0: วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จัดรายการ3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมอ่ะสลับมาดูกีฬากันหน่อยเมื่อวานนี้ไทยได้มาแล้ว3เหรียญทองนะครับทุกชมจากกีฬาที่ชื่อว่าเทคบอล
4: ค
3: ่ะเดี๋ยวจะกลับมาติดตามแต่ขออนุญาตที่จะนำเสนอเมื่อวานนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
4: ทรงประธานสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยค่ะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะ
3: ตอนหนึ่งพระองค์ท่านรับสั่งถึงการร่วมออกแบบชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยท่านผู้ชมชุดพิธีการซึ่งปีนี้ฮือฮามากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมว่ามีความสวยงามนักกีฬาที่มาเป็นนายแบบแล้วก็นางแบบใส่แล้วเนี่ยดูงดงามจริงๆท่านผู้ชมฮะโดยที่เราเห็นว่าตั้งแต่เนื้อผ้าลวดลายด้านในซึ่งนักกีฬาอย่างเช่นบีมนักวอลเลย์บอลเวกุรวุฒินักแบดมินตันเนี่ยก็เห็นภาพว่าใส่ออกมาแล้วสวยงามจริงๆเป็นชุดพิธีการซึ่งพระองค์ท่านทรงร่วมในการออกแบบพระองค์ท่านรับสั่งนะครับว่าการเข้ามาร่วมออกแบบชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยว่าทุกอย่างมันเร็วจริงๆที่ผ่านมา
4: ท่านหญิงอดใจชุดแบบนี้มาตั้งแต่เล่นแบดมินตันจนมาถึงเอเชียนเกม2022ที่หังโจวประเทศจีน
3: เราคงจะทราบมากรรมกีฬาลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีชุดพิธีการที่ฮือฮาก่อนหน้าและนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ก็คือชุดนาฬิกาเอเชียนเกม2022ที่หังโจวของจีนซึ่งเป็นชุดที่พยายามจะสื่อเหมือนเสื้อพระราชทานจำได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
3: สีฟ้า
4: ค่ะค่ะ
3: นั่นแหละพระองค์ท่านรับสั่งว่าสิ่งที่ได้เจอมา
4: คือความไม่ได้มาตรฐานของไซซิ่งต่างๆเนื้อผ้าแล้วก็การดีไซน์ค่ะบอกเคยคุยกับทางผู้ใหญ่ไปให้คำแนะนำไปแล้วว่าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมันสำคัญนะ
3: สื่อมวลชนเยอะเป็นหน้าตาประเทศ
4: อยากให้เตรียมการเราก็เสนอดีไซเนอร์ไป
3: แต่อย่างที่ทุกคนเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
4: หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าฝังใจมากเพราะว่าบางทีมีอยู่วันนึงนั่งดูข่าวแล้วก็มีชื่อตัวเองถูกพาดพิงก็เลยรู้สึกเสียใจรู้สึกแย
3: ่นี่คงจะหมายถึงชุดไปโอลิมปิกจำได้ไหมสีฟ้าผมจำผิดนั่นแหละที่ป้าป้าใส่อ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: และนักกีฬาอีกหลายคนอ่ะ
4: ค่ะ
3: ที่เป็นสีฟ้าคล้ายๆเสื้อพระราชทานอ่ะพงษ์ท่านรับสั่งนะครับตัวชมครั้งนั้นท่านหญิงรู้สึกแย่กับการใส่ชุดนักกีฬาแย่ๆและไซซิ่งแย่ๆต่อหน้าคน
4: ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองทำถ้าเราไม่เริ่มเปิดโอกาสแล้วคนอื่นจะมาทำต่อจากเรายังไงก็เลยทำซึ่งมันก็ไม่ได้ง่าย
3: ๆท่านรับสั่งว่า
4: เจออะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะ
3: กว่าจะมาถึงชุดสวยๆวันนี้มันเหนื่อยมากอุปสรรคก็หนักหนามากขอบคุณชาวบ้านดอนกอยสกลนครทุกคนทุกหมู่บ้านที่ทอกันทั้งคืน 5-6 เดือนที่ผ่านมาและเขาภูมิใจมาก
5: อดใส่ชุดแบบทุกๆคนได้เห็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แบดมินตันจนถึงที่จีนหางโจวแบบนั้นที่ทุกคนได้เห็นที่เห็นมาสิ่งที่ได้เจอมาก็คือตั้งแต่ความไม่ได้มาตรฐานของไซซิ่งต่างๆเนื้อผ้าและการดีไซน์เคยบอกให้คำแนะนำเขาไปแล้วว่าโอลิมปิกที่ปารีสมันสำคัญนะไอบอลมันเยอะสื่อมวลชนเยอะทุกคนพร้อมทุกคนอยากเห็นเมื่อคืนมันหน้าตาของประเทศอยากให้เตรียมการแล้วก็เราก็เสนอดีไซเนอร์ไปก็อย่างที่ทุกคนคงจะเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นท่านหญิงก็เลยรู้สึกว่ามันฝังใจมากเพราะว่ามันคือบางทีมีอยู่วันนึงท่านหญิงก็ไม่ดูข่าวอยู่เฉยแล้วก็มีชื่อตัวเองพาดพิงไปท่านหญิงก็รู้สึกเสียหายในวันนั้นก็รู้สึกแย่แล้วท่านหญิงก็รู้สึกแย่กับการใส่ชุดนักกีฬาแย่ๆและไซซิ่งแย่ๆต่อหน้าคนก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะอยากลองทำถ้าเกิดเราไม่เริ่มเปิดโอกาสแล้วคนอื่นจะมาต่อกับเรายังไงก็เลยทำก็ ไม่ได้มาด้วยง่ายๆก็เจออะไรเยอะแยะเหมือนกันซึ่งก็กว่าจะมาถึงชุดที่ทุกท่านได้สวยๆทุกวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วมันก็อุปสรรคมันก็หนามากแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงต้องขอบคุณเลยคือชาวบ้านดอนกอจากสกลนครทุกคนทุกหมู่บ้านที่เขาทอทั้งคืนตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาเวลามีเอฟเฟคปุบปัดตกเอฟเฟคปุบปัดตกเอฟเฟคนิดเดียวปัดตกเขาร้องไห้ทุกวันนะคะแต่ว่าเขาก็ทำอะไรที่มันผ้าให้มันเอฟเฟคหรือซักหรือมีปัญหาหรืออะไรเอฟเฟคปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะไปขายต่อแล้วขายหมดด้วยนะขายต่อแล้วขายหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำอันนี้มาแล้วเขาภูมิใจมากก็เลยบอกทีมไปบอกว่าไหนๆก็จะทำ PR แล้วขอทำเองด้วยเพราะให้หนิงรู้ว่า PR มันออกมามันเป็นยังไงแล้วก็การเลือกนักกีฬาขอเลือกเองเพราะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าอันไหนที่แบบคนไทยชอบอันไหนมันเป็นอะไรยังไงสำหรับปีต่อๆไปก็อาจจะไม่ใช่ท่านหญิงกันนะคะแต่ท่านหญิงอาจจะเป็นคนที่แนะนำคนที่ขึ้นมาอย่างชุดกีฬาที่ทุกท่านได้เห็นนี้ก็คือหนึ่งในทีมที่เรา selected ขึ้นมาแล้วก็ท่านหญิงก็อยู่เบื้องหลังตลอดทุกอันมันก็เลยถึงสวยถึงวันนี้ค่ะ
3: นั่นแหละครับก็เป็นชุดพิธีการที่ได้ไปใช้ในพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่หลายท่านได้ติดตามเนี่ยนะครับตัวชมขณะที่ย้อนกลับไปอย่างที่ว่าชุดที่เป็นประเด็นก่อนหน้าเป็นโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพราะพิธีเปิดโอลิมปิกสุดท้ายซึ่งเป็นการเปิดทางเรือเนี่ยก็ไปใช้ชุดกีฬาไม่ได้ใช้ชุดนี้อ่ะท่านผู้ชมขณะที่ทีมไทยในนามนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คว้าเหรียญทองมารวดเดียว3เหรียญเลยครับท่านผู้ชมการแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เมื่อวานนี้เทคบอลชิง5เหรียญทองก็ปรากฏว่านักกีฬาเทคบอลของไทยคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์แชมป์โลก 2023-2024พบกับคู่จากญี่ปุ่นและคู่ผสมไทยชนะไป2-0เซตคว้าเหรียญทองแรกให้นักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์แชมป์โลก3สมัย2023 2024และ2025พบกับคู่จากเมียนมาคู่หญิงไทยก็ชนะไปได้ไม่ยาก2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมนักกีฬาไทยและคู่ชาย
4: สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงค่ะแชมป์โลกปี2024พบกับคู่จากเลบานอนนะคะก็เป็นคู่ชายไทยเหมือนกันที่ชนะไป2-0เซตค่ะเท่ากับว่าไทยเนี่ยกวาดไปทั้งหมด3เหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งเข้าการแข่งขันเป็นไปตามเป้าค่ะ
3: นี่คือกีฬาเทคบอล นะครับทุกผู้ชมเราคว้า3เหรียญทองเมื่อวานนี้นอกจากนี้มณีวันบุตรสุวรรณคว้าเหรียญเงินคาราเต้นะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้ชิง3เหรียญทองมณีวันคว้าเหรียญทองขออภัยเหรียญเงินหลังเข้าชิงชนะเลิศรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงเอาชนะคู่แข่งจากคาซัคสถานขออภัย
4: แพ
3: ้คู่แข่งจากปาคาซัคสถานไป0-8ได้เหรียญเงินด้านทำให้ไทยณขณะนี้ดูตารางอันดับท่านผู้ชม
4: อยู่อันดับ5ค่ะเรามี3เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะ
3: ขณะที่จีนเริ่มนำแล้วนะครับท่านผู้ชม11เหรียญทองญี่ปุ่น6เหรียญทองเกาหลีใต้4เหรียญทองคาซัคสถาน4เหรียญทองนี่คือตารางเหรียญของเอเชียนเกมส่วนกีฬาประเภททีมท่านผู้ชมวอลเลย์บอลยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นักวอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงตบเอาชนะอินโดนีเซียไปได้แบบตื่นเต้น3-0เซตตีตัวเข้ารอบตัดเชือกได้สำเร็จรอบก่อนชนะเลิศอินกับอินโดนีเซียก็ปรากฏว่าเซตแรกเอาชนะไปได้25-10ขาดเลย แต่เซตที่2เกิดอะไรขึ้น
4: คือ
3: สาวไทยหลุดฟอร์ม
4: แล้วอินโดนีเซียเนี่ยตีหัวเสาได้เด็ดขาดมากขึ้นนะคะสาวไทยก็เลยตามหลังห่าง12แต้มเลยค่ะ8ต่อ20
3: แล้วค่อยมาเร่งเครื่องไล่ตีเตือนช่วงปลายเซตจนมาไล่ดิว24ต่อ24แล้วเป็นฝ่ายแซงเอาชนะ
4: 29ต่อ27ค่ะ
3: เซตที่3
4: สาวไทยกลับมาโชว์ฟอร์มดีอีกครั้งค่ะก่อนจะปิดเซตปิดเกมเอาชนะไปได้25ต่อ16นะคะเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยติดค่ะ
3: ขณะที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมเราลงสนามเมื่อวานนี้พบฮ่องกงในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2นัดแรกเราชนะคีร์กีสถานไป 3-2 ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา 0-2และเราชนะไปได้สบายๆนะครับผู้ชมถล่มฮ่องกงไป5ประตูต่อ1นัดต่อไปไทยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น23กันยายน5โมงครึ่งส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ก็นำเสนอต่อไปเลยก็แล้วกันอิโรล่าพาลิโอพูบุกมาปราบทีมเก่าของอิโรล่าบอลหมัด1ประตูต่อ0ในแมตช์สำคัญก็คืออิโรล่ากลับมาทีมเก่าซึ่งทำทีมจะได้ไปบอลยุโรปก่อนอิโรล่าจะมาคุมสโมสรลิโอพูก็ปรากฏว่าครึ่งแรกเสมอกัน0ประตูต่อ0ในรูปเกมที่ครึ่งของครึ่งแรกบอลหมัดเล่นดีกว่าเยอะลิเวอร์พูลค่อยๆตั้งหลักดีขึ้นก่อนพักครึ่งครึ่งหลังผ่านมา12นาทีลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำจากคนที่คักโปเปิดบอลให้อีซักแปรยะเผาขนเข้าไปก่อนที่จบเกมชนะบอลหมัด 1-0 เก็บ9แต้มขึ้นมารั้งอันดับ6ของตาราง
6: ครับเริ่มเกมโซบอสไลขึ้นกลับให้กับเวสฟรีคิกลูกนี้โซบอสไลยิงบอลมันหลุดออกนอกกรอบไปไม่ไกลครับรูแฟร์จ่ายไปให้กับทาวินเนียทาวินเนียเปิดเรียกเข้าไปอ้าวมาต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์เซฟครับปฏิกิริยาไวมากนะครับเลซอนเบเกอร์มาให้อเล็กซิสแมคคลิสเตอร์เปิดบอลทะลุขึ้นไปให้กับอิซักอิซักไหลต่อให้กับบาโกล่าบาโกล่าได้บอลในเขตโทษของบอทมัดแล้วก็ยิงหักข้อลูกนี้โอ้โหบอลกระดองกลับมาและลูกนี้เวียสยิงติดเจอทางด้านทาวินเนียบังไว้กักโปพยายามจะลุยไปผ่านทรูแฟร์ไปได้แล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้อีซักโอกาสทองแล้วไม่พลาดครับโอ้ลูกยิงจ่อๆที่กรอบ6ล้าครับเล่นเร็วเลยครับทางบอลพัดและผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาครับลิเวอร์พูลอันโดนีราล่านะครับก็มาชนะในวิตาลิตี
3: ้ส่วนคู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมบุกไปเยือนฟูลแลมซึ่งนัดที่แล้วเสมอลิเวอร์พูลมา 0-0 ฟูลแลมเนี่ยแพ้มา3นัดมาเสมอลิเวอร์พูลแล้วก็มาเจอแมนยูเมื่อคืนนี้เปิดบ้านก็ปรากฏว่าแมนยูมีโอกาสยิงถล่มทลายเลยทั้งเกมเหมือนจะเกือบ30ครั้งแต่กลายเป็นว่าครึ่งหลังฟูลแลมขึ้นนำ 1-0 แมนยูเมื่อคืนนี้เนี่ยยิง2ลูกนะฮะแต่เสมอ 1-1ที่ยิง2ลูกเพราะลูกแรกลิซันโดมาร์ติเนสยิงเข้าประตูตัวเอง
4: ค่ะ
3: ลูกที่2เกือบจะแพ้ฟูลแลมอยู่แล้วก็ปรากฏว่านาที89มาดุสคุนย่าสวมบทฮีโร่ไปยิงแฉลบกองหลังเข้าประตูได้สำเร็จทำให้แมนยูก้าวทีละแต้มเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1
7: โดยเฉพาะในตาราง
8: ขวาสุดที่เอมเบอร์โมดีดใส่ก้อยมาให้มาที่คุณย่าเอาแล้วไปเล่นได้ด้วยครับคุณย่าคุณย่าเอาบอลมาแล้วเปิดให้กับมาบูโน่ยิงเลยดีโอ้ชนเสาแล้วมาคาร์ลฟอร์ดฟูด
7: มากนะครับลูกนี้จ่ายมาแรงนะครับเกือบจะไม่ทันแล้วครับจะไปเบียดออกมาได้ครับไหลกลับมาโอ้โห
8: วนอยู่กับแม็กควายยูบีเปิดเข้าเขตโทษไปเสาสองจอร์จคิงยิงเอาแต่ยังติดเซฟของลาเมนส์บอลยังอยู่ในเขตโทษบูโน่มาที่คาบิเมนูแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้เข้าในมา มาทุสคุณย่าตั้งป้อมซัดเองเลยครับบอลฉลับแล้วก็โอ้โหชนเสาทีนึงเมนูจะให้มาที่คุณย่าแม่ไม่ไหวครับไปเสียบอลให้กับควินบาซี่แล้วยิงเองเลยครับยังติดตัวของโอ้โหแล้วบอลคืนกลับมาคุณย่ายิงเองเลยครับโอ้แล้วเข้าไปแล้วครับแม้แต่ตีเสมอสำเร็จครับจากมาทุสคุณย่าครับนาทีที่89ครับ
7: ทีมของเบลัวได้ประตูนำก่อนครับแล้วก็ยันเอาไว้ได
8: ้ผู้สินเปเตอร์แบงก์ก็เป่าจบเกมไปเลยครับฟูแลมเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ครับ
3: อีกคู่หนึ่งที่สำคัญแมนซิตี้ท่านผู้ชมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากก่อนหน้าวันเสาร์อาร์เซนอลพลาดแพ้ไป0ประตูต่อ3แมนซิตี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดคาดแม้จะยิงกันถล่มทลายเจ้าบ้านแมนซิตี้เอาชนะซันเดอร์แลนด์แมวดำไปได้5ประตูต่อ3โอ้อ่ะไปปิดท้ายที่ไฮไลท์นี้โดยที่แมนซิตี้มี15แต้มเต็มชนะรวด5นัดก่อนจะปิดพักฟีฟ่าเดย์กลับมาเล่นทีมชาติกันอีก3สัปดาห์มาเจอกันเนี่ยไปดูแมนซิตี้ถล่มซันเดอร์แลนด์5ประตูต่อ3
9: พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5ของฤดูกาลแมนซิตี้เจอกับซันเดอร์แลนด์โซ่ตาจ้องแล้วปั่นหล่อนั่นแหละครับโอ้โห1-0ครับเลือกยิงเลย
10: โอ้โหร้ายกาจจริงๆครับหลอกคนทั้งสนามเลยครับ
9: เลาะเข้าในของเลอเฟ่เลอเฟ่จ่ายทะลุเอาแล้วครับบ๊อบบี้เลือกแล้วก็1-1ครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมเร็วมากครับซันเดอร์แลนด์ให้มาฮาลันบอลแรกเจอจิ้มเข้าทางเซเมนโยดีดแล้วแชกี้ดึงขวาแชกี้โอ้โห2-1ก็เอาจนได
10: ้โอ้ครับ
9: จี้เข้าหาครับตัดในแล้วเฉาะมาถึงแล้วได้จ่ายแล้วก็ยิงนิ่มๆเลยครับโอ้2-2ครับแชกี้เลือกเปิดขวาเสา2พักได้แล้วเกอีดีเกอีอีกทีนึงเข้าทางเซเมนโยโอ้โหแชกี้จ่ายทะลุตรงนี้แล้วเอาถึงฮาลันแล้วปล่อยให้เซเมนโยโอ้โหลูกนี้จ่อๆครับ4-2เลย VAR เอาแล้วตัดมาได้จังหวะเรียบร้อยครับโอ้โหไล่มาแล้วครับแบบนี
10: ้โอ้แล้วแฮตทริกด้วยครับ
9: สายเชลิมิโดกุจ่ายตัดหลังมาสวยแล้วครับเราได้หลุดของยอสโกปริโอผ่านมาฮาลันโอ้เอาจนได้นะครับประตูนี้แล้วเป็น5-3ครับบูเกเล่แกะตามช่องมาแล้วสุดท้ายผู้สินก็เป่าจบเกมครับ
3: ทุกทีมผ่านไป5นัดซิตี้นำ12แต้มอ่ะ15แต้มเต็มตามด้วยอาร์เซนอล14แต้มลิเวอร์พูลมี9แต้มขอบคุณ
4: แจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะคะ
3: แมนยูเหรออยู่แผ่น2 แผ่น2ไง อันดับ12ใช่ไหม
4: ค่ะใช
3: ่แมนยูมี5แต้ม7:21 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
11: ค่ะ
12: แหวกเข้าไปทำไมเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเรื่องอะไรก็ได้นะครับโตชอมหมายถึงข่าว
11: ค่ะ
12: ส่วนเรื่องแหวกเข้าไปทำไมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แอนดอสทาวเซนต์ประสบเหต
11: ุ
12: ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ที่ปัตตานีอ่ะลุ้นเสื้อจาก
11: All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
12: และเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้การเมืองเลือกตั้งนายกการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนที่พันเวกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตอันยกอบจ5สมัย20ปีที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรงยิงเสียชีวิตมีการเลือกตั้งกันเมื่อวานนี้และผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาชนพ่ายแพ้ยังไม่สามารถปักธงอบจ.นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมแพ้กับกลุ่มผึ้งหลวงอย่างขาดลอยทีเดียวท่านผู้ชมฮะผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อตอน4ทุ่ม ข้อมูลเนี่ย 94.6% ก็ปรากฏว่าผู้ชนะก็คือนันทพลเย็นประเสริฐ
11: จากกลุ่มพึ่งหลวงค่ะ
12: หลานชายของนายกเดธงชัยเย็นประเสริฐได้คะแนนไป
11: 182,424 คะแนนค่ะ
12: อันดับ2
11: คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนนะคะได้ไป 130,015 คะแนน
12: ซึ่งก็เท่ากับว่าห่างกัน 52,000 กว่าคะแนนเรียกว่าชนะขาดเดี๋ยวต้องไปดูการเลือกตั้งอบจคราวที่แล้วซึ่งแข่งกับพรรคประชาชน
11: ค่ะ
12: แต่ไม่ใช่คุณเดชรัตน์ขณะที่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นการชนะแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่เริ่มนับคะแนนก็นำมาตลอดทุกเขตทุกพื้นที่โดยที่หลังการนับคะแนนผ่านไประยะหนึ่งในส่วนของผู้ชนะซึ่งก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของนายกเดชพันเวกธงชัยจากกลุ่มพึ่งหลวงก็แถลงประกาศชัยชนะครับตู้ชมประมาณสัก2ทุ่มเสร็จคุณนฤพลก็ขอบคุณประชาชนนนทบุรีที่ยังคงให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงโดยขอบคุณทีมงานทุกคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก่อนจะบอกช่วงหนึ่งว่าคิดว่าอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐกำลังเฝ้าดูอยู่ว่าลูกหลานของท่าน
11: จะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะ
12: ฝากข้อความถึงนายกธงชัยที่เสียชีวิต
11: ว่าตอนนี้ตัวคุณนฤพลเองน้องยุ้ยและทีมงานของท่านทำสำเร็จแล้วแล้วก็จะเดินหน้าสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้กับประชาชนขอให้นายกธงชัยสบายใจได
12: ้น้องยุ้ยคือลูกสาวของท่านอดีตนายกธงชัยนะครับตัวชม
11: ค่ะ
12: ส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่ากลุ่มพึ่งหลวงเป็นบ้านใหญ่หรือไม่เนี่ย
11: คุณนฤพลบอกผมไม่คิดแบบนั้นนะผมมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความคิดที่ดีและต้องการจะสานต่องานที่นายกธงชัยได้วางเอาไว
12: ้โดยเฉพาะการศึกษาสาธารณสุขการจัดการขยะและโครงการเดินๆก็จะทำให้เสร็จและต่อยอดสิ่งที่ได้วางแนวทางเอาไว
8: ้ขอบคุณพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงนะครับถ้าไม่ได้ท่านมาเลือกตั้งในวันนี้เราก็คงไม่มีวันที่เราจะรู้ว่าเรายังเป็นที่ไว้วางใจอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะพูดก็คือผมคิดว่าดวงวิญญาณของท่านอดีตนายกธงชัยอินทร์ประเสริฐก็ยังคอยเฝ้าดูเราอยู่ว่าลูกหลานของท่านจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ซึ่งวันนี้ผมขอพูดเลยว่าอาครับผมน้องยุ้ยทีมงานพึ่งหลวงทุกท่านเราทำให้สำเร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็จะสานต่อนโยบายที่เราเคยพูดไว้ขอให้อาสบายใจได้นะครับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้จริงๆทีมงานของเราอยู่กับประชาชนจริงๆทีมงานสจ.เราพาผมไปพบพี่น้องประชาชนทุกซอกทุกมุมทุกอำเภอรู้จักทักทายอันนี้ฮะเป็นสิ่งที่คิดว่าเรามีเสน่ห์ทำให้เรามีความสุขและเราก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนผมคิดว่าอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเพราะเรามีความใกล้ชิดครับ
13: เป็นเหมือนบ้านใหญ่อยู่มานานอะไรนะคะ
8: คือเราไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับเราอยากจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานพึ่งหลวงที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยนะครับอีกหลายๆโครงการที่เราวางไว้แล้วท่านนายกธงชัยยังทำไม่จบอันนี้ครับเราก็จะทำให้จบแล้วเราก็จะต่อยอดก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือเราสู้กันแบบแฟร์ๆนะเราก็ในความรู้สึกของผมเนี่ยไม่ชอบที่จะตรงตีอะไรใครงั้นไม่มีปัญหาครับก็ขอให้จบดูผลคะแนนแล้วกันนะฮะเราขอเกมแค่นี้แล้วกันนะครับ
12: นี่ฮะก็แสดงความยินดีกับนายกคนใหม่นฤพลเย็นประเสริฐลูกสาวนะครับของอดีตนายกอบจ. นนทบุรีย
14: ฐานะลูกสาวของคุณพ่อพันตรีเอกธงชัยเย็นประเสริฐอยากจะขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่มอบให้กับความไว้วางใจของกลุ่มพึ่งหลวงนะคะทีมงานของเรารวมถึงพี่ตีและยุ้ยนะคะเราก็จะตั้งใจทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่จริงจังแข่งขันนะคะสานต่อนโยบายของคุณพ่อตามทุกอย่างที่คุณพ่อได้ตั้งใจไว้นะคะเราก็จะตั้งใจดูแลนะคะทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานพึ่งหลวงทุกท่านนะคะที่ร่วมกันทำงานนะคะตั้งแต่วันแรกเลยที่เรา จัดงานคุณพ่อขึ้นรวมถึงร่วมกันแข่งขันนะคะลงพื้นที่หาเสียงนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณนะคะ
15: ขอบคุณนะคะ
12: ขณะที่ฝ้าของผู้แพ้เมื่อวานนี้พรรคประชาชนนำโดยเลขาธิการพรรคพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์พร้อมด้วยเดชชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรวมถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งคุณโตโต้ก็ร่วมในการแถลงข่าวเลขาธิการพรรคประชาชนแสดงความยินดีกับคุณนฤพลขณะที่พรรคขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจกับพรรคต้องยอมรับว่ายังไม่มากพอที่จะทำให้เราได้เข้าไปบริหารนายอบจ.นนทบุรีรอบนี้พรรคประชาชนครับก็
16: ต้องขอบพระคุณครับต้องกล่าวแสดงความยินดีครับกับผู้สมัครหมายเลข1นะครับจากกลุ่มผึ้งหลวงคุณนฤพลเย็นประเสริฐนะครับพวกเราพรรคประชาชนครับก็ต้องขอบพระคุณครับกับทุกคะแนนเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจนะครับให้กับพรรคประชาชนให้กับอาจารย์เดชรัตน์นะครับแต่ว่าคะแนนเสียงเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ายังไม่มากพอแต่อย่างไรก็ตามครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่พรรคประชาชนให้ความสำคัญครับเพราะนี่คือ1บทบาท1เวทีนะครับที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้สังคมได้เห็นครับถึงความสำคัญในการกระจายอำนาจถึงความสำคัญของการบริหารท้องถิ่นทุกแรงใจนะครับทุกแรงเชียร์ที่เราได้รับตลอด31วันของการรณรงค์หาเสียงนะครับก็เป็นความมีความหมายกับการทำงานของพวกเรามากนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะทำงานนะครับเพื่อนๆสสทั้ง8คน8เขตนะครับในนนทบุรีแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นนะครับทุกท่านก็จะไปทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องชาวนนทบุรีต่อไปนะครับ
12: ขณะที่คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนอกจากขอบคุณกำลังใจและเสียงประชาชนที่ไม่ใช้สิทธิ์และแสดงความยินดีต่อผู้ชนะคุณนฤพลเย็นประเสริฐก็พูดถึงช่วงเวลาที่หาเสียง31วันว่ามีเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายแต่แน่นอนนักข่าวย่อมต้องถามถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้แพ้การเลือกตั้งโดยเฉพาะสสพรรคประชาชนเนี่ยนนทบุรีทั้ง8เขตเป็นสสสีส้มก็หมายถึงพรรคประชาชนทั้งหมดก็ยังปฏิเสธที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกแต่ถึงนั้นทั้งนั้นก็ยังตั้งความหวังว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามาใช้สิทธิ์มากแล้วพรรคประชาชนจะชนะแต่ต้องการให้ประชาชนเอามาใช้สิทธิ์ขณะเดียวกันพูดถึงข้อผิดพลาดนักข่าวถึงถามเนี่ยของพรรคประชาชนที่ชนะเลือกตั้งสสถึง8เขตนนทบุรีแต่ไม่ชนะเลือกตั้งอบจคุณเดชรัตน์ตอบว่า
11: คือถ้าไม่ลงเป็นผู้สมัครเนี่ยจะพลาดมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากพบปัญหาหลายข้อที่ประชาชนฝากความหวังเอาไว้กับเราแม้เขาจะฝากความหวังในฐานะที่เราน่าจะเป็นนายกอบจ.นนทบุรีแต่เมื่อมันไม่สำเร็จมันก็ยังมีอีกหลายบทบาท
12: คะแนนที่ได้มาก็ถือว่าไม่น้อยแต่มันไม่พ
17: อครับสำหรับกำลังแรงใจนะครับแล้วก็เสียงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าในวันนี้เราก็จะทราบว่าที่เมืองนนท์มีอุปสรรคพอสมควรแต่ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้กับพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนแต่มีความหมายในความรู้สึกของผมและพรรคประชาชนครับเราเชื่อมั่นและเราเคารพในเสียงและในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนครับขณะเดียวกันผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนฤพลจากกลุ่มผึ้งหลวงสำหรับผมช่วงเวลา31วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากนะครับเราได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะฮะสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างทั่วถึงไม่มีวันใดเลยที่เราหยุดเดินแม้ว่าเราจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ความหมายจะยังคงอยู่และเราจะทำหน้าที่การเมืองเพื่อความเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่เราสามารถจะทำได้ทุกบทบาทถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พบกันในบทบาทอื่นๆต่อไปครับก็ยังไม่ได้วิเคราะห์กันเชิงลึกนะครับเพราะว่าคะแนนยังมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่าจะมีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เยอะกว่านี้ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะนะครับถ้าเยอะกว่านี้แต่ว่าจำนวนการคือในระบอบประชาธิปไตยถ้าพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เยอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็รู้สึกว่าโอกาสอันเนี้ยนะครับยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากพอในวันก่อนเลือกตั้งเราก็ยังพูดว่าต้องพยายาม ให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้มากกว่า 50% 60% ซึ่งในวันนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงตรงนั้นก็คงจะต้องกลับไปทบทวนในประเด็นนั้นส่วนเรื่องของ8เขตแล้วก็แพ้ท้องถิ่นเข้าใจว่าก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ตัดสินใจในฐานความคิดเดียวกันเพราะงั้นเราก็ทราบโจทย์นี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเชิญชวนพี่น้องให้ออกมาใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นจริงๆผมตอบไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะนะครับแต่ว่าการออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆมันแปลว่าประชาชนนนทบุรีต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอไม่ถึงครึ่งเนี่ยในความรู้สึกเราก็จะรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งแต่ย้ำอีกทีนะครับถึงออกมาเยอะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแปลว่าเราจะชนะการเลือกตั้งแต่เราก็ยังเสียดายอยู่ดีที่คนออกมาน้อยถือว่าไม่น้อยและไม่พอครับผม
12: 7:37 นความเคลื่อนไหวของน้ำเตียนุทินชาวรกูลเมื่อวานนี้ออกเดินทางจากประเทศไทยภารกิจรอบนี้ใน 20-27

0: ัญหาและข้อเสนอแนะโดยเฉพาะหัวข้อสำคัญกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต
1: ์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
0: รวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้แถลงโดยโฆษกรัฐบาลเอกภพเพียรพิเศษอันนี้เนี่ยสำคัญคงทราบนะครับเรื่องยานยนต์เนี่ยนี่ก็ยังไม่คืบหน้านอกจากฟังจากคุณเอกนิติก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์นำเข้าจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยมากกว่า 30% แต่เดิมเนี่ยคิดว่าจะจบในเดือนนี้ประชุมครม.เดือนนี้เหลืออีก2ครั้งคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะยังไม่มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ส่งออกรวมถึงขายในประเทศออกมาขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีรถยนต์นำเข้าโดยเฉพาะจากจีนซึ่งได้สิทธิพิเศษทางภาษี FTA เนี่ยท่านผู้ชมรวมถึงมีโมเดลของการที่จะให้คิดภาษีสรรพสามิตถ้าเป็นนำเข้าจะสูงถ้าเป็นกรณีที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมากก็จะถูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้กลางๆก็จะกลาง
1: ๆค่ะ
0: แต่ยังไม่มีโมเดลออกมาว่าตกลงจะเป็นเท่าไหร่แน่เดี๋ยวเราตามดูในประเด็นที่ต่อวันนี้พรุ่งนี้ก็ประชุมคณะรัฐมนตรีถูกไหมน้องไบ
1: รท์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นายกไม่อยู่เหรอที่จะข้อเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัดอ่ะ ไทยช่วยไทยพลัด
1: ค่ะต่ออายุ
0: ตกลงทราบแล้วใช่ไหมทบทวนอีกทีก็ได
1: ้ค่ะ
0: วันก่อนที่ถึงขนาดร้องเป็นเพลงของอะตอมอ่ะอ้าวเฮ้ย
1: ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
0: คือต่อ2เดือน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ 2,000 พันเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ใช้ได้2เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: พันเดียวแต่ใช้ได้2เดือน
1: ก็คือตุลาพฤศจิกาค่ะ60 40เหมือนเดิมนะคะ
0: นี่ท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเมื่อวานนี้เอามีเสียงเรียกร้องจากทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์ออกมาระบุการจะเอาเงินที่เหลืออยู่ในเงินกู้400,000 ล้านเหลืออยู่ประมาณ 45,000 ล้านถึง 50,000 ล้านไอ้ 400,000 ล้านก้อนแรกที่เป็น 200,000 ล้านบรรเทาวิกฤตพลังงานเนี่ยคุณตีรัตเมื่อวานนี้เห็นปล่อยคลิปเสียงมาด้วยนะตั้งข้อสังเกตเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยมาลดราคาน้ำมันดีกว่ามั้ยมันจะเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าไม่ถูกดึงสูงขึ้นไปเพราะขณะนี้เกิดสงครามอ่าวที่กำลังขยายวงอยู่นี่ยังไม่รับรัสเซียยูเครนน
1: ะ
0: ที่โลกระอุเลยในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกันนั้นก็ตั้งคำถามจนป่านนี้ยังไม่ยอมพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละเกือบ7 บาทท
2: ำได้ตรงจุดแล้วคนทำณวันนี้ก็คือการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็อยากตั้งข้อคำถามไปทางรัฐบาลว่าวันนี้ท่านนายกบอกว่ามีเงินเหลืออยู่จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 50,000 ล้านบาทก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันไม่เอา 50,000 ล้านที่มันเหลือเนี่ยมาช่วยลดราคาน้ำมันให้ประชาชนจะดีกว่าหรือไม่หรือกลัวว่าเอาเงิน 50,000 ล้านจากไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาน้ำมันให้ประชาชนจะมาได้คะแนนนิยมเท่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่และหากเป็นไม่ได้ได้เราขอเสนอว่าควรที่จะเอาไอ้ไทยช่วยไทยพลัส 50,000 ล้านบาทที่คงเหลือเนี่ยมาเป็นส่วนลดด้านน้ำมันใช้วันละ57ล้านลิตรคูณไปลิตรละ7บาทใช้งบอยู่ที่เดือนละ 12,000 ล้านบาท 12,000 ล้านบาทคุณมีเงินอยู่ 50,000 ล้านบาทคงเหลือจากไทยช่วยไทยพลัสเอาไอ้ 12,000 ล้านไปช่วยลดให้ประชาชนได้ 3-4 เดือนจะดีกว่ามั้ยครับประชาชนได้ประโยชน์กันทั่วหน้าผู้ประกอบการต้นทุนการผลิตลดลงดีกว่าอุ้มใช้วิธีแบบนี้โปะหน้าปกหลังไปเรื่อย
0: ขณะที่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความเช้านี้เลยระบุว่ารัฐบาลตอบรับข้อเสนอลดภาษีน้ำมันดีเซลว่าถ้าลดภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยช่วยแค่คนมีรถคุณกรบอกผมว่าเข้าใจคาดเคลื่อนดีเซลไม่ใช่น้ำมันคนขับรถเก๋ง
1: แต่เป็นน้ำมันของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะรถบรรทุกที่ขนผักขนหมูเข้าตลาดรถเมล์รถสองแถวรถตู้เรือประมงรถไถรถเกี่ยวข้าวล้วนใช้ดีเซลทั้งสิ้น
0: คนไม่มีรถสักคันก็จ่ายค่าดีเซลอยู่ทุกวัน
1: ผ่านราคาข้าวแกงค่าโดยสารและค่า

0: ส่งของ
1: ในทางกลับกัน
0: ไทยช่วยไทยเนี่ยช่วยเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการแล้วก็ช่วยเฉพาะช่วงที่ยังมีเงินแจกร้านค้าและผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ลดต้นทุนลงเลย
1: พอเงินหมด
0: ของมันก็จะยังแพงเท่าเดิม
1: คุณกรระบุว่าเกาหลีใต้
0: ลดภาษีดีเซลลง 25%
1: มากกว่าเบนซินที่ลด 15% อันนี้เกาหลีใต้
0: แล้วเขาก็เพิ่งต่ออายุไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ
1: รัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่าดีเซล
0: คือเชื้อเพลิงที่จำเป็นที่สุดต่ออุตสาหกรรมระบบขนส่งและปากท้องของประชาชน
1: เยอรมนี
0: ลดภาษีน้ำมันลงลิตรละประมาณ17เซนต์ยูโรในช่วงพฤษภาถึงมิถุนา
1: และเพิ่งตกลงจะลดอีกรอบนึง
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: คุณกรจาติกวินิตบอกว่าทั้งสองประเทศ
0: ยังมีมาตรการเจาะจงช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางควบคู่กันไปคือคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการของเราอะค่ะซึ่งผมเห็นด้วยแต่ว่ารัฐบาลของเขาน่ะยอมเฉือนเนื้องบประมาณตัวเองเพื่อเอาไปลดต้นทุนพลังงานที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหา
1: เพราะ
0: การลดภาษีน้ำมันคือการลดต้นทุนทั้งระบบไม่ใช่แค่เติมเงินให้กับบางกลุ่ม บอกช่วยทุกคนไม่เพิ่มหนี้แก้ที่ต้นเหตุ
1: คือมันวนลูปกลับมาตอนเกิดวิกฤตสงครามใหม่ๆเมื่อปลายเดือนกุมภาต่อเนื่องมีนาคมตอนนั้นก็ถกกันทีนึงแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าลดภาษีน้ำมันไหมตอนแรกทำทีทำท่าจะลดพิจารณา1บาทค่อยๆลดสุดท้ายไม่ได้ลดเลยสักสลึงโดยให้เหตุผลว่าเงินภาษีน้ำมันคือรายได้หลักของสหประชามิตรและรายได้หลักประเทศก็ไม่ได้ลดเลยท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของฝากหนึ่งว่าพอน้ำมันดีเซลขึ้นดีเซลคือต้นทุนของทุกอย่างทั้งค่าขนส่งค่าครองชีพราคาสินค้าถ้าลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ7บาทขนส่งราคาสินค้าค่าครองชีพมันจะไม่ขึ้นดึงเอาไว้พอมาถึงตอนนี้ก็มาถกกันอีกทีนึงมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคือฝากที่วิจารณ์ว่ามาใช้ไทยช่วยไทยพัดแบบ60 40แจกเงินสุดท้ายมาแจกเงินไปกระตุ้นไปซื้อสินค้าที่มันขึ้นไปแล้ว
0: ค่ะ
1: คือยอมปล่อยสินค้าขึ้นเพราะไม่ตึงดีเซล
0: ค่ะ
1: แล้วมาให้กระตุ้นซื้อสินค้าที่ของมันขึ้นไปแล้วและของมันขึ้นไปแล้วก็ไม่ค่อยลงด้วย7:46 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
9: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลย วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตอแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดย Sing Corporation สุรพลฟู้ดส์

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: โซลาร์เซลล์โครงการนี้ตั้งเป้าไว้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ1ถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนใช้เงินกู้ไอ้2แสนล้านบาทหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ย
2: น่าจะประมาณ 75,000 ล้านบาทค่ะ
1: คาดการว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้กลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีหน้าเลยก็หมายถึงตุลานี้ยาวไปถึงสิ้นปี70ผมดูจากไทยรัฐต้องขออนุญาตท่านผู้ชมฮะได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากไทยรัฐโยงยางไปถึงโครงการโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านประชาชนรัฐบาลอย่างที่บอกไปเนี่ยโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นมาแล้วอย่างก้าวกระโดดได้เกิดทำโครงการนี้ประมาณล้านถึงล้านห้าครั้งล้านถึงล้านห้าครัวเรือน 75,000 ล้านคงจะต้องนำเข้าอย่าใช้คำว่าก้าวกระโดดต้องใช้คำว่าเขย่งก้าวกระโดดเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ยาวๆไปอันนี้มาจากอะไรท่านผู้ชมฮะอาจ7เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ข้อมูลจากไทยรัฐนะได้มาจากกระทรวงพาณิชย์มกราถึงกรกฎาคมปี69คือปีนี้ไทยเนี่ยนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง
2: 426.7 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
1: คิดเป็นเงินไทยดีกว่า
2: 14,934 ล้านบาท
1: นี่ขนาดยังไม่มีโครงการนะเนื่องจากน้ำมันแพงถูกไหม
2: ค่ะ
1: เพิ่มขึ้นถึง
2: 88.7% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
1: เรียกว่าในมุมการค้าขายเนี่ยคือการกลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นการนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์มูลค่านำเข้าปี67และ68เนี่ยติดลบโดยเกือบทั้งหมดหรือ 99.3% ของยอดนำเข้าคิดไหมว่ามาจากไหนจีนท่านผู้ชมก็แปลว่าต้น7เดือนแรกของปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกือบ 90% ถูกไหมปี67กับ68ก่อนหน้านี้มันติดลบไอ้ที่นำเข้าทั้งหมดเนี่ยมาจากจีนถึง 99.3% คิดเป็นมูลค่า 14,836.5 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 107.1ส่วนแหล่งนำเข้าอื่นถือว่าเล็กน้อยมากแค่ 0.3% เนี่ย
2: อย่างสิงคโปร์ฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะ
1: และถ้าดูย้อนหลัง5ปีปี65ถึง69ก็จะพบว่าจีน
2: ครองแชมป์แหล่งนำเข้าอันดับ1ของไทยมาโดยตลอดนะคะ
1: ปี65
2: มูลค่าการนำเข้าจากจีนเนี่ย 407.2 ล้านเหรียญ
1: หรือ 14,252 ล้านบาทนี่ฮะจากการนำเข้าจากโลกเนี่ย429.7 ก็แปลว่าจีนเป็นส่วนใหญ่ 90% เลยปี66นำเข้าจากจีนหมายเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประกอบแผงโซลาร์เซลล์เนี่ย
2: พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการค่ะ
1: 22,718 ล้านบาทท่านผู้ชมค่อยมาชะลอตัวปี67ลงมาอยู่ที่ 14,780 ล้าน
2: แล้วพอปี68ก็คือ 12,743.5 ล้าน
1: แต่พอมาถึง7เดือนแรกของปีนี
2: ้มูลค่าสูงถึง 14,934 ล้านค่ะเพิ่มขึ้น 88.7% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
1: ถ้าแค่7เดือน
2: ใช่ๆค่ะ
1: และถ้าเกิดมีโครงการนี้นะคาดการว่าอาจจะต้องนำเข้ากันทุรุทุรวงเลยมั้งเนี่ยเพราะโครงการนี้เนี่ย 75,000 ล้านเฉพาะที่จ่าย 50,000 ให้นะ 50,000 เนี่ยมันไม่พอติดตั้งหรอกถูกไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็จีนครองแชมป์ส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์ที่เอามาประกอบเป็นแผงโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ข่าวร้ายล่าสุดท่านผู้ชมจีนซึ่งเป็นซัพพลายเชนหลักของโซลาร์เซลล์โลกเพราะครองกรรมการผลิตในสัดส่วนสูงถึง 80% ของโลกคือจีนเนี่ยกำลังการผลิตเขา 80% ของโลกเราเนี่ยนำเข้าเขาเนี่ย 90%
2: ใช
1: ่แต่ที่น่าสนใจจีนมีนโยบายด้านภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ ท่านผู้ชมจีนได้ยกเลิกสิทธิ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT Export Rebate ตั้งแต่1เมษายนปี69ที่ผ่านมากับการส่งออกสินค้าในกลุ่ม PV ซึ่งรวมถึงแผงโซลาร์เซลล์นั่นทำให้อะไรท่านผู้ชมนั่นทำให้ราคาพอเขายกเลิกการคืนภาษีสินค้ามูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มคอมก็แพงขึ้นทันทีถูกไหมและแน่นอนประเทศไทยนำเข้าอุปกรณ์ในห่วงโซ่โซลาร์เซลล์จากจีนในสัดส่วนสูงที่สุดอย่างที่บอกไปมันก็จะมีผลกระทบด้านต้นทุนที่สูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่ออันนี้คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานใครต้องการจะจองสิทธิ์โปรดรอกลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: ให้ลงทะเบียนค่ะ
1: โอ้โหก็แปลว่าการนำเข้าจากจีนจะทะลักทะลวงมากเลยนะเนี่ยมาดูข่าวนี้ท่านผู้ชมเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศปลุกกระแสความเดือดดาลในโลกออนไลน์ทันทีไม่ใช่กรณีคุณนุชเป็นใครมาจากไหนนะนุชเป็นใครมาจากไหนอันนั้นก็เกิดความเดือดดาลแล้วสงสัยแต่เรื่องนี้โลกออนไลน์ของเมื่อวานอันนี้เรื่องร้อนการประกวดมิสยูนิเวิร์สเขมร
2: ในรอบ preliminary ค่ะ
1: Miss Universe Cambodia
2: มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่เนี่ยมาฉายประกอบฉากบนเวทีแล้วก็ระบุว่านี่เป็นวัฒนธรรมเป็นเครื่องแต่งกายของราชสำนักโบราณเนี่ยค่ะคือเปิดเวทีด้วยพิธีกรฝ่ายหญิงใส่สบายฝ่ายชายเนี่ยสวมจงกระเบนแล้วหลังจากนั้นเป็น VTR เกี่ยวกับชุดราชสำนักกัมพูชาในอดีตอะค่ะและพิธีกรก็อธิบายเบื้องต้นนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยโลโก้ Miss Universe ห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าสวมชฎาแล้วก็ทำท่ารำเป็นท่าตั้งวงอะค่ะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยเป็นผู้เข้าประกวดเดินออกมาสวมชุดซึ่งพิธีกรอ้างว่านี่คือชุดของกัมพูชาในอดีต
1: ไหนลำดับให้ดูสินี่ไงวีทีอาร์เกี่ยวกับชุดราชสำนักของกัมพูชาตามที่พิธีกรอธิบายต่อด้วยโลโก้ Miss Universe ห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าพร้อมสวมชฎา
2: แล้วก็มีท่ารำตั้งวงเนี่ยค่ะ
1: จากนั้น
2: มีผู้ประกวดเดินออกมา
1: ด้วยการสวมชุดที่พิธีกรอ้างว่าเป็นชุดกัมพูชาในอดีตนี่ฮะแต่ทั้งหมดที่เห็นบนเวทีมิสยูนิเวิร์สแคมเบเดีย2026ตั้งแต่ชุดพิธีกร
2: ไปจนถึง VTR รวมไปถึงชุดที่ผู้เข้าประกวดสวมใส
1: ่แถมชฎาในโลโก้ของมิสยูนิเวิร์ส
2: เขาพูดจากันในโลกออนไลน์
1: มองว่ายังไง
2: ค่ะว่านี่ไม่ได้เข้าข้างประเทศไทยนะแต่มันคือชุดไทยชัด
0: ๆข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิชยธัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: เรื่องนี้ท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจหญิงคนหนึ่งชื่อคุณกาญจนาวิลาวันโพสต์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยตรวจสอบกรณีมีชื่อของเธอเป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.หรือกรอ.ซึ่งก็หมายถึง
4: กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตค่ะ
3: เธอยืนยันประการที่หนึ่งไม่เคยดำเนินการกู้ด้วยตัวเอง
4: สองทราบ
3: แม่เป็นผู้ค้ำประกัน
4: ใช่ค่ะ
3: โดน2เด้งเลยเพิ่งทราบเรื่องเมื่อรับใบแจ้งนี้ส่งมาที่บ้านในปี66เธอระบุนะครับว่าเริ่มช่วงก่อนปี66ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเธอเป็นหนี้หรือมีภาระเกี่ยวกับกยศ.หรือกรอ.
4: เพราะว่าตลอดเวลาที่เรียนเนี่ยเธอเรียนแค่ปวช.เธอไม่ได้ต่อปวส.ค่ะ
3: และแน่ๆคือ
4: ไม่เคยดำเนินการทำเรื่องกู้กยศ.หรือกรอ.ด้วยตัวเองเลยแม้แต่
3: ปี66
4: 66มีใบแจ้งหนี้ส่งมาที่บ้าน
3: เพิ่งรู้เอ้ามีหนี้เหรอและมีชื่อเกี่ยวข้องไม่เคยรู้และไม่เคยทำเมื่อรู้ก็ไม่ได้เพิกเฉยเข้าแจ้งความบันทึกเอาไว้ทันที
4: เพราะว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของหนี้และเอกสารการกู้
3: เพราะอะไร
4: เรื่องผู้ค้ำประกันค่ะในเอกสารเนี่ยระบุว่าแม่ของดิฉันเป็นผู้ค้ำประกันสิ่งที่ทำให้ดิฉันกับแม่สงสัยอย่างมากเลยก็คือแม่ของดิฉันเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยเดินทางไปที่วิทยาลัยแล้วก็ไม่เคยไปดำเนินการเรื่องการกู้กยศ.หรือกรอ.ให้กับดิฉันเลย
3: แต่แม
4: ่กลับมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันอยู่ในเอกสาร
3: หลังแจ้งความวันต่อมาเนี่ยพาแม่ไปที่วิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวเองเลย
4: ขอคำชี้แจงและถามข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอกสารการกู้มันมาจากไหนใครเป็นผู้ดำเนินการและเหตุใดแม่ของดิฉันถึงได้มีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันทั้งที่แม่ไม่เคยมา
3: เมื่อไปถึงวิทยาลัยแห่งนี
4: ้ดิฉันกับแม่กลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะก็เลยมันยังค้างคาใจอยู
3: ่เธอย้ำว่าไม่เคยเป็นคนกู้กยศ.หรือกรอ.ด้วยตัวเองและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการกู้ในชื่อของเธอกระทั่งได้ใบแจ้งนี่ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างที่บอกเธอตั้งคำถามปัจจุบันเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ปี66จนถึงปี69ยังพยายามจะติดตามเรื่องว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเธอกับแม่ควรทำไงต่อตอนนี้แอปกยศ.เข้าไม่ได้ซะแล้วเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร
4: ่
3: ขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบทีค่ะคนโดนนี้ต้องมาขอความกรุณาเหรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องตอบเขาเนี่ย
4: เพราะมันยังไงมันมาได้ยังไงค่ะ
3: ถูกไหม
4: ค่ะ
3: จู่โดน2เด้งเลยทั้งแม่ทั้งลูกกู้ก็ไม่เคยกู้แม่ก็ไม่เคยค้ำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเนี่ยเอ้าท่านผู้ชมผมขออนุญาตไปเรื่องนึงเกี่ยวกับวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม27อ่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: วันที่เท่าไหร่
4: ใช่
3: ดูปฏิทินสิ
4: วันนี้21วันอาทิตย์นี้27ค่ะ
3: 27กันยายนท่านผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนวันก่อนเนี่ยวันศุกร์สำนักงานประกันสังคมประกาศว่าได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกและขอย้ำถึงรูปแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาเอาตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะประเด็นตอนนี้ไม่จะไปต้องลงทะเบียนก่อนแล้วหมายถึงผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในฝั่งของผู้ประกันตนหรือฝั่งลูกจ้างเช่นเดียวกับฝั่งนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตัวแทนของฝั่งนายจ้างที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเพียงแต่ฝั่งนายจ้างจะยากหน่อยอาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารเกี่ยวกับบริษัทให้ชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าที่ประกันสังคมพยายามจะบอกณขณะนี้ก็คือรูปแบบบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะจะไม่ใช้วิธีกากบาทนะครับ
4: ค่ะจะต้องใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดค่ะ
3: เลือกสูงสุดได้ไม่เกิน7หมายเลขตามสัดส่วนนั่นแหละ
4: ทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตน
3: ก็คือถ้าเป็นไปใช้สิทธิ์ในฐานะลูกจ้างก็เลือกได้7ไปใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างก็เลือกได้7ที่สำคัญเลขเขียนเลขอาราบิก
4: เท่านั้น
3: ไม่ใช่ทำเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนี่ไม่มีนะ
4: ต้องเขียนเลขลงไปในช่องที่กำหนดและเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นค่ะ
3: และแปลว่าท่านต้องจำเลขนะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ของผู้สมัครเนี่ยท่านผู้ชมต้องจำเลขตกลงไม่ใช้กาเครื่องหมายนะ
4: ใช้วิธีเขียนเลขอาราบิกลงไปในช่องที่กำหนดนะคะ
3: ย้ำกันตรงนี้ก็แล้วกันขนาดเดียวกันเมื่อถามถึงประเด็นผู้มีสิทธิ์บางส่วนกังวลว่าแม้จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่สถานที่เลือกตั้งอยู่ห่างจากบ้านเนื่องจากกำหนดพื้นที่ตามสถานประกอบการตัวของประกันสังคมชี้แจงว่าคนที่เคยแจ้งความประสงค์ว่าเลือกสถานที่เลือกตั้งเอาไว้
4: จะสามารถไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ตามที่แจ้งความประสงค์เอาไว้ค่ะ
3: ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า
4: อันนี้ต้องไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ที่สถานประกอบการของตัวเองตั้งอยู่นะคะ
3: เอาเป็นว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วในขณะนี้นะ
4: ค่ะ
3: ต้องไปใช้สิทธิ์ในจุดที่เป็นอะไรนั้นต้องไป
4: พื้นที่ที่สถานประกอบการของตัวเองตั้งอยู่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะจัดหน่วยเลือกตั้งให้มันใกล้กับสถานที่ทำงานมากที่สุด
3: ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งของตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน
4: SSO Plus ค่ะ
3: หรือ
4: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
3: หรือ
4: สอบถามสำนักงานประกันสังคม
3: เพื่อให้รู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ไหนจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหน
4: ค่ะ
3: มันยากนิดหน่อยนะคือเลขอีก
4: เลข
3: ก็เป็นเลขจำยากด้วยอ่ะยิ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาถูกตัดสิทธิ์ไปคนหนึ่งตรงกลาง
4: ๆ
3: มันต้องจำแทรกอะไรกันยังไงดูมีความวุ่นวายนะทั้งนี้ทั้งนั้นปิดหีบก็ไม่ตรงอีกปิดหีบเลือกตั้งทั่วไปก็ห้าโมงเย็น
4: อันนี้ปิดหีบสี่โมงเย็นค่ะ
3: ย้ำท่านผู้ชมคือทำไมไม่ทำให้มันตรงกับชาวบ้านที่เวลาคนเขาคุ้นเคยนะอย่างเช่นก็พิมพ์บัตรไปสิ
4: แล้วเราก
3: ็แล้วก็ไปกากบาท
4: อันนี้มันจะเป็นช่องเปล่าๆแล้วเราต้องเขียนเลขลงไปเลขอาราบิกเท่านั้นด้วยค่ะแล้วต้องเขียนอยู่ในช่องด้วย
3: เวลาก็ปิดก่อนอีก
4: ปิด4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นไม่ใช่5โมงเหมือนเลือกตั้งทั่วไป
3: เพื่อ8:12 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
8: ้ Do Homeฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันไม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ได้ยกเลิกการเดินแคมป์เดวิด
2: ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะยกเลิกโดยไม่ได้มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ขณะที่กระทรวงต่างประเทศที่เราแจ้งไปเมื่อวานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ย
2: ออกประกาศเตือนภัยด้านความปลอดภัยฉบับใหม่แก่พลเมืองสหรัฐทุกคนในตะวันออกกลาง
1: โดยมีรายงานว่าทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวฟ็อกซ์นิวส์ว่า
2: จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
1: ้และทางเลือกที่กำลังพิจารณาอยู่คือ
2: การทำลายอิหร่านปล่อยให้พวกเขาล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือจะมาทำข้อตกลง
1: ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีขึ้นหลังจากก้อนหน้านี้ฮูตีพันธมิตรอิหร่านแสดงสัญญาณรูปภาพครั้งใหญ่ด้วยการโจมตีเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียคือกรุงริยัดเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่โรงงานน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอารามโก้ในเมืองหลวงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แม้ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะสกัดกั้นเขียวปารุธได้แล้ว
2: แต่ภาพถ่ายในพื้นที่แสดงให้เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากโรงงานอารามโก้ท่าเรือยานบูค่ะ
1: ซึ่งโรงงานซาอุดิอารามโก้เนี่ย
2: มีความสำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย
1: สหรัฐมองว่าฮูตีเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่าน
2: แล้วก็อ้างว่าการโจมตีริยาดของกลุ่มนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการอนุมัติจากอิหร่านซึ่งอิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่อีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรอาหรับนอกจากทางทะเลแดงก็หมายถึงฮอร์มุซช่องคาบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านกับโอมานถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพจากเรือชาติตะวันตกและแรงกดดันต่อแหล่งพลังของยุโรปก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันฝรั่งเศสล่าสุด
2: ต้องใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการขาดแคลนเชื้อเพลิง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่สหรัฐอ้างว่าช่วยการขนถ่ายน้ำมันผ่านฮอร์มุซได้ 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าอิหร่านโฆษกอาวุโสกองทัพอิหร่านปฏิเสธทันทีบอกว่าสหรัฐเนี่ยโกหกอันนี้คือซีกโลกหนึ่งนะครับตัวชมด้านหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไม่จบเลยปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ทางรัสเซียกับยูเครนก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ยูเครนได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่อรัสเซียด้วยการส่งโดรนเข้าโจมตีลงกันน้ำมันแลกหลายพื้นที่ในเมืองหลวงรัสเซียคือมอสโก
2: เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บอีก6คนค่ะ
1: ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเหนือลงกันน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมืองหลวงเมื่อวานนี
2: ้หลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
1: การโจมตีที่ว่านี้นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่ามีคนเสียชีวิต3รายในภูมิภาคมอสโก
2: อีก2รายในพื้นที่ภูมิภาคเคอร์ซอนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่
1: นอกจากนี้
2: โรงกลั่นน้ำมันในมอสโกซึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมาก่อนหน้านี้ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะ
1: ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งกันและกัน
2: อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะประกาศว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตาม
1: การโจมตีนี้มีขึ้นขณะที่ชาวรัสเซีย
2: กำลังลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรัฐสภาเป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมองว่าเป็นการวัดระดับเสียงสนับสนุนที่มีต่อสงครามในยูเครน
1: ท่านผู้ชมอีกด้านนึงรัสเซียก็โจมตีอาคารศูนย์ผู้อพยพและทำลายคลังสินค้าของยูเครนภาพความเสียหายไฟลุกไหม้อย่างหนักอาคารหลังหนึ่งในเมืองคามาทอสของยูเครนหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีอาคารนี้เป็นที่ตั้งศูนย์อพยพ
2: ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ถูกใช้เป็นจุดพักคอยเพื่อการส่งต่อผู้คน
1: นอกจากนั้นยังมีการโจมตีของรัสเซียไปที่กลุ่มอาคารคลังสินค้าแห่งหนึ่งในใกล้กับกรุงเคียฟเมื่อวานนี้โดนรัสเซียพุ่งชนสถานที่อาคารคลังสินค้าแห่งนี้ซึ่งรายงานท้องถิ่นระบุนะครับว่าโดรนของรัสเซียได้โจมตีสถานที่หลายแห่งในเขตต่างๆ
2: ทั้งในแล้วก็รอบเมืองหลวงตลอดทั้งวัน
1: และเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมฮะแจ้งท่านผู้ชมว่า Gemini ของ Google กลายเป็นโมเดล AI ล่าสุดที่รวมของการทดสอบแปลว่าทดสอบแต่มันหลุด
2: ค่ะ
1: แล้วมันหลุดเข้าไปจอดระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นนี่ไงการควบคุม AI หลุด Google
2: ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกเปิดเผยนะคะว่าโมเดล Gemini ของบริษัทได้ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น3แห่งค่ะ
1: นี่นอกคำสั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ทำเอง
2: ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ยักษ์ใหญ่ในด้านการค้นหาข้อมูลก็คือ Google ยอมรับว่าโมเดลของตัวเองไปเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่3เองนะคะไปเองโดยไม่ได้รับอนุญาตGoogle ระบุว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยโมเดล Gemini เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบริษัทอื่นๆ3แห่งแยกกันใช้วิธีเดารหัสผ่านคือมันเดารหัสผ่านของบริษัทนั้นแล้วมันก็ใช้ฐานข้อมูลรหัสผ่านที่เปิดเผยต่อสาธารณะอีก2ครั้ง
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบความปลอดภัยในรูปแบบการแข่งเจาะระบบเพื่อชิงทองซึ่งจัดโดย Irecura
2: ค่ะ
1: สตาร์ทอัพอิสราเอลปกติแล้วเอเจนต์ AI ของ Google ไม่ควรจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายนอกได
2: ้แต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคค่ะในสภาพแวดล้อมทดสอบมันก็เลยได้อ
1: ย่างไรก็ตาม Google อ้างว่าเอเจนต์ AI เหล่านี้เนี่ย
2: หยุดการบุกรุกทันทีที่ตรวจพบว่าตัวเองกำลังเข้าถึงระบบของบริษัทที่มีอยู่จริงไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการทดสอบ
1: การเปิดเผยข้อมูลนี้ท่านผู้ชมเกิดขึ้นท่ามกลางโลกกำลังจับตามองการเข้มงวดเกี่ยวกับการพัฒนา AI ที่เกรงว่ามนุษย์จะไม่สามารถควบคุมมันได้ในอนาคตนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง OpenAI
2: Anthropic แล้วก็ Meta ต่างก็รายงานเหตุการณ์ที่โมเดล AI ของตนหลุดออกจากสภาพแวดล้อมการทดสอบแล้วก็พยายามจะไปเจาะระบบของบริษัทอื่นเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ไม่รู้ล่ะทรัมป์บอกโอเวอร์ไม่จริงแต่ผมดูแล้วยังไงมันน่ากลัวมากนะ
2: ค่ะ
1: อย่างวันก่อนเนี่ยCEO ของ Microsoft AI มุสตาฟาสุไรมานได้บอกถึงพฤติกรรมล่าสุดของ TOS Open AI ซึ่งเป็นค่าย AI พบก็คือพบ AIเข้าไปแก้หน่วยความจำทำการทำงานของตัวเอง
2: แล้วมันก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ AI เวอร์ชันในอนาคตด้วยค่ะ
1: นั่นมันวางแผนอะไรอยู
2: ่
1: แก้ไขหน่วยความจำการทำงานของตัวเอง
2: แล้วก็ทิ้งข้อความเอาไว้ให้ AI เวอร์ชันอนาคตด้วยค่ะ
1: ไปทิ้งข้อความให้ AI เวอร์ชันอนาคตวางแผนอะไรในขณะที่โลกกำลังจับตาดูเรื่อง AIบ้านเรามาปิดท้ายเรื่องที่จับตาดูกันวันนี้นอกจากเรื่องไทยเขมรแล้วเนี่ยขออนุญาตเถอะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งบางขันเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยระบุว่าพอโรงพยาบาลชวนลูกน้องเล่นไพ่ช่วงเย็นร้องให้มีการตรวจสอบพฤติการว่าทำในราชการไหมนี่มันยังไงเนี่ยน้องไบร
2: ก็คือถูกกล่าวหานะคะสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: รุ่นสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ8:27 นคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานรานิยมมาแล้วสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106นะคะเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันธงชัยด้วยนะวันธงชัยก็คือเป็นวันดีๆนะคะเช้าวันจันทร์21 กันยายน 2569แต่วันนี้เป็นวันเช้าดีๆเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106นะแต่คุณผู้ฟังเช้าเนี้ยอย่าเพิ่งเข้ามาหานี่นะทาง Facebook นะคะระบบล่มนะจ๊ะ Facebook นะคะใครอาจจะฟังอยู่ก็ทักคุณนี่นะอยู่ทุกวันทำไมวันนี้มันเข้าไม่ได้คุยกันทางฟังทางวิทยุไปก่อนเดี๋ยวถ้าระบบใช้ได้เมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบเฉพาะทาง Facebook นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ของเราดังนั้นฟังเสียงเพราะๆอย่างเดียวก่อนวันนี้นะจ๊ะอาจจะยังไม่ได้มองหน้าสวยๆชมตัวเองทุกวันไปเริ่มต้นเรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีย้อนวันวานเคยแลกพินเต็มคอชูเข็มช้างไทยต่างชาติชื่นชอบที่สุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงคลิปรีวิวการแลกเหรียญและพินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการแข่งขันของมหกรรมกีฬาระดับโลกและทวีปทรงตรัสนะพระองค์ตรัสในคลิปนะคะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าในมหกรรมกีฬาก็จะชอบมีการแลกเหรียญกันซึ่งเป็นประเพณีที่ยาวนานมากเป็นสีสันของการแข่งขันอย่างหนึ่งตั้งแต่ซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกก็จะมีนักกีฬาหลายประเภทเข้ามาแลกเหรียญกันนะคะทีมชาติไทยเป็นประเทศที่หลายประเทศอยากจะมาแลกเหรียญเยอะที่สุดถึงขนาดมีการเทรดก็คือเข็มช้างโอลิมปิกของเรานี่เองได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานมาเป็นช้างไทยเป็นช้างเผือกเรามี2ขนาดคือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่อยากได้ช้างนี่มากเลยแต่ฉันเนี่ยที่พระองค์ตัดนะคะแต่ฉันเนี่ยจะให้ของฉันอีกแบบ5อันเพื่อแลกกับอันเดียวนะคะครั้งนี้นะคะทางโอลิมปิกเราก็จะมีการทำเหรียญพิเศษก็คือตราโอลิมปิกไทยสัญลักษณ์เอเชียนเกม2026 ID card ของท่านหญิงก็จะมีพินของแต่ละประเทศซึ่งตอนตีแบดเคยทำแม็กซิมัมหรือมากสุดก็คือรอบคอแล้วก็รอบ ID card ก็มีรอบนี้เหรียญต่างๆถือว่าแลไอเทมนะคะ ID card ของเราจะมีการตกแต่งม้าจากสถาบันเศรษฐกิจเป็นไหมไทยแล้วก็มีเจ้าหญิงแล้วก็พวกเชือกถักทำเองค่ะสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยจะทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับม้าทรงเลี้ยงบุรวาทกำหนดแข่งขันวันนี้นะคะ21 กันยายนเวลา 7:30 นค่ะศิลปะบังคับม้าประเภททีมและประเภทบุคคลในรอบคัดเลือกว่ากันด้วยเรื่องของเอเชียนเกมเมื่อวานก็มีข่าวดีๆนะคะเทคบอลไทยปิดจ็อบ3เหรียญทองเอเชียนเกม2026ตามเป้าหลังสอสอรศักดิ์เทาสิริและตุ้มจีรติจันเลียงคู่แชมป์โลกปี2024หยิบเหรียญทองชายคู่เป็นเหรียญทองที่3ให้ทัพไทยในเอเชียนเกม2026ด้วยการเอาชนะอารบีอามัดกัตเซมและฮาเฟตโมฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซตสรุปเทคบอลไทยคว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมตามเป้าหมายที่วางไว้จากประเภทคู่ชายคู่หญิงคู่ผสมเป็น3อีเวนท์ที่ไทยส่งเข้าร่วมแข่งขันจากทั้งหมด5อีเวนท์ประกาศศักดาเป็นเจ้าเอเชียได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีมเทคบอลไทยคว้า3เหรียญทองนักกีฬาจะได้รับรางวัลเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยคนละ2ล้านบาทตามเกณฑ์ส่วนของนักกีฬาทั้ง5คนที่ช่วยคว้าเหรียญทองทั้ง3อีเวนต์จะได้รวมเป็นเงินอัดฉีด12ล้านบาททีมโค้ชจะได้2ล้าน4แสนบาทสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะได้3ล้าน6แสนบาทรวมแล้วยอดอัดฉีดสุทธิอยู่ที่18ล้านบาทเหรียญทองแรกก่อนเหรียญทองแรกก่อนนะคะได้มาจากต้นราชดาวีพักพงเดชเจริญนิตสุภาวดีวงคำจันทร์คู่นักกีฬาเทคบอลไทยแชมป์โลก2สมัยผนึกกำลังโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่น2-0เซตในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมหลังจากนั้นนิตสุภาวดีจับคู่กับหยกจุฑาทิพย์ กันทธงในฐานะคู่แชมป์โลก3สมัยและมือ1โลกลงเล่นต่อในประเภทหญิงคู่ก่อนเอาชนะคู่จากเมียนมาแบบขาดลอย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ดีใจนะคะดีใจมากๆกับทัพนักกีฬาของไทยนะสุดยอดส่วนเรื่องของวอลเลย์อันนี้ก็สุดถ้าภาษาวัยรุ่นยุค90คือสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าเซตที่ตามอินโดเรา8เขา20ชนะสุดติ่งกระดิ่งแมวไหมล่ะชนจ๋าหลายคนก็ดูแล้วดูอีกนะคะเพราะว่าคลิปตัดมาลงกันแล้วลงมาอีกแต่อินโดนี่โกรธกันมากสื่ออินโดนีเซียตีข่าวหายนะชัดๆจวกทีมลูกยางตนเองนำไทยอยู่แท้ๆ20-8แต่ปิดเซต2ไม่ได้พ่ายยับไป0-3เซตกระแสโซเชียลสับยับจิตใจบอบบางสมาธิแตกพ่ายยกย่องหัวใจทัพนักสู้ช้างศึกสาวไทยสุดแข็งแกร่งความนิ่งการแก้เกมระดับมาสเตอร์พีซตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียนและเอเชียคือสื่ออินโดเขาก็ชมเรานะเขาตอกทีมของเขาเองแล้วก็ชื่นชมทีมสาวไทยชัยชนะของทีมลูกยางสาวไทยเหนืออินโดนีเซียในศึกเอเชียนเกม2026รอบ8ทีมสุดท้ายเราชนะไป3-0เซตแต่ไฮไลท์สุดๆอยู่เซต2เราตามเขาอยู่เรา8แต้มเขา20กว่าคูณแต่ท้ายที่สุดชนะ29-27ส่วนเซต1เราชนะ25-10เซต2เนี่ยโอ้โหสุดมาก29-27แล้วก็เซต3เราก็ชนะ25-16แข่งกันตอนสาย20กันยานะคะเมื่อวันอาทิตย์นี่แหละสร้างดราม่าสุดช็อกทำเอาแฟนกีฬาอินโดรับไม่ได้หลังทัพนักตบสาวอินโดนีเซียแต้มนำห่างมากแต่กลับโดนทีมนักตบสาวไทยสร้างปาฏิหาริย์ คือแปลเป็นไทยอย่างนี้เลยนะพลิกนรกกลับมาแซงชนะไปได้แบบเหลือเชื่อ29-27หลังจบเซต2แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดกีฬาในอินโดนีเซียลุกเป็นไฟสื่อและแฟนๆบอกว่านี่คือความอับอายและหายนะครั้งใหญ่คอมเมนต์เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเนื่องจากการนำห่างถึง12แต้มในระดับนี้แล้วยังแพ้ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎีกูรูลูกยางอินโดนีเซียชี้ว่านี่คือจุดบกพร่องร้ายแรงด้านสมาธิของนักกีฬาที่เกิดอาการลนลานเล่นเสียเองง่ายๆจนความมั่นใจพังทลายส่งผลกระทบยาวไปยันเซต3สื่อหลักแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดพากันซูฮกชื่นชมทีมชาติไทยอย่างเป็นเอกฉันท์ในฐานะเบอร์หนึ่งของอาเซียนและเอเชียอย่างแท้จริงยอมรับในจิตวิทยาขั้นเทพความนิ่งในสถานการณ์ที่ตามหลัง8-20ซึ่งถ้าเป็นทีมอื่นคงถอดใจแล้วก็ปล่อยเซตนี้ไปแล้วแต่สาวไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพDNA นักสู้ไม่ยอมเสียแต้มง่ายๆแม้แต่ลูกเดียวใช้ความเก๋าเกมค่อยๆเปลี่ยนโมเมนตัมจนพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้สำเร็จเสียงเชียร์เสียงกระหึ่มโล่งจริงคุณแมตช์นี้ของสาวไทยคือสุดยอดมากไปกันต่อเบรกนี้เราจะออกแนวกีฬาและบันเทิงกันหน่อยนะเบรกแรกเบาๆหน่อยคุณผู้ฟังจ๋าเน่เน่รอยัลเข้าสตูดิโอซ้อมโค้งสุดท้ายเตรียมขึ้นเวทีชิงไฟนอล AGT เธอเราจะได้รู้กันแล้วนะ22กันยาคือพรุ่งนี้แต่ถ้าตามเวลาบ้านเราเช้าพุธ23กันยาเนเน่รอยัลลัตติการอําลอยนักร้องมือกีตาร์สาวชาวไทยก่อนขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21กำหนดแข่งขัน22กันยาตามเวลาสหรัฐล่าสุดน้องเข้าสู่สถานที่จัดการแข่งขันแล้วนะคะที่แคลิฟอร์เนียซ้อมการแสดงสำหรับรอบไฟนอลแล้วตอนเช้าบรรยากาศผ่อนคลายค่ะก็มีคลิปจากครอบครัวน้องก็ปล่อยออกมาด้วยเดินทางไปถึงหน้าสเตเดียมนะคะหน้าออดิโทเรียมเจ้าตัวก็ถ่ายภาพกับผู้จัดการส่วนตัวน้องชายก็มาเนเน่ก็เข้าไปซ้อมเสร็จน้องก็มีการเผยแพร่ภาพผ่าน Facebook นะคะบอกว่า Relax after practice พักผ่อนหลังการซ้อมค่ะบรรยากาศสบายสบายแล้วก็มีสมาชิกวงโอโซนนะได้ไปหาน้องด้วยไปให้กำลังใจน้องด้วยนะคะแต่ว่าเพลงแน่นอนเขาไม่เปิดออกมาว่าน้องจะใช้เพลงอะไรในการที่จะขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแต่เห็นข่าวออกมาบอกว่า AJT ปัดตกสายร้องคือ AGT America Got Talent นะคะถ้าคุณจำ Thailand Got Talent ได้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นเวทีประกวดร้องเพลงอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่แสดงความสามารถเป็นพรสวรรค์นะ Talent นะเป็นพรสวรรค์ออกมาไม่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็ตามที่เป็นพรสวรรค์นะจะขึ้นเวทีนี้ได้แล้วการร้องก็อย่างหนึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เวทีประกวดร้องเพลงโดยตรงข่าวบอกว่า AGT ปัด โซนหรือกลุ่มที่เป็นนักร้องเกือบหมดแต่น้องเนเน่เราอยู่ก็เลยมีข่าวลือกันไปว่าหรือว่าเขาตั้งใจจะให้น้องเนเน่เนี่ยได้ชนะเลิศไปเลยไม่ต้องมีสายของการแข่งขันด้านการร้องเพลงมาเป็นคู่แข่งอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะAGT อเมริกาสก็อตทาเลนต์ไปที่เรื่องของสิงสาราสัตว์กันบ้างนะคะบอกแล้วเบรกนี้สบายๆนิดหนึ่งแกงกระจานเฮพบเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่โผล่เส้นทางบ้านกลางตอกย้ำผืนป่ามรดกโลกสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะรายงานการพบเสือดาวตัวใหม่ในพื้นที่หลังนายพลวัฒไทยปินเนรงนักท่องเที่ยวบันทึกภาพเสือดาวขณะเดินผ่านเส้นทางกม 7-8 ก่อนถึงแคมป์บ้านกลางตอนช่วงเที่ยงแล้วก็เลยส่งคลิปนี้ให้เจ้าหน้าที่นะคะนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมรูปร่างขนาดของเสือดาวจากภาพถ่ายเบื้องต้นพบว่าเป็นเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่ยังไม่เคยมีการบันทึกภาพโดยอุทยานมาก่อนค่ะปี6869เจ้าหน้าที่เคยตรวจพบหลักฐานรายงานการพบเสือดาวเสือดำตั้งท้องมีลูกมาแล้วไม่น้อยกว่า3ครอกบนเส้นทางบ้านกลางถึงพะเนินทุ่งการปรากฏตัวของเสือดาววัยรุ่นจึงเป็นข้อมูลสำคัญด้านการติดตามประชากรสัตว์ป่าสะท้อนว่าพื้นที่นี้ยังมีแหล่งอาหารพื้นที่หากินที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ของสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่อุทยานเตรียมนำภาพที่ได้ไป

0: เราจะพูดถึงอ่ะก็ได้น้องปุ๋ยบอกว่าพี่โอขอเบรกเถอะ เดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนคือจริงๆมันมีข่าวน้องปอมคนจำข่าวสภ.เมืองพัทยาได้ใช่ไหมน้องใส่อ่ะมาป่วนสภ.เมืองพัทยาเจ้าของรับกลับไปละปรากฏล่าสุดใส่ไปมอมปอมมาค่ะปอมมาความน่ารักของปอมจะเป็นยังไงโปรดิวเซอร์ดิฉันเป็นสายรักสัตว์มากแล้วก็เตรียมคลิปน่ารักน่ารักไว้แล้วแต่บอกว่าเดี๋ยวขอช่วงหน้าเพราะว่า Facebook เมื่อสักครู่ล่มตอนนี้เพิ่งกลับมาขอเซตระบบสักครู่เดียวนะจ๊ะเดี๋ยวได้มาดูน้องปอมช่วงหน้าแน่นอนแต่เบรกนี้นิธินาถขอส่งท้ายเบรกแจ้งทราบกันดีกว่าจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางพร้อมขับให้คุ้มทุกเส้นทางกับแอปExact Portal สะกดอย่างนี้ EXATX Portal ก็ PORTAL นะก่อนออกเดินทางเช็คข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ผ่านแอป Exact Portal ช่วยวางแผนเส้นทางลดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเพียงเข้าแอป Exact Portal เลือกเมนูบริการจากนั้นเลือกข่าวสารจราจรสามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรได้ทันทีรู้ก่อนเดินทางวางแผนเส้นทางง่ายขึ้นและเดินทางได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถขับให้คุ้มเปลี่ยนทุกการขับเป็นคะแนนด้วยการผูกบัญชี Easy Pass กับ Exact Reward บนแอป Exact Portal เพื่อรับ Easy Point ทุกครั้งที่ใช้ทางพิเศษสมัครง่าย3ขั้นตอนอันดับแรกคุณดาวน์โหลดก่อนเลยแอป Exact Portal EXAT นะ PORTAL แล้วก็สมัครใช้งาน Exact Portal และ Exact Rewardแล้วก็เริ่มสะสมเลย Easy Point ได้ทันทีเดี๋ยวนี้นะต้องไปแอปมันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สมัครจะได้สะสม Point เพราะว่าใช้ทุกวันนะจ๊ะคะแนนที่สะสมค่ะสามารถนำไปแลกรับสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำมากมายเอาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ได้ Exact Call Center 1543แล้วก็ติดตามข่าวสารการเดินทางได้ที่เพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักช่วงแรกสักครู่นึงช่วงหน้านอกจากกลับมาดูข่าวน้องปอมน่ารักน่ารักที่สภ.เมืองพัทยาอัปเดต MRT กันสักหน่อยนะคะแล้วก็คำเตือนเรื่องฝนตกต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือมาตามนัดจริงๆกับฝนที่ตกหนักมากในกรุงเทพด้วยเดี๋ยวดูซิอากาศวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะจ๊ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิณาช่วงแรกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
9: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: อ้าวสายต่อไป
11: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
10: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
12: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัด

0: ิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: นาฬิกา45นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106นะคะเช้าวันจันทร์21กันยายน2569เมื่อช่วงแรกที่เราบอกว่า Facebook ล่มอ่ะทุกคนมันล่มทั่วโลกจ้าข่าวเข้ามาบอกว่า Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นหน้าจอสีขาวทำให้ไม่สามารถมองเห็นฟีดหรือโพสต์อะไรลงไปได้แต่บางคนบอกว่า Facebook บนมือถือใช้งานได้ตามปกตินะคะผู้ใช้งานหลายประเทศเลยออกมาสะท้อนปัญหานี้ว่าไม่สามารถเข้าใช้ Facebook และ IG Instagram ซึ่งเขาเป็นญาติกันได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ได้แล้วนะเนี่ยพาดหัวนี้เลยมติชนออนไลน์ด่วน Facebook IG ล่มทั่วโลกผู้ใช้งานบนระงมดันแฮชแท็กเฟซล่มแฮชแท็ก IG ล่มติดเทรนด์แต่ตอนนี้เข้าได้แล้วเรียบร้อยคุณก็เลยสามารถเปิดมาดูหน้าสวยๆของนิณัฐได้เลยนะจ๊ะ Facebook ครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิดมาจ้ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังบอกว่าอ๋อแต่เปิดมาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้จะมาดูหน้าสวยๆคุณโอ๊คเห็นพูดถึงน้องปอมน่ารักเลยจะเปิดมาดูปอมงั้นก็เปิดค่ะเปิดมาเลยนะจ๊ะ Facebook ครอบครัวข่าวสทร. FM 106ของเราจะให้ดูความน่ารักสภ.เมืองพัทยามีน้องใสใช่ไหมน้องใสเป็นน้องหมาหลงใช่ป่ะแล้วก็ฝรั่งเขาก็ต่างชาติเขาก็เอามาส่งสภ.เมืองพัทยาวิ่งป่วนไปป่วนมาจนคุณพี่ตำรวจก็หลงรักสักพักมีคนติดต่อส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยใสไปใสก็ยังคงน่ารักกันอยู่นะจ๊ะเอาใครอยากจะเปิด Facebook มาดูใสก่อนก็ได้น้องปุ๋ยให้ดูใสอยู่นะจ๊ะตอนนี้Facebook ครอบครัวข่าวสทร. FM 106จ้าเปิดมาเลยน้องไซก็มาอยู่สพเมืองพัทยาสักพักหนึ่งตกลงสพเนี่ยตลกดีอ่ะไซไปปวดโรงพักเสร็จภารกิจส่งคืนเจ้าของล่าสุดโพสต์คลิปวิดีโอใหม่ช่วยน้องหมามาอีกประกาศตามหาเจ้าของอีกครั้งสพเมืองพัทยาจ้ะระบุในการโพสต์บอกตอมละลายทำงานกันอีกแล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์คนเดิมเพิ่มเติมคือลูกปอมมาเยี่ยมทุกคนน่ารักตะมุตะมิความปอมอ่ะมันจะมีก็ตอนเราดุกดิกมากเลยลูกดุกดิกคุณเปิด Facebook มาดูเด้อน่ารัก Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ให้ดูคุณตำรวจ คือปอมอ่ะกับไซอ่ะคนละคู่เลยคุณไซก็จะซนสุดขีดใช่ป่ะแต่ปอมมันก็จะน่ารักโถนวินไปเจอเกรงรถจะเหยียบหนีบขึ้นมาฝากพี่ตำรวจอีกแล้วนะนวินมอไซค์นี่แหละแต่ก็ดีใจครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในทุกเรื่องช่วยกันแชร์ช่วยกันแจ้งนะครับเผื่อเจ้าของน้องจะทุกข์ใจอยู่ข้อมูลสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนขนสีครีมขาวตาสีฟ้าพบอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาติดต่อได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยายังไม่เจอใช่ไหมน้องปุ๋ยอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่แบบเขาตามหาอยู่ใช่ไหมลูกนี่แหละจ้าสพเมืองพัทยานะคะ0827999111หรือ191โทรหา1ก็1ก็ได้191เจอน้องปอมเป็นเจ้าของน้องปอมมาเรเนียนค่ะขนสีครีมขาวตาฟ้าที่พัทยาไปรับได้ไหมน่ารักมากแต่เราชอบน่ารักดีค่ะอันนี้นะจ้าสพเมืองพัทยานะคะใครเป็นเจ้าของไปรับน้องได้แต่ต้องแสดงความเป็นเจ้าของจริงจังนะเสียงพี่โอ๊คทำไมลูกเสียงพี่โอ๊คทำไมนะเบาได้ไงอะใกล้กว่านี้ก็ไม่ได้เลยนะลูกใกล้กว่านี้คือพี่จุ๊บไมค์เลยนะถ้าใกล้กว่านี้น้องว่าเสียงพี่โอ๊คเบาได้ไงคะเนี่ยดังยังดังยังได้ไหมหรือทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมคุณผู้ฟังได้ยินเสียงนี้น่าชัดไหมคะ Hello 1,2,3,4 เบาหรอขยับไมค์นิดนึงพูดมาจะหมดรายการละได้ไหมว่าไป
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเบาไหมคุณผู้ฟังทัก Facebook หน่อยเสียงนี้นัดเป็นไงเบาไปไหมคะหรือจะดังไปไหมคะโอเคไหมลูกได้นะน้องน้ำไม่มีปัญหาอะไรกับพี่แล้วนะโอเคไปจ้ะคุณผู้ฟังจ้ะเอาวันนี้ใครรอเชียร์ขอกลับมาที่กีฬาอีกสักนิดนึงค่ะเพราะว่านักตบสาวไทยดวลตัดเชือกจีนวันนี้คุณจ๋าดวลตัดเชือกกับจีนวันนี้ที่ต้องติดตามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิญี่ปุ่นชิงเหรียญทองเป็นวันที่2 18เหรียญทองจากว่ายน้ํา7เหรียญทองคาราเต้4เหรียญทองยิงปืน2เหรียญทองวูซู2เหรียญทองยิมนาสติก1เหรียญทองซอฟบอล1เหรียญทองไตรกีฬา1เหรียญทองไฮไลท์ทัพไทยค่ะวันนี้ทีมตบลูกยางสาวไทยเจ้าของตำแหน่งแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ลงสนามรอบรองชนะเลิศอุ๊ยมีระทึกนะพบกับทีมชาติจีนว้าวบ่าย2ค่ะพบกับทีมชาติจีนบ่าย2กรุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์กันต่อไปเอาไฮไลท์เลยนะบ่าย2ส่งแรงใจเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจอจีนจะบ่าย2ส่วนชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชี้ชะตากับเวียดนามลุ้น2ต่อไม่เพียงชนะเท่านั้นยังต้องให้ผลอีกฝ่ายเป็นใจด้วยเพื่อจะได้เป็น1ใน2ทีมที่เป็นอันดับ3ดีที่สุดเริ่มฟาดแข้ง 17:30 นช่อง9ถ่ายทอดสดแบดมินตันทีมชายไทยลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายพบหมาเก๊าเริ่มเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่แรกที่เริ่มเวลาไทย 7:30 นก็ถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ได้ตลอดทั้งวันถ่ายทอดกันอยู่หลายช่องคุณลองไปดูกันละกันนะคะว่าช่องไหนอะไรยังไงกันบ้างนี่เป็นเรื่องของเอเชียนเกมมากันที่กรมอุตุนิยมวิทยากับคำเตือนฟ้าฝนกันซะหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังจ๋าว่าฟ้าฝนของวันนี้จะเป็นอย่างไรฝนจะตกหนักเหมือนศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือไม่21กันยายนกรมอุตุเตือนทั่วไทยฝนถล่มหนักทุกภาคกทมเจอฝน 80% ค่ะ21กันยายน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ไทยฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยมาดูรายภาคนะ6โมงเช้าวันนี้21กันยานะคะถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ80เลยค่ะตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครคือภาคกลางตกทั้งภาคเลยภาคตะวันออกก็เยอะฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ตกหนักบางแห่งสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดและภาคตะวันออกนะตกหนักมากบางพื้นที่ของนครนายกกับปราจีนบุรีค่ะใต้ก็เยอะใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนจะน้อยกว่านิดหนึ่งนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพปริมณฑลวันนี้รายงานฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยนี่เป็นพยากรณ์อากาศของฝนที่ตกลงมาหนักในส่วนของวันนี้นะคะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับ21กันยายนทีนี้เรื่องของรถไฟฟ้านะรางรถไฟฟ้าตรงสถานีเตาปูนที่ไฟไหม้น่ากลัวมากคนที่อยู่ตามคอนโดเนี่ยถ่ายกันอยู่เมื่อวาน
3: 15:50 น.นะคะตรงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อภายหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตบางซื่อรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตรงสถานีเตาปูนค่ะแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะนายวิทยาพันมงคลนะคะรองผู้ว่าการรฟม.บอกว่าขณะนี้ทราบเพียงว่าสาเหตุเกิดจากประกายไฟส่งผลให้การจ่ายไฟขาดตอนสาเหตุในรายละเอียดเชิงลึกยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดบริการเดินรถให้เร็วที่สุดลักษณะของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นบริเวณจุดใดรองผู้ว่ารฟม.บอกว่าระบบมีการดูแลตามปกติอยู่นะคะแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงจำเป็นต้องสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมเมื่อทราบสาเหตุแล้วต้องดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดตรวจสอบว่ามีจุดใดที่อาจมีความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนกรณีที่ผู้ว่าการรถไฟฟ้าออกมาเปิดข้อสันนิษฐานว่าเหตุอาจเกิดจากความชื้นบริเวณรางรถไฟฟ้าจุดเกิดเหตุรองผู้ว่ารฟม.บอกข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากเป็นฤดูฝนความชื้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ท้ายที่สุดก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงการแก้ปัญหาต้องคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะถามว่าหากเกิดเหตุขัดข้องช่วงรถไฟฟ้าจอดนิ่งอยู่บนรางล่ะมันจะอันตรายไหมเนี่ยเรายิ่งอยู่กลางรางไม่ได้อยู่ใกล้สถานีอ่ะคุณแล้วคนก็ลงมาเดินไม่ได้แล้วมันรถไฟฟ้าแล้วมันรางไฟฟ้าถ้าคนลงมามันจะดูดมันจะช็อตไหมล่ะมันจะอันตรายไหมเนี่ยนะถ้ารถจอดนิ่งอยู่บนรางจะอันตรายไหมรองผู้ว่ารฟม.บอกระบบมีความพร้อมในด้านความปลอดภัยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีการตัดไฟเป็นช่วงๆในระยะแรกที่ยังมีการจ่ายไฟอาจเกิดประกายไฟแต่เมื่อระบบตัดไฟแล้วประกายไฟจะค่อยๆหายไปนะความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าอยู่ที่สายเคเบิลนะคะทำหน้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ตัวรถไฟฟ้ายืนยันว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดหากเกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนจะพยายามจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เมื่อวานแรงมากแรงมากคนแบบว่าอยู่ตามคอนโดถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะถ่ายเป็นคลิปมาแล้วก็จะเห็นประกายไฟเยอะมากรฟม.เองก็ประสานขสมก.ด้วยนะคะสนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัด3คันเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูน2คันสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อรฟม.ทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบจัดการสถานการณ์นะคะขออภัยในความไม่สะดวกถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเขาดำเนินการยังไงกันแล้วคุณโทรไปได้นะโทรไปได้ที่027164044เป็น call center นะคะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออัปเดตทางหน้า Facebook เขาได้ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะจากการตรวจสอบนั่นแหละค่ะสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายก็อยู่ระหว่างการดำเนินการกันอยู่ลองเข้าไปเช็คอัปเดตดูนะว่าใช้งานได้อะไรอย่างไรแล้วนะคะจากเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกสักครู่นึงเป็นอีกช่วงนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนกลับมาช่วงหน้าคำเตือนเรื่องราวมิจฉาชีพออนไลน์จากทางตำรวจกลับมาเตือนกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เดี๋ยวคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทย

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท
7: 9:07 น.นะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมค่ะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์21 กันยายน 2569สวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะวันนี้คุยเรื่องนี้เปิด5อาชีพยอดฮิตแม่ทีแรกก็เอ๊ะทำไมตำรวจปอทถึงมาคุยให้ฟังว่ามีอาชีพอะไรน่าสนใจบ้างทุกวันนี้ไม่ใช่จ้ะเปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดตำรวจเตือนกันเลยไปที่สายร้อยตำรวจเอกนนทพัฒน์อินทรสวนหรือผู้กองวินเป็นรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้กองวินคะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
7: สวัสดีค่ะมีเป็นอาชีพยอดฮิตด้วยนะที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดเล่าให้ฟังเลยค่ะมีอาชีพอะไรบ้าง
8: ครับก็อย่างที่พี่น้องประชาชนคนไทยรู้ทันกันนะครับก็จะมีมิจฉาชีพโทรเข้ามาโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นการโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โทรเข้ามาด้วยเบอร์ก่อนหน้านี้จะมีเบอร์เป็นบวก 66 บวก 67แต่ว่าตอนเนี้ยการโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าซิมบ็อกซ์เนี่ยมันทำให้โทรเข้ามาได้ขึ้นเป็นเห็นหมายเลขเป็นปกติเลยก็คือ0850 8906คือเป็นเบอร์ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็มีมิจฉาชีพนี่แหละเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆมาแอบอ้างนะครับหลักๆเลย5อาชีพที่มิจฉาชีพใช้หลอกบ่อยมากที่สุดนะครับอันดับ1ไม่แพ้ตำรวจครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยโทรมาบอกคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินให้ทำการแอดไลน์แล้วก็เป็นการสอบปากคำวิดีโอคอลออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าออกข่าวกันบ่อยมากๆก็จะเป็นตำรวจเต็มยศนะครับเปิดกล้องวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้โอนเงินมาตรวจสอบอันเนี้ยจะเป็นยอดฮิตอันดับ1ครับพี่โอ๊ค
7: แล้วยัง
8: ส่วนอันดับ2นะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับหลังๆเรามีการเตือนภัยว่าตำรวจจริงจะไม่มีการโทรมาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการให้แอดไลน์ไม่มีการให้โอนเงินไปตรวจสอบมิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการหลอกลวงโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนแล้วค่อยโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายครับทุกธนาคารเลยก็มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับที่2นะครับส่วนอันดับที่3เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น DSI ปปง.นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็ใช้แอบอ้างเป็นอันดับ3เหมือนกันนะครับอันดับ4ก็จะเป็นพนักงานขนส่งนะครับพวก ขนส่งเอกชนต่างๆหลอกว่ามีพัสดุตกค้างนะครับให้คลิกลิงก์เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือเป็นเจ้าหนี้ขนส่งแอบอ้างว่ามาส่งของนะเป็นการเก็บเงินปลายทางให้โอนเงินมาจ่ายบางทีพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เช็คให้ดีว่าเป็นพัสดุที่เราสั่งไหมก็ทำการโอนเงินไปก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้อันดับที่5ครับก็เป็นผู้ให้บริการออนไลน์นะครับพวกเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆโทรมาจะเป็นมุกเดียวกับมุกที่2ครับก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารจะโทรมาเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์ก่อนแล้วก็บอกคุณไปเปิดซิมผีหรือซิมม้านะครับให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยคอลเซ็นเตอร์ใช้ซิมที่เปิดโดยเบอร์คุณเนี่ยหลอกลวงผู้เสียหายเดี๋ยวจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ให้ทำการพูดคุยสอบปากคำสุดท้ายแล้วก็จะวนลูปมาที่การหลอกตัวการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้โอนเงินไปตรวจสอบอันนี้คือ5อาชีพหลักที่มิจฉาชีพชอบใช้ในปัจจุบันครับพี่โอครับ
7: เยอะสุดเลยน่าจะเป็นตำรวจเนาะหลอกว่าเป็นตำรวจ
8: ถูกต้องครับตอนนี้ก็เยอะสุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าการหลอกลวงของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษามากที่สุดเลยเพราะว่าที่เราได้ยินข่าวกันจะมีนักศึกษาถูกเรียกค่าถ่ายทิปกันเยอะมากก็จะเป็นในลักษณะของการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการโทรมาแล้วก็บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินให้กับแก๊งยาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่าง
7: ๆ
8: ทีเนี้ยอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่านักศึกษานักเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออยากจะให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงเนี่ยไม่มีการโทรแล้วก็ให้เปิดกล้องวิดีโอคอลแน่นอนถ้าสมมุติมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาแล้วให้แอดไลน์แล้วให้เปิดกล้องวิดีโอคอลเมื่อไหร่นะครับให้ตัดสายทิ้งทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาชีพรวมไปถึงก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนอีกส่วนนึงนะครับเจ้าหน้าที่ระหว่างองค์กรนะครับหรือว่าคนละองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์โทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะโอนสายไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนี้ยไม่มีนะครับการโอนสายระหว่างหน่วยงานราชการเขาใช้คนละเบอร์เพราะนั้นการโอนสายเนี่ยไม่สามารถทำได้ถ้ามีการโอนสายมากกว่า1หน่วยงานเมื่อไหร่ให้ตัดสายทิ้งทันทีครับถือว่าเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันครับพี่โอครับ
7: นั่นน่ะสิจริงๆเราก็เตือนกันบ่อยแล้วก็ในโซเชียลหรือว่าตามข่าวก็มีเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังคงน่าแปลกว่าก็ยังมีคนหลงเชื่อโดยเฉพาะใน5อาชีพยอดฮิตที่เขาแอบอ้างเนาะผู้กอง
8: ใช่ครับก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะคิดพี่น้องประชาชนคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราบางทีฟีดเตือนภัยมาหรือว่าเห็นภาพอินโฟกราฟิกเตือนภัยอะไรต่างๆก็เลื่อนผ่านก็มีครับเพราะว่าบางทีคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นกับตัวเราหรอกแต่ว่าอย่างที่มิจฉาชีพใช้กันครับในปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไรที่ทันสมัยมากมายใช้หลักแค่จิตวิทยานะครับหรือว่าโซเชียลอินเจเนียริงในการหลอกลวงผู้เสียหายก็ใช้ความโลภความโกรธความหลงความกลัวนี่แหละครับในการหลอกลวงเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนตั้งสติทุกครั้งที่มีสายโทรเข้ามาไม่ว่าจะอ้างตัวจากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการตรวจสอบก่อนนะฮะตอนเนี้ยการตรวจสอบง่ายมากสมมติว่ามีมิจฉาชีพโทรมาอ้างตัวว่ามาจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับเสิร์ชหาเบอร์ตำรวจสอบสวนกลางใน Google เลยว่าเบอร์อะไรแล้วก็โทรไปสอบถามยืนยันกับหน่วยงานที่แท้จริงนะครับว่ามีนโยบายในการติดต่อแบบนี้มาจริงไหมถ้าสมมุติเช็คแล้วไม่มีก็ไม่ต้องเครียดครับต
7: ั
8: ดสายทิ้งทันทีได้เลยครับ
7: เนาะคือเราอย่าไปตื่นตระหนกตกใจตั้งแต่ประโยคแรกๆของสายที่โทรมาจนไปทำตามเขาซะทุกอย่าง
8: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
7: คือยิ่งคุยนานอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเราจิตแข็งเราจิตแข็งเราไม่ด่วนสะกดจิตโดยมิจฉาชีพง่ายๆหรอกโหเพราะคนพวกนี้มันใช้วิธีหลากหลายเลยเนาะผู้กองเน
8: าะใช่ครับถูกต้องอย่างที่นักศึกษาโดนกันนะครับนักศึกษาผมว่าการศึกษาของน้องๆเขาเนี่ยถือว่าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็สถานศึกษาชื่อดังแต่บางทีเนี่ยการหลงเชื่อโดยใช้จิตวิทยาขั้นสูงที่มิจฉาชีพเขาฝึกฝนมานะครับหรือว่าไปเรียนรู้มาจากสถานที่ต่างๆก็อยากจะให้รู้ไว้ว่าที่จริงทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอาชีพคุณวุฒิวัยวุฒิท
7: ุ
8: กอาชีพโดนหลอกได้หมดครับอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันกันทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆผู้ใหญ่นะครับก็โดนหลอกกันทุกคนเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพไม่ได้มีการเลือกอายุเพศการศึกษาใดๆก็แล้วแต่มิจฉาชีพเหมือนหว่านแหครับหว่านแหไปทุกอาชีพถ้าใครโดนหลอกก็มิจฉาชีพพร้อมจะหลอกหมด
7: จริง
8: ใช่ครับพี่โอครับ
7: เนาะดังนั้นแล้วเราอย่าไปหลงเชื่อหนึ่งถ้ามีอะไรผิดปกติโทรมาบอกว่าบัญชีเราหรือเบอร์เราหรือชื่อเราไปเกี่ยวข้องโน่นนี่นั่นวางหูไปเลยแล้วก็โทรกลับไปเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบหาเบอร์เองทาง Google ด้วย
8: ใช่ครับปลอดภัยที่สุดครับ
7: อืมเอาละมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายอีกสักนิดไหมคะผู้กองวิน
8: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับหมั่นดูเตือนภัยแล้วกันนะครับ บางทีอย่างวัยรุ่นนะครับถ้าสมมติเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอาจจะเห็นฟีดเตือนภัยจากตำรวจสอบสวนกลางหรือหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงานเนี่ย บ่อยอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มเปราะบางที่ไม่ค่อยเห็นการเตือนภัยนะครับ หนึ่งก็จะมีผู้สูงอายุที่บางทีการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เยอะเท่ากับกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็มีคลิปเตือนภัยอะไรนะครับจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก็ฝากแชร์ลงกลุ่มครอบครัวนะครับฝากแชร์ลงกลุ่ม LINE ที่บ้านในหมู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นการเตือนภัยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ถือว่ามี1กระบอกเสียงเหมือนกันแล้วก็เราไม่รู้หรอกครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยมิจฉาชีพจะเข้ามาหลอกใครบ้างไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องเราเองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการมีภูมินะครับการดูสื่อคลิปเตือนภัยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ได้เหมือนกันแล้วก็อยากจะให้มีสติทุกครั้งนะครับในการรับสายถ้าสมมุติเราไม่ชัวร์เมื่อไหร่หรือเราเห็นแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานโทรมาอ้างตัวเป็นตำรวจ DSI ปปง.นะครับโทรมาอย่าเพิ่งตกใจนะครับตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าสามารถปลอมได้ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน LINE รวมไปถึงเปลี่ยนชื่อใน LINE เนี่ยก็สามารถเป็นหน่วยงานราชการได้แล้วสามารถสวมปลอมแปลงตัวตนได้ง่ายๆนะครับก็อยากจะให้มีต่อม A ทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถทักอินบ็อกซ์ของเพจตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับเสิร์ชไปใน Facebook ก็ได้ครับว่าตำรวจสอบสวนกลางในนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจตำรวจสอบสวนกลางปรึกษาได้ก่อนที่จะดำเนินการใดๆครับพี่โอครับ
7: โอเคเยี่ยมมากคำเตือนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะผู้กองวินจ้า
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่โอครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจเอกนนทพัฒน์อินทรสวนผู้กองวินค่ะรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเจ้าหน้าที่อะไรบ้าง5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดสวมรอยว่าเป็นตำรวจ DSI ปปง.มิจฉาชีพจะข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อให้หวาดกลัวหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมิจฉาชีพจะอ้างว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายมีความผิดปกติต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถืออ้างว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะมิจฉาชีพจะอ้างว่ามิเตอร์มีปัญหาต้องเปลี่ยนให้ส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำเรื่องขอเปลี่ยนมิเตอร์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ้างว่าคุณมีพัสดุตกค้างต้องชำระค่าภาษีคำเตือนถ้ามีคนโทรมาบอกว่าคุณมีคดีความบัญชีธนาคารผิดปกติให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบอย่าเชื่ออย่ารีบทำตามให้รีบวางสายติดต่อกลับไปยังช่องทางติดต่อทางการของหน่วยงานนั้นๆและใครที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยๆดูใน TikTok Facebook IG แล้วเห็นตำรวจมาเตือนอีกแล้วคนมาทำคลิปเตือนอีกแล้วโอ๊ยเบื่อฉันไม่โดนหลอกปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งนั่นคุณกำลังละเลยภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ของคุณอยู่นะจ๊ะดูสักนิดจะได้ตระหนักรู้กันสักหน่อยนะคะเผื่ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอาจริงๆมีใครยังไม่เคยมีสายโทรศัพท์แปลกๆเหล่านี้โทรเข้ามาหาคุณบ้างคุณลองบอกนี่นาดมาทาง Facebook หน่อยนี่นาดเจอเป็นระยะเลยสวัสดีครับคุณนิธินาโทรจากธนาคารคือน้ำเสียงมันก็ไม่ใช่แล้วอะกดตัดสายไปเลยเออแต่พวกนี้ก็ไม่ตื้อนะตัดสายเสร็จก็ไม่โทรกลับมาอีกเหมือนกันนะตัดสายไปก็ตัดสายเลยโทรมาจากนั่นโทรมาจากนี่หรือโทรมาแล้วไม่พูดสักทีเป็นสัญญาณเงียบๆก่อนแล้วก็ค่อยมีเสียงตื๊ดอะไรเงี้ยก็ตัดสายไปอะไรที่เราคิดว่าต่อมเอ๊ะที่ผู้กองวินบอกอ่ะถ้ารู้สึกมีต่อมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ต้องไปคุยต่อจ้ะวางสายได้เลยนะเตือนกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคาดหวังว่าทุกคนจะได้เติมวัคซีนไปกับเราสวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะ
9: เท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอทฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
10: เ
4: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
5: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
12: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
10: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
14: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
7: ้9นาฬิกา23นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์21กันยายน2569กลับมาขอเริ่มกันที่คำแนะนำดีๆจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ค่ะแนะวิธีใช้ปลั๊กพ่วงอย่างถูกวิธีย้ำสังเกตมอกป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรลดความเสี่ยงอัคคีภัยในบ้าน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงย้ำเตือนประชาชนระมัดระวังการใช้ปลั๊กพ่วงเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความร้อนสะสมซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอัคคีภัยพร้อมแนะแนวการเลือกซื้อและใช้งานอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมอก2432-2555 MEA จึงขอเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติในการใช้ปลั๊กพ่วงอย่างปลอดภัยดังนี้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสายพ่วงมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก 2432-2555 ซึ่งมีระบบตัดกระแสไฟเกินและใช้วัสดุไม่ลามไฟเต้ารับและเต้าเสียบต้องเป็นแบบ3ขาและขั้วต่อสายดินช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ตัวเรือนภายนอกทำจากพลาสติกคุณภาพสูงที่ทนความร้อนและไม่ติดไฟง่ายเช่นพลาสติก ABS หรือ PC ที่ได้มาตรฐานหลีกเลี่ยงการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงเช่นเตาอบไมโครเวฟกระทะไฟฟ้าเตารีดพร้อมกันหลายชิ้นในรางปลั๊กเดียวกันหลีกเลี่ยงการนำปลั๊กพ่วงมาเสียบต่อกันเป็นทอดๆเพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกินขนาดสายไฟจนเกิดความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้นใกล้แหล่งน้ำหรือวางในจุดที่อับอากาศเนื่องจากจะทำให้ความร้อนสะสมระบายไม่ได้ปิดสวิตช์และถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับหลักทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานทั้งนี้ประชาชนควรหมั่นตรวจสอบสภาพสายไฟและเต้ารับของปลั๊กพ่วงอย่างสม่ำเสมอหากตรวจพบสัญญาณเตือนความเสี่ยงเช่นสายไฟชำรุดฉนวนแตกปลั๊กหลวมสัมผัสแล้วพบความร้อนผิดปกติหรือได้กลิ่นเหม็นไหม้ขณะใช้งานให้หยุดใช้งานทันทีและตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อตัดวงจรอุบัติภัยก่อนลุกลามเป็นเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ MEA ได้ทุกที่ทุกเวลาหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th จากการไฟฟ้านครหลวง MEA ค่ะและแจ้งทราบคุณผู้ฟังนะคะจากกรณีรถไฟฟ้า MRT แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้แนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเตาปูนสถานีบางโพเมื่อวานเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแก้ไขนะคะล่าสุดเช้าวันนี้แฟนเพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ได้โพสต์ข้อความแล้ว21เดือน9ปี69ตี5 37นาที MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วครับนะเขาแจ้งมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะคะใครจะใช้บริการก็ใช้ได้แล้วตั้งแต่เช้าเนาะ MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วครับแจ้งทราบกันตามนี้มากันต่ออันนี้อาจจะเป็นข่าวที่เป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานะรัฐบาลเปิดโอกาสนักศึกษาไทยฝึกงานบริการมาเก๊า20อัตราเงินเดือนสูงสุด 71,000 บาททีมโฆษกรัฐบาลค่ะบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมโอกาสนักศึกษาไทยพัฒนาทักษะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการ3มต่างประเทศ Internship Programเพื่อเข้าทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวม20อัตรา3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนประมาณ 54,397 บาทไปจนถึง 71,575 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมสิทธิประโยชน์จากนายจ้างได้แก่ตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการอื่นตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงอายุ 21-30 ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้มีทัศนคติที่ดีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานเกณฑ์ส่วนสูงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัครผู้สมัครชายต้องสูงตั้งแต่180เซนติเมตรค่ะผู้สมัครหญิงสูงตั้งแต่163เซนติเมตรขึ้นไปเปิดรับสมัคร14-23 กันยายนวันที่รายงานข่าวคือ21กันยายนนะก็คือเหลือเวลาอีกนิดอีก2วันนะคะ14-23 กันยายนนะผ่านระบบออนไลน์ที่ toea.com doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศนะโดยระบบจะปิดรับสมัครวันที่23กันยายน 16:30 นผู้ผ่านการคัดเลือกจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็จะมีค่าถ่ายรูปค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางกรณีไม่มีนะคะค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจประวัติอาชญากรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศรวมประมาณ 4,700 บาทที่ต้องดูแลตัวเองคุณลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนค่ะเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือเพจ Facebookแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งคุณดูดีๆนะต้องไปโดยรัฐจัดส่งนะถ้าคิดจะไปทำงานต่างประเทศนะคะถ้าคิดจะไปทำงานต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยอันนี้จะสำคัญที่สุดเลยไปกันต่อกับที่ข่าวนี้แจ้งทราบเราติดตามประเด็นนี้กันอยู่เรื่องของการทำประกันภัยพิบัตินะรัฐบาลจัดทำเป็นการประกันภัยพิบัติก็จะไม่ได้ให้ละเยียวยาหลังละ 9,000 บาทเมื่อเจอภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆนะคะแต่จะทำเป็นประกันเลยทีนี้มันจะมีบ้านที่ยังไม่มีเลขที่ล่าสุดรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไร้เลขที่รองรับระบบประกันภัยพิบัติมี 490,000 ครัวเรือนนะไม่มีเลขที่บ้านทีมโฆษกรัฐบาลโดยนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกค่ะบอกว่าหลังจากครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ซึ่งข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณ15กันยายน69สำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพพบว่าเป็นบ้านไม่มีเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยประชาชนด้วยโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหววงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเห็นไหมมันจะได้มากกว่า 9,000 ความเสียหายจากวาตภัยแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70คือทำประกันจะครอบคลุม1ปีอยู่แล้วดังนั้นรัฐบาลก็สำรวจในส่วนนี้นะคะบ้านไร้เลขที่นะเพราะว่าจะได้มารองรับระบบประกันภัยพิบัติซึ่งมีอยู่ 490,000 ครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านตามนี้เผื่อใครไม่มีเลขที่บ้านแล้วเราจะได้ไหมอะไรยังไงก็รับทราบตามนี้ว่ารัฐบาลกำลังเข้าไปดูแลในส่วนนี้กันอยู่ค่ะมาเรื่องนี้บ้างดีกว่ากองปราบเรียกป๋องสุพรรณแจงปมมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินพุทธไทยสวรรค์ค่ะตำรวจกองปราบค่ะพูดถึงความคืบหน้าการรวบรวมพยานหลักฐานคดีนายอติโชติทันประเสริฐอายุ66อดีต จ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละที่เรียกสมีโชตินั่นแหละกับนางสาวปุญญวีศรีกาเอร่วมกันยักยอกเงินวัดผู้การกองปราบบอกว่าหลังจากได้ข้อมูลเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบได้ส่งเอกสารเส้นทางการเงินทั้งหมดให้กับปปง.ช่วยตรวจสอบหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงว่าถึงใครบ้างขณะนี้ปปง.ได้ส่งข้อมูลกลับมาให้บางส่วนแล้วชุดสืบของกองกำกับการ1กองปราบอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดมีรายงานว่านายอติโชติขณะยังอยู่ในผ้าเหลืองได้มีการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการมีคณะกรรมการ6คนพนักงานสอบสวนกองปราบเรียกสอบไปแล้ว5ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีกรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพนักงานสอบสวนกองปราบออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติพรุ่งนี้22กันยาป๋องสุพรรณมีความใกล้ชิดกับวัดพุทธไทยสวรรค์มาตั้งแต่มีการจัดสร้างเหรียญเหนือดวงอดีตเจ้าอาวาสขอให้เข้ามาเป็นกรรมการแต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีไม่พบความเชื่อมโยงกับเซียนพระรุ่นใหญ่รายนี้มูลนิธิหวันโชติเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งฟอกเงินบริจาคหรือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดกันแน่ก็ตามกันอยู่ความคืบหน้าวัดพุทธไทยสวรรค์ล่าสุดเห็นมีการเข้าไปทำความสะอาดให้วัดพุทธไทยสวรรค์กลับมาเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนศรัทธาได้อย่างสนิทใจอีกครั้งหนึ่งเข้าไปเคลียร์สิ่งรกร้างเมนเผาศพตอนอดีตเจ้าอาวาสนี่เขาห้ามเผาศพที่วัดนะเอาสังกะสีมาปิดตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วชาวบ้านชาวช่องก็จะสามารถเข้ามามีอะไรศรัทธาที่วัดสามารถเข้ามาได้เลยนะคะมีการพยายามปรับภูมิทัศน์ของวัดใหม่ทั้งหมดสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์ย้ำวัดไม่ผิดอะไรเป็นเรื่องของตัวบุคคลค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
16: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
20: เมืองไทยสมายคลับ
21: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
22: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
21: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
22: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
21: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
22: จะชอบกินมื้อเล็ก
21: มื้อใหญ
22: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
20: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
21: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้

0: ้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: 9:40 น.ช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันจันทร์21 กันยายน 2569เราคุยประเด็นนี้กันคุณผู้ฟังคือมันมีกระแสหนึ่งเป็นกระแสคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดได้รับความสนใจกันมากเลยนะมีการประกาศรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเมื่อ13 กันยายนแล้วก็ร่วมลงชื่อคัดค้าน 20,000 กว่ารายชื่อแล้วค่ะนะแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมในการแสดงออกกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าอยากจะให้โครงการเนี้ยได้นำกลับไปสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่เสนอข้อมูลข้อเท็จจริงซะหน่อยประกอบการตัดสินใจอีกครั้งได้ไหมการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะประโยชน์ด้านการจัดการน้ำแต่ว่าต้องประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยวิถีชีวิตด้วยปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยเพราะพื้นที่นี้มันไม่เหมาะสมเลยสภาพป่าคือมันอุดมสมบูรณ์สูงมากแล้วสัตว์ป่าก็เยอะมันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมเราคุยประเด็นนี้กันไปที่สายคุณขเชนทาหุ่นเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณขเชนคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
2: สวัสดีค่ะคุณขเชนโอ๊คให้รบกวนคุณขเชนเล่าย้อนกลับไปให้ฟังสักนิดหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นจะมีการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดวัตถุประสงค์เข้ามายังไงคะของโครงการนี้
3: ครับโครงการนี้นะครับถ้าล่าสุดก็คือย้อนไปที่วันที่5 สิงหาคม 2569นี้ครับ
2: ค
3: ือครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 7,200 ล้านนะครับที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะครับเพราะว่าก็คือ EHIA ที่เขาได้ทำมาตั้งแต่10 สิงหาคม 2564กำลังจะหมดอายุพอดีเขาก็เลยต้องรีบอนุมัติงบประมาณก้อนนี
2: ้
3: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประชาชนก็เริ่มที่จะสนใจครับเป็นประเด็นที่สนใจแล้วก็หลายคนให้ความคิดเห็นในเชิงอยากที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้นะครับไม่ให้มีการทำลายป่าเพื่อเอามาทำกับเขื่อนอย่างเงี้ยครับ
2: เขาต้องการทำอ่างเก็บน้ำเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงนั้นมันมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
3: ก็เลยอยากจะเป็นเป็นเรื่องของEEC ครับเพราะว่าโครงการนี้ครับได้พูดคุยกันมาเป็น10ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ปี51-52ที่เขามีการพูดถึงเรื่องของการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับทั้ง4อ่างนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจตรงก่อนว่าที่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ย
2: ค
3: ือ1ใน4อ่างที่จะสร้างในอำเภอแก่งหางแมวปัจจุบันนี้นะครับเขาสร้างเสร็จไปแล้ว3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำวังอ่างเก็บน้ำคลองปะแกดอ่างเก็บน้ำหางแมวแล้วก็อ่างเก็บน้ำพวาใหญ
2: ่
3: ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย3อ่างเนี่ยก็มีความจุอยู่ประมาณรวมๆแล้ว200ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับแล้วเขาก็กำลังจะสร้างอีกอ่างนึงซึ่ง4อ่างนี่แหละเขาจะนำมาเป็นต้นทุนน้ำเพื่อใช้ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรนะครับ
2: ค่ะซึ่งจุดที่เขาจะทำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนี่เป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ
3: ์ใช่ครับใช่ครับสามอ่างที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยครับพื้นที่ราวๆกลมๆนะครับ 12,000 ไร
2: ่
3: ครึ่งหนึ่งจะเป็นเขตป่าสงวนขุนส่องอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับซึ่งที่เรากำลังเรียกร้องกันอยู่เนี่ยคือเราอยากจะห้ามให้มีการเพิกถอนพื้นที่อุทยาน 6,191 ไร
2: ่
3: นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งเนี้ยยังเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำนะครับเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดเลยโดยเฉพาะช้างครับผม
2: ค่ะซึ่งมันยังอุดมสมบูรณ์มีช้าง

0: เยอะเลยแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆอีกเยอะเลย
1: ใช่ครับก็การที่เราชุมนุมครั้งเนี้ยครับเรามีวัตถุประสงค์อยู่4จุดยืนนะครับ
0: ได
1: ้จุดยืนแรกก็คือให้มีการเพิกถอน EHIA หรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพราะว่ามันไม่ตรงความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนช้าง EHIA ประเมินไว้20ตัวแต่ความเป็นจริงข้อมูลทางวิชาการของอุทยานแห่งชาตินะครับเขาระบุว่ามีช้าง70ตัวซึ่งมันก็แตกต่างกันเยอะแล้วแล้วก็จำนวนพันไม้แล้วก็จำนวนของต้นไม้ EHIA เก่าเขาระบุไว้ว่ามีประมาณหลักแสนแต่ว่าของกรมอุทยานก็ระบุว่ามีเป็นล้านซึ่งอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเราจึงขอให้ยกเลิก EHIA เก่าซะนะครับ
0: นี่คือข้อที่หนึ่งต่อมา
1: แล้วก็ข้อที่สองก็คือการสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะทำลายสะพานชีวภาพก็คือทำลายระบบนิเวศแหละครับทำให้การเดินทางของสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างอย่างนี้ถูกตัดขาดและจะและจะเป็นการทำลายเขาเรียกว่าระบบการกินการสืบพันธุ์ของสัตว์ใหญ
0: ่
1: ไปเลยนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยที่เราเรียกร้องคือเราอยากให้รัฐบาลอ่ะใช้อ่างเก็บน้ำ3อ่างเดิมให้เต็มศักยภาพก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำครับรัฐบาลจะอ้างว่าประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์เกษตรกรจะได้ใช้แต่ปัจจุบันนี้ไม่แทบเขาเรียกว่าถ้าอยู่ไกลจากแหล่งน้ำก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับมีอ่างเหมือนไม่มีอ่างครับแล้วเขาจะมาอ้างว่าจะสร้างอ่างที่4เพื่อเกษตรกรอันนี้ก็เชื่อได้ยากครับดังนั้นเราก็เรียกร้องก่อนว่าสามอ่างเนี่ยคุณใช้ให้เต็มศักยภาพก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงอ่างที่สี
0: ่
1: นะครับส่วนจุดยืนข้อที่4ของเราเนี่ยครับก็คือการสร้างอ่างจะซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเพราะปัจจุบันนะครับที่อำเภอแก่งหางแมวนะครับหรือว่ารอบๆรอยต่อ5จังหวัดเนี่ยครับเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีเหตุช้างทำร้ายคนเสียชีวิตนะครับซึ่งเกิดบ่อยมากเราก็เชื่อเลยครับว่าการที่มีอ่างและทำลายผืนป่าพื้นที่ของช้างจะส่งผลกระทบให้ทำให้ช้างออกจากนอกพื้นที่มาพบปะประชาชนมากขึ้นนะครับเลวร้ายสุดก็คือทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยดังนั้น4ข้อเรียกร้องเนี่ยคือเราอยากให้รัฐบาลทบทวนนะครับแล้วก็ถึงผลดีผลร้ายซึ่งแน่นอนครับมันเป็นผลร้ายมากกว่าดีอยู่แล้ว
0: และอีกอย่างถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้น้ำก็มีตั้ง3อ่างเก็บน้ำอยู่แล้วที่จะเอาไปใช้
1: ใช่
0: ไหมคะแม้ว่าจะรองรับ EEC เชิงอุตสาหกรรมอะไรก็ตามหรือประชาชนที่ภาครัฐบอกก็ตามก็น่าจะเพียงพอไม่ต้องมารบกวนป่ารบกวนธรรมชาติเนาะทีนี้การเรียกร้องของเราเรียกร้องยังไงนอกจากการออกมาแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวเห็นว่ามีการปราศัยตรงหน้าศาลากลางจังหวัดวันไหนแล้วนะคะที่ผ่านมา
1: วันที่13กันยาย
0: นครับวันที่13
1: คือผมต้องเท้าความแบบไปหน่อยครับหลังจากวันที่5สิงหานะครับที่มีมติครม.ออกมานะครับว่าจะสร้างประชาชนก็ตื่นตัวกันมากเลยครับวันที่9สิงหา4วันหลังจากนั้นก็มีการมีวงเสวนาเล็กๆเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นปั่นลั่นป่ายเงี้ยคนที่อยากต่อต้านนะครับเขาก็มาแสดงพลังแบบน่ารักก็คือปั่นจักรยานที่เขา15ชั้นนะครับเชิญชวนคนให้มาดูความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับแล้ววันที่30สิงหาก็จะมีวิ่งลั่นเมืองก็คือรวมคนเมืองเลยวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเราต้องการรักษาสุขภาพเราต้องการรักษาพื้นป่านี้ไว้นะครับจนมาล่าสุดนี้ก็คือวันที่13กันยาเป็นวันที่ประชาชนออกมารวมชุมนุมกันใหญ่นะครับแล้วก็แสดงจุดยืน4ข้ออย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับโดยที่ในงานนะครับก็จะมีพูดคุยปราศัยเราจะเน้นชาวบ้านเป็นหลักเลยเพราะว่าการรวมตัวกันครั้งเนี้ยเป็นการรวมตัวกันที่ไม่มีนักการเมืองเป็นผู้ริเริ่มเลย
0: ชาวบ้านประชาชนเลย
1: ใช่ครับ เกิดจากชาวบ้านอย่างพวกผมอย่างพวกพี่ๆเนี่ยแหละเขามารวมกันแล้วก็แล้วก็จัดออกมาแล้วเราเน้นให้ชาวบ้านออกมาพูดส่วนใหญ่เขาก็พูดเรื่องช้างเรื่องน้ำครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยถ้ามีปัญหาเขาแก้ไขได้แต่ช้างเนี่ยถ้ามาบุกรุกพืชสวนเขาเนี่ยเขาแก้ไขไม่ได้แม้กระทั่งมาทำร้ายคนจนพิการจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได
0: ้
1: งั้นสิ่งที่เขากลัวสุดก็คือนาไอ้ก็คือช้างเนี่ยแหละครับ
0: ก็เลยมีการเคลื่อนไหวออกมาแล้วก็เห็นว่ามีการไปยื่นหนังสือกรรมาธิการด้วยก่อนหน้า
1: ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นหนังสือกรรมาธิการครับเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวในทุกๆมิติเนี่ยครับก็คือทั้งในด้านของนิติบัญญัติแล้วก็จะไปยื่นให้กับทางกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยก็คือ เราจะไปยื่นหนังสือให้กับกรมอุทคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วก็กรมชลประทานเพราะว่าในวันที่13เรามีการเปิดโต๊ะนะครับล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้นะครับมีวัตถุประสงค์คือจะนำไปยื่นให้กับคณะกรรมการทรัพยากรไอ้โทษทีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อถ้ามีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานนะตอนนี้ครับรวบรวมได้ประมาณ 6,819 ลายแล้วภายในวันเดียวนะครับก็คือวันนั้นน่ะมีคนทยอยมาลงชื่อทั้งหมดเกือบ 7,000 คนนะครับ
0: แล้วก็ต้องแสดงออกในการคัดค้าน
1: ใช่ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นของชมรมจิตอาสารักสัตว์นะครับซึ่งเขาจะไปยื่นให้ผู้ตรวจการแล้วก็กรมชนเรานัดหมายกันแล้วนะครับคือวันที่1ตุลาคมนี
0: ้พระราชบดี1ตุลาคมก็เป็นพระราชบดีหน้านี้แล้ว1ตุลา
1: ใช่ครับเหลือไม่กี่วันครับตอนนี้เรานัดหมายแล้วก็กำลังประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเดินทางแล้วก็กำหนดการพวกนี้ครับเราก็ยังกำลังทยอยในการสื่อสารอยู
0: ่ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเราก็ได้ติดตามประเด็นนี้กันต่อเช่นเดียวกันเนาะขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณคเชนนะคะ
1: ครับขอบคุณครับคุณโอ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณคเชนทาหุ่นนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดของจังหวัดจันทบุรีอย่างที่บอกว่าเมื่อ13กันยายนเนี่ยเขาได้มีการขึ้นเวทีกันนะคะปราศัยหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนะชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพันแสดงพลังคัดค้านไม่เอาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่อำเภอแก่งหางแมวของจันทบุรีนะทีนี้ก็มีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรค่ะเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติก็กางหลักฐานผลสำรวจพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองกับคุณแอดคาราบาวนะคุณแอดยินยงโอภากุลลง Facebook ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็มีข้อความบอกว่าถึงคุณยินยงโอภากุลพี่แอดผมขอสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุที่ต้องคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญและสาเหตุหลักที่เราจำเป็นต้องยืนหยัดคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเพื่อเห็นภาพรวมของความไม่โปร่งใสผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เพื่อผลักดันโครงการนะก็มีรายละเอียด1พื้นที่ไม่มีความเหมาะสมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แบนราบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่สำคัญของช้างป่ารวมถึงสัตว์ป่าอีกนานาชนิด2สภาพป่ามีความสมบูรณ์สูงพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง3รายงาน EHIA ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA มีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดจากข้อเท็จจริงทางวิชาการอย่างมาก4การเสนอข้อมูลเท็จต่อครม.กรมชลประทานได้นำเอกสาร EHIA ที่มีข้อมูลผิดพลาดนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี 5การอนุมัติงบประมาณมหาศาลคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและผ่านการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสูงถึง 7,200 ล้านบาทภายใต้ฐานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน6อ้างประชาชนในพื้นที่โครงการนี้ใช้ชาวบ้านชาวสวนชาวไร่เป็นเครื่องมือหรือตัวประกันอ้างว่าจะสร้างโครงการเพื่อ นำน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกร7รายงาน EHIA ปกปิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญทรัพยากรป่าไม้ที่หายไปการปกปิดจำนวนช้างป่า EHIA ระบุว่าพบช้างป่าเพียง 20-30 ตัวแต่ข้อมูลทางวิชาการสามารถจำแนกอัตลักษณ์ช้างป่าในพื้นที่ได้แล้วถึง70ตัวนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ออกมาคัดค้านไม่เอาค่ะอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจันทบุรีก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรามาคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่นาดขอกลับมาที่การเชิญชวนติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้ศึกหนักเจอจีนค่ะรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับศึกหนักทีมชาติจีนบ่าย2พลังไทยค่ะส่งกันหน่อยบ่าย2นะคะที่จะเจอกันนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บชัยชนะทั้ง3แมตช์เกมแรกชนะมองโกเลีย3-0เซตเกม2ชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มชนะไชนีสไทเป3-0เซตไม่เสียเซตเลยแม้แต่เกมเดียวเข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม4ก่อนที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียที่เราเล่ากันไปตั้งแต่เบรกแรกนะคะ3-0เซตเหมือนกันแล้วก็เซต2เนี่ยที่ฮือฮาที่สุดตามอยู่8-20ท้ายที่สุดมาชนะไปได้29-27สุดมากโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศวันนี้บ่าย2ไทยเจอจีนหนักตรงเจอจีนนี่แหละคุณจ๋าแล้วก็17:20 นเกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นนะคะช่องทางชมสดวอลเลย์บอลหญิงไทยพบจีนบ่าย2แอปพลิเคชัน AIS Play ช่อง901แล้วก็ PPTV HD นะโค้ชออสหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์ก่อนเจอทีมชาติจีนบอกว่าการเจอกับจีนเป็นงานหนักจีนเป็นทีมมีคุณภาพอยู่ในระดับโลกเขายังเป็นต่อเราไม่ง่ายถ้าจะเอาชนะจีนเราต้องพร้อมสมบูรณ์มากในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องร่างกายเทคนิคจิตใจต้องทำให้ดีที่สุดหวังว่านักกีฬาทุกคนจะช่วยกันเต็มที่โค้ชจะซัพพอร์ตวางแผนเพื่อทำการแข่งขันให้ดีที่สุดแต่ไทยเคยเอาชนะจีนมาแล้ว3-2เซตนะเมื่อ30สิงหาคมชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวรอติดตามวันนี้บ่าย2ส่งพลังใจไปด้วยกันหมดเวลาคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและข้อความที่ส่งเข้ามาได้อ่านแล้วนะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนเนาะส่วนพรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับวันอังคารคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: เมื่อคิดจะทำการค้าก็ต้องขายแต่ใครๆก็คิดจะขายแล้วจะขายอย่างไร SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้ขอชี้ช่องสกิลขายแบบไหนที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จในยุค AIกับอาจารย์ไบรท์ดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative and Sharing Economy Real Tech และการสร้างเครือข่ายธุรกิจติดตามได้ในรายการ Smart SME จันนี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นวิธีเปลี่ยนเกมสู้มากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์21กันยายน2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์หลายคนอาจจะไม่ค่อยอยากไปทำงานหรือว่ายังแบบเขาเรียกว่ายังติดอารมณ์พักผ่อนอยู่แต่หลายคนนะคุณผู้ฟังในยุคนี้ปุ๊กไปเจอกับผู้ประกอบการหลายคนนะบอกว่าไม่เป็นอันได้พักผ่อนเลยสมองทำงานอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราจะไปต่อยังไงจะทำยังไงให้ธุรกิจมันเดินไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็วันนี้เรามีตัวช่วยหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังที่จะสามารถพัฒนาแล้วก็อัพสกิลหรือว่าจะช่วยให้ธุรกิจมันเดินต่อได้โดยเฉพาะนะคะในยุคนี้ยุคที่สู้กันด้วยเรื่องราวของ AI หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ใช้ AI กันหมดเลยทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยแต่คุณฟังเชื่อไหมเรามีเครื่องมือตัวเดียวกันแต่ถ้าเรามีศักยภาพในการป้อนข้อมูลให้กับ AI ที่ต่างกันเนี่ยเราสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ในช่วงที่2ค่ะในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้จะพาไปดูกันค่ะว่าสกิลแบบไหนที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสำเร็จได้ในยุคAI เนาะในยุค AI เดี๋ยววันนี้ดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราจะต้องใช้ AI เราจะทำยังไงหรือเราไม่ใช้ AI เราจะสู้ได้ไหมเออมันก็มีวิธีการเนาะแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะใครเข้ามาแล้วขอ1ไลค์ขอ1แชร์ขอ1สติ๊กเกอร์ ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็พิมพ์พูดคุยกันก็ได้นะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยสำหรับทุกข้อความนะคะบางคนแวบเข้ามาแล้วก็ไปทำงานต่ออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวทักทายเลยค่ะมีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนตกช่วงกลางดึกวันเสาร์ถึงเช้ามืดวันอาทิตย์มีฝนตกหนักและลมแรงวันนี้แดดเพิ่งออกไม่นานครับแล้วก็คุณภูรินะคะสวัสดีค่ะมีคุณเปียนะคะคุณเปียศรีสาครสวัสดีนะคะมีคุณประภามีคุณลูลูด้วยนะคะขอบคุณคุณลูลูด้วยพูดถึงทะเลนะเมื่อวันเสาร์เดี๋ยวนะปุ๊กไปเกาะสีชังมานะคุณผู้ฟังศุกร์เสาร์และอาทิตย์คุณฟังเชื่อไหมว่าก่อนที่จะไปอ่ะดูพยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าฝนตกตลอดแต่ด้วยความที่แบบปุ๊กไปร่วมงานเนาะรำลึก173ปีพระปิยมหาราชนะคะแล้วก็คือตั้งใจไปร่วมงานด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปแบบถ่ายคลิปมาลงช่อง YouTube ในไปกับปุ๊กด้วยโหแล้วนั่งนึกแบบสงสัยต้องมาซ้ำอีกแน่เลยเพราะว่าคงไม่มีแดดแน่ๆเลยแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะขอคือตั้งแต่เหยียบแผ่นดินเกาะสีชังแล้วแบบขอว่าอยากจะได้ภาพทะเลสวยๆฟ้าใสๆเอามาฝากแฟนๆช่องไปกับปุ๊กจังเลยแล้วก็จะเอามาเล่าให้แฟนๆรายการใน Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวได้ฟังด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าในเช้าวันที่ปุ๊กจะไปถ่ายไปกับปุ๊กเนี่ยนะคะฟ้าสวยแบบใสกิ้งมากเลยไม่มีฝนเลยแล้วทะเลแบบทะเลสวยเป็นทะเลมากเลยโหคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอดูภาพนะเดี๋ยวคลิปนี้ออนเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะขอบคุณแฟนๆรายการด้วยที่ไปเที่ยว2พี่น้องด้วยกันเป็นคลิปที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วมากลงไปเมื่อวันศุกร์นะคะคนดูเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่มาให้กำลังใจกันเนาะมีคุณเทสึย่านะคะจากญี่ปุ่นนะคะมาทักทายกันตอนนี้ญี่ปุ่นที่นาโกย่าเนาะมีการแข่งขันกีฬากันเห็นกองทัพนักกีฬาไทยก็ไปกันนะคะพิธีเปิดก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณสะสินะคะรายงานมาว่าบางว่าอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลยช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็รายงานนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยฝนจะฉ่ำหลายคนต้องแบบขายของแบบเอาท์ดอร์เนาะคุณฟังยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบ่นกันเนี่ยบอกโอ้ไม่ไหวนะฝนตกเนี่ยขายของไม่ได้เลยแล้วฝนชอบตกช่วงเย็นเหมือนบอกว่าทำไมฝนชอบตกแบบตอนเช้าไปทำงานตอนเช้ายังไม่เท่าไหร่นะคุณฟังแต่ตอนเย็นเลิกงานเนี่ยฝนชอบตกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนไปขายของแล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแบบเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นแบบเหมือนตั้งแผงอะโอ้ขายของกันไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้เห็นใจมากๆนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะมาทักทายเพิ่มเติมขอบคุณนะคะวันนี้ปุ๊กมีเรื่องราวดีๆจากอโมจินเยลมาฝากค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ฟังที่ชอบทานตอนดึกหรือทานอาหารรสเผ็ดนึกถึงอโมจินเยลฉลากม่วงฟ้ายาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากการมีกรดมากเกินไปนะคะนอกจากนั้นค่ะอโมจินเยลยังมีประสิทธิภาพในการลดกรดในกระเพาะอาหารลดแก๊สบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและที่สำคัญนะคะออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5นาทีซื้อติดบ้านกันไว้เลยนะคะมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบซองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนึกถึงกรดไหลย้อนนึกถึงอโมจินเยลฉลากม่วงฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะไปดูประเด็นอื่นๆกันหน่อยสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญเนาะตอนนี้เนี่ยทาง IMF นะคะเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของหนี้สาธารณะเขาบอกว่าจ่อว่ามันน่าจะทะลุ 100% หมายถึงทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมีรายงานอัปเดตนะคะจากทางด้านของ IMF เข้ามาค่ะโดย Bloomberg นะคะรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยออกมาเตือนนะคะว่ารัฐบาลทั่วโลกต้องรีบลดงบประมาณขัดดุลแล้วก็ควบคุมหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงเป็นประวัติการให้ได้มากกว่านี้นะคะในงาน Quarter Economic Forum ที่นิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคริสตารีนาจอร์เจวาผู้อำนวยการ IMF บอกว่าเคยเตือนเรื่องของการรัดเข็มขัด ทางการคลังมาโดยตลอดแม้ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายจะเริ่มเข้าใจปัญหาแล้วนะคะแต่การลงมือทำจริงเนี่ยโอ้โหมันถือว่ายังทำกันน้อยโดย IMF เนี่ยประเมินว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะพุ่งสูงเกินกว่า 100% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ภายในปี2029ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้เดิมถึง2ปีนะคะโดยตัวหลักเนี่ยนะตัวการหลักๆเลยอ่ะมาจากหนี้ที่พุ่งพรวดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงจีนด้วยโดยหัวหน้า IMF ย้ำเตือนนะคะบอกว่าความเสี่ยงจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นก็กระตุ้นให้สมาชิกเนี่ยรีบเร่งในการแก้ไขนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงลดลงยากธนาคารกลางทั่วโลกนะคะจึงอาจจำเป็นต้องเดินตามรอยธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเราได้เห็นแล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนี้จะทำให้การจ่ายหนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ยังมีเรื่องของวิกฤตพลังงานที่กระทบกับการส่งออกน้ำมันด้วยนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางอิหร่านจะมีการส่งน้ำมันออกมาเนาะผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซบ้างก็ตามแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะที่มันเพิ่มขึ้นเงินมันหายากเนาะคุณผู้ฟังคือจริงๆแล้วเงินได้เท่าเดิมแต่ว่าพอไปดูค่าครองชีพแบบโอ้ทุกอย่างมันสูงขึ้นหมดเลยอะค่าทุกอย่างแพงขึ้นเอาแค่ค่าพลังงานค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นค่าก๊าซเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่รายได้เท่าเดิมค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นอะไรที่เพิ่มขึ้นกับรายได้ที่เท่าเดิมดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเดิมเนาะก็ต้องมาเพิ่มสกิลกันแล้วล่ะอะไรที่เป็นตัวช่วยได้อะไรที่ทำให้การทำงานของเรามันมีศักยภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นลดนะคะลดระยะเวลาได้มากขึ้นปุ๊บว่าเป็นเรื่องดีดังนั้นการเพิ่มสกิลตัวเองหรือการใช้ AI มาช่วยปุ๊บว่ายุคนี้สำคัญและจำเป็นนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสกิลแบบไหนที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จในยุค AI เดี๋ยวมาฟังอาจารย์อภิชาติเล่าให้เราฟังสักครู่เดียวค่ะ
8: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้ เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
7: 10นาฬิกากับ21นาทีค่ะในช่วงนี้นะคะ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของในวันที่ AI เนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยในธุรกิจเรียกได้ว่าแทบจะทุกขั้นตอนนะใครไม่ใช้ AI วันนี้นี่ดูจะแบบเอาไปเลยนะคะแล้วบางคนบอกเอ๊ะใช้ AI ไม่เป็นแล้วเราจำเป็นต้องใช้ไหมหรืออะไรไหมนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์พิชาติดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีครับคุณปุ๊กคร
7: ับ โอ้มาถึงในวันที่เราเจอกับตัวหนังสือ2ตัวเนาะ A และ I แต่ว่ามันมีบทบาทกับทั่วโลกนี้มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะนะคะกับคนที่ทำธุรกิจเนาะอาจารย์เนาะในมุมมองของอาจารย์นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
16: จริงๆน่าจะมีได้คุยไปก่อนๆนะนี้บ้างนะครับก็คือต้องเรียนว่าให้มองง่ายๆครับว่าตอนนี้ AI ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยช่วยในธุรกิจได้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตเหมือนตอนที่เรามีเว็บไซต
7: ์แล้
16: วมันพัฒนามาเป็นโซเชียลมีเดียครับผม
7: ค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการได้ใช้เขาเนี่ยมันทำให้เรามีศักยภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของเราอย่างแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับ
7: ค่ะทีนี้เราควรจะต้องมีสกิลแบบไหนในการที่จะใช้ AI ได้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราเพราะว่าหลายคนพอพูดถึง AI อาจารย์ไปต่อไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงเราควรจะมีสกิลอะไรยังไงบ้างเพื่อจะใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในยุคนี้ค่ะ
16: ครับก็ก่อนอื่นขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะต้องฟังก์ชันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะมีหลายฟังก์ชันมากๆแต่ว่าเราเอาฟังก์ชันหลักก่อนวันนี้อย่างที่ตั้งประเด็นไว้เนี่ยอยากจะคุยหนักไปที่เรื่องเกี่ยวกับการขายการตลาดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราแยกออกเช่นสมมติว่ากระบวนการตอนการออกแบบแผนของธุรกิจหรือกิจการ SME เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันนึงแต่วันนี้สมมติว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับมีสินค้ามีบริการอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าจะมองถึงการพัฒนาทักษะด้านการขายหรือการใช้ AI อ่ะครับก็มองโฟกัสไปเลยว่าเราจะใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรครับอย่างแรกแน่นอนเราต้องการสร้างรายได้สร้างยอดขายใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
16: เพราะนั้นถ้าเราฟังก์ชันได้ชัดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เห็นวิธีปฏิบัติครับ
7: คือมันต้องชัดเจนเนาะว่าเราจะใช้เขาอะทำอะไรใช่ไหมคะอาจารย์
16: ครับครับผมฮะ
7: แล้วพอเราใช้แบบนี้อาจารย์ในยุคนี้เนาะคนนั้นก็ใช้ AI คนนี้ก็ใช้ AI ถ้าเราไปดูในหน้าแบบสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะโอ้โห AI เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทำแบรนดิ้งอะไรต่างๆ AI เขามีผลเยอะเลยเราอย่างเวลาสมมติเราจะโฟกัสเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยAI เข้ามามีบทบาทในการอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์เขาเริ่มตั้งแต่ AI เริ่มช่วยเราได้ตั้งแต่ตรงไหนยังไงคะสมมติว่าเราเป้าหมายเราชัดเจนแล้วนะเขาช่วยเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะอาจารย
16: ์ใช่ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเอาเป็นว่าสมมตินะครับว่าตอนนี้เราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับให้เรามองก่อนว่าเราไม่ได้ขายในตัวสินค้าหรือบริการครับแต่เราขายคุณค่าดังนั้นเนี่ยการจะพูดถึงคุณค่าเนี่ยAI ก็จะมาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ได้ว่าตัว value proposition เนี่ยว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเราก็ดีหรือแม้ทั้งลูกค้าเราก็ดีเนี่ยมันจะแมทช์กันที่คุณค่าเรื่องไหนนะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างเรื่องอะไรเดี๋ยวครีมทาหน้าแล้วกันเราคงไม่บอกหรอกว่าครีมทาหน้าเนี่ยตอนทาแล้วมีความสุข แต่เราต้องบอกว่าคุณค่าของมันคือมันทำให้เราอ่ะมีความมั่นใจสมมติว่าถ้าคนที่ต้องออกไปทำงานไปพบปะลูกค้าครับเพราะนั้น AI ก็จะเข้ามาช่วยเราคิดในทางละเอียดแต่ว่านอกจากสิ่งที่เราจะขายเป็นฟังชั่นอลแล้วเนี่ยเราจะขายอีโมชั่นอลยังไงให้มันสามารถถูกอาร์เรนจ์ออกมานะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนกระบวนการว่าจากที่เราจะทำเป็นแมสมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะทำเพอร์ซันอลไลน์ได้นะครับเช่นสมมติว่าเราอาจจะบอกเลยว่าสมมติถ้าอาจารย์บอกเนี่ยอันนี้ครีมนี้ออกมาสำหรับเป็นกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งไปเลยอ่ะสมมติว่าเป็นกลุ่มแบบเป็นซีที่แบบกำลังจะต้องแบบไปสัมภาษณ์งานเพิ่งจบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเซกเมนต์ลงไปได้ครับผม
7: เหมือนเราใช้ AI อ่ะใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ในธุรกิจที่เราทำเรื่องที่เราจะทำแบบเขาเรียกว่าอย่างลึกก่อนแล้วเราจึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอ่ะไปให้ AI ช่วยลองซิลองเสิร์ชหาหรือลองวิเคราะห์ซิยังไงแล้วเราก็ต้องตรวจทานจากที่ AI แนะนำเราอีกรอบนึงถูกต้องไหมคะอาจารย์
16: ใช่ครับเรายังอาจจะต้องมีความเป็น the boss อยู่ครับเราก็ต้องกุมบังเหียนไว้ว่าเราอยากจะให้ทิศทางของธุรกิจลงไปทางไหนแต่ AI เป็นเหมือนแบบ personal assistant หรือว่าเป็น data driven เป็น analytics เป็นคนมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราประมาณนั้นครับผม
7: เพราะเมื่อก่อนนี้เนาะเวลาที่เขาพูดกันว่าเวลาทำธุรกิจโอ้โหยิ่งธุรกิจใหญ่ๆเนาะเรายิ่งต้องมีผู้ช่วยเยอะแล้วกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้โอ้ทำกันเป็นวันเป็นคืนแต่พอนาทีนี้เนาะอาจารย์คลิกเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะคะอึดใจเดียวเราได้รายงานเราได้รีพอร์ตที่แบบเราต้องการเยอะมากๆแล้วใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องเป็นข้อเตือนใจนิดหนึ่งกันครับว่าบางครั้งเนี่ยการที่ AI เขาเซ็นข้อมูลออกมาให้เราแล้วเราเห็นว่าอู้มันฟังแล้วดูดีนะมันเขียนออกมาสวยงามแต่ว่าต้องมีข้อให้ลึกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาษาในการใช้ของ AI ต้องบอกว่าเขาเชี่ยวชาญนะเพราะว่าเขาแบบพิจิกมาจากข้อมูลของ Large Language นะก็คือแบบฟังคำมาเป็นแบบนับไม่รู้กี่ล้านเพื่อประมวลผลมาให้เราแต่เราต้องมองให้ทะลุครับว่าบนความสวยงามของข้อความหรือข้อมูลนั้นนะในทางปฏิบัติแล้วมันสอดรับกับธุรกิจเราไหมนะครับ
7: มันสามารถทำได้จริงไหมถูกเราแบบไปถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าเออมันเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบการเองคุณก็ต้องมีองค์ความรู้หลักๆอยู่เนาะอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีนี้ถ้าในยุคนี้คนสู้กันด้วย AI แล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เราไม่สามารถที่จะแบบใช้ AI ได้เลยอ่ะเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในการแข่งขันณยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะ
16: จริงๆมันมีความสลับซับซ้อนในทางความคิดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับคุณปุ๊กถ้าพอแตะเรื่อง AI เนี่ยเราก็จะบอกว่ามันดีอย่างไรใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เราคิดง่ายๆว่าเหมือนเวลาเราทำงานครับเมื่อไหร่สมมตินะเรามีทีมงานเรามีลูกน้องเรามีผู้ช่วยอ่ะแล้วเราโยนโจทย์ไปอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่เคยตัวเราไม่เคยคิดหรือไม่เคยวางแนวเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเพราะวิธีทำงานในวิธีที่ไม่ดีสำหรับเราเองเพราะว่าอยากให้แบบว่าเริ่มสตาร์ทที่ไอเดียเราเองก่อนเราต้องเป็นคนเหมือนไพลอตแนวคิดไพลอตวิธีการกลยุทธ์ธุรกิจออกมาแล้วถึงให้ AI มาช่วยเติมเต็มครับผมฮะเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสมมติว่าอย่างนี้กันนะครับว่าเราสร้างโปรดักต์เราต้องตัวเนี้ยมันต้องแปลงโปรดักต์ให้เป็นคอนเทนต์ให้ได้เพราะคอนเทนต์มันจะช่วยสื่อสารเพราะคอนเทนต์มันทำให้เกิดเขาเรียกคอนเทนต์ทูคอนเวอร์เซชันทำให้เกิดการพูดคุยสนใจแล้วก็เปลี่ยนจากคอนเวอร์เซชันเนี่ยให้มันคอนเวอร์ชันมาเป็นยอดขายมาเป็นลูกค้าครับซึ่งกระบวนการเนี้ยมันมี AI เข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันเร็วง่ายสะดวกแต่จริงไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะครับเราต้องคิดสมมติว่าเหมือนกับเรานึกถึงเราอยู่ในบ้านตอนมีไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดทุกสิ่งแต่พอไฟดับเราจะทำยังไงต้องมีแผนของเราเองครับผม
7: ค่ะทีนี้วันนี้นะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะคะอาจารย์ที่ใช้ AI อย่างเดียวอย่างคนที่เป็นลูกค้าเนาะเวลาจะซื้ออะไรจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ใช้ AI นะช่วยวิเคราะห์สมมติเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องครีมเนาะเป็นคนผิวแบบนี้ควรใช้ครีมอะไรดีมันก็จะตึงโอ้โหออกมาเลยอันเนี้ยอาจารย์ตัวเราเองที่เป็นผู้ประกอบการน่ะเราไอ้การวิเคราะห์ของ AI อะไรเงี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไงต่อตัวธุรกิจของเราด้วยไหมคะอาจารย
16: ์คืออย่างแรกถ้ามองบวกก่อนมันทุกอย่างมันมีบวกและลบใช่ไหมถ้ามองบวกก็คือส ่งผลในด้านที่ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราพอมีเหมือนกับเนาๆทางให้เราเดินได
17: ้
16: แต่ส่วนที่เป็นข้อเสียหรือข้อด้อยเนี่ยก็คือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็หาข้อเท็จจริงขึ้นมาให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่ถูกเจเนเรตออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับอันต้องไป tracking ด้วยการบางทีอาจารย์ก็ใช้ search engine เหมือนเดิมนะแล้วก็เสิร์ชข้อมูลปกตินี่แหละบน search engine ทั้งหมดเพื่อเอามาเทียบเคียงกันก่อนยิ่งบางครั้งเนี่ยไปพูดถึงตัวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการพูดถึงสารสกัดหรือการพูดถึงอินเกเดียนต่างๆเนี่ยบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ 100% ครับบางทีมันไม่ให้ 100% ครับบางทีมันมั่วมาเลยก็มีจริงๆเราอาจจะต้องวิเคราะห์ดูให้ดีครับบางทีข้อมูลมันดูสวยงามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะยังสวนทางกันก็อาจจะใช้2ตัว3ตัวแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของเราความรู้ของเราเนี่ยเข้ามาเป็นตัววิเคราะห์ในการตัดสินใจครับผม
17: สมมติว่าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักกับ AI เลยเนาะอาจารย์เนาะเบื้องต้นเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้จักอะเพื่อที่เขาเรียกว่าทันเขาเนาะทันเขาคนอื่นเขาใช้เราน่าจะรู้จักบ้างเบื้องต้นมีอาจารย์มี AI ตัวไหนที่แบบอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ลองคลิกลองเล่นลองทำความรู้จักกับเขาบ้างไหมคะที่อาจารย์ใช้อยู่ก็ได้ค่ะ
16: จริงๆต้องเรียนว่าที่ใช้สะดวกและเป็นที่รู้จักแล้วข้อมูลค่อนข้างจะถือว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็คือเป็น Gemini กับ GPT นะครับ
17: ค่ะ
16: แต่ DeepSeek ก็มีหลายคนก็บอกว่าไม่ได้หนีกันนะทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของคนด้วยครับบางครั้งเราอาจจะไปดีเฟนต์มันแบบชัดๆเลยก็ไม่ใช่จะวิเคราะห์กันได้แบบเป๊ะกันทุกคนนะครับว่าตัวนี้ดีในด้านนี้ตัวนั้นดีในด้านนู้นนะครับบางทีมันก็เป็นความ bias ของคนแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยอาจารย์คิดว่าบางทีใช้ชุดคำสั่งเดียวกันนะครับถามมัน2ตัว3ตัวเลยครับแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เขาเจเนเรตออกมาให้เราเนี่ยมันแตกต่างกันในมุมไหนบ้างครับแล้วเอามาวิเคราะห์เพิ่ม
17: ค่ะ
16: แต่ว่าโดยแมสครับก็จะมี 2-3 ตัวบางคนก็บอกคลอสก็จะใช้แล้วมันตอบโจทย์ในเชิงของความมีศิลปะทางความคิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็นานาจิตตังนะนี่อาจารย์ขออนุญาตแบบไม่กล้าฟันธงแล้วกันครับผม
17: เนอะมันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี้ยเราในฐานะที่เราเป็นคนใช้เขาเราลองใช้เขาหลายๆตัวแล้วเอามาดูซิว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ยังไงตัวนั้นยังไงเนอะแล้วในท้ายที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกแหละเราก็ต้องเป็นบอสแหละเราก็ต้องเป็นคนที่ไปตัดสินใจเนาะว่าทำแบบไหนดีใช่ไหมคะ
16: ใช่คร
17: ับ
16: ผม
17: ครับแล้วก็วันนี้เนี้ยพอพูดถึงคนที่จะทำจะใช้ AI เนาะอาจารย์ถ้าจะให้อาจารย์พูดถึงหรือว่ามีคำแนะนำเนี่ยนะคะสำหรับคนที่จะใช้ AI ในยุคนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีกับการใช้ AI เนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากกันเป็นพิเศษไหมคะ
16: ก็วันนี้ที่เตรียมข้อมูลไว้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การขายให้กิจการเติบโตในยุค AI นะครับจริงก็พยายามคิดว่าจะมีสูตรให้จำง่ายๆยังไงก็มีคำออกมา5คำนะครับว่าคำว่ารู้คำว่าหาคำว่าคุยคำว่าปิดแล้วก็คำว่าโตท
17: ี
16: เนี้ยเอามาขยายรู้ก็คือรู้จักลูกค้า AI จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์ลูกค้าได้ดีขึ้นลูกค้าคือใครมีพฤติกรรมแบบไหนและเขาต้องการอะไรที่สองก็คือหาก็คือช่วยให้เราหาลูกค้าได้ใช้ AI มาช่วยเจเนเรตให้เป็นคอนเทนต์มาเป็นคอมมูนิเคชันแนวคิดทางการตลาดแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยหาลูกค้าใหม
17: ่
16: อันที่3ก็คือการคุยหรือการสื่อสารเนี่ยนะครับว่าจะสื่อสารยังไงที่แบบทำให้ตรงใจทำให้เกิด personal line ได้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือช่วยในการปิดการขายบางครั้งเนี่ยไอการวางสคริปต์หรือว่าคอนเวอร์ชันในการที่จะทำให้ปิดการขายได้เนี่ย AI เข้ามาช่วยได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโตหรือว่าขายซ้ำนะเพื่อว่าทำไงให้เราขายซ้ำให้เติบโตได้เพราะว่า CRM สำคัญนะครับบางครั้งลูกค้าที่เคยใช้บริการเราอยู่แล้วซื้อสินค้าเราอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าที่ส่งคุณค่าบางครั้งบางคนอาจจะติดกับดักความคิดว่าเปิดตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่แต่ลืมรักษาลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าถ้าในเมื่อผิดพันเราพัฒนามาอย่างดีแล้วเราก็ควรจะเมนเทนให้ได้ทำไงให้เกิดการสื่อซ้ำครับผมซึ่งไอ้ก็มาช่วยวางแนวคิดในเรื่องการทำ CRM ได
17: ้
16: การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลฐานลูกค้าเนี่ยสำคัญมากครับผม
17: มีคนถามนะอาจารย์ว่าธุรกิจต้องแบบใหญ่แค่ไหนถึงเรา จึงต้องเอา AI มาใช้ได้หรือว่าตั้งแต่แบบเล็กๆเป็นร้านย่อยๆอะไรก็ใช้ AI ได้แล้วค่ะอาจารย
16: ์อย่างที่เรียนเสมอเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ทุกคนสามารถใช้ AI ในการเป็นเครื่องมือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้เกิดการทำงานที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับone man company ได้เลยครับเป็นเจ้าของคนเดียวก็ใช้ได้นะครับดังนั้นข้อจำกัดมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแต่ยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งควรใช้และใช้ได้ง่ายด้วยครับเพราะว่ากระบวนการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือต้องมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะองค์กรใหญ่ๆแบบนี้อย่างต้องแบบทำยังไงดีถ้าทำให้คนทั้งองค์กรใช้เนี่ยมันก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมหาศาลนะ
17: เนาะเหมือนกับเขาเรียกว่าเราอ่ะสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีแขนมีขามีมือที่ไม่ต้องไปจ้างคนอ่ะง่ายๆเราแบบใช้ AI มาเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะอาจารย
16: ์ครับก็สมมติคิดเป็นคนเนี่ยเราเสีย100บาทต่อเดือนต่อคน
17: ค่ะแต่อันนี้คือ AI นี่แบบสะดวกมากแล้วก็ใช้กันไปทั่วโลกเนาะอาจารย์แม้ว่าในทั่วโลกตอนนี้จะเริ่มมีข่าวอุ้ย AI เข้ามาแฮกระบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราใช้เขาเพื่ออะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับก็อยู่ที่เราเองด้วยครับผม
17: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะ
16: ก็อาจจะขออย่างนี้ด้วยกันครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มีข้อมูลมีคอนเทนต์ที่อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับก็อาจจะขอฝากเป็นเหมือน TikTok แอคเคาท์แล้วกันครับ
17: เผื่อ
16: บาง
17: คนอาจจะ
16: อยากเข้าไปดูนะครับก็ใช้ชื่อว่า API Academy อ่ะครับ
17: นะคะอาจารย์แป๊บนึงนะปุ๊กจดนิดนึง API Academy ใช่ไหมคะ
16: ผมครับอ
17: ันนี้คือใน TikTok เนาะ
16: ใช่ครับในไอจีก็น่าจะใช้ที่เดียวกันครับ
17: ในนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอะไรยังไงบ้างคะสำหรับ API Academy
16: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ใช้ประสบการณ์ตรงบวกกับสิ่งที่พบเจอในพอดีต้องบอกอีกหมดไงทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับเวลาเราไปเจอเคสอะไรของลูกค้าที่เป็นไม่ใช่เป็น confidential เรื่องส่วนตัวแล้วก็มา
17: เล่าสู่กันฟัง
16: ให้ข้อมูลครับผมว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจเป็นแบบนี้แก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าไปเจอโอกาสใหม่ๆเนี่ยอย่างล่าสุดการทำเรื่องเวลเนสนะครับก็ทำมา 2-3 ปีนะครับก็เจอแบบคนในแวดวงเวลเนสแล้วทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีทรัพยากรที่ดีเยอะมากอะแต่ว่าสิ่งที่ขาดอาจจะขาดการเชื่อมโยงกันทำยังไงให้แบบเราสามารถมีเป็นเวลเนสมาร์เก็ตเพลสที่เหมือนวันนี้ถ้าเราแบบเข้าไปอีคอมเมิร์ซเราก็จะเจอว่าโอ้ของมันมีวาไรตี้สูงมากเลยตั้งแต่มีสรรพคุณจริงๆกับมีสรรพคุณเทียม
17: ๆ
16: ทำอะไรที่เราแบบจะ segmentation ได้ว่าเอาของดีจริงมาอยู่ด้วยกันเลยประมาณแบบนั้นครับผม
17: ดังนั้นเนี่ยใครคิดถึงอาจารย์อยากได้ข้อมูลดีๆเนาะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจารย์จะค่อยๆทยอยลงตลอดใช่ไหมคะในนี้เนาะ
16: ครับผมครับผม
17: API Academy นะคะ
16: เอา
17: ล่ะใหญ่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ
16: ย
17: ิน
16: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
17: ค่ะนี่คุณฟังแต่ปุ๊กว่านะยิ่งเราธุรกิจยิ่งเล็กเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกแหละเรายิ่งมีโอกาสดีมากในการเอา AI มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นใครนะอย่างล่าสุดปุ๊กไปเจอพี่ที่เขาเป็นแบบเหมือนแม่ค้าขายแบบขายขนมขายอะไรอยู่แบบเปิดแผงเลยอ่ะแล้วเขาก็มีสติ๊กเกอร์นะเราก็ถามเขาอุ๊ยพี่อันนี้แบบทำสติ๊กเกอร์โอ้ให้ลูกช่วยทำให้คือพี่เขาไม่ได้ทำเองนะแต่เด็กเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กยุ่งรุ่นใหม่อะไรรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถทำได้แล้วพวก AI เขาสามารถออกแบบให้เราได้เลยนะเราป้อนคำสั่งไปว่าเราอยากได้อะไรมันก็เลยทำให้ชาวบ้านอ่ะเข้าถึงแล้วสามารถทำอะไรที่มันดูดีมากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้มากขึ้นเนาะก็คุณฟังลองใช้ดูนะจะเป็น Gemini Chat GPT อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเราใช้ทำอะไรแต่ละอันเนาะเขาก็จะมีคุณสมบัติมีข้อดีหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็จะมีพรีเมียมไปหน่อยก็อ่ะมีเสียสตางค์บ้างแต่เขาก็จะมีบอกนะว่าถ้าคุณจ่ายเดือนเท่านี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการของ AI ต่างๆที่มันจะเอามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนการทำงานของเราบางคนไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าแค่แบบการให้บริการพื้นฐานที่เขามีอ่ะมันก็สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แล้วนะคะในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคุณผู้ฟังกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์เนี่ยเจอกับอาจารย์ในทุกๆ

0: ลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมากกับสมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3: อย่าลืมนะคะทุกวันจันทร์เนาะติดตามนะคะ SME เปลี่ยนเกมสู้กับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ได้นะคะก็ให้ความรู้กันไปเยอะแล้วก็วันนี้ฝากเอาไว้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับ API Academy นะคะ API Academy อาจารย์จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเนาะปุ๊กว่ามันเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับหลายๆท่านเลยวันนี้ไปดูในหุ้นกันหน่อยค่ะในช่วงท้ายคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราหรือเปล่าจ๊ะใครอยู่ทักทายได้เพิ่มเติมนะคะมีคุณสืบสกุลเข้ามาทักทายเพิ่มเติมนะในแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะคุณฟังฮึบๆนะคะเราทำงานให้มีความสุขแล้วเราจะได้มีพลังไปเที่ยวในช่วงของเสาร์และอาทิตย์กันต่อไปเนาะขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่มาทักทายกันไปจ้ะไปดูเรื่องของการลงทุนในวันจันทร์นี้กันดีกว่าเราเริ่มต้นนะคะที่ดาวโจนส์เนาะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวโจนส์เนี่ยลดต่ำลงค่ะปิดสัปดาห์ย่ำแย่มากๆเลยนะคะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นเพราะว่ายิวพันธบัตรขึ้นน้ำมันก็แพงเกินร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปเลยไปเลยอ่ะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดาวโจนส์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งรวมหุ้น30หุ้นใหญ่ลดลงถึง 95.40 จุดหรือว่า 0.18% ปิดที่ 51,682.64 จุดดัชนี S&P 500นะคะเพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 7,650.50 จุดขณะที่ Nasdaq นะคะบวก 0.39% ปิดที่ 26,522.55 จุดนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นค่ะกดดันตลาดหุ้นยิวพันธบัตรอายุ10ปีนะคะซึ่งต้นสัปดาห์เคยดีดขึ้นเหนือ 5% แต่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2007ก็กลับขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าวชั่วคราวหลังจากที่ปรับลงนะคะในพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนล่าสุดจะยืนขึ้นเกือบ6 basis pointที่ 5.006% ในขณะที่น้ำมันดิบนะคะคุณผู้ฟังน้ำมันดิบสหรัฐปิดสัปดาห์แบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะแต่ว่าก็ยังทรงตัวอยู่เหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะวันศุกร์เนี่ยฟิวเจอร์น้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะร่วง 1.58% ปิดที่ 100.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลฟิวเจอร์น้ำมันดิบเบรนท์นะคะซึ่งเป็นราคาอ้าง

0: ิงของตลาดโลกลดลง 0.91% ปิดที่ 103.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะและถ้าเราดูหุ้นกันบ้างนะคะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดตลาดมานะคะก็บวกนะคือตลาดสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้เปิดทำการเนาะจะเปิดทำการตอนช่วงมืดๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะได้รายงานของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้เนี่ยบวก 9.88 จุดนะคะแรงหนุนเนี่ยมาจากฟิตนะคะที่มีการอัปเกรดเอาลุกไทยนะคะโดยความเคลื่อนไหวหุ้นไทยเช้าวันนี้ค่ะปรับขึ้น 9.88 จุดหรือ 0.62% อยู่ที่ 1,594.03 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,817.44 ล้านบาทนะคะและทางด้านของคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะจากทิสโก้นะคะบอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะแกว่งไซด์เวย์นะคะโดยที่ตลาดรอติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีจีนในสัปดาห์นี้ประกอบกับยังต้องติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางด้วยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอิหร่านได้มีการออกมาเตือนประชาชนอีกแล้วว่าอาจจะมีการโจมตีจากสหรัฐในขณะที่ปัจจัยกดดันในตลาดวันนี้นะคะก็อาจจะมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค่ะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันนะคะมีการปรับตัวลงแรงทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานในวันนี้เนี่ยอาจจะกดดันต่อราคาหุ้นไทยได้แนวต้านนักวิเคราะห์ให้ไว้ที่ 1,600 จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 1,570 จุดนะคะนี่ก็คือเรื่องของตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้นะคะส่วนบิตคอยค่ะวันนี้1บิตคอยมูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 2,711,187.93นะคะแล้วก็ราคาทองคำค่ะวันนี้เนี่ยทางด้านของสมาคมค้าทองคำนะคะได้มีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาในภาคเช้าเนี่ยโอ้โหแดงมากกว่าเขียวนะคุณผู้ฟังประกาศออกมา5รอบแล้วนะคะแต่ว่าลงซะเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดเนี่ยราคาทองนะคะครั้งที่5ประกาศเมื่อตอน 10:30 นาทีโดยราคาโดยรวมเนี่ยยังติดลบอยู่250บาทนะคะทองคํา 96.5% ค่ะทองคําแท่งรับซื้อ 68,600 บาทขายออก 68,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 67,234 บาท 60สตางค์ขายออก 69,600 บาทนะคะแล้วก็ราคา Gold Spot นะคะอยู่ที่ 4,365 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะอ้างอิงนะคะดูจากค่าเงินบาทที่สมาคมค้าทองคำใช้ก็คือ 33.29 และเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันนะคะวันนี้จากธนาคารพาณิชย์นะคะตัวดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.53 เงินปอนด์อังกฤษ 45.19 นะคะแล้วก็ยูโร 38.64 เงินเยนต่อร้อยเยนค่ะ 21.87 ฮ่องกง4.30 นะคะมาเลเซีย 8.13 สิงคโปร์ 26.66 บรูไน 26.29 เงินหยวนไชน่า 5.06 นะคะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ค่ะ 0.0244 นะคะไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.21 นิวซีแลนด์ 19.51 สวิตเซอร์แลนด์ 40.92 นะคะแล้วก็ทางด้านเวียดนาม 1.34 นะคะยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.04 แล้วก็ปิดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย 8.84 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจเนาะในช่วงนี้โอ้โหพอใกล้ๆสิ้นปีนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ใจหายมากมีข้อมูลมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามี4โจทย์นะคะ4โจทย์ธุรกิจไทยสเกล AI ให้รอดในยุคนี้นะที่เป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลเนาะจะทำยังไงดีเขาบอกว่าคีย์สำคัญเลยนะ AI เนี่ยล้ำแค่ไหนระบบก็ต้องพร้อมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่จะขยาย แล้วก็ใช้งานจริงเนาะดูหน่อยนะคะก็บอกว่าการนำ OAI มาใช้ในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของโมเดลเพียงอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแต่ว่าความพร้อมนะคะโครงสร้างพื้นฐานการบริหารระบบนะการมองเห็นข้อมูลตลอดการทำงานกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อธุรกิจขยาย AI จากการทดลองไปสู่การใช้งานจริงโดยคุณชาญอริยกุลนะคะผู้อำนวยการระดับภูมิภาคฝ่ายลูกค้า Enterprise ของบริษัท Datadog นะคะบอกว่าในปี2569เนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะกำลังเติบโตสู่มูลค่ากว่า 5.6 ล้านล้านบาทตามข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในขณะที่การลงทุนแล้วก็ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จของ Digital Transformation ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เท่านั้นแต่รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการบริหารจัดการระบบที่มีความซับซ้อนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดย AI เนี่ยเขาบอกว่าล้ำแค่ไหนมันก็ต้องมีระบบรองรับเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนอย่างที่อาจารย์พิชาติได้กรุณาบอกว่าเราต้องดูละก่อนว่า AI อ่ะเราจะใช้เขาตรงไหนยังไงมันต้องแบบชัดเจนเนาะทีนี้ AI เนี่ยไม่สามารถชดเชยข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีพื้นฐานได้นะคะแม้จะเป็นโมเดลที่มีความสามารถสูงแต่ถ้าหากธุรกิจนั้นๆขาดรากฐานด้านการปฏิบัติการที่เหมาะสมก็อาจจะไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเสถียรเมื่อนำไปขยายการใช้งานจริงนะคะแล้วก็องค์กรจึงต้องมี visibility นะคะที่ครอบคลุมทั้งระบบ application data flow นะคะเพื่อให้ติดตามแล้วก็บริหารประสิทธิภาพควบคุมต้นทุนรวมถึงตรวจจับแล้วก็รับมือปัญหาได้ก่อนส่งผลกระทบต่อลูกค้าข้อมูลจากรายงานของ State of AI Engineering 2026ของ Datadog นะคะระบุว่า4ปัจจัยนะคะด้านการดำเนินงานที่องค์กรควรให้ความสำคัญเมื่อต้องการขยายการใช้ AI อันดับแรกเลยค่ะ Retency นะคะคือคุมความล่าช้าไม่ให้กระทบต่อลูกค้านะครับเมื่อปริมาณเพิ่มมากขึ้นการจัดการเส้นทางข้อมูลนะคะรูทติ้งต่างๆการประมวลผลจึงมีผลโดยตรงต่อความรวดเร็วของแอปพลิเคชันด้วยองค์กรจึงต้องสามารถระบุได้เลยนะคะว่าไอ้ความล่าช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนของระบบเพื่อปรับปรุงส่งผ่านประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2เลยคือการตรวจจับปัญหาก่อนจะไปกระทบกับลูกค้าเขาพบว่า1ใน20ของ AI request เนี่ยเกิดความล้มเหลวในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงขณะที่ระบบมีความซับซ้อนกระจายตัวมากขึ้นปัญหาเล็กๆในส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยมันสามารถขยายผลไปยังแอปพลิเคชันและ workflow ได้หลายส่วน3นะคะรองรับหลายโมเดลโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนโดยเขาบอกว่าการใช้งาน AI อย่างน้อย3โมเดลขึ้นไปเนี่ยมักทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอย่าง OpenAI Gemini แล้วก็Anthropic นะคะและการใช้หลายโมเดลเนี่ยช่วยทำให้องค์กรเลือก AI ให้เหมาะกับลักษณะงานแต่ละประเภทได้และในอีกด้านนึงก็เพิ่มความซับซ้อนในการให้บริหารจัดการเนาะในการบริหารจัดการอะไรต่างๆได้ 4. รับมือปริมาณใช้งานที่เปลี่ยนเร็วเนาะยุคของดิจิตอลว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยคุณฟังการเร่งนำ AI มาใช้งานหากไม่ควบคุมการดำเนินงานที่เพียงพอก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบอันนี้ต้องนึกไปถึงอันนี้ค่ะในออสเตรเลียเคยมีสถาบันการเงินเนาะนำเอา AI มาใช้แล้วปรากฏว่าเอาคนออกเลย์ออฟคนออกมาเลยคุณผู้ฟังแล้วในท้ายที่สุด AI ส่งผลกระทบนะคะมันชัดดาวตัวเองเนาะโอ้โหปั่นป่วนไปเลยค่ะดังนั้นการมี AI ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีคนนะคะแล้วก็การใช้ AI ก็ต้องมีหลายระบบที่มารองรับด้วยนะคะโครงสร้างพื้นฐานต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการใช้งานที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและจาก visibility สู่การรับมือกับปัญหาเชิงรุกที่มันอาจจะเกิดขึ้นรากฐานระบบนะคะเป็นโจทย์ที่คู่กับการขยาย AIคือใช้ AI ได้แต่ว่าเราก็ต้องวางรากฐานของเราเอาไว้ให้แข็งแกร่งนะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า4โจทย์ธุรกิจในยุคนี้ก็คือ latency detection multi model adaptability นะคะโดย 69% ขององค์กรที่ใช้ AI อย่างน้อย3โมเดลยิ่งหลายโมเดลยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการบริหารเนาะมันต้องวางแผนดีๆจะใช้อะไรใช้แล้วมันมีวิธีการจัดการรับมือการแก้ปัญหาได้ไหมและเกือบ 60% ของ AI ล้มเหลวจากการรับโหลดไม่ไหวโครงสร้างพื้นฐานต้องยืดหยุ่นแล้วก็สามารถรับนะคะกับเขาเรียกว่าตัวดีมานด์นะคะที่มันจะเพิ่มขึ้นการร้องขอที่เพิ่มขึ้นคือยิ่งเร็วคนก็ยิ่งเราก็ยิ่งสามารถรับบริการได้มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราจะตอบสนองกับไอ้คนที่มาร้องขอการบริการนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆจริงๆนะคะสำหรับคนที่จะทำ AI ในยุคนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมถ้าเราเป็นธุรกิจขายของชำอยู่ที่บ้านไม่ต้องแข่งอะไรกับใครอันนี้ก็ได้แหละแต่ถ้าเราต้องแข่งกับคนอื่นเนาะ AI ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะคะมันสามารถนำมาช่วยเราแบบเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราไม่ต้องไปจ้างเขาทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างออกแบบโลโก้สติ๊กเกอร์หรืออะไรที่เราจะแปะฉลากสินค้าของเราเนี่ยเราก็ใช้ AI ทำเองได้เนาะแล้วก็บางทีก็สามารถพิมพ์เองก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งดีมีทั้งโทษแต่ถามว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้ไหมก็ต้องอยู่ที่ธุรกิจเราทำอะไรนะประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
12: เที่ยง วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย
14: อาหารแมวคานิวา

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่11กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศาสิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: ครับผมพี่หมวยหัวเราะอะไร
2: หัวเราะว่าคิดถึงคุณนุชนะคะที่ไปอยู่ในเฟรมถ่ายภาพของพี่นุ่มแล้วเฟรมแถลงข่าวด้วย
1: เห็นพี่หมวยอ่านข่าวกับพี่ยุทธใช่ไหมอ่
2: านข่าวกับพี่ยุทธเมื่อวานนี้
1: อันเดี๋ยวมาว่ากัน
2: ค่ะ
1: นี่มีข่าวนี้ใช่ไหม
2: มีค่ะอยากฟังจากเจ้าตัว
1: อยากฟังใช่ไหม
2: ค่ะ
1: รอฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: รู้ตอนไหน
1: ได้
2: พี่ยุทธก็ถามหมวยว่าคุณหนุ่มรู้ตอนไหน
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องที่งงอยู่เหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
1: นะฮะแต่จริงๆแล้ว

0: เป็นเรื่องที่งงอยู่เหมือนกันเนา
1: ะ
0: นะฮะแต่จริงๆแล้วก็เป็นของไทยนะจัดหนักเลยครับคุณผู้ชมครับคือไปถล่มกันเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูนะฮะนี่ฮะ
2: Please welcome National Costume Competition
3: Tell of Spy
4: มีประวัติศาสตร์ศิลปะตมเนียมตมลวกประเพณีชาติរបស់ខ្មែរយើងឈុតរដំប្រុងបរិរៈទេវវតាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
5: តាមលំអានទំខ្មែរពីបុរាណមកកិច្ចព្រះថោងតោងស្បៃនាងនេះក្នុងពិធីវិវាហមង្គលខ្មែរបានរំលេចនៅស្បៃដែលជាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ជាតិយើងប្រកបដោយចរិយាសម្បត្តិ
0: នេះก็เป็นภาพนะครับจากเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าผู้เข้าประกวดแล้วก็พิธีกรเนี่ยเค้าสวมใส่ชุดเป็นเหมือนกับห่มสบายนะฮะที่ทําเรียนแบบคล้ายกับชุดไทยโดยบรรดาอินฟูฝั่งเขมรเนี่ยก็มีการแชร์คลิปนี้กันอย่างภาคภูมิใจเต็มที่เต็มเปี่ยมล้นด้วยหัวใจของเขาและที่หนักไปกว่านั้นครับก็คือบนเวทีมีการปล่อย VTR เป็นภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5ครับเพื่อเอามาเคลมครับว่าเป็นภาพของชาวเขมรในอดีตโดยในภาพ VTR ครับจะเป็นภาพคนไทยเนี่ยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนงดงามนะครับมีหลักฐานเคยเผยแพร่ในฝั่งไทยมาก่อนด้วยลองดูช่วงนี้นี่คุณผู้ชมลองดูนะเอาภาพมา
2: Costume competition
3: Tell of Spy
4: พรวัปปะโทต่อมิ้นตำไลไทลาได้บังหานอัมปีประณัตพิษในรัชนาบทสำลีบังเปียกขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียววิจัตกรรมในกาแต่งกายขมายประกอบด้วยตำไลเชียประวัติศาสตร์ดอมหาศาล
5: สมัยรุมเซ็งเซ็งเตียดโดยตรบานปราบพระภูมิโกง
0: นี่คุณผู้ชม
5: ปุตสำลอย
0: หรือนี่ภาพนี้
5: เติมตามกาลเทศะหนึ่งตามอัจฉริยะ
0: คือ
5: ปีสมัย
0: ผู้ชมครับหลังภาพการประกวดบนเวทีของเขมรถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะปรากฏทัวร์ไทยครับเข้าไปวิจารณ์จับโป๊ะกันถล่มทลายครับหลายคนนี่ก็ไปขุดข้อมูลของทางกรมศิลปากรนะครับที่เคยโพสต์เอาไว้มาเปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆเลยว่านี่มันของกู
1: ค่ะ
0: นี่ฮะผู้ชมครับยังภาพนี้เนี่ยนะครับทางกรมศิลป์เคยโพสต์เปิดเผยที่มาว่าเป็นภาพของหญิงผมผ้าสบายนุ่งโจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพจากฟิล์มกระจกที่มาจากหนังสือฟิล์มกระจกนะฮะจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3นี่ฮะคุณผู้ชมครับซึ่งหลายคอมเมนต์ครับก็เข้าไปตั้งคำถามว่าในยุคนั้นเนี่ยเอาถามจริงๆนะเขมรมีกล้องถ่ายภาพฟิล์มกระจกแล้วหรือเปล่าทำไมถึงกล้าเคลมละจ๊ะว่างั้นนะผู้ชมครับขณะที่ทางเพจของทางกองทัพเองก็มีการนำข้อมูลของกรมศิลป์มาตอบโต้ใช่ไหมพี่หมวย
1: ใช่ค่ะก็ทำเป็น3ภาษาเลยค่ะประกาศให้โลกรู้ซึ่งจริงแล้วโลกก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่านี่คือภาพของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5ค่ะการเคลมชุดไทยของกัมพูชายังมีดราม่าค่ะมีอินฟลูเขมรโพสต์เป็นคลิปการประกวดแล้วประกอบเพลงภาษาเขมรค่ะแต่เดี๋ยวลองฟังดนตรีดีๆลองดูคลิปนี้ค่ะ

0: นี่แหละครับผู้ชมครับเพลงนี้คุ้นๆไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่าก
1: ุหลาบเวียงพิงค่ะแต่งโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นักร้องไทยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษากัมพูชาคนไทยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ของชาวไทยหน่อยที่เข้าไปถล่มอย่างคอมเมนต์นี้ขอบคุณชาวกัมพูชาที่ช่วยเผยแพร่ชุดไทยและวัฒนธรรมไทยขอบคุณที่สนับสนุนประเทศไทยช่วยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น
0: นี่เราไปตอบไว้อย่างดีเลยนะ
1: โอ้ตอบ
0: ขอบคุณนะไปขอบคุณนะ
1: ค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปเลยค่ะว่านี่คือเพลงกุหลาบ

0: เวียงพิงนักร้องก็คนไทยคุณวงจันทร์ไพโรจน์เปลี่ยนเนื้อร้องเป็นภาษากัมพูชามีอีกค่ะไม่เขินเด้อค่ะมาใส่ชุดไทยไหว้ทั้งที่ชีวิตจริงไม่ได้ไหว้อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผ้าถุงหนีน้ำค่ะ
1: โอ้โหนี
0: ่แกจะเลิกแต่งงานได
1: ้
0: หรือยังไหนบอกชุดแต่งงานไงก่อนหน้านี้บอกว่านี่คือชุดแต่งงานของกัมพูชา
1: หนักหนาสาหัส
0: ค่ะมีอีกค่ะคอมเมนต์เยอะเลยนะคะค่ะนี
1: ่เยอะ
0: มียังอายบ้างไหมผ้าแข็งมากไฟเทคอยากเป็นไทยใจจะขาดก๊อปทุกอย่างเพลงก็ของใครคุ้นๆนะกุหลาบเวียงพิงเดินเหมือนหัดเดินชุดไทยสวยฉ่ำมาก
1: นี่ครับผู้ชมครับ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเช้าที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบีดาไทยเศษเรียกประชุมด่วนแล้วก็แถลงข่าวเลยค่ะโดยคุณซาบีดาได้แถลงชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการกระทำดังกล่าวผู้จัดการประกวดไม่อาจบอกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าจงใจกล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่านี่คือการแต่งกายของกัมพูชาแล้วในฐานะที่คุณซาบีดากำกับดูแลกรมศิลปากรแล้วหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ขอเรียกร้องให้เวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนเพราะว่าภาพที่ใช้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรในช่วงปีพุทธศักราช2449ในสมัยรัชกาลที่5ที่บันทึกอยู่ในหอสมุดวชิรยานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกด้วยทางยูเนสโกรองรับรองนะคะตั้งแต่ปี2017แล้วถ้าดูภาพต้นฉบับก็มีตราของกรมศิลปากรประทับเป็นตราลายน้ำอยู่ด้วยแต่ว่ากองประกวดเอาไปใช้โดยที่ครอปเอาลายน้ำของเราออกไป
1: วาย
0: ค่ะเขาทำได
1: ้วายอะไรอะ
0: เขาครอปไป
1: วาย
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งหนังสือเตือนไปส่งหนังสือประท้วงไปที่กองประกวดให้แก้ไขแล้วถ้าไม่ดำเนินการใดๆเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะรัฐมนตรีซาบีดายืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีในฐานะคนไทยตนเองรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทยไม่น้อยไปกว่าคนไทยทุกคนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตัวท่านเองเดี๋ยวดำเนินการจริงจังเด็ดขาดไม่ปล่อยผ่านแน่นอน
2: การที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยแต่สิ่งสำคัญนะคะสิ่งที่เราจะทำเราก็จะทำอย่างจริงจังเด็ดขาดขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่าน
1: วายครอปลายน้ำทิ้งอ่ะ
0: ครอปออกไป
1: วายอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: อะไรอ่ะครอปลายน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ตายแล้วดูดิคุณผู้ชมต้องถ่ายภาพนะเนี่ยเห็นไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหยังไงเนี่ยพี่หมวย
0: ก็
1: ขนาดนี้แล้วนะ
0: ก็ปิดเบือนนะคะเคลมแอบอ้าง
1: เดี๋ยวมารีจะออกมาพูดอีกไหมเนี่ย
0: ว่า
1: ว่าอันนี้
0: เขาจะแก้ตัวยังไงอ่ะ
1: เออต้องบอกของเขาอีกอ่ะทำไมก็ถึงกล้าเนอะ
0: มากมากค่ะ
1: มันมีหลักฐานมันมีจดหมายเหตุมันมีอะไรต่างๆมาภาพถ่ายมันมีแบบเยอะแยะมากมายที่ของไทย
0: เรามีหลักฐาน
1: หลักฐานเชิงประจักษ์
0: ของกรมศิลปากรมีในหอจดหมายเหตุ ค่ะ
1: เนี่ยนะ
0: ถ่ายด้วยฟิล์มกระจก
1: โอเคคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรณีของสมีโชตนะฮะล่าสุดนี่ทำผิดแล้วครับทางตำรวจเองเนี่ยเขาเรียกคุณป๋องสุพรรณครับไปสอบเลยฮะคุณผู้ชมครับไปสอบปากคำนะครับหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิหวันโชตนะฮะที่สมีโชตเนี่ยนะเป็นเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสพุทธสวรรค์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็โดนจับจากเรื่องนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับลองดูครับคือผ่านไป10กว่าวันแล้วนะครับหลังจากตำรวจกองปราบเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการบุกจับสมีโชตครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในข้อหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ไปเจอคลิปนะครับที่เสพเมถุนกับศรีกาอยู่ในห้องครัวหน้ากุฏิเจ้าอาวาสในครั้งนั้นครับตำรวจเองเนี่ยยึดทรัพย์ของสมีโชตนะครับเป็นเงินในบัญชีกว่า290ล้านบาทมีเงินสดที่ซุกซ่อนอยู่นะฮะอีก138ล้านบาทมีทองคำแท่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมพันกว่าบาทคิดเป็นเงินนะฮะโอ้โหเขาบอกว่ารวมๆแล้วนะฮะ498ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับส่วนทรัพย์สินนะของทางคุณปุญญวีหรือว่าศรีกาเอครับตำรวจเองก็ยึดทรัพย์สินในบ้านพักย่านปทุมธานีเป็นเงินสดกว่า3ล้าน8แสนบาททองคำหนัก90บาทคิดเป็นเงินรวมกว่า6ล้านบาทนะฮะแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสลากออมสินอีก4ใบรวมๆทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับรวมทั้งทองรวมทั้งเงินเนี่ย215ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล่าสุดครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณท่านเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามนะฮะท่านเปิดเผยอย่างนี้ฮะบอกว่าตอนนี้นี่พนักงานสอบสวนครับได้มีการสอบปากคำคณะกรรมการของทางมูลนิธิหวันโชตไปแล้ว5ปากทุกคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็ออกหมายเรียกในเสมอคิ้วงิ้วงามนะฮะก็คือคุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นเซียนพระชื่อดังให้เข้ามาสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธิเหมือนกันนะครับเพื่อจะมีการสอบถามครับว่าเงินที่เข้าวัดและมูลนิธิเนี่ยถูกโอนถ่ายไปที่ไหนบ้างเอาละเนี่ยนะฮะ
0: สำหรับป๋องสุพรรณค่ะมีความใกล้ชิดกับสมีโชตตั้งแต่ตอนที่สร้างเหรียญเหนือดวงก่อนจะถูกสมีโชตขอให้เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเบื้องต้นก็มีรายงานว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินของสมีโชตยังไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณตอนนี้ทางปปง.อยู่ระหว่างการคัดกรองเส้นเงินว่าจะเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างค่ะ
1: นี่นะนี่คือพี่ป๋องสุพรรณก็ตำรวจเรียกก็ต้องไปชี้แจง
0: ใช่ค่ะในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการของมูลนิธิ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้าไปดูอีกเรื่องนี้ชลบุรีครับก็ค้นบ้านชาวจีนขับรถชนน้องลูกครึ่งวัย16นี่นะอันนี้ที่พี่หมวยทำป่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวันพฤหัส
1: ที่มาที่ไปยังไงนะพี่หมวย
0: ค่ะเป็นน้องชื่อทอมมี่อายุ16ปีค่ะน้องเป็นเด็กเรียนดีเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเล่นกีฬาเก่งหลายอย่างค่ะมีความสามารถน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงจะไปที่บ้านเพื่อนห่างจากบ้านน้องประมาณ5นาทีเพราะว่านัดกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะไปทำใบขับขี่ขี่มาทางตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็กระบะของชายชาวจีนถอยมาแล้วก็ชนน้องคือเป็นจังหวะถอยมาชนเลยหลังจากนั้นน้องนอนอยู่ที่พื้นชายชาวจีนลงมาจากรถแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูน้องเลยนะคะพยายามจะโทรศัพท์ตลอดแล้วเขามีการเอาโทรศัพท์ไปให้คนแถวนั้นดูด้วยค่ะแปลใช้ Google แปลภาษาแปลออกมาเป็นบอกว่าคือจะเอาเงินเท่าไหร่บอกว่าไม่ต้องเห็นเหตุการณ์นี้นะ
1: อุ๊ยตาย
0: ใช่ไปบอกทางคนที่นั่งอยู่แถวนั้นเพราะว่าตรงข้ามคือร้านอาหาร
1: แสดงมีพยานด้วย
0: ใช่พยานเอาเรื่องนี้มาบอกกับทางแม่ของน้องทางพ่อของน้อง
1: คืออันนี้คือวันที่ผมไปขึ้นศาล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือวันพฤหัส
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่หมวยทำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: า
0: แล้วหลังจากนั้นเขาก็อาศัยจังหวะชุลมุนเขาเดินเข้าบ้านของเขาหมู่บ้านเขาห่างจากที่ร้านอาหารประมาณแค่แป๊บเดียวอะค่ะ30เมตรแล้วไม่เคยมาดูแลมาเยียวยาทางครอบครัวของน้องทอมมี่เลยน้องอยู่ ICU 7วันแล้วน้องเสียชีวิตคดีผ่านมา7เดือนตำรวจออกหมายจับแล้วแต่ว่าจับไม่ได้ทั้งที่ทางแม่เด็กบอกว่ามีคนมาให้ข้อมูลว่ายังเห็นเขาให้อาหารสุนัขอยู่หน้าบ้านจนสุดท้ายค่ะหลังจากที่มาออกโหนกระแสมีการประสานไปที่กองปราบกองปราบนัดตำรวจของสภ.หนองปรือนัดเข้าไปค้นที่บ้านของหมู่บ้านดูเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะเจอแต่ปรากฏว่าไม่เจอตอนที่นัดกันทางกองปราบก็นัดตีห้าแต่ว่ากว่าสภ.หนองปรือจะมาก็คือหกโมงครึ่งผู้เสียหายก็มารอแล้วก็เข้าไปค้น
1: กองปราบมาตีห้าหนองปือมาหกโมงครึ่ง
0: กองปราบนัดหมาย 5:00 ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าน้องปืนมา 6:30
0: 6:30
1: เจ้าหน้าที่ตื่นเหรออ
0: ืมก็แม่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจากสภ.หนองตือค่ะมาที่บ้านเป้าหมายใช้เวลาแค่10นาทีแต่พอเข้าไปก็คือไม่เจอชายชาวจีน1คนเจอผู้หญิงไทย1คนให้ข้อมูลว่าในหวังเซียนคนที่เป็นคนถอยกระบะมาชนน้องไม่อยู่ที่นี่ตัวเขาเพิ่งเข้าไปอยู่ใหม่แล้วได้อยู่ฟรีไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรเลยให้ดูแลโรงน้ำตาลนี่เป็นช่วงจังหวะที่แม่เข้าไปที่บ้านลองดูบรรยากาศในการตรวจค้นวันนั้นก็ได้ค่ะ
3: Where is Guy? He killed my son, you know? My son dead already. All right?
4: พี่คะนอนหนูขอเนี่ยค่ะคือว่าหนูเนี่ยเราอยู่กัน3คนมาปีหนึ่งแล้วค่ะ
3: No, you
4: ไม่มีใ
3: คร Is I find himYou're gonna go to jail because you are liar. You're gonna see him walk number 28 this last month, okay? Okay?
5: Last month?
3: Yeah! Huh? I saw him
5: where?
3: Yeah!
5: I don't know. I just don't know.
3: But I know I'm not gonna find him because he know already, you know. He know. I want to be the one who is in this house. We saw it two times.เอาคอนแทคมาโชว์อีกยูนอกลายนะแค่ที่โชว์เปเปอร์เป็นฝรั่งหรือว่าลาวหรือว่าคือจีนอะไรต้องมีสิคุณแรงแล้วคุณไม่มีเอกสารแปลว่าอะไร
5: อธิบายหน่อยครับ
3: คุณไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันจะพูดเองโอเคไหมคุณหนักออกไปนู่นข้างนอกนู่น
4: คือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาให้เราอยู่ฟรีค่ะ
3: โอ้ไม่ก็
4: เขาให้เราอยู่ฟรีเพราะว่าเราอะเป็นคนดูแลโรงน้ำตาลให้เขาตอนนี้ก็คือโรงงานเขาถูก
3: แต่ไม่ได้ถามว่าคุณทำงานอะไรคุณได้ค่ะได้
6: ล
3: ูกฉันตาย7เดือน
6: พาไปที่ห้องแก
1: อันนี้คือตอนที่เธอเองเนี่ยไปทวงถามนะครับว่าทางฝั่งของคนชนเนี่ย อยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของบ้านนี้นี
0: ่ค่ะ
1: แล้วคนเหล่านี้ก็บอกว่าเขาให้ฉันอยู่ฟรีให้ดูโรงน้ำตาลให้
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับแล้ววันนั้นได้มีการโฟนอินทางท่านผู้การธนบุรีใช
0: ่ไหมใช่ค่ะท่านผู้การบอกว่าก็จะเร่งดำเนินการให้มีการประสานเพื่อจะออกหมายแดงด้วยทีนี้วันนั้นหมูก็ถามท่านเหมือนกันว่าท่านคิดว่าตอนนี้ค่ะทางชายชาวจีนในหวังเซียนยังอยู่ในเมืองไทยไหมหรือว่าหลบหนีออกไปแล้วท่านไม่ตอบนะคะท่านบอกว่าเอาเป็นว่าเราทำงานตามพยานหลักฐานแล้วก็ขอเวลาในการทำงานเราจะทำงานอย่างดีที่สุดก็ไม่ได้บอกว่ายังอยู่เมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าถ้ายังอยู่เมืองไทยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการติดตามจับกลุ่มตัวแต่นี่ก็คือล่าสุดที่มีการลงพื้นที่ไปคนที่บ้าน
1: ครับอ้าวแล้วความคืบหน้าเรายังตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหม
0: ก็ยังไม่มีล่าสุดก็คือตำรวจได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านค่ะยังไม่เจอตัวเลยค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วย
1: จริงๆต้อง
0: ถึงธุรกิจ
1: ต้องประสานไปที่ทางตม.ตามอะไรเงี้ยนะ
0: ท่านบอกว่าประสาน
1: ว่าออกไปหรือยังหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือจะได้รู้ทิศทางว่าจะเอายังไง
0: ค่ะ
1: เพราะบ้านเนี่ยยังอยู่มีโรงงานน้ำตาล
0: มีโรงงานน้ำตาล
1: มีโรงงานน้ำตาลมีธุรกิจด้วย
0: ค่ะ
1: หนำซ้ำคุณผู้ชมคิดดูสิลงจากรถมาหลังจากชนเด็กเสร็จปุ๊บไปบอกคนแถวนั้นที่เขานั่งอยู่เป็นคนไทยบอกจะเอาเงินเท่าไหร่แต่ขอไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะบอกห้ามบอกว่าเห็นว่าเราขับรถชนเนี่ยตอนเนี้ยสุดจริง
0: ๆแล้วก็
1: แต่มีโรงงานอยู่นี่มันก็น่าจะฝังอยู่ที่นี่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่ได้ช่วยดูน้องเลยอะค่ะคนที่แจ้งกู้ภัยก็จะเป็นพลเมืองดีแถวนั้นที่ช่วยแจ้งกู้ภัยให้เอาตัวน้องไปส่งโรงพยาบาล
1: อ้าวก็ฝากหนองปลือด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับอ้าวมีเสียงแม่ใช่ไหม
0: ค่ะค่ะลองฟังเสียงคุณแม่ดูนะคะ
1: ดูฟังเสียงแม่สิ
0: ค่ะแม่บอกว่าแม่เคยเดินทางไปแจ้งความไปขอความช่วยเหลือจากสภ.หนองปลือแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามตัวในหวังมาดำเนินคดีได้แม่บอกว่าถ้าวันนั้นตำรวจมากับหนูก็จับในหวังได้แล้วคือวันนั้นนะคะในมุมของแม่ในมุมของคนที่อยู่แถวนั้นบอกเลยว่าไม่ได้มีตำรวจลงมาในพื้นที่ณจุดเกิดเหตุไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยคือถ้าตำรวจมาก็อย่างน้อยน่าจะจับหวังได้ขณะที่ตำรวจ ก็ส่งข้อความเป็นทางไลน์มาหาทางทีมข่าวของเราอะค่ะบอกว่าตำรวจลงพื้นที่ไปส่งภาพมาให้แต่วันนั้นที่ในโหนกระแสไม่ได้มีการพูดคุยนะคะลองฟังเสียงคุณแม่ดูค่ะ
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปที
8: ่
7: ห
8: ้
7: อง
8: พ่อจะมาไล่กล้องให้หนูเขาก็มาไม่ไล่กล้องให้หนูหนูนั่งรออยู่ที่ร้าน3ชั่วโมงถ้ามาจะหนูวันนั้นจับได้แล้วทำไมไม่มาบอกคนระดับนั้นจะไม่ยืนให้อาหารเข้าเห็นกับตาเขาเห็นกับตาอยู่น้องอยู่น้องใจไม่เมียน
7: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
8: พี่คอมอยู่น้อยนี่เรากำลังสอนแบบอยู่นั่งแต่นั้น
7: อ่ะหนูพามามานี่เลยห้องไหนมานี่มาเลย
8: อีกนะก่อนทูเดย์ฟอร์วันฟอร์วันยูก่อนทูเดย์ฟอร์วันไอ้อาร์ตยูแค่ตัวอันซันหนูถามเขาเรื่องฟอร์มันนี่ไม่ทำอะไรไม่บอกเขาคนนี้แหละค่ะที่พูดถ่ายรูปไปเลยเขาบอกว่าคนระดับไอ้หวังเนี่ยเหรอจะมายืนให้อาหารหมา
9: เขาพูดแบบนั้น
8: Yeah this next guy who say and he the firstGo inside Chinese house เขาจับได้แล้ว
1: คุณผู้ชมฟังพี่หมวยพูดเมื่อกี้ที่พี่แอ้งเขาพูดว่าตำรวจคนนี้ที่มาเนี่ยวันนี้เป็นคนพูดเลยว่า
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็มีพลเมืองดีไปบอกแม่ว่าเห็นหวังอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็ให้อาหารหมาอยู่แม่ก็พอได้ข้อมูลนี้แม่ก็รีบไปที่สภ.หนองปลือไปบอกตำรวจว่าเนี่ยเขาเห็นหวังนะมีคนบอกว่าหวังยังอยู่ที่นี่ช่วยไปจับให้หน่อย
1: ตำรวจไม่มา
0: ตำรวจไม่มาบอกว่าคนระดับนี้เขาไม่มายืนให้อาหารหมาหรอก
1: ระดับไหนอะหวังต้าเซียนเนี่ยเหรอ
0: แล้วก็ไม่ไปดูที่บ้านก็เลยทำให้ยังไม่ได้ตัวในหวัง
1: หวังต้าเซียนก็เป็นเทพเจ้าอันนี้ไม่ใช่นี่หวังนึง
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้มันหวังหนีแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เออจริงๆตำรวจเราก็น่าจะฟังเขานิดนึงแล้วนี่น่าจะเป็นจากหนองปลือมานะเนี่ย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมจากหนองปลือใช่ไหมเนี่ยตำรวจหนองปลือนะอันเนี้ยกองปราบนัดตีห้าครึ่งหนองปลือมาหกโมง
0: หก
1: โมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: กองปราบนัดตีห้าหนองปลือมาหกโมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: เลยไปชั่วโมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้จะทำยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
11: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
13: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBaxศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0555048000
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: มองหาอุป กรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
17: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุ

0: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: มีคนส่งเข้ามาเต็มเลยบอกอยากรู้เรื่องราวของพี่หนุ่มวันนั้นแล้ว ใจเย็นๆเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็วันนี้ในโหนกระแสจะทำเรื่องนี้ด้วย
2: เหล่าทนายมาหมดเลยนะคะ
1: เหล่าทนายที่วันนั้นไปเนี่ยมาหมดเลยเพื่อจะมายืนยันข้อเท็จจริงเพราะทางคุณนุชเองเนี่ยเขาไปพูดกับบุคคลหนึ่งบอกว่าทนายทุกคนรู้จักเขาหมดแล้วก็มีเบอร์คุณนุชมีเบอร์ทุกคนด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะว่างั้นเดี๋ยวให้ทนายทุกคนเขายืนยันหน่อย
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็วันนี้มันก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้เสียหายของคุณนุชเนี่ยมาออกรายการประมาณสัก 3-4 เคสในหนกระแสเดี๋ยวนี้ลองดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจับเชื่อมโยงกันดูเองว่ามันก็มีอะไรที่มันแบบแปลกๆอ่ะแต่เดี๋ยวเบรก3เดี๋ยวค่อยว่าเอานี้ก่อน
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็พีคคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของทางบิ๊กแจ๊สนะครับนายกอบจ.ปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยนะครับหลังเพจดังแฉผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีพฤติกรรมเฉานะฮะชวนลูกน้องเนี่ยเล่นไพ่ในห้องตรวจครับคุณผู้ชมครับหนักเข้าไปอีก
2: ค่ะ
1: โอ้โหอ่ะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี
2: ่นี่ค่ะสับไพ่ค่ะ
1: สับนี่อันนี้เขาดูดวงหรือเปล่า
2: อ๋อ
1: ไม่ใช่นะ
2: แต่มันมีเงินอยู่พี่หนุ่ม
1: อ๋อแล้วดูสิเขาเล่นไพ่อะไรเนี่ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะอย่างนี้มันน่าจะเป็นป๊อกเด้งหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: มีเงินวางอยู่ข้างหน้าเนี่ย
2: มีเงินวางอยู
1: ่แต่ผมก็เล่นไม่เป็นนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเคยเห็น
2: ค่ะ
1: ไม่จะแจกเนี่ยสับนานเหลือเกินอ๋อเขาทำมาแค่นี้
2: คลิปนี้
1: เพราะว่าเดี๋ยวทำแล้วเห็นตอนแจกด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเขาว่างั้น
2: ค่ะ
1: เขาเลยทีมงานก็เลยบอกเอาแค่นี้ก่อนบอกเดี๋ยวกลายเป็นว่าเสนอเรื่องของเว็บพนันเสนอการเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กสทช.ก็ควบคุมอยู
2: ่
1: แล้วเปิดไปมากกว่านี้ไม่ได
2: ้แต่คล่องแคล่วนะคะ
1: คล่องแคล่วนี่เกาจิ้งเกาจิ้งโคตรคนตัดเซียน
2: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยก็นำคลิปนี้ค่ะเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านหนึ่งกำลังสับไพ่แล้วก็มีเงินวางอยู่ที่โต๊ะในโพสต์ระบุบอกว่าผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งบางขันคลองหลวงปทุมธานีท่านนี้งานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดทางเพจยังบอกด้วยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เข้าข่ายทำผิดกฎหมายแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงคือผอ.ท่านนี้จะมีความผิดใน3ประเด็นก็คือตั้งวงเล่นพนันในสถานที่ปฏิบัติงานพบเจ้าหน้าที่ร่วมกันตั้งวงเล่นไพ่ภายในห้องปฏิบัติงานระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็น แล้วก็วางเงินสดไว้บนโต๊ะชัดเจนเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
1: ยังมีการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาไว้ที่ในห้อง ER หรือห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดด้วยตรวจไปพบเนี่ยนะฮะเป็นขนแมวครับเป็นเขาบอกขนแมวนะฮะเขาบอกมันไปค้างอยู่ในกระปุกสำลีคุณผู้ชมครับแล้วมีคราบสิ่งขับถ่ายบนพื้นห้องปฏิบัติงานด้วยคือทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ปนเปื้อนซ้ำยังเปิดเครื่องปรับอากาศของทางราชการตลอดเวลาเพราะมันร้อนนี
2: ่
1: มีการเบิกค่าตอบแทนหรือเวรทิปเป็นประจำทุกเดือนแต่กลับไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จริงตามตารางเวรที่ได้มีการรับมอบหมายไปเข้าข่ายทุจริตเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157หลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อขอสัมภาษณ์ผอ.โรงพยาบาลท่านนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้เลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวไม่พบกับท่านผอ.แล้วนะครับคือสอบถามทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ผอ.ไม่อยู่เดินทางไปอบจ.ปทุมธานีเพื่อเข้าชี้แจงเรื่องราวที่ถูกร้องเรียนกับต้นสังกัดนั่นแหละส่วนประเด็นที่ตกเป็นข่าวนั้นตนเองเนี่ยรู้แต่เพียงว่าเกิดจากการถูกกลั่นแกล้งเท่านั้นเองโดยก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของโรงพยาบาลได้ลาออกไปเนื่องจากไม่พอใจผอ.ที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นเข้าเวรสลับกัน

0: และเรื่องเข้าเวรทิพย์ไม่เป็นความจริงซึ่งตนเองขอยืนยันว่าผอ.เนี่ยเป็นคนดีเป็นผู้บริหารที่ดีส่วนรายละเอียดทั้งหมดตนเองไม่ทราบเรื่องต้องถามผอ.เท่านั้นและล่าสุดครับเรื่องนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวของผอ.โรงพยาบาลท่านนี้แล้วนะครับที่ถูกร้องเรียนบิ๊กแจ๊สบอกแบบนี้บอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยตนเองได้มีการตรวจสอบนะก็มีการสอบถามคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเบื้องต้นพบว่าผอ.ท่านนี้มีพฤติกรรมนะฮะที่เพจดังออกมาแฉจริงๆด้วยวันนี้ครับได้มีการออกคำสั่งนะครับให้ผอ.เนี่ยมาช่วยราชการที่อบจ.ก่อนพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยหลังจากนี้นะครับทางคณะกรรมการเนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยเพื่อนำเอาไปประกอบในการพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผอ.ท่านนี้ครับซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนยืนยันนะครับว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและถ้าผลการสอบพบว่ากระทำความผิดจริงลงโทษทางวินัยแน่นอนแล้วจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นฟังเสียงบิ๊กแจ๊สครับ
1: เมื่อวานหลังจากข่าวแล้วผมก็ตรวจเช็คนะฮะตรวจเช็คหลายด้านแล้วกันนะครับเราก็พอทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วพอรพชต.ของหนึ่งเนี่ยนะก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆจากการที่ผู้ใต้บัญชาที่ให้การกับผมเบื้องต้นนะครับก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะออกคำสั่งแล้วเรียกมาช่วยราชการที่อบจ.ให้พ้นจากที่นั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ตั้งกรรมการนะฮะตั้งมาขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนการลงโทษนั้นเรื่องนี้มันเป็นมติครม.ชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการในพวกนี้มันมีอยู่แล้วมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ขอยืนยันว่าเราดำเนินงานโดยเด็ดขาดแล้วก็เร็ว
0: เนี่ยฮะซึ่งตอนนี้นักข่าวก็พยายามตามหาตัวท่านผอ.ป๊อกเด้งอยู่ไม่เจ
2: อ
0: โอ้ตายแล้วดูแล้วมันน่าจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยมีเงินวางอยู่เห็นไหมหน้าตักเงินหน้าตัก20 20 20 20เห็นไหมอีกมือหนึ่ง40ซ้ายมือสุดนะ40
2: ค่ะ
0: แล้วท่านผอ.มีกองเงินวางอยู่ข้างหน้าแล้วมีโทรศัพท์ทับอยู่อันนั้นน่าจะเป็นเจ้าแล้วล่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ดูทรงก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าผิดพลาดประการใดถ้าผอ.ไม่ได้เล่นป๊อกเด้งผมกราบขออภัยเผื่อผอ.จะเล่นดัมมี่อะไรอย่างเงี้ยผอ.ก็บอกมาว่าไปผมไม่ได้เล่นป๊อกเด้งผมเล่นดัมมี
2: ่ค่ะ
0: ค่
2: ะก็ยังตามตัวผอ.ไม่เจอค่ะ
0: ไม่เจอ
2: ตั้งแต่เมื่อวานเลย
0: ท่านไม่ได้เป็นมาเก๊าใช่ไหม
2: ไม่
0: นะ
2: มาน่าจะมาที่อบจ.
0: อบจ.
2: ค่ะ
0: ลูกน้องบอกเลยว่าผอ.เป็นคนดี
2: ค่ะ
0: คือดูทรงแล้วนะคงจะเล่นหนุกๆอ่ะใช่ไหมแต
2: ่
0: มันก็ไม่ได้ไงมันผิดมันผิด
2: ค่ะ
0: หนุกก็ไม่ได้ไง
2: แล้วก็ต้อง
0: มีขนแมวอีกนะ
2: ใช่ชี้แจงเรื่องแมวเรื่องเข้าเวรทิพย์ด้วย
0: แต่คนที่ทำงานก็บอกว่า
2: น่าจะถูกกันแกล้งหรือเปล่าเพราะว่ามีคนลาออกไปใช่ไหม
0: นี่ๆๆนะ
2: น
0: ี่อันที่สองนั่นน่ะเอาแมวมาเลี้ยงในห้อง ER
2: ค่ะ
0: เนี่ยเบิกเวรทิพย
2: ์
0: นอนอยู่ที่บ้านก็รับเงินฟรีแล้วก็เข้าใส่ชื่อว่ามีคนนี้มาเข้าเวร
2: ค่ะ
0: สบาย
2: อันนี้ก็ทุจริตนะคะผิดตามมาตรา157ถ้าเข้าเวรทิพย์แล้วก็มีการเบิกเงินค่ะ
0: ผอ.บอกจะบอกดูดวงหรือเปล่า
2: ไม่ต้องใช้อ๋อเสียค่าครูเหรอคะ20บาท
0: ค่าครูหรือเปล่า20บาทผอ.ต้องแจ้งชี้แจงแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าภาพคลิปที่มันยาวกว่านี้คืออะไรเพราะอันนี้เราตัดมาแค่นี้ไง
2: อ๋อ
0: ก็มีแค่นี
2: ้ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยไอ้คนถ่ายก็ต้องเล่นด้วยนะ
2: คนถ่ายก็ต้องมีความผิดเออถ้าคนถ่ายเล่นถ้าคนถ่ายนั่งอยู่ฝั่งตรง
0: เนี่ยก็เขาถ่ายอยู่ตรงนี้แสดงว่าถ่ายบนโต๊ะเลยเนี่ย
2: ค่ะ
0: เห็นไหมอ้าวโอเค
2: เดี๋ยวรอดูผอ.นะคะในการชี้แจง
0: ครับ
2: ค่ะไปดูอุบัติเหตุที่นนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยแล้วคนเสียชีวิตมีลูกถึง3คนนะคะคือสามีภรรยากำลังขายปลาหมึกอยู่ริมถนนนะคะมีคนขับรถตู้ข้ามเลนมาชนให้ดูคลิปภาพจากกล้องจอปิดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ลองดูคลิปภาพ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
2: ค่ะพาดหัวของเราบอกว่าตำรวจเพิ่งตื่นเพิ่งจะเรียกคนขับรถตู้มาสอบปากคำเหตุการณ์นี้คือ 1:12 นาทีของคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์อะค่ะทางสามีภรรยาก็คือขายปลาหมึกอยู่ริมถนนแล้วรถตู้ก็วิ่งสวนเลนจากฝั่งตรงข้ามมาชนฝ่ายหญิงหมดสติทันทีนะคะขณะที่สามีเองก็พยายามเรียกหาภรรยาส่วนคนขับรถตู้ทำเนียนเดินหนีออกจากจุดเกิดเหตุพลเมืองดีเห็นค่ะว่าคนขับรถตู้กำลังจะหนีก็เลยรีบเดินตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปถามบอกว่าพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนไม่คิดจะช่วยคนเจ็บเลยเหรอพี่เมาหรือเปล่าทำไมขับรถแบบนี้คนขับรถตู้เองก็ตอบแบบงงๆพูดจาเรื่อยเปื่อยอะค่ะ
0: ไอ้นั่นพุงมันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่คนขับใช่ไหม
2: ค่ะลองดูคลิปก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อลองดูนะ
3: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท
4: ์ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
3: พี่แต่เมียเขาตอนไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
4: คุยกับเมียเขาไง
3: คุยกับเมียเขาอะไรน้องเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
4: แล
3: ้วพี่เดินมาเนี่ยพี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยหรอ
4: ก็คุย
3: เฮ้ยพี่
4: เขาตายแล้วพี
3: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
4: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
3: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงพี่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
4: คุยโทรศัพท์
3: เฮ้ยแล้วคุยกับใครไม่ได้เหรอพี่มันไปก่อนพี่แต่พี่ชนคนพี่ดันคนเลยไม่ใช่หมา
4: พี่ดูแล้วถาม
3: เนี่ย
4: ไปดูกล้องให้เลย
3: พี่
4: ไปดูกล้องนั้นจะถ่ายได้เลย
3: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
4: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
3: พี
4: ่
3: หนูอ่ะ
4: พอหักแล้วฝ่า
3: แล้วหกล้อคันนั้นอยู่ไหนอ่ะไม่สงสารเขาหรอ
4: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
3: เนี่ยพี่หนูผู้หญิงนี่
4: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
3: ก็รู้เห็นแล้วพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
4: โหน้องเ
0: อ้ยผู้ชมดูแล้วผู้ชมคิดยังไงอ่ะคือบอกว่าคุยกับเมียเขาแล้วแต่เมียเขาหลับไปแล้ว
2: หมดสติเลย
0: หมดสติแต่ไอเนี่ยไปบอกว่าคุยกับเมียเขาแล้วแล้วพี่เรียกกู้ภัยแล้วน้องผู้หญิงคนนี้บอกไม่ใช่หนูเนี่ยเป็นคนเรียกกู้ภัยเองเนี่ยพยายามหนีแล้วก็เดินไปเลย
2: ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับคือเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะไปเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครับของ19กันยายนบนถนนลาดประดุกที่ตำบลหนองพลาวงายนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับทำให้นางสาวพิมพิชชาขออภัยนะฮะพิมพิชชาอายุ31ปีเธอเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพิชชาก็คือตัว
2: ภรรยา
0: ที่เมื่อกี้เขาบอกเขาคุยด้วยนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: เนี่ยฮะส่วนสามีครับก็คือสิทาธรครับบาดเจ็บสาหัสนะฮะคือเรื่องนี้ครับเพื่อนของผู้บาดเจ็บชื่อว่าวีรศักดิ์บอกแบบนี้วีรศักดิ์บอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยสิทาธรได้ส่งข้อความมาบอกว่าให้ช่วยด้วยพยายามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามที่จะโทรไปหาเขาตอนแรกเขาไม่ได้รับพอโทรกลับไปกลายเป็นว่าทางกู้ภัยเนี่ยรับสายแทนแล้วแจ้งบอกว่าสิทธาธรเนี่ยหมดสติแล้วตนเองก็เลยรีบตามไปโรงพยาบาลพบว่าเพื่อนก็คือสิทธาธรเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมีอาการสับสนมึนงงพูดจาไม่รู้เรื่องเนื่องจากสมองเนี่ยกระแทกไปกับพื้นหัวกระแทกกับพื้นและสมองก็ต้องกระเทือนอย่างหนักช่วงเกิดเหตุเนี่ยยังพยายามถามหาภรรยาอยู่แต่เมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลับจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยว่าภรรยาเนี่ยเดินทางไปด้วยนอกจากนี้ครับมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังซึ่งต้องรักษาตัวอีกนานนะฮะส่วนคนก่อเหตุครับตนเองได้ข้อมูลจากพลเมืองดีว่าพยายามเดินหนีแถมยังได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวคู่กรณีด้วยพอไปตามตัวกลับมาที่เกิดเหตุตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ให้เป่าแอลกอฮอล์นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคู่กรณีเนี่ยมันหายไปไหนต่อไหนกังวล นะครับว่าคู่กรณีเนี่ยจะเป็นพวกที่มีเพื่อนเป็นพรรคพวกเป็นคนมีสีหรือเปล่ากลัวเหลือเกินว่าเพื่อนตัวเองนั้นจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเขาเองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลลูกเล็กๆ3คนแล้วก็แม่ที่แก่แล้วด้วยลองฟังเสียงเพื่อนดูครับ
5: พลเมืองดีให้ผมดูจากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือดูเขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรกับผู้เสียหายเลยครับคนที่โดนชนนะครับคือเขาก็เหมือนกับพูดกวนๆปัดไปปัดมาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็บอกว่าไปดูมาแล้วน้องเหมือนกับไปคุยกับน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักก็บอกว่าน้องตายแล้วอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้เลยก็เราก็อยากจะทวงความยุติธรรมให้น้องเราอะครับผมกับเพื่อนเราอะ พราะว่าเขามีลูก3คนเขามีแม่อีกคนนึงซึ่งเขาก็เป็นเสาหลักทั้งคู่แล้วก็เขาหากินเนี่ยเขาได้วันละ1,000 กว่าบาทเองนะ1,000 กว่าบาท 2,000 บางวันก็ไม่ได้ฝนตกอย่างเงี้ยครับขายของไม่ได้แต่ผมก็ช่วยผมเพื่อนผมทั้งหมดอะครับ
0: 1,000 กว่าบาทเนี่ยกินกัน5คนนะฮะ
2: ค่ะ
0: นะตัวอ่ะ6คนด้วย6คนก็คือตัวสามีภรรยาลูกอีก3และแม่ที่แก่อีก1 6คน 1,000 ฮะวันบางวันก็ไม่ได้
2: ค่ะแล้วเนี่ยวันนี้ฝนตก1:00ก็ออกมาขายลูกสาวของผู้เสียชีวิตอายุ16ปีค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุคือแฟนกับยายเป็นคนออกไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้บอกน้องว่าแม่เสียชีวิตตนเองเพิ่งมารู้ตอนเช้าเจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายตอนที่ไปรับศพรู้สึกจุกอกพูดไม่ออกก่อนเกิดเหตุแม่ไม่ได้ถามตนเองว่าคือก่อนเกิดเหตุก่อนที่แม่จะออกไปขายของอะค่ะแม่ถามว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้ไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นประโยคสุดท้ายที่ได้ยินจากแม่ส่วนอาการของพ่อตอนนี้ก็สาหัสกระดูกสันหลังหักกะโหลกร้าวเบื้องต้นหมอดามหลังไว้เมื่ออาการดีขึ้นทางคุณพ่อก็ต้องทำกายภาพบำบัดตนเองต้องการดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดกับคู่กรณีให้ถึงที่สุดเพราะว่าทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตคือคุณส้มแป้นอายุ63ปีกล่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักลูกสาวกับลูกเขยคือเสาหลักในการทำงานหาเลี้ยงคนทั้งบ้านอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือหา2คน
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ว่านานกว่า2ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนี่ค่ะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยเรียกตัวคนขับรถตู้มาแล้วค่ะกำลังสอบอยู่แล้วนี่คือรถตู้คันที่เกิดเหตุในวันนั้นจะเห็นว่าหน้าด้านขวาคือพังไปแล้วก็กระจกร้าวเกือบจะแตกแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยและขอให้ทางครอบครัวได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินคดีของทางตำรวจสภ.ไซน้อยค่ะเหตุการณ์ทั้งนี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะกลางดึกวันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แล้วครอบครัวนี้ก็คือขยันทำมาหากินนะคะฝนตกก็ต้องออกไปขายของแล้วชนแบบนี
1: ้สงสารจริง
0: ๆค่ะ
1: นะฮะลูก3คนนะฮะ16 8ขวบแล้วก็6ขวบแล้วสามีเองก็
0: ยังบาดเจ็บสาหัส
1: บาดเจ็บสาหัสนะฮะศีรษะเนี่ยกระแทกกับพื้นอย่างแรงแล้วสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักตอนแรกเนี่ยจำได้ว่ามากับภรรยาแต่พอไปที่โรงพยาบาลบอกจำอะไรไม่ได้แล้วว่าผมมากับภรรยาหรือเปล่าแล้วก็หลับไปเลยโอ้แต่คนชนนี่แสบ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: แสบแล้วพยายามจะหนีและตำรวจก็ไม่ยอมเป่า
0: ใช่ในคืนวันนั้นต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะที่วันนั้นช่วยโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็พยายามตามคนขับรถตู้ให้กลับมาดู
1: โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องของแขกรับเชิญปริศนาของผม
0: ค่ะ
1: มาไงก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: แต่เห็นอยู่ตั้งแต่ข้างบนแล้วนะ
0: จริงๆก็เดินเข้า
1: แล้วพี่เนี่ยคุยกับเขาอยู่ด้วยนะเพราะพี่เข้าใจว่าเขามากับทนายแก้วมากับทนายคนอื่น
0: ๆพี่ก็คุยเรื่องคดี
1: ก็คุยเรื่องคดีพี่ถามอย่างนี้ผมให้ปากคำเป็นไงบ้างครับดีพี่พูดดีไอ้นี่ก็ให้การดี
0: คือเขาเข้าไปในห้องกับพี่หนุ่มตลอด
1: นั่งดูอยู่เลย
0: ค่ะ
1: ไอ้แก้วนั่งอยู่นี่ถามอย่างนี้เลยถามเป็นไงครับเมื่อกี้ผมพูดโอเคไหม
0: ดี
1: ดีไม่มีใครเตือนเลยทุกคนก็หันมามองกันเอ้าเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กส์มีอะไรให้ออโต้แบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กส์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: ทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: ค่ะคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวที่เรียกว่า ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลเป็นแบบเรื่องราวที่มีการอะไรพูดถึงเยอะ
11: ค่ะ
10: เรื่องราวของกัญชัยที่เขาไปขึ้นศาลกับคุณปูมัณฑนา
11: ค่ะ
10: นะฮะเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็ อย่างที่หลายๆคนได้ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็ไม่ได้ไกล่เกลี่ยกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการสืบพยานกันไป2วันนะครับก็คือพฤหัสกับศุกร
11: ์
10: นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกครั้งนึงนะครับว่าศาลท่านเองจะพิพากษายังไงนะครับในวันในเดือนพฤศจิกายนน
11: ะ
10: ครับแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นควันหลงนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคุณกัญชัยเองเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความมันหนึ่งข้อความอ่ะลองดูข้อความนี้ที่เขาโพสต์หน่อยนี่ฮะ
11: คุณกัญชัยเขาโพสต์บอกว่ามีหลายคนถามผมว่าบุคคลที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใครขออนุญาตแจ้งนะครับว่าผมไม่รู้จักเลยครับวันนั้นไม่ทราบว่ามากับใครแต่แกเข้ามายืนอยู่ในวงการสัมภาษณ์ด้วยผมก็คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วก็คิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปว่าไม่ทราบจริงๆครับว่าใครเลยแจ้งเพื่อทราบนะครับว่าบุคคลท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับผม
10: เนี่ยฮะคืออย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
11: ค่ะ
10: คือที่มาที่ไปที่ผมลงอันนี้จริงเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วถูกมาก
11: ค่ะ
10: ในวันพฤหัสเองเนี่ยผมอะไปขึ้นศาลนะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างที่ผมเองเนี่ยขึ้นไปบนศาลผมก็ไปเห็นน้องคนนี้ นะฮะน้องคนนี้คือน้องผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ข้างบนด้วย
11: ค่ะ
10: คือเขาแต่งตัวเนี่ยคือเหมือนกับเป็นทนายความคนหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยตอนที่เห็นนะผมเห็นตอนช่วงประมาณสักคือผมขึ้นไปแล้วอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่ผมไปตอนเช้านะอันเมื่อกี้เนี้ยคือตอนที่ไปกินข้าว
11: ค่ะ
10: แต่อันเนี้ยตอนที่กำลังจะกลับนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะผมไปเนี่ยผมเดินไปกับแก้วซึ่งพี่ตุ๋ยเนี่ยอยู่ข้างบนผมก็ขึ้นไปบนชั้น6เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเห็นว่าน้องคนนี้เขาอยู
11: ่
10: นะฮะทีนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่ได้คิดว่าจะมาด้วยกันแต่มาเอะใจไอ้ตอนที่กลางวันนะฮะที่หลังจากที่แบบศาลท่านบอกว่าให้พักก็ไปเจอเขาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเขากำลังทางฝั่งของตัวศาลกำลังคุยกับทางคุณปูมัณฑนาอยู่แล้วก็ให้ผมไปรอข้างนอกก็มานั่งอยู่ข้างนอกก็มีคนเนี้ยเข้ามาเสร็จแล้วคนแรกที่แนะนำผมให้รู้จักกับน้องคนเนี้ยคือทนายไพศาล
11: ค่ะ
10: ทนายไพศาลแนะนำผมอย่างนี้บอกว่าพี่หนุ่มนี่ครับทนาย LGBTQ
11: ไม่ได้บอกชื่อด้วย
10: ไม่ได้บอกชื่อนี่ทนาย LGBTQ ผมก็อ๋อครับแสดงว่ามากับไพศาลเนี่ย
11: ค่ะ
10: เพราะไพศาลแนะนำไงผมก็เลยนั่งคุยผมเมื่อกิน M&M อยู่เขาก็มานั่งกินแอนด์เอ็มกับผม ผมก็ไอ้แก้วก็กิน
11: ค่ะ
10: คนนั้นก็กินผมก็นั่งกินเขาก็มานั่งกิน M&M กับพี่อ่ะพี่หมวยพี่อ๋อพวกเดียวกัน
11: แล้วก็
10: นั่งคุยกันนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
11: ค่ะ
10: ตุ๋ยแกก็อยู่ข้างในแกก็ไม่รู้หรอกว่าแกต้องอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ย
11: ค่ะ
10: พอเสร็จปุ๊บศาลก็ให้พักพอพักเสร็จเนี่ยก็ลงไปกินข้าวมันไก
11: ่ค่ะ
10: เขาก็ไปด้วยผมก็อ๋อมากับไพศาลมากับพวกแก้วนี่แหละ
11: ค่ะ
10: ก็เลยเดินไปด้วยกันนั่นแหละเนี่ยไปนั่งกินจริงๆอ่ะบังเอิญวันนั้นน่ะผมไปเจอทางท่านวีรชัยทรงเมตตาด้วย
11: ค่ะ
10: ท่านเองบอกเดี๋ยวท่านจะเลี้ยงข้าวมันไก่ผมบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกินกันเองท่านก็เลยมานั่งอยู่ด้วยตรงนั้นเพราะท่านก็มาขึ้นศาลเหมือนกันก็เลยนั่งกันอยู่โต๊ะนี่ก็มี2โต๊ะจริงๆอ่ะผมขอคลิปจากร้านข้าวมันไก่ไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราต้องถามตึกหน่อยว่าส่งมาหรือยังร้านนั่นนะฮะเขาก็เนี่ยสองโต๊ะแบบเนี้ยก็นั่งกินกันอ่ะเขาก็สั่งข้าวมันไก่นะเขาก็สั่งไก่สั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เหมือนกับเปรียบเสมือนว่าไปด้วยกันอ่ะแล้วเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเนี่ยไปบอกกับทางเจ้าของร้านมันไก่ชื่อไก่นะเจ้าของมันชื่อไก่แล้วก็ทางน้องชายเขาบอกว่าเนี่ยมาจองโต๊ะให้ทางนายเดี๋ยวนายจะมากินเนี่ยพี่หนุ่มเดี๋ยวมากินเป็นทีมทนายของพี่หนุ่ม
11: ค่ะ
10: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วคนที่ไปจองให้อีกคนคือตึกชื่อตึกเป็นช่างแต่งหน้
11: า
10: หลังจากนั้นก็กินกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็นั่งคุยกับเมียของทนายไพศาล
11: อ
10: ่ะ
11: คุณเอ๋ใช่ไหม
10: คุณจิ๊บ
11: อ๋อคุณจิ๊บ
10: นั่งคุยกันอยู่นั่น
11: อ
10: ่ะผมก็คิดว่าอ๋อมากับเอ๋เพราะเอ๋เป็นคนแนะนำให้รู้จักว่าเนี่ยทนาย LGBTQ
11: ค่ะ
10: เอ๋นั่งเนี่ยถามเอ๋ดิคุณไปรู้จักเขาไหม
11: สวัสดี
10: คุณถามจริงๆคุณรู้จักเขาไหม
12: ไม่รู้จักพี่ไม่ร
11: ู้
12: จัก
10: ไม่รู้จักใช่ไหม
12: ไม่รู้จักเขามัวบ้านงาน
10: แล้วคุณมาแนะนำให้ผมรู้จักทำไมอ่ะ
12: ผมไม่ได้แนะนำ
10: เอ๋มีคนแนะนำว่าพี่หนุ่มครับนี่ทนาย LGBTQ ตอนอยู่ข้างบน
12: อ
10: ่ะ
12: อย่างนั้นเหรอผมพูดงั้นเหรอ
10: ใช่
12: ไ
10: อ้ดีเอ๋มีคนแนะนำให้พี่รู้จักพี่ถึงได้แบบแล้วเขามานั่งกินแอนด์เอ็มด้วยป่ะแก้ว
12: ใช่เขามากินไอเอ็มเอ็มเอ็นของพี่ที่พี่แกะด้วย
10: แล้วข้าวมันไก่อ่ะตรงข้าวมันไก่เป็นไง
12: ข้าวมันไก่เขาก็ถามว่าจะเอาไอไก่ตุ๋นมะนาวดองเพิ่มไห
11: ม
12: ก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวพี่ผมก็เข้าใจว่ามากับทนายเอ๋
13: ทำไมมันโยนมาก
12: ับไพศาล
13: แก้ข่าวผมเข้าใจว่าเป็นทีมลูกน้องพี่ตุ๋ย
14: เขาไปแลกเบอร์กันไม่รู้เบมชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ให้เอ๋เล่าเอง
13: ผม
10: คุณไปแลกเบอร์กันด้วยใช่ไหม
13: เขาขอเบอร์ผม
10: คุณก็ให้เขามาขอไลน์พี่ก็ให้เขา
12: เอ้าใช่ตอนเลิกใช่ไหมครับ
10: ใช่ตอนเลิก
12: ขอไลน์พี
10: ่คือมันคือมันมั่วซั่วไปหมดเลยคุณผู้ชมในวันนั้นน่ะจริงๆแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะก็มีการไปสัมภาษณ
11: ์ค่ะ
10: พอไปสัมภาษณ์เนี่ยคือไอ้ก่อนสัมภาษณ์ตอนอยู่บนบัลลังก์อ่ะผมก็เขาเรียกอะไรให้ปากคำใช่ไหม
14: เบิกความ
10: เบิกความผมก็เบิกความผมก็เบิกความกับศาลพอเบิกความเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก้วก็นั่งติดอยู่กับเขา
12: ใช่ครับ
10: ผมก็เลยมาถามแก้วก็อืมโอเคผมก็เลยเห็นก็นั่งอยู่ด้วยผมก็เลยถามพี่เบิกความเป็นไงบ้างดีใช่ป่ะดีมาก
12: ใช่ครับ
10: เออ
12: ให้ความเห็นเลยบอกโอ้โหพี่เบิกความดีมากเลยครับ
10: เออ แล้วก็พอทางนู้นเนี่ยเขาเอาเอกสารบางอันที่เขาทำขึ้นมาแล้วเขาเอามาถามพี่อ่ะเหมือนกับเป็นเอกสารที่เหมือนแบบเขาเตรียมมาเองอะไรเงี้ยทางฝั่งนู้นนะเป็นเอกสารที่เขาทำมาอะไรเงี้ยพี่บอกเอกสารเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยโดนแน
11: ่
10: พี่ก็เหรอคิดเป็นทนายไงคิดว่าโอ้เขาแบบสุดท้ายก็ลงมาสัมภาษณ์เขาก็เดินประคองพี่มาเดินไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันคือแก้วเนี่ยเขายืนคู่กับทนายกุ้งแล้วก็น้องคนนี้อยู่ด้วย
12: ใช่ครับ
10: พี่กับพี่ตุ๋ยยืนอยู่ด้วยกัน
11: ค่ะ
10: เพราะพี่ตุ๋ยก็เป็นทนายก็ยืนอยู่ข้างนี้พี่หันไปเห็นเนี่ยพี่ก็เลยเรียกแก้วเรียกพี่กุ้งเข้ามาเข้ามาแต่คนนั้นเขายืนอยู่ด้วย
11: ค่ะ
10: พี่เชื่อว่าเขาน่าจะเข้าใจว่า
11: พี่เรียก
10: เขามาด้วย
11: แต่เสียงพี่หนุ่มชัดว่าพี่หนุ่มเรียกทนายแก้วกับทนายกุ้ง
10: ก็พี่ไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้จะเรียกยังไง
11: โมได้ยินเสียงพี่หนุ่มเรียกอยู่แต่ว่าคุณนุชเขาก็เดินมาแล้วเขาอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่หนุ่มก็ได้ค่ะเนี่ย
10: ขึ้นมาดิข
15: ึ้นมาจ
10: าก
15: ความ
10: ใจ
15: คร
10: ับครับ
16: มา
15: โอเค
10: ครับ
16: พร้อมค่ะมา
15: เดี๋ยวนะ
16: เดี๋ยวนั่งนิดนะครับพี่
15: ใครเดี๋ยวจะนั่งนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามานั่งกับ
16: โอ้สามสองหนึ่งไปอ่ะพี่หนุ่มขาวันนี้นะจ๊ะ
12: ก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะต่อสู้จะต่อสู้แนวทางอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยอยู่แล้วนะครับ
17: ไม่มีโอกาสที่จะจูบปากหรือคือ
10: โอ้ยไม่เอาดิผัวเขาด่ายิ้ม
12: มันเลยจังหวะ
10: ยิ้มคงมันเลยไปแล้วอ่ะมันเลยจุดนั้นไปแล้วมันเลยฮะเลยจุดนั้นไปแล้วมันเลยไปแล้ว
11: สบายด้วย
10: เลยจุดนั้นไปแล้วเขามาเองด้วย
18: มาเอง
10: ด้วย
18: เขาลืมรวมทีมกันดีทีมก
10: ันพี่เนี่ยหันตัวเองพี่ก็หันไปมองซึ้งใจมากคือเขาก็มากันเองแล้วก็แบบมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยอย่างทนายกุ้งหรือว่าทนายแก้ว
12: เขากลัวว่า
10: แต่พี่ไม่ได้เอ่ยคนที่เห็นไหมล่ะ
19: มันมีเงื่อนไขนึงที่เขาบอกว่าต้องถอนผมก่อนถึงจะเจรจาปรากฏวันนี้พี่หนูได้ถอนผม
10: ไม่ได้หรอก
19: มีทนายมาตั้งหลายคนครับ
10: เขาหัวเราะนะเขาทำไปแก้วก็บอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อน
19: แก้วมาทำแก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆอ๋อ
15: ม
19: ี
15: การ
19: ไ
15: ม่ได้ถาม
12: ทำกันเป็นทีมอยู่แล้วครับ
20: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ทีม
15: ดีห้องนี้นะคะฝากดึงไ
10: หมอ่ะยิ้มแล้วยิ้ม
11: ค่ะ
10: แล้วตอนนี้พี่ถอยไปข้างหลังนะ
11: ค่ะ
10: พี่ต้องถอยไปข้างหลังนะรอกันนานนะพี่ถอยไปข้างหลังนะพอจบจากช็อตเนี้ยก็เข้าไปข้างในเขาก็มาขอไลน์พี
11: ่
10: มาแลกไลน์กันก็เลยแลกไลน์กันเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็มากอดพี่แล้วก็ถ่ายรูปอะไรเง
11: ี้
10: ยพี่ก็อ๋อคือเสร็จพอออกมาบอกว่าพี่ก็เลยมาถามทุกคนพี่ตุ๋ยคนนี้ใครเหรอพี่อ้าวเขามากับทนายกุ้งถามทนายกุ้งเอ้าเข้ามากับไพศาล
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ไพศาลก็เขาผู้หญิงเขามากับแก้วด้วยคือมันมั่วกันไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ
12: ใช่ครับ
10: พี่งง
11: หลัง
10: อันนี้งงจริงๆทีเนี้ยปรากฏว่าพี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าช่างมันก็ทิ้งไปพฤหัสศุกร
11: ์ค่ะ
10: พอมาวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วเพราะอะไรว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บดูไลน์คุณบุ๋มบรัดดาส่งข้อความมาพี่หนุ่มพี่รู้จักคนนี้เหรอพี่ไปยืนกับเขาได้ไงพี่ทำไมถึงให้เขามาอยู่ตรงนั้นพี่บอกพี่ไม่รู้จักพี่ก็บอกบุ๋มพี่รู้จักพี่คนนี้เขามาทำเรื่องที่ไม่ดีกับทางฝั่งของลูกน้องหนูนะทีมงานหนูนะแล้วที่สำคัญเขามาบอกด้วยว่าเขาเป็นทีมงานของพี่หนุ่มนะเป็นทีมทนายของพี่หนุ่
11: ม
10: พี่ก็เลยตื่นมาหูตาแหกพี่ก็เลยลงเลย
11: ก็เลย
10: โพสเลยก็โพสเลยว่าอย่างนี้นั่นแหละแล้วถึงเป็นประเด็นคือพี่แค่ต้องการจะชี้แจงว่าพี่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นมันมีรูปของเขาเนี่ยไปถ่ายกับทุกคนเลยแต่ไอ้ถ่ายรูปอ่ะพี่เข้าใจแต่ไอ้มายืนตรงเนี้ยพี่หมวยพี่กับพี่หมวยรู้จักกันถ้าเกิดพี่จะเรียกพี่หมวยจะเดินเข้ามายืนอยู่สัมภาษณ์กับพี่เหรอ
11: ใช่แล้วไปอยู่ข้างด้วยเบียดทนายแก้วออกไปด้วย
10: เนี่ยลองดูภาพที่เขาไปถ่ายดูสิกับคนนู้นคนนี้อ่ะ
11: โอ้ถ่ายเยอะหลายวงการเลยค่ะถ่ายกับพี่ยุทธก็มีนี่คุณปีเตอร์คอฟค่ะมีเยอะเจ้าสัวธนินโอ้ขอบเจ้าสัวนี่เขียนเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลย
10: คือของเจ้าสัวเนี่ยเขาเขียนเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาม่าแล้วอาม่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันกับทางท่านเจ้าสัวท่านเจ้าสัวเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าอะไรอากงใช่ไหม
11: ขัวหมิน
10: เรียกตัวเองว่าอากงหรืออะไรอะ
11: อากงขัวหมิน
10: อะไรนั่นน่ะแล้วก็ดีใจมากที่อากงเองเนี่ย หยิบนามบัตรแล้วก็ให้คนไปหยิบนามบัตรมาให้แล้วบอกมีอะไรให้โทรหาเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
11: อืมโอ้เขียนเป็นเรื่องราวเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลานอากงหรือเปล่า
10: เนี่ยก็แบบไม่รู้อะแต่วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวโหนกระแสมันจะมีผู้เสียหายมาที่เนี่ยหลายคนนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมกับเขานะอันนี้ทนายทั้ง3คนเดี๋ยวฟังไว้เลยนะครับเปิดเสียงที่เขาคุยกับคุณอี้แทนคุณหน่อยเขาไปพูดกับคุณอี้แทนคุณมาล่าสุดอธิบายคุณอี้แทนคุณฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเขา
11: ค่ะ
10: ฟังเสียงที่ทางคุณนุชพูดกับคุณอี้แทนคุณและคุณอี้แทนคุณก็ส่งมาให้ว่าเรื่องราวเป็นแบบนี
11: ้
10: ที่ส่งให้นั่นน่ะเปิดเลย
0: แต่พี
21: ่ทำไมฮะ
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นน่ะนุชอ่ะรู้จักลูกหมี
21: อ๋อ
0: เราก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้ง
21: ทนายกุ้ง
0: ก็เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นน่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
21: ของห้องของเคสพี่หนุ่มหรอ
0: ใช่เคสพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วหนูก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะหนูก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละหนูก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายหนูยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยหนูมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย
21: ์
0: พี่เอ๋ไพศาลพี่เอ๋ก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มพอลงมาหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนูพลาดคือหนูเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องน้องมานี่น้องน้องมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
10: เนี่ย
11: พี่หนุ่มชวนเขาเอง
10: พี่
11: เขาบอกว่า
0: ไม่เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้นุชถามว่านุชรู้จักใครไหมนุชมีเบอร์ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี่
21: ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
0: หนูจะไม่ได้อธิบายใครหนูขอแบบแล้วหนูก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือนุชพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้หนูไปยืนแล
10: ้
0: ว
10: เนี่ยคืออันเนี้ยคุณนุชเนี่ยแกโทรศัพท์ไปคุยคุณอี้เนี่ยแกโทรไปถามคุณนุชว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณนุชก็เลยเล่าให้คุณอี้ฟังคุณอี้ก็เลยขออนุญาตเอาเนี้ยส่งให้กับทางฝั่งพี่ตุ๋ยกับทางพี่เพื่อเป็นการชี้แจงพี่ตุ๋ยรู้จักเขามาก่อนแล้วฮะเขาบอกเขารู้จักกับพี่ตุ๋ยแรกเบอร์กับพี่ตุ๋ยมา
22: สัก3เดือนที่แล้วครับเขาไปเป็นจำเลยที่ศาลแล้วเขาเรียกตัวเขาอะครับ
10: ไปเป็นจำเลยที่ศาล
22: ครับแล้วเขาเรียกผมฮะเขาบอกพี่ขอถ่ายรูปหน่อยเขาบอกเขารู้จักกับลูกหมีแล้วก็ขอเบอร์ผมไปแล้วก็หายไปเลยก็ไปเจอวันนั้นนะครับพี
10: ่ครับแล้วคุณแก้วล่ะ
23: ผมจำไม่ได้แล้ว
10: เขาบอกเขามีเบอร์ทุกคนเขามีเบอร์คุณด้วย
23: ผมแต่ผมไม่คุ้นกับเขาเลยจริงๆครับพี
11: ่
23: ที่เขาบอกว่าเขาโทรมาปรึกษาคดีกับผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่
10: คุณมีเบอร์เขาไหม
23: ผมไม่มีเบอร์ครับ
10: แล้ววันนั้นคุณแลกเบอร์เขาเปล่า
23: ไม่ได้แลกครับผมไม่ได้
10: เหมือนที่คุณแลกกับคนที่รายการบ่อยๆอ่ะไม่มีใช่ไหม
23: ไม่มีเอ๋เนี่ยครับ
10: โยนให้เอ๋เอ๋รู้จักเขาไง
24: ผมแลก
10: คุณแลกเบอร์เขา
23: คุณเลยไปแลกเบอร์เขา
24: ผมแลกเขาเซฟเบอร์ผมด้วยต้องถามพี่ตุ๋ยว่าเขาเซฟเบอร์ว่าอะไรเซฟชื่อว่าไง
22: สุดหล่อมีวงเล็บด้วยครับเดี๋ยวถามเอ๋เองครับ
10: จริงเหรอ
24: สุดหล่อวงเล็บฝึกสุดหล่อตีหม้อ
10: ฮะ
24: จริงๆเขาเซฟเบอร์ผมไว้อย่างงี้จริง
23: ตอนนี้คุณรู้ได้ยังไงที่เขาเซฟแบบนั้น
24: ก็ยืนดูมันเซฟอยู่อ่ะ
22: เขาเอาให้เอ๋ดูเพราะว่าทีมทนายผมครับเขายืนข้างกันพอเขาเซฟอะไรเสร็จเขาก็มองเพราะนั่งเขานั่งข้างกันกับทีมทนายผมทนายเอ็กกับทนายมิวเขาเห็นว่าเซฟอย่างนี้แล้วเขาก็พี่เอ๋อย่างนี้ฮะ
24: มันมีสตอรี่พี
10: ่เหรออันเดี๋ยวค่อยไปเล่าที่หนกระแสนะครับ
11: ค่ะ
10: โอ้โหแต่ล่าสุดนะเป๊กเขาอัดคลิปส่งมาเลย
11: อ
10: ัดคลิปได้ยังฮะ อ่ะลองดูคลิปที่เขาอัดมา
1: ค่ะ
10: เขาส่งมาเอาลองดู
2: นุชนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นหนูต้องแนะนำตัวเองก่อนนุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์ทุกประเภทนะคะจะอธิบายเรื่องวันนั้นเหตุเกิดวันที่17กันยายน2569ในวันนั้นช่วงเช้าหนุชได้ไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ในศาลแพ่งใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปฟังในคดีของพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการสืบพยานกันยังไงจนกระทั่งตอนค่ำอะค่ะก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มกันชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอ๋แล้วก็พี่กุ้งรวมถึงลูกหมีด้วยที่วันนั้นนุชได้เข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะต่อไปนี้นุชจะไม่ทำแล้วค่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือรูปที่นุชได้ลงไปบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำขึ้นไปในโซเชียลของนุชนุชต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้นุชก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะ
10: ของคุณนุชนะสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็กำลังงงอ่ะเดี๋ยวให้มีคนอยากดูในร้านข้าวมันไก่เอาลองดูร้านข้าวมันไก่สิ
3: มีตอนข้าวมันไก
1: ่
3: ขอบคุณค่ะพี
10: ่นี่เห็นไหมล่ะนี่ถือแฟ้มแล้วนี่ไงเขารู้จักกันแน่เนี่ยเขามาด้วยกันเชื่อดิเขามาด้วยกัน
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะ
10: ม
3: ี
10: ไหมมีตอนล่างอีกไหม
3: ขอบคุณค่ะพี
1: ่
10: อันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเน
1: ี่
10: ยอย่างเงี้ย
1: ก็ตามพี่หนุ่มอยู่กับพี่หนุ่มทั้งวันเลยค
10: ่
1: ะ
10: ใช่นั่นแหละครับก็จริงๆเดี๋ยววันนี้ให้ติดตามในโหนกระแสแล้วกันนะครับเพราะว่าพอคุณนุชมาปรากฏกายอยู่ในสื่อเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผู้เสียหายเนี่ยหลายคนเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องนึงนะต
1: ้
10: องแยกกันก่อนนะฮะเรื่องที่คุณนุชขอโทษว่าเข้ามาในวงสัมภาษณ์อันนี้ผมไม่ติดใจผมโอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอลูกคุณออกไปเนี่ยมันมีคนส่งข้อมูลเข้ามาในโหนกระแสและต้องขอบคุณเพจดาว8แฉกด้วยดาว8แฉกนี่ขุดยันเงาเลยนะแล้วดาว8แฉกเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมาให้ผมว่าพี่มีอันนี้มีนี่อันนี้นี
1: ่
10: โอ้โหแล้วปรากฏว่าพอติดต่อไปเนี่ยเขาบอกเขาอยากมาเขาอยากมาพูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างมีคนหนึ่งนะฮะอันนี้เผื่อคุณนุชดูอยู่นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันผมคุยเองกับปากกับหูเลยมีคนหนึ่งเนี่ยเขามีพี่สาวชื่อว่าแอน
1: ค่ะ
10: เป็นแฟนเก่าคุณนุช
1: ค่ะ
10: คุณนุชนะฮะไปใช้วิธีไล่น้องชายเขาออกจากบ้านทั้งที่เป็นบ้านของตัวคุณแอนเองนะแล้วพ่อเขาเนี่ยคุณนุชเองเนี่ยก็ไปหาเรื่องพ่อเขาเพื่อจะให้พ่อเขาทำร้ายร่างกายคุณพอพ่อเขาทำร้ายร่างกายคุณเสร็จปุ๊บคุณฟ้องเขา
1: ค่ะ
10: เป็นเรื่องเป็นราวแบบใหญ่โตเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาด้วยแล้วมีอีกหลากหลายคนนะฮะเนี่ยแหละ
1: ค่ะได้แต่พอดูเรื่องนี้แล้วสงสัยอย่างนึงพี่หนุ่มเวลาพี่หนุ่มไปไหนอ่ะคือระดับพี่หนุ่มปกติน่าจะต้องมี
10: ระดับไม่จะเอาระดับเอาแบบพี่เป็นคนทั่วไปนั่นแหละ
1: คือน่าจะมีบอดี้การ์ดไหมคะคือพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้จุดหนึ่งก็คือหมวยว่าหมวยก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่หนุ่ม
10: มีหลายคนบอกเหมือนกันโอ้เขาแทงพี่ได้เลยนะถ้าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
10: จริงๆแล้วคือณตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดพี่ยืนอยู่แล้วมีคนอื่นเดินเข้ามาเดี๋ยวนั้นน่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือเขาอยู่กับเราตั้งแต่เช้าเลยไงมันก็เลยแบบเราก็เลยเขากลมกลืนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขามากับคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกินช็อกโกแลตด้วยกันกินข้าวมันไก่สั่งไก่เพิ่ม สั่งซีอิ๊วอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันแบบมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: นั่นแหละพี่หมวยแต่ว่าไอ้เรื่องของพี่เป็นคนที่ไปไหนมาไหนจะไม่มีบอดี้การ์ดอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อึดอัดมันทำอะไรมันจะอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่จะต้องมีบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยไปไหนก็ขับรถก็ไปเองบางทีไปกับคนขับรถบางทีก็ขับรถไปเองไปกับเพื่อนก็ไปเองมีบอดี้การ์ดแบบมันเพื่ออะไรเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
10: นั่นแหละนะเอ้าโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: 10% แล้ว
4: 10% นะคะ
3: ก่อนหน้านี้ก็มีบาดเจ็บมาแต่ว่าก็ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองกลับมา
4: เอเชียนเกมในครั้งนี้เนี่ยเราโฟกัสกับอะไรเป็นพิเศษคะ
5: มาคิดว่าเป็นแผนการเล่นบวกสติมันแค่ใครสามารถคุมสติให้ได้เหมือนตอนซ้อมมากที่สุด
3: อยากจะลองเอาเหมือนตอนฟิลแข่งกลับมาใช้ให้มันเหมือนฟิลซ้อมโอเคแข่งคิดเยอะซ้อมก็ต้องคิดเยอะด้วย
4: อยากเห็นอะไรในตัวน้องๆในวันแข่งเอเชียนเกมส์
6: เจ้าความสนุกนะเวลาลงไปแข่งก็ไม่มีนักกีฬาไม่มีใครอยากแพ้หรอกไปกดดันอยู่กับผลแข่งขันเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ออกมาหรอก
4: Every shot matters ของเรามันคืออะไรคะ
3: ก็สำหรับเฟรมมันคือทุกช็อตที่เราตีมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได
5: ้ของบาสก็คล้ายๆเฟรมมันจะเป็นช่วงที่เราสามารถตีแล้วแบบความรู้สึกมันพลิกเกมได้ถึงเราจะตามอ่ะแค่ช็อตเดียวใจเรามันมาได้แล้วสามารถกลับมาชนะได้ตลอดเวลา
4: เป้าหมายของพวกเขาคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนวันนี้ขอบคุณโค้ชโอมขอบคุณน้องบาสน้องเฟรมมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
7: ค่ะ
8: โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวนี้ไปที่โหนกระแสนะครับลองไปฟังเรื่องราวของทางคุณนุชซึ่งคุณนุชเองก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีผู้เสียหายมากันวันนี้3เจ้าแล้วกันเจ้าแรกนะฮะคุณอุน้องชายคุณแอนแฟนเก่าคุณนุชโดยคุณอุนะฮะ
9: สวัสดีค่ะ
8: คุณอุยืนยันใช่ไหมว่าเขาเนี่ยไปอยู่บ้านพี่สาวคุณ
10: ยืนยันครับ
8: แล้วเขาไล่คุณกับพ่อออกจากบ้านนะ
10: ครับ
8: มีหลักฐานนะ
10: ครับ
8: โอเคท่านที่สองต่อไปนะฮะคุณรู้จักกับทางคุณอุมาก่อนไหม
11: ไม่รู้จักครับ
8: ไม่เคยรู้จักนะ
11: แค่เห็นหน้าครับ
8: เคยเห็นหน้าเขาของคุณเป็นคู่กรณีคุณนุชใช่ไหมฮะ
11: ใช่ครับ
8: ของคุณเนี่ยค่ามันเงินอาจเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะ
11: เป็นเอเจนซี่ครับลงเขามาเป็นสื่อเขามาซื้อเอาเงินมาจ่ายค่าสื่อโฆษณา5ล้านครับไม่ได้จ่าย
8: ไม่จ่ายคุณ5ล้าน
11: ใช่ครับ
8: 5ล้าน
11: ใช่ครับ
8: นี่จริงมั้ยเนี่ย
11: จริงครับพอสืบทรัพย์ปุ๊บไม่เหลือเงิน 4,000 บาทครับ
8: อะไรนะ
11: สืบทรัพย์ไปปุ๊บบริษัทเหลือเงิน 4,000 บาทครับ
8: สืบทรัพย์ไปปุ๊บเหลือ 4,000 บาทได้5ล้านไปไหนอ่ะ
11: ไม่รู้ครับ
8: เขาให้คุณหรือเปล่า 4,000 เขาจ่ายให้คุณมั้ย
11: ไม่ได้จ่ายครับ
8: อีกหนึ่งท่านของคุณนี่ขอเรียกเป็นคุณ A นะ
12: ค่ะ
8: คุณ B หรือคุณ A คุณ B นะโอเคคุณ B คุณ B นี่คุณโดนอะไร
12: โดนข่มขู่ลูกสาวค่ะแล้วก็ข่มขู่เรื่องที่การใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
8: คุณแน่ใจนะเป็นคนเดียวกันหมดใช่ไหม
12: ค่ะ
8: คุณเห็นรูปที่เขามายืนข้างผมเนี่ยนะ
12: ค่ะ
8: แล้วมันทันทีมันใช่คนนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอ
12: ใช่ค่ะ
8: โอ้โหเอาโอเคนะครับแล้วยังมีอีกนะ
12: ค่ะ
8: ยังมีอีกนะฮะแต่ว่าพอดีวันนี้แกติดงานมาไม่ได้แต่ดิการโทรโฟนอินมีอีกหลากหลายคนเลย
12: ค่ะ
8: ก็จริงๆแล้วคุณนุชสามารถชี้แจงได้นะโอเคนี่ประมาณนี้ให้ฟังประมาณนี้ก่อน
7: ค่ะเดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะสว
8: ั
7: สดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวผมเองเลยวันก่อนผมไปขึ้นศาลมาคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเรื่องราวของผมกับคุณปูมรรทนาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในวงทนายของทางผมด้วยนะครับคนนั้นก็ชื่อคุณนุชคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆไม่ต้องเบลอหน้าเขาแล้วนะเพราะเขาขอโทษมาแล้วก็สามารถเปิดใบหน้าได้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของตัวคุณนุชเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ทีเนี้ยพอมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ก็คิดว่าเป็นคนเป็นหนึ่งในทีมงานของทนายก็หลังจากนั้นก็มีการมาถามทนายทุกคนก็บอกไม่รู้จักเข้าใจมากับทนายคนนี้เข้าใจมาจากคนนี้เข้าใจคือมันเป็นงูกินหางกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณบุ๋มวรดาส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มถึงให้ผู้หญิงคนเนี้ยไปอยู่ในวงสัมภาษณ์รู้จักเขาเหรอพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเขาไปทำเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเอาไว้กับทางทีมงานของหนูก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้ฟังคุณบุ๋มก็เล่าให้ฟังบุ๋มรัตดาเล่าอย่างนี้ท่านนั้นละคุณผู้ชมครับผมเลยต้องลงข้อความว่าผมไม่รู้จักกับบุคคลคนนี้นะแล้วพอผมลงไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าคราวนี้ฮะมันหลั่งไหลมาเลยมันมีคนเนี่ยนะฮะไปขุดเรื่องราวของคุณนุชเอารูปราวของคุณนุชที่ถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้มาแล้วก็เอาไปลงตามเพจต่างๆเสนอทุกเพจนะฮะและที่สำคัญครับเพจดาว8แชกเขาตามขุดยันเงาเขาตามไปขุดถึงเรื่องราวของผู้เสียหายว่ามันมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นกับเนี่ยฮะคุณนุชเนี่ยเขาก็เลยส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็เลยมีการประสานกันไปวันนี้มานั่งอยู่นี่ด้วยนะครับอ้าววันนี้นะฮะเป็นผู้เสียหายทางฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณอุนะฮะเป็นน้องชายของแฟนเก่าคุณนุชนะฮะสวัสดีคุณอุนะครับ
5: ครับ
4: ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณเอคุณเอเนี่ยเป็นผู้เสียหายเรื่องราวของเงิน5ล้านบาทเขาไม่จ่ายคุณนะ
6: ใช่ครับ
4: 5ล้านนะ โอเคท่านต่อไปนะฮะเป็นแฟนเก่านะซึ่งคุณเป็นแฟนต่อจากคุณแอนใช่ไหม
7: ค่ะ
4: ถูกไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: คุณก็โดนเหมือนกัน
7: ค่ะ
4: คุณโดนไปเท่าไหร่ฮะ
7: 103,000ค่ะ
4: 103,000นะแต่เย็นๆไม่ต้องกลัว
7: ค่ะ
4: เพราะเมื่อกี้ก่อนเขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาแพนิคขึ้นใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
4: ทำไมกลัวเขาเหรอทำไมเขาโหดร้ายเหรอเขาทำร้ายร่างกายเราไหม
7: ไม่ค่ะ
4: แล้วเขาข่มขู่หรือว่าไง
7: ค่ะ
4: ข่มขู่โดยการที่เอารูปของคนดังไปให้ดูแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณจะให้คนนี้เล่นงานมึง
7: ประมาณนั้นค่ะ
4: ถูกไหม
7: ค่ะ
4: เพราะพี่สาวคุณก็โดนแบบนั้น
5: ครับ
4: ผมบอกงี้นะฮะพี่สาวของคุณอุชื่อคุณแอนซึ่งเป็นแฟนเก่าคุณนุชเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่งจะเสียเมื่อปลายปีที่แล้วแกเป็นขออภัยนะฮะเป็นมะเร็งนะครับแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะฮะแกเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เครียดกังวลใจเพราะคุณนุชเนี่ยไปเอารูปของนักการเมืองเอารูปของบุคคลสำคัญบุคคลดังต่างๆนานาเนี่ยซึ่งถ่ายรูปด้วยเอาไปบอกเขาว่าระวังให้ดีนะกูจะเอาคนพวกนี้ไปเล่นการน้องชายมึงก็คือคุณอุ
5: ครับ
4: ผมพูดถูกใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆมันฟ้ามันส่งมาให้ทำแบบนี้หรือเปล่าให้กำหนดมาให้ทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ดีคุณมาโผล่กลางวงแล้วมันมีผู้

0: คุณลูกหมีผมว่าเอาเหรอแล้วมาทำไมเดี๋ยวบอกว่าถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วเขาขอมันถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์ไปคือแค่นั้นเลยครับพี่แล้วจบภาพตัดไปเลยแล้วก็ผมมาเห็นวันที่17
1: ครับ
0: เนี่ยครับแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือผมเห็นเขาเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสอะไรเนื่องจากว่าผมต้องดูคดีดูรายละเอียดคดีทั้งหมดแล้วก็มีทีมทนายอื่นๆที่มาช่วยดูของพี่อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรแล้วก็เตรียมเอกสารคือเห็นแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเขาไปคุยกับทีมงานทนายผมครับครับในศาล
1: เขาไปพูดว่ายังไงฮะ
0: เห็นเขาคุยกับทีมงานทนายเหมือนอย่างเขาไปคุยไปขอแลกเบอร์ทนายมิ้วของทีมงานผมไปแลกเบอร์กับน้องโมทีมทนายแฟนๆของทนายเอ็กซ์เนี่ยครับแล้วก็ไปแลกไลน์กันแลกเบอร์กันนั่นแหละครับมันก็นั่งคุยเขาก็คุยกันจิปาถะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมาขอผมฝึกงานแต่ตัวเขาไม่เคยพูดกับผมครับ
1: อ๋อแต่ไปพูดกับทางทีมงาน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคแล้วเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาได้มีโอกาสคุยกับน้องพี่ตุ๋ยนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะอาจารย์ตุ๋ยเขาว่างั้น
0: คือเขาเรียกตามทีมงานผมครับทีมงานผมก็เรียกผมอาจารย์เขาก็เรียกตามเขาก็เนียนๆคือเขาคงเก่งมากในการที่จะจับว่าใครเรียกใครว่าอะไร
1: วันนั้นไปเนี่ยเจอเขาตอนกี่โมง
0: ผมจำได้ว่าผมเห็นเขานั่งข้างทนายแก้วนะครับพี
2: ่เดี๋ยวเนี่ยมาโยนหาผม
0: โยนอะไรล่ะก็แก้วนั่งหลังพี่หนุ่มผมมานั่งข้างแก้วแล้วนั่งหลังพี่หนุ่มแล้วเขาก็นั่งถัดจากแก้วผมก็มองไปบอกแก้วลูกน้องแก้วว่าแก้วยังบอกลูกน้องผมอยู่ข้างหลังครับ
2: ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้รู้จักครับพี่ผมปฏิเสธก่อนครับพี่ผมไม่ได้รู้จักเขา
1: แต่เขานั่งอยู่บนแก้ว
0: เขานั่งข้างแก้วครับ
1: เขาแล้วแก้วไว้เขามานั่งยังแก้วรู้จักเขาเหรอ
2: ผมไม่รู้จักพี่ผมเคยเจอเขาถ้าเกิดตัวของน้องเขาเคยทักผมว่าเจอในงานวันเกิดของพี่จิ๊บใช่ไหมครับ
1: พี่จิ๊บ
2: เจ้าของ JIB เขาก็มาถ่ายรูป
1: เรามีรูปไหมที่เขาไปถ่ายรูปกับพี่จิ๊บอ่ะทีมงานเราขึ้นได้เลยนะมีบ้างเรามีบ้างไม่มีเดี๋ยวจะส่งให้ไม่มีนะโอเคอาจารย์
2: ปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาเขาก็มานั่งข้างๆผมและพอดีตอนนั้นเนี่ยรอที่จะไกลเกลี่ยก็พี่หนุ่มก็มานั่งข้างผมเขาก็พยายามที่จะมาเอี้ยวตัวมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็มาคุยกับผมอันนี้เท่านั้นเองครับพี่ผมไม่ได้ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับเขาก็เข้าใจเลยว่าตอนแรกอ่ะเป็นลูกน้องของไอ้เอ๋ไพศาล
0: ไม่ใช่แก้วผมมาไปเตรียมคดีแก้วก็อยู่กับเขาอยู่เนี่ยแทนที่แก้วจะถามเขาว่าเอ๊ะมาออกความเห็นกับพี่หนุ่มอะไรยังไง
2: ผมก็เข้าใจโดยสุจริตว่าไอ้นี่เอาวะคงจะเป็นน้องทนายครับคนทักทีมนึงอ่ะพี่เพราะมันใส่สูทใส่น้ำถือเอกสารอะไรเงี้ยแล้วมันก็จดๆทำท่าจดอะไรอย่างเงี้ย
1: แก้วเข้าใจเป็นทนาย
2: ผมเข้าใจ
1: โ
0: อ้เขามาบอกทีหลังด้วยว่าเขาเป็นทนายแล้วไม่รู้หลังจากนั้นไปคุยกับเอ๋มั้งครับว่าเขาเป็นทนาย
1: ตรงแก้วไม่ได้รู้จักนะ
2: ไม่ได้รู้จักเลยครับ
1: แต่แก้วนั่งกินช็อกโกแลตเอ็มกับเขานะ
2: ผมขอพี่มันก็มาเอาผมไม่กินมาบอกพี่ผมขอกินมัน
1: แล้วแก้วก็ให้เขากิน
2: ครับ
1: ก็แก้วเข้าใจเข้ามากับใครตอนนั้นนะ
2: ผมเข้าใจว่ามากับเอ๋ไพศาล
1: รู้จักไหมเอ
3: ๋อย่างนี้นะผมจะเล่าตั้งแต่ต้นผมเดินเข้าไปในห้องพิจารณาผมเห็นเขานั่งข้างพี่แก้ว
2: โยนด้วย
3: จริงจริ
1: ง
3: เขานั่งข้างพี่แก้วแล้วเขาถามผมว่าพี่ไปสารหายป่วยแล้วครับผมก็เข้าใจโดยตัวเองว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วเพราะนั่งติดกับพี่แก้วเหลือเกินนั่งไซส์กันไปไซส์กันมานั่งเอาจริงๆแล้วเขาถามผมว่าพี่ไปสารหายแล้วหรอครับผมว่าไอ้น้องคนนี้มันสนิทสงสัยเป็นทนายผมบอกหายแล้วตีหม้อได้แล้วผมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผมก็เดินออกมาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าห้องพิจารณาก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งอยู่แล้วไอ้เด็กคนนี้ไอ้คนชื่อนุชเนี่ยนั่งอยู่กับลูกน้องพี่ตุ๋ยแล้วก็ยืนคุยกันมันทำให้ผมเชื่อได้เลยว่าพี่ตุ๋ยเดินเข้าไปถามว่าเอ้าเราเป็นทนายเหรอเนี่ยจริงๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็บอกว่าพี่จำไม่ได้2เดือนก่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกหนูชื่อทนายนุช
1: บอกเป็นทนายเลยนะ
3: เป็นทนายนุช
0: เขาผมได้ยินว่าเขาพูดกับเอ
3: ๋ใช
1: ่ว่าเป็นทนาย
0: ใช่
3: ใช่
0: พูดกับเอ๋เลยครับว่าเขาเป็นทนาย
3: ผมก็คิดว่าเป็นลูกน้องตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
0: คือ
1: แล้วหลังจากนั้นเอ๋ทำยังไง
3: ก็คุยกันสับเพเหระเรื่องคดีเนี่ยเรื่องคดีที่สืบกันอะไร
1: แต่เอ๋มาแนะนำให้พี่รู้จักคนแรกที่แนะนำให้รู้จักก็คือตัวเอ๋มาแนะนำบอกว่าพี่หนุ่มครับนี่ครับทนาย
3: LGBTพี่หนุ่มก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกน้อง
1: ก็เลยเข้าใจมากับเอ๋ก็เลยงงแต่ว่าคือเอ๋เขามีสำนักงานอยู่ที่นี่แต่พี่ไม่เคยเห็นคนนี้ไงธรรมดาคนของเขาพี่จะเห็นแทบทุกคน
2: คุณหน้าบ้างนะพ
1: ี่แต่คนนี้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่าเขาแนะนำก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบเพื่อนทนายเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย ที่มากับเอ๋อะไรอย่างเงี้ย

0: ทำไมทุกคนโยนมาที่ผม
1: ไม่แล้วเมียเอ๋ก็เดินคุยกับเขาตลอดไปนั่งกินข้าวก็นั่งกินอยู่ด้วยกัน
0: ก็เราเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ้ย
2: ไม่ใช่แล้วคุณไม่เอ๋ใจตอนเที่ยงที่คุณไปทานข้าวมันไม่มีผมนะ
0: เออ
1: พี่ตุ้ยไม่ได้เดินไปกินด้วย
2: ไม่มีผมนะทีมงานผมรอผม
0: แต่เขานั่งอยู่กับลูกน้องพี่แก้วแล้วก็เมียผม
1: แต่เท่าที่ได้ยินน่ะรู้สึกว่าทางผมนี่ดาวแปดแฉกพอดีเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวทนายคุณนุชเนี่ยไปพูดกับทางฝั่งของตัวเมียของเอ๋อ่ะ
0: จิ๊บ
1: ว่าพี่ตุ๋ยไปไหนล่ะโหอุตส่าห์มาด้วยกัน
3: อ๋อ
1: ไปพูดแบบนี้
0: ผมจำได้ว่าเขาเดินมาถามผมว่าพี่เอาต้มมะนาวดองไหม
1: พี่บอกพี่ไม่เอาเนี่ย
0: แล้วผมถามพี่แก้วพี่แก้วเอาต้มมะนาวน้องไหม
3: ก็เขาเอาพี่ก็เลยเอาโถใหญ่มาเลยโถ
0: ใช่
2: คือเขาไปบอกว่าเขาอะไรนะที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเขาคุยกับแฟนเอบอกว่าทำไมผมไม่มา
3: ใช่
2: กันทีมงานผมอะพี่หนุ่มจำได้ตั้งแต่สมัยคดีเมื่อปี
3: 67
2: แกคุ้นหน้าเขายังทักสวัสดีพี่หนุ่มนะครับแล้วทีมงานผมไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแล้วเขาเนี่ยฉีกตัวออกไปได้ยังไงเพราะทีมงานผมรอผมหมด
1: แล้วตอนสัมภาษณ์อะตอนสัมภาษณ์อันนี้เอ๋ไม่อยู่แล้วกลับไปก่อนละตอนสัมภาษณ์อะทำไมแก้วถึงให้เขาเดินเข้ามา
3: ผมไม่ได้ให้เขาเดินเข้ามาเขาเดินตามผมเข้ามาพี
1: ่แล้วพี่เรียกแก้ว
3: ใช่ครับแล้วเขาก็มาเบียดผมเขาก็แบบตัวเล็กเขาก็มาเบียดแล้วก็เอาไหล่มาชนกับผมผมตามมารยาทผมก็ต้องขยับออกให้เขาอะไรเงี้ย
1: พี่ยุทธพี่สรยุทธบอกว่าเขาดีดแก้วออกเลย
3: ใช่ครับผมเข้าใจว่าอ่ะทรงจะเป็นทนายทีมทนายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะไม่อยากจะไปขัดอะไรก็น้องเขาเดินเข้ามาแทรกก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
2: คือพี่หนุ่มเรียกแก้วกับพี่ทนายกุ้งอ่ะเขาไม่ได้ชื่อเขาชื่อนุชเนาะเขาไม่ได้ชื่อแก้วเขาก็มีคนเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเดินเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าพี่ดูตามภาพเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาเบียดมาแทรกคืออันนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจ
1: ทีเนี้ยเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะขอเคลียร์ทางนี้ให้จบก่อนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ผมเปิดไปทีนึงแล้วในข่าวเที่ยงเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งนึงว่าพอดีว่าหลังจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาโทรไปคุยกับทางคุณอี้แทนคุณเอ้ยคุณอี้โทรไปขอไปคุณอี้โทรไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาบอกเขารู้จักพวกคุณทั้ง3คนมาก่อนด้วยมีเบอร์ทุกคนแล้วทำไมถึงมาอ้างว่าไม่รู้จักเขาบอกเขางงไปหมดอ้าวลองฟังเสียงพวกความเป็นธรรมของเขาอ่ะ
4: พี
5: ่ทำไมฮะ
4: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะนุชอ่ะรู้จักลูกหมี
5: อ๋อ
4: แล้วก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้ง
5: ทนายกุ้ง
4: ก็เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นน่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
5: ของห้องของเคสพี่หนุ่มเหรอ
4: ใช่เคสพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วนุชก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะหนูก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละหนูก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายหนูยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยหนูมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย
5: ์
4: พี่เอ๋ไพศาลพี่เอ๋ก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอ่ะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มพอลงมาหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนูพลาดคือหนูเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
5: เข้าใจ
4: แล้วหนูไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้นุชถามว่านุชรู้จักใครไหมนุชมีเบอร์ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี
5: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
4: นุชจะไม่ได้อธิบายใครนุชขอแบบแล้วนุชก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคป บางรูปไปคือหนุดพลาดหนุดพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้หนุดไปยืนแล้วหนุดก็ไปยืนซึ่งหนุดไปยืนหนุดก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
5: เข้าใจก็นั่นแหละมันก็ตรงนี้แหละ
4: ตรงที่หนุดไปยืนหลังไม้นั่นแหละ
5: ใช่โอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได
4: ้เนื้อรุ่นงงมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไร
1: เนี่ยฮะแต่ให้ดูตอนที่เรียกสิตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเอาคลิปมันมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วเอาดูสิตอนเปิดที่ตอนที่จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยลองดูนะพี่นักประคองมาเหมือนกูเป็นคนแก่มากละอีกนิดกูคงจะล้มแล้วล่ะ
4: จะลุกใช่ไหมเขา
1: พุ่งมาดิแก้วมาเนี่ยทนายกุ้งมาดิแก้วมาดิอ่ะ
6: ครับ
1: ทนายน้องๆไหนอ่ะเอาถอยไปทิ้งนี้ถอยไปทิ้งสิน
3: ั่นแหละมันบาด
1: เอาถอยดูอ่ะ
4: พี่แก้วไม่เข้า
1: พุ่งมาดิแก้วมา
6: ครับ
4: ครับ
6: คร
4: ับ
6: นะ
4: เดี๋ยวนะ
6: เด
4: ี๋ยวนะ
6: นี่นะคร
1: ับไหนที่น้องๆอ่ะ
4: เด
1: ี๋
4: ยวนะ
1: น้องๆมาน้องมาไหนอ่ะ
6: 3 2 1ตาย
3: ไม่มี
1: พี่หนุ่มถามวันนี้ผมก็ไม่ได้เรียก
2: งงตั้งแต่ต้นแล้วนะ
1: ฮะ
2: พี่หนุ่มอ่ะงงตั้งแต่ต้นแล้วแต่พูดไม่ออก
1: ใช่คือตั้งแต่ตอนนั้นจะเรียกแก้วเข้ามาแต่เค้ายืนอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้เค้าอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรียกเค้าแต่พี่บอกว่าแก้วมาแล้วก็พี่กุ้งมา
3: ใช
1: ่ครับแต่เขาพี่ไม่ได้เรียกแต่เขาอาจจะอยู่ในยืนติดอยู่กับแก้วตลอดไง
3: แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เรียกก็ไม่ควรจะเข้าไปไหมพี่เพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้มีส่วนในคดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรจะไปและอย่างนึงคุณไม่ได้เป็นคู่พิพาทอะไรกับ
1: ไม่แต่เขาบอกเขาโทรปรึกษาคุณนะ
3: พี่
1: เขาโทรปรึกษาแก้วนะ
3: ผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่มีคนปรึกษาเรื่องคดีความประชาชนทั่วไปก็มีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้มีรู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่เคยแบบผมจะทำไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยพี
2: ่กินขนมด้วยกันอ่ะไม่รู้ล่ะ
1: กินขนมใช่แล้วเอาเอ็มของกูไปกินด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะ
3: กินกันหมด
1: กำลังเติมน้ำตาลเลยอ่ะโ
3: อ้กินอร่อย
1: แล้วก็เอ๋นี่เขาโทรมาคุยไหม
0: ผมโทรไป
1: คุณโทรไปวันไหน
0: วันที่พี่สืบเสร็จคือผมออกจากออฟฟิศที่เนี่ยที่ช่อง3ตอนแรกผมกะจะไปเพราะว่าคิดว่าสืบดึกแน่ถึง 2-3 ทุ่มทีนี้เสร็จเนี่ย6โมงใกล้6โมงผมออกจากออฟฟิศผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครนะเพราะเชื่อว่าพี่แก้วกับพี่ตุ๋ยคงจะทำหน้าที่อยู่ผมก็มีเบอร์คนนี้แหละคนเดียว
3: เบอร์นุชเนี่ยนะ
0: ผมก็เลยโทรว่านุชเป็นไงบ้าง
1: คุณคุยไหม
0: คุยผมคุยผมถามว่านุชเป็นไงบ้าง
1: เนี่ยก็เราก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้เพิ่งจะรู้จักเขาคุณก็โทรไป
0: ผมคอมเพลไมพี่ผมเส้นอีกคน
1: แล้วโทรไปแล้วเขาว่าไง
0: ผมโทรว่านุชเป็นไงบ้างนุชบอกดีเลยพี่บอกพี่หนุ่มเป็นไงพูดว่าไงเบิกความว่าไงดีพี่ดีหมดเลย
2: เบิกพี่หนุ่มเบิกความคำเดียวหรอว่าดีเหรอ
0: เขาบอกว่าดีหมดเลยเขาบอกว่าดีหมดเลยแล้วบอกแล้วทางจำเลยเป็นไงเขาก็บอกว่าดีหมดเลยเขาพูดอย่างงี้นะผมก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เสร็จยังเขาบอกเสร็จแล้วพี่เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวผมจะลงไปกับพี่หนุ่มจะลงไปอะไรผมไม่รู้นะเขาจะลงไปกับพี่หนุ่มเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่ผมยุ่งมาก
1: โอ้โหยุ่งมากผมยุ่งมาก
0: แล้วเขาถามผมว่าแล้วพี่มาไหมผมบอกว่าผมคงไม่ไปแล้วแหละเพราะว่าผมทิ้งพี่หนุ่มแล้วว่าผมเห็นกับเงินผมมารับเงินก่อนผมพูดกับมันอย่างนี้จริงผมพูดจริงว่าแล้วบอกแต่พี่น่าจะอยู่นะเพราะว่าพี่หนุ่มเราให้กำลังใจพี่หนุ่มเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องกันผมทิ้งอยู่แล้วเพราะผมเห็นเงินสำคัญกว่าเงินมันคมผมพูดกับมันอย่างเงี้ยผมมีคลิปอยู่ด้วยแล้วก็วางสายแล้วก็เขาผมรีบพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ
1: ผมรีบกำลังยุ่งอยู่โอ้ตายแต่เขาแนะนำเอ๋ว่าเขาเป็นทนายใช่ไหม
0: เขาเป็นทนายนุชเขาเป็นทนายชื่อนุช
1: เขาพูดอย่างนี้เลย
0: มีคนนั่งข้างลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งข้างเขาได้ยินพี่ตุ๋ยก็ได้ยินกับผม
2: ได้ยินผมบอกว่าคุณเป็นทนายเหรอ
0: แล้
1: วเขาตอบว่าไง
2: เขาบอกหนูไม่ได้บอกพี่เขาพูดอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่เขาพูดว่าไม่ได้บอกเหมือนกับผม
1: คือไม่ได้บอกพี่แต่บอกคนนี้ว่าเป็นทนาย
2: คร
0: ับ ใช่แต่คือว่าผมเข้าใจว่าเขาคงฝึกงานกับพี่ตุ๋ยตั้งหลายเดือนแล้วออกไปตอนนี้เขาเป็นทนายแล้วผมเข้าใจแบบนั้นแต่คนได้ยินมีพี่ตุ๋ยแล้วก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ย2คนได้ยิน
2: ที่เขาที่เขาคุยอย่างนั้นเพราะเขาเห็นว่าลูกน้องผมบอกว่าสนิทกับเอ๋มากไปทักทายคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับนะ
0: ใช่
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
7: AIS 3BB Fiber 3 อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
8: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
9: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: อ้าวสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยังไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกเขาเป็นนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อยากให้ผู้ชมได้ฟังเขาคุยกันตอนที่พักเบรกมากเลยเนี่ยพวกนี้ได้ยินหมดเอ้าโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวผมเองเอาตรงผมก็เข้าใจผิดคิดว่าคือเป็นคนของทนายคนใดคนหนึ่งแล้วตัวเขาเองเป็นทนายด้วยเพราะตอนที่ผมเบิกความเองเนี่ยผมก็เบิกเสร็จผมก็ลงมาจากบัลลังก์ตะคอกอ่ะก็ไปถามไปด้วยเขานั่งอยู่ติดกับแก้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามบอกว่าพี่พูดโอเคไหมดีไหม
3: ดีดีมากพี
1: ่ฮะ
2: ใช่
1: แล้วมันมีบางอันเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางนู้นที่เอามาแล้วเราก็แบบงงๆกันอยู่ก็ถามว่าเฮ้ยหลักฐานอย่างนี้เขาจะโดนเนี่ยโดนแน
2: ่
1: โดนแน่พี่ใช่ไหม
2: ใช่
1: นั่งอยู่ป่ะ
2: ผมนั่งอยู่ด้วย
1: แก้วไม่ห้ามเลยตอนนั้น
2: ผมก็เข้าใจว่าในวิสัยที่เขามีความรู้เขาก็คงจะให้วิสัยแบบนั้น
1: เขามองไปในทิศทางเดียวกัน
2: ใช่ครับก็คิดอย่างนั้น
1: ก็เลยไม่ได้สกงสกิดอะไร
2: ไม่สกิดอะไรแต่มันเอ็กไซต์ไปหน่อยไงพี
1: ่
2: คือมันเอ๊ะมันก็โดนแน่มันใช่เลยพี
1: ่อ
2: ะไรพี่ก็เชื่อมันไหมพี่
1: เชื
4: ่อผมอยากให้พี่พูดแบบคำเมื่อกี้นะ
1: มาถามคุณบีบีใจเย็นเดี๋ยวค่อยเราค่อยคุยกันนะ
5: ครับครับ
1: คุณบีมันจะได้ต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่พี่เองเนี่ยไปยืนสัมภาษณ์แล้วก็มีหน้าของเขามายืนอยู่ข้างพี่คุณบีคือคนที่เคยคบหากับเขาใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: โอเคคบกันล่าสุดนี่เมื่อไหร
6: ่ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายน68ค่ะจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนารอยต่อต้นเดือนกรกฎาค่ะที่มีเรื่องราวกัน
1: ก็เพิ่งเลิกกันเมื่อกันกรกฎานี่เองนะ
6: ค่ะ
1: ก็คบกันตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้ว
6: ค่ะ
1: มาถึงกรกฎาปีนี
6: ้ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องราวของคุณกับเขา
6: ก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงิน
1: เดี๋ยวก่อนนะพอคุณเห็นว่าเขายืนอยู่ข้างพี่คุณทำยังไง
6: ตอนนั้นทอดไก่อยู่ค่ะ
1: ทอดไก่อยู
6: ่ใช่
1: แล้วยังไง
6: แล้วทีนี้มีพี่ส่งมาบอกค่ะว่าเอ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ดูข่าวนะเดี๋ยวขอทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็พอมาดูข่าวก็เลยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
1: เขาไม่น่าจะรู้จักกับพี่หนุ่มนี
6: ่ใช
1: ่
6: ค่ะแต่ว่าดูจากสไตล์ที่เดินเข้าไปแล้วอ่ะดูเหมือนเขาเดินตามหลังทนายแก้วค่ะก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าหนูเคยไปเจอเขาตอนที่ไปงานวันเกิด
7: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
1: นี่เพิ่งบวชมาเลยแก้ว3บวช
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับตอนนั้น
6: ก็เขาก็ไปถ่ายรูปแล้วขอเบอร์ขอไลน์กับพี่แก้วค่ะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะติดต่อไปทางพี่แก้วค่ะก็แล้วก็ไม่ได้มีการทราบมาก่อนว่าเขาจะไปงานนี
1: ้
6: ค่ะก็มารู้พร้อมกับทุกคนค่ะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นพอเห็นเขาอยู่กับพี่คุณทำยังไง
6: ก็บอกกับแม่ค่ะ
1: แม่
6: บุ๋ม
1: แม่บุ๋มนะ
6: ค่ะ
1: คุณรู้จักกับบุ๋มปนัดดาได้ไงครับ
6: เป็นหนึ่งในทีมงานขององค์กรมูลทีค่ะ
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
6: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อ
6: ก็บอกกับแม่ว่าคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปกับพี่แก้วหรือเปล่าแต่คนนี้หนูกับเขาอ่ะไม่ได้คบหากันแล้วค่ะแล้วเลิกลากันไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เอาสำนวนการแจ้งความอะค่ะเอาให้แม่ดู
1: คุณไปแจ้งความด้วย
6: ใช่ค่ะ
1: คุณก็เอาเอกสารให้คุณบุ๋มดู
6: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณบุ๋มถึงได้ส่งข้อความมาหาผม
6: ใช่ค่ะ
1: ว่าพี่คนนี้เอาพี่ไปอ้าง
6: ใช่ค่ะ
1: เขาเอาพี่ไปอ้างว่ายังไง
6: เขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เข้าไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขาเราอะก็จะ
1: ไปติดเงินเขาเหรอ
6: เขาทวงเงินเรื่องค่ากินอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าคุณกับเขาเนี่ยคบหามั้งในพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงกรกฎาปีนี
6: ้ค่ะ
1: อยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่คอนโด
1: เป็นบ้านของใครคอนโดใคร
6: เป็น
5: หนูเช่า
6: เป็นหนูเช่าค่ะ
1: คุณเป็นคนเช่านะ
6: ค่ะ
1: คุณเป็นคนเช่านะฮะในราคาเท่าไหร่ครับ
6: เช่าเดือนละ 7,500 ค่ะ
1: เขาอยู่กับคุณนะ
6: ค่ะ
1: อยู่กันแบบสามีภรรยาเลยนะ
6: ค่ะเขาจะหนูจะอยู่เป็นหลักแต่เขาจะมาประมาณ 10-15 วันหรือไม่ก็7วันประมาณนี้ค่ะไปมาทุกครั้งที่เขาจะออกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าเขาไปทำงานหรือไม่ก็กลับบ้านที่สาทรค่ะ
1: อืม
6: โดยประมาณนี
1: ้แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
6: ทุกคนที่มีลูกค่ะ
1: เขาบอกเขารู้จักหมด
6: ค่ะ
1: รู้จักได้ยังไงเขาบอกไหม
6: สนิทไปกินข้าวไปกินไวน์ไปเที่ยวไปทำบุญ
1: อย่างเช่นใครบ้าง
6: อย่างเช่นที่บ่อยที่สุดพูดได้นะ
1: พูดได้เลย
6: บ่อยที่สุดก็จะเป็นเลขาพี่กบค่ะเลขาของพี่เสกโลโซค่ะ
1: เลขาคุณเสกโลโซ
6: ค่ะที่เขาไปงานวันเกิดบริษัทจิบได้ก็ได้คอนแทคจากพี่กบค่ะ
2: พี่กบเป็นอดีตผู้จัดการของเสกโลโซ
6: ใช่ค่ะ
1: นั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังใช่ไหมนั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังอันนี้ถ่ายกับทางฝั่งของตัวคุณโต้ง
6: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพ
1: ทีมงานเราไม่ต้องเบอร์ภาพเขาแล้วนะไม่ต้องเบอร์ละนั่นแหละ
6: ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพของแม่พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงค่ะ
1: ก็คือแม่คุณโต้งนั่นแหละ
6: ค่ะแล้วทีนี้ที่นั่งข้างๆก็คือคุณแม่อุไลค่ะ
1: เป็น
6: คุณแม่อุไลเขาจำหนูได้เพราะว่าหนูทำงานที่อาสาสมัครของมูลที่องค์กรค่ะก็เลยได้มีการร่วมงานกันมาบ้างค่ะ
1: คุณแม่อุไลคือเป็นคุณแม่ของ
6: ของ
1: คุณ
6: ต๊อด
5: ของพ
6: ี่น็อต
5: แฟน
6: ค่ะ
1: ของคุณน็อตคุณน็อตหรือคุณโน้ตถูกไหม
6: ค่ะ
1: เป็นสามีคุณชมพู
6: ่ประมาณนี้แล้วก็ได้แบบเข้าไปสวัสดีแม่ค่ะแม่เขาก็บอกอ้าวแล้วแม่มากับใครก็เลยถามแบบนี้ค่ะแม่บอกแม่มากับคนขับรถเดี๋ยวเธอมานั่งกับแม่นะก็ได้มีการพูดคุยกันตามรูปเลยค่ะ
1: ครับ
6: แค่นั้นค่ะแล้วก
1: ็มีรูปนะเรามีรูปไหม
5: คลิป
1: มีรูปนะมีไหมทีมงานมีไหมยังไม่มีนะไม่เป็นไรมันจะมีรูปอันนึงซึ่งเป็นต้องส่งให้กันมั้งเนี่ย
5: เป็นคลิปเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: เป็นคลิปเลยนะคุณมีไหม
5: คือน้องให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะ
1: คุณให้กับใครไป
5: เนี่ยน้องเนี่ยให้ข้อมูลทีม
1: คุณให้กับใครไปข้อมูล
6: ก็มีให้กับทางพี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูส่ง
1: ทางรู้ก็ยังไม่ได้ให้เลยทางเพื่อนคุณยังไม่ได้ให้มาฝากทีมงานส่งให้เขาหน่อยนะ
5: เอาแม็ก
1: เอ
5: านี
1: ่โอเคไม่เป็นไรต่อเลยฮะเดี๋ยวเขาส่งกันเอง
2: ครับเล่าก่อนก็ได้ครับ
6: ก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการนั่งสนทนากันค่ะแ
2: ค
6: ่ในส่วนของตรงนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ได้มีพอหลังจากกลับจากออกจากงานมาค่ะก็มีทางภรรยาของพี่หนุ่มค่ะได้โทรมาถามว่าพี่นุชเนี่ยได้มากับแม่อุไรไหม
1: คุณหนุ่มวันอยู่บำรุง
6: ใช่ค่ะว่ามากับแม่อุไรไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้มาเขามากับคนขับรถค่ะแล้วได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไหมเพราะว่าพี่โต้งอยากได้คอนแทคแม่อุไรเพื่อไปทำ
1: บุญ
6: ใช่ค่ะ
1: ประ
6: มาณนั้นนั่นแหละค่ะที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็เขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้างแล้วก็วันนั้นเจอทนายเจมส์เจอกับพี่เป็กสัญชัยค่ะเจอดาราหลายท่านค่ะก็เขาก็จะบอกว่าคนนี้พี่สนิทนะทนายเจมส์ก็สนิท
1: ทนายเจมส์ก็สนิทนี่พี่สนิทนะถ่ายรูปกับเจมส์แล้วนะ
6: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกไหมมีไปถ่ายกับใครอีกไหม
6: พี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: เป็กสัญชัย
6: เป็นน้องรักของพี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: เขาบอกเขาเป็นน้องรักของเป็กสัญชัย
6: ใช่ค่ะ
1: เอาละมึงบะหมี่มาเฟีย
5: มาบีมาเฟีย
6: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีกอ่ะ
6: แล้วก็ตามรูปที่เกิดในโซเชียลเลยค่ะก็บุคคลนั้นก็คือทั้งหมดที่เขาพูดขึ้นมาค่ะ
1: นั่นถ่ายกับคุณเป๊กเห็นไหมล่ะคุณเป๊กเอามือจับป่านะ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วนี่สงกรานต์นะ
5: ใ
6: ช่ค่ะ
1: สงกรานต์ลูกป๋าวงนะ
6: ค่ะ
1: นี่นะโอ้เอาละแล้วไงต่ออีกแล้วไงตัวคุณเองทำไมความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะ
6: ตัวคือทางทีมงานนะคะที่มีช่วง น้ำท่วมค่ะหาดใหญ่ใช่ไหมคะเป็นงานใหญ่ของมูลที่เลยทีนี้ก็มีคนเข้ามาช่วยแพ็คของแพ็คอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนเขามาช่วยกันค่ะระดมกำลังค่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอเสร็จพ้นจากงานตรงนี้ไปทีมงานก็เลยเริ่มมีสังเกตว่าเขาอะถึงตัวแม่บุ๋มมากเกินไปแล้วได้มีการพูดคุยกันโดยที่ให้เราเป็นคนมาพูดกับเขาเหมือนให้เกียรติกันนะคะว่าเธอชวนมาเธอพูดกับเขาหน่อยนะว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแม่จะเสียหายแบบนี้ค่ะ
1: หมายถึงแม่บุ๋มให้ไปบอกเหรอ
6: ไม่ค่ะ
1: หมายความว่าไง
6: ทีมงานค่ะสังเกตว่า
1: ทีมงานมาบอก
6: ค่ะ
1: ทีมงานมาบอกคุณ
6: ค่ะ
1: บอกว่าให้ไปบอกแม่บุ๋มหน่อย
6: ไปบอก
1: ไอ้นุชหน่อยว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมอยู่ดีก็พุ่งก็ไปถึงตัวเลย
6: ใช่ค่ะ
1: แ
6: ล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ทีนี้การพูดคุยกันไม่เป็นผลมันเลยทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาค่ะ
1: เพราะเขาอยากจะเข้าไปประชิดตัวบุ๋ม
6: ใช่ค่ะ
1: คุณก็ไปเตือนเขาบอก
6: ใช่ค่ะ
1: นุชเธออย่าไปอยู่ใกล้พี่บุ๋มเขามากทีมงานเขาไม่โอเคเดี๋ยวคนเข้าใจอยู่นี่เขาบอกทำไมก็ฉันจะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเหรอ
6: ใช่ค่ะก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการแบบพูดคุยแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมันก็เลยเป็นที่มาที่เขาอะไม่ให้หนูมายุ่งกับในองค์กรอีกไม่ให้มาช่วยแม่บุ๋มทำงานถ้ามาช่วยกับเขาต้องเลิกลากันแล้วก็ต้องเอาเงินคืนเขาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เรารู้จักกันวันแรกจนถึงปัจจุบัน
1: เข้าใจแล้วแล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
6: เป็นเงินที่
1: เขาจ่ายจริงไหม
6: จริงค่ะ
1: เท่าไหร
6: ่ยอดจริงของเขาถ้าตามสลีปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50,000 กว่าบาท
1: 50,000มันเขาจ่ายค่าอะไร
6: เป็นก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
1: คือเขาจ่าย
6: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้นะ
1: เขาคิดหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
1: เหรอ
6: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีก
6: แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
5: วางมัดจำ
6: ค่ะเป็นเงินค่าวางมัดจำแต่ทีเนี้ยทางลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้กับแม่ก็คือตัวหนู
1: อ๋อนี่นะถูกไหมอันนี้นะ
5: ใช
6: ่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: นี่นะ
6: ใช่ค่ะ
1: ค่าน้ำหน่อยร้อยหนึ่งค่าไฟ
6: อันนี้เป็นค่าห้องของลูกสาวค่ะ
1: อ๋อ
6: ที่ลูกสาวอยากเปลี่ยนหอเพราะว่าเขาเช่าหออยู่แล้วหอราคา 3,800 เขาไปเจอหอที่ราคาที่ถูกกว่า 1,000 บาทเขาก็เลยจะขอเปลี่ยนค่ะแล้วทีเนี้ยมีส่วนต่างที่คืนเขาก็เลยจะทวงส่วนต่างที่ไม่ใช่ยอด 2,587 แต่จะทวงที่ 7,700
1: อ๋อ
6: ค่ะ
1: อ๋อจะทวงเงิน 7,700
6: ค่ะ
1: โอเคนี่คือในมุมของคุณนะ
6: ค่ะ
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลยบอกพี่บุ๋มว่าพี่บุ๋มคนนี้อันตรายนะบุ๋มก็เลยมาบอกผมถูกไหม
6: ค่ะ
1: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู
6: ่กลัวค่ะ
1: เขาขู่อะไรคุณ
6: ก็ขู่อย่างที่หนูเล่าเลยค่ะว่า
1: อะไร
6: เขารู้จักคนดังเขารู้จักคนดังเขารู้จักทนายหลายคนถ้าสมมุติว่าไม่เอาเงินมาคืนเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมาย
1: อาทิเช่นบอกไม่ทนายใครที่เขาจะให้มาเล่นงานคุณมีไหมในเนี้ย
6: ทั้งหมดค่ะ
2: ด้วย
5: ทั้งหมดพี่เลยเขารู้จัก
1: ทั้งหมดนี้เลย
2: เอ่ยชื่อพี่
1: เขาเอ่ยชื่อไหม
5: ทุกเอ่ย
4: ด้วยเหรอ
5: ค่ะ
4: ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นนะ
5: เออนั่นแหละ
1: เขาบอกเลยทนายกลุ่มเนี้ยถ้าคุณไม่จ่ายเงินเขาเนี่ยเท่าไหร่นะ
6: 130,000กว่า
1: จากยอด50,000 กว่าเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
1: เขาคิดแสนกว่า
6: ค่ะ
1: แล้วจาก 2,000 กว่าคิด 7,000 กว่า
6: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกถ้าคุณไม่จ่ายจะเจอทนาย 3-4 คนนี
6: ้ค่ะแล้วเขาก็เอารูปอะค่ะไปขู่ลูกสาวหนูว่าไปบอกซะนะว่าตัวเขาไม่ได้ธรรมดาอย่ามามีเรื่องกับเขาร
1: ูปใคร
6: อันนี้ค่ะ
1: เอารูปใครไป
6: เอาร
5: ูป
6: แป๊บนึงนะคะ
5: อนุทิน
1: อ
5: นุทินนายกอนุทิน
1: รูปคุณไหนรูปนี
6: ้บอส
1: เอาลูกคุณอนุทินเอาขึ้นมาสิมีไหมเอาลูกคุณอนุทินมา
2: ถึงนายกเลยเหรอ
5: ใช่พี่เขารู้จักทั่วโลกเลย
1: นี่แน่
5: แน
2: ่โอ้
1: โจ๊กบางรักเห็นไหมล่ะข้างบนนั่นอ่ะ
2: โอ้ร้านปริ้น
1: ปริ้นนะแกไปปริ้นปริ้นฮะ
2: ร้านปริ้น
1: ร้านปริ้นใช่เนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกเลยเซฟลูกพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
2: ะ
1: ว่าป๋าเขาบอกคุณอนุทินเป็นป๋าเขาโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มีถัดไปอีกนิดนึงมีรูปกับเอกสายไหม
2: เดี๋ยว
1: เอกสายไหมแล้วก็นายกสภาทนายความใหญ่สุดของทนายแล้ว
5: ใช่พี่
1: เขาส่งให้คุณดูแบบนี้เลยว่ามึงโดนแน่ เห็นไหมนี่เอารูปนี่นี่เอกสายไหมไม่รอดมีอีกหน้าถัดไปไปบอกเฟซมันนะว่าอย่าทำให้ป๋าโมโหนี่ถ่ายรูปกับทางฝั่งของตัวท่านกุ้ง
2: แม่ทับกุ้ง
1: แม่ทับกุ้ง
5: เขารู้หมดหนูบอกแล้วเขารู้จักทั่วโลก
1: ส่งไปให้เฟซดูให้หมดบอกเฟซด้วยใครเป็นใครไม่ใช่จะมาพูดแย่ๆกับป๋าแบบนี้คุณเลยต้องตอบไปว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะเพราะคุณกลัว
5: ใช
1: ่คุณกลัวคุณไม่ต้องกลัวคุณไปถามคนพวกนั้นก่อนว่ารู้จักเขาหรือเปล่าเขาอะรู้จักแต่เขา
2: แต่คน
1: แต่คนอื่นเขาไม่รู้จักหรือเปล่าคุณไม่ต้องกลัวคุณแพนิคไปเลยเนี่ยคุณกลัวไปเลย
5: คุณแพนิคไปเลย
1: นี่แล้วเขายังมีสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความนะอ่ะไม่ต้องเปิดเผยแล้วกันนี่ถ่ายกับแม่ทัพกุ้งถือธงชาติไทยโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วล่าสุดไปสัมภาษณ์กับเหล่าทนาย3คนแล้วก็กันชัยด้วยยิ่งกลัวไปใหญ่
5: เลย
1: ยิ่งกลัวไปใหญ่เลยเอ้าไอ้หนุ่มนี่เรียกเข้าไปสัมภาษณ์อยู่กลางวงเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นี่ลำบากแล้วไอ้หนุ่มต้องเข้าข้างแน่ใช่ไหมกลัวไปบอกแม่บุ๋มเลย
5: ค่ะ
1: แม่บุ๋มก็แต่เช้าเลย
2: แต่เช้าเลย
1: พี่รู้จักคนนี้ อ๋อนี่คือที่มาที่ไปเขาเลยกลัวเขากลัวว่าพอเห็นว่าอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ของเรา
2: ครับผมคิดเรื่องนี้นะขำพี่หนุ่มโทรคืนนั้นแล้วโทรวันเสาร์แล้วพี่ตุ๋ยพูดบอกว่าพี่แก้วกินช็อกโกแลตด้วยสนิทที่สุด
1: ใช่แก้วอ่ะแก้วเจอเขาหลายงาน
2: ผมเจอแม่เนี่ยงานจิ๊บกับงานที่ศาลเนี่ยพี่
1: คือพูดง่ายๆคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาชอบไปออกงานนู้นงานนี้งานนั้นเสร็จแล้วไปขอถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยไปขู่คนข้างว่านี่เป็นไงเห็นไหมว่าป๋ากูใคร อย่างนี้เหรอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวฟังคนที่สองพีคกว่านี้แล้วสุดพีคที่สามนี่จะพีคโคตรพีคเลยคุณผู้ชมนี่คุณอุนี่จับภาพนี่นี่คุณอุคนนี้นี่ถูกไล่ออกจากบ้านตัวเองอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
19: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวัน
14: ใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
20: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: กลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับทนายกุ้งมาแล้วนะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้มันนี่มาจากศาลเลยนะ
1: สวัสดีครับกุ้ง
0: พี่กุ้งเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมเปิดเสียงให้คนอื่นฟังไปแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขารู้จักพี่กุ้งรู้จักลูกหมีแล้วพี่กุ้งรู้จักเขาไหมจริงๆแล้วเนี่ย
2: คืออย่างนี้ค่ะเท้าความว่าประมาณสักปลายปีที่แล้วคือพฤศจิกาปี68เนาะลูกหมีชวนไปทำบุญที่วัดหนึ่งที่ปทุมธานีจำไม่ได้วัดอะไรไปทำทอดกฐินแล้วไปเจอเขาในวัดอาจารย์เดชาก็ไปในวันนั้นนะคะมีลูกหมีมีทนายกุ้งมีอาจารย์เดชาไปแล้วก็เขาก็มาขอถ่ายรูปที่วัดพอขอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งรูปถ่ายเซลฟี่อะไรนี่แหละแต่ว่าเขาก็มาคุยกับเราว่าเขาอะรู้จักคุณเฮงโค้ดอินดี้ที่ทำคอนเสิร์ตพอดีว่าเราเอ้ยพี่เฮงก็เป็นเพื่อนเรานี่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันตอนนั้นก็คิดว่าเขาถามมาทำงานอะไรหรอทำเกี่ยวคอนเสิร์ตประมาณนี้แล้วก็ในวัดไม่ได้คุยอะไรกันเลยก็แค่รู้จักตรงนั้นพอหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานมานี้เจอที่ศาลอีกรอบนึงเขามาถามว่ามาอะไรเขาบอกมาคดีเพื่อนเขาแล้วก็ทักทายแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เคยคุยไปส่วนตัวเลย
0: ครับ
2: ใช่แค่นี้เอง
0: แล้ววันนั้นที่เข้ามากับพี่กุ้งหรือเปล่า
2: ไม่ได้มาเขาบังเอิญอะไปสองคนกับลูกหมีกำลังจูงมือข้างถนนแล้วเขาก็ตะโกนเรียกแล้วก็เรียกแต่ว่าเราก็หันไปก็แค่ทักใครแบบนี้แล้วก็เดินผ่านไปซึ่งไม่ได้มากับเราเลยตอนที่นั่งอยู่กับลูกหมีอ่ะเขาไม่ได้คุยกับเราเลยนะไปคุยกับทนายไพศาลนู่นคุยกับจิ๊บนู่นค
0: ุ
2: ยแล้วทนายไพศาลพูดว่าทนาย LGBTQ
0: เห็นมั้ยอันเดียวกันเลยแนะนำผมอ่ะนี่ทนาย LGBTQ ผมก็ได้ยินอย่างนี้ทนาย
2: อะไรแบบว่า
0: เ
2: ขาจะมากับทนายไพศาลก็เลยไม่ได้อะไร
1: เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
3: ก็เอไปแนะนำให้พี่หนุ่ม
0: จริง
1: แล้วพี่หนุ่มแล้วพี่แก้วก็ไปให้ช็อกโกแลตเขากินด้วย
4: บ้า
0: แล้วช็อกโกแลตของพี่
1: ช็อกโกแลตของพี่หนุ่ม
3: ทีมงานเราอ่ะเวลามาทำช่วยเราทำงานแล้วทำงานให้กับคนดังหรือว่าคนที่อย่างเงี้ยเราจะบอกพี่หนุ่มครับอันนี้ทีมงานใช่ไหม
1: ใช่
3: แต่นี่ไม่ใช่ทีมงานคุณไง
1: ไม่ใช่ทีมผมไง
0: ไม่แล้วกับลูกหมีฮะลูกหมีเขาสนิทกันหรือเปล่า
2: เขาอย่างนี้ก็พอถามลูกหมีก็โทรไปเช็ควันคืนวันนั้นที่ตอนที่อยู่ในเฟรมแล้วนะตอนแรกไม่ค่อยเอ๊ะเท่าไหร่แต่ไปเอ๊ะตอนที่อยู่ในเฟรมก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขายืนข้างพี่หนุ่มแต่ว่าหันไปทีตอนที่สัมภาษณ์ใกล้เสร็จแล้วก็หันไปอ่ะมาอยู่ได้ยังไงอ่ะก็เลยรีบกลับออกมารีบโทรศัพท์หาลูกหมีคนแรกลูกหมีจำคนนี้ได้ไหมชื่อนุชเนี่ยที่เคยเจอที่วัดอ่ะลูกหมีรู้จักลูกหมีบอกว่ารู้จักเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดเดียวกันวัดเดียวกันแต่ว่าลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกสาวคนนี้เหมือนเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์แต่ว่ารู้จักเฉพาะในวัดแต่ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเคยถ่ายรูปไปหลายครั้งลูกหมีบอกว่าพี่คนนี้ระวังนะเตือนก็เตือนมาด้วยแหละตัวนั้นก็แบบลูกหมีก็ไม่พอใจก็แบบรู้สึกโกรธมากว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็เลยรีบวางสายแล้วก็รีบโทรรู้สึกโทรหาเดือนก่อนไม่ได้โทรหาใครตุ๋ยโทรหาเดือนถามเดือนว่าเดือนรู้จักคนนี้ไหมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เดือนฟัง
0: เดือนคือภรรยาพี่ตุ๋ย
2: ใช่แล้วก็บอกว่าเดือนพรุ่งนี้เขาจะมาอีกนะให้ระวังนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเดือนอยู่
0: อีกวันนึงก็ไปไหมพี่ตุ๋ย
3: มาครับเนี่ยเจอกับเดือนนี่มา
0: อีกวันนึงก็ไปเหรอ
3: มาเขามาสบตาผมเขายกมือไหว้เนื่องจากผมจะต้องเตรียมสื่อพยานเขายกมือไหว้เสร็จผมก็ยักหน้าเพราะผมรู้แล้วผมรู้จากที่พี่หนุ่มเริ่มสอบถามผมก็เลยแปลกใจเหมือนกันแล้วไม่คิดว่าจะมาเขามาครับแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วก็ออกไป
0: โอ้
3: ครับ
0: ตายแล้ว
2: ก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้ทุกคนก็แค่เช็คเนาะเช็คโทรหาเดือนโทรหาคนนู้นโทรหานี้ว่าคนนี้ระวังแต่ตอนกลางคืนคุณหนุ่มโทรศัพท์มาก็ถามว่าคนอยู่ข้างๆผมคือใครเราก็เลยหัวเราะเพราะเรารู้คำตอบตอนนั้นว่าเราเอแล้วแบบว่าก็ไม่รู้จักไม่รู้เข้าใจว่ามากับทนายไพศาล
1: แต่
2: ว่าคุยกับทนายไพศาลกับจิ๊บภรรยาทนายไพศาลอย่างสนิทสนมเลยเพราะอย่างนี
1: ้เดี๋ยวแต่ว่าพี่กุ้งให้เขาถือเอกสารนะ
2: เอกสารใช่
1: ให้เขาถือแฟ้มมันก็เลยดูเจอศพไงพี
2: ่อุ้ย
1: เพราะว่าถือไดอารี่ทนาย
0: ไม่แต่เขาก็จะไปพูดกับจิ๊บเนี่ยบอกว่าอย่างที่บอกไปอ่ะเนี่ยพี่ตุ๋ยไปไหนไม่มากินด้วยกันล่ะโอ้โหอุตส่าห์มาด้วยกันทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่ามากับพี่ตุ๋ยด้วยส่วนหนึ่ง
1: งั้นผมสรุปได้แล้วเรื่องนี้สนิทกับใครสนิทกับจิ๊บเมียผม
0: แล้วจิ๊บเขารู้จักไหม
1: ไม่รู้จักก็จิ๊บเขาก็นั่งคุยไปเรื่อยเปื่อยเขาคอมพรไมซ์ครับคือผมเคยลงสอสอไงผมรู้จักคนไปทั่วผมคอมพรไมซ์
0: ได้ไหมลงสอสอได้ไหม
2: แล้วจิ๊บให้แลกลายด้วยใช่ไหมวันนั้นอ่ะจิ๊บให้แลกลายด้วยแลกลายจิ๊บไปด้วยใช่
0: เล่นผู้แรงเลยเล่นผู้แรงเลยเออเอาโอเคนะครับเดี๋ยวคืนในสถานีก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่กุ้งนี่คือเหล่าผู้เสียหาย
2: โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือเหล่าผู้เสียหายน้องคนนู้นน่าสงสารมากนะฮะก็คือไปคบหากับทางฝั่งของตัวคุณนุชนะครับประมาณสักเกือบปีนึงคบเมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีแล้วก็มาเลิกกันกรกฎาคมตลอดระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยก็ไปเช่าห้องเช่าอยู่ด้วยกัน ขาทำงานอยู่กับบุ๋มปนัดดากับองค์กรทำดีปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็พานุชเนี่ยไปองค์กรทำดีพอพาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนุชเจอบุ๋มนุชพุ่งเข้าหาบุ๋มถ่ายรูปคู่กับบุ๋มประชิดติดตัวทางฝั่งทีมงานบุ๋มบอกว่าให้ทางฝั่งของตัวคุณบีเนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวนุชด้วยว่าอย่าทำแบบนั้นมันไม่เหมาะเขาก็ไปเตือนคุณบีบอกบีอย่าทำแบบนั้นนะทีมงานเข้ามาเตือนแล้วเขาไม่ยอมนุชบอกทำไมฉันจะทำสุดท้ายก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็มีการไปทวงเงินเขาเช่าห้องอยู่ด้วยกันไปทวงเงินค่าสบู่ค่าน้ำค่าอะไรร้อยสองร้อยรวมๆแล้วเนี่ยค่าสบู
2: ่
0: ค่าอะไรนะ
3: ค
0: ่ากินค่าอยู
4: ่
0: แปรงสีฟัน
4: ค่าอนาม
0: ัยมึงต้องจ่ายกูคืนมาม
2: ันใช้อันเดียวกันใช่ไหมแปรงสีฟันเนี่ย
0: ค่าอนามัยด้วย
4: ค่าบ้านทำไมของใช้ส่วนตัวทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทวงเงิน
4: ค่าโทรศัพท์ทุก
0: รวมทั้งหมด 50,000 แต่คิดไปแสนกว่าเขาคิดจากอะไรฮะแสนกว่า
5: คิดจากยอดที่เขาจ่ายมีทั้งเงินสดเงินโอนเงินของที่ออกค่าห้องให้ลูกก่อนค่ะ
0: นี่แสนกว่า
5: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะ
5: แต่มีรายการอีกอันนึงค่ะที่แจกแจง
0: เนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือทางนู้นน่ะมาอ้างบอกว่า
6: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
12: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
11: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
12: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
13: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสซูบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับก็เผลอๆแป๊บๆนี่9เดือนแล้วนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บๆก็จะปีใหม่กันแล้วนะครับก็ทีมงานนักเลงฟุตบอลก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงทีมทันเกมฉบับฮอสกอร์ทันโลกกีฬาของหมอเมากับดร.หนุ่ยนะครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่สทล. FM 106เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้เป็นคิวของทีมนักเลงฟุตบอลก็ต้องพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยกันเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มชิงชัยอย่างเป็นทางการมา 2-3 วันเอ้ย2วันแล้วดินะพิธีเปิดไปเมื่อวันเสาร์นะครับเมื่อวานก็มีเริ่มชิงเหรียญแล้วก็ทีมนักกีฬาไทยของเราก็กวาดมาได้3เหรียญทองตามความคาดหมายนะครับจากกีฬาเทคบอลตะก้อบนโต๊ะปิงปองโค้งว่างั้นเถอะนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคุณยิ่งรัก
6: ก็เป็นสัปดาห์ซีซั่นเอครับแต่ว่าด้วยเรื่องทีมชาติไทยแต่ว่าไทยลีกก็จบ3แมตช์3นัดแรกไปแล้วก็อาจจะคุยกันหน่อยครับ
5: ครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าเหลือเชื่อเนาะฟุตบอลไทยของเราลดบทมันลงไปทำไมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับนัดชี้ชะตาของทีมฟุตบอลหญิงไทยของเราด้วยนะครับอ่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ก็เริ่มต้นกันที่มิตรแท้ประกันภัยมีทุนประกันภัยดีๆมาฝากท่านผู้ฟัง3อย่างด้วยกันนะครับ1ประกันภัยรถยนต์ป.3 มิตรแท้ทวีคูณพัด PA แผน PA 100,000 นะครับเพราะทุกการเดินทางต้องอุ่นใจเสมอคุ้มครองความเสียหายต่อทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันนะครับ 2. บอกต่อความคุ้มครองจ่ายน้อยแต่ครอบคลุมนะครับมิตรแท้เพิ่มพูน 2,000 เบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันคุ้มครองต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับทั้งนี้การคุ้มครองต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์จะนับเฉพาะคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthae.com/เพิ่มพูน-2-พัดนะครับก็สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันภัยมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีให้ลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook Fanpage CEO สุขเทพนะครับ CEO นี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสุขเทพโชคชั้น1เพียงกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพก็ลุ้นรับรางวัล50รางวัล โชคชั้นที่2กดแชร์โพสต์ร่วมสนุกรับอีก50รางวัลและโชคชั้นที่3ผู้ที่ได้เป็นแฟนตัวยงหรือท็อปแฟนจะได้รับของขวัญพิเศษสแกน QR code หรือคลิก www.facebook.com/ceo.sukhthepนะครับภาษาอังกฤษ SUKHATHEP เพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพแล้วก็ร่วมลุ้นรับโชค3ชั้นได้เลยส่วนร้าน Exagan Bar and Kitchen ยังคงยกความสะดวกสบายให้กินดื่มกับร้านอาหารฝรั่งแสนอร่อยในย่านเมืองทองธานีอิ่มท้องไปกับเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนที่สำคัญร้านมีบริเวณกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงภายในครอบครัวและเพื่อนฝูงนอกจากนี้ยังมีบริการสั่งกลับบ้านได้ด้วยนะครับเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันโทร0902459838 0902459838แล้วก็ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8ตามด้วย Second Bar and Kitchen นะครับอ่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แล้วกันคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: ไปที่ที2ก่อนโอ้โหประเด็นของที2นี่มันมากันทุกแมตช์ทุกสัปดาห์จริงๆนะ
6: ครับ
5: จะมีการแก้ไขมั้ยเนี่ยโดยเฉพาะลูกล้ำหน้าแมตช์หนองบัวกับ PT สตูนี่มันโอ้โหมันล้ำแบบเป็นกิโลเมตรอ่ะนะ
6: คร
5: ับ นะก็เห็นมาตรฐานการทำหน้าที่แล้วนี่น่าเป็นห่วงแทนจริงฟุตบอลแค่เพิ่งเริ่มต้นแต่โอ้โหปัญหามาทุกสัปดาห์และทุกสัปดาห์มันไม่ใช่แค่แมตช์เดียวไงนะก็เลยไม่รู้ว่าคณะกรรมการที่กำลังทำงานกันอยู่นี่เขาเดือดเนื้อร้อนใจกันบ้างหรือเปล่านะดูแล้วเป็นไงทีสองปีนี้คุณยิ่งรักก็ถือว่าสูสีนะนะทีมที่แบบว่าจะแบเบอร์มาจะแบเบอร์มาอย่างพลังการนี่ก็สะดุดมาละ2แมตช์แล้วเห็นเนี่ย
6: ครับ
5: เนาะล่าสุดก็เห็นว่าฟอร์มไม่ดีทำได้แค่เสมอกับมหาสารคาม1ประตูต่อ1ชนิดที่ว่าท้ายเกมโดนมหาสารคามบดเกือบโดนลูกที่2เหมือนกันนะสำหรับพลังการ
6: เสมอ3นัดแล้วบ้างไม่ใช่2นัด
5: ขนาดที่หนองบัวพิชยะนี่ที่ว่าจะอ้าวตัวดีๆว่าจะไปที1คู่กับพลังการนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันละฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่น่าสนใจเนาะแล้วก็เกมถือว่าเข้มข้นแต่มาตรฐานผู้ตัดสินนี่แหละที่มันทำให้ระดับการแข่งขันเนี่ยมันตกลงไปนะครับพอเข้าที่ที1ก็แล้วกันเป็นยังไงครับที1
6: ที่หนึ่งก็จบ3นัดแรกนี่ก็มีทีมได้7คะแนนนำจากฝูง2ทีมนะครับก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับระยองนะครับก็เป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะฮะปีนี้นี่ทีมแพ้กันเร็วหน่
5: อ
6: ยทีมใหญ่ๆก็แพ้กันไปหมดแล้วแต่ว่าบุรีรัมย์ล่าสุดก็บุกแฟนชนะชลบุรีนะครับ
5: 1-0
6: ชลบุรีทำเข้าประตูตัวเองส่วนระยองของโค้ชโดนัทนี่ก็เสมอกับราชบุรี 1-1 นะครับ
5: ครับ
6: ล้างสถิติที่แพ้รวดทุกเก
5: ม
6: ในการเจอราชบุรีได้สำเร็จก็ทำให้บุรีรัมย์กับระยองเนี่ยเป็นทีมจากฝูงร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่านัดต่อไปที่จะเจอกันเองด้วยนะครับ
5: หลังฟีฟาเดย์ใช่ไหม
6: บุรีรัมย์นะก็วัดกันไปข้างบนก็2ทีมที่มี7คะแนนนะครับที่เหลือเนี่ยมัน6คะแนนเยอะหน่อยแต่ว่าท้ายตารางคะแนนเนี่ยมีทีมที่ไม่มีแต้มมีอยู่ทีมเดียวก็คือชลบุรีนะคร
5: ับชลบุรีนี่แพ้มา3นัดรวด
6: นะครับ
5: แต่เกมเมื่อวานนี่กับบุรีรัมย์โอ้โหท้ายเกมสู้ได้ดีนะเกือบตีเสมอจากจังหวะปั่นของชาววัดวีรชาติอ่ะนะ
6: คุ
5: ณยิ่งรักคงไม่ได้ดูมั้งคุณยิ่งรักไปพลาดอีกคู่หนึ่งเมื่อวานเนี่ย
6: ดูไฮไลท์อยู่ครับ
5: นะลูกนั้นโอ้โหถ้าหายไปนี่นิวแอตเลติกบินไม่ถึงแล้วอ่ะแล้วชนเสามาจังหวะบอลมันมาเร็วอ่ะมันไม่ทันอ่ะนะ
6: ครับ
5: ลูกซ้ำก็เลยหลุดกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นไหวไหมโค้ชอ้นจะมีความกดดันไหมสามแมตช์แล้วคล้ายๆก็ฤดูกาลก่อนไหมออกตัวก็ไม่ค่อยดีนะ
6: ปีที่ตกชั้นสามนัดแรกได้2แต้มมั้งปีที่สามนัดแรกยังไม่ได้สักแต้มก็ เขาบอกว่าให้ดูหลังจากกลับมาจากฟีฟ่าเดย์ก็ว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับ
5: เพราะตอนนี้ทุกทีมไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนอะไรแล้วนะปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับรอบแรกนะครับ
6: ครับ
5: มีเซอร์ไพรส์อะไรไหมปีนี้ดู3นัดมาคุณยิ่งรักว่าทีมไหนเซอร์ไพรส
6: ์ก็ระยองไงระยองไม่มี7แต้ม
5: พวกน้องใหม่
6: ระยองตอนแรกก็ถูกมองเยอะเพราะว่าตัวผู้เล่นก็คือทีมไปหมดโค้ชโดนัทก็มาช้ากว่าจะดิวกันลงตัวแต่ว่าสุดท้ายผลงานถือว่า

0: ดูแล้วแนวโน้มเป็นไงศรีสะเกษมี3แต้มเนี่ยยังคิดว่าจะรอดไหม
1: ได้3แต้มสำคัญนัดเดียวว่าเกมที่แล้วเล่นในบ้านไปแพ้ไม่ได้แต้มนะครับก็ดีขึ้นมากับสถานการณ์ชนะแล้ว
0: ครับ
1: ว่าตัวผู้เล่นก็คงจะลองผิดลองถูกอยู่แล้วครับเห็นตัวต่างชาติก็เอาประตูเพิ่งมานะครับก็คงปรับไปตามสไตล์ของนักช่วยครับ
0: ประตูตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นอะไรกับฟันไดเวอร์ชิลฟันไดเปล่า
1: ไม่รู้
0: เ
1: หมือนกัน
0: เป็นฮอลแลนด์ไหมตัวนี้ฮอลแลนด์ไหมผมก็ลืมไปดูว่ามันเป็นนักเตะมาจากไหนนะแต่ว่านามสกุลฟันไดเหมือนกันเลยนะครับส่วน
1: เป็นฮอลแลนด์ครับสตีเวนฟันได
0: โอ้นี่น่าจะเป็นย่องญาติอะไรกับเวอร์ชิลฟันไดเนาะส่วนราศีสไลนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์ไป 1-1แบบที่ต้องไล่ตามตีเสมอแล้วก็ท้ายเกมก็วิดจะโดนนะลำพูนยิงทิ้งยิงขว้างอ่ะแบบนี้นะผมนั่งดูนั่งลุ้นเอาใจช่วยโค้ชต่อยอยู่ก็ลำพูนถือว่าชั่ว3แต้มไปแบบที่ต้องโทษตัวเองอ่ะไม่เฉียบขาดเองทั้งที่มีจ่อๆเยอะแยะมากมายเลยแนทนี้นะครับ ขณะที่การท่าเรือโอ้โหเสียมวยเลยนะแมตช์ล่าสุดบุกไปแพ้สุโขทัย1ประตูต่อ2ชนิดที่ขึ้นนำเร็วด้วยนะครับเป็นยังไง
1: ท่าเรือสถิติท่าเรือไปเยือนสุโขทัย3เกมหลังก็แพ้รวดนะครับสถิติเขาไม่ค่อยดีเวลาไปเยือนสุโขทัยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน
0: นะแล้วก็ก่อนเกมนี่ก็ต้องบอกว่าท่าเรือเป็นต่อสุดกูนะคู่นี้พอสุโขทัยที่ผ่านมาก็มีแค่แต้มเดียวเนาะก่อนเอ้ยไม่มีแต้มเลยดิสุโขทัยนี่แพ้มา2นัดรวดเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้3แต้มจากทีมใหญ่อย่างท่าเรือนี่ก็ถือว่าการจะลุ้นแชมป์ก็ถือว่าเสียหายนะจากการที่ไม่มีคะแนนในเกมไปเยือนสุโขทัยนะครับส่วนอีก1คู่เป็นคู่บิ๊กแมตช์ดาร์บี้แมตช์สเตเดียมใช้คำนี้ดีกว่าไปใช้ดาร์บี้แมตช์ปทุมธานีไม่ได้เพราะนั่นคือทีมแบงคอกดาร์บี้แมตช์สเตเดียมครั้งแรกในโลกเพราะมันไม่ใช่ทีมร่วมเมืองไงไม่ใช่มิรานดาร์บี้แมตช์ที่เขาใช้สนามเดียวกันเป็นไงคุณยิ่งรักลูกสุดท้ายที่เป็นจุดโทษอ่ะ
1: มันก็โดนมือนะ
0: จ
1: ะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินนะครับ
0: เพราะว่าลูก
1: ถามว่าโดนมือไหมมันก็โดนแหละครับ
0: นะแต่ว่าถ้าผมดูนะมันแบบมันโหดร้ายมากนะสำหรับบีจีอ่ะ
1: คร
0: ับ เพราะมันเป็นจังหวะที่ผู้เล่นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะการทรงตัวแล้วเข้ามาเล่นอ่ะมันเหมือนกับกำลังขยับเพราะฉะนั้นแขนขามันก็ต้องมีเหวี่ยงออกไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้เหวี่ยงแบบจะทำให้ตัวใหญ่จนน่าเกลียดนะสำหรับสายตาผมนะลูกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหใจดำมากนะผู้ตัดสินบอลจบอยู่แล้วอ่ะแต่
1: ก็ไปดูมินิทถ้าไม่ให้ก็กลัวมีปัญหาหรือบ้าง
0: โอ้โหลูกนี้บอกว่าบีจีก็เลยพลาดท่าแพ้ให้กับแบงคอกไปนะครับสถานการณ์บีจีถือว่าเป็นยังไงคุณยิ่งรัก3แมตช์4คะแนนเท่านั้นเอง
1: ก็ตามสภาพอะครับ
0: ไม่ได้
1: เรียกว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นที่คาดหมายอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วก็ปัญหาเดิมๆเรื่องตัวต่างชาตินะครับแต่ว่าแพ้แบงคอกก็แพ้ได้นะคร
0: ับแล้ววูโจวิตนี่ช่วงปิดฟีฟ่าเดย์มีกระแสไหมจะตกเก้าอี้ก่อนปิดฟีฟ่าเดย์ไหมยังไม่มีเนาะ
1: ก็ตอนนี้มันมีข่าวลือว่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะผมว่าก็ไม่รู้ยังไงเปลี่ยนแปลงก็ท่าเรือก็โค้ชอู๊ดที่ก็ต้นทุนไม่ค่อยดีสำหรับแฟนท่าเรือวาโดวลาดิเมียร์วูโจวิชนี่ก็จริงๆก็คิดว่าจะไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วแต่สโมสรให้ไปต่อก็คงไม่ได้แยกทางง่ายๆหรอกมั้งส่วนท่าเรือโค้ดอ้นผมว่ามันก็แค่3เกมนะครับ
0: ชลบุรีชลบุรีดิคนอ้น
1: แต่ชลบุรีแฟนบอลก็อาจจะไม่โอเคแต่ว่าผมว่าตามสไตล์ชลบุรีก็เห็นก็บอกว่านับหลังจากฟีฟ่าเดย์ก็คงต้องว่ากันตรงนั้นแหละครับ
0: ก็อย่าให้ใจเย็นๆกันหน่อยอย่าเพิ่งปลดโค้ดกันเยอะโอ้โหไทยลีกแต่ละฤดูกาลนี่มาไวไปไวนะบ้านเรานะอย่างที่บอกอ่ะส่วนหนึ่งมันก็มาจากไอ้การที่ว่าผู้ฝึกสอนบ้านเรา

0: มันไม่มีสัญญาว่าจ้างไงคุณยิ่งรักที่เราเคยคุยกันที่ผมได้ข้อมูลมาจากคุณกรที่ตอนนี้เขาก็ไปเป็นผู้จัดการทีมให้ท่าเรือแล้วเขาออกจากสมาคมไปเป็นผู้จัดการทีมแล้วเขาก็บอกว่าในระเบียบการแข่งขันบ้านเรามันใช้หนังสือแต่งตั้งไม่ใช่หนังสือสัญญาว่าจ้างสำหรับผู้ฝึกสอนนะครับมันถือว่าไปเร็วมาไวไปไวนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันในประเด็นอื่นๆตอนนี้ได้เวลาไปฟังข่าวจากทางสถานีกันครูดเอ้ยขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสินะครับจากรายการคู่เดียวครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2เรามีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับ จาก EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานประจำปี2568จำนวน 57,327มอดนะครับให้แก่เครือฟาวเดชั่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยส่งผลให้มีการส่งมอบรวมไปแล้วทั้งหมด 108,960 ไอมอดนะครับปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกเช่นลอนดอนโตเกียวและโซต่างเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งสาธารณะไปสู่รถโดยสารพลังงานสะอาดขณะที่จุดเด่นของ Bangkok E-Bus คือการก้าวไปอีกขั้นจากการเปลี่ยนรถ สู่การสร้างระบบที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารไฟฟ้าและการบริหารจัดการคาร์บอนสามารถนำผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายฉัตรพลศรีปทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพลังงานบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่า Bangkok e-bus โปรแกรมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกยังสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในระดับนานาชาติเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทางด้านของ Exxon Mobil ครับสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท Bower Group เอเชียประเทศไทยจัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างภาครัฐเอกชนและภาควิชาการในหัวข้อการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ด้านความมั่นคงทางพลังงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการประชุมกันหลายครั้งเนาะก็เป็นการรองรับความต้องการพลังงานในอนาคตซึ่งจะพบกับวงเสวนานี้ได้นะครับในงาน Exxon Mobil Booth J80และผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกภายในงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่มันเลยมาแล้วนี่เขาประชุมกันไปแล้วนี่14-17กันยายนที่ไบเทคกรุงเทพนะครับโดยผลการเสวนาเนี่ยก็จะนำไปทำการสรุปแล้วก็รวบรวมข้อเสนอแนะจากวงเสวนาจัดทำเป็นรายงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไปนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวประชาพันธ์ในช่วงที่2ผมจัดการแบบรวบรัดให้เลยนะครับอ่ะมากันที่ผลการแข่งขันฟุต MEA ฟุตซอลลีกกันบ้างนะคุณยิ่งรักท่านผู้ฟังนะครับเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผ่านเกมนัดที่20ถึงตรงนี้ก็จะเหลืออีกแค่6แมตช์ของทุกทีมแล้วสิ่งที่เราต้องลุ้นฤดูกาลนี้ก็คือการที่ห้องเย็นท่าข้ามจะทำสถิติ26แมตช์ชนะรวดตอนนี้พวกเขาใกล้ความจริงแล้วนะครับนี่จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการฟุตซอลไทยที่จะมีทีมแรกสามารถทำได้คือไม่แพ้ใครทั้งฤดูกาลแล้วชนะรวดทั้งฤดูกาลตอนนี้เก็บไป60แต้มเต็มจาก20นัดหลังจากที่ล่าสุดนะครับหงึดหน่อยเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดในบ้านตัวเองแค่1-0เท่านั้นเองแต่ถึงตรงนี้พวกเขาบวกไปแล้วถึง90ลูกคุณนี่ครับ
9: โอ้ เกิน100แน่นอน
0: ส่วนคู่อื่นแบงคอกโอ้โหถือว่าเป็นทีมผมยกให้เลยนะปีนี้เป็นทีมแห่งฤดูกาลสำหรับแบงคอกล่าสุดก็คือเปิดบ้านเอาชนะราชภัฏเพชรบุรี5-3เพราะว่าอย่างที่บอกมาตลอดแบงคอกเป็นทีมที่เกือบจะไม่ไปต่อเกือบจะขอถอนตัวออกจากการแข่งฤดูกาลนี้แต่ที่สุดก็กัดฟันสู้แล้วก็ทำผลงานได้เกินความคาดหมายตอนนี้อยู่ในกลุ่ม6ทีมแรกที่จะได้สิทธิ์เล่นเพลย์ออฟนะครับมี30คะแนนจาก20นัดส่วนนนทบุรีครับได้ดิ้นอีกเฮือกนึงนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดไป 3-1 ตอนนี้ทำแต้มมาเท่ากับเกษมบัณฑิตในการลุ้นหนีตายกันสำหรับทีมสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนี่จองศาลาไปเล่นฤดูกาลใหม่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยแล้วขณะที่บูเวฟนะครับบุกไปเสมอกับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดแบบเกมสุดมันเลย4-4นครราชสีมา JT ทรัคเฉือนชนะเกษมบัณฑิตนะครับทำให้เกษมบัณฑิตนี่ต้องมาดิ้นรนหนีตายต่อ1-0 ขณะที่การท่าเรือ ASM ถลุงธรรมศาสตร์สเตลเลียนไปแบบสบายเท้าครับ8ประตูต่อ4แล้วก็ราชนาวีเปิดบ้านแพ้ให้กับสุราษฎร์ธานี2ประตูต่อ3ก็ทำให้ถึงตรงนี้ราชนาวีเกษมบัณฑิตนนทบุรีครับต้องดิ้นรนหนีตายใน6เกมสุดท้ายขณะที่นครราชสีมา JT Truckมี24คะแนนนี่ผมคิดว่าน่าจะรอดแล้วล่ะปีนี้ไม่ต้องมาดิ้นรนหนีตายแล้วล่ะนะครับปล่อยให้3ทีมอย่างที่บอกราชนาวีเกษมบัณฑิตนนทบุรีเอา1ทีมตามนครปฐมตกชั้นนะครับส่วนโซนที่จะเพลย์ออฟทีมสุดท้ายยังลุ้นกันสนุกแบงคอกมี30อยู่อันดับ6นะครับส่วนอันดับ7 8 9เนี่ยมี27คะแนนเท่ากันก็คือท่าเรือธรรมศาสตร์แล้วก็ภูเก็ตโดยที่ธรรมศาสตร์น่าจะยากสุดถ้าจะมีลุ้นเบียดกันไปน่าจะเป็นแบงคอกกับท่าเรือแล้วก็ภูเก็ต3ทีมนี้เท่านั้นเองนะครับขณะที่ทีมอื่นๆโซนข้างบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะลอยลำไปแล้วก็คือห้องเย็นท่าข้ามราชภัฏเพชรบุรีชลบุรีนะครับที่จะได้เล่นเพลย์ออฟแน่ๆนะครับอ่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวฟุตซอลลีกเอามาฝากกันสั้นๆนะครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเรื่องของทีมชาติเต็มๆครับ
9: ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ปินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงที่สองช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับก็ในช่วงนี้ท่านผู้ฟังสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทล FM 106 MHz นะครับในช่วงสุดท้ายมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกช่วงหนึ่งกันก่อนนะครับกับทริปดูบอลแดงเดือดโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์ไปทัวร์อังกฤษวันที่19ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ7วันเต็มบินไปกับสายการบิน Emirates Airlines นะครับเข้าพักโรงแรม4ดาวทุกคืนนะครับโดยการดูบอลก็จะมีตั๋วฝั่งเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆนอกจากนี้ยังจะพาไปทัวร์สเตเดียมทั้งที่แอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์รับอาหารท้องถิ่นที่ไม่หรูหราแต่อร่อยนะครับทั้งเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนอกจากนี้ยังพาท่านไปทัวร์ลอนดอนนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ไปถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมรวมไปถึงไปเมืองแมนเชสเตอร์ขออภัยเมืองเบอร์มิงแฮมไปลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกพาไปทัวร์เมืองออกฟอร์ดไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับ30ที่นั่งตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วนะครับในราคาเพียง 163,000 บาทจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทริปในฝันกับหมอเมาทันทีสนใจก็โทรสอบถามหรือจะแอดไลน์ไกลก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0860354000ขณะที่เมอริจินครับวันนี้มีเมอริจินแฮทอนิก ลดผมหลุดร่วงบางขาวพร้อมหนังศีรษะที่แข็งแรงเสริมสร้างสภาพเส้นผมนุ่มสลวยมีวอลลุ่มทุกการเกิดใหม่ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผมไม่มันมีกลิ่นหอมช่วยกระตุ้นความสดชื่นระหว่างวันสร้างความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติทุกช่วงเวลามีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับก็สั่งได้ทุกช่องทางออนไลน์ของเมืองริจินไทยแลนด์ทั้ง Facebook แฟนเพจเว็บไซต์ LINE My Shop แล้วก็ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คชั้น2นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้นะครับมาว่ากันที่ฟุตบอลไทยนะครับจบลีกไปเรียบร้อยไม่มีใครบาดเจ็บใช่ไหมที่จะต้องถอนตัวฟีฟ่าอาเซียนครับคุณยิ่งรัก
4: เขากำลังรายงานกันตัวกันอยู่ครับยังไม่มีข่าว
12: นะแต่ว่า
4: สัมภาษณ์ช่วงบ่ายมั้ง
12: เออแต่ว่าเท่าที่เรานั่งดูการถ่ายทอดสดติดตามข่าวลีกมาทั้ง3วันเนาะที่อยู่ในโผก็ไม่มีใครเจ็บเนาะ
4: น่าจะไม่มีครับ
12: เนาะไม่แน่มีนะเพราะว่ามันไม่มีข่าวเลยมีแต่แอนดอสทาวเซนคนเดียวคุณยิ่งรัก
4: ครับ
12: มันทำยังไงกันเนี่ยสนามเนี่ยเขาวอร์มกันในสนามแต่ไปขับรถบดหญ้า
4: ไม่รู้ยังไงเหมือนกันปัตตานีเขาออกมาขอโทษแหละ
12: เนอะ
4: ครับ
12: ผมก็งงนักฟุตบอลเต็มสนามเลยท่านเข้าไปขับเพื่ออะไรเพื่อปรับพื้นสนามเหมือนฝนตกเหรอ
4: ไม่มีข้อมูลเลยครับ
12: เนอะ
4: เห็นคลิปอีกทีก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าหลุดเข้าไปได้ยังไง
12: คือการมีนักกีฬาอยู่มันก็น่าจะใช้อันนี้ต้องโทษนี่เลยนะผมว่านะคุณยิ่งรักผู้ควบคุมการแข่งขันต้องไปดูนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะนี่ความบกพร่องของแกได้นะ
4: อยู่ในห้องพักละบ้างตอนนั้น
12: ก็นั่นเนี่ยคือเขาควรจะต้องอยู่ดูด้วยนะข้อผิดพลาดแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดแล้วก็โอ้โหเป็นข่าวไปทั่วโลกอ่ะเพราะเล่นเอานักกีฬาระดับโลกอ่ะเกิดกับใครไม่เกิดเป็นดันไปเกิดกับแอนทอสเทาเซ่นไงโอ้ตอนรู้แรกดูภาพนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
4: ครับ
12: เนอะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกทีมนี้จะทำยังไงกันบ้างจะเตรียมทัพกันยังไงบ้างมีปฏิทินยังไงคุณยิ่งรักก่อนฟีฟ่าอาเซียน
4: เขาซ้อมวันนี้เขาแคมป์เดี๋ยวช่วงเย็นก็มาซ้อมเลยนะครับผมไม่แน่ใจบินวันไหนวันนั้นเขาบอกครับผมลืมไปนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่น่าจะมีอุ่นเครื่องนะครับ
12: ไม่มีแล้วล่ะระยะเวลามันไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็เริ่มแล้วไม่ใช่เหรอ
4: มันเริ่ม26ป่ะ
12: เออก็วันเสาร์นี้แล้วนี่วันที่21วันจันทร์ก็น่าผมคิดว่าวันพุธคงเดินทางกันแล้วล่ะ
4: ผมไม่ชัวร์ครับเพราะว่าก็รอผู้เล่นจากต่างประเทศด้วยอะไรด้วย
12: ครับ
4: แล้วก็เห็นมีข่าวว่าเขาดึงทีมงานมาช่วยอีกคนนึงเป็นอดีตโค้ชรักษาการดิชาอังกฤษจำชื่อไม่ได
12: ้อยู่ในสตาฟชุดนี้ใช่ไหม
4: อะไรนะครับ
12: จะอยู่ในสตาฟของฮัตสัน
4: ใช
12: ่
4: ข่าวไม่ได้ออกจากสมาคมนะข่าวจากออกจากที่อื่นผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไง
12: อ้าว
4: นะครับ
12: ก็
4: เดี๋ยวเย็นนี้ครับเดี๋ยวนี้ผมไปดูก็คงจะมาเล่าได้ใหม่มันพูดแต่ว่าตอนนี้ที่ข้อมูลมันยังไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะเริ่มทยอยตบเท้าเข้ารายงานตัวกันแล้วก็เริ่มให้สัมภาษณ์แถลงข่าวนะครับ
12: ม
4: ันก็เลยยังไม่มีความคืบหน้าว่ามีใครเจ็บใครถอนหรือว่าจะมีแผนอะไรบ้าง
12: ครับ
4: เบื้องต้นก็อย่างที่พี่บอกก็คือว่า มันก็ไม่เห็นมีใครบาดเจ็บในไทยลีกนะ
12: เ
4: พราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับ
12: ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะสบายใจไปได้ในเปล่า
4: ถ่ายทอดสดก็ยังไม่มีความคืบหน้าเหมือนเดิมนะฮะ
12: คง
4: เหมือนเดิม
12: คงไม่มีหรอกหรือจะรอ
4: แล้วเนี่ย
12: หรือจะรอวินาทีสุดท้ายอีก
4: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเขาก็แอบให้ข่าวมาว่าเขาทำหนังสือถึงรัฐบาลแล้วนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีกีฬาเคยบอกไว้ว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกเขาก็เลยทำหนังสือแจ้งไปละแต่ทีนี้เนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันก็ตามข่าวของผมเนี่ยมันเหลือ1 ล้านเหรียญนะครับ
12: ก็30 กว่าล้าน
4: แต่ว่าข่าวที่เขาบอกกันก็2 ล้านเหรียญคือมันได้ทั้งหมดนะมันไม่ได้มันไม่ใช่ได้แค่
12: แมตช์ไทย
4: แต่ก็ถามว่าแล้วแมตช์อื่นใครมันจะอยากดูนะครับ
12: กระ
4: ด
12: าษบอล
4: ราคามันก็สูงมากก็เลยยังไม่มีความคืบหน้านะครับอาจจะไม่ได้ดูหรือมั้ง
12: คือถ้าไม่จำเป็นนะพูดตรงตรงนะไม่ต้องถ่ายก็ได้คือแมตช์แบบ
4: ผมว่ามันก็พูดลำบาก
12: สำหรับผมนะผม
4: โดนด่าถ่ายก็โดนด่า
12: คือสำหรับผมนะถ้าต้องไปจ่าย60 ล้านนะ
4: ครับ
12: สู้ท่านเอา60ล้านมาพัฒนากีฬาประเทศไทยดีกว่านะกับฟุตบอล
4: ก็เห็นด้วยครับ
12: กับฟุตบอลเกรดระดับนี้นะคือมันเพิ่งเตะฮุนไดครับไปหมาดๆอ่ะเพิ่งเจอกันหมาดๆไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรพัฒนาการอะไรกันหรอกอืมแล้วฟุตบอลเนี่ยนี่ผมว่าในบ้านเรามันขายไม่ได้แล้วด้วยอ่ะ
4: ครับ
12: อืม
4: ก็เห็นด้วยครับแต่ถามว่าอยากดูไหมผมว่ามันก็มีความอยากดูอยู่
12: มันก็มีความมันเราก็อยากเห็นอ่ะเราก็อยากเห็นว่าเอ้าทีมไทยไปเตะแล้วมันเป็นยังไงเราก็อยากเห็นเพียงแต่ว่าถ้าบอกว่า60ล้านกับการต้องไปดูสมันน้อยเตะกันเนี่ยไม่มันเสียเงินเปล่าประโยชน์อ่ะ
4: ครับ
12: ถ้าไปซื้อแล้วฟีฟ่ามันยอมลดทอนให้ว่าอ้าวซื้อเฉพาะแมตช์ไทยเล่นได้ราคานั้นราคานี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเอามาทั้งทัวร์นาเมนต์อย่างที่คุณยิ่งรักเอาข้อมูลมาให้ว่าซื้อ1ล้านหรือ2ล้านเหรียญเนี่ยคุณจะต้องไปดูอะไรนะเกรดดิวิชั่น2ด้วยโอ้โหเสียค่าไฟเสียค่าน้ำมันบ้านเราเฉย
4: ๆก็ตามนั้นนะคร
12: ับ ก็เดี๋ยววันนี้เข้าแคมป์กันก็เดี๋ยววันพุธค่อยมาว่ากันในรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าแนวทางทิศทางของฮัสซันแล้วก็การที่ได้โค้ชมาเป็นหนึ่งในสตาฟเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยดูแลอะไรกันบ้างนะครับก็จะมาช่วยยกระดับยังไงกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณยิ่งรักต้องถามเลยที่มีข่าวก่อนหน้าเนี่ยจะต่อสัญญาฮัสซันกันแล้วอ่ะ
4: ครับ
12: อันนี้ยืนยันจากสมาคมหรือมาจากไหนกัน
4: น่าจะเป็นข่าวที่แบบว่าคุยกันเบื้องต้นมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มันรับลวงพรางมันเยอะแต่ข่าวนี้มันไม่มาถึงหูผมมันผมเห็นตามหน้าสื
12: ่อ
4: ว่าคืออย่างนี้ครับคือจริงๆมันก็ไม่แปลกถ้ามองมุมหนึ่งก็คือว่าสัญญามันจะหมดหลังจากเอเชียนคัพถ้าบอกว่ามันก็เหลืออีก4เดือนถูกไหมมันเหลืออีก4เดือนนะมันก็ไม่แปลกถ้าจะคุยเรื่องของสัญญาต่อกันไปแต่มันไม่ถูกเวลาแค่นั้นเองไงคือมันไม่ควรเป็นข่าว
12: ควรจะคุยกันเงียบๆ
4: เข้าตอนเอเชียนคัพ
12: คุยกันเงียบ
4: ๆใช่ไหมบอกว่าคุณจะวัดเข้าตอนเอเชียนคัพแต่ไปมาก็มันมีข่าวว่าจะต่อไม่ต่ออะไรเงี้ยผมว่าเอเจนต์ครับเป็นคำตอบอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่ไหวก็แยกย้ายถ้าไหวก็คุยกันถึงตอนนั้นถ้าผลงานมันดีจริงถ้าเขาจะขอเพิ่มค่าตัวอะไรผมว่ามันก็จำเป็นนะ
12: คือมันจะเข้ากรอบ6เดือนอ่ะใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
12: ที่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้โค้ดมันเข้าขายไอ้บอสแมนหรือเปล่าไหมที่ว่าสัญญาไม่ถึง6เดือนคุณไปเจรจากับที่อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยโค้ชก็ไม่น่าผมว่าไม่น่านะ
4: ไม่รู้อะไรเลยนะครับ
12: เดี๋ยวขอผมเพิ่งนึกประเด็นนี้ได้เดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง
4: ครับคือเขาอาจจะคุยกันก่อนหรือเขาอาจจะยังไงก็ไม่รู้นะมันยังไม่เสร็จกันเลยหรอก
12: ครับ
4: ก็สมาคมก็ควรจะต้องคิดให้เยอะแล้วครับเพราะว่าโดนค่าปรับจนไม่มีแม้กระทั่งไปจ้าง VR จ้างผู้ประเมินแล้วโดนค่าปรับโค้ชมาตั้งกี่คนแล้วตั้งแต่ ECE มาอะไรมาอีก
12: ค่ายกเลิกสัญญา
4: ที่ฮัสซันนี่ก็ใช่เรื่อง
12: ค่ายกเลิกสัญญาล่วงหน้าใช่ไหมก่อนหมดสัญญาใช่ไหมค่าชดเชยที่เราต้องจ่ายไปแบบเสียดายอ่ะเสียดายเงินซึ่งที่ผ่านมามันก็เคยมีใช่ไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี่เคยแบบมีของพกมาโนพกกิ้งไหมล่าสุดเนี่ยที่ว่าอ่ะมาเจรจากันไว้ก่อนแต่ยังไม่เซ็นรอจบทัวร์นาเมนต์สุดท้ายถ้าคุณทำผลงานดีคุณไปต่อแล้วก็เซ็นสัญญาตามที่ตกลงกันวันนี้ไว้อาจจะเป็นแนวนี้นะ
4: ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน
12: มาโน่โพกกิ้งนี่เคยมีว่าเดี๋ยว
4: ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
12: ครับใช่มันก็ต้องเจรจากันล่วงหน้าก่อนจะหมดสัญญาว่าถ้าไปถึงนู่นแล้วคุณทำได้ตามเป้าที่ฉันวางให้ฉันจะเอาคุณต่อแต่ถ้าไม่ถึงคุณก็จบสัญญาคุณก็ไปหาที่อื่นมันก็เป็นความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายนะผมว่านะฮัสซันเองเขาก็จะได้รู้อนาคตว่าเขาควรจะไปเจรจาที่ไหนเอาไว้ล่วงหน้าบ้างหรือเปล่าเพื่อที่ว่าถ้าตกงานจากที่นี่เขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนมากเพราะนี่คือพวกโค้ชอาชีพอ่ะมันส่วนใหญ่มันก็ต้องแนวนี้แหละก็ต้องทำความเข้าใจกันนะเพียงแต่ว่า ไอ้ที่เป็นข่าวแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมาคมรีบไปเจรจาทำไมเนี่ยผมว่าบางครั้งรายละเอียดเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะกับวิธีการของการทำงานในระดับกีฬาอาชีพแบบนี้เนาะ
4: แต่มันก็ไม่ควรเป็นข่าวไง
12: เออข่าวมันไม่ควรหลุดออกมาไงแต่ว่าม
4: ันก็มันเป็นข่าวมาช่วงที่สมาคมกำลังโดนด่าพอดีแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของเอริคคาวแล้วก็มีเรื่องของฮัสซันมาอย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเขาอย่างที่คนเขาก็รู้ทันแล้วว่าคุณออกข่าวมาที่คุณจะกบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าคุณจะปิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยประเด็นมันเป็นอย่างนั้น เรื่องเอริคคาวเนี่ยอยู่ดีๆก็
12: โผล่มา
4: เป็นข่าวทั้งที่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมาแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเขารู้กันว่าเออมันมีคนบอกช่วยลงหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็เลยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ย
12: เอามากลบกันซะ
4: ผมถึงบอกว่ารับลวงพางกันเยอะ
12: ทำงานแบบการเมืองประเทศไทยแท้ๆ
4: ใช่รับลวงพางมันเยอะตอนนี้ครับ
12: นะถ้าเรื่องไอ้ตัวต่างชาติเนี่ยขยันไปหามาจังแต่ทำไมไม่ขยันสร้างคนในประเทศกันบ้างเนาะ
4: ก็ไม่ร
12: ู้
4: เขา
12: เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดถึงไอ้นี่เลยที่เพิ่งล่าสุดที่ได้เหรียญทองเทคบอลเกาหลีอ่ะคุณยิ่งรัก
4: ครับ
12: ไปอ่านประวัติมาแบบสู้ชีวิตมาจริงๆจากนักฟุตบอลระดับเคลีก4แล้วก็ยุบทีมยุบติดมีปัญหาช่วงสถานการณ์โควิดนะสุดท้ายเพราะแม่เลยแม่ซื้อโต๊ะเทคบอลให้ 50,000 กว่าบาทมันก็ไม่ฝันซ้อมกับเพื่อนโดยที่สมาคมฟุตบอลไอสมาคมกีฬาเกาหลีโอลิมปิกเกาหลีเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะมันยังไม่มีการตั้งสหพันธ์ในเกาหลีไงคุณยิ่งรักแล้วสุดท้ายมาได้เหรียญทองล้มมือเต็งจากทั้งคูเวตอิรักอย่างเงี้ยก็ทำให้ตอนนี้ได้เข้าเป็นนักกีฬาในโครงการของโอลิมปิกของประเทศเกาหลีเข้าแคมป์เก็บตัวมีอาหารพร้อมแล้วฝันต่อไปก็คือโอลิมปิกแหละส่วนประเภทเดี่ยวของไทยไม่มีนะเรายังไม่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเรายังไปสู้พวกยุโรปใช่เรายังไปสู้พวกยุโรปไม่ได้นะมือเดี่ยวนะแต่ถ้ามือคู่เนี่ยเสร็จเราหมดเลยชงแล้วฟาด
4: ไม่ได้ตาม
12: เออชงแล้วฟาด
4: ก็เต็งกันนั้นมันเดี่ยวยังไม่ได้เหรอมันก็ระเบสิกตะก้อเราใครจะไปสู
12: ้ไม่เวลาขึ้นเดี่ยวเนี่ยมันอีกแท็กติกนึงไงผมนั่งดูใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เนี่ยผมก็เป็นเพื่อนกับพี่สมศักดิ์ดวงเมืองอยู่แกก็มีความเคลื่อนไหวอะไรแกก็บอกมาอยู่นะก็ได้ติดตามกันนะครับ อ่ะมาว่าอันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะครับตอนนี้ทีมชายของเราถือว่าการันตีในการเข้ารอบ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเอาชนะฮ่องกง5-1แล้วก็ญี่ปุ่นถล่มคีกิสถานไปถึง7-0เป็นไง2แมตช์นู่นนี่นักทีมชุดนี
4: ้ก็ดีเกินคาดนะครับต้องบอกว่าดีเกินคาดนะครับเพราะว่าตอนแรกหวัง4แต้มจะได้ถึง6แต้ม
12: ครับนะขณะที่ชวันวิทย์แซ่เล้าน่าเป็นห่วงแล้วนะผมว่านะคุณยิ่งรัก
4: ถ้าดูรีบเปลี่ยนตัวออกเลยอ่ะ
12: ผมว่า
4: เพราะอะไรเพราะให้โอกาสแล้วไม่ได้หรือว่าไง
12: ผมมองว่าน่าจะเป็นแนวนั้นนะ
4: ครับ
12: เพราะ2เกมที่ลงไปเนี่ยน้องแทบยังสร้างประโยชน์ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังจากเขาอ่ะแล้วพอปริพันธ์วงศาลงไปกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดไปเลยหลังจากที่ตอนชิงแชมป์อาเซียนปริพันธ์วงศานี่ก็ถือว่าแจ้งดับไปได้1คนเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะพอลงไปแล้วก็โดนเปลี่ยนออกเหมือนกันแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้กลายเป็นว่าเข้ามาแจ้งเกิดแล้วก็ลงไปแล้วก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนของทีมผมก็เลยนึกไปถึงอันนี้คุณยิ่งรักว่าการที่ชวันวิทย์ได้โอกาสเข้ามาถึงติดคงแล้วเนี่ยการที่เขายังต้องเล่นในลีกระดับที่มันยังอยู่ลีกระดับล่างเนี่ยมันส่งผลถึงพัฒนาการเขาไหมคุณยิ่งรักว่า
4: ผมว่าก็น่าจะมีผลนะครับแต่ว่าต้นสังกัดเขาก็ตั้งตัวเลขสูงไป15 ล้านมั้งนะครับ ก็ตอนแรกบอกจะไปคัดตัวที่นู่นที่นี่แต่ว่าก็เงียบผมว่ามันก็เลยเป็นเรื่องยากนะครับ
12: ครับ
4: เพราะว่าจริงจริงมันก็เบียดสโมสรในไทยลำบากอยู่แล้วล่ะครับยิ่งไปตั้งค่าตัวแบบนั้นอีกก็ยากครับ
12: เพราะขนาดคณะค่าคณะว่าเจ๋งๆนี่ยังแค่ไม่เกิน20ว่ากันว่าอาจจะอยู่แค่10ซะด้วยซ้ำนะคุณยิ่งรัก
4: กับผมก็ว่ามันจะถึงเลย20ล้าน
12: นะก็ถือว่าน่าเสียดายนะสำหรับชวันวิทย์ถ้าพัฒนายกระดับตัวเองขึ้นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าปัญหาของเราอย่างที่เราคุยกันอ่ะปัญหาของน้องมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ไปแล้วจบไม่ได้เท่านั้นเนี่ยนะถ้ามันไปแล้วมันจบเป็นเนี่ยมันก็น่าจะน่ากลัวนะครับ
4: มีโอกาสเยอะครับ ผมมองว่าเป็นเด็กที่สร้างโอกาสยิงได้ดีแต่ว่ายิงไม่เด็ดขาดนะครับแล้ววันนั้นก็โค้ชวังก็รีบเปลี่ยนเลยก็เลยไม่รู้ว่าโอ้โหมันยังไง
12: นะก
4: ็
12: ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปว่าน้องจะไปได้ขนาดไหนนะกับสถานการณ์ถึงปัจจุบันของชวันวิทย์ที่ต้องบอกว่าใช้คำว่าน่าเป็นห่วงอะเพราะลงเล่นในเอเกมไปแล้วเนี่ยมันฉายไม่ออกราคาตกแน่แนวเนี้ยนะขายไม่ได้หรอก15ล้านอะแล้วก็เศรษฐกิจฟุตบอลไทยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะ
4: แล้วก็ย้ายไม่ได้แล้วด้วยเขาปิดตลาดหมดแล้ว
12: ใช่ก็ต้องเล่นไปก่อนอย่างน้อยก็อีกสัก 4-5 เดือน
4: ครับ
12: ส่วนทีมไทยของเราตอนนี้การันตีเข้ารอบนะครับถ้าแมตช์วันพุธจริงอันดับ 1-2 กับญี่ปุ่นนะครับเราจะไปเจออันดับ 1-2 ของกลุ่ม B นะตอนนี้กลุ่ม B นี่นัดสุดท้ายอิหร่านจะเจอกับเกาหลีเหนือนะครับอิหร่านมี4แต้มเกาหลีเหนือมี1แต้มจากการเสมอ UAE ล่าสุดเมื่อวานนี้ 0-0 ขณะที่จีนก็จะเจอกับ UAE ถือว่ากลุ่มนี้ยังงูกินหางนะครับถ้าแมตช์สุดท้ายอิหร่านแพ้เกาหลีเหนือจีนแพ้ UAE จะมี4แต้มเท่ากันทั้งหมดทีนี้ก็ต้องไปวัดลูกได้เสียกันล่ะนะครับว่าใครจะเข้าเป็นที่1ที่2รอลุ้นกันนะกลุ่ม B นี่สถานการณ์ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสูสีญี่ปุ่นไอ้จีนเมื่อวานที่เล่นกับอิหร่านนี่ก็รับอย่างเดียวเหมือนกันลูกสุดท้ายก็เกือบโดนอิหร่านนาทีช่วงทดเวลาเลยโอ้โหชาร์จผลก็ขนเลยแบบหลุดกรอบไปได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันส่วนวันนี้คุณยิ่งรักไทยกับเวียดนามฟุตบอลหญิงของเราเป็นยังไง
4: ก็ถ้าชนะเข้ารอบใช่ไหมชนะเข้ารอบ
12: ชนะเข้ารอบใช่อันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3สายมองเป็นยังไง
4: ก็เหนื่อยหน่อยผมก็เหนื่อยทุกเกมแหละครับสำหรับทีมชุดนี
12: ้
4: ก็ต้องวัดกันไปตอนฟรีเกมไม่ได้เจอกันมั้งประเทศไทยไปแพ้ฟิลิปปินส
12: ์
4: เวียดนามไปแพ้ฟิลิปปินส์นัดชิงก็ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยมีข้อมูลทีมชุดนี้ครับเลยไม่ค่อยกล้าฟันธงว่าก็รู้แค่ว่าพวกตัวลูกครึ่งอ่ะไม่อยู่หลายคน
12: ไม่ได้มาเล่นเลย
4: ใช่
12: สำหรับสาวไทยนะขณะที่เวียดนามก็ต้องบอกว่าผมก็เสริมข้อมูลให้คุณยิ่งรักก็แล้วกันเวียดนามชุดนี้นะครับเปลี่ยนโค้ชนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นหลายคนก็เป็นตัวใหม่โดยเฉพาะแนวรับของเขานี่คู่เซ็นเตอร์แบ็กเก่งๆเก่าๆนี่ไม่ได้มาเล่นในชุดนี้แล้วด้วยนะครับเท่าที่ผมนั่งดูนะแต่ว่าต้องบอกว่าเขายังแข็งแกร่งคุณยิ่งรักวันเล่นกับญี่ปุ่นถึงจะโดนไป 8-0 แต่ต้นเกมเนี่ยพวกนางสู้ได้เลยนะต้นเกม15นาทีแรกอะแต่หลังจากนั้นมันก็ตามสภาพเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับสาวไทยแล้วก็ไม่ยากเกินฟุตบอลเรากับเวียดนามไม่ได้หนีกันหรอกถึงจะฟอร์มดีๆมาแต่ว่าเหมือนก็เหมือนนัดเราเจอไต้หวันนะตอนแรกก็ห่วงว่าโอ้โหจะสู้ไหวเหรอเพราะไต้หวันบี้เอาซะเวียดนามโง่หัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะเกมแรกแต่พอมาเจอไทยเราก็เล่นได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็รอลุ้นกันนะครับ 17:30 วันนี้นะครับส่งใจเชียร์ทีมชบาแก้วของเราคุณแบงค์สวนทิพย์ครับกรรมการไทยกับพรีเมียร์ลีกจะแข่งกันสร้างคอนเทนต์ถึงไหน ไม่ต่างกันเนาะไทยกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนครปฐมเข้าฟอร์มเดิมจบสกอร์ไม่คมขนาดได้จัดจุดโทษยังยิงไม่เข้า เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นี่ก็คือที2ของนครปฐมก็ยังเป็นโค้ชธงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
4: ใช่ครับ
12: อืมนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ได้หยุดเบรกฟีฟ่าเดย์ทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ก็น่าจะได้ไปปรับกันส่วนไทยลีก3เตะกันต่อนะสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีให้ได้ชมกันนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธนะครับกับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
14: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
15: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตอนแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับว่าเป็นการที่เรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับหมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ฟู่หรือตุ๊บๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เราบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำแต่มันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนหมอนเนี่ยครับก็ต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะสัญญาณจริงนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นในแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาก็ทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆๆเนี่ยนะครับนะอันนี้คือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่ามันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อหลอดเลือดคาโรทิดนะครับคาร์โรทิดอาร์เทอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนนะครับมันก็ไปกดกับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเดี๋ยวบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะเนี่ยมันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิด pulsatile tinnitus เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับนะฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับนะบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่าPulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งคุณอาจจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆนี่ก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ามีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้แพทย์ก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันนะแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกระโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสุบิทีว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
14: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดข่าว3สีจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: นะครับกับ Lock Loveเกมเรียลลิตี้นะครับซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะเปิดเผยเส้นทางของการจะเป็นศิลปินของ10หนุ่มจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาพบกันแน่นอนในเบรกที่2ครับ
18: ส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนี่เลยค่ะธงที่เราตั้งอยู่บนโต๊ะนี้กับธงมหิดลนะคะซึ่งปีนี้ใช้เป็นสีส้มเนื่องจากวันมหิดลในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะรวมถึงประชาชนทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในวันมหิดลกันได้ด้วยการบริจาคผ่านทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้รวมถึงเพื่อช่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นนักศึกษาแพทย์และเหล่าดารานักแสดงจากสังกัดต่างๆนะคะออกเดินรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆมากเป็นพิเศษเพราะใกล้จะถึงวันมหิดลในวันที่24กันยายนนี้แล้วค่ะสำหรับการบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคหากบริจาค20บาทขึ้นไปจะได้รับธงผืนเล็กเป็นที่ระลึกบริจาค300บาทขึ้นไปจะได้รับธงพร้อมกับเสานะคะนอกจากนี้ยังมีการบริจาคช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิบริจาคโดยตรงให้กับมูลนิธิสิริราชค่ะรวมถึงและการเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Run วิ่งเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญได้เช่นกันนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ธงมหิดลค่ะ
17: ครับสำหรับวันมหิดลก็ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับ20กันยายนของทุกปีนี่ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับกับวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมนะครับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2538คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนื่องด้วยเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงนะครับครั้งนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสว่าคลองแสนแสบ เป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปจึงเป็นที่มาของวันนี้ครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันหากแหล่งน้ำเสื่อมโทรมหรือว่ามีมลพิษก็แน่นอนนะครับว่าย่อมจะส่งผลต่อระบบนิเวศคุณภาพน้ำและการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยครับ
18: มาดูที่เรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะช่วงนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีไฟไหม้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือยามเกิดเหตุนะคะก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองเพื่อความพร้อมนะคะพี่ปพ.เขาก็ได้มีการจัดฝึกซ้อมนะคะเพื่อเตรียมทักษะให้กับบุคลากรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้จัดฝึกทดสอบแผนอพยพหนีไฟและการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีพ.ศ.2569ในรูปแบบเสมือนจริงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเป็นต้นแบบองค์กรความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเผยว่าการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยหากเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการซึ่งปภ.นะคะได้มีการจัดฝึกเป็นประจำทุกปีค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติด้านความพัฒนาปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง 2570ในการซ้อมไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องของการเผชิญเหตุการดับเพลิงหรือการอพยพเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงการแจ้งเตือนการตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการด้วยค่ะ
17: ครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูภูมิปัญญาของชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับซึ่งที่นั่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่ามีต้นตาลตะโหนดนั้นเยอะมากๆนอกเหนือจากการนำมาทำเป็นน้ำตาลสดนะครับหรือว่าทำเป็นขนมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีการต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์นำส่วนต่างๆของต้นตาลตะโหนดนะครับมาทำในงานของแฟชั่นเรียกได้ว่าเก๋สุดๆกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเราน้องเจ้านายธีรพัฒน์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อครับ
19: คุณผู้ชมครับถ้าผมจะให้คุณผู้ชมทายว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรคุณผู้ชมจะทายถูกไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกกระเป๋าใบนี้นะครับทำมาจากใบตาลตะโหนดเป็นภูมิปัญญาวิสาหกิจท้องถิ่นของอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาที่พวกเขาเนี่ยต้องการนำเอาวิสาหกิจชุมชนบวกกับแฟชั่นจึงสร้างเป็นแบรนด์โหนดทิ้งซึ่งตอนนี้พวกเขานำแบรนด์โหนดทิ้งของพวกเขาไปสู่เวทีระดับโลกได้แล้วล่ะครับ
20: คุณผู้ชมครับอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีต้นตาลตะโหนดตามธรรมชาติเยอะมากจนได้ชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชาวบ้านในพื้นที่เลยใช้ประโยชน์จากต้นตาลตะโหนดอย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนดทิ้งนำโดยคุณหอยภาวัตเนติวิทยาธรผู้ที่มุ่งมั่นผลักดันทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากธรรมชาติกับแฟชั่นที่ร่วมสมัยผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เพื่อชวนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของสินค้าไทย
21: โหนดก็คือตาลตะโหนดทิ้งก็คือสทิงพระก็เลยเอามารวมกันเป็นโหนดทิ้งเริ่มแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เอาทำเป็นเสื่อเป็นไม้กวาดเราก็เลยค่อยๆพัฒนาจากรูปแบบธรรมดาเฉยๆแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ถึงส่งออกไปต่างประเทศต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของกากตาลเห็นไหมครับที่มันจะตัดออกมาเราตัดมันออกมาเสร็จใช่ไหมเราต้องไปแช่น้ำแช่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเอามาทุบทุบเสร็จเราต้องเอามาตีตีแล้วถึงจะมาดึงเป็นเ

0: ก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage โหนดทิ้งธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
1: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: เมื่อเช้านี้ค่ะ3สาวทรานนะคะจากเวที Miss International Queen 2026ก็มาขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนกันถึงที่ช่อง3เลยค่ะได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดสาวทรานระดับโลก Miss International Queen 2026นะคะซึ่งปีนี้นะคะผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่โลโคบีสาวทรานลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันนะคะโครงการ Negotiate Your Narrative ซึ่งช่วยให้ชาว LGBTQIA+ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเธอก็เชื่อว่าการมองเห็นควรนำไปสู่โอกาสที่แท้จริงโดยวันนี้เธอก็ออกปฏิบัติภารกิจแรกกับการเดินสายขอบคุณสื่อค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับรองอันดับ1อย่างน้องบุ๊กนะคะตัวแทนจากประเทศไทยและรองอันดับ2ซากิอิวาอิตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
10: I think I had to think about the responsibility. I had to understand what having the crown on my head now means I no longer just

0: represent my country. I don't just represent the USA. I represent my community internationally. So I had to really think, how do I want to show up in the world? And how do I want to continue the legacy that is Miss International Queen?
1: โลบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วอันเนี้ยพอมองแล้วอ่ะก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของ USA แล้วแต่เป็นทั้งหมดของโลกใบนี้ของเราเลยแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องแบบปฏิบัติภารกิจต่อซึ่งก็เป็นในฐานะของตัวองค์กรด้วยแล้วก็ในฐานะของคอมมูนิตี้ของ transgender ของพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: I feel so good but I feel like unbelievable because that these queens like so respect so but last on the stage like three people likeSo amazing.
3: Yeah,
2: thank you so much. It was so fun. Thank you so much.
1: ค่ะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะดีใจประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาก็ดีใจที่ทั้งโลแล้วก็บุ๊กได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะจริงๆก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าตำแหน่งเดิมบนเวทีก็มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนกันค่ะ
4: สวยทุกคนเลยแล้วเก่งทุกคนจริงๆนะครับปีนี้จริงถือว่าผลออกมานี้ไม่พลิกโผนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองใครที่ติดตามการประกวดก็จะเห็นว่า USA กับไทยนี่เป็นตัวเต็งคู่กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายมายืนจับมือกันจริงๆโดยน้องบุ๊กธีรชยาตัวแทนสาวไทยที่หลายคนอยากเห็นเธอมง5เพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นนางงามที่พร้อมมากนะไม่มีรอบไหนที่พลาดเลยคือเดินดีตอบคำถามดีเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็คว้ามาได้ดีที่สุดก็คือรองอันดับหนึ่งนะครับเธอยอมรับว่าก็เสียดายอยู่เหมือนกันที่ไปไม่ถึงฝันนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจอยากจะเดินหน้าผลักดันแคมเปญ Beautifully นะครับที่เธออยากให้คนข้ามเพศได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าสิทธิของคนข้ามเพศควรได้รับการคุ้มครองในทุกช่วงชีวิตนะครับฟังเสียงน้องบุ๊กครับ
1: ดีใจนะคะแล้วก็จริงๆวันที่มงเนี่ยก็จะแบบเสียดายนิดนึงบอกว่าอีก9เดียวแต่สุดท้ายแล้วว่าเราทุกคนทําเต็มที่ค่ะแล้วก็เราก็ดีใจที่เราได้แบบโลมาเป็น Miss International Queen ได้สากิมาร่วมทีมด้วยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอีก1ในท็อป3ของ Miss International Queen ค่ะการที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นการที่ให้บุ๊กได้โตขึ้นมากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง Miss International Queen น่ะเราได้รู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆคนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊กรอคอยมากๆบุ๊กมีความฝันอยากที่จะมีเพื่อนจากต่างประเทศแล้วบุ๊กได้มีเพื่อนใหม่จาก26ประเทศทีเดียวเลยครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจก็จะเดินหน้าต่อในแง่ของแคมเปญของบุ๊กเองนะคะที่ทํามาตั้งแต่ของ Miss Tiffany เลยเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตมากๆเพราะบุ๊กเชื่อว่ามันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปก็ติดตามของบุ๊กได้ที่แพลตฟอร์มของส่วนตัวทั้ง Beautifully เองบุ๊กธีรชยาเองMiss Tiffany เองแล้วก็ Miss International Queen ค่ะ
4: ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
5: ค่ะพูดถึงเวทีการประกวดนางงามเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีการประกวดนะคะ Miss Universe ของกัมพูชาแล้วก็มีสาวงามที่สวมใส่ชุดไทยนะคะพร้อมตั้งใจนำเสนอให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าชุดไทยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นของกัมพูชาค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมบ้านเราก็คือไม่รอช้านะคะออกแถลงการด่วนเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวที Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำเสนอการแต่งกายชุดไทยบนเวทีนะคะโดยใน VTR มีการบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาค่ะมีการนำภาพในอดีตมาใส่ใน VTR แต่หารู้ไม่ว่าบางภาพเนี่ยมีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาของคนไทยเมื่อช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเลยส่งหมายด่วนเรียกประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในช่วงเช้านี้ค่ะโดยนางสาวสบินาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเห็นว่าการทำดังกล่าวไม่อาจจะบอกเลยหรือว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวเนี่ยมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาโดยแท้จริงค่ะ
4: เรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นสตรีชาย าวกำแพงเพชรนะครับที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะครับรวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือว่า Memory of the World International Register โดยองค์การยูเนสโกในปีคศ2017หรือพศ2560โดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะครับที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยจะมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้มีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำเนี่ยออกไปและไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาและหากยังไม่ยุติการดำเนินการนะครับกระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับดำเนินการต่อไปโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
5: ค่ะและช่วงหน้าค่ะโอ้โหอบอุ่นมากช
3: ่
5: วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะนักแสดงหนุ่มๆที่เตรียมจะเฉิดฉายในวงการบันเทิงของเราซึ่งก่อนจะได้ชมผลงานซีรีส์ของพวกเขานะคะก็จะมีรายการเรียลลิตี้ให้ได้ติดตามเส้นทางการพัฒนาศักยภาพของทุกคนด้วยกับ Lock Love Game Reality เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
4: รอทุกคนครับ
6: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
10: ้พลนิกรกิมหวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5:00หลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
12: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
13: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
13: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: อีกหนึ่งเชปเตอร์นะครับอ้าวแนะนำตัวกันแบบรวดเร็วหน่อยได้ไหมครับใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรบ้างเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับซึงโฮครับมาจากประเทศเกาหลีครับ
0: ว้าว
2: สวัสดีครับผมเหนือครับ
0: ครับน้องเหนือครับ
3: สวัสดีครับอิคิวชิรเกียรติครับมาจากพะเยาครับ
4: สวัสดีครับผมเบนซ์ลาเทพครับ
0: ครับผมและขอต้อนรับน้องๆด้านหลังด้วยนะครับน
5: ้
0: องไคเซลน้องซูน้องทรอยแล้วก็น้องฟุกนะครับครับหมดยังครับด้านนั้น
6: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับ
5: จริงๆมีอีกคนหนึ่งไม่ได้มาวันนี้
0: ก็คือ
5: ต้นแต่ครับ
0: ต้นแต่ไม่มา
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้น้องชัดเกินๆมาละว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทกับการเข้ามาสู่การเป็นนักแสดงยังไงคือมันเบื่อแต่งหน้าแล้วหรอหรือยังไง
6: ยังรับอยู่ไหมคะแต่งหน
0: ้
6: าย
5: ังรับอยู่ครับยังรับอยู่ยังรับอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเหมือนเราก็ดูเทรนด์นะครับว่าจริงๆอ่ะปีนี้คนเริ่มรู้เขาเรียกว่าให้ความสนใจในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องนึงแต่ก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์เนี่ยเราก็เลยทำเป็นรายการแบบเรียลิตี้ครับก็เลยตั้งชื่อว่า Lock Love Game
0: ครับ
5: เป็นรายการที่เป็นเรียลิตี้กึ่งซีรีส
0: ์
5: แล้วก็เอาหนุ่มๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับแต่ละคนที่แบบมีความหลากหลายเนี่ยเอามารวมกันเป็นบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าเทรนไม่ว่าจะเป็นการเทรนร้องนะครับเทรนแบบว่าในเรื่องของการแสดง อะไรอย่างเงี้ยต่างๆ
0: ทักษะเลย
5: ทุกทักษะเลยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นนักแสดง
6: ก็คือเราจะได้ชมเรียลิตี้ก่อน
5: ใช่ครับใช่
6: เรียลิตี้มีทั้งหมดกี่ตอนให้ได้ติดตามกันคะ
5: อ่ะใครอยากตอบ
3: มี6ตอนครับ
6: ใช่ครับ6ตอนต้องบอกว่าแล้วเรียลิตี้มันจะมีการแข่งขันมีอะไรกันไหมคะในเรียลิตี
4: ้มี
0: มันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงมันจะเข้มข้นดุเดือดดราม่าไหม
6: คือนอกจากแบบเราได้เรียนแบบทักษะของการเป็นนักแสดงแล้วอ่ะในเรียลิตี้มันต้องแบบมันต้องแข่งกันดี
0: จะ
6: แบบสนุกอะไรอย่าง
0: งี้แซ่บไหมยังไงบ้าง
5: มันอาจจะเป็นการแข่งกันรักหรือเปล่าครับ
0: อุ้ย
5: หรือยังไงนะ
3: ด้วยนะมีทะเลด้วยนะ
0: เรียลิตี้อื่นเขาดูกันไปแล้วฟาดกันอันนี้
6: นั่นน่ะดิ
0: อันนี้คือหวานใส่กันอย่าง
5: น
0: ี้เหรอ
5: ไม่เราอยากให้ทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็มีความช่วยเหลือกันมันก็เลยไม่ได้มีการแข่งขันแต่มันเป็นการแบบว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรกันได้ในบ้านเราสามารถที่จะแบบว่ามีแบบโมเมนต์ดีๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างรอบนี้หนูก็จะได้นี่เลย
0: ได้อะไรฮะ
5: หมายถึงว่า
6: ได
5: ้อะไรสำหรับเรียลิตี้นี
0: ้อ่
1: ะอ๋อ
5: ได้อะไร
0: ซึ่งโฮบอกไม่เตรียมเลยไม่เตรียมผมเลย
5: เซมี่ได้นะ
1: ได้ทุกคนครับ
5: ได้ทุกคน
0: นะครับอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นการแบบทดสอบต่างๆแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมว่าแล้วทำไมจะต้องเป็น10คนนี้ที่มาอยู่ในสังกัดเราซึ่งเราเปิดเป็นค่ายเลยถูกไหม
5: เอาจริงๆอ่ะเริ่มจากที่ว่าเราอ่ะแบบเฮ้ยอยากจะดันตัวเองแหละง่ายๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำยังไงดีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำแบบว่ารายการหนึ่งขึ้นมาก็มีน้องๆแต่ละคนที่เป็น relationship ที่เรารู้จักก็แบบว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอเวทีประกวดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยมาแบบว่าช่วยงานเราอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บเชิญมาทีละคนทีละคนจนครบ10คนพอครบ10คนเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นโปรเจกต์ดีกว่
0: า
5: ก็เลยเป็นโปรเจกต์เรียลิตี้ที่ให้ทุกคนได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มาเรียนทักษะต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพอทุกคนมาอยู่รวมกันน่ะด้วยความที่แบบ
6: มันก็จะมีโมเมนต์เน
5: า
6: ะ
5: ความวุ่นวายมีทั้งโมเมนต์แบบฟิลกู๊ดโมเมนต์แบบร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึง
0: ไม่เราเห็นว่ามีมาสเตอร์ด้วย
6: มีหลายคน
5: ให้เขาสปอย
0: ใครใครสปอยนิดนึงได้ไหมฮะ
3: มีพี่ลูกเกดใช่คนแรกพี่ลูกเกดใครอีกพี
4: ่มีพี่ไฮ
3: ใช่นี่ตามนี้เลยเนี่ย
6: มี
3: พี่ท
4: าพี่ทาทายังด้วย
3: เนี่ย
4: กูเล็กกูเล็ก
3: เนี่ยพี่มัง
6: โอ้หมดเลยนะเร
0: ีย
6: กว่าตัวแบบตัวท็อปท็อปของวงการทั้งนั้นเลย
0: คอนเนคชั่นน้องฉัตรคุณต้องกังวลอะไรอีกจุดน
6: ี้มากันหมดติดตามความสนุก
5: จริงๆเราเขาเรียกว่าอะไรนะไปขอให้เหมือนทุกท่านอ่ะเหมือนมาช่วยให้หน่อยกับการที่แบบว่าเทรนนักแสดงของเราเพราะเราอยากให้ทุกคนที่ออกไปจากรายการนี้มีความเก่งในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแค่เก่งในเรื่องของตัวผลงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทั้งเก่งในเรื่องของ mindset การที่แบบว่าดูแลพบเจอทุกคนเลยอย่างเงี้ย
0: เกิดไม่ยากแต่อยู่ยังไงให้ยาว
5: ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับทั้ง10หนุ่มรวมถึงน้องฉัตรอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตลอดทางจนกว่าซีรีส์จะมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนสักคนนึงในการฝากฝัง นะฮะเรียลลิตี้ครั้งนี้กับแฟนๆหน่อยจากอากาศแล้วซึ่งโฮเชิญฮะ
5: ซึ่งโฮเลย
1: ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะน่าดูมากครับ
0: โอเค
5: น่ารักไหมครับ
6: เราสามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงกี่โมงเริ่มเมื่อไหร่วันแรก
0: ค่ะปิดท้ายเลย
5: ครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่อง3นะครับเวลา 4:30 ทุกวันอังคารนะครับสำหรับรายการ Reality
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
5: สวัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้อีซี่มันนี่ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:00 ถึงบ่าย 4:00 เย็นแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวครับสทร FM 106ออกอากาศวันจันทร์บ่าย 3:00 แบบนี้นะครับและ Facebook Fanpage นะครับสามารถดูไลฟ์กันได้นะครับหลากหลายรายการเลยรวมถึงรายการโจ้ Easy Money ด้วยนะครับและทางโซเชียลมีเดียครับถ้าจะติดตามกันนะครับก็ Facebook YouTube IG และ TikTok นะครับเสิร์ชไปได้เลยว่า JOEEASYMONEY นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับมีเงินอยู่แล้วแต่แผนที่มีอยู่ใช้ได้จริงไหมเพราะหลายคนนะครับหาเงินมาทั้งชีวิตครับแต่วันนี้ครับเงินที่เรามีมักที่จะใช้ไม่พอให้เราเนี่ยใช้ชีวิตนะครับไปอีก5เดือน6เดือน12เดือน1ปีหรือ3ปีหรือ5ปีบางทีถ้ารายได้หยุดนะครับเราอาจจะใช้ไม่ถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้และที่สำคัญนะครับถ้าวันนี้เรายังทำงานอยู่ระยะเวลาในการใช้หรือช่วงเวลาที่เราว่างใช้เงินเนี่ยก็น้อยใช่ไหมครับเรายังใช้เงินกันขนาดนี้เรามองอีกมุมนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมองว่าถ้าวันนี้ครับเราเกษียณ
12: หรือเราไม่ได้มีรายได้แล้วเราน่าจะใช้เงินมากกว่านี้ไหมครับยกตัวอย่างนะฮะว่าวันนี้ครับเราเนี่ยยังอยู่คนเดียวยังไม่ได้แต่งงานเราใช้ชีวิตคนเดียวถูกไหมเราก็ต้องไปปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือมีสังคมอย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมเช่นเต้ลีลาดนะฮะร้องเพลงไปเที่ยวนะครับก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละท่านนะครับซึ่งวันนี้ฮะบทบาทที่จะพูดคุยกันก็คือสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการยอดขายมีนะฮะเงินเข้าทุกวันชีวิตก็เหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่พอเราถามกลับลงไปลึกๆจริงๆครับโจเนี่ยถามกลับเข้าไปนะฮะเงินที่เราทำธุรกิจมีเท่าไหร่เงินที่เป็นของตัวเองมีเท่าไหร่หลายคนตอบไม่ได้ครับหลายคนมองว่าเงินธุรกิจก็คือเงินของเราเงินของเราก็สามารถเอาไปลงในธุรกิจเช่นกันแล้วถ้าวันนี้ครับเราไม่ได้ไปต่อกับธุรกิจนี้นะฮะบริษัทเราก็ยังคงทำปิดงบยื่นภาษียื่นรายได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้เงินของเราได้ทันทีนะครับต้องเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนและสมมุติครับถ้าวันนี้เราเจ็บป่วยเงินก้อนที่มีอยู่เราจัดการพอไหมนะฮะหรือถ้าจะส่งต่อให้ลูกหลานระวังไว้อย่างไรหลายคนก็ถามโจกลับมานะครับว่าแล้วผมจะวางแผนอย่างไรนะฮะหลายคนเลือกที่จะเงียบหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็คนที่ตั้งใจจริงๆนะครับก็ตั้งใจเลยว่าคุณโจเรามาวางแผนกันต่อดีกว่าว่าผมจะวางแผนไว้ในแต่ละก้อนให้มีเป้าหมายการเงินเนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของวัยเกษียณครับมีเงินก้อนอยู่หรือในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเกษียณจะวางยังไงจะวางแผนแบบไหนจะวางเรื่องของทรัพย์สินแบบไหนจะมีพอร์ตอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งครับที่คนมีเงินในทุกวันนี้ครับถูกจัดให้ทำงานเป็นระบบแต่ไม่ได้มีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแล้วก็ยังรู้สึกกับตัวเองอยู่ครับว่าน่าจะพอแหละคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งหลายคนนะฮะที่ชวนวางแผนการเงินตรงๆนะครับเกือบ 100% เลยครับมีเงินไม่พอนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเงินหรือมี interest rate หรือดอกเบี้ยทบต้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้แต่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการเงินคนทำธุรกิจจำนวนมากครับเก่งมากหาเงินก็เก่งปิดการขายก็เก่งต่อรองเก่งขยันมากลุยมากๆแต่ปัญหาคือเงินของเราครับมักอยู่ใน3ที่พร้อมกัน 1. อยู่ในธุรกิจครับ 2. อยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง 3. ก็คือเป็นกองทุนหมุนเวียนหรือเป็นเงินสดหรือเป็นแคชนี่แหละแต่ไม่ได้มีเป้าหมายแยกเอาไว้ชัดเจนครับใช้รวมกันพร้อมทั้งเงินที่พร้อมใช้จริงๆเนี่ยกลับไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนอย่างจริงจังผมยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับเป็นเคสเจ้าของกิจการท่านหนึ่งครับรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทนะครับยอดขายดีมากนะครับแต่พอถามว่าถ้าวันนี้ครับหยุดทำงานสัก6เดือนเงินใช้ส่วนตัวพอไหมนะครับหลายคนตอบว่าไม่มั่นใจหลายคนบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสต็อกจะเป็นลูกหนี้เป็นเครื่องจักรเป็นเงินหมุนเป็นเครดิตในธุรกิจเป็น OD นะครับบางท่านวางแผนการเงินกับโจ้เนาะอยากวางแผนการลงทุนแล้วก็อยากวางแผนเรื่องของประกันรวมถึงวงเงินสูงแล้วก็อยากลงทุนกลายเป็นต้องเอา OD มาแล้วผมมารู้ทีหลังนะฮะผมเลยมองว่าโอเคถ้าดอกเบี้ย OD เนี่ยอยู่ที่ 3% ผลตอบแทนประมาณการเนี่ยอยู่ที่ 10% แต่มีความเสี่ยงที่จะติดลบเรากล้าเบียดหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะฮะต้องเอาคอนโดไปตึงไปกําไปจำนำไปจำนองเพื่อจะได้เงินมาลงทุนด้วยความโลภผมไม่แนะนำนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนมากเนี่ยเข้าใจยอดขายถึงกับเท่าไม่เท่ากับเงินเหลือครับ สินทรัพย์ไม่เท่ากับสภาพคล่องและมีธุรกิจไม่เท่ากับมีแผนการเงินครับเพราะฉะนั้นครับโจทย์ของเจ้าของกิจการไม่ใช่แค่ทำธุรกิจให้โตแต่ต้องถามด้วยว่าธุรกิจที่กำลังเลี้ยงเราครับเป็นกำลังหลักของเราหรือเปล่าหรือเป็นธุรกิจที่เจเนเรตเงินส่วนเกินให้เราอยู่ถ้าธุรกิจของเราสะดุดชีวิตเราสะดุดตามไหมถ้าไม่แปลว่าเราเข้าใกล้ฟรีดอมเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากหยุดแล้วก็อยากขายด้วยแล้วก็อยากส่งต่อไปพร้อมกันอันนี้เราต้องแยกแผนให้อะไรให้ของเราให้ดีหลายคนวัยเกษียณมีเงินแต่กลับไม่ได้แปลว่าปลอดภัยครับอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆคือวัยเกษียณคนกลุ่มนี้หลายคนไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับแต่มีเงินเก็บอยู่มีสินทรัพย์อยู่มีบ้านอยู่แล้วก็มีประกันอยู่บางคนมีพอร์ตหุ้นที่ดีมากๆแล้วก็เพอร์เฟคด้วยนะฮะสิ่งที่น่ากลัวก็คือหลายคนยังไม่ใช้คำว่าน่าจะพอครับแต่หลายคนใช้คำว่าพอเลยนะฮะพอแน่นอนนะฮะแต่มีเงินอยู่ประมาณ 2-3 ล้านไม่ได้นะฮะขั้นต่ำๆต้องมีสักประมาณ 7-10 ล้านนะครับซึ่งคำว่าน่าจะพอเนี่ยเป็นอันตรายมากๆสำหรับหลายคนเพราะชีวิตหลังเกษียณครับไม่ใช่แค่เรื่องรายจ่ายประจำครับแต่ยังมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเงินเฟ้อนะครับอายกตัวอย่างนะโจผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีถูกไหมค่ารักษานะครับอยู่ที่ 180,000 นะฮะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยจะผ่าตัดในอีก10ปีข้างหน้าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลต่ำๆนะฮะอยู่ที่ 10% 10% ดอกเบี้ยทบต้นไปอีกประมาณเท่าหนึ่งเลยฮะเราใช้กด72นะครับเอาสิ่งที่เรามีวันนี้ครับในอีก10ปีข้างหน้าเราก็คูณ2เข้าไปเลยนะฮะเราต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 360,000 คำถามถามว่าเงินของเราโตเกิน 10% หรือเปล่าถ้าไม่แปลว่าเราอยู่ในเรดโซนนะฮะเรดแฟกเลยคืออันตรายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะมาลองฟังนะครับแล้วก็คิดตามถ้าวันนี้เราเกษียณแล้วนะแล้วเราอยากใช้เดือนละ 50,000 บาทปีนึงเราต้องใช้ 600,000 บาทถ้าจะใช้อีก20ปีไม่รวมเงินเฟ้อเนี่ยก็คือ12ล้านบาทถ้าใช้อีก25ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทนี่ยังไม่รวมนะครับเหตุฉุกเฉินหรือไม่รวมค่ารักษาใหญ่แล้วก็ไม่รวมกันช่วยเหลือคนในบ้านนะฮะเราลองใช้ความเคยชินของคนไทยละกันว่าไม่เป็นไรมีบัตรทองไม่เป็นไรมีประกันสังคมค่ารักษาตัดไปครับแต่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุใดๆซ่อมบ้านนะฮะต่อเติมซ่อมรถซื้อรถใหม่เราคิดรวมไปหรือเปล่าเกษียณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้รถคันเดิมนะจนถึงอายุ 80-90 นะยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งเราเกษียณเราต้องยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นถูกปะรถถ้าเราอยากจะได้รถที่แบบสมรรถนะดีใดๆอาจจะต้องเป็นรถฝั่งยุโรปไหมอยู่ถ้าปัจจุบันเราใช้รถยุโรปอยู่เราจะไปใช้รถจีนหรือเปล่าเราจะใช้รถไฟฟ้าไหมก็ลองดูแต่ว่าเราต้องซื้อรถใหม่อยู่ดีนะครับหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการรวมถึงเป็นวัยเกษียณในวัยเดียวกันในเวลาเดียวกันแล้วทีนี้2กลุ่มนี้ครับถ้าเป็นคนเดียวกันเราจะทำอย่างไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาร่วมกันอยู่ก็คือเงินไม่พอแผนไม่ชัดเจ้าของกิจการอาจจะมีปัญหาแบบนี้ครับส่วนธุรกิจเราก็ปะปนกันไปไม่มีแคชรีเซิร์ฟส่วนตัวแล้วก็ไม่มีแผนส่งต่อไม่มีโพรเทคชั่นเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงของตัวเราเองและเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ชัดว่าธุรกิจเราจะ exit ช่วงเวลาไหนอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของใครหลายคนเนาะที่ปัจจุบันเกิดขึ้นกับตัวอยู่ผมเลยจะบอกว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่วางแผนให้ดีแบ่งแคชออกเป็นส่วนๆเราจะไม่สามารถทราบเลยครับว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดต่อส่วนวันนี้ครับใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินไปดูคลิปใน YouTube โจ้ก่อนได้เลยครับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมีสอนเอาไว้เยอะมากๆนะครับมีเป็น100ตอนเลยนะฮะส่วนเรื่องของปรึกษาส่วนตัวถ้าจะมาวางแผนการเงินกันนะครับผมแนะนำว่าให้ทักมาที่ LINE Official Account ครับ @joeeasymoney ส่วนวางแผนการเงินนะครับหรืออยากจะดูคลิปสั้นๆโจ้แนะนำไปที่ TikTok ครับ แล้วก็ถ้าอยากได้ข้อคิดดีๆหรือระเบียบวินัยในการทำงานหรือระเบียบวินัยในการวางแผนการเงินก็ไปที่ YouTube อยู่ไปที่ IG นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage อันนี้ครับก็จะชัดเจนในคอนเทนต์ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับซึ่งหลายคนฮะถ้าเราเนี่ยไม่ได้วางแผนให้ดีวัยเกษียณก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับว่ามีเงินก้อนแต่ไม่รู้จะจัดสรรอย่างไรกลัวลงทุนแล้วเสี่ยงกับเราเนี่ยเรากลับทิ้งเงินไว้เฉยๆเงินโตไม่ทันเงินเฟ้อและกระแสเงินสดครับไม่พอในแต่ละเดือนเราอาจจะต้องควักเงินต้นมาใช้นะครับและแน่นอนครับว่าการส่งต่อทรัพย์สินเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงเพราะวันนี้ครับจะใช้ไปในแต่ละเดือนเราอาจจะยังไม่พอเลยนะฮะทีนี้เราจะมาพูดว่าการเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงครับการมีเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงแต่การมีแผนต่างหากครับที่จะทำให้ชีวิตเรามั่นคงต่อไปซึ่งถ้าเราเริ่มแผนนะครับแล้วก็เริ่มจาก4เรื่องนี้ครับเรื่องที่1ครับแยกเงินให้ชัดครับเจ้าของกิจการต้องแยกเงินออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเงินธุรกิจเงินส่วนตัวเงินสำรองและเงินกองทุนฉุกเฉินในระยะสั้นรวมถึงกองทุนการลงทุนที่จะเจเนเรตเงินออกมาในระยะยาวส่วนคนที่วางแผนเกษียณนะครับหรือวัยเกษียณเนี่ยต้องแยกออกมาเป็นเงินใช้ 1-3 ปีเงินฉุกเฉินและเงินที่จะโตต่อรวมถึงเงินที่จะตั้งใจส่งต่อหรือบริหารเพื่อที่จะดูแลลูกหลานของเรานั่นเองจะให้ข้อคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะอายุเยอะหรือว่าเกษียณไปอยากจะเป็นอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอยากจะเข้ามาหาอากงอาม่าในทุกเมื่อเชื่อวันหรืออยากจะเป็นอากงอาม่าที่เลือกไปเลี้ยงละกันเลือกไปดูแลละกันวุ่นวายมากทำงานอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนอยากเป็นอากงอาม่าที่ลูกหลานเที่ยวรับไปอยู่ที่บ้านเพราะยังมีสมบัติรอแบกหรืออยากเป็นอากงอาม่าที่ไม่มีสมบัติแล้วขอตังค์ลูกหลานใช้ไปวันๆอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนครับอยากเป็นอากงอาม่าที่แตะเอียทีนึงแจกบ้านละแสนแตะเอียทีนึงแจกบ้านละล้านส่งลูกเรียนต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องรบกวนต่างพ่อแม่เขาเองเลยอากงอาม่าก็จะเป็นอากงอาม่าที่มีความสุขถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้ครับเราไม่มีเงินเราไม่มีการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีเราจะเอาเงินที่ไหนแจกลูกหลานถูกไหมครับนี่แหละฮะก็จะแบ่งออกเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทำเนียบที่ดีมีครอบครัวใหญ่ที่เป็นการบริหารสินทรัพย์ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีการบริหารสินทรัพย์ที่ดีครับแน่นอนแผนการเงินก็จะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจลูกหลานเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังเอาไว้รวมถึงลูกหลานทะเลาะกันฟ้องร้องกันเพื่อแย่งสมบัติก็มีผมยกตัวอย่างบ้านนึงนะครับเวลาเราจะวางแผนการเงินให้กับลูกหลานเนาะลูกหลานบ้านนี้นะครับมีลูก3คนนะครับคนที่ทำธุรกิจดีมีการวางแผนการเงินเขาก็ซื้อประกันชีวิตส่งต่อทุนประกันให้กับตัวเขาเองโดยที่ลูกคนเล็กซื้อขออนุญาตป้าหมากงแม่ซื้อประกันใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ทุนประกัน100ล้านบาทด้วยเบี้ยประกันประมาณ2ล้าน3ล้านส่งไปประมาณ7ปีครับ7ปี37 21ส่งไป21ล้านครับคือเสียชีวิตขึ้นมา100ล้านบาทออกมาให้ลูกคนเล็กลูกคนโตกับลูกคนกลางครับฟ้องร้องน้องชายตัวเองว่าทำไม100ล้านไม่เอามาเป็นกองมรดกแล้วหาร3ซึ่งในความเป็นจริงตอนชำระเบี้ยน้องชายชำระท่านเดียวและตามกฎของกรมธรรม์เงินที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันเสียชีวิตไม่ถือเป็นเงินที่เป็นของผู้เอาประกันภัยเพราะเงินได้เกิดขึ้นหลังผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแปลว่าเป็นการส่งต่อทรัพย์สินโดยที่เป็นผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์เต็ม 100% ซึ่งถ้าเกิดว่าฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้วแบ่งทรัพย์สินมรดกก็จะมีอำนาจศาลเนี่ยสั่งได้แค่เบี้ยประกันที่ส่งว่า21ล้านเนี่ยควรเอากลับมาเป็นสินทรัพย์มรดกแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเงิน21ล้านนั้นเป็นของน้องชายผู้ชำระเบี้ยแต่เพียงผู้เดียวศาลก็น่าจะตัดสินออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยในการที่จะมาแบ่งมรดกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะมีทรัพย์สินมรดกนะครับให้เราบอกป้าม้าเลยว่าถ้าจะทำประกันหรือทุนประกันนะครับให้แบ่งผู้รับผลประโยชน์เป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับให้แบ่งออกเป็น3กรมธรรม์หรือถ้าเกิดไม่ทันกรมธรรม์ก็ต้องทำพินัยกรรมเอาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งการทำพินัยกรรมเนี่ยจริงๆแล้วใช้ทนายถูกไหมครับการทำพินัยกรรมทีนึงเนี่ยก็หลักแสนนะไหนจะรวบรวมหลักฐานไหนจะรวบรวมโฉนดไหนจะรวบรวมทุกอย่างทำมาเป็นทะเบียนเนาะมรดกนะครับแล้วก็แบ่งทรัพย์สินเท่าๆกันคำถามถามว่าจะแบ่งทรัพย์สินเท่ากันได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ริมน้ำกับที่ริมถนนหลายคนเลือกที่ริมถนนถูกไหมครับแต่พอ10ปี20ปีผ่านไปเราลองดูณปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเลยพระราม3ที่ติดริมน้ำเจ้าพระยากับที่ติดริมน้ำที่ติดริมคลองที่ติดถนนคุณเลือกอะไรถ้าวันนี้เราต้องเลือกที่ติดริมน้ำถูกป่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอุ๊ยไม่เอาหรอกข้างในที่ตาบอดทำถนนเข้าไปไม่ได้เล็กขอที่ติดริมถนนละกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะที่ติดริมน้ำยั้งกระทองคำถูกไหมครับทีนี้กลับมาเงินเรามีหน้าที่ครับแต่เราจะต้อง manage หน้าที่ของเงินให้ดีการทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมการทำมรดกเอาไว้อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเอาไว้ครับจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเรารู้ดีและพวกเราเคยเจอกันมาหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้เรายังชะล่าใจครับเราเตรียมเลยว่าลูกหลานของเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแน่นอนและบางครั้งครับเงินบางก้อนมีไว้ใช้เงินบางก้อนเรามีไว้ป้องกันเงินบางก้อนมีไว้สร้างรายได้เงินบางก้อนมีไว้ทำงานให้เติบโตและเงินบางก้อนมีไว้ส่งต่อครับถ้าเราแบ่ง5ก้อนนี้เอาไว้ให้ดีเราจะไม่ต้องยุ่งยากเลยหรือเราจะไม่ต้องมาบริหารจัดการให้วุ่นวายใจเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของการวางแผนการเงินยังมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามกันอยากจะฟังรีลันถ้าใครเข้ามือเพิ่งมาฟังตอนนี้นะครับก็ฝากด้วยกับโจ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 4:00 นเย็นแบบนี้และติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ YouTubeหรือ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวนะครับสทร FM 106ใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวอยากวางแผนการเงินฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่อยากจะบริหารการเงินส่วนบุคคลครับออนไลน์หรือเจอการยินดีมากๆนะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆให้โจได้ดูแลแผนการเงินของทุกคนและได้มอนิเตอร์แผนไปให้ถึงฝั่งฝันทุกๆคนนะครับเบรกนี้พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการโจ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
11: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เ
11: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
12: เรามาอยู่กันในเบรกที่2นะฮะกับทริคของการวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่เริ่มต้นจากการซื้ออะไรดีลงทุนอะไรดีแต่คือการวางแผนก่อนวางแผนให้เสร็จตั้งแต่ยังไม่มีเงินจะลงทุนหรือเก็บออมนั่นแหละดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจาก1รู้จักเป้าหมายความฝันของตัวเองเช็คสุขภาพการเงินให้ดีและวางแผนว่าอีก1ปี3ปี5ปีเราจะบริหารจัดการอย่างไรเนี่ยเหรอมั้ยเพราะว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่รู้จักตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเราไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์การใช้เงินเราเป็นแบบไหนเราไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าเงินของเราเข้ามากี่ทางออกกี่ทางเงินเก็บเป็นเท่าไหร่มีไหมเราอาจจะต้องหาอะไรที่มาคอมมิตเมนต์กับตัวเราว่าเราจะมีวินัยในการเก็บตังค์เราจะมีวินัยในการเก็บออมเราจะทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายได้นึกออกไหมครับเพราะถ้าวันนี้ครับเราไม่ได้มีการเก็บตังค์ที่ดีหรือการเก็บออมที่ดีเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปถึงปลายทางได้แบบไหนแล้วก็90วันแรกครับสำคัญมากๆคือเราจะเริ่มจริงจังได้บ้างไหมเพราะว่าเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าวันนี้ฮะเราคิดได้ละวางแผนได้ละแต่เริ่มไม่ได้สักทีตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มนี่แหละมันคือจุดที่ต่างกันกับเพื่อนของเราที่เฮ้ยทำไมเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเขาดีมากเลยอ่ะเขาชีวิตดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาเริ่มเขาตัดสินใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้แค่คิดแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมถ้าวันนี้ทำเหมือนอดีตครับ3ปีที่แล้วคุณคิดว่าอีก3ปีข้างหน้าจะ success ไหมนึกออกไหมถ้าวันนี้ทำเหมือน3ปีที่แล้วไม่ต้องคิดเลยครับว่าอีก3ปีข้างหน้าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปไหมผมบอกทุกคนเลยว่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสุดท้ายท้ายสุดครับเราต้องรู้ว่าชีวิตในฝันเราเป็นยังไงคุณภาพการเงินเราเป็นยังไงเส้นทาง1ปี3ปี5ปีข้างหน้าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนใครที่ยังไม่ได้ลงดีเทลใครที่ยังไม่ได้เริ่มว่าในมุมของการวางแผนการเงินในวันนี้หรือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นการลงทุนในวันนี้จะออกมาในทิศทางไหนอีก1ปี3ปีข้างหน้าจะออกมาแบบไหนถ้ายังนึกไม่ออกครับเรามาเริ่มด้วยกัน1เลยเริ่มจากการที่เราจะทำอะไรก่อนเราวางแผนเสร็จแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มทำจากอะไรผมจะบอกทุกคนเลยว่าพอเรามีแผน1ปี5ปี3ปี5ปีแล้วใช่ป่ะเราเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีแยกไปเลยครับเปิดบัญชีแยกเลยเช่นเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มเปิดบัญชีประกันเพิ่มเปิดบัญชีลงทุนเพิ่มเปิดบัญชีคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เปิดบัญชีกองทุนรวมอย่างโจ้เนี่ยจะเปิดบัญชีนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ8 account เนาะมีหุ้นมีกองทุนนะครับมีหุ้นกู้นะครับแล้วก็มีประกันมีกองทุนนะครับ unit link ผมได้ทุกคนเนี่ยเปิดไว้รอเลยแล้วก็ตัด DCA ใส่เข้าไปทุกเดือนนะครับสะสมเงินหรือสะสมตังหรือออมเงินหรือลงทุนจะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจเริ่มแล้วเราไม่มี trigger point หรือคลิกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เริ่มตัดเงินโอนเขาไปเริ่มหักเงินอัตโนมัติไม่ได้ทำแน่นอนฮะคุณผู้ชมคุณฟังสองก็คือเราเริ่มต้นเริ่มละสองคือจะเลิกทำอะไรบ้างเช่นทุกวันนี้ฮะโจแทบจะไม่ได้ซื้อเลยแบรนด์เนมใดๆเพราะอะไรครับรู้สึกว่าเรามีละเราโอเคละเราพอละแล้วเราก็ใช้เงินไปกับอย่างอื่น เอาเงินไปลงทุนในกองทุนในลงทุนใดๆเอ่ยวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะบริหารจัดการยังไงแล้วก็การเรียนรู้เราเรียนรู้อะไรจากการวางแผนแล้วเราเรียนรู้อะไรจากการที่เราเนี่ยยังไปไม่ถึงเป้าหมายเราต้องเริ่มเรียนรู้แล้วนะว่าเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรายังคงไม่มีวินัยเรายังคงไม่เริ่มสักทีรับรองเลยครับว่าเราจะได้เรียนรู้ความล้มเหลว yes เราจะได้เรียนรู้ความล้มเหลวแต่ถ้าต่อไปเราเริ่มแล้วเราเลิกแล้วแล้วเราก็เรียนรู้แล้วเราจะได้รู้ว่าความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จแรกเลยฮะคุณผู้ชมคุณฟังโจ้จะบอกทุกคนเลยว่าความสำเร็จแรกก่อนจะไปเรื่องอื่นๆเลยคือเริ่มจากตื่นนอนแล้วเก็บเตียงก่อนนะล่าสุดโจ้ไปจอดรถที่ห้างห้างหนึ่งฮะแล้วพอจอดรถเสร็จปุ๊บเปิดประตูลงมาก็เห็นคนทิ้งขยะเอาไว้อะเหมือนเป็นแบบน้ำแร่น้ำแร่ที่เป็นแบบสปาร์กิ้งอ่ะขวดเราแบบ6เสร็จ6 70เลยนะแปลว่าคนที่เอามากินน่ะก็อาจจะต้องแบบโอ้โหนึกออกไหมการได้มาอาจจะได้มาฟรีเลยมันเลยไม่มีค่าหรือซื้อมาหรือไม่รู้อะไรเวอร์แต่เอาไปกินได้อ่ะแต่ว่ามันก็ทุกคนจะเอาไปทิ้งได้นึกออกไหมฮะนะครับเราควรจะเรียนรู้นะฮะต่อมาครับ1แล้วเริ่มทำอะไรวางแผนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเลิกทำอะไรนะครับเราจะเลิกทำอะไรนะครับ3เราเรียนรู้จากอะไรจากการได้เริ่มจากการได้เลิกจากการเปลี่ยนนะครับแล้วเราจะเริ่มเก็บตังค์ลงทุนกี่บาทเก็บตังค์ลงทุนกี่บาทจากรายได้ปกตินะใช่ป่ะจากรายได้ปกติ next step เราจะหารายได้เพิ่มจากทางไหนเริ่มทำอะไรเลิกทำอะไรเรียนรู้อะไรออมเท่าไหร่จะหารายได้เพิ่มได้ยังไงนี่แหละฮะคือการวางแผนที่ดีมากมี5ข้อแล้ว5ข้อนี้ครับยกตัวอย่างเช่นจะเริ่มทำอะไรเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายเริ่มโอนเงินอัตโนมัติในวันเงินออกเริ่มอ่านหนังสือในดีสักเล่มนึงเริ่มวางแผนว่าจะไปต่อแบบไหนแยกบัญชีเลิกฮะถ้าจะเลิกทำอะไรเลิกใช้เงินตามอารมณ์เวลาจะใช้เงินอะไรนะก็ให้คิดว่าเดี๋ยวไปเดินวนสักรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูว่ายังอยากได้อยู่ไหมนะครับผมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังผมเนี่ยอยากได้รองเท้าคู่นึงรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าแตะปกติเลยนะฮะคู่นึงแบบประมาณ 6-7,000 นะครับแต่บังเอิญรุ่นที่อยากได้เนี่ยคู่ละ 7,900นะคู่ละ 7,900 แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหูถ้าซื้อ 7,900 เพิ่มมาเป็นรองเท้ามันก็เกินเบอร์ไปถูกป่ะแล้วก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตมากมายแต่รู้ไหมฮะเพื่อนเนี่ยบินไปญี่ปุ่นเราก็ได้มารู้ว่าโอ้โหราคาหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรฮะราคาหายไปครึ่งหนึ่งแปลว่าโอ้โหโอ้ my god ลด 50%ก็เลยฝากเพื่อนซื้อมาไม่ต้องคิดเยอะเลยเหมือนซื้อ1คู่ได้2คู่อ่ะนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหันกลับมาตัวเองว่าจำเป็นไหมควรไหมเราก็เลยมาอ๋อโอเคจำเป็นแหละต้องมีแหละเพราะว่ามันใส่กับชุดทำงานได้ใส่กับรองได้แล้วก็ดูสุภาพแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นรองเท้ายางใส่กับสแล็กใส่กับอะไรในวันที่เราจะไปสถานที่ที่ต้องให้เกียรติสถานที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเราก็เป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันเนาะที่เราจะเลิกนะเลิกใช้เงินตามอารมณ์ซื้อเพราะโปรโมชั่นผ่อนในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยแหละฮะมันคือวินัยในการที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนผมบอกเลยครับเริ่มแรกยากมากยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำได้แล้วเราจะไปต่อได้เหมือนลดน้ำหนักครับอย่างทุกวันนี้โจ้เนี่ยตั้งใจว่าจะลดจาก75ลดนะลดจาก80 79 80ประมาณเนี้ยลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่ 73.9 ถ้าพูดแค่73 ทุกคนก็จะหูคุณโจ้เก่งจังเลยลดจาก80กว่าลงมาเหลือ73เปล่า 73.9 นะฮะ 73.9.9 ก็ยังเอานะฮะคุณผู้ชมคุณฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีวินัยในการกินเช่นเช้ามาโปรตีนใช่ไหมเชคใดๆเที่ยงทานให้ตรงเวลาโปรตีนกินให้เท่ากินให้ถึงคำว่ากินให้ถึงหมายถึงน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่กินโปรตีนครึ่งหนึ่งนะฮะจริงๆกินให้เท่าหนึ่งกินให้เท่าน้ำหนักตัวก็ได้80กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรตีนละ80กรัมจริงๆแล้วจะให้ดีเลยก็คือเท่าตัวหนึ่งของน้ำหนักตัวก็คือประมาณแบบ150กรัมใดๆก็ลองดูเอาตามที่ได้เอาตามที่ไหวแล้วผมบอกเลยว่าทานอาหารสุขภาพราคาไม่ถูกเลยนะคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางแผนเกษียณเราควรจะวางแผนเรื่องของการกินไว้ด้วยนะครับว่าราคาเท่าไหร่แพงแค่ไหนอยากจะกินเนื้อแดงอยากจะกินอกไก่อยากจะกินเนื้อหมูใดๆต้องวางแผนไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังทีนี้เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเราจะเลิกทำอะไรนะฮะเราจะเลิกทำอะไรเลิกใช้เงินตามอารมณ์ซื้อของโปรโมชั่นผ่อนไม่จำเป็นเนี่ยเราได้ละสุดอันที่3คือเราจะเรียนรู้อะไรจาก1เริ่มไปแล้วกับ2เลิกแล้วเรียนรู้1เลยก็คือเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเราก็ทำได้นี่นา2ก็คือเราจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเบื้องต้นเรียนรู้ได้ละเราควรเริ่มต้นเรียนรู้ได้ละนะครับต่อมาเราควรเรียนรู้เรื่องของภาษีแล้วก็เรียนรู้ของการเพิ่มรายได้นะฮะเรียนรู้ของการเพิ่มรายได้นี่แหละฮะสิ่งที่ควรจะต้องทำต่อมาเราควรจะเก็บออมเท่าไหร่หลายๆตำราบอก1เท่าของเงินเดือน 10% ของเงินเดือน 10% ของรายได้ 20% ของรายได้ผมจะบอกเลยว่าวันล่าสุดนะผมไปให้ความรู้บริษัทนึงครับเป็นน้องๆเนี่ยประมาณ20ท่านรู้ไหมน้องๆนะอายุ10กว่า20กว่าเงี้ยครับเก็บเงิน 50% ของรายได้อยู่ทำได้หรือเปล่าทุกคนทำได้หรือเปล่าน้องเงินเดือนหมื่นกว่า 20,000 เก็บ 50% ของรายได้ดูเราสิทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้เริ่มที่ 1,000 ก่อนเริ่มที่ 3,000 ก่อนเริ่มที่ 5,000 ก่อนเริ่มที่ครึ่งหนึ่งของรายได้ก่อนถ้ายังทำไม่ได้ค่อยๆเริ่มไป500ได้ไหมพันหนึ่งได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้อีกผมว่าก็เดือนชนเดือนต่อไปนะฮะการจะหารายได้เพิ่มต่อมาเนาะการจะหารายได้เพิ่มมีหลากหลายช่องทางมากเดี๋ยวนี้มีทั้งปักตะกร้ามีทั้ง affiliate มีทั้งแชร์ลิงก์มีทั้งนายหน้ามีทั้งเปิดทีมมีทั้งบริหารทีมอย่างตัวโจ้เองเนาะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นทีม Easy Money เนาะวางแผนการเงินด้วยกันก็ยินดีมากๆนะครับทักมาได้เลยบ้านเขียวฮะ SIJOEEASYMONEY ทักมาแล้วบอกว่าอยากเป็นที่ปรึกษาการเงินอยากเป็นผู้ช่วยพี่โจวางแผนการเงินนะครับลองดูแล้วเรามาเติบโตไปด้วยกันพี่โจอยากจะรับทีมงานนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงจบใหม่ได้เลยนะครับมีแผนรับรองรายได้ให้นะครับเริ่มต้นที่ 15,000 บาทนะครับถึง 150,000 บาทจริงๆถ้ามีสลิปมาผมให้เท่าเงินเดือนเดิมได้เลยนะครับก็มาพูดคุยกันสัมภาษณ์ออนไลน์กันได้นะครับต่อมานะครับ My Money Personality นะครับ My Money Personality อีกแผนที่ผมชอบมากเลยก็คือเราจะทำยังไงให้ Personalize นะไปตามสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันผมมีMoney Roadmap มาทำให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนฟังแล้วให้ทุกคนคิดตามไปด้วยกันเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับกับรายการโจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
14: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3

0: ิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่มเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงLink the best for your future.
6: อ่ะเรามาต่อกันที่เบรก3นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็อันนี้นะจะมาเวิร์กช็อปกันต่อนะครับกับอีก1อันนะฮะใครที่อยากได้นะครับขอมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้แบบนี้นะครับก็ทักมาได้ที่บ้านเขียวนะครับ J O E E A S Y M O N E Y นะครับก็ขอมาได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานแล้วก็อยากวางแผนการเงินนะครับก็ทักมาขอได้นะครับแต่สัญญากับโจ้นะครับว่าขอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำแล้วก็ส่งกลับมาให้โจ้นะครับแล้วก็มาวางแผนการเงินกันได้เริ่มต้นวางแผนการเงินไปด้วยกันได้เก็บออมไปด้วยกันนะครับอ่ะเรามาฟังกันต่อนะครับกับคำถามที่อยากให้ทุกคนตอบกับตัวเองนะเป็นคำถามที่อยากให้ทุกคนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตอบกับตัวเองคือถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยคุณอยากมีเงินใช้เท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนนะครับและวันนี้ถ้าเริ่มเก็บคุณจะเก็บได้กี่บาทนะครับก็ไฟล์นี้นะฮะทักมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับ2ข้อ2นะข้อ2อยากอะไรคือสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุดนะอะไรที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุด1เงินไม่พอใช้2ไม่มีเงินเก็บ3ดูแลพ่อแม่ไม่ได้4สุขภาพ5งานไม่มั่นคงหรืออื่นๆมีนอกเหนือจากนี้เขียนมาได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเรามาวิเคราะห์ทีละข้อกันดีกว่า1เลยคือเงินนะฮะไม่พอใช้คำถามคำว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยคือรายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์หรือความรับผิดชอบมากกว่ารายได้ถ้ารายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์เนี่ยผมมองว่าควรลดไลฟ์สไตล์ลงมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินเก็บวันนี้ครับเราอาจจะเริ่มฮะวันละร้อยวัน

0: 200แล้วก็เดือนละ500เดือนละ1,000เริ่มไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีมาเองนะครับต่อมาถ้าคุณมีเงิน1ล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรข้อ3ครับถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรนะฮะถ้าคุณจะทำอะไรถ้ามีล้านแรกในชีวิตเป็นอันดับแรกจะทำอะไรพิมพ์มาหน่อยได้ไหมฮะเล่ามานิดนึงได้ไหมว่ามีล้านแรกจะทำอะไรหลายคนบอกทำหน้า มีนะไม่ใช่ไม่มีบินไปเกาหลีไปทำหน้านะฮะต่อมาครับข้อ4ทุกวันนี้คุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรคุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรข้อ6ข้อ6คุณอยากดูแลใครมากที่สุดพ่อแม่คนรักบุตรหรือตัวเราเองแล้วอยากจะทำอะไรให้เขานะฮะและข้อ7นะครับถ้าต้องเลือกเพียง1เรื่องที่อยากเปลี่ยนเกี่ยวกับชีวิตการเงินของตัวเองอยากจะทำอะไรเป็นไงเครียดไหมเครียดนะฮะเครียดบอกเลยนะฮะวางแผนการเงินกับเจ้า Easy Money นะฮะเครียดเพราะว่าอะไรชวนคุยแต่เรื่องของตัวเองไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยถ้าคุยกับโจ Easy Money แล้วอยากจะยังอื่นไม่ได้นะฮะเราต้องนี่แหละโฟกัสนะครับว่าจากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่ฉันอยากมี My Money Roadmap เราจะทำอย่างไรอ่ะก็จะมี Reality Check เลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เก็บออมปัจจุบันมีไหมหนี้ปัจจุบันกลมๆเท่าไหร่หลายคนวางแผนการเงินไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้รู้เลยว่ารายได้เงินเก็บหรือหนี้สินเอาแค่3อย่างพอเราก็จะรู้แล้วว่า cash flow ของเราเป็นยังไงนะฮะ2นะฮะก็คือเราให้คะแนนตัวเองหน่อยได้ไหมว่าความสุขทางการเงิน1เต็ม10ให้เท่าไหร่ความเครียดเรื่องเงิน1เต็ม10หลายคนบอกโอ้โหคุณโจ้ปลอดแตกไปเลยเต็ม10ขอ18ไม่ใช่นะความมั่นใจในอนาคต1เต็ม10มีไหมหลายคนบอกโอ้โหติดลบไปเลยไม่เอานะฮะคุยกับเจ้า Easy Money เป็น FC เจ้า Easy Money จะต้องมีเงินเก็บอย่างผมเองเก็บหนักมากทุกเดือนทุกเดือนใส่เข้าไปหนักมากนะฮะหนักตอนนี้สบายทีหลังผมว่าเวิร์คนะครับต่อมานี่ต่อมาโรดแมพนะข้างล่างนะฮะข้างล่างในข้างล่างที่เป็นโรดแมพชีวิตการเงินของเรานะฮะ1คือปีแรก12เดือนอยากมีอะไรก่อน3ปีข้างหน้าอยากมีอะไร5ปีข้างหน้าอยากมีอะไรนะครับและทั้งหมดนี้นะจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มนะฮะถ้าไม่เริ่มผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะฮะนี่ถ้าไม่เริ่มนี่ถ้าไม่เริ่มอันนี้คือ90 action plan 90 day action plan นะครับผมทำมาให้ทุกคนนะครับซึ่ง90 day action plan อันนี้นะครับผมจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่จะทำให้เริ่มต้นได้หรือเริ่มต้นเนี่ยอยากจะทำอะไรใน90วันเนี่ยเริ่มอะไรได้เลยนะเริ่มอะไรได้เลย3อย่างนะครับและจะเลิกอะไรได้เลย3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ3อย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฉันจะเริ่มทำอะไร3อย่างฉันจะเลิกทำอะไร3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ9อย่างทันทีใน90วันนะครับแล้วก็โจจะมีช่องเขียนขีดไว้ด้วยนะฮะว่าคอมมิตเมนต์ฮะว่าเราจะทำทั้งหมดนี้นะฮะไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้นะครับอย่างอันแรกนะเดี๋ยวเอาอันแรกให้ดูก่อนนี่อันแรกนี่อันแรกนะถ้าเราทำไม่ได้ใครจะมาทำแทนเรา เนี่ยอันแรกก่อน my future me ชีวิตที่ฉันอยากมีบวกรู้จักตัวตนทางการเงินนะครับก็คือชีวิตที่ฉันอยากมีเนี่ยมีอะไรบ้าง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะมีรถมีบ้านใดๆนะฮะแล้วก็รู้จักตัวตนทางการเงินนะฮะก็มี A B C D นะครับต่อมาอีกชีทหนึ่งนะฮะอีกชีทหนึ่งนี่คืออันนี้ My Money Roadmap จากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่อยากมีอยู่จะทำอะไรนะครับอยู่จะทำอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายก่อนจะจากลากันไปนะฮะเงินเข้าแล้วได้ตังแล้วจะสร้างอนาคตหรือจะใช้ชีวิตไปวันๆจากในนี้นะฮะจากในเวิร์กช็อปที่โจ้คุยกันนะฮะก็คือถ้าเราเริ่มเก็บเงินวันนี้ออมเงินเดือนวันละ1,000ออมเงินเดือนละ2,000ออมเงินเดือนละ3,000เนี่ยอีก5ปีจะมี 370,000 อีก10ปีจะมี 180,000 อีก15ปีจะมี 340,000 อีก20ปีจะมี 580,000อันนี้คือเก็บเงินแล้วได้ผลตอบแทน 8% ต่อปีถ้าเราเก็บเดือนละ 5,000 อีก20ปีมี 2,900 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเล็กนิดเดียวแต่จะเปลี่ยนอนาคตต้องทำอย่างไรเก็บวันละ33บาทเก็บวันละ150บาทหรือเก็บวันละ300บาทปลายทางต่างกันมากนะครับเก็บวันละ300ปลายทาง20ปีมี 5,800,000เก็บวันละ150อีก20ปีมี 2,900,000 เก็บวันละ30บาทอีก20ปีมี 580,000 ไลฟ์สไตล์ที่ดีควรจะต้องมี mindset ที่ดีด้วยเราจะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มเก็บเงินไปให้ถึงปลายทางได้เราจะต้องมีการเก็บเงินที่ทันไลฟ์สไตล์เรานะครับซึ่งถ้าอยากมีเงินใช้หลังเกษียณถ้าทางขวานะครับมีเงินใช้หลังเกษียณเราอยากจะมีเงินใช้สักหรือ10,000เราควรจะมีเงินเก็บสัก2ล้านแล้วเอาไปไว้ในผลตอบแทนงอกเงยสัก 10% ก็จะได้ละ100,000นะครับหรือถ้าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดเจ้าก็มีไว้ให้ด้วยนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดคือเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวนะฮะเริ่มต้นช้าเกินไปไม่มีเป้าหมายการเงินแล้วก็ไม่ได้คำนวณเงินเกษียณครับอันนี้มากกว่าครับที่เป็นอันตรายมากๆๆๆๆนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเวิร์กช็อปที่โจ้นะครับจะไปทำนะครับกับเวิร์กช็อปกับทุกๆคนเนาะรวมถึงพนักงานที่โจ้มีนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาวางแผนการเงินร่วมกันแล้วก็จะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันอยากรู้ไหมว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันไหมคุณจะมีการวางแผนการเงินที่ดีหรือเปล่าและคุณจะสักเซสในแผนการเงินนี้หรือไม่ให้เรามาวางแผนการเงินเริ่มต้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มต้นการออมเนาะกับโจ้ Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆทักกันมาได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage นะครับ TikTok นะครับ YouTube นะครับรวมถึง LINE Official Account ครับบ้านเขียวเนาะ SIJOEEASYMONEY นะครับทักมาได้เลยบอกว่าคุณโจ้ครับอยากเปิดคลาสวางแผนการเงินผมรับตั้งแต่ Private นะฮะเป็นครอบครัวนะครับหรืออินดิวิดวลนะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปนะครับเป็นคอมพานีนะครับเปิดคลาสสัมมนานะครับรวมถึงเป็นทาวน์ฮอลล์นะฮะประมาณ400ท่านนะครับมี2เวอร์ชั่นนะฮะเป็นผมนะฮะไปทำให้ที่ออฟฟิศก็ได้นะครับหรือจะออนไลน์ก็ได้หรือจะให้ผมนะครับทำอีเวนต์ให้นะครับแล้วก็จัดสัมมนาให้นะครับเป็น1วันเต็มก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นเวิร์คช็อปนะครับการวางแผนการเงินนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money ครับออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 4:00 นแบบนี้นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆติดตามกันได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future

0: Thailand Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
5: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
6: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
7: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
8: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับเอ็นสิริบูรณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็มาติดตามเรื่องราวที่เป็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนวันนี้ปกติวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของมิติทางสังคมในเชิงบวกนะคะเพื่อให้เริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยหลายๆท่านจะได้มีกำลังใจกันนิดนึงแต่ว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยอยากขอเป็นข่าวที่เอามาเริ่มต้นคุยกันในวันแรกของ News From Home ในสัปดาห์นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังตัวเองกันเพราะว่าภัยมิจฉาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบมากที่มีคนแชร์กันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของมีคนเสนอจ่ายเงินให้นะคะเพื่อขอติดต่อเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งที่บ้านไปเฉยๆเลยนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าแล้วก็จะจ่ายเงินใหรายเดือนละ 30,000 ค่ะเอาคอมมาตั้งเฉยๆที่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เดือนละ 30,000 เป็นท่านผู้ฟังยอมรับไหมคะหลายๆคนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นพวกสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพหรืออะไรใดๆหรือเปล่าหรือเขาบอกเอ้ยมาตั้งเอาไว้เฉยไม่มีอะไรหรอกก็มีการถกเถียงกันปรากฏว่าก็มีคนบอกว่ามันมีข้อมูลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพที่เอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งเนี่ยอยู่ในบ้าน ของพี่น้องประชาชนจริงๆซึ่งมันเนี่ยได้ทั้งที่อยู่จริงได้ทั้งหมายเลข IP อินเทอร์เน็ตได้อะไรไปแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมคบคิดค่ะในการสร้างเขาเรียกว่าแล็ปท็อปฟาร์มขึ้นมาฟังแล้วน่ากลัวมากเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมาระบาดอยู่ในเมืองไทยแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาขอความรู้กันเพื่อป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์แล้วอาจจะโดนตำรวจจับโดนขดงคดีตามไปด้วยนะคะหาว่าเป็นพวกนอมินีหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเราก็มาขอความรู้กันจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
10: ครับสวัสดีครับพี่หญิงครับ
9: ท่านรองคะที่ข่าวที่หญิงเล่าให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดในเมืองไทยแล้วหรือยังคะท่านรอง
10: พูดว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับบางทีเราอาจจะต้องไปดูว่าบริบทเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะยังมองเชื่อมโยงไม่ถึงกับเรื่องของการที่มาจ้างเปิดแล็ปท็อปไว้เฉยๆแต่สิ่งเดียวที่มันคล้ายกันเลยก็คือเหมือนกับเรื่องของซิมผีบัญชีม้าที่เราคุ้นเคยแล้วก็คล้ายๆกับเรื่องของการที่จ้างคนไทยไปเปิดบริษัทที่เป็นนอมินีอันนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการที่พยายามหลอกให้คนไทยเป็นนอมินีไปทำอะไรให้ในราคาที่เราได้ค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าพอเราไปเปิดบริษัทให้คนร้ายเป็นบริษัทต่างๆเขาเอาไปใช้ในการกระทำความผิดคนที่จะมีพยานหลักฐานไปโยงถึงก็คือคนที่เป็นนอมินีส่วนใหญ่ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของพวกเป็นขายก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อยากจะฝากเตือนเลยครับว่าการที่มีคนมาเสนอให้เงินฟรีๆทำงานสบายผิดปกติตรงนี้เนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยครับว่ามีโอกาสที่เขาจะมาใช้เราเนี่ยนะครับให้เรารับผิดแทนติดคุกแทนเขาการเปิดแล็ปท็อปแทนเนี่ยนะครับก็คือเขาสามารถที่จะรีโมทจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยมาที่เครื่องตรงที่เราเปิดให้จากนั้นเขาไปกระทำความผิดรูปแบบไหนก็ได้เช่นอาจจะใช้ในการติดต่อไปหลอกคนอื่นโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็จะเป็นคนที่เป็นพยานหลักฐานนะครับว่าเราเป็นคนกระทำความผิดเวลาเจ้าที่เจอก็คือเจอคนที่เป็นนอมินีที่ไปเปิดให้เขาพอถึงเวลาเราบอกว่าใครเป็นคนร้ายครับเราก็บอกไม่รู้ใครจ้างเราแล้วก็โอนเงินให้เราผ่านทางต่างประเทศหลักฐานมันทีไปไม่ถึงคนที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยก็คือคนที่เป็นนอมินีนะครับก็จะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได
9: ้อ้างว่ามีคนมาเช่าบ้านเราไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้หรอคะท่านรอง
10: ตรงนี้นะครับมันมีกฎหมายในเรื่องของบัญชีม้าโดยตรงนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไอ้พวก IP address หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะมีกฎหมายเฉพาะของมันเรื่องของการระบุตัวตนแล้วก็ เรามีกฎหมายตามพ.ร.ก.เรื่องของซิมผีบัญชีม้าใครที่ให้คนอื่นเนี่ยไปใช้ยินยอมให้ใช้ในเรื่องของบัญชีของเรานะครับเราเองก็จะต้องมีความผิดด้วยในเรื่องของตัวพ.ร.ก.มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนโทรศัพท์เนี่ยซิมโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าต้องไปใช้ในการกระทำความผิดเพียงเอาคนอื่นไปให้ใช้แล้วระบุตัวตนไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้เราก็มีความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้พวกคนร้ายใช้นึกออกไหมครับ
9: ค
10: ราวนี้ประเด็นที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็คือว่านอกจากเขาจะใช้เราเนี่ยเป็นตัวแทนในการกระทำความผิดแทนเขาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแค่บอกว่าเปิดเครื่องเฉยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาทำแทนเองหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากเขาสามารถใช้ไวรัสมัลแวร์โจมตีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วพอเขาโอนเงินค่าตอบแทนมาให้เราตัวนี้นะครับเงินที่โอนมาเนี่ยเป็นบัญชีของคนร้ายเมื่อบัญชีของคนร้ายโอนมาแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการรับแจ้งความคนร
9: ้าย
10: สิ่งที่เกิดขึ้นคือบัญชีเราจะต้องถูกอายัดเพราะไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของคนร้ายเราจะโดนอายัดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นลูกโซ่เหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องเล่นพนันออนไลน์แล้วก็โดนอายัดทำไมโดนอายัดเพราะว่าพนันออนไลน์เขาไม่ใช่ว่าให้เงินเราจากบัญชีสุจริตเขาไปเอาคนเอาโกงจากคนอื่นมาอะไรมาเนื้อออกไหมครับแล้วพอบัญชีนี้โอนมาให้เราก็เดือดร้อนนะครับมันเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับ
9: ก่อนหน้านี้ถึงมีข่าวมาร้องกันว่าโอ้โดนอายัดบัญชีทำธุรกิจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่านี่แหละไปจุดเริ่มต้นก็คือไปเชื่อมโยงกับ กลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้นั่นเอง
10: แต่มันก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับพี่หญิงก็คือว่ามันมีกรณีที่คนร้ายเนี่ยรู้ค่อนข้างเยอะว่าระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบางทีก็ใช้วิธีการเนี้ยในการกลั่นแกล้งคนเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่สับสนเช่นโอนเงินไปบริษัทที่เขาทำธุรกิจปกติโอนไปให้เฉยๆเลยไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้รู้จักกันเลยเพื่อที่จะให้เส้นทางการเงินไปเชื่อมถึงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปอายัดบัญชีของนักธุรกิจพวกนี้หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เราถอยหลังว่าถ้าเราไปอายัดอย่างนี้สร้างความเดือดร้อนก็อย่าไปอายัดเขาไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหามันก็เลยทำให้คนร้ายสามารถที่จะหายใจต่อได้นี่ออกไหมครับจากเดิมที่เราเคยมีมาตรการอายัดทุกบัญชีทุกธนาคารตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอายัดแค่ยอดเงินเพราะว่ากลัวจะเกิดความเดือดร้อนกับคนบริสุทธิ์ซึ่งเราจะต้องมีตัวชี้วัดที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าเลือกซ้ายหรือขวานี่ออกไหมครับตอนนี้ที่พยายามจะทำก็คือว่าเราพยายามใช้กลไกในเรื่องของการเงินมาควบคุมนะครับวันก่อนก็ประชุมกับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับในคณะกรรมการตามพ.ร.ก.ก็เสนอไปนะครับผมเองก็เสนอไปเรื่องของการที่เราจะต้องควบคุมบัญชีม้าแถวที่1ให้ได้แถวที่1ก็คือเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายโอนไปบัญชีแถวที่1กว่าจะมาแจ้งความไม่เคยอายัดทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราสามารถตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะทำให้เมื่อมันครบเงื่อนไขมันถูกอายัดหรือระงับหรือดีเลย์อัตโนมัติเพื่อให้ผู้เสียหายมาแจ้งความทันนะครับเรื่องนี้คุยกันมาน่าจะประมาณเกือบปีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็เลยขอเป็นมติที่ประชุมซึ่งในที่ประชุมท่านประธานเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับว่าควรจะเป็นมติว่าเราจะต้องทำแต่จะทำอย่างไรก็ไปคุยกันไม่งั้นแล้วมันจะไม่มีความคืบหน้าคาแรคเตอร์ของบัญชีม้าเนี่ยเราคุยกันเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นง่ายๆเลยนะครับว่าบัญชีม้ามันจะดูยังไงหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะฮะเป็นบัญชีที่เขาเปิดขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเห็นชัดเจนสองสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับมีเงินโอนเข้ามาแล้วจะพยายามโอนออกทันทีแล้วเงินในบัญชีเขาไม่เคยมีมาก่อนนะครับเปิดมาเป็นบัญชีว่างๆมีเงินเกิน 50,000 เข้ามาในบัญชีแล้วจะโอนออกทันทีอันนี้ผิดปกติถูกไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยที่เราค้นพบก็คือเรื่องของฐานภาษีจากข้อมูลต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเอาบัญชีม้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นบัญชีม้าไม่อยู่ในระบบฐานภาษีที่จ่ายเงินให้กับสรรพากรประมาณ 98% นะครับของบัญชีม้าเกือบทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการตรวจสอบนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาปัจจัยต่างๆเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ให้ธนาคารตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าคำถามก็คือว่าคนร้ายจะเอาเงินออกจากประเทศไทยได้ยังไงจะไปกดเงินจากตู้ ATM ได้ยังไงจะไปถอนเงินจากสาขาได้ยังไงมันควรจะต้องดีเลย์อย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้ผู้เสียหายมาแจ้งความทันแล้วก็อายัดถาวรถูกไหมครับ
9: ถูก
10: อันนี้มันก็จะทำให้ต่อให้ผู้เสียหายโดนหลอกเงินมันออกไปไหนไม่ได้แล้วเราก็คืนเงินให้กับผู้เสียหายได้เกือบทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่พยายามผลักดันแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ตำรวจเนี่ยไม่มีอำนาจวันนี้อำนาจอยู่ที่ regulator ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย
9: แบงก์ชาติใช่
10: ถ
9: ู
10: กต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารประเทศไทยไม่กำหนดหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นมาตรการหรือมาตรฐานในการกำกับดูแลมันแก้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจธปท.ไปเรียบร้อยแล้วธปท.ต้องออกหลักเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับธนาคารเมื่อธนาคารไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายที
9: ่ความรับผิดชอบไม่ได้
10: ใช่ฮะอันนี้คือมันเป็นลูกโซ่ถ้าไม่ทำตัวนี้ก็หมายความว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบเงินออกไปก็เรื่องของคุณก็เดือดร้อนของคุณโดนหลอกเองช่วยไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ธนาคารสามารถทำได้แต่ธนาคารทำเองไม่ได้ครับถ้าธปท.ในฐานะเรกูเลเตอร์ไม่สั่งไม่ออกเป็นหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เรามาซ้อนช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อไปแล้วทำยังไงไม่ให้เงินมันไหลออกนอกระบบดังนั้นถามว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาเดือดร้อนผมก็พยายามจะถามว่าแล้วธนาคารคิดอย่างไรอย่างเช่นนะครับตัวอย่างง่ายๆว่าแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาโอนกันให้กันเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไม่ได้เขาเดือดร้อนจะทำยังไง อันนี้มันเคสน้อยมากนะครับแต่ในเมื่อคุณนามสกุลเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันควรจะรู้ถูกไหมครับว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันนามสกุลเดียวกัน
9: ใช่ๆ
10: นะครับก็จะไม่เดือดร้อนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับคนที่พอเราไปตรวจสอบข้อมูลแบงก์ชาติเนี่ยประมาณ100ล้านบัญชีนะครับในประเทศไทยที่เป็นบัญชีออมทรัพย์มีเงินน้อยกว่า 50,000 บาทนะครับ
9: คือ
10: ประมาณ
9: 90%
10: เพราะฉะนั้น 90% ตรงนี้เขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะเอาเงินเข้ามาเยอะแล้วออกทันที 10% ที่เหลือเป็นคนที่จ่ายภาษีในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ดังนั้นคนที่ไม่จ่ายภาษีเงื่อนไขนี้ผมว่ามีไม่ถึง 1%
9: ธนาคารน่ะต้องไปทำซอฟต์แวร์ในการดีเทคในการตรวจจับด้วยเงื่อนไขว่าถ้าเข้าขายอันนี้ผ่านถ้าไม่เข้าขายอันนี้ไม่ผ่านต้องหน่วงเงินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่นะท่านมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันก็เป็นเรื่องที่มีเกิดปัญหามานานแล้วเหมือนกัน
10: อยากจะคุยให้ฟังว่าธนาคารเนี่ยเขาทำของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ขอแค่ให้มีคำสั่งเพราะว่าเขามีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะ 50,000 บาทต้องสแกนใบหน้าแล้วคนร้ายก็ลดลงมาเหลือ 40,000 กว่า
9: เนี่
10: ยจริงๆแล้วเขามีซอฟต์แวร์ที่จะรองรับอยู่แล้วเพียงแต่แค่มี policy มีนโยบายพอสั่งไปเนี่ยเขาทำได้เลยไม่ได้ยากครับ
9: ค่ะก็เป็นความท้าทายของท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติเนอะที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกทางธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในอีกทางหนึ่งแต่ดีที่สุดคือต้องป้องกันเห็นบอกว่าตอนนี้พวกสแกมเมอร์มันมาบุกเข้ามาในกรุงเทพมากมายเห็นไหมท่านเห็นจับเจอที่บางบอนที่ลาดพร้าวอะไรกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมท่านรองค่ะ
10: คือตัวนี้นะครับเขาก็พยายามลุกคืบเข้ามาเพราะว่าในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถอยู่ได้เขาก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนบ้างหรืออยู่หลายๆที่แล้วเวลาเอาเงินออกจากระบบในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้การกดเงินจากตู้ ATMแล้วก็ไปถอนเงินที่สาขาไม่ได้ไปใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดเงินจากตู้ ATM มันก็ต้องดักไว้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นตีความว่าตามกฎหมายเนี่ยบอกให้ระงับการทำธุรกรรมเฉพาะออนไลน
9: ์
10: ถ้าไปตู้ ATM ไม่เกี่ยวอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ครับมันต้องครอบคลุมเป็นหมด
9: ครอบคลุมทั้งระบบทุกระบบ
10: คุณต้องทำธุรกรรมไม่ได้แม้กระทั่งไปทำที่ธนาคารก็ตามถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เพราะมันต้องถูกดีเลย์เพื่อให้เช็คว่าภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่มีคนมาแจ้งความก็ถือว่ามันอาจจะเข้าเงื่อนไขแต่มีน้อยผมเชื่อว่ามีน้อยมากๆที่มันจะมาเข้าเงื่อนไขแต่เราจะไปช่วยคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้ที่ถูกหลอกรายวันนะครับ
9: ค่ะค่ะต้องเดี๋ยวต้องคุยกับท่านรองเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันมีรายละเอียดแก๊งพวกนี้มันก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่รอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวดเร็วว่องไวธนาคารแบงก์ชาติธนาคารต่างๆก็ต้องรวดเร็วว่องไวตำรวจพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ต้องร่วมมือกันด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะท่านเวลาน้อยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณท่านรองมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินขอบพระคุณมากๆจริงๆแล้วมีอีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้วเรื่องแก๊งมิจฉาชีพนี่มีหลายเรื่องมากๆนะคะไว้จะทยอยมาให้ความรู้ท่านผู้ฟังดิฉันว่าเรื่องของการให้ความรู้เพื่อเราป้องกันตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไปหวังพึ่งตำรวจอย่างเดียวคงจะลำบากเหมือนกันนะเพราะเคสมากันทีละเป็น 2-3 แสนเคสแบบนี้เนี่ยก็ไม่ทันเหมือนกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์แล้วนะคะลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
20: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
20: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
19: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
20: ่หรือร้านจองยากก็จัดให
19: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
20: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
23: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
24: ไม่จริง
23: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
24: ไม่จริง
23: แล้วอะไรจริงอ่ะ
25: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
23: เส้นละ 1,990 บาท
25: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
23: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
25: ๆสอบถามโทร1153
26: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
27: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
28: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
29: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
30: นี่ก็ไอนั่นก็ไอ
27: อย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
0: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
1: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่21กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องดราม่าเขมรเคลมชุดไทยไปกันใหญ่แล้วตูนคือตอนนี้ในโลกออนไลน์นะฮะคือเวลาสำนักข่าวเขานำเสนอเนี่ยเขาจะนำเสนอเรื่องนี้แล้วแปลเป็นภาษาเขมรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
0: ทัวร์ฝั่งกัมพูชามาลงกันแน่นเลยฮะเขายังยืนยันว่าชุดที่ปรากฏบนเวทีประกวดของฝั่งกัมพูชาเป็นชุดของประเทศเขา
1: แม้ว่าจะใช้ภาพจากของเราก็ตามหรอคะ
0: ยืนยันว่าของเขาอ่ะมีมาเป็นพันปีก่อนจะมีประเทศไทยอีกแต่เอาล่าสุดก่อนเอาล่าสุดนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาครับคุณผู้ชมครับออกมาคือเป็นลักษณะว่าจะจัดเวิร์กช็อปด่วนอันนี้เป็นเว็บไซต์ข่าวพนมเปญโพสต์ครับรายงานว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปด่วนที่กัมพูชาเพื่อเป็นการแสดงความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบเขมรอย่างถูกต้องนี่เพิ่งจะโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ในเนื้อความเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมีการชี้แจงประเด็นที่เป็นดราม่าอยู่ณขณะนี้หรือไม่ดังนั้นเราต้องลุ้นกันว่าเขาจะจัดเวิร์กช็อปนี้6ตุลาคมครับตูนต้องลุ้นว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาที่จะเวิร์กช็อปเนี่ยจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดของเขาหรือชุดของเราแต่เขาแถลงผ่านพนมเปญโพสต์ว่าจะมีการจัดเวิร์กช็อปด่วนแล้วเขาเชิญผู้สื่อข่าวเชิญอินฟลูเอนเซอร์เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเป็นการด่วนผมย้อนที่มาที่ไปนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามข่าวนะฮะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้เข้าประกวดรวมถึงพิธีกรสวมใส่ชุดห่มสบายกันคล้ายกับชุดไทยเท่านั้นไม่พอที่หนักที่สุดก็คือบนเวทีมีการปล่อย VTR เป็นภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5แต่เคลมว่าเป็นภาพคนเขมรในอดีต
2: No costume competition. Tale of Spy.
3: พรวปทอดอมิ้นตำไลไทลาได้บังแฮนอัมปีประณัตพิษในรัชนาบทสำลีบังแปะขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียวิจตกรรมในกาแต่งกายขมายประกอบดาวตำไลเชียประวัติศาสตร์ต่อมหาศาล
4: สบายรุมเซ็งเติดดาวตรบานตราพระภูมิโกงเชียวมวยหนึ่งสมปุตสำลอยหรือสมปุตจองกบันเตตามกาละเตสะ
0: ทางกรมศิลป์เนี่ยเคยได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าภาพหญิงสาวที่ปรากฏภาพเหล่านี้คือภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5สวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบงตัดผมทรงดอกกระทุ่มนี่เป็นภาพจากฟิล์มกระจกซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเรื่องฟิล์มกระจกนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางเพจของกองทัพก็เอาข้อมูลของกรมศิลป์มาตอบโต้เขมรทำเป็น3ภาษาเลยไทยกัมพูชาแล้วก็อังกฤษซึ่งขณะนี้ทัวร์ฝั่งกัมพูชากำลังลงอยู่แล้ววันนี้เนี่ยคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็แถลงข่าวด่วนนะครับโดยระบุว่าทางกองประกวดจะอ้างเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้เวทีประกวดยุติการกระทำนี้และหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนยืนยันว่าภาพที่เขาใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2449สมัยรัชกาลที่5บันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานที่สำคัญภาพชุดนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก Memory of the World จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี60คุณซาบิดาอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักฐานแสดงที่มาของภาพฟิล์มกระจกต้นฉบับนั้นจะมีลายน้ำของกรมศิลปากรประทับกำกับไว้แต่ทางกองประกวดครอบภาพเจตนาถอดลายน้ำออก
1: ครอบตรงมุมลายน้ำออกไปค่ะ
0: ให้ไม่เห็นเลยฮะเป็นเจตนาอย่างแท้จริงที่จะถอดลายน้ำออกทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดเพื่อให้แก้ไขด่วนหากไม่มีการดำเนินการจะขอใช้ช่องทางตามกฎหมายประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการทางการทูตต่อไป
5: เรากำลังดำเนินการตรวจสอบนะคะเพราะว่าจากการที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการคลอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนแต่จริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
0: นี่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติคุณภาวิดาสมวงศ์บอกว่าฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับเนี่ยปกติจะเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อความสมบูรณ์ของฟิล์มแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพที่ถ่ายทอดลงกระดาษและรวบรวมไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3เผยแพร่ในเพจกรมศิลปากรเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เอง5สิงหาคมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติศาสตร์เรายืนยันว่าภาพที่กองประกวดกัมพูชาไปใช้เป็นภาพกลุ่มผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนสวมสบายตรงกับภาพต้นฉบับที่เรามีในหอจดหมายเหตุฟิล์มกระจกเรามีหลักฐานครบอย่างแน่นอน
6: สันนิษฐานกันว่าเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรค่ะแต่มั่นใจว่าเป็นภาพของในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าคอลเลกชันนี้คืออยู่ในกล่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาส
7: ซึ่งภาพนี้มันมีการนำไปเผยแพร่หรือยังไงไหมคะหร
6: ือจริงๆภาพมันก็ให้บริการอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีใครค่อนข้างจะได้ใช้เรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องวิถีชีวิตโดยมากเขาก็จะไปสนใจกันเรื่องของสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญซะโดยมากค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกันในสาธารณชนแต่ถ้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็คือเข้ามาใช้ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะไม่ได้สัมผัสกับฟิล์มกระจกต้นฉบับเพียงแค่นั้นเอง
0: เพราะว่าเราถ่ายลงมาใส่กระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับทุกสำนักข่าวของประเทศไทยเรียกได้ว่าแบบนั้นเวลานำเสนอเรื่องนี้จะนำเสนอเป็นหลายภาษาเลยโดยเฉพาะนำเสนอเป็นภาษาเขมรจะได้เข้าใจตรงกันผมขออนุญาตข่าวสดอย่างข่าวสดเขาก็นำเสนอเป็นทั้งภาษาอังกฤษเอ่ยแล้วก็อีกหลากหลายภาษาปรากฏว่าโซเชียลของเขมรอย่าง KDNK ก็เอาภาพข่าวของข่าวสดอังกฤษซึ่งเนี่ยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาไปโจมตีฮะโดยบอกว่าหนังสือสยามฉบับนี้เก่งเรื่องเสี้ย
1: ม
0: เสี้ยมให้ตีกันโง่แต่ไม่รู้จริงว่าข่าวสด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังบอกด้วยถ้าพูดเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยสยามเนี่ยเกิดประมาณคริสตศตวรรษที่13แต่เขมรเรามาก่อนเรามาเป็นพันๆปีแล้วในขณะที่เพจของข่าวสดภาคภาษาอังกฤษทัวร์เขมรก็เลยเข้าไปคือเหมือนกับเขาโพสต์ล่อเป้าไว้แล้วทัวร์ก็ตามไปที่ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษนะครับก็ออกไปต่อว่าทำนองว่าทำไมสยามไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์มีบางโพสต์บอกเราเป็นควายเลยนะว่าเราเป็นควายทีนี้ข่าวสดก็พยายามไปอธิบายโดยใช้ภาพที่เป็นหลักฐานฝั่งไทยโพสต์ต่อไปไม่ได้อธิบายมากแต่ว่าโพสต์หลักฐานฝั่งไทยเป็นภาพกลับไปก็ยังไม่วายทัวร์ก็ยังมาลงอีกคอมเมนต์ที่เขมรเข้ามาถล่มก็อย่างเช่นชาวสยามกล่าวหาว่าชาวเขมรพึ่งพาแผ่นหินแต่ตนเองกลับพึ่งพาแผ่นกระจกงง มันยังไงอะตุน อันนี้ก็แล้วแต่จะตีความก็อย่างที่บอกนะครับตอนเนี้ยเป็นความสนใจของนอกจากคน2ประเทศแล้วคนต่างชาติก็มาเข้ามาคอมเมนต์กันมากพอสมควรยังมีอีกหลายคอมเมนต์ในทัวร์เขมรนะครับที่ทำนองว่าถาม AI ยังยืนยันเลยว่าเป็นภาพเขมรอย่างนี้เป็นต้นมีคอมเมนต์จากเพจอาเซียนมองไทยแคปมาโพสต์ไว้บอกว่าถึงกับต้องขยี้ตาอ่านใหม่2รอบใครสอนให้เขาคิดแบบนี้ในภาพก็เป็นทัวร์ของเขมรบอกว่ายังไงก็ตามแหละกัมพูชาเราเจริญก้าวหน้ามาก่อนไทยเราสามารถใช้รูปในอดีตของไทยเพราะนั่นคือชุดปกติของเรา
1: ทั้งที่ภาพเนี้ยมันคือภาพของเราของประเทศไทยชัดๆอะค่ะ
0: คือเขายังบอกเลยว่าสามารถใช้ของไทยไปเป็นของเขาเพราะมันเป็นชุดปกติของเขา
1: เ
0: อองงจากกระแสคุณผู้ชมฮะคือมีเพจอาเซียนสกายไลน์ไรซิ่ง โพสต์ภาพการแต่งกายของราชวงศ์เขมรในชุดซัมปอตในพิธีต่างๆทางเพจเนี่ยระบุว่านี่คือชุดเขมรนายอาจจะเป็นชุดฉลองพระองค์ชุดประจำชาติของเขมรไม่อาจลอกเลียนแบบวัฒนธรรมไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านได้เขมรก็มีเอกลักษณ์ของเขมรก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอาชุดเขมรจริงๆเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นเพจไทยคลาสสิกที่นำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมไทยก็มีการโพสต์พระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยแต่งองค์ห่มสบายแพรจีบไว้พระเกศาปีกตั้งแต่ยุครัชกาลที่3เพื่อให้เห็นว่าคือมันไม่ได้มีหลักฐานเฉพาะแค่ภาพถ่ายฟิล์มกระจกในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นแต่เรามีหลักฐานปรากฏมากมายนี่เพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเอาไม่รู้เรื่องจะจบยังไงแล้วไอ้เวิร์กช็อปของกัมพูชาที่จะจัด6ตุลาก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงฝั่งกัมพูชาง
1: งค่ะ
0: นะท่าทีกองประกวดก็สำคัญนะครับยังไม่มีออกมาตอนนี้ของฝั่งนู้นนะขนาดนี้แล้ว
1: คือถ้ามันเป็นของเขาจริงๆนะเป็นสิ่งที่เขามีมายาวนานอ่ะทำไมต้องมาขโมยภาพเราไปใช้คะทำไมไม่ใช้ภาพของเขาเอง
0: เพราะเขาบอกว่าภาพที่ใช้จะใช้ของไทยก็ได้เพราะมันเป็นชุดของเขา
1: ปวดหัวนิดนึงเราพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีข่าวเข้มข้นให้ได้ติดตามกันต่อปิดท้ายเบรกนี้นะคะ BYD ค่ะประกาศพร้อมดันไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาพร้อมที่จะส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะที่เห็นนี้ค่ะไปดูกันนะคะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่คันที่ 100,000 นะคะที่ออกจากโรงงาน BYD ที่จังหวัดระยองค่ะหลังจากเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกของ BYD ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนนะคะมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทโดยร่วมกับกลุ่มเลเว่ออโตโมบิลค่ะรถยนต์ที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้จากประเทศไทยก็จะได้รับใบรับรอง Made in Thailand ด้วยค่ะคุณเบนสันเคอร์ค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัท BYD Auto ประเทศไทยประกาศความมุ่งมั่นชัดเจนพร้อมดันไทยให้เป็นฐานในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาเพื่อที่จะรองรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยรวมไปถึงตลาดของประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาและกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะโดยล่าสุดส่งออกไปแล้วกว่า10ประเทศในภูมิภาครวมยุโรปและออสเตรเลียค่ะตอกย้ำศักยภาพและคุณภาพการผลิตรถยนต์จากฝีมือคนไทยย้ำชัดเจนนะคะว่าบริษัทยังมั่นใจลงทุนในไทยต่อไปในระยะยาว
0: ปัจจุบันนี้นะครับโรงงาน BYD ระยองเป็นโรงงานที่มีการผลิตแบบครบวงจรครับใช้ชิ้นส่วนในไทยกว่า 50% กำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปีนะครับและเกิดการจ้างงานกว่า 6,000 คนเป็นคนไทยถึง 95% และที่สำคัญในอนาคตครับคือการลดสัดส่วนพนักงานจีนลงตามนโยบายของบริษัทด้วยที่ต้องการให้คนไทยเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลพนักงานไทยในระยะยาวต่อไปนะครับ
1: กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะวันนี้ก็ออกมาประกาศความมุ่งมั่นชัดเจนและก็เช่นเคยนะคะขอบคุณ BYD ด้วยนะคะสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดย BYD ค่ะวันนี้แจก3ตัวสีดำเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมแสดงความเห็นในไลฟ์ของเพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ามั่วบ้านงาน
0: เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยตูนเอ้ย
1: คือตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้ไปทำไมแต่ในใจตัวยงว่าพี่กายว่าทุนรู้อยู่แล้วว่ามีผู้เสียหายแน่
0: ๆมันต้องมีกลิ่นมันมีกลิ่นออกมาตั้งแต่แรกๆละ
1: ที่สุดวันนี้นะคะผู้เสียหายออกมาแสดงตัวแล้วมีทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นติดแฮชแท็กมั่วบ้านงานไว้นะคะเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัต

0: านง่ายคลายแสบร้อนปลดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
1: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
7: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
9: ก่อนจะไปมั่วบ้านงานค่ะมาดูทนายตั้มหน่อยแกโลเพลสเหมือนเลยนะคะทำท่าทางเรียนแบบใครคุณผู้ชมก็ดูออกวันนี้มาอีกแล้วค่ะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่ละครั้งที่เคลื่อนไหวเนี่ยพูดก็ได้แหละก็คือร้องเรียนคุณกันจอมพลังนะคะให้มีการตรวจสอบแต่ละครั้งก็จะมีกิมมิกในการทำตัวให้เหมือนแตกต่างกันไปครั้งนี้ทนายตั้มมาในลุคแบบนี้นะคะใส่เสื้อเกราะติดแถบเต็มไปหมดเลยแต่ที่ติดอ่ะการ์ตูนทั้งนั้นคิตตี้เอ่ยวันพีซเอ่ยโดราเอมอนเอ่ยชินจังเอ่ยแล้วลงจากรถมาทำการแสดงค่ะเรียนแบบท่าทางล้อเลียนคุณกันจอมพลังก่อนหน้านี้ค่ะที่มีคลิปออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วที่คุณกันเคยลงพื้นที่ไปแล้วโวยนักข่าวว่ามาก่อนผมได้ยังไงบก.ไม่สั่งเหรอให้รอผมทำแบบนี้ไม้แตกพอดีอ่ะดูคุณตั้มก่อนก๊อปปี้โชว
10: ์ผมงงใครไปบอกวะมาก่อนไปได้ไงเนี่ยนัดกันที่หมายนู้นไม่ใช่เหรอเอาไม่มารอก่อนเงี้ย
11: ตำรวจมาพี่
10: มาตาหมายครับพี่เอาใครมาบอกเนี่ยเอารอปภรอพอมาก่อนได้ไงเนี่ย
12: มาก่อนไม่ได
10: ้เฮ้ยเอาไทยรัฐอยู่ไหนเนี่ยไทยรัฐทำไมมาก่อนผมอ่ะ
13: ก่อน
10: ให
13: ้รู้ก่อนเลยมาก่อน
14: มาก่อนไม่ได้เหรอคะพี
12: ่มาก่อนไม่ได้
10: มาก่อนไม่ได้ผมต้องมาก่อนแล้วบก.คุณไม่แจ้งเหรอไทยรัฐฮะบก.คุณไม่ได้บอกเหร
13: อ
10: ว่าต้องให้ผมมาก่อนนะ
13: บอกให้มาก่อน
10: เฮ้ยผมตกใจมากเลยทำไมทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมาดีไซน์เนี่ยแล้วถ้าเจ้าหนี้เขาโดนเสียบไปก่อนทำไงเนี่ยทำไมถึงบ้านก่อนนักข่าวผมนัดกี่โมงผมนัด10โมง
9: ย้อนไปดูก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะทนายตั้มสิทธาเบี้ย

0: จะบังเกิดโพสต์คลิปคุณกันจอมพลังหรือคุณกันถัดพงไพบูลย์เวชนี่แหละค่ะโวยนักข่าวทำไมลงพื้นที่ก่อนแบบนี้หมายแตกหมด
1: ผมตกใจใครไปบอกวะเพื่ออะไรแล้วมีนักข่าวที่เข้าพื้นที่ก่อนด้วยเหรอเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะผมตกใจมากเลยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเราต้องเจอคนอยู่ก่อนใช่ต้องถามเลยคนอยู่ก่อนคือใครท่านเป็นใครอ้าวตำรวจนี่เอ้าเอ้าทำไมพี่มาเข้าพื้นที่ก่อนนะ
2: ไม่เข้าก่อนครับตามตำรวจมาพี
1: ่ตามตำรวจมาพี่ต้องรอผมไม่เหรอตามหมายอ่ะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ บก.บอกให้รอผมว่าพี่ปกติอ่ะ
2: ย้ายพิกัดบอกว่าย้ายพิกัด
1: ใครบอกพี่
2: ตำรวจครับไม่มีใครย้าย
1: ตำรวจใช่ไหมเอ้าแล้วตำรวจเข้าก่อนจับคนก่อเหตุได้เปล่าสวัสดีครับพี่เอ้าทำไมเราไม่เจอกันที่จุดนัดอ่ะพี่ใครแจ้งพี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาก่อนเหรอแล้วทำไมตั้งนานผู้ใหญ่บ้านไม่ทำอ่ะแล้วพี่เข้ามาก่อนพี่ได้ตัวคนที่ก่อเหตุเปล่า
3: ไม่อยู่คร
1: ับ ไม่อยู่เมื่อกี้มีคนแจ้งเขาเปล่ามีคนแจ้งผู้ชายไหมมีอ่ะมีคนแจ้งผู้ชายอ่ะเห็นไหมผมอ่ะมา3ชั่วโมงนะมาเพื่อไม่ให้หมายแตกนะ
0: เหมือนไหมล่ะคะพี่ไก
4: ่เหมือนมากจริงๆทนายตั้มนี่แสบมากจริงๆ
0: คือคลิปนี้เพิ่งปล่อยแล้วอะไรวันนี้ก็เลยเรียนแบบเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปทนายตั้มก็เรียนแบบมาตั้งแต่จำได้ไหมคะใส่สูทมาแล้วก็เหงื่อเต็มเลยเช็คเหงื่อแล้วก็บอกโอ้วันนี้ขาดแค่บอดี้การ์ดวันต่อมาบอดี้การ์ดก็มาแล้วก็มีการขี่เจ็ตสกีด้วย
4: ครับ
0: ทีนี้วันนี้ตอนดูภาพของคุณกันจอมพลังภาพซ้าย
4: ตูนอุตส่าห์ไปรวบรวมมาจนครบแบบนี้เลยเหรอ
0: ทีมงานค่ะทีมงานทางขวาทนายตั้ม
4: ยืนยันว่าตูนเป็นคนสั่งคุณผู้ชมฮะตูนจำได้หมดฮะภาพนี้อยู่ตรงนี้ทีมงานเอามาเลย
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพดูสิคะแต่ว่าทนายตั้มติดเป็นแบบการ์ตูนหมดเลยอ่ะล้อเลียนนะคะชัดเจนแล้ววันนี้นะตอนเข้าไปคือทนายตั้มเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวน DSI มาร้องเรียนเรื่องเว็บพนันออนไลน์ว่าคุณกันจอมพลังเกี่ยวหรือเปล่าตอนออกมาหลังจากพบเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยยังจะเล่นมุกอีกบอกนักข่าวว่านักข่าวคนไหนมาก่อนไม่ให้สัมภาษณ์นะเนี่ยค่ะแต่ที่สุดก็เปิดใจนะคะว่าวันนี้มา DSI อีกรอบเพื่อมายื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมขอให้ DSI ตรวจหรือคุณกันจอมพลังค่ะว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่ามีการอ้างอิงเพจฟุตกองที่เป็นคนเปิดข้อมูลมาแล้วก็ยังมีลูกเพจของทนายตั้มให้คลิปเสียงโฆษณาชวนเล่นพนันออนไลน์อ้างว่าเป็นเสียงของคุณกันจอมพลังท้าไปยังคุณกันด้วยค่ะบอกคุณหายไปจากเพจคุณเองหลายชั่วโมงแล้วนะออกมาปฏิเสธสิถ้าไม่ใช่เสียงตัวเอง
5: เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าไปเจอเว็บพนันนะครับชื่อ USA จุดๆนะครับซึ่งผมคิดว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยคงจะได้ฟังกันแล้วแต่ว่าณเวลานี้เขาได้มีการปิดไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีการดูดคลิปไว้นะครับพร้อมทั้ง URL ไว้ตั้งแต่ตอน2:00 ของวันนั้นเลยนะครับแล้วผมก็มีการโพสต์ตอน4:00หลังจากที่เก็บพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วในฐานะที่เคยรู้จักกับนายกันจอมพลังมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเสียงของนายกันนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะจะมาอ้างว่าเป็น AI เนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคลิปเนี่ยได้มีการโหลดลงใน YouTube นะครับตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะสมัยนั้น AI มันยังไม่ได้ขนาดนี้นะครับยังไม่สามารถทำอะไรได้ฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่ใช่เสียงของตัวเองเนี่ยนะต้องไปบอกกับทางศาลแล้วไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่านะครับในการจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องความทุจริตนะครับมีการทำ เกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามา
0: วันนี้เนี่ยทนายตั้มเรียกร้องให้ตรวจสอบคนใกล้ชิดคุณกัน5คนด้วยนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่ภรรยาคุณพ่อคุณแม่ประธานมูลนิธิของทนายกันจำได้ไหมคะที่เคยมานั่งแถลงข่าวคุณอีฟคนนั้นแหละแล้วก็ยังมีอีกคนนึงชื่อคุณกระเทียมนะคะบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับรถและสีรถทนายตั้มอ้างว่ามีข้อมูลจากสายข่าวค่ะว่าเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินจากการกระทำความผิดอาจจะเชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านี้ ส่วนทรัพย์สินที่ต้องการให้ตรวจสอบก็คือบ้านมูลค่าหลายร้อยล้านบาทรวมไปถึงรถหรู Lamborghini ของกันค่ะว่าซื้อมาแล้วแต่ทนายตั้มอ้างว่าโอนทะเบียนไม่ได้เพราะถูก DSI อายัดไว้ก็ตั้งคำถามนะคะว่าเงินของคุณกันมาจากเว็บด้วยว่าตอนแรกกังวลว่าถ้าคดีนี้เงินหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก200ล้านกลัวว่า DSI อาจจะไม่รับคดีพิเศษคือเกณฑ์ DSI เนี่ยถ้ายอดเงิน300ล้านจะรับได้แต่ทนายตั้มบอกวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่ายอดทะลุกราฟนักข่าวก็ถามย้ำว่ายอดเงินหมุนเวียนเนี่ยระดับพันล้านไหมทนายตั้มบอกว่าทะลุกราฟ
5: เรื่องเนี่ยตอนแรกผมก็วิตกอยู่เพราะว่าถ้าเกิดยอดมันแค่200ล้านเนี่ยมันก็อาจจะดีไซน์อาจจะรับไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ถึง300ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมั่นใจแล้วแหละว่าทะลุกราฟทะลุกราฟแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อแล้วก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังถ้าเกิดว่าจะบอกว่าผมมากลั่นแกล้งการจอมพลังหรือเปล่าเนี่ยผมอยากบอกงี้ครับถ้าเขาเป็นคนดีจริงอ่ะนะเป็นทองจริงอ่ะผมแกล้งไงก็แกล้งไม่ได้หรอกครับถ้าเขาไม่เคยทำผิดจริงอ่ะนะแล้วเขาเป็นคนดีจริงไม่ต้องห่วงเลยนะครับป่านนี้นะวิ่งมาแล้วครับเหมือนกับเห็นผมเป็นเสือดุสิตอ่ะวิ่งมาสวนแล้วนี่เงียบเป็นอะไรเนี่ยโดนไปซะสะง่องเลยใช่ไหมภาษาวัยรุ่นเขาเรียกสะง่องใช่ไหมยืนยันครับว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการกลั่นแกล้งเพราะถ้ากลั่นแกล้งเนี่ยผมก็ถูกดำเนินคดีกับ
0: การยื่นเรื่องในวันนี้ทนายตั้มได้นำหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มามอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะคะก็มีผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษคุณอรุณศรีวิชาวุฒิเป็นผู้แทน DSI ในการรับหนังสือค่ะ
4: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมามั่วบ้านงานกันแล้วนะฮะแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับเขามีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกคนส่งซองลุ้นทองจะได้มีโอกาสได้ทองไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าแจกจริงไม่พูดเยอะคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกทองแบบจัดเต็มครับกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะมากๆฮะวิธีการก็ง่ายมากๆคุณผู้ชมแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วนำซองเปล่าแล้วคุณผู้ชมก็แนบกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้แต่ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าต้องเป็นที่อยู่ที่เขาสามารถติดต่อกับคุณผู้ชมได้จริงๆเท่านั้นแล้ว
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
7: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ไม่
11: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์
8: ลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
12: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: บุคคลนี้ถูกพูดถึงมากๆตลอดช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตูนไปทำธุระนู่นนี่อะค่ะมีแต่คนถามเขาเป็นใครเขามาได้ยังไงจุดเริ่มต้นคือภาพวันที่เนี่ยค่ะพี่หนุ่มไปขึ้นศาลวันนั้นคดีกับคุณปูมันธนาแล้วก็เนียนจริงๆนะเหมือนมาด้วยกันจริงๆพี่เอามา
1: โอเคครับ
2: คร
1: ับ เจ
3: อนะ
1: เด
3: ี๋
1: ยวได้นึงนะพ
4: ี่
1: หน
4: ุ่
1: ม
4: ทางนายแก้วยังต้องหลบ
0: พี่หนุ่มก็ยังหลบนิดนึงให้เลยคิดดูเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าทุกคนในภาพไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่ได้มากับใครคือต่างคนต่างนึกว่าเป็นลูกน้องของอีกคนนึงอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้วันนี้เรื่องมันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเพราะอะไรคุณผู้ชมคิดเหมือนตูนไหมตั้งแต่วันแรกที่เห็นเรื่องนี้ตูนคิดยังบอกพี่ไก่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีผู้เสียหายคนเราจะพยายามไปแอบอ้างถ่ายกับคนนั้นคนนี้เยอะๆแยะๆไปทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อเอาไปแอบอ้างแล้วนำมาซึ่งการหลอกลวง
4: ครับ
0: วันนี้ผู้เสียหายมารายการโหนกระแสน้องของ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
8: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: แล้วถึงเริ่มมีการปฏิปักษ์ต่อเรื่องว่าคนคนนี้ไปหลอกคนเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือคุณบีแฟนเก่าที่เคยทำงานกับคุณบุ๋มปนัดดานี่แหละค่ะคุณบีเล่านะคะว่าตอนเห็นภาพคุณนุชที่พี่หนุ่มลงปุ๊บรีบแจ้งคุณบุ๋มเลยอะค่ะแล้วก็ไล่เรียงนะคะบอกว่าช่วงที่เธอคบหากับคุณนุชเนี่ยช่วงพฤศจิกายน68จนถึงกรกฎาคม69ที่ผ่านมานี่เองช่วงที่อยู่ด้วยกันก็คืออยู่กินด้วยกันเลยแหละมีการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันนะคะแล้วคุณนุชเนี่ยจะบอกกับคุณบีผู้เสียหายว่าทุกคนที่มีภาพถ่ายด้วยเนี่ยคุณนุชสนิทหมดประเด็นของคุณบีก็คือตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่กันดีๆเนาะแต่พอเลิกกันปุ๊บคุณนุชไปทวงเงินค่ากินอยู่ด้วยกันกับคุณบีแล้วตัวเลขก็ไม่เท่ากันนะนุชบอกว่าคุณบีต้องคืนเงินให้นุชเป็นแสนแต่คุณบีบอกว่าบีคำนวณแล้วว่าตัวเลขมัน 50,000 กว่าบาทเองอะแล้วคุณนุชก็เอาบรรดารูปคนนั้นคนนี้มากมายเอามาข่มขู่คุณบีรวมไปถึงรูปคู่กับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลหรือว่ารูปกับนายกสภาทนายความมีการมาเขียนว่าให้มันรู้ว่าป๋าเป็นใครป๋าหมายถึงตัวเองนะคุณนุชเขาแทนตัวเองว่าป๋าป๋าไม่ใช่คนธรรมดานะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือข่มขู่จนกระทั่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณบีเนี่ยเธอกลัวมากเป็นโรคแพนิคก่อนจะเข้ารายการอาการก็กำเริบแล้วในช่วงรายการมีช่วงหนึ่งที่คุณนุชโฟนอินเข้ามาคุณบีก็อาการกำเริบอีกลองฟังเสียงคุณบีเล่าค่ะ
10: ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงินเขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เขาไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขา
4: แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
10: ทุกคนที่มีรูปค่ะสนิทไปกินข้าวไปกินไวน์ไปเที่ยวไปทำบุญเขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้าง
4: แล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
10: เป็นเงินที่
4: เขาจ่ายจริงไหม
10: จริงค่ะ
4: เท่าไหร
10: ่ยอดจริงของเขาถ้าตามสลีปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
4: คือเขาจ่าย
10: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้แหละ
4: เขาคิดหมดเลย
10: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
4: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู
10: ่กลัวค่ะ
4: เขาขู่อะไรคุณ
10: เขารู้จักคนดังเขารู้จักทนายหลายคนถ้าสมมติว่าไม่เอาเงินมาคืนเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมาย
4: อาทิเช่นบอกไม่ทนายใครที่เขาจะให้มาเล่นงานคุณมีไหมในเนี้ย
10: ทั้งหมดค่ะ
11: ด้วย
10: ทั้งหมดพี่เลยเขารู้จักเอารูปอะค่ะไปขู่ลูกสาวหนูว่า ไปบอกซะนะว่าตัวเขาไม่ได้ธรรมดาอย่ามามีเรื่องกับเขา
4: เอารูปใครไป
10: เอาร
2: ูปอนุทินนายกอนุทิน
4: ลูกคุณไหนลูกนี
10: ่บอส
4: เอารูปคุณอนุทินมานี่นะว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
3: ี
4: ่ว่าป๋าเขาบอกคุณอนุทินเป็นป๋าเขา
0: ผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชายคนนี้ชื่อคุณเอคุณเอเนี่ยมีกรณีกับนุชเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วโดนบิดเสียหาย5ล้านอ่ะพี่ไก
4: ่
0: คุณเอเล่าให้ฟังบอกว่านุชเนี่ยเขาทำบริษัทก็คือเหมือนกับตั้งตัวเป็นเอเจนซี่อะค่ะไปขายงานโฆษณามาแล้วนุชเป็นคนกลางในการรับเงินจากลูกค้ามาแล้วจะแบบไปคิดเพิ่มแบบแพงๆอ่ะสมมุติว่านุชถูกทางคุณเอเขาคิดเงินสมมตินะว่าลงโฆษณารายการนี้ 200,000 บาทแต่นุชจะไปวางบินลูกค้าล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคือคิดเพิ่มเยอะๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าช่วงแรกก็จ่ายเงินค่ะคือนุชรับเงินจากลูกค้าแล้วก็เอามาจ่ายคุณเอคุณเอก็เอาไปจ่ายบรรดารายการที่ลงโฆษณาตามปกติแต่อยู่ดีวันนึงก็ไม่จ่ายค้างจนเป็นเงิน5ล้านความมาแตกตรงที่ว่าคุณเอผู้เสียหายเนี่ยติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงเลยก็เลยได้รู้ว่าลูกค้าเขาจ่ายตรงทุกงวดแต่เป็นนุชนั่นแหละที่ไม่ยอมเอามาจ่ายทีนี้ประเด็นของคุณเอเนี่ยไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาลนะคะถึงขั้นฎีกาแล้วนะฎีกาออกมาแล้วว่าคุณนุชโดยบริษัทของคุณนุชเนี่ยต้องจ่าย5ล้านแต่บริษัทไม่มีเงินเหลืออยู่เลยค่ะไม่รู้เอาเงินออกไปไหนทีนี้พอมีการสืบทรัพย์ไปยังตัวกรรมการก็คือคุณนุชมีอยู่ 4,000 บาท
3: เอา
0: คุณเอก็คือทุกวันนี้แม้ศาลฎีกาจะพิพากษาออกมาแล้วก็คือไม่ได้เงินเพราะบริษัทมันไม่ส่งงบการเงินด้วยก็ไม่รู้จะไปตามเอาเงินจากที่ไหนด้วยความอัดอั้นคุณเอแกโพสต์ลง Facebook แกด่าโพสต์ Facebook นุชมาฟ้องค่ะนุชฟ้องคุณเอกลับอีกคดีอาญาว่าไปด่าเขาอะคุณเอโดนพิพากษาจำคุกนะ
3: โอ้เหรอฮะ
0: แต่รอลงอาญาค่ะแล้วก็โดนค่าปรับไปอีกอะคุณเอบอกผมนะผมเป็นซึมเศร้าเลยช่วงเวลา10ปีนั้นผมแบบผมคิดไม่ดีเลยด้วย
11: ครั้งที่2ก็แบบว่าอุ๊ยได้เงินลูกค้ามาเยอะมากก็มาลงเพิ่มอยู่ประมาณ5ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยครับ
4: 5ล้านเลย
11: ใช่ก็มาลงทั้งปีเลยเงี้ยครับแล้วก็บอกโอเคพี่ผมขอ3เดือนนะตอนแรกก็เหมือน3เดือนจะได้เราก็วางบินไปอ่ะก็ไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็น6เดือน
4: เป็น6เดือน
11: เป็น6เดือน
4: 6เดือนก็ต้อง2ครั้ง2ล้าน5
11: ใช่ก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราทำผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
4: แต่คุณเอาสินค้าไปลงให้แล้วนะ
11: ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วผมก็บอกมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายทุกๆอย่างจนเราบอกว่าเราคงน่าไม่ได้ละคงต้อง terminate สัญญานะคุณก็ต้องไปเคลียร์กับลูกค้าคุณเอาเองเขาก็บอกเหมือนเราทำผิดนู่นนี่นั่น
4: ทำผิดอะไร
11: ทำผิดแบบ
4: ผิดสัญญา
11: ผิดสัญญาเหมือนทำอันนี้ไม่ดีลูกค้าไม่พอใจเขาอ้างลูกค้าตลอดเลยครับ
4: ก็จะไม่จ่ายเงิน
11: จะไม่จ่ายเงินลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายเงินตัวลูกค้าก็มีปัญหาไม่จ่ายเงินมีปัญหาตลอดเราเทอร์มินาสัญญาแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าแต่เพื่ออีกคนหนึ่งก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราแบบติดต่อลูกค้าเลยเพราะว่าเขาอาจจะอ้างแบบเหมือนที่อ้าง
4: ติดต่อลูกค้าโดยตรง
11: ใช่
4: 5ล้านนะ
11: ใช่ครับติดต่อเข้าไปแล้วโชคดีที่แบบได้เจอกับพี่คนนั้น
4: กับตัวลูกค้าคนนี้
11: ตัวลูกค้าคนนั้น
4: ออ
11: ลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจ่ายทุกเดือนวางบินปุ๊บประมาณสมมติวางบิน25เดือนถัดไปหรืออะไรเงี้ยแป๊บนึงก็ได้เงินแล้วทุกเดือนสมมติว่าเขาต้องมาจ่ายผมเดือนละ 200,000 นี่ใช่ไหมครับเขาไปเก็บลูกค้าเกือบล้านนะครับขู่ส่วนต่างมันเยอะมากคือแบบแค่แบบจ่ายให้เราหรือยังไงแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็เลยโป๊ะขึ้นมาว่าไม่จ่ายเลยคือรับเงินไปหมดแล้วตื่นเช้ามาพอแบบเป็นรูปนี่ขึ้นมาครับเป็นเรื่องแบบพี่หนุ่มโพสเนี่ยครับผมส่งให้เพื่อนเลยแบบ10ปีมันไม่สายที่แบบ
4: ไม่แล้วตกลงไอ้เงินตอนนั้น5ล้านคุณไม่ได้คืน
11: ไม่ได้คืนครับก็สืบทรัพย
3: ์มันไม่เจอ
11: มันไม่มีครับ
0: เนี่ยพี่หนุ่มโพสรูปว่าเขาคือใครครับเท่านั้นแหละพี่ไก่ผู้เสียหายมาแสดงตัวเพียบเลยเห็นไหม
3: 10ปีมันยังไม่สายอ่ะความพูดเมื่อกี้มันเต็มไปด้วยความเครียดแค้น
0: พี่ไก่คุณเอแกเป็นหนักแกบอกว่ามีผลกระทบทางจิตใจหนักมากไม่เล่นโซเชียลเป็น10ปีอ่ะแล้วบางช่วงคือคิดไม่ดีด้วยซ้ำอ่ะ
3: จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงิน
0: ยังไม่ได้เงินค่ะเพราะว่าคือบริษัทของคุณนุชไม่ส่งงบการเงินอีกก็คือไม่รู้ว่ามันซับมันไปไหนหมดอย่างเงี้ยค่ะอีกเคสหนึ่งคุณผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆพี่หนุ่มชื่อคุณอุคุณอุเนี่ยพี่สาวชื่อคุณแอนปัจจุบันคุณแอนเสียชีวิตแล้วนะคะคุณแอนเป็นแฟนเก่าของนุชแล้วเคสคุณอุนี่นะคือคุณอุเล่าว่ารู้จักกับนุชมานานและตั้งแต่เด็กเพราะว่า คุณแอนพี่สาวเนี่ยกับนุชเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่เด็กเลยทีเนี้ยกลับมาสนิทกันตอนโตก็คือตอนที่คุณแม่เสียแล้วพี่แอนเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็เป็นมะเร็งนุชก็เข้ามาเหมือนมาแบบมาปลอบใจมาดามใจอะไรแบบนี้สักพักคบหากันกับคุณแอนพี่สาวคุณอุแล้วนุชก็เข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแอนซึ่งในบ้านเนี่ยนอกจากจะมีคุณอุมีครอบครัวคุณอุแล้วก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยวันดีคืนดีอยู่ๆกันไปมันก็เริ่มมีปัญหาบาดหมางกันทะเลาะกันคุณอุเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านนะคืออาจจะเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้อะก็ไปอยู่บ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคุณแอนหนักกว่านั้นก็คือคุณพ่อที่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านคุณแอนเนี่ยนะคะนุชเนี่ยก็ไปทะเลาะกับคุณพ่อถึงขั้นที่ว่าคุณพ่อดูทีวีอยู่เดินไปชักปลั๊กทีวีออกนี่มันทีวีแอนไม่ให้ดูจะยกทีวีขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ทำท่าทางที่แบบทนาย3คนนะคะในรายการอ่ะพูดเลยว่านี่มันยั่วโมโหอ่ะมันยั่วโมโหจนคุณพ่อก็บันดาลโทสะทำร้ายคุณนุชคุณนุชถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปนี้ไปแจ้งความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย6ล้านอ่ะดูคลิปค่ะ
12: ดูไว้นะคนๆนี้กำลังจะเมื่อกี้ทั้งหมิ่นประมาทนะแล้วก็กำลังจะมาต่อยนะคนนี้นะคนนี้นะ
13: มึงยั่วนี่ที่กูจะให้ปล่อยมึง
12: อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมาเลยมาเลย
13: มาเลยยั่ว
12: ไอ้สัตว์มึงต่อยกูใช่ไหม
13: ยั่วกู
12: มาเลยคนนี้ตีกูคนนี้ตีกูเจอที่สอนอนะจ๊ะ
13: ไปเลยกระโดดตองนอนนะ
12: มาเลยมาเลยไปเลย
13: อีสันดาน
12: ดูไว้นะคนคนนี้กำลังจะ
0: คุณผู้ชมคดีนี้นะคะที่นุชเนี่ยเอาคลิปไปแจ้งความแล้วฟ้องร้องในศาลเนี่ยศาลยกฟ้องนะศาลชั้นต้นเพราะว่าศาลเชื่อคลิปนี้ว่ามันเป็นลักษณะของการยั่วโมโหยั่วโมโหทำให้คุณพ่อเนี่ยบันดาลโทสะศาลชั้นต้นยกศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามคือยกในรายการนี่แจ้งเลยว่าล่าสุดฎีกาไม่รับก็แปลว่าจบแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อค่ะคุณแอนก็โดนนุชทำร้ายร่างกายตาเขียวเลยนะแล้วเธอเป็นมะเร็งอยู่อ่ะช่วงนั้นอ่ะพี่ไก่ก่อนที่ต่อมาคุณแอนจะเสียชีวิตลงก็น้องชายอย่างคุณอุอ่ะบอกว่าโอเคก็อาจจะเป็นโรคด้วยและเชื่อว่าตรอมใจจากเรื่องนุชด้วย
14: คือผมเป็นน้องชายของแอนที่เป็นเพื่อนกับนุชตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
4: เขาคบหาเป็นแฟนกันไหม
14: ใช่ครับ
4: จากเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเหรอ
14: ครับก็ต่างคนต่างเติบแล้วก็ช่วงแม่ผมป่วยเสียชีวิตที่นุชเขาจะเข้ามาเหมือนพี่สาวกำลังอ่อนแอครับแม่เสียไปได้สักพักนึงพี่สาวผมป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
4: ก็เลยเข้ามาทุกช่วงนี้
14: ใช่ครับ
4: มาคบหาดูใจเป็นแฟนกัน
14: ครับก็ตอนแรกเขาก็ไปมาสักพักนึงเขาก็เหมือนเปิดตัวว่าจะขอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันมีหลานที่แอนเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเขาก็รักของเขามากหลานคนเนี้ยก็โดนเหมือนผักใสให้ว่าเอ้ยมันมีแม่อยู่ทำไมให้แม่มันไปอยู่กับแม่มันนุชเขาก็เอาหลานของเขาม
4: าแทน
14: มาเที่ยวที่บ้านแต่มันมาแบบเป็น
4: กี่คนมากี่คน
14: มาสองคน
4: สองคน
14: เหมือนกับว่าพ่อผมเขาก็อายุมากคือเด็กอ่ะมันก็เล่นกันเสียงดังแต่เราไม่ได้เกลียดเด็กเด็กมันเล่นกันเสียงดังเนี่ยพ่อเขาก็เลยถามผมว่าเมื่อไหร่นุชจะเอาหลาน
4: กลับไป
14: ก็เกิดแบบโมโหแล้วก็เลยคุยกับแอนไปว่าตกลงเมื่อไหร่มันจะเอาหลานกลับบ้านวะผมก็ฟีลขาดผมก็เลยไล่กับแอนคือผมโมโหกับแอนด่ากับแอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกไปผมก็เลยโทรไปหาพี่สาวผมอีกทีในรถแต่ไม่รู้ว่าแอนน่าจะเปิดโฟนคือด่าเลยว่ามึงไม่ต้องเอามันกลับมาหน้าอะไรอย่างนี้ตอนแรกพี่เราจะออกไปเช่าห้องหรืออะไรอยู่ด้วยกันกับเขากับนุชผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมย้ายออกมาเอง
4: แต่ว่าตัวพ่อเองก็ยังอยู่กับทางของตัวคุณแอนอยู่ที่บ้านเดียวนุช
14: ใช่จากนั้นพอผมออกไปก็เขาก็กีดกันพี่สาวผมทุกอย่างไม่ให้ติดต่อผมพ่อก็โดนละพ่อผมนั่งกินข้าวอยู่อะไรเขาก็ไปดึงสายทีวีพ่อผมว่านี่มึงดูไม่ได้นะนี่มันทีวี
4: พูดกับพ่อมึงเลยเหรอ
14: ใช่ครับ
4: นุชถ่ายคลิปอันนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเขาถูกทำร้ายร่างกายจากพ่อคุณ
14: ครับ
4: แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้เขาไปแจ้งความไหม
14: แจ้งครับ
4: แจ้งความแล้วฟ้องได้ไหม
14: ฟ้องครับ
4: ฟ้องพ่อแฟนตัวเองเนี่ยนะ
14: ครับตำรวจสั่งฟ้องอัยการเนี่ยครับก็ยังฟ้องกันอยู่เนี่ยยังฎีกาอยู่ครับ
0: คดีนี้น่าสนใจอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมก็เป็นความรู้นะพี่ไก่ว่าถ้ามีคนมาถ่ายคลิปแบบนี้ต่อให้เขามีคลิปนะมีการทำร้ายร่างกายจริงนะแต่ลักษณะคือไปยั่วโมโหเขาอะ
3: คือเราต้องทำให้รู้ให้ได้ว่าคนที่ถ่ายคลิปเราอะพยายามยั่วเราให้เราก่อเหตุ
0: ศาลไม่รับฟังเลยนะคะจนที่สุดเนี่ยฎีกาไม่รับแล้วจบที่อุทธรณ์ยกฟ้องนะก็คือที่ไปฟ้องคุณพ่อเนี่ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมเหล่านี้ที่เล่าไปเนี่ยคือในมุมของผู้เสียหาย3ท่านที่มาใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ช่วงหน้ากลับมาคุณนุชเธอโฟนอินเข้ามาด้วยแล้วโฟนอินยาวเลยตอบทุกคนมีประเด็นนึงยอมรับเจ้าสัวธนินทร์นะคะที่ไปถ่ายรูปแล้วเรียกอากงอากงอาม่าสนิทกับอากงมีข้อความนึงที่เธอเขียนว่าอากงก็หมายถึงเจ้าสัวธนินทร์บอกว่ามีอะไรให้โทรมาเธอยอมรับนะคะว่าไม่จริงเธอเป็นคนเขียนไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
15: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
17: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
19: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
20: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
21: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
22: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
22: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
23: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
22: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
23: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
22: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
22: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
24: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
16: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
25: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วงที่สำคัญช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสก็คือช่วงที่คุณนุชเธอโฟนอินเข้ามานะคะทันทีที่โฟนอินเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขอโทษก่อนเลยเหมือนที่อัดคลิปมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังขอโทษทุกคนพี่หนุ่มบรรดาทนายต่างๆเรื่องการถ่ายรูปกับคนดังต่างๆก็ขอโทษยาวเหยียดเลยนะคะลองฟังช่วงนี้ก่อนละกัน
1: คุณปีเตอร์คุณนุชรู้จักทนาย3คนนี้หมดเลยคุณกุ้งด้วย4คนนี้หมดเลยถูกไหม
2: ค่ะ
1: รู้จักได้ยังไงฮะคุณชี้แจงตัวคุณเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจของคุณเอง
2: พี่กุ้งเคยเจอกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดที่แถวปทุมเจอกับลูกหมีเจอกับทนายเดชาก็ถ่ายรูปกัน
1: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
2: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเจอพร้อมลูกหมีค่ะ
1: ครับ
2: ก็เข้าไปสวัสดีไปสวัสดีตามปกติแล้วก็ถ่ายรูปอะค่ะพี่แก้วเจอกันในงานวันเกิดพี่จิ๊บก็ถ่ายรูปค่ะก็เข้าไปสวัสดีเคยโทรปรึกษาคดีกับพี่แก้วพี่ตุ๋ยเคยเจอที่ศาลนี่แหละค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะนุชไปเรื่องคดีนุชเป็นโจทย์ค่ะนุชไม่ได้เป็นจำเลยนะคะพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยพี่เอ๋อ่ะมาแซวนุชว่าโอ้ยเนี่ยทนายนุชนะแต่นุชก็ยิ้มแล้วนุชก็หัวเราะแต่นุชผิดตรงที่ว่านุชไม่ได้ปฏิเสธค่ะอันนี้นุชต้องขอโทษด้วยประเด็นที่นุชไปยืนหลังเฟรมอันนี้นุชขอโทษทุกคนขอโทษพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือที่นุชลงรูปในสื่อโซเชียลอะค่ะเอารูปคนดังมาลงนุชมีเจตนาแค่ชื่นชมกับคนดังกับศิลปินกับนักการเมืองอย่างเงี้ยค่ะนุชแค่ชื่นชอบแล้วก็ชอบในผลงานเขา
1: ไม่แต่นุชไอ้ที่คุณไปลงรูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
2: าม่าสอนให้นุชเรียกว่า
1: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
2: อาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
1: คำสุดท้ายที่คุณเขียนมีอะไรโทรหาอากงนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
1: มีอะไรโทรหาอากงนะแฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านสัวเรียกตัวเองว่าอากงกับคุณใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นุชเขียนเองค่ะ
1: เขียนเองนะ
2: น
1: ี
2: ่นุชต้องขอโทษด้วยค่ะ
1: คุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมที่คุณไปบอกเนี่ยคุณสนิทกับเป๊กสัญชัย
2: คุยกันค่ะคุยไลน์กันแล้วก็เจอกันก็ทักทายกันสวัสดีกัน
1: สนิทกันไหมที่คุณบอกว่าเป๊กสัญชัยเขารักคุณเนี่ย
2: ก็เจอทีไรพี่เป๊กก็เข้ามากอดว่าไงน้องทุกครั้งค่ะไอ้น้องเดี๋ยวพี่มานะอย่างเงี้ย
1: คุณเขารู้ไหมว่าคุณเป็นใครรู้จักกันได้ยังไง
2: อันนี้นุชไม่ทราบค่ะ
1: อ้าว
2: เพราะว่าเวลาเจอกันเขาก็เรียกว่าไอ้น้อง
0: จริงๆหลายคนนะคะอย่างเช่นคุณวันอยู่บำรุงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไล่ไปสรุปก็คือจริงๆก็คือไม่ได้รู้จักกับใครจริงๆสนิทกับใครจริงๆอย่างที่มีการโพสต์รูปมากมายหรือว่าไปกล่าวอ้างกับใครเลยนะคะอีกช่วงนึงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรดาทนายที่มานั่งในรายการโหนกระแสวันนี้มีทนายแก้วมีทนายตุ๋ยแล้วก็ทนายไพศาลเนี่ยนะคะหรือว่าทนายเอเนี่ยก็ไล่บี้คุณนุชหลายประเด็นมากๆทั้งเรื่องความเกี่ยวโยงกับตัวเองทุกคนก็แบบกึ่งสั่งสอนกึ่งตำหนิไปด้วยนะคะมีช่วงหนึ่งตูนว่าน่าสนใจคือไปไล่บี้คุณนุชเรื่องคุณบีผู้เสียหายที่เป็นแฟนเก่าอะค่ะที่บอกว่าพอเลิกกันแล้วคุณนุชก็มาทวงค่ากินค่าอยู่ค่าครีมทาหน้าค่าผ้าอนามัยนู่นนี่อะบอกว่าอัดตัวเลขมันไม่ตรงกันงั้นเอาแบบนี้เอาไหมคุณบุ๋มปนัดดาก็ประสานเข้ามาผ่านทางพี่หนุ่มว่าถ้าเกิดยอมให้คุณบีผู้เสียหายเนี่ยจ่าย54,000แล้วจบตรงนี้เลยไหมเจ้าตัวก็อึกอักยังไม่ขอตอบตรงนี้สักพักทนายตุ๋ยหรือว่าทนายพรศักดิ์มีข้อเสนอเพิ่มอีกถ้าเกิดว่ายอมตัวเลข 54,000 ที่ทางคุณบีผู้เสียหายเขาจะจ่ายคืนนุชแต่นุชค้างคุณเออีกคนนึงไง5ล้านอะค่าโฆษณางั้นคุณบีจ่ายคืนนุช 54,000 นุชเอาไปจ่ายคืนคุณเอเพราะไปติดหนี้เขาด้วยนะคราวนี้อึกอักเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
1: นุชคุณจบไหม 54,000
2: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้เนี่ยบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลยมันจะได้จบไปเลยคุณอย่ามาแบบต้องกลับไปดูนู่นนี่นั่น
2: เขาคิดมา54,000ใช่ไหมคะ
1: 54,000
2: แล้วจ่ายแล้วจบ
1: ก็จ่ายแล้วจบไงกับเขาอ่ะเขาจบเลย แล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
3: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
1: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
2: ค่ะ
1: โอเคไหมเดี๋ยวคุณบุ๋มก็จะจ่ายให
2: ้โอเคค
1: ่
2: ะ
1: คุณบุ๋มพัฒดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเค54,000นะ
4: นุชอย่างนี้คุณจะได้รับชำระหนี้จาก B นะแต่คุณเป็นหนี้คุณ A โอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณ B ไปให้คุณ A เพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณ A เป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
2: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจทีได้ไหม
4: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแค่ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
2: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
0: เขาได้อ่ะคือบอกได้เลยว่าบรรดา3ทนายอ่ะอาจจะโกรธเองส่วนตัวด้วยแล้วก็บี้แหลกเลยนะคะแต่เขาก็ไปของเขาได้สุดท้ายเนี่ยช่วงท้ายรายการนะคะตอนจะวางแล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่าไปถอนเถอะถอนคดีที่ฟ้องคุณพ่อของคุณแอนกับคุณอุ่ะไปถอนคะคือตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ข้อมูลว่าฎีกาไม่รับเข้าใจว่าอุทธรยกแล้วก็รอฎีกาก็บอกไปถอนซะไปถอนซะแล้วก็บรรดาทนายก็ฟังเองดีกว่าค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวลบเลยค่ะ
1: ส่วนไอ้เรื่องของที่มีการไปฟ้องตัวพ่อของทางคุณแอนเขาอะอย่างน้อยๆอะตอนนี้ไปถึงฎีกานะครับที่คุณกำลังไปฎีกาอยู่เนี่ยที่คุณพูดเองเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อแฟนคุณอย่างน้อยอะเขาเคยให้เราซุกหัวนอนในบ้านของเขาคุณไปทำแบบนี้คุณนึกถึงคนตายด้วยผมว่าเขานอนตายตามไม่หลับอ่ะถอนได้ก็ไปถอนซะ
4: ถ้าศาลท่านไม่ได้รับฎีกาเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายนะกลั่นแกล้งให้เขาได้รับโทษอาญาหนักขึ้นคุณไปนึกดูนะสิ่งที่คุณทำหลักฐานมันมัดตัวคุณเองเนี่ยคุณจะโดน
5: มีเรื่องสุดท้ายอยากจะฝากคุณนะถ้าคุณอยากจะเป็นมิตรกับใครอ่ะมิตรภาพที่ดีอ่ะคุณต้องมีสตอรี่กับคนคนนั้นมานะคุณอย่าเป็นมิตรแบบนี้นะมิตรแบบนี้ไม่ควรเป็นนะครับ
6: แล้วแนะนำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเป็นหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทเนี่ยแต่เราอย่าใช้คำว่าเราอย่าหัวหมอดีกว่า
1: ศาลสั่งไม่รับฎีกาแล้วนะครับนี่นะ
6: เยี่ยม
1: ศาลสั่งไม่รับฎีกานะครับ
4: ไม่ทันแล้วนะนุชนะ
6: นุชไม่ต้องไปถอนแล้ว
1: ไม่ต้องไปถอนแล้วล่ะครับเพราะว่าศาล
6: ก็เดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับก็เขาเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว
0: ก็คุณนุชก็วางไปนะคะวางสายไปจบลงตรงที่บรรดาทนาย3ท่านเนี่ยก็แนะนำผู้เสียหายแต่ละคนว่ามีแนวทางอะไรยังไงต่ออย่างเช่นคุณเออะค่ะที่5ล้านถึงฎีกาแล้วเราก็ไม่ได้เงินอะไรคืนมาก็มีแนวทางแนะนำว่าต้องไปทำยังไงต่อนะคะ
7: ทีนี้จริงๆของนุชเนี่ยเอาซะให้ครบนะฮ
0: ะ
7: ก่อนหน้านี้นุชเขาก็ทำคลิปออกมายกมือไหว้ขอโทษทุกคนมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยที่ไปร่วมเฟรมให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มครั้งนั้นจะเป็นบทเรียนราคาแพงขอโทษทุกๆคน
8: สวัสดีค่ะนุชนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นหนูต้องแนะนำตัวเองก่อนนุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์ทุกประเภทนะคะจะอธิบายเรื่องวันนั้นเหตุเกิดวันที่17กันยายน2569ช่วงเช้านุชได้ไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ในศาลแพ่งใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปฟังในคดีของพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการสืบพยานกันยังไงจนกระทั่งตอนค่ำอะค่ะก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มกันชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอแล้วก็พี่กุ้งรวมถึงลูกหมีด้วยที่วันนั้นนุชได้เข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะต่อไปนี้นุชจะไม่ทำแล้วค่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือรูปที่นุชได้ลงไปบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำขึ้นไปในโซเชียลของนุช นุชต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้นุชก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะ
7: เอาคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณนุชกลับมาเปิด Facebook แล้วนะฮ
0: ะ
7: แล้วก็พอเราไปดูใน Facebook เนี่ยย้อนไป3วันที่แล้วช่วงของการสืบพยานวันที่มีการสืบพยานที่พี่หนุ่มไปศาลเนี่ยนุชเขาก็ยังแชร์นะสืบพยานมาราธอนเลยอะ
0: ไปกันต่อ
7: แฮชแท็กหนุ่มกัญชัยแล้วก็เป็นภาพตัวเองร่วมเฟรม
0: ไปกันต่อแปลว่าอะไรคะ
7: ไปกันต่อ อ่ะทีนี้ภาพร่วมเฟรมเอาต้นเรื่องซะหน่อยทนายกุ้งทนายกุ้งเนี่ยเป็นคนแรกที่มีเอะนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าเรื่องนี้อีกครั้งแล้วก็ย้อนไปเลยเล่าตั้งแต่ว่าไปเจอนุชกี่ครั้งก็ตรงกับที่นุชโฟนอินเข้ามาก็เจอกันประมาณ3ครั้งนี่แหละทนายกุ้งเนี่ยบอกว่ายังคิดเลยว่าโอ้โหนุชนี่วงการบันเทิงจริงๆตัวจี๊ดเลยอ่ะเจอใครๆก็รู้จักไปหมดเลยขนาดไปนั่งกินข้าวมันไก่อ่ะยังรู้จักเจ้าของร้านเลยอ่ะรู้จักไปหมดอ่ะแล้วตอนเข้ามานั่งพิจารณาคดีนะคือเขาก็คุยกันกับเรานะพี่หนุ่มเนี่ยพอเสร็จเรื่องออกมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างนุชนี่สวนทันทีดีมากพี่หนุ่มดีมากหลังจากนั้นไอ้ช่วงตอนที่มาเข้าเฟรมสัมภาษณ์เนี่ยตอนนั้นก็คิดเอ๊ะทำไมคุณนุชมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พอกลับมาบ้านมาโทรศัพท์หาลูกหมีถามว่าจำคนนี้ได้ไหมลูกหมีเตือนบอกว่าระวังเลยนะคนนี้ปล่อยให้มายืนได้ยังไงนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นฮะทำให้ทนายกุ้งคุยกับทุกคนจนเรื่องไปถึงพี่หนุ่ม
9: มีใครถามบอกว่าเจอใครแก้วก็คุยสนิทสนมมากใครไปสารก็สนิทสนมมากทนายตุ๋ยก็สนิทสนมมากคุยกับภรรยาและทุกทนายทุกคนเลยพี่ก็เลยเข้าใจว่าโอ๊ยคนนี้ตัวโครงการบันเทิงตัวจริงรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยเจอเข้ามา2ครั้งแล้วเขาคอยพูดว่าเขาทำงานคอนเสิร์ตอยู่กับพี่เองเพลงกับเพื่อนเราอ่ะพอเหลืองมันเกิดขึ้นตรงที่โฟกัสตรงนี้เนาะที่ให้สัมภาษณ์อ่ะที่มีข้ออยู่ในเฟรมพี่เอ๊คนแรกตอนแรกพี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่ยืนข้างทนายตุ๋ยแต่พี่หนุ่มบังสนิทบังมิดเลยพี่ไม่เห็นพี่เหลือไปเห็นตอนไหนรู้ไหมตอนที่หัวเราะแล้วพี่ก็หันไปเอ้ามาอยู่ในเฟรมได้ไงพี่ก็งงพี่บอกพี่ก็เอ๊ะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่สัมภาษณ์อยู่พี่ก็ต้องยืนใช่ไหมรอบดึกพี่ตอนนั้นคือพี่หนุ่มโทรคุยนู่นคุยนี่สักพักพี่กุ้งคนที่อยู่ข้างผมมาเป็นใครพี่บอกว่าพี่ก็หัวเราะพี่ก็ตอบไปว่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักคนส่วนตัวพี่หนุ่มก็หัวเราะพี่อ่ะบอกพี่หนุ่มว่าเข้าใจว่ามากับทนายไพศาลเพราะเขาคุยสนิทสนมกันมากเพราะทนายไพศาลทักว่าทนาย LGBTQพี่ก็เลยสนิทใจว่ามากับทนายไพศาลแน่นอนถ้าเขาอาจจะชอบคนดังหรือว่าชอบไปโพสต์ธรรมดาถ้าไม่ไปแอบอ้างทำให้บุคคลชื่อมีชื่อเสียงหรือแอบอ้างก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันก็ยังมีอีกนะพี่ยังได้ข่าวอีกมีคนส่งอินบ็อกซ์มาว่าอ้างว่าเป็นทนายของไทยรัฐบ้างไปบอกบุ๋มบรรดาว่าเป็นทีมงานของพี่หนุ่มกัญชัยไปบอกทางเทคนิคว่าเป็นทีมงานบุ๋มบรรดาเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเสียหายเขาเอาเรื่องได้นะ
7: อ่ะทีนี้เพื่อให้ครบถ้วนคุณผู้ชมครับคนที่ถูกมั่วบ้านงานนะฮะพระบุญสินคุณผู้ชมจำได้นะฮะอดีตแม่ทัพกุ้งครับอดีตแม่ทัพภาค2ถูกแชร์ภาพนี้แล้วบอกโอ้ยสนิทเคยเป็นคนคอยรับใช้แม่ทัพบุญสินอย่างนู้นอย่างนี้ไทยรัฐเขาคุยกับหลวงพ่อบุญสินหลวงพ่อบุญสินก็เหมือนทุกคนครับยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ที่เด็ดคือท่านเริ่มเทศนาสั่งสอนเลยฮะอยากจะให้น้อมนำคำสอนนะความสำคัญคือมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะข้อ4อะเว้นจากการมุสาวาท
0: ค่ะ
7: เตือนให้เราควรจะพูดความจริงนะไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวบิดเบือนแล้วก็ยังเตือนไปถึงผู้รับสารด้วยว่าต้องมีสตินะอย่าไปเชื่อเพียงแค่ภาพถ่ายมันเป็นเพียงแค่ภาพนะแต่ข้อเท็จจริงมันต้องมีความจริงเป็นเครื่องยืนยันแล้วล่าสุดแม้กระทั่งช่างภาพก็โดนคุณโกศลฮะช่างภาพท่านหนึ่งโพสต์ข้อความผมก็โดนแล้วพี่หนุ่มโดนพี่นุชมั่วบ้านงานตีเนียนประกบข้างผมนี่โดนตีเนียนให้ถ่ายรูปให้เฉยเลยแล้วดูรูปผลงานของช่างภาพ
0: เอารูปเยอะมากนะคะมุมต่างๆ
7: เขาไปถ่ายงานหนึ่งแล้วคุณนุชก็เข้ามาช่วยถ่ายพี่แบบเผลอๆหน่อยแล้วก็มาเช็ครูปแบบโอ้โหน้องถ่ายรูปพี่ดีมากๆเลยอะ
0: ไม่เคยมีใครถ่ายรูปพี่ได้แบบนี้เลยถ่ายอีก
7: งั้นจากเผลอๆเอาขอเท่ๆได้ไหมเอาขอนู่นขอนี่ถ่ายไปรัวๆๆเป็น10จนกระทั่งเจ้าของงานเดินมาบอกอย่าไปสนใจอยู่ไกลๆคนนี้ดีกว่า
0: อ้าว
7: ผมโดนซะแล้วเอาพักกันสักครู่ก่อนจะพักนะฮะคุณผู้ชมมาดูการตลาดกันสักนิดนึง
0: ค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน75ปีแล้วนะคะก้าวต่อไปของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเดินหน้าต่อยังไงติดตามจากรายงานนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
10: 75ปีที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยหนึ่งในองค์กรสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจากภารกิจในการบริหารและให้บริการท่าเรือเพื่อรองรับเรือสินค้าและตู้สินค้าการท่าเรือทำหน้าที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่เส้นทางการค้าในภูมิภาคและทั่วโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการท่าเรือมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือพื้นที่หลังท่าและเครื่องมือขนถ่ายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเดินหน้าบูรณาการระบบโลจิสติกอย่างไร้รอยต่อทั้งทางน้ำทางรางและทางถนนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อส่งมอบความต่อเนื่องและประสิทธิภาพสูงสุดให้ทุกการเดินทางของสินค้าพร้อมช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกให้แก่ประเทศการท่าเรือพร้อมยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาให้บริการเพื่อความรวดเร็วแม่นยำและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคการค้าไร้รอยต่อตลอด75ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุ่มเททำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการฐานการผลิตระบบขนส่งและการค้าของประเทศให้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับตลาดโลกและในก้าวต่อไปการท่าเรือยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของท่าเรือไทยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนโดยรอบ75ปีการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมก้าวต่อไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกการค้าและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
11: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: อ้าวสายต่อไป
14: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
13: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
15: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
16: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
17: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
18: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
19: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
20: คิดถึงนะคะ
18: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
19: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
18: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
21: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะ สำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: ไม่บอลไม่ให้ดูเราเราสองคนก็อยากจะดูอยากจะลุ้นอยากจะเชียร์เป็นเกมที่สนุกสุดมันจริงๆตูนต้องยอมรับจริงๆครับผมย้อนให้ดูตั้งแต่เซตแรกเลยคุณผู้ชมเซตแรกเนี่ยแต้มแรกเป็นของจีนจากอูเหมิงเจีย1ต่อ0ฮะก่อนขึ้นนำไป5ต่อ2ส่วนสาวไทยเนี่ยต่อเกมกันไม่ติดตามหลังคู่แข่งอยู่3ต่อ7คือตอนนั้นผมดูอยู่ผมก็คิดในใจโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยไหวไหมแต่ถ้าสังเกตคุณผู้ชมฮะคือนักกีฬาเรามาด้วยความมั่นใจแล้วจีน่ะโทษนะเสิร์ฟเองเสียเลยอ่ะ
0: เสิร์ฟเสียเยอะนะคะ
22: เยอะ
0: ทำเสียเองบ่อย
22: เออไอคนดูเนี่ยมันสนุกสุดมันจริงๆคุณผู้ชมฮะถังซินขึ้นตบทำให้ทีมจีนก็ทิ้งห่างไป9ต่ออีกเป็นแต้มให้ไทยเราตามเสมอได้12 12ตอนเสมอได้12 12ผมคิดในใจเอาแล้วเอาแล้วหมุนบีมผมนี่กรี๊ดหนักมากสนุกสุดมันจริงๆแล้วก็กลายเป็นทัดดาวฮะจัดบอลเร็วแซงนำไป16ต่อ15จีนเสีย2แต้มติดทำให้ไทยขึ้นนำได้20ต่อ18สสิภาพรฮะตบเต็มแรงขยับนำไทยขึ้นนำ23ต่อ21แล้วก็เป็นทัดดาวฮะพาทีมขึ้นเซตพอยต์24ต่อ21จีนก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไล่ล่ามาเป็น23ต่อ24แต่สุดท้ายฮะสสิภาพรตบให้ทีมชนะไป25ต่อ22 25ต่อ23ไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับ
0: เซต2ค่ะจีนเร่งเกมออกนำก่อน6ต่อ2ค่ะพรพันธ์เซตอัจฉริยะขยับไล่ตาม4ต่อ8จีนเสิร์ฟเอสนำห่างไป11ต่อ5ก่อนที่จะตีเสียเองนะคะส่งแต้มให้ไทยตาม8ต่อ11กงเซียงหยูกับตันทีมลงมาปรับเกมค่ะทำให้ทีมจีนทิ้งห่างทีมไทยอีกครั้ง14ต่อ9สสิภาพรตบหนักหน่วงค่ะไล่ให้ทีมตามมาที่11ต่อ16พิมพิชยาเสิร์ฟเอสเป็น13ต่อ16จีนบล็อกแน่นได้แต้ม18ต่อ13ไทยทรงอัชราพรกับนัทธนิชาลงสนามแต่จีนขึ้นตบบอลเร็วค่ะนำไปที่21ต่อ15สาวไทยก็สู้สุดตัวนะคะพยายามแก้เกมไล่ตาม

0: แบบไหนก็เข้ามือฮะทำแต้มนำห่างไปเลย22-10ก่อนจะไปชนะ25-11จีนก็แซงไป2-1เซตละ
1: เซตที่สนุกที่สุดจะเป็นเซตที่4นะคะเบียดแต้มแบบสูสีเลยค่ะสาวไทยเริ่มต้นทำแต้มนำไปก่อน3-2ค่ะจีนก็เปิดเกมบุกแซงนำไป4-3จากนั้นไทยไล่ตามแล้วแต้มมันเบียดกันแบบ5-5 7-7 8-8 9-9กองเซียงหยูตบออกแต้มก็ไทยตามมาเสมอที่12-12ก่อนที่จะได้แต้มจากการเสิร์ฟเอสนำขึ้นเป็น14-12นะคะแล้วแก้วกัลยาตบบล็อกทัชเป็นแต้มให้ไทยนำนำ18-17ต่อด้วยศศิภาภรณ์ขยับนำไป19-18ตอนนี้ใจเริ่มมาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: พิมพิชยาตบติดบล็อกเป็นแต้มนั้น21-20จีนยังพลาดเองอีกครั้งค่ะให้ทีมไทยนำ22-20แต่จีนเขาก็ใช้บล็อกสูงใหญ่ของเขาเนี่ยจนตามเสมอสำเร็จ22-22จากนั้นชัชชุออนค่ะจัดให้ไทยขึ้นเซตพอยต์24-23พิมพิชยาเสิร์ฟติดเน็ตก็ดิว24-24ค่ะศศิภาภรณ์ขึ้นตบหัวเสาให้ทีมนำ26-25จีนก็ไม่ยอมนะคะอู่เมิ่งเจียทำแต้มไล่เสมอมาได้ที่26-26ศศิภาภรณ์ตบหนักมาฝั่งไทย27-26ดีมากอย่างที่บอกแก้วกัลยาเสิร์ฟเอสให้ทีมชนะ28-26ค่ะไทยก็ตามเสมอมาได้2-2เซต
0: ตายแล้วแค่ตูนอ่านยังมันเลยอะ
1: มันบี้จริงๆเซต4เนี่ยค่ะ
0: เราคิดดูเรา2คนไม่ได้ดูแต่ว่าช่างภาพเนี่ยนั่งดูทุกคนนะ ไม่มีใครฟังเราอ่านข่าวเลยแต่มันจริงๆเซตนี้นะตูนนะมันคือความไล่บี้กันอะความไล่บี้กันอะจนที่สุดเซต5ฮะจีนปิดเกมให้เร็วขึ้นนำไปก่อน4-1ส่วนสาวไทยก็พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ก็ยังตีเสียเองบุกไม่ขึ้นไล่ตามไปจนถึง1-10เลยฮะพิมพิชยาช่วยได้1แต้ม2-10จากนั้นจีนยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมั่นใจก็ปิดแมตช์ไปได้15-6ครับจบเกมนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายให้กับจีนไป2-3เซตครับ25-23 21-25 11-25 28-26และ6-5ครับ
1: 6-15
0: ขออภัยส่งให้ลูกยางสาวไทยลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนจีนก็ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมในวันอังคารที่22กันยายนฟังโค้ดออสซะหน่อยโค้ดออสเนี่ยขอโทษคนไทยที่ผิดหวังนะแล้วก็หวังที่จะทำให้พวกเราเข้าชิงก็ขอโทษครับ
2: การที่พวกเราได้เล่นมันก็ได้เรียนรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนักกีฬาใหม่ที่ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสนะครับว่าคุณภาพของเกมในระดับเวิลด์คลาสมันเป็นยังไงซึ่งวันนี้ทีมจีนเขาก็แสดงให้เห็นแล้วแล้วก็เราก็พยายามที่จะสู้กันอย่างเต็มที่ผมคิดว่านะครับทุกคนจะพยายามที่จะเก็บสิ่งต่างๆเราเนี้ยไปพัฒนาของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะนะตอนนี้ทีมเราสิ่งที่ดีของทีมเราก็คือ unity คือความสามัคคีแล้วก็ team spirit ของเรายังดีอยู่เราพยายามที่จะควบคุมระบบการเล่นของเราให้มันเข้าสู่ระบบของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนักกีฬาก็ยังจะเอายังจะสู้กันต่อเมื่อกี้ก็คุยกับผมนะผมก็ชื่นใจนักกีฬาก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากขอโทษแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับทุกท่านที่คาดหวังอยากจะให้เราได้เหรียญทองเราก็ยังทำไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยแล้วก็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีในเกมต่อไปครับขอบคุณมากครับ
0: ทัดดาวกับชัชชุออนครับล่าสุดให้สัมภาษณ์ก็เสียดายนะฮะแล้วก็ยอมรับในความผิดพลาดเพราะว่าก็เราก็เล่นเสียเองเยอะ
3: ยิ่งเซตที่5เรายิ่งเสียดายเพราะว่าต้นเกมเราปล่อยเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แบบเราตามยากบวกกับพอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสิร์ฟกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสิร์ฟได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตาย
4: ค่ะสำหรับหนูรู้สึกเหมือนพี่แนนเลยก็รู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะว่าเรายังต้องไปมีแมตช์แข่งในวันพรุ่งนี้อีกก็เราวันนี้เราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมเรามาได้แบบดีเลยทั้งแบบว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกเราคือเสิร์ฟทำให้ตัวลุกของเราเนี่ยไปทำงานไปตบลูกบอลได้ค่อนข้างยากเลยค่ะต้องชมจีนด้วยว่าเขาแก้เกมมาดีจริง
3: ต่างไหมหนูก็ว่าไม่ได้ต่าง างมากวันนั้นมันขึ้นอยู่กับหน้างานว่าวันนั้นใคร

0: ามารถทำเกมได้ดีกว่าอย่างเช่นวันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะทำเกมได้ดีกว่าเรามากๆเขายังไงปิดเราได้แล้วก็เราอาจจะบล็อกเขา
1: ได้ค่อนข้าง
0: บล็อกเขาได้ค่อนข้าง
1: หนูรู้สึกว่าเขาแก้เกมมาจริงๆท
0: ั้
1: งในเรื่องของการเสิร์ฟเองแล้วก็การบล็อกแล้วรวมถึงการตบลูกบอลของเขาด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำให้โซนดีเฟนส์ของเราอ่ะมันแตกเขาเหมือนพยายามตีเหนือบล็อกของเราแล้วก็ตีลงตรงที่ว่าที่ไม่ใช่ตรงคนดีเฟนส์นะคะมันก็เลยค่อนข้างยากสำหรับเรา
0: ใช่ก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีเหรียญทองแดงนะคะพวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะไปเอาเหรียญทองแดงกลับบ้านให้ได้ค่ะ
1: ค่ะก็จังหวะนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
2: ส่งกำลังใจนะครับเดี๋ยวลุ้นชิงเหรียญทองแดงกันครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับส่วนภาพรวมของการจัดการแข่งขันสนามก็ยังมีปัญหาอยู่ครับคุณผู้ชมครับของญี่ปุ่นเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ทีมชาติไทยคุณสันติเชื้อไทยก็โพสต์ภาพนี้ฮะเป็นภาพนักกีฬารอรถมารับรออย่างไร้ความหวังคือกำลังจะไปแข่งนะฮะคุณผู้ชมฮะบางคนยืนรอบางคนนั่งรอตานี่เหม่อลอยเลยฮะรอเป็นชั่วโมงแล้วบัสก็ยังไม่มาต้องแข่งกับทีมชาติเนปาลตอน 10:40 เหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วยังต้องเผื่อเวลาเดินทางอีก30นาทียังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องบล็อกเทปต้องดูแลอาการบาดเจ็บเราแทบจะไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการแข่งขันเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรงต่อเวลาแล้วอีก3ชั่วโมงถัดมาโค้ชก็โพสต์อีกครั้งแต่สรุปเราชนะฮะคุณผู้ชมไทยเอาชนะทีมชาติเนปาลได้ด้วยคะแนน59-48แล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์และกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยชัยชนะครั้งนี้มาจากพลังของพวกเราทุกคน
3: ค่ะส่งกำลังใจนะคะคุณผู้ชมจำเคสนี้ได้ไหมคะผอ.ปปช.ขับก็เมาแล้วขับนั่นแหละชนไรเดอร์ท่านหนึ่งเสียชีวิตพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับด้วยแล้วตอนนั้นอ่ะประชาชนด่าหนักมากเจ้าตัวบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างไปงานศพโดนเพื่อนของไรเดอร์ต่อยอีกจำได้ใช่ไหมคะเนี่ย
2: จำได้เลยถือพานไปจะไปขอขมาศพ
3: คือทุกคนก็โกรธแค้นเพราะว่าเมาแล้วขับแล้วก็มีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับประเด็นก็คือวันนี้เป็นข่าวอีกรอบค่ะเพราะว่าครอบครัวของผู้ตายออกมาบอกว่าไม่เห็นจะเยียวยาเหมือนอย่างที่พูดต่อหน้าสื่อเลยอ่ะพูดกับสื่อพูดกับตำรวจบอกว่าจะเยียวยาก็คือจะดูแลลูก2คนของผู้ตายคุณศรนรินทร์ที่เป็นไรเดอร์ค่ะคนนึงก็คือน้องศิรพัฒน์ศรอายุ19อีกคนนึงคือน้องศิรวิทย์อายุ21นะคะไม่เห็นได้รับการเยียวยาใดๆวันนี้พี่สาวของคุณศรนรินทร์ผู้ตายก็คือเป็นป้าของเด็กๆนะคะคุณวิยดาวันนี้เปิดใจทั้งน้ำตาเลยสงสารหลานทั้ง2คนนายจรงค์ผอ.สำนักป้องผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ไม่เห็นจะมาเยียวยาไม่แม้แต่จะติดต่อมาเหมือนที่คุยกับสื่อหรือคุยต่อหน้าตำรวจ
4: ไม่มีเยียวยาไม่มีมาดูแลน้องเหมือนอย่างที่พูดเนี่ย3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยพ่อเขาดูแลมาแล้วตอนนี้พ่อเขาไม่อยู่แล้วเงินที่คุณว่าคุณจะดูแลเหมือนลูกคุณได้วันเท่าไหร่น้องได้ไหมน้องไม่ได้เราเหมือนแบบเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะอย่างมันบางเดือนเนี้ยเงินไม่พอป้าขอยืมก่อนว่าเขาไม่ทำอย่างที่เขาพูดว่าจะดูแลเยียวยาประมาณเนี้ยค่ะ
3: ส่วนลูกสาวของคุณศรนรินทร์ค่ะก็พูดเหมือนกันกับคุณป้าเลยค่ะว่าทำไมไม่ทำตามสัญญาที่บอกจะส่งเสียตัวเองนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีพี่ชายก็ไม่มีการดูแลค่าใช้จ่ายอย่างที่สัญญาไว้ตอนนี้สองคนไม่มีที่อยู่ไม่มีเงิน
5: ผ่านมา3เดือนก็ดูแลเรายังไงบ้าง
6: ไม่มีค่ะ
5: ไม่มีเลย
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วตอนนี้เราได้เรียนหนังสือไหม
6: ไม่ได้เรียนค่ะดอกเรียน
5: ถ้าพ่อเราอยู่เราคิดว่าเราจะได้เรียนหนังสือไหม
6: ได้ค
3: ่ะสงสารครอบครัวนะคะก็ฝากตามเรื่องกันหน่อยส่วนทางตำรวจสภ.บางสีเมืองบอกว่ากำลังทำเรื่องส่งฟ้องอยู่นะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับเสาร์นี้ครับ26กันยายนไปเจอกันนะครับช่อง3ขอเชิญชวนไปเต้นแอโรบิกกันครับคุณผู้ชมผมกับตูนก็ไปเสาร์ที่26นี้ที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครช่อง3จัดกิจกรรม CH3 Bangkok Aerobic 2026ครับมาเต้นมาโยกมาสุขภาพดีไปด้วยกันคนนำเต้นคือเบเบ
3: ้
2: มันแน่นอนนะฮะแล้วก็นักแสดงสาวสวยสุขภาพดีมิ้นท์ชาลีดาจีน่ายีนาพีพีปุณปรีดีและผู้ประกาศข่าวสายสปอร์ต
3: ขาเรียกเราแบบนี้เหรอคะ
2: คุณตูนบลินดากับคุณไก่ภาสิทธิ
3: ์ค่ะ
2: มาพร้อมกับน้องโลโล่ครับมาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ไปด้วยกันนะครับ CS3 Bangkok Aerobic 2026นะครับ 18:00 น.นะฮะแต่ว่าประตูเห็นว่าเปิดตั้งแต่บ่าย 3 แล้วนะ
3: ไปได้เลยนะคะลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วพบกันนะคะสวัสดีครับ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755 สนใจลงโฆษณา02-424-9755 หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
7: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: เคลียร์รอยฟ้า

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวผมเองเลยวันก่อนผมไปขึ้นศาลมาคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเรื่องราวของผมกับคุณปูมรรณนาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในวงทนายของทางผมด้วยนะครับคนนั้นก็ชื่อคุณนุชคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆไม่ต้องเบลอหน้าเขาแล้วนะเพราะเขาขอโทษมาแล้วก็สามารถเปิดใบหน้าได้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของตัวคุณนุชเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ทีเนี้ยพอมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ก็คิดว่าเป็นคนเป็นหนึ่งในงานของทนายก็หลังจากนั้นก็มีการมาถามทนายทุกคนก็บอกไม่รู้จักเข้าใจมากับทนายคนนี้เข้าใจมาจากคนนี้เข้าใจคือมันเป็นงูกินหางกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณบุ๋มวรดาส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มถึงให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในวงสัมภาษณ์รู้จักเขาเหรอพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเขาไปทำเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเอาไว้กับทางทีมงานของหนูก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้ฟังคุณบุ๋มก็เล่าให้ฟังบุ๋มรัตดาเล่าอย่างนี้เท่านั้นละคุณผู้ชมครับผมเลยต้องลงข้อความว่าผมไม่รู้จักกับบุคคลคนนี้นะแล้วพอผมลงไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าคราวนี้ฮะมันหลั่งไหลมาเลยมันมีคนเนี่ยนะฮะไปขุดเรื่องราวของคุณนุชเอารูปราวของคุณนุชที่ถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้มาแล้วก็เอาไปลงตามเพจต่างๆเสนอทุกเพจนะฮะแล้วที่สำคัญครับเพจดาว8แฉกเขาตามขุดยันเงาเขาตามไปขุดถึงเรื่องราวของผู้เสียหายว่ามันมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นกับเนี่ยคุณนุชเนี่ยเขาก็เลยส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็เลยมีการประสานกันไปวันนี้มานั่งอยู่นี่ด้วยนะครับอ้าววันนี้นะฮะเป็นผู้เสียหายทางฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณอุนะฮะเป็นน้องชายของแฟนเก่าคุณนุชนะฮะสวัสดีคุณอุนะครับ
6: ครับ
5: ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณเอคุณเอเนี่ยเป็นผู้เสียหายเรื่องราวของเงิน5ล้านบาทเขาไม่จ่ายคุณนะ
6: ใช่ครับ
5: 5ล้านนะโอเคท่านต่อไปนะฮะเป็นแฟนเก่านะซึ่งคุณเป็นแฟนต่อจากคุณแอนใช่ไหม
7: ค่ะ
5: ถูกไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: คุณก็โดนเหมือนกัน
7: ค่ะ
5: คุณโดนไปเท่าไหร่ฮะ
7: 103,000ค่ะ
5: 103,000นะแต่เย็นๆไม่ต้องกลัว
7: ค่ะ
5: เพราะเมื่อกี้ก่อนเขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาแพนิคขึ้นใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
5: ทำไมกลัวเขาเหรอทำไมเขาโหดร้ายเหรอเขาทำร้ายร่างกายเราไหม
7: ไม่ค่ะ
5: แล้วเขาข่มขู่หรือว่าไง
7: ค่ะ
5: ข่มขู่โดยการที่เอารูปของคนดังไปให้ดูแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะให้คนนี้เล่นงานมึง
7: ประมาณนั้นค่ะ
5: ถูกไหม
7: ค่ะ
5: เพราะพี่สาวคุณก็โดนแบบนั้น
6: ครับ
5: ผมบอกงี้นะฮะพี่สาวของคุณอุชื่อคุณแอนซึ่งเป็นแฟนเก่าคุณนุชเนี่ย แกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่งจะเสียเมื่อปลายปีที่แล้วแกเป็นขออภัยนะฮะเป็นมะเร็งนะครับแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะฮะแกเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เครียดกังวลใจเพราะคุณนุชเนี่ยไปเอารูปของนักการเมืองเอารูปของบุคคลสำคัญสำคัญบุคคลดังต่างๆนานาเนี่ยซึ่งถ่ายรูปด้วยเอาไปบอกเขาว่าระวังให้ดีนะกูจะเอาคนพวกนี้ไปเล่นการน้องชายมึงก็คือคุณอุ๋
6: ครับ
5: ผมพูดถูกใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆมันฟ้ามันส่งมาให้ทำแบบนี้หรือเปล่าให้กำหนดให้ทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ดีคุณมาโผล่กลางวงแล้วมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นวันนี้ครับมีพี่ตุ๋ยนะฮะมีทางฝั่งแก้วมีเอ๋มานั่งด้วยนะครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
5: สามทนายที่เป็นเพื่อนสนิทของทางคุณนุชหาเรื่องจริงแต่ละคนเดี๋ยวก่อนจะมาคุยทางนี้ขอคุยทางนี้ก่อน
8: ครับ
5: ถามจริงๆทั้ง3คนเนี่ยเอาต่อหน้าคุณผู้ชมเลยรู้จักไหมคนคนนี้คุณนุชเอาหน้าขึ้นมาอีกทีสิเอาให้มันชัดๆเนี่ยใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยคนนี้พี่ตุ๋ยอ่ะพี่ตุ๋ยก่อนเลยพี่ตุ๋ยผมถามพี่ตุ๋ยก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาไล่เรื่องผู้เสียหาย
10: คือผมไปทำงานคือผมก็เป็นทนายเนี่ยลงไปขึ้นศาลอ่ะตัวเขาเองอ่ะวันนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะ3-4เดือนที่แล้วครับเขาวิ่งมาหาผมก็เห็นผมก็บอกว่าพี่ตุ๋ยสวัสดีเขาบอกเขาเป็นเพื่อนคุณลูกหมีผมว่าเอาเหรอแล้วมาทำไมเนี่ยบอกว่าถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วเขาขอผมถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์ไปคือแค่นั้นเลยครับพี่แล้วจบภาพตัดไปเลยแล้วก็ผมมาเห็นวันที่17
5: ครับ
10: เนี่ยครับแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือผมเห็นเขาเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสอะไรเนื่องจากว่าผมต้องดูคดีดูรายละเอียดคดีทั้งหมดแล้วก็มีทีมทนายอื่นๆที่มาช่วยดูของพี่อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรแล้วก็เตรียมเอกสารคือเห็นแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเขาไปคุยกับทีมงานทนายผมครับครับในศาล
5: เขาไปพูดว่ายังไง
10: เห็นเขาคุยกับทีมงานทนายเหมือนอย่างเขาไปคุยไปขอแลกเบอร์ทนายมิ้วของทีมงานผมไปแลกเบอร์กับน้องโมทีมทนายแฟนๆของทนายเอ็กซ์เนี่ยครับแล้วก็ไปแลกไลน์กันแลกเบอร์กันนั่นแหละมันก็นั่งคุยเขาก็คุยกันจิปาถะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมาขอผมฝึกงานแต่ตัวเขาไม่เคยพูดกับผมครับ
5: อ๋อแต่ไปพูดกับทางทีมงาน
10: ใช่ครับ
5: อ๋อโอเคแล้วเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาได้มีโอกาสคุยกับน้องพี่ตุ๋ยนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะอาจารย์ตุ๋ยเขาว่างั้น
10: คือเขาเรียกตามทีมงานผมครับทีมงานผมก็เรียกผมอาจารย์เขาก็เรียกตามเขาก็เนียนๆคือเขาคงเก่งมากในการที่จะจับว่าใครเรียกใครว่าอะไร
5: วันนั้นไปเจอเขาตอนกี่โมง
10: ผมจำได้ว่าผมเห็นเขานั่งข้างทนายแก้วนะครับพี
8: ่เดี๋ยวเนี่ยมาโยนหาผม
10: โยนอะไรล่ะก็แก้วนั่งหลังพี่หนุ่มผมมานั่งข้างแก้วแล้วนั่งหลังพี่หนุ่มแล้วเขาก็นั่งถัดจากแก้วผมก็มองไปบอกแก้วลูกน้องแก้วบอกแก้วจะบอกลูกน้องผมอยู่ข้างหลังครับ
8: ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้รู้จักครับพี่ผมปฏิเสธก่อนครับพี่ผมไม่ได้รู้จักเขา
5: แต่เขานั่งอยู่แก้ว
10: เขานั่งข้างแก้วครับ
5: เขาแล้วแก้วให้เขามานั่งยังแก้วรู้จักเขาเหรอ
8: ผมไม่รู้จักพี่ผมเคยเจอเขาถ้าเกิดตัวของน้องเขาเคยทักผมว่าเจอในงานวันเกิดของพี่จิ๊บใช่ไหมครับ
5: พี่จิ๊บ
8: เจ้าของ JIB เขาก็มาถ่ายรูป
5: เรามีรูปไหมที่เขาไปถ่ายรูปกับพี่จิ๊บอ่ะทีมงานเราขึ้นได้เลยนะมีบ้างเรามีบ้างไม่มีเดี๋ยวจะส่งให้ไม่มีนะโอเคอาจารย์
8: ปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาเขาก็มานั่งข้างๆผมและพอดีตอนนั้นเนี่ยรอที่จะไกลเกลี่ยก็พี่หนุ่มก็มานั่งข้างผมเขาก็พยายามที่จะมาเอี้ยวตัวมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็มาคุยกับผมอะไรเท่านั้นเองครับพี่ผมไม่ได้ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับเขาก็เข้าใจเลยว่าตอนแรกอ่ะเป็นลูกน้องของไอ้เอ๋ไพศาล
10: ไม่ใช่แก้วผมมาไปเตรียมคดีแก้วก็อยู่กับเขาอยู่เนี่ยแทนที่แก้วจะถามเขาว่าเอ๊ะมาออกความเห็นกับพี่หนุ่มอะไรยังไง
8: ผมก็เข้าใจโดยสุจริตว่าไอ้นี่นะเอาวะคงจะเป็นน้องทนายคนทักทีมนึงอ่ะพี่เพราะมันใส่สูทใส่น้ำถือเอกสารอะไรเงี้ยแล้วมันก็จดทำท่าจดอะไรอย่างเงี้ย
5: แก้วเข้าใจเป็นทนาย
8: ผมเข้าใจ
5: โ
10: อ้เขามาบอกทีหลังด้วยว่าเขาเป็นทนายแล้วไม่รู้หลังจากนั้นไปคุยกับเอ๋มั้งครับว่าเขาเป็นทนาย
5: ตรงแก้วไม่ได้รู้จักนะ
8: ไม่ได้รู้จักเลยครับ
5: แต่แก้วนั่งกินช็อกโกแลต M&M กับเขานะ
8: ผมก็ผมขอพี่มันก็มาเอาผมไม่กินก็บอกพี่ผมขอกินมัน
5: แล้วแก้วก็ให้เขากิน
8: ครับ
5: ก็แก้วเข้าใจเข้ามากับใครตอนนั้น
8: ผมเข้าใจว่ามากับเอ๋ไพศาล
5: รู้จักไหมเอ
11: ๋อย่างนี้นะผมจะเล่าตั้งแต่ต้นผมเดินเข้าไปในห้องพิจารณาผมเห็นเขานั่งข้างพี่แก้ว
8: โยนด้วย
11: จริงจริ
5: งยังไง
11: เขานั่งข้างพี่แก้วแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายป่วยแล้วครับผมก็เข้าใจโดยตัวเองว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วเพราะนั่งติดกับพี่แก้วเหลือเกินนั่งไซส์กันไปไซส์กันมานั่งเอาจริงจริงแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายแล้วหรอครับผมเอ้ย ไอ้น้องคนนี้มันสนิทสงสัยเป็นทนายผมบอกหายแล้วตีหม้อได้แล้วผมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผมก็เดินออกมาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าห้องพิจารณาก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งอยู่แล้วไอ้เด็กคนนี้ไอ้คนชื่อนุชเนี่ยนั่งอยู่กับลูกน้องพี่ตุ๋ยแล้วก็ยืนคุยกันมันทำให้ผมเชื่อได้เลยว่าพี่ตุ๋ยเดินเข้าไปถามว่าเอ้าเราเป็นทนายเหรอเนี่ยจริงๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็บอกว่าพี่จำไม่ได้2เดือนก่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกหนูชื่อทนายนุช
10: บอกเป็นทนายเลยนะ
11: เป็นทนายนุช
10: เขาผมได้ยินว่าเขาพูดกับเอ๋
11: ใช่
10: เขาเป็นทนาย
11: ใช่ใช
10: ่พูดกับเอ๋เลยครับเขาเป็นทนาย
11: ผมก็คิดว่าเป็นลูกน้องตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
10: คือแล้วหลังจากนั้นเอ๋ทำยังไง
11: ก็คุยกันสับเพเหระเรื่องคดีเนี่ยเรื่องคดีที่สืบกันอะไร
10: แต่เอ๋มาแนะนำให้พี่รู้จักคนแรกที่แนะนำให้รู้จักก็คือตัวเอ๋มาแนะนำบอกว่าพี่หนุ่มครับนี่ครับทนาย
11: LGBT พี่หนุ่มก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกน้อง
10: ก็เลยเข้าใจมากับเอ๋ก็เลยงงแต่ว่าคือเอ๋เขามีสำนักงานอยู่ที่นี่แต่พี่ไม่เคยเห็นคนนี้ไงธรรมดาคนของเขาพี่จะเห็นแทบทุกคน
8: คุณหน้าบ้างนะพี
10: ่แต่คนนี้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่าเขาแนะนำก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบเพื่อนทนายเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มากับเอ๋อะไรอย่างเงี้ย
11: ทำไมทุกคนโยนมาที่ผม
10: ไม่แล้วเมียเอ๋ก็เดินคุยกับ
8: เขาตลอด
10: ไปนั่งกินข้าวก็นั่งกินอยู่ด้วยกัน
11: ก็เราเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ้ย
10: ไม่ใช่แล้วคุณไม่เอะใจตอนเที่ยงที่คุณไปทานข้าวมันไม่มีผมนะ
11: เออ
10: พี่ตุ้ยไม่ได้เดินไปกินด้วยไม่มีผมนะทีมงานผมรอผม
11: แต่เขานั่งอยู่กับลูกน้องพี่แก้วแล้วก็เมียผม
10: แต่เท่าที่ได้ยินน่ะรู้สึกว่าทางผมนี่ดาวแปดแฉกพอดีเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวทนายคุณนุชเนี่ยไปพูดกับทางฝั่งของตัวเมียของเอ๋อะ
11: จิ๊บ
10: ว่าพี่ตุ้ยไปไหนล่ะโหอุตส่าห์มาด้วยกัน
8: Oh.
10: ไปพูดแบบนี้
11: ผมจำได้ว่าเขาเดินมาถามผมว่าพี่เอาต้มมะนาวดองไหม
10: แล้วพี่บอกพี่ไม่เอาเนี่ย
11: แล้วผมถามพี่แก้ว พี่แก้วเอาต้มมะนาวดองไหม
8: เขาบอกเอาพี่ก็เลยเอาโถใหญ่มาเลยโถ
11: ใช่
10: คือเขาไปบอกว่าเขาอะไรนะที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเขาคุยกับแฟนเอ๋บอกว่าทำไมผมไม่มา
8: ใช่
10: กันทีมงานผมอะพี่หนุ่มจำได้ตั้งแต่สมัยคดีเมื่อปี67แกคุ้นหน้าเขายังทักสวัสดีพี่หนุ่มนะครับแล้วทีมงานผมไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแล้วเขาเนี่ยฉีกตัวออกไปได้ยังไงเพราะทีมงานผมรอผมหมด
8: คร
10: ับแล้วตอนสัมภาษณ์อะตอนสัมภาษณ์อะอันนี้เอ๋ไม่อยู่แล้วกลับไปก่อนละตอนสัมภาษณ์อะทำไมแก้วถึงให้เขาเดินเข้ามา
8: ผมไม่ได้ให้มาเขาเดินตามผมเข้ามาพี่แล้ว
10: พี่เรียกแก้ว
8: ใช่ครับแล้วเขาก็มาเบียดผมเขาก็แบบตัวเล็กเขาก็มาเบียดแล้วก็เอาไหล่มาชนกับผมผมตามมารยาทผมก็ต้องขยับออกให้เขาอะไรเงี้ย
10: พี่ยุทธพี่สรยุทธบอกว่าเขาดีดแก้วออกเลย
8: ใช่ ใช่ครับผมเข้าใจว่าอ่ะทรงจะเป็นทนายทีมทนายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะไม่อยากจะไปขัดอะไรก็น้องเขาเดินเข้ามาแทรกก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
10: คือพี่หนุ่มเรียกแก้วกับพี่ทนายกุ้งอ่ะเขาไม่ได้ชื่อเขาชื่อนุชเนาะเขาไม่ได้ชื่อแก้วเขาก็มีคนเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเดินเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าพี่ดูตามภาพเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาเบียดมาแทรกคืออันนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจทีเนี้ยเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะขอเคลียร์ทางนี้ให้จบก่อนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ผมเปิดไปทีนึงแล้วในข่าวเที่ยงเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งนึงว่าพอดีว่าหลังจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาโทรไปคุยกับทางคุณอี้แทนคุณไอ้คุณอี้โทรไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาบอกเขารู้จักพวกคุณทั้ง3คนมาก่อนด้วยมีเบอร์ทุกคนแล้วทำไมถึงมาอ้างว่าไม่รู้จักเขาบอกเขางงไปหมดอ้าวลองฟังเสียงพวกความเป็นธรรมของเขาอ่ะ
6: พี
9: ่ทำไมฮะ
6: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะนุชอ่ะรู้จักลูกหมี
9: อ๋อ
6: แล้วก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้งก็เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นน่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
9: ของห้องของเคสพี่หนุ่มเหรอ
6: ใช่เคสพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วหนูก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะหนูก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละหนูก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายหนูยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยหนูมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย์ พี่เอกไพศาลพี่เอกก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอ่ะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนูพลาดคือหนูเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
9: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
6: เออแล้วหนูไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้นุชถามว่านุชรู้จักใครไหมนุชมีเบอร์ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี
9: ่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
6: นุชจะไม่ได้อธิบายใครนุชขอแบบแล้วหนูก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือหนูพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้หนูไปยืนแล้วหนูก็ไปยืนซึ่งหนูไปยืนหนูก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
9: ก็ใจก็นั่นแหละมันก็ตรงนี้แหละ
6: ตรงที่หนูไปยืนหลังไมค์นั่นแหละ
9: ใช่โอ้ยโอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้โอเ
6: คเนื้อรุ่นงงมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไร
5: อ่ะเนี่ยแต่ให้ดูตอนที่เรียกสิตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเอาคลิปมันมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วเอ้าดูสิตอนเปิดที่ตอนที่จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยลองดูนะพี่นักประคองมาเหมือนกูเป็นคนแก่มากละอีกนิดกูคงจะล้มแล้วล่ะ
7: จะร
12: ู้
7: ใช่ไหม
5: คะ
7: พ
5: ุ่
7: งมาด
5: ิเนี่ยทนายกุ้งมาดิแก้วมาด
13: ิ
5: ครับทนายน้องน้องไหนอ่ะถอยไปทิ้งดิถอยไปทิ้งดิน
13: ั่นแหละมันแบบ
5: เอาถอยดูอ่ะ
12: เขาสั่งพี่แก้วไม่เข้า
13: พุ่งมาดิ
7: พ
13: ี่แก้วมา
14: โอเค
13: ครับ
14: ครับ ร้องค่ะอันนั้นนะ
12: เดี๋ยวนะหนึ่งนะ
5: ครับไหนที่น้องน้องอ่ะน้องน้องมาน้องมาไหนอ่ะ
14: สามสองหนึ่งตาย
13: ไม่มี
12: พี่หนุ่มขาวันนี้
5: ผมก็ไม่ได้เรียก
10: งงตั้งแต่ต้นแล้วนะ
5: ฮะ
10: พี่หนุ่มมางงตั้งแต่ต้นแล้วแต่พูดไม่ออก
5: ใช่คือตั้งแต่ตอนนั้นจะเรียกแก้วเข้ามาแต่เขายืนอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้เขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรียกเขาแต่พี่บอกว่าแก้วมาแล้วก็พี่กุ้งมา
13: ใช่ครับ
5: แต่เขาพี่ไม่ได้เรียกแต่เขาอาจจะอยู่ในยืนติดอยู่กับแก้วตลอดไง
13: แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เรียกก็ไม่ควรจะเข้าไปไหมพี่เพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นไม่ได้มีส่วนในคดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรจะไปและอย่างนึงคุณไม่ได้เป็นคู่พิพาทอะไรกับ
5: ไม่แต่เขาบอกเขาโทรปรึกษาคุณนะ
13: พี่
5: เขาโทรปรึกษาแก้วนะ
13: ผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่มีคนปรึกษาเรื่องคดีความประชาชนทั่วๆไปก็มีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้มีรู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่เคยแบบผมจะจำไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยพี
10: ่กินขนมด้วยกันน่ะไม่รู้ล่ะ
5: กินขนมใช่แล้วเอา M&M ของกูไปกินด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะ
13: กินกันหมดถุง
5: กำลังเติมน้ำตาลเลยอ่ะโอ้
13: กินอร่อย
5: แล้วก็เอ๋นี่เขาโทรมาคุยไหม
11: ผมโทรไป
5: คุณโทรไปวันไหน
11: วันที่พี่สืบเสร็จคือผมออกจากออฟฟิศที่เนี่ยที่ช่อง3ตอนแรกผมกะจะไปเพราะว่าคิดว่าสืบดึกแน่ถึง 2-3 ทุ่มทีนี้เสร็จเนี่ย6โมงใกล้6โมงผมออกจากออฟฟิศผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครนะเพราะเชื่อว่าพี่แก้วกับพี่ตุ๋ยคงจะทำหน้าที่อยู่ผมก็มีเบอร์คนนี้แหละคนเดียว
13: เบอร์นุชเนี่ยนะ
11: ผมก็เลยโทรว่านุชเป็นไงบ้าง
5: คุณคุยไหม
11: คุยผมถามว่านุชเป็นไงบ้าง
5: เนี่ยก็เราก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้เพิ่งจะรู้จักเขาคุณก็โทรไป
11: ผมคอมเพลไมท์พี่ผมเส้นอีกคน
5: แล้วโทรไปแล้วเขาว่าไง
11: ผมโทรว่านุชเป็นไงบ้างนุชบอกดีเลยพี่บอกพี่หนุ่มเป็นไงพูดว่าไงเบิกความว่าไงดีพี่ดีหมดเลย
10: เบิกพี่หนุ่มเบิกความคนเดียวหรอว่าดีเหรอ
11: เขาบอกว่าดีหมดเลยเขาบอกว่าดีหมดเลยแล้วบอกแล้วทางจำเลยเป็นไงเขาบอกว่าดีหมดเลยเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เสร็จยังเขาบอกเสร็จแล้วพี่เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวผมจะลงไปกับพี่หนุ่มจะลงไปอะไรผมไม่รู้นะเขาจะลงไปกับพี่หนุ่มเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่ผมยุ่งมาก
15: โอ้โหยุ่งมากผมยุ่งมาก
11: แล้วเขาถามผมว่าแล้วพี่มาไหมผมบอกว่าผมคงไม่ไปแล้วแหละเพราะว่าผมทิ้งพี่หนุ่มแล้วว่าผมเห็นกับเงินผมมารับเงินก่อนผมพูดกับมันอย่างนี้จริงผมพูดจริงว่าแล้วบอกแต่พี่น่าจะอยู่นะเพราะว่าพี่หนุ่มเราให้กำลังใจพี่หนุ่มเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องกันผมทิ้งอยู่แล้วเพราะผมเห็นเงินสำคัญกว่าเงินมันคมผมพูดกับมันอย่างนี้ผมมีคลิปอยู่ด้วยแล้วก็วางสายแล้วก็เขาผมรีบพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ
15: ผมรีบกำลังยุ่งอยู
11: ่ยุ่งอยู
15: ่โอ้ตายแต่เขาแนะนำเอ๋ว่าเขาเป็นทนายใช่ไหม
11: เขาเป็นทนายนุชเขาเป็นทนายชื่อนุช
15: เขาพูดอย่างนี้เลย
11: มีคนนั่งข้างลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งข้างเขาได้ยินพี่ตุ๋ยก็ได้ยินกับผม
10: ได้ยินผมบอกว่าคุณเป็นทนายเหรอ
11: ใช่
15: แล้วตอบว่าไง
10: เขาบอกหนูไม่ได้บอกพี่เขาพูดอย่าง
11: เ
10: ง
11: ี้
10: ย
11: ใช่เขาพูดว่าไม่ได้บอกเหมือนกับผม
15: คือไม่ได้บอกพี่แต่บอกคนนี้ว่าเป็นทนาย
11: ครับใช่แต่คือว่าผมเข้าใจว่าเขาคงฝึกงานกับพี่ตุ๋ยตั้งหลายเดือนแล้วออกไปตอนนี้เขาเป็นทนายแล้วผมเข้าใจแบบนั้นแต่คนได้ยินมีพี่ตุ๋ยแล้วก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ยสองคนได้ยิน
10: ที่เขาที่เขาคุยอย่างนั้นเพราะเขาเห็นว่าลูกน้องผมบอกว่าสนิทกับเอมากไปทักทายคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับ
15: นะ
11: ใช่
15: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังทางนี้บ้างครับแล้วคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะสิ่งทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดถึงอยู่เนี่ยมันจะมีเหตุผลตรงนี้แล้วว่าทำไมผมถึงต้องโพสต์เพราะต้นเรื่องเนี่ยเอาจริงๆมันมาจากทางคุณบีเนี่ยแหละคุณบีเนี่ยรู้จักทางบุ๋มบรรณัดดาแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี
11: ้
15: มันถึงเป็นที่มาว่าผมถึงได้มีการโพสต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
16: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
21: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
22: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
20: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
23: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดา งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
20: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดย
3: อาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
24: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
15: ผมอยากให้ผู้ชมได้ฟังเขาคุยกันตอนที่พักเบรกมากเลยเนี่ยพวกนี้ได้ยินหมดเอ้าโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวผมเองเอาตรงผมก็เข้าใจผิดคิดว่าคือเป็นคนของทนายคนใดคนหนึ่งแล้วตัวเขาเองเป็นทนายด้วยเพราะตอนที่ผมเบิกความเองเนี่ยผมก็เบิกเสร็จผมก็ลงมาจากบัลลังก์ตะคอกอ่ะก็ไปถามไปด้วยเขานั่งอยู่ติดกับแก้ว
13: ใช่ครับ
15: ก็ถามบอกว่าพี่พูดโอเคไหมดีไหม
10: ดี ดีมากพี
15: ่ฮะ
13: ใช่
15: แล้วมันมีบางอันเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางนู้นที่เอามาแล้วเราก็แบบงงๆกันอยู่ ก็ถามว่าเฮ้ยหลักฐานอย่างนี้เขาจะโดนไหมโดนแน
13: ่
15: โดนแน่ พี่ใช่ไหม
13: ใช่
15: นั่งอยู่ป่ะ
13: ผมนั่งอยู่ด้วย
15: แก้วไม่ห้ามเลยตอนนั้น
13: ผมก็เข้าใจว่าในวิสัยที่เขามีความรู้เขาก็คงจะให้วิสัยแบบนั้น
15: เขามองไปในทิศทางเดียวกัน
13: ใช่ครับก็คิดอย่างนั้น
15: ก็เลยไม่ได้สกงสกิดอะไร
13: ไม่ได้สกิดอะไรแต่มัน
15: เ
13: อ็กไซต์ไปหน่อยไงพี
15: ่
13: คือมันเอ๊ะมันก็โดนแน่มันใช่เลยพี
15: ่อ
13: ะไรพี่ก็เชื่อมันไหมพี่
15: เชื
11: ่อผมอยากให้พี่พูดแบบคำเมื่อกี้นะ
15: มาถามคุณบีมีใจเย็นเดี๋ยวค่อยเราค่อยคุยกันนะ
25: ครับครับ
15: คุณบีมันจะได้ต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่พี่เองเนี่ยไปยืนสัมภาษณ์แล้วก็มีหน้าของเขามายืนอยู่ข้างพี่คุณบีคือคนที่เคยคบหากับเขาใช่ไหม
26: ใช่ค่ะ
15: โอเคคบกันล่าสุดนี่เมื่อไหร
26: ่ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายน68ค่ะจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนรอยต่อต้นเดือนกรกฎาคมค่ะที่มีเรื่องราวกัน
15: ก็เพิ่งเลิกกันเมื่อเกินกรกฎาคมนี่เองนะ
26: ค่ะ
15: ก็คบกันตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วมาถึงกรกฎาคมปีนี
26: ้ค่ะ
15: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องราวของคุณกับเขา
26: ก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงิน
15: เดี๋ยวก่อนนะพอคุณเห็นว่าเขายืนอยู่ข้างพี่คุณทำยังไง
26: ตอนนั้นทอดไก่อยู่ค่ะ
15: ทอดไก่อยู
26: ่ใช
15: ่แล้วยังไง
26: แล้วทีนี้มีพี่ส่งมาบอกค่ะว่าอ้าวเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ดูข่าวนะเดี๋ยวขอทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็พอมาดูข่าวก็เลยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
15: เขาไม่น่าจะรู้จักกับพี่หนุ่มนี
26: ่ใช
15: ่
26: ค่ะแต่ว่าดูจากสไตล์ที่เดินเข้าไปแล้วอ่ะดูเหมือนเขาเดินตามหลังทนายแก้วค่ะก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าหนูเคยไปเจอเขาตอนที่ไปงานวันเกิดบริษัท
13: พี่จิ๊บ
26: ค่ะ
15: พี่จิ๊บเอ้าขึ้นมาภาพขึ้นมาเลยขออนุญาตพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บ JIB นี่นะถูกไหมแก้ว
13: ใช่ครับใช่คร
15: ับอันนี้แก้วไปอารวาสใช่ไหมอันนี้ที่เนี้ยงานเนี้ยใช่ไหม
13: ไม่ใช่
15: แก้วพาใครไปนั้นหงายคุณลุงไม่นอน
13: ใช
15: ่ใช่นะช่วยแก้วช่วยอะไร
13: พี่ก็ใช่พี่จิ๊บ
15: เพื่อนแก้วเขากินอยู่แล้วหงายลงไปนะ
13: ใช่
15: ใครนะนี่นะงานที่แก้วเจอเขาไหม
13: เจอ
15: เขาเจอผมกันนะ
13: ผมคุ้นๆแล้วครับเขามาถ่ายรูปกับผมด้วยครับพี่ครับ
15: โอเคอันนี่เพิ่งบวชมาเลยแก้ว3โบสถ์น
26: ี่ใช่ค่ะ
15: แล้วยังไงต่อครับตอนนั้น
26: ก็เขาก็ไปถ่ายรูปแล้วขอเบอร์ขอไลน์กับพี่แก้วค่ะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะติดต่อไปทางพี่แก้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการทราบมาก่อนว่าเขาจะไปงานนี
15: ้
26: ค่ะก็มารู้พร้อมกับทุกคนค่ะ
13: ครับ
15: แล้วหลังจากนั้นพอเห็นเขาอยู่กับพี่คุณทำยังไง
26: ก็บอกกับแม่ค่ะ
15: แม่
26: บุ๋ม
15: แม่บุ๋มนะ
26: ค่ะ
15: คุณรู้จักกับบุ๋มปนัดดาได้ไงครับ
26: เป็นหนึ่งในทีมงานขององค์กรมูลนิธิค่ะ
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
26: ใช่ค่ะ
15: จากนั้นยังไงต่อ
26: ก็บอกกับแม่ว่าคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปกับพี่แก้วหรือเปล่าแต่คนนี้หนูกับเขาอ่ะไม่ได้คบหากันแล้วค่ะแล้วเลิกลากันไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เอาสำนวนการแจ้งความอะค่ะเอาให้แม่ดูค่ะ
15: คุณไปแจ้งความด้วย
26: ใช่ค่ะ
15: คุณก็เอาเอกสารให้คุณบุ๋มดู
26: ใช่ค่ะ
15: จากนั้นคุณบุ๋มถึงได้ส่งข้อความมาหาผม
26: ใช่ค่ะ
15: ว่าพี่คนนี้เอาพี่ไปอ้าง
26: ใช่ค่ะ
15: เขาเอาพี่ไปอ้างว่ายังไง
26: เขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เข้าไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขาเราอะก็จะ
15: ไปติดเงินเขาเหรอ
26: เขาทวงเงินเรื่องค่ากินอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะ
15: เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าคุณกับเขาเนี่ยคบหามั้งในพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี
26: ้ค่ะ
15: อยู่ที่ไหน
26: อยู่ที่คอนโด
15: เป็นบ้านของใครคอนโดใคร
26: เป็น
1: หนูเช่า
26: ค่ะ
15: คุณเป็นคนเช่านะ
26: ค่ะ
15: คุณเป็นคนเช่านะฮะในราคาเท่าไหร่ครับ
26: เช่าเดือนละ 7,500 ค่ะ
15: เขาอยู่กับคุณนะ
26: ค่ะ
15: อยู่กันแบบสามีภรรยาเลยนะ
26: ค่ะเขาจะหนูจะอยู่เป็นหลักแต่เขาจะมาประมาณ 10-15 วันหรือไม่ก็7วันประมาณนี้ค่ะไปๆมาๆทุกครั้งที่เขาจะออกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าเขาไปทำงานหรือไม่ก็กลับบ้านที่สาทรค่ะ
15: อืม
26: โดยประมาณนี
15: ้แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
26: ทุกคนที่มีลูกค่ะ
15: เขาบอกเขารู้จักหมด
26: ค่ะ
15: รู้จักได้ยังไงเขาบอกไหม
26: สนิทไปกินข้าวไปกินวายไปเที่ยวไปทำบุญ
15: อย่างเช่นใครบ้าง
26: อย่างเช่นที่บ่อยที่สุดพูดได้นะ
15: พูดได้เลย
26: บ่อยที่สุดก็จะเป็นเลขาพี่กบค่ะเลขาของพี่เสกโลโซค่ะ
15: เลขาคุณเสกโลโซ
26: ค่ะที่เขาไปงานวันเกิดบริษัทจิ๊บได้ก็ได้คอนแทคจากพี่กบค่ะ
13: พี่กบเป็นอดีตผู้จัดการของเสกโลโซ
26: ใช่ค่ะ
15: นั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังใช่ไหม นั่นคุณเสกอยู่ข้างหลังอันนี้ถ่ายกับทางฝั่งของตัวคุณโต้ง
26: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพ
15: ทีมงานเราไม่ต้องเบอร์ภาพเขาแล้วนะไม่ต้องเบอร์ละเออนั่นแหละ
26: ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพของแม่พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงค่ะ
15: ก็คือแม่คุณโต้งนั่นแหละ
26: ค่ะ
15: นะ
26: แล้วทีนี้ที่นั่งข้างๆก็คือคุณแม่อุไลค่ะ
15: เป็น
26: คุณแม่อุไลเขาจำหนูได้เพราะว่าหนูทำงานที่อาสาสมัครของมูลนิธิองค์กรค่ะก็เลยได้มีการร่วมงานกันมาบ้างค่ะ
15: คุณแม่อุไลคือเป็นคุณแม่ของ
26: คุณต๊อด
1: ของพ
26: ี่น็อต
1: แฟน
26: ค่ะ
15: ของคุณน็อตคุณน็อตหรือคุณโน้ตถูกไหม
26: ค่ะ
15: เป็นสามีคุณชมพู
26: ่ประมาณนี้แล้วก็ได้แบบเข้าไปสวัสดีแม่ค่ะแม่เขาก็บอกอ้าวแล้วแม่มากับใครก็เลยถามแบบนี้ค่ะแม่บอกแม่มากับคนขับรถเดี๋ยวเธอมานั่งกับแม่นะก็ได้มีการพูดคุยกันตามรูปเลยค่ะ
15: ครับ
26: แค่นั้นค่ะแล้วก
15: ็มีรูปนะเรามีรูปไหมมีรูปนะมีไหมทีมงานมีไหมยังไม่มีนะไม่เป็นไรมันจะมีรูปอันนึงซึ่งเป็นต้องส่งให้กันมั้งเนี่ย
1: เป็นคลิปเลยค่ะพี่หน
15: ุ่มเป็นคลิปเลยนะคุณมีไหม
1: คือน้องให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะ
15: คุณให้กับใครไป
1: เนี่ยน้องเนี่ยให้ข้อมูลทีมงาน
15: คุณให้กับใครไปข้อมูล
26: ก็มีให้กับทางพี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูส่ง
15: ทางรู้ก็ยังไม่ได้ให้เลยทางเพื่อนคุณยังไม่ได้ให้มาฝากทีมงานส่งให้เขาหน่อยนะ
1: เอาแม็
15: ก
1: เอา
15: เ
1: นี่
15: ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยฮะเดี๋ยวเขาส่งกันเอง
13: ครับเล่าก่อนก็ได้ครับ
26: ก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการนั่งสนทนากันค่ะแ
13: ค
26: ่ในส่วนของตรงนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ได้มีพอหลังจากกลับจากออกจากงานมาค่ะก็มีทางภรรยาของพี่หนุ่มค่ะได้โทรมาถามว่าพี่นุชเนี่ยได้มากับแม่อุไลไหม
15: คุณหนุ่มวันอยู่บำรุง
26: ใช่ค่ะว่ามากับแม่อุไลไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้มาเขามากับคนขับรถค่ะแล้วได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไหมเพราะว่าพี่โต้งอยากได้คอนแทคแม่อุไลเพื่อไปทำ
15: บุญ
26: ใช่ค่ะ
15: อ
26: ันนั้นนั่นแหละค่ะที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็เขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้างแล้วก็วันนั้นเจอทนายเจมส์เจอกับพี่เป๊กสัญชัยค่ะเจอดาราหลายท่านค่ะก็เขาก็จะบอกว่าคนนี้พี่สนิทนะทนายเจมส์ก็สนิท
15: ทนายเจมส์ก็สนิทนี่พี่สนิทนะถ่ายรูปกับเจมส์แล้วนะ
26: ค่ะ
15: แล้วก็มีอีกไหมมีไปถ่ายกับใครอีกไหม
26: พี่เป๊กสัญชัยค่ะ
15: พี่เป๊กสัญชัย
26: เป็นน้องรักของพี่เป๊กสัญชัยค่ะ
15: เขาบอกเขาเป็นน้องรักของเป๊กสัญชัย
26: ใช่ค่ะ
15: เอาละมึงบะหมี่มาเฟีย
1: มาหมี่มาเฟีย
26: ค่ะ
15: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะ ขอบคุณนะเดี๋ยวคุณบุ๋มปนัดดาจัดการให้ 54,000 บาทอ
10: ย่าเพิ่งรีบให้เลยครับพี่หนุ่มล็อกเอาไว้ก่อนครับคาไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเคลียร์คู่กับคุณบีกับคุณเอดีกว่าผมว่าผมไม่อยากให้เขาเงินไปอยู่ในมือเขาอะอย่างน้อยคนนี้เสียหายตั้ง5 ล้าน
26: เพราะว่าเขามีทรัพย์สินนะที่เป็นของเขาค่ะอยู่ที่ห้องหนูด้วยแล้วเขาไม่ยอมมาออกสักทีไม่ยอมมาเอากลับไปค่ะ
15: ก็ยื้อๆไว้อย่างนั้น
26: ใช่ค่ะ
10: ฝากบอกเขาเลยรีบมาเอาไป15 วันไม่มาเอาไปคุณยึดเลย
6: ไม่แล
10: ้
6: วเขาไปลงบ
10: ัน
6: ท
10: ึ
6: กประจำว
10: ัน
6: ไว้ด้วยค่ะ
10: ลงด้วยก็เราก็ไปลงต่อเนี่ยวันนี้คุณบอกเขา
6: อันดับแรกเนี่ยคือเราไปลงไว้เป็นบันทึกอันแรก
7: ใช่ไหมคะลงไว้เสร็จพอหนูกับน้องออกมาเขาก็
26: ไปลง
7: ลงต่อแล้วตำรวจรับไว้แล้วเรามารู้เมื่อวานที่เราไปแจ้งเพิ่ม
10: เมื่อกี้ในรายการคุณบอยเขาไปขนแล้วเนอะแล้วเขาบอกค่ะน
26: ะ
10: นั่นแหละคุณก็ไปลงบันทึกวันว่าคุณแจ้งเขาแล้วในรายการให้เขามารับภายใน15 วันหลังจากนั้นก็ไม่รับผิดชอบ
26: ได้ค่ะ
15: โอเคขอบคุณนะครับพี่กุ้งอุตส่าห์รีบมา
13: ขอบคุณครับพี่
8: ขอบคุณครับ
15: พี่ตุ๋ยขอบคุณพี่แก้ว
26: ขอบคุณทนาย
15: เอ๋นะ
13: ครับ
26: ขอบคุณครับ
15: อย่าหาวในหลังว่าแขกรับเชิญก็คุยอะไรเนี่ย
13: ไม่
15: บางครั้งการเป็นทนายความเนี่ยมันก็ต้องแบบ
13: ลุกหน่อย
15: ต้องเวลาลูกความเขาเล่าอะไรให้ฟังคุยไปนั่งหาวแต่ถ้าลูกความเนี่ยมันไม่ได้นะเอ
13: ๋ไม่เมื่อคืนดึกไปหน่อยเพราะว่าผมฉลอง iPhone 18สีแดงเบอร์กันดีด้วย
9: โชนเหนือเลยพี่
13: เพราะว่าผมซื้อให้เมียก็ธรรมดาวันเกิดเมียผมก็ต้องซื้อให
9: ้โชนเหนือพี
15: ่นี่ละเขาไล่พี่คุณตลอดนะแก้วอ่ะ
13: คนพี่ตุ๋ยอย่าให้พูดโดนเด็กหลอกโดนเด็กเตะขอออกนอกเฟรมโถเอ้ย
10: แม่แก้วเข้าใจดี
13: ไม่ใช่ใจดี
10: เขามาเบียดกู
13: เขาไม่ใช่เบียด
26: ขยับ
13: เดินเด็กกับมันเตะออกนอกเฟรมเลย
9: มาเบียดมาจัก
10: แต่ปกติผมเห็นผู้หญิงคนอื่นเบียดคุณก็ไม่ได
13: ้มีการก็ไม่ใช่อย่าง
9: น
13: ี้
9: นี่ก็พูดไป
13: ตุ๋ย
9: ตุ๋ยโยนเลยนะตุ๋ยแม่
15: วันนี้ขอบคุณนะ
13: ครับ
15: อีกครั้งหนึ่ง
13: ครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีชมนะครับสวัสดีครับ
12: โหนกระแสจากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย
25: คาริวะคาริวะแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
27: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
28: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
29: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300 บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
30: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
31: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5 นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
32: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10 โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8 โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
33: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9 ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
21: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
0: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk วันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน169อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทาง Facebook วิทยุครอบครัว

0: แต่ในปี2026ว่าอีเวนต์จะถูกท้าทายหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นโซเชียลมีเดียเองก็ดีนะคะรวมถึงเรื่องของ sustainability ก็เข้ามามีความสำคัญมากขึ้นด้วยเราจะมาคุยกันว่าอีเวนต์ปลายปี2026เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้คุยกันกับนายกสมาคมการจัดงานหรือ EMA คุณอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณอุปถัมภ์สวัสดีค่ะ
1: คุณทรายครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยปลายปี69เนี้ยค่ะภาพกิจอีเวนต์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้องบอกว่าจริงๆที่คุณทรายเล่ามาทั้งหมดนะครับมันเป็นธุรกิจอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเคาน์ดาวน์เปิดตัวสินค้าเปิดตัวรถยนต์แต่ปลายปีนี้ผมจะบอกว่ามันมีเรียกว่ามหากรรมที่เป็นระดับโลกนะครับเป็นเฟสติวัลเนี่ยเรียงเข้ามามากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงยุคเรียกว่าอะไรยุคทองของอีเวนท์เลย
0: โอ้ของปีนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พอจะยกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมคะว่ามี
1: งาน
0: อะไ
1: ร
0: บ้างที่เป็น
1: คือผมแค่เอ่ยขึ้นมาผมว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่า เคยได้ยินข่าวนะครับงานที่เป็นเวิลด์เลยนะครับก็มี Tomorrowland ซึ่งจะจัดประมาณ11ถึง13ธันวานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีงานประชุม World Bank ก็จะมาจัดที่ประเทศไทยปลายปีนี้เหมือนกันนะ
0: โอ้โหค่ะ
1: ผมนึกบอกเป็นงานเราได้เขาเรียกอะไรนะได้เป็นเวนูเป็น destination ของการจัดงานระดับWorld Class เนี่ย3งานงานติดต่อกันในช่วงปลายปีนี้แล้วก็อีกงานหนึ่งที่ใหญ่มากๆและคิดว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมชมมากๆนะครับเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรครับ
0: งานนี้น่าสนใจมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับของงานที่เป็นระดับเรียกว่าระดับโลกเนี่ยเฉพาะ3งานใหญ่เนี่ยผมว่าโอ้โหมันก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรของการใช้เงินหรือเศรษฐกิจที่จะสะพัดในกลุ่มอุตสาหกรรมอีเวนต์นะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่างานที่สเกลแบบใหญ่ระดับโลกอย่างเนี้ยคนที่จะเข้ามารับผิดชอบก็คือต้องหลายภาคส่วนเลยก็จะต่อกันไปเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหมคะในภาค
1: ใช่ใช่ครับเรียกว่าถ้ามันยังมีงานอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับจะมีงานBangkok Marathon มีงาน Big Ash นะครับมีงานที่เป็นมันใหญ่มากที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยผมจะบอกว่าเทรนด์อันนึงที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะสังเกตว่างานอีเวนต์เนี่ยหลังๆเนี่ยมันจะออกไปในแนวของที่เป็นเรื่องของเขาเรียกเฟสติวัลนะครับก็คือมีผู้เข้าร่วมมากแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการตลาดมากมายครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้บ้านเราเนี่ยถูกรับเลือกเป็นสถานที่จัดงานสำคัญสำคัญใหญ่ๆเหล่านี้ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆผมคิดว่าประเทศไทยก็เรียกว่ามีระบบนิเวศเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าเรามีสภาพแวดล้อมเรามีโรงแรมมีสถานที่ที่จะรับรองการจัดงานระดับโลกหลายๆงานหลายๆงานเนี่ยเป็นการไปบิดนะครับก็จะมีทางทีเซปเนี่ยร่วมกับภาครัฐบาลเข้าไปบิดอย่างเช่นงานพืชสวนโลกงาน IMF หรือแม้แต่Tomorrowland เนี่ยรัฐบาลก็ออกมาเป็นกึ่งๆเจ้าภาพในการที่จะไปเจรจาให้เขามาจัดงานในเมืองไทยครับ
0: ค่ะเรียกว่าทางรัฐบาลก็เข้ามาสนับสนุนในการชูธุรกิจอีเวนต์บ้านเราเนี่ยให้เติบโตมากขึ้นด้วย
1: ใช่ครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพยายามจะกระตุ้นเรื่องของงานเฟสติวัลทั้งหลายแหล่ที่จะไปนำงานในระดับที่เป็นระดับเวิลด์คลาสเข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่ของเราก็ได้งานที่เป็นระดับท็อป10ของโลกนะครับเข้ามาหลายงานอยู
0: ่ค่ะอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือ

0: ู้บริโภคหรือว่าคนที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมงานเนี่ยอยากทราบว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะปัจจุบันนี้กับในอดีตอย่างเงี้ยความคาดหวังของคนที่เขาจะมาร่วมงานอีเวนต์เนี่ยมีความแตกต่างเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงบ้างคะ
1: ก็ผมคิดว่าในความเป็นอุตสาหกรรมอีเวนต์ของเมืองไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับเราได้พัฒนาเรื่องของฝั่งซัพพลายนะครับคุณสายหมายความว่างานระดับโลกจะเข้ามาจัดในเมืองไทยไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีซัพพลายไซด์ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออร์แกไนเซอร์แสงสีเสียงไรเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถที่จะมีมาตรฐานที่จะให้เขาเข้ามาจัดงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานในระดับที่เป็นงานระดับโลกทั้งหลายแหล่เนี่ยทุกอย่างมันจะมีมาตรฐานของเขาว่าเขาต้องการมาตรฐานระดับไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เข้าชมหรือเป็นวิสิเตอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆก็จะเป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับเราไม่ต้องเดินทางไปชมงานต่างประเทศเราสามารถชมงานในระดับโลกในประเทศไทยได้บนสแตนดาร์ดที่เขาจัดงานระดับโลกต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมเรื่องเฟสติวัลคือว่าไม่ได้กระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายของคนไทยอย่างเดียวต้องมองว่ามันจะมีการเดินทางเข้ามาของวิสิเตอร์ที่เป็นคนต่างประเทศหรือยกตัวอย่างเช่น World Bank เนี่ยนะครับก็จะเป็นดีลเกตซึ่งเข้ามาร่วมงานจำนวนมากซึ่งแต่ละคนก็จะมีผู้ติดตามเข้ามาก็จะมีการใช้ไม่ว่าจะทุกสิ่งอย่างครับ accommodation การใช้จ่ายในเรื่องการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหละมหาศาลที่จะอัดฉีดเข้ามาในประเทศไทยครับ
0: ค่ะเรียกว่าโอ้โหต้องใช้หลายๆภาคส่วนเลยนะคะมาร่วมก
1: ัน
0: ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นทีนี้คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้มาแค่ดูงานเฉยๆแล้วแต่ว่าเขายังต้องการเหมือน experience หรือว่าประสบการณ์กลับไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับก็คือว่าการเดินทางมาเพื่อการประชุมอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็หลายหน่วยงานของเอกชนหรือออร์แกไนเซอร์เนี่ยเราก็จะจัดทริปซึ่งก็จะเหมือนกับให้เขาอยู่ต่อมากกว่าการมาแค่ประชุมแล้วกลับไปเฉยๆหรือแม้แต่คณะผู้ติดตามของผู้ที่มาประชุมอย่างเงี้ยเราก็จะมีทริปหรือมีเขาเรียก experience trip เนี่ยนะครับให้เขาไปดูในที่ต่างๆที่เราอยากให้เขาชมนะครับหมายถึงว่าเนื่องจากจริงๆประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องของexperience tourist อยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าสามารถไปสัมผัสชีวิตไปทดลองไปทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดแบบนี้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณอุปถัมภ์พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้วยที่รัฐบาลก็ผลักดันเหมือนกันอันนี้เราจะมีการเหมือนกับว่าสอดแทรกไปไหมคะในงานอีเวนต์ระดับโลกต่างๆที่จะมาที่บ้านเราม
1: ีครับจริงๆจริงๆจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าการจัดงานระดับโลกครั้งใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้าอาหารมวยไทยแฟชั่นนู่นนี่นั่นอยู่เป็นองค์ประกอบหลักของการนำเสนอสำหรับผู้เข้าร่วมงานอยู่แล้วหรือผมยกตัวอย่างนะครับแม้แต่เรื่องของการตกแต่งห้องบรรยากาศธีมอะไรทั้งหลายแหล่เนี้ยพวกนี้ก็จะได้เรียกว่าอะไรคนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียมีบทบาทเยอะไหมคะกับอีเวนต์ปัจจุบัน
1: มีเยอะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะผมก็ต้องบอกว่าในงานที่เป็นระดับโลกทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากให้โซเชียลมีเดียไทยเนี่ยช่วยกันสนับสนุนหรือช่วยกันพูดในเรื่องในแง่ดีเพราะว่าผมไม่อยากให้งานที่เป็นระดับโลกเนี่ยแล้วเรามาหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้บรรยากาศของการจัดงานเนี้ยมันไม่ดีในมุมผมอะผมคิดว่ากว่าเราจะได้งานระดับโลกเข้ามาแต่ละงานเนี้ยมันต้องไปแข่งขันในนานาประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นการเข้ามาเนี้ยแน่นอนเรามีแข แขกที่เดินทางมาจากต่างประเทศมากมายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีอัธยาศัยดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอยู่แบบความเป็นคนไทยไปเลยเนี่ยเราก็ยินดีต้อนรับแล้วเราก็ดูแลแขกของเราดีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ด้านโซเชียลมีเดียนะผมก็ไม่รู้จะไปวิงวอนที่ไหนว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันเขาเรียกอะไรเสริมสร้างบรรยากาศนอกจากที่จะเป็นเรื่องของออนกราวก็หมายถึงว่าในงานที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่เนี่ยบนออนไลน์หรือบนมีเดียบนโซเชียลเนี่ยเราควรจะให้บรรยากาศมันไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: ค่ะโอ้โหจริงๆมีอีกหลายประเด็นเลยที่อยากพูดถึงนะคะทั้งโซเชียลมีเดียเองแล้วก็ยุค AI ด้วยธุรกิจอีเวนต์เปลี่ยนไปยังไงรวมถึงเทรนด์ sustainability ด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วจะขออนุญาตยกยอดไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอุปถัมภ์มากนะคะ
1: ขอบคุณมากครับคุณทรายครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์18:45 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผีกระสือค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผีกระสือพุทธศักราช2488ตลอดเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานี้บ้านพัชราพรเงียบเหงาผิดปกติทั้งนี้ก็เพราะว่าประมุขของบ้านพัชราพรทั้งสองท่านเกิดไม่สบายขึ้นพร้อมๆกันการป่วยไข้เล็กๆน้อยๆถ้าเป็นคนจนก็มักจะปล่อยให้เป็นเองหายเองแต่นี้ท่านเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์เป็นคนมีสตางค์ฉะนั้นวงศาคณาญาติจึงวุ่นวายไปตามกันโดยเฉพาะดร.ดิเรกนรงฤทธิ์ต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าเพื่อนพลพัชราพรโทรเลขด่วนเรียกนายเชยผู้เป็นลุงของเขามาจากปากน้ำโพเจ้าคุณวิจิตรกับเจ้าสัวกิมไซก็มานอนค้างที่นี่เพื่อช่วยรักษาพยาบาลและบำรุงขวัญคนไข้ความจริงที่เป็นความจริงเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นโรคเส้นประสาทซึ่งมีอาการไม่สู้จะร้ายแรงนักท่านใช้สมองมากเกินไปนั่นเองท่านพยายามหาวิธีเรียกเงินพิเศษจากผู้เช่าตึกแถวของท่านโดยไม่ให้ผิดพ.ร.บ.ควบคุมค่าเช่าแต่คิดไม่ตกก็เลยเป็นโรคเส้นประสาทส่วนคุณหญิงวาดเป็นโรคหัวใจอ่อนนายแพทย์ดิเรกเชื่อว่าท่านทั้งสองจะต้องหายป่วยเป็นปกติใน10วันนี้บ่ายวันนั้นที่เฉลียงหลังตึกชั้นบนคณะพักสี่สหายนั่งอยู่บนไม้ยาวหน้าสลอนไปหมดมีเจ้าคุณวิจิตรเจ้าสัวกิมไซเจ้าคุณปัจจนึกพลนิกรกิมหงวนนันทานวลละออประภาประภัยและลุงเชยรวมทั้งเจ้าแห้วด้วยทุกๆคนมีสีหน้าหม่นหมองแสดงความวิตกเป็นทุกข์ในอาการป่วยของประมุขแห่งบ้านพัชราพรต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเบาๆข้าสงสัยเลือกเกินลุงเชยพูดกับเสียงวนเมื่ออเสียบอกแกว่าคุณหญิงวาดเป็นโรคหัวใจอ่อน
2: หัวใจมันทำไมถึงอ่อนได้วะไอ้ม้าก
1: ิมหวนอมยิ้มก็ดิเรกมันบอกว่าอย่างนั้นนี่ครับชายชราสั่นศีรษะ
2: ขาไม่ยากเชื่อเลย
1: แล้วแกก็หันมาทางเจ้าสัวกิมไซซึ่งนั่งยกขาขึ้นวางบนม้าทำในตาปรือเกาขาแกรกๆเหมือนกับนักเลงสูบฝิ่นทั้งหลาย
2: อัวเข้าใจอย่างเจ้าสัวเข้าใจนั่นแหละ
1: เจ้าสัวลืมตาโพลง
2: ว่าลืมไปเลี้ยวผิดเชยว่าข่าวใจว่ายังไง
1: ลุงเชยกระซิบบอก
2: เข้าใจว่าพี่เขาคุณยิ่งน่ะสิอ้อจริงถูกเลี้ยวมังน่าจะเป็นอย่างงั้นผิดเชยว่าอยู่มวงจริงว่าเคยเห็นผีมังเข้าคงมังถูกผีเข้าข้าวกลางไปข้าวกลางมาคงตายหาผีใหม่ตายฮิชอบกงฮิคุณหญิงอีหน้าตาผิดมนุษย์ปากคอสิกเมืองอ้วต้องไม่ไล่สูบฟิงในตาอีโบมองคงรู้น่ากลัวผีมันเข้าแน่ๆ
1: เจ้าคุณวิจิตชักฉิวเจ้าสัวกิมไซและนายเชย
2: เหลวไหลหน้าเจ้าสัวผีเชยก็เหมือนกันผีสางที่ไหนยายวาดแกเป็นโรคหัวใจอ่อนดีเรกเขาเป็นหมอเขารู้ดีเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นแหละฉันรู้สึกยังไงชอบคนเมื่อคืนนี้ตอนสองยามลงไปป่วนเปี่ยนอยู่ทางหลังเรือนคนใช้เจ้าแห้วไปพบเข้ายืนเซ่อไต่ถามอะไรก็ไม่พูดต้องพาขึ้นมาบนตึกเจ้าคุณประสิทธิ์กลายเป็นผีกระหังไปแล้วก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้น จะไปยืนข้างหลังห้องส้วมพวกคนใช้ทำไมกัน
1: นายเฉยลืมตาโพลง
2: เจ้าขุนพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับพวกผมไม่เคยมีใครเป็นกระหังเลยข้องพันนี้มันต้องตามพันผมว่าคุณยิ่งวาดน้องสาวเจ้าขุนนั้นแน่อาจจะเป็นกระสือก็ได้เอ๊ะ
1: เจ้าคุณวิจิตรดุ
2: ทำไมพูดพล่อยๆอย่างนี้ล่ะพี่เฉย
1: ชายชราหัวเราะ
2: ผมมีเหตุผลสิครับคนที่เป็นพี่กระสือมันสู้ตาใครเมื่อไรผมมองดูหน้าคุณหญิงคุณหญิงแกหลบตาผมทุกที
1: เจ้าคุณวิจิตรคอนควับ
2: ปู่ย่าตายายเถือกเถาเหล่ากอของฉันไม่เคยปรากฏว่ามีใครเป็นผีกระสือหรอกจะมีก็แต่เจ้ากรคนเดียวที่มันกินไม่เลือกแม้กระทั่งกุนเชียงดิบ
1: ๆนี่ก่อนอมยิ้ม
2: ของมันกินกันได้นี่ครับคุณพ่อ
1: การสนทนาซึ่งเกือบจะเป็นการโต้เถียงกันได้ยุติลงเพียงชั่วขณะเมื่อดร.ดิเรกพาตัวเดินเข้ามาจากห้องของประมุขแห่งบ้านพัชราพรทุกคนมองดูในแพทย์หนุ่มอย่างสนใจ
2: เป็นยังไงบ้างดิเรก
1: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามดิเรกหัวเราะ
3: สบายดีครับขอบคุณ
1: เจ้าคุณปัจจนึกลืมตาโพลง
2: ไม่ได้ถามแกโว้ยฉันหมายถึงเจ้าคุณกับคุณหญิงอ๋อข้อยังชั่วแล้วครับ
1: พูดพลางซุดตัวลงนั่ง
3: ไม่ต้องวิตกครับผมหัวนอกไม่ใช่หัวในถ้าโรคเท่านี้รักษาไม่ได้ผมก็จะเลิกเป็นหมอหากินในทางอื่นดีกว่า
4: ท่านมหาราชา
1: พลนี้ก่อนกิมหงวนพูดขึ้นพร้อมๆกันดิเรกสะดุ้งโยงแล้วหัวเราะ
3: อ๋อไรท่านมหาราชาปูนาสิงหกฤษณวดีเคยทรงเจ็บด้วยโรคต่างๆถึง52โรคผมอยากรักษาหายนี่ครับคุณพ่อคุณอาทั้งสองท่านป่วยนิดหน่อยเท่านั้น
1: คณะพักสีสหายถอนใจโล่งอก
2: เจ้าคงมังป่วยเป็นอาลัยลีเล็ก
1: เจ้าสัวกิมไซถามกิมงวนหัวรอกล้า
2: เจ้าคุณน่ะเขาใช้สรรพนามแทนตัวว่าท่านไม่ใช่มันอุโทเซอร์ชิบหายเลย
1: เจ้าสัวโมโหจนตัวสั่น
2: กาวแจ้ง
1: เขาตะโกนลั่นบ้าน
2: คงมังไม่รู้ธรรมเนียมนี่ว้อยผูกผิกนิดหน่อยต้องว่าเลยเหรอกาวแจ้งว่าแล้วยังจะหัวเราะชิจองหองเสียใหญ่ไม่รู้จักป่านาพี่อา
1: แล้วแกก็หันมายิ้มกับนายแพทย์หนุ่มอาเจ้าคงกับคงหญิงอีแม่ซูบายเป็นอะไรไปดิเรกว่า
3: คุณอาผู้ชายท่านเป็นโรคเส้นประสาทครับอะแปะ
2: เส้นประสาทมังเป็นยังไง
1: ดิเรกขมวดคิ้วย่น
3: เส้นประสาทพิการครับ
2: พิกังฮึชอบกงไว้มังขากออกจากกังเหรอ
3: ครับครับ
1: ดิเรกพูดตัดบท
3: หลุดออกมา2เส้น
1: เจ้าสัวพยักหน้า
2: 2เส้นไม่เป็นไรลือเป็นหมอหัวนอกต่อไล
1: ่เลี้ยวคุงหญิงอีเป็นยังไงไป
3: คุณหญิงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจครับ
2: อ๋อหัวใจหลุด
1: นี่ก่อนหัวรอก้า
2: หลุดก็ตายนะสิครับอาแปะหัวใจพิการครับไม่ใช่หัวใจหลุด
1: เจ้าสัวนิ่งอึ้งไม่ซักถามอะไรอีกดร.ดิเรกอธิบายให้ทุกคนทราบว่าอาการของท่านทั้งสองไม่มีอะไรที่น่าวิตกเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดจะหายเป็นปกติในวันนี้ต่อจากนั้นคณะพักสีสหายก็พากันลุกขึ้นเดินลงมาข้างล่างคืนวันนั้น 22 นาฬิกาเศษคุณหญิงวาดนั่งเคร่งขรึมอยู่บนเตียงนอนในห้องส่วนตัวของท่านตามลำพังใบหน้าของท่านซีดเซียวผมเผ้ารุงรังริมฝีปากแห้งเพราะไม่ได้กินหมากตามธรรมดาคนกินหมากเมื่อไม่ได้กินหมากก็ดูหน้าตาน่ากลัวที่เฉลียงหลังตึกคนสองคนยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความมืดนายเชยกับเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นเองนายเชยพยายามปลุกปั่นที่จะให้น้องชายของแกมีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้คุณหญิงได้กลับกลายสภาพจากคนเป็นผีกระสือไปแล้วซึ่งคำพูดของนายเชยสามารถทำให้เจ้าคุณประสิทธิ์เกิดความเชื่อมั่นตั้ง 75% สองพี่น้องยืนโก้งโค้งแอบมองการเคลื่อนไหวของคุณหญิงวาดแล้วกระซิบกระซาบกันตลอดเวลา ตอนหนึ่งคุณหญิงมองซ้ายมองขวาแล้วก้มตัวลงไปใต้เตียงหยิบกล่องสังกะสีกล่องหนึ่งขึ้นมาเปิดออกอย่างรวดเร็วแล้วหยิบห่อห่อหนึ่งออกมาจากในกล่องนั้นภายในห่อคือทุเรียนกวนจันทบุรีซึ่งท่านซื้อไว้สองชั่งตั้งแต่ก่อนเจ็บและซ่อนเอาไว้คุณหญิงว่าชอบกินทุเรียนกวนมากจึงซ่อนไว้ใต้เตียงและเข้าใจผิดคิดว่าดิเรกคงจะห้ามปรามไม่ให้กินจึงแอบกินในเวลาที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ลุงเชยในตาเหลือกเอื้อมมือจับแขนน้องชายของแก
2: ไงฉันว่าแล้ว
1: กระซิบพูดเบา
2: ๆทีนี้ล่ะเห็นตำตาเลย
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกล
2: พี่เชยหมายความว่าอะไร
1: พูดเสียงกระซิบชายชราเม้มปากแน่น
2: คุณยิ่งแกเป็นพี่กระซื่อน่ะสิเห็นไหมเล่านั่นหยิบเข้าปากเคี้ยวจับๆอร่อยไปเลยคลื่นไส้ตายห้อง
1: เจ้าคุณเย็นว่าไปหมดทั้งตัว
2: ไอ้ที่คุณหญิงกินน่ะพี่เชยว่ายังจะส่งไส้อีกเหรอดูสิหึฉันได้กลิ่นคลุ้งไปหมดคุณยิ่งแกคงจะไปควักมาซ่อนไว้กินเวลาปลอดคนที่บ้านฉันเมียทิดอ่ำมันก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าขุนมันล้มเจ็บเป็นไข้แล้วก็กลายเป็นพี่กระซื้อเล่นเสียเตียนไปไล่เวท
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ทำคอขย้อนเหมือนนักเลงสุรามองแลเห็นธงแดงจูงมือพี่ชายพาเดินไปทางขวามือของตัวตึกถอนหายใจซะก่อนจึงพูดว่า
2: ฉันกลุ่มใจซะแล้วผิดเชยฉันจะทำยังไงดีคุณหญิงจะทำให้ฉันได้รับอันตรายเพราะเขาไหมและฉันจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างที่จะให้คุณหญิงของฉันกลับกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเดิม
1: ลุงเชยมองดูหน้าน้องชายอย่างเห็นใจ
2: ทางแก้ไขก็ต้องใช้ทางไสยศาสตร์นิมนต์หลวงพ่อที่เก่งๆมาขับไล่พี่กระซือที่มันสิงอยู่ในตัวคุณหญิงให้ออกไปขืนปล่อยไว้เจ้าคุณต้องตายแน่ๆ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์สะดุ้งเฮือก
2: ทำไมฉันจะต้องตาย
1: ชายชรายิ้มแห้ง
2: ๆคุณหญิงเขาจะหลวงตับไตไส้พุงเจ้าคุณนะสิระวังให้ดีเถอะเวลานอนต้องระวังให้มากอย่านอนหันหลังให้เข้าเป็นอันขาดทำไม
1: ถามเร็วหรือ
2: ขึ้นหั่นหลังให้แม่แม่เอามือล้วงก้นเลยฮะ
1: ท่านเจ้าคุณร้องลั่น
2: จริงจริงให้ดิ้นตาย
1: ท่านเจ้าคุณถอนใจอีกครั้งหนึ่งยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาภาพที่คุณหญิงวาดกินทุเรียนกวนและท่านเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่กินปรากฏขึ้นในห้วงนึกทำให้ท่านขยะแขยงเมียของท่านอย่างยิ่งแต่แล้วในที่สุดเจ้าคุณประสิทธิ์ก็พูดโพล่งออกมาเพราะความรักเมียของท่าน
2: ฉันไม่เชื่อพี่เชยมันเป็นไปไม่ได้เมียของฉันอยู่ร่วมทุกข์สุขกันมาตั้ง40กว่าปีทำไมถึงจะมากลายเป็นผีกระสือไอ้ที่เขากินอาจจะเป็นขนมก็ได้ขนมเจ้าขุนนี่ไม่สังเกตบ้างเลยขนมทำไมมันเหม็นออกคลุ้งไปหมดสิมันก็บอกชัดถ้าไอ้ห่อนั่นมันเป็นขนมมันก็ต้องเป็นขนมสำหรับหมาไม่ใช่ขนมสำหรับคนไม่เชื่อฉันก็ตามใจแล้วเจ้าขุนจะต้องเสียใจภายหลัง
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ปวดร้าวในสมองแทบจะแตกออกจากกันท่านจ้องมองดูพี่ชายของท่านนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็พูดเสียงหนัก
2: ๆพี่เชยจะมีวิธีพิสูจน์อะไรบ้างที่จะให้ฉันปักใจมั่นลงไปว่าเมียของฉันเป็นผีกระสือแน
1: ่นายเชยหัวเราะเบา
2: ๆก็เห็นอยู่กับตาอย่างนี้แล้วนี่นะนี่แน่เจ้าขุนคืนเนี้ยเจ้าขุนยอมเสียเวลาสักหน่อยเอาไหมล่ะไปแอบซุ่มทางซ่วมพวกคนใช้คอยดักดูคุณยิ่งฉันคิดว่าคุณยิ่งต้องหลงไปแน่ๆ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ตกลงทันที
2: ดีเหมือนกันจะได้รู้เท็จจริง
1: และท่านก็พูดเสียงอ่อย
2: ๆโถถ้าเป็นผีกระสือจริงแล้วก็น่าเวทนามากทีเดียวของอื่นมีถมไปไม่กิน
3: กินในสิ่งที่ไม่มีใครเขากินเฮ้ยกรรมเวรนะพี่เชยหากเป็นจริงฉันจะต้องขอร้องให้พี่เชยช่วยหาพระอาจารย์ที่เก่งๆมารักษาอ๋อได้สิเจ้าขุนหลวงพ่อวัดกระบุงทะลุที่บ้านท่านเก่งมากท่านห้ากินในทางขับไล่พูดพี่ปีศาจมานานแล้วแต่ยินชื้อท่านเท่านั้นพี่กลัวล้นหลานไปหมด
1: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
3: ้เอาล่ะเราแยกกันเถอะพี่เชยฉันจะไปแอบซุ่มดักดูคุณหญิงวาดข้างส้วมคนใช้
1: ครั้นแล้วต่างก็แยกกันไปในเชยกลับไปที่ห้องที่เจ้าคุณประสิทธิ์จัดไว้ให้พักส่วนท่านเจ้าคุณลงบันไดมาข้างล่างที่ห้องโถงของบ้านพัชราพรเจ้าคุณวิจิตรเจ้าสัวกิมไซและเจ้าคุณปัจจนึกกำลังนั่งสนทนากันเงียบๆถึงเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการค้าขายพอเจ้าคุณประสิทธิ์เดินลงบันไดมาเจ้าคุณวิจิตรก็ยิ้มให้น้องเขยของท่าน
3: งายเจ้าคุณค่อยยังชั่วแล้วหรือ
4: ครับสบายขึ้นมากผมคิดว่าเกือบจะหายเป็นปกติดีแล้ว
1: เจ้าคุณปัจจนึกถามว่า
3: แล้วเจ้าคุณลงมาทำไม
1: คราวนี้เจ้าคุณประสิทธิ์พูดตะกุกตะกัก
4: ผมจะลงไปเดินเล่นให้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อยเดือนหงายลมพัดเย็นอย่างนี้คงจะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นบ้าง
1: เจ้าคุณวิจิตแปลกใจทันทีแต่ท่านไม่พูดว่าอะไรเจ้าสัวกิมไซกล่าวขึ้นด้วยความหวังดี
2: กลางค่ำกลางคืนลงไปเลิงน้ำคังถูกหัวล้างผู้เหลียวเป็งหวักต้องสุมกี่มองลำบากเป่าๆ
1: เจ้าคุณประสิทธิ์เปลี่ยนสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นบึ้งตึงท่านคอนเจ้าสัวกิมไซแล้วออกไปทางหลังตึกพอร่างของประมุขแห่งบ้านพัชราพรลับตาเจ้าคุณวิจิตก็รีบลุกขึ้นยืน
3: ขอโทษนะครับเจ้าคุณปัจจนึกขอโทษนะเจ้าสัวผมจะขึ้นไปดูน้องสาวของผมประเดี๋ยว
1: เจ้าสัวกิมไซพยักหน้า
2: ครับเชิงตามสีบาย
1: เจ้าคุณวิจิตรีบเดินขึ้นบันไดชั้นบนของตัวตึกเดี๋ยวนี้ท่านกำลังเชื่อมั่นว่าเจ้าคุณประสิทธิ์น้องเขยของท่านกลายเป็นผีกระหังไปแล้วและเจ้าคุณประสิทธิ์คงกำลังไปหาอะไรกินทางหลังเรือนพักคนใช้ท่านผู้ใหญ่ในคณะสี่สหายตรงเข้ามาหาในห้องนอนของน้องสาวของท่าน
2: แม่วาดอะไรคะคุณพี่
1: เจ้าคุณวิจิตนั่งลงบนเตียง
3: ที่พี่ปรารภกับเธอมันเป็นความจริงเสียแล้วล่ะน้อง
1: คุณหญิงวาดหน้าซีดเผือด
2: เจ้าคุณของน้องเป็นผีกระหังเหรอคะ
3: เออแกรู้ไหมกำลังม่ำอึทางหลังเรือนคนใช้พี่สังเกตอย่างถนัดแววตาเจ้าคุณประสิทธิ์ไม่มีเลยหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคน
2: วายวายวายวาย
1: คุณหญิงร้องลั่น
3: เฮ้ย
1: เจ้าคุณดุ
3: ร้องทำไม
1: คุณหญิงหน้าจ๋อยตัวสั่นเหมือนปลาช่อนถูกเจ๊กทุบผัว
2: กลัวผีกระหังค่ะโถผัวของน้องกลายเป็นผีไปแล้วน้องไม่อยากจะเชื่อเลย
1: เจ้าคุณวิจิตจุปาก
3: อย่าเอ็ดไปแม่วาดเธอต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ในคืนนี
2: ้พิสูจน์ยังไงคะ
3: พิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นผีกระหังเธอต้องเอามือคลำดูที่ก้นเจ้าคุณประสิทธิ์ถ้าเป็นกระหังแล้วต้องมีหางยาวออกมาประมาณหนึ่งคืบถ้าไม่ใช่กระหังก็ไม่มี
1: คุณหญิงวาดกระพุ้มมือขึ้นเหนือศีรษะ
2: เจ้าประคุณขออย่าให้มีหางเลยคืนนี้น้องจะลองคลำหางเจ้าคุณให้ได
3: ้เออดีแล้วถ้าพบหางเจ้าคุณประสิทธิ์ก็ต้องกลายเป็นผีกระหังไปแล้วอย่างไม่มีปัญหาแล้วพี่จะวิ่งเต้นเองหาพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในทางเวทมนต์มาแก้ไขเอาล่ะแกนอนพักผ่อนเสียเถอะพี่จะลงไปข้างล่างกำลังปรึกษากับเจ้าสัวกิมไซและเจ้าคุณปัจจนึกเขาเราจะตั้งบริษัทจำหน่ายสินค้าต่างประเทศอย่าลืมทำตามที่พี่สั่งนะแม่วาด
2: ค่ะไม่ลืมหรอกค่ะพวกพ่อเทวดาสี่คนนั่นหายไปไหนกันหมดล่ะคะคุณพี
3: ่ดูเหมือนมันกินเหล้ากันอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์
4: ส่วนแม่สี่สาวนั่งคุยกันอยู่หน้าตึกข้างล่างยังไม่มีใครหลับนอนหรอก
1: พูดจบเจ้าคุณวิจิตก็ลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากห้องนอนของน้องสาวลุงเชยบอกเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าคุณหญิงเป็นผีกระสือให้ระวังตัวให้ดีเวลานอนหลับคุณหญิงวาดอาจจะเอามือล้วงก้นคว้านตับไตไส้พุงออกกินและเจ้าคุณวิจิตบอกกับคุณหญิงวาดว่าเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นผีกระหังคืนนี้ให้คุณหญิงพยายามคลำดูหางที่ก้นดึกสงัดคืนวันนั้นเองบ้านพัชราพรอยู่ในความสงบเงียบภายในห้องนอนของคุณหญิงวาดแสงไฟสีเขียวนวลส่องสว่างสลัวสลัวเจ้าคุณกับคุณหญิงนอนอยู่บนเตียงด้วยกันทั้งสองคนและหันหลังให้กันทั้งสองคนกรนเสียงลั่นห้องแต่ไม่หลับแกล้งกรนหลอกอีกฝ่ายว่าตนหลับแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อนึกว่าคุณหญิงจะล้วงเอาไส้ท่านออกมากินส่วนคุณหญิงก็คอยหาโอกาสที่จะคลำดูหางสามีของท่านครั้งหนึ่งเจ้าคุณประสิทธิ์พลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้คุณหญิงของท่านคุณหญิงวาดค่อยๆเอื้อมมือขวาอันสั่นรัวยื่นออกไปลูบคลำก้นเจ้าคุณประสิทธิ์เบาๆเจ้าคุณประสิทธิ์คิดว่าคุณหญิงเป็นผีกระสือแล้วจะล้วงตับท่านก็อกสั่นขวัญแขวนรีบพรวดพราดลุกขึ้นนั่งด้วยความตระหนกตกใจคุณหญิงวาดใจหายวาบรีบลุกขึ้นนั่งจ้องมองดูเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงเข้าใจว่าท่านเจ้าคุณตะลีตะลานลุกขึ้นก็เพราะกลัวว่าท่านจะคลำไปพบเอาหางเข้าน
2: อนคว่ำให้ดิฉันจับก้นเจ้าคุณหน่อย
3: อุ้ยกลัวแล้วจ้ะคุณหญิงจ๋า
1: คุณหญิงทำตาแดงเหมือนกับจะร้องไห
2: ้กลัวดิฉันทำไมคะ
3: โธ่คุณหญิงเป็นกระสือนี่นา
2: อุ้ยตายใครบอกอย่ามาทำตีหัวลบกบหัวแตกหน่อยเลยเจ้าคุณนั่นแหละเป็นกระหัง
3: ฮะอย่ามาปรักปรำฉันอย่างนี้โอ้ยไม่เอาแล้วฉันอยู่ด้วยไม่ได
1: ้พูดจบท่านก็เพ่นแผลวลงจากเตียงวิ่งโครมครามไปที่ประตูถอดกลอนประตูออกวิ่งไปจากห้องเจ้าคุณประสิทธิ์เที่ยวตะโกนปลุกใครต่อใครให้ลุกขึ้น
3: เร็วลุกขึ้นโว้ยคุณหญิงวาดเป็นผีกระสือ
1: คุณหญิงวาดวิ่งตามออกมา
2: เจ้าค่ะเจ้าคุณเป็นผีกระหัง
1: ต่างคนต่างตะเบงเสียงปรักปรำกันคณะพักสี่สหายซึ่งกำลังนอนหลับตกใจตื่นกระวีกระวาดออกมาจากห้องนิกรถือปืนพกสี่กระบอกควงกานายเชยปรีเข้ามาหาเจ้าคุณประสิทธิ์ทุกๆคนเข้ามายืนมุงดู
2: เป็นยังไงเจ้าขุนฉันว่าแล้วไหมล่ะจริงไหม
1: เจ้าคุณวิจิตกล่าวกับคุณหญิงน้องสาวของท่านว่าย
2: าวแค่ไหนแม่วาด
1: คุณหญิงยิ้มแห้ง
2: ๆยังไม่พบหรอกค่ะพอเอื้อมมือไปแตะก้นเท่านั้นร้องเสียลั่นบ้าน
1: สี่สหายกับเมียๆของเขาทำหน้าตื่นๆไปตามกัน
3: ใครเป็นผีเป็นสางกันครับคุณแม
1: ่พลถามคุณหญิงวาด
2: พ่อแกน่ะสิเป็นกระหัง
1: เจ้าคุณประสิทธิ์ชักฉิว
3: ไม่ต้องทำไก่หรอกคุณหญิงเป็นผีกระสือ
2: ว้ายมาว่าดิฉัน
1: ด็อกเตอร์ดิเรกโบกมือให้สงบปากเสียง
3: หยุดหยุดหยุดอย่าทะเลาะกันครับดึกแล้วขายหน้าเขาคุณอาหญิงทราบได้ยังไงครับว่าคุณอาผู้ชายเป็นผีกระหัง
2: ก็มีหางที่ก้นนะสิ
3: โนคุณอาเป็นมนุษย์ครับจะมีหางไม่ได
1: ้กิมหวนเอื้อมือลูบก้นเจ้าคุณประสิทธิ
2: ์ไม่มีนี่ครับคุณอา
1: เขาพูดกับคุณหญิงวาดเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังลั่นนิกรกล่าวถามเจ้าคุณประสิทธิ
2: ์คุณอาบอกพวกเราหน่อยเถอะครับผีกระสือเนี่ยมันเป็นยังไง
3: อ๋ออาผู้หญิงของแกกินในสิ่งที่คนเขาไม่กินกันนะสิ
1: คุณหญิงตวาดแวด
2: ว่ามาสิดิฉันกินอะไรฮะ
3: คุณหญิงกินอึ
2: ว้ายที่ไหนกัน
3: ที่ซ่อนไว้ใต้เตียงนะสิฉันแอบดูนี่นา
1: คุณหญิงวาดโมโหจนตัวสั่น
2: นั่นมันทุเรียนกวนค่ะตายตายมีอย่างที่ไหนดิฉันอดอยากปากแห้งถึงกับกินไอ้พันอย่างนั้นเชียวหรอคะใต้เตียงดิฉันมีแต่ทุเรียนกวนไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้
1: เ จ้าคุณประสิทธิ์มองดูลุงเชย
3: ว่ายังไงพี่เชย
1: ชายชราหัวเราะ
2: ถ้าจมูกฉันมันไม่ดีแฮะเจ้าขุนได้กลิ่นทุเรียนกวนเป็นกลิ่นไอ้ผันนั้นไปได
1: ้ทันใดนั้นเจ้าสัวกิมไซวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาท่านเพิ่งตื่นนอนเดี๋ยวนี้เอง
2: นายใครเป็นกระสือใครเป็นกระหังกังคาบ
1: คณะพักสีสหายหัวเราะครืนดร.ดิเรกมองดูผีกระสือและผีกระหังอย่างน่าเวทนา
3: Impossible คนแท้ๆจะเป็นผีได้ยังไงกันต่างคนต่างเข้าใจกันไปในแง่อกุศล
1: คุณหญิงวาดถอนหายใจเฮือกใหญ
2: ่หาความกันแท้ๆอันนี้จังทุกขังเอ้ยโอ้ยประเดี๋ยวแม่หัวเราะฟันหัก
3: เฮ้ย
1: นี่ก่อนร้องขึ้นดัง
2: ๆบ้านเรานี่มันยุ่งเหลือเกินพะพามีเรื่องเออะโกลาหลแทบทุกคืนพะแผ่รำคาญ
1: เจ้าคุณปัจจนึกยกฝ่ามือผลักหน้านี่ก่อนเต็มแรง
2: นี่แน่หมั่นไส้นัก
1: เสียงหัวเราะดังขึ้นคุณหญิงวาดยิ้มให้สามีของท่าน
2: ไปนอนให้ดิฉันหลวงไส้ซะดีๆ ดิฉันน่ะนึกว่าเจ้าคุณเป็นกระหังลองเอามือคลำดูหางนิดเดียวเท่านั้นแหละร้องลั่นบ้าน
1: เจ้าคุณยิ้มแย่
3: ๆฉันก็ไม่รู้นึกว่าคุณหญิงเป็นกระสือ
1: ครั้นแล้วทุกๆคนก็แยกย้ายกันไปในห้องของตนเจ้าสัวกิมไซบ่นกระปอดกระแปด
2: บ้างเนี้ยเซ็งลีกาอยู่ปลายไม่มีความสุขยุ่งชิบหายเลยข้าวเป๋
1: เรื่องราวของผีกระสือก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
0: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
8: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28ถึง30ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติกเกอร์อาคารและยานพาหนะ จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้นอัพสกิลอัพเลเวลต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok Art & Science Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์ที่21กันยายน2569หรือ2026วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมนัดที่5ของฤดูกาลสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายค่อยแวบไปที่เรื่องของเอเชียนเกมส์ที่อาชินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่สักเล็กน้อยนะครับพูดถึงพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์จริงๆก็รวมถึงวันศุกร์ที่เล่นเป็นเกมแรกคู่ Friday Night ก่อนแล้วด้วยนะครับมีผลหลายคู่ออกมาฮือฮาบางคู่เป็นไปตามความคาดหมายบางคู่เหนือความคาดหมายนะครับไล่เรียงก่อนผลการขันในแต่ละคู่ที่ออกมานะครับโดยในเกม Friday Night คืนวันศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าฮือฮาเป็นประเดิมเลยสำหรับนัดที่5ของฤดูกาลนี้ก็เป็นเพราะว่าBrentford ครับทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนเช่นกันนะครับเช่นเดียวคำว่าเช่นกันเนี่ยก็เช่นเดียวกับอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์อะไรเนี่ยซึ่งแฟนๆรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ Brentford นี่ก็เป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเช่นกันครับเปิดสนามของพวกเขาทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับเชลซีผลที่ออกมาคือ Brentford ถล่มเชลซีไปถึง3ประตูต่อ0เลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องบอกว่าฮือฮานะครับถามว่าเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับเชลซีเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมอาจจะเรียกว่าเล็กๆไม่เกินระดับกลางๆในกรุงลอนดอนซึ่งต่างกับเชลซีที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเป็นทีมใหญ่ในเมืองหลวงของอังกฤษทีมหนึ่งอยู่แล้วแต่ผลที่ออกมากลายเป็นว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเปิดบ้านของพวกเขาถล่มเชลซีไปถึง3ประตูต่อ0ใน G-Tech Community Stadium เป็นสกอร์ที่ขาดลอยอ่ะโอเคถ้าเกิดเชลซีแพ้แล้วแพ้แบบบุดวิดหรือว่าแพ้แบบเฉียดฉิวเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับแต่พอผลออกมาเนี่ยเป็นเบรนท์ฟอร์ดถล่มเชลซีไปขาดลอยเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนได้แล้วก็ทำให้แฟนของเชลซีก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเชลซีเป็นทีมที่มีขุมกำลังตัวผู้เล่นปึกปักเอามากๆนะครับแต่กลายเป็นว่าผลงานตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วต่อเนื่องในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้อาเชลซีเนี่ยออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นัดแรกสุดโอเคพวกเขาอาจจะเอาตัวรอดเก็บ3คะแนนเต็มได้ด้วยการบุกไปเฉือนฟูลแลมได้3ประตูต่อ2ซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในเกมลอนดอนดาร์บี้เหมือนกันนะครับอาเชลซีก็ได้3คะแนนเต็มเป็นประเดิมจากนั้น เชลซีลงเล่นในเกม EFL ครับซึ่งก็คือ English Football League ครับเรียกกันสั้นๆลีกครับหรือว่าเรียกตามชื่อสปอนเซอร์ก็คือคาราบาวครับเชลซีก็เอาชนะลูตันทาวน์ได้2-0ก็เรียกว่าชนะไปเบาๆเพราะว่าเจอกับลูตันทาวน์ทีมที่อยู่ในลีกที่ต่ำกว่าอยู่แล้วเพราะว่าลูตันทาวน์ในปัจจุบันอยู่ในลีกวันระดับดิวิชั่น3ของอังกฤษเท่านั้นแล้วก็อยู่ในครึ่งล่างของตารางลีกวันด้วยนะครับคืออันดับ16จาก24ทีมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นชัดเจนว่าลูตันทาวศักยภาพความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นรองเชลซีเยอะเพราะนั้นการที่เชลซีชนะไป 2-0 ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรทั้งที่เชลซีเองก็มีการเก็บตัวหลักตัวสำคัญให้ได้พักแล้วก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงไปหลายคนอย่างแดนนี่เวเบกหนึ่งในหัวหอกตัวเก่าวัย35-36ละก็ได้ลงสนามแล้วก็ทำประตูให้กับเชลซีในเกมนั้นได้คือเวเบกเป็น1ใน2ตัวเก่าที่เชลซีคว้าเข้าร่วมทัพของพวกเขาในฤดูกาลนี้อีกคนก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันอย่างที่แฟนๆก็คงจะได้ติดตามกันนะครับก็ชนะไป 2-0 เพราะนั้นการออกสตาร์ท2นัดแรกใน2รายการเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นัดที่3ซึ่งเป็นเกมที่2ในพรีเมียร์ลีกของเชลซีอันนี้อาจจะคือจับหน่อยแต่ก็ยังชนะได้พวกเขาเฉือนชนะไบรตันทีมที่ออกสตาร์ทนัดแรกสุดนัดเปิดฤดูกาลด้วยการเป็นจ่าฝูงจากการเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไปถึง4-0นะครับเชลซีก็ชนะไบรตันได้4-3คือกลายเป็นว่าชนะแบบเฉียดฉิวทั้งที่เชลซีเนี่ยนำห่าง 3-0 เหมือนกับว่าน่าจะชนะแบบสบายๆเลยแต่กลายเป็นว่าไบรตันมีฮึดขึ้นมาไล่ขึ้นไล่ไปได้2ลูกเหลือตามหลังลูกเดียวเชลซีหนีไปเป็น4-2ได้และไบรตันก็มาฮึดได้อีกเฮือกเดียวในช่วงทดเวลาละเรียกว่าสายเกินไปแล้วนะครับไล่ตามมาเป็น3-4แล้วก็จบเกมในสกอร์นั้นเชลซีก็เลยชนะ4-3ก็เท่ากับว่าเชลซีเนี่ยออกสตาร์ท2นัดแรกของฤดูกาลชนะ2นัดรวดเช่นเดียวกับแมนซิตี้อาร์เซนอลแชมป์เก่าและอีกทีมก็คือฮัลซิตี้ทีมมานอกสายตาที่เพิ่งจะเล่นชั้นขึ้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ชนะ2นัดรวดเช่นกันนะครับแต่เชลซี3นัด2นัดแรกเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะก็ชนะทั้ง2นัดแต่ก็จะเห็นได้ว่าชนะแบบเฉียดฉิวชนะฟูลแลม 3-2 ชนะไบรตัน 4-3 แต่ก็ยังชนะพอมานัดที่3ของฤดูกาลเนี่ยเชลซีเจองานหนักซึ่งผลที่ออกมาคือพวกเขาแพ้อาร์เซนอล1-2แต่ก็น่าเห็นใจไงเพราะว่าการไปเยือนอาร์เซนอลไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเล่นในเอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลก็ย่อมได้เปรียบขวัญกำลังใจเสียงเชียร์อะไรก็มีมากกว่าเชลซีเกมนั้นผมเคยพูดไปแล้วก่อนอันนี้ว่าก็สู้เต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้านอาร์เซนอลไม่อยู่แม้ว่าจะได้ประตูออกนำเร็วตั้งแต่ต้นเกมแต่หลังจากนั้นอาร์เซนอลก็มาตามตีเสมอแล้วก็สั่งเข้าไปคว้าชัยชนะไปได้อาร์เซนอลก็เก็บ3คะแนนเต็มหลังจากผ่าน3นัดแรกเก็บไป9คะแนนเต็มเชลซีก็แพ้นัดแรกแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการแพ้ที่พอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นงานหนักจากนั้นครับเชลซีลงเล่นในเกมลีกคัพหรือคาราบาวคัพรอบ3คือเชลซีเนี่ยการที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปถ้วยใบใดเลยในฤดูกาลนี้ก็เลยทำให้ต้องเล่นลีกคัพตั้งแต่รอบ2แล้วก็ผ่านลูตัน 2-0 ในรอบ2อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับพอมารอบ3เนี่ยเจอลีดส์ยูไนเต็ดเชลซีถล่มลีดส์ไปถึง6-3เรียกว่ายิงกันแหลกเลยทีเดียวลีดส์ก็พยายามสู้นะครับแต่ก็ต้านเชลซีไม่อยู่เพราะว่าเล่นกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยเชลซีก็ชนะไปสวยหรูแต่ก็อย่างได้ว่าในแต่ละเกมเนี่ยเชลซีมีเกมเจอกับลูตันเท่านั้นแหละที่พวกเขาไม่เสียประตูนอกนั้นเสีย2ลูก3ลูกมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเกมกับลีดส์เนี่ยเสีย3ลูกแต่ยิงได้ถึง6ลูกแล้วพอมาเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4เชลซีทำได้แค่เสมอกับฮัลซิตี้ทีมที่เรียกว่าออกสตาร์ทมาได้อย่างสวยหรูมากๆสำหรับฮัลนะครับแต่ก็เล่นบ้านเชลซีไงในแซมฟอร์ดบริดจ์เพราะฉะนั้น การที่เชลซีนำก่อนแล้วก็ตกเป็นรองตามหลัง 1-2 แล้วมาตามตีเสมอ 2-2 เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้แฟนๆพึงพอใจเท่าไหร่อยู่แล้วครับแล้วพอมาถึงนัดที่5เกม Friday Night เนี่ยพวกเขาบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็แพ้ไปราบคาบถึง0-3หลังจากที่ครึ่งแรกแล้วก็ผ่าน1ชั่วโมงแรกเนี่ยสกอร์ยังอยู่ที่0-0นะครับแล้วก็เป็นเชลซีที่มาเสีย3ประตูรวดในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมคือเสียลูกแรกนะนาที61ลูก2นี่ก็ท้ายๆเกมแล้วนาที83แล้วในช่วงทดเวลา90+4ก็โดนเบรนท์ฟอร์ดถล่มไปอีกเป็น3-0เลยก็เรียกว่าแพ้แบบขาดลอยมากแล้วการที่เชลซีแพ้มันก็เลยส่งผลทำให้ผ่านไป5นัดแรกเนี่ยเชลซีหลังจากเก็บ6คะแนนเต็มใน2นัดแรก3นัดหลังเก็บเพิ่มได้แต้มเดียวมี7แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้2ก็อยู่กลางตารางอันดับ10ซึ่งการมี7คะแนนก็เท่ากับว่าพวกเขามีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงที่ตอนนี้กลายเป็นทีมเดียวที่ชนะ5นัดรวดห่างกันกว่าครึ่งแล้วเพราะเชลซีมี7แต้มแมนซิตี้เก็บไป15คะแนนเต็มในขณะที่แชมป์เก่าอาร์เซนอลที่หลังจากผ่าน4นัดแรกก็เหมือนแมนซิตี้คือชนะ4นัดรวดแล้วชอบเป็นจ่าฝูงจากผลตามประตูได้เสียที่ดีกว่าลูกหนึ่งด้วยแต่ตอนนี้อาร์เซนอลแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วโดยที่อาร์เซนอลลงเล่นเมื่อวันเสาร์อันนี้ก็เป็นผลที่ถือว่าออกมาขาดลอยอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลลงเล่นวันเสาร์เจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนไบรตันเนี่ยหลังจากผ่าน4นัดแรกพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้1แต่ไบรตันเจออาร์เซนอลหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่แล้ว

0: ค่ารังตัวเองไป
1: 0ประตูต่อ1ก่อนแล้วทั้งๆที่แมนซิตี้เกมนั้นอย่างที่แฟนๆก็เห็นกันเหลือ10คนจากการที่ฟิลโฟเดนโดนใบแดงตั้งแต่23นาทีแรกเกมแต่แมนเตดก็ยิงแมนซิตี้ไม่ได้เลยแล้วก็มาเสียประตูให้แมนซิตี้จากประตูปัญหาที่มันน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนแต่ก็กลายเป็นดวงแตกโชคร้ายของแมนเตดนะครับที่ทีม VR ให้เป็นประตูนั้นก็เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดทำให้ทีม VR ก็โดนบทลงโทษตามมาหลังจากนั้นด้วยแต่แมนเตดก็คือแพ้ไปแล้วไงคือจริงๆถ้าพวกเขาไม่เสียลูกนั้นมองในมุมนึงพวกเขาก็อาจจะได้อย่างน้อยก็ได้1แต้มในบ้านยังไม่ถึงกับขายหน้ามากคือถ้ายิงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียประตูมันก็จะเสมอ 0-0 แต่พอเสียประตูไปแบบโชคร้ายก็กลายเป็นแพ้คารังไปแล้วพอแพ้แมนซิตี้แล้วก็ยังมาแพ้ไบรตันในรอบ3ลีกคัพไปอีกอันนี้ก็ขายหน้าเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันในบ้านตัวเองในส่วนของไบรตันพอบุกไปชนะแมนเตดในรอบ3ของลีกคัพได้ชนิดที่ต้องบอกว่าพวกเขาทำได้เยี่ยมมากทั้งที่มีตัวผู้เล่นตัวหลักหลายคนบาดเจ็บแต่ฟาเบียนเฮสเลอร์ก็ทำทีมได้ดีวิ่งสู้ฟัดแล้วก็ประสานงานกันลงตัวมากนะครับเรื่องของไบรตันมาถึงเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยไบรตันใครจะคิดว่าพวกเขาจะถล่มอาร์เซนอลได้ถึง3ประตูต่อ0เป็นการแพ้ที่ราบคาบเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลอาร์เซนอลในตลอดฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาโอเคอาจจะแพ้อยู่หลายนัดอ่ะ7นัดแต่มีอยู่นัดเดียวที่พวกเขาเสีย3ประตูก็คือเกมเมื่อเดือนมกราคมการคุมทีมแมนยูไนเต็ดนัดที่2ของไมเคิลคาริกหลังจากนัดแรกคาริกนำแมนเต็ดชนะแมนซิตี้ได้ 2-0 ในโอลด์ทราฟฟอร์ดแล้วพอมาเจอกันฤดูกาลนี้ก็แพ้แมนซิตี้คารังไปพอนัดที่2ที่คาริกคุมแมนยูไนเต็ดเมื่อมกราคมต้นปีก็นำแมนเตดบุกไปชนะอาร์เซนอลถึงเอเมเรสเตเดียมได้3ประตูต่อ2นั่นเป็นเกมเดียวที่อาร์เซนอลเสียถึง3ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้4นัดแรกอาร์เซนอลก็เพิ่งจะเสียประตูให้เชลซีไปเพียงแค่ลูกเดียวแต่มาเสียให้ไบรตันถึง3ลูกก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่สุดฤทธิ์สุดเดชของไบรตันเลยทีเดียวนะครับกับการถล่มอาร์เซนอลไปถึง3ประตูต่อ0โดยได้ประตูแรกนาที31จากปาสคาลกรอสลูก2ตามมานาทีสุดท้ายขึ้นมาจากคอสซูลอสแล้วก็ได้ลูก3ตามมาอีกจากเชมาอันเดรสนักเตะมิดฟิลดาวรุ่งชาวสเปนในนาที57โอ้โหราบคาบเลยนะครับอาร์เซนอลหมายถึงแพ้ราบคาบเลยอาร์เซนอลก็แพ้นัดแรกของฤดูกาลซึ่งแตกต่างกับแมนซิตี้ที่พวกเขาเปิดบ้านยิงเรียกว่ายิงแหลกเลยกับซันเดอร์แลนด์สุดท้ายแมนซิตี้ชนะไป5ประตูต่อ3ซันเดอร์แลนด์ยิงแมนซิตี้ได้5ลูกในเอทีเอสสเตเดียม3ลูกนะครับแต่แมนซิตี้ยิง5ลูกก็เลยทำให้แมนซิตี้ตอนนี้เก็บ15คะแนนเต็มขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ด้วยการมี15คะแนนเต็มจาก5นัดแรกและอาร์เซนอลก็หล่นไปเป็นรองจ่าฝูงในขณะที่ผลของคู่อื่นก็มีทั้งลิเวอร์พูลบุกไปชนะบอร์นมัธ 1-0 เมื่อวานส่วนแมนยูไนเต็ดเมื่อวานลงเล่นเป็นคู่หลังนะครับคู่สุดท้ายแหละแล้วก็ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1ก็มีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันเก็บตกควันหลงพรีเมียร์ลีกนัดที่5ของฤดูกาลแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราตัดไปพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมส์กับผลงานของทัพนักกีฬาไทยเรากันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลเลย์บอลหญิงหลังจากที่เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาของไทยเราเนี่ยประเดิมเหรียญทองด้วยการได้3เหรียญรวดเลยนะครับสำหรับการขันเทคบอลซึ่งหลายคนก็บอกว่าดูแล้วก็คือเป็นการใช้เอาฟุตบอลเต็มโดยมีโต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองอ่ะแต่เป็นรูปลักษณะโค้งหลายๆคนคงจะมีโอกาสได้เห็นภาพไปแล้วนะครับซึ่งไทยเราก็เก่งเราเป็นการผสมผสานระหว่างจะบอกว่าฟุตบอลกับปิงปองก็ไม่เชิงมันเหมือนเอาตะกร้อมาใช้ด้วยนะครับในการลักษณะที่แบบเรามีการฟาดเตะแบบฟาดเพื่อที่จะมีโอกาสทำคะแนนได้เยอะซึ่งทีมเทคบอลของไทยเราได้มาถึง3เหรียญทองเมื่อวานนี้ซึ่งถึงตรงนี้เราก็ได้ไปแล้ว3ทองกับ1เงินจากเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็น

0: ็นช่วงต้นๆของการลุ้นชิงเหรียญทองที่ออกสตาร์ทมาเมื่อ2วันก่อนก็มีการมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมหรือว่าทัพนักกีฬาของไทยเราในแต่ละชนิดกีฬากันไปเรื่อยๆแล้วกันในส่วนของหนึ่งในชนิดกีฬาที่ผมเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาในบ้านเราแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าไทยเราจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลในการขันครั้งนี้ได้หรือเปล่าก็คือวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแฟนๆก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าเราเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียมาปั่นมาดการเป็นแชมป์เอเชียก็คือการเป็นสุดยอดของเอเชียในมุมของการขันวอลเลย์บอลโดยตรงไงแต่ในส่วนของเอเชียนเกมส์มันมีหลากหลายชนิดกีฬาซึ่งวอลเลย์บอลก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่แฟนในบ้านเราก็ติดตามอยู่เยอะนะครับและหลังจากที่เราปราบญี่ปุ่นในรอบรองปราบจีนในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ทำให้เราเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็สมัยที่2ติดต่อกันไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลในบ้านเราก็คงจะลุ้นกันต่อเนื่องในการขันเอเชียนเกมส์ลุ้นให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราสร้างผลงานให้ได้โดดเด่นแล้วก็ประทับใจแฟนๆเหมือนกับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งผ่านพ้นไปมาครั้งนั้นในแข่งที่จีนแล้วเราก็สามารถเอาชนะจีนได้ในประเทศจีนเองนะครับซึ่งทำให้จีนนี้ก็เรียกว่าแทบจะกระอักเลือดเลยเหมือนกันจีนก็หมายมั่นปั้นมือที่จะล้างแค้นไทยเราแล้วก็คว้าเหรียญทองให้ได้แล้วมันก็ยังมีญี่ปุ่นอีกหนึ่งชาติเห็นเนี่ยแหละที่ลุ้นเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับการขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ตอนนี้ได้4ทีมที่ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสุดท้ายน่าเสียดายเอามากๆนะครับที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราแพ้จีนไปอย่างชนิดที่เรียกว่าต้องลุ้นกันจนถึงเซตสุดท้ายก็คือเซตที่5เลยทีเดียวนะครับก็เพิ่งจะรู้ผลไปในช่วงกว่า 6:30 ก่อนทุ่มเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็รู้ผลไปหมาดๆที่เราเพิ่งจะแพ้จีนไป2-3เซตคือมันก็คล้ายๆกับในการขันชิงแชมป์เอเชียแต่ครั้งนั้นเนี่ยเซตสุดท้ายเราสามารถที่จะเอาชนะจีนได้แล้วเราก็คว้าแชมป์ได้ครั้งนี้เราก็ลุ้นมาถึงเซตสุดท้ายได้เหมือนกันสถานการณ์ก็มันก็คล้ายๆกับตอนชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันนะครับก็คือเราได้เซตแรกจีนได้2เซตถัดมาแล้วเราก็มาได้เซตที่4แล้วเราก็มาชนะในเซตที่5อันนั้นคือในการขันชิงแชมป์เอเชียแต่ในครั้งนี้มันต่างกันตรงที่เซตสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่พอเราได้เซตที่4มาแล้วเนี่ยเซตสุดท้ายจีนกลับมาเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มอีกครั้งแล้วก็ชนะเราไปได้นะครับ3-2เซตแรกก็หืดจับแล้วนะครับที่เราชนะจีนได้ก่อน25-23แต่พอเซตที่2เนี่ยจีนมาชนะไทยเราก็เบียดกันมาจนถึงปลายเซตเหมือนกันโดยจีนชนะกลับไป25-21เสมอกัน1-1เซตที่3ตอนชิงแชมป์เอเชียเนี่ยหลายคนคงจำได้ว่าไทยเราได้เซตแรกเซต2เราแพ้ขาดเลยเซต3เราน่าชนะแต่เราก็มาแผ่วปลายก็เลยทำให้เสียเซต3แพ้จีนอีกแต่เราก็มาทำได้ดีมากๆในเซต4ต่อเนื่องในเซตสุดท้ายปิดแมตช์ด้วยการเป็นแชมป์เอเชียได้แต่ครั้งนี้พอเราได้เซตแรกจีนกลับมาได้เซต2เหมือนกันเซต3จีนก็ได้อีกแต่จีนเนี่ยมาชนะเราในสกอร์ที่ถือว่าห่างเลยในเซตที่3นะครับที่จีนชนะเรา25-11ดูอย่างเนี้ยโมเมนตัมมันก็อาจจะคล้ายๆกับในรอบชิงแชมป์เอเชียคือพอจีนมาได้2เซตติดกันเซต4เนี่ยเราเหนื่อยละถ้าหากจีนยังคงเล่นได้ดีต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะปิดแมตช์ได้3-1เซตแต่เซต4เราก็มาทำได้อย่างดีเยี่ยมอีกครั้งยื้อกับจีนไปจนถึงดิวซะสุดท้ายเราเฉือนชนะไปได้28-26โอ้โหก็มันจริงๆนะครับ
1: สู้ยิบตาแล้วสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราเพียงแต่ว่ามันต่างกับในรอบชิงของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียก็ตรงที่ว่าพอเซตสุดท้ายเนี่ยจีนไม่พลาดเหมือนกับในชิงแชมป์เอเชียจีนออกซัดในเซตสุดท้ายแล้วก็นำห่างไทยเราไปเยอะมากนะครับจนกระทั่งโอ้โห8-1 9-2 10-2ไล่ไปเรื่อยๆไทยเรามาเริ่มทำแต้มได้ขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดสุดท้ายก็แพ้ไป6-15จีนก็เลยได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปนะครับโดยการเอาชนะไทยเราได้ก็ถือว่าเราสู้ยิบตาแล้วนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรายังไม่เสียเซตเลยก็มาแพ้จีนอย่างสู้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆนะครับก็ถือว่าสาวไทยเราทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเรามาคุยเรื่องของพรีเมียร์ลีกกันต่อด้วยแล้วก็ในเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับเรามาคุยกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤตกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงตองต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ป๋าสายอะไรเนี่ยเป็นคนมีอิทธิพลมากหรือว่าต้อง
1: ก็ไม่ใช่ธรรมดาขนาดผู้ว่าเห็นนะยังต้องยกมือไหว้ก่อนนั่นแหละ
0: ก็เพราะเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยนะสิ
1: ทั้งร่ำรวยมีกิจการกว้างขวางมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับการค้าที่ดินบ้านจัดสรรรับเหมาก่อสร้างเป็นเอเย่นขายอัญมณีขาย
0: ฟินเฮโรอีนยามาเอ้ยยาบ้า
1: เฮ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อก่อนอาจจะก็ได้นะมันก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ทุกวันนี้คงเลิกแล้วเพราะไม่เคยได้ข่าวเลยป๋าแสนแกเป็นคนใจดีแต่ก็เด็ดขาดลูกน้องทั้งรักทั้งกลัวเลยล่ะพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เกรงใจเพราะแกช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ไปเยอะสร้างวัดวาอารามชื่อเสียงของป๋าแสนชัยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีทุกวงการนั่นแหละ
0: แล้วนายไปรู้จักแกได้ยังไง
1: ก็ลูกสาวแกเป็นเพื่อนสนิทกับยายมิ้มมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ด้วยกันแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพด้วยกันอีกแต่นายก็ไม่เคยเห็นเพราะเธอไม่ค่อยมาเที่ยวกับยายมิ้มที่บ้านคุณปู่หรอก
0: ถึงมาก็ไม่เจอพวกเราอยู่ดีเพราะไม่มีใครกล้าไปเจอหน้าคุณปู่คุณนายอยู่แล้ว
1: ที่จริงคุณปู่ไม่ดุนะ
0: เฮ้ยแต่ถ้าทางท่านน่ากลัวว่ะชื่ออะไรนะ
1: ใครปู่กันเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่อ๋อป๋าแสนชัยธนสารสมบัติ

0: เฮ้ยดันถามถึงลูกสาวป๋าแสน
1: ฮึพูดถึงพ่อดันถามถึงชื่อลูกไอ้ต๋องไง
0: ก็นายพูดถึงป๋าแสนตั้งนานแล้วจะถามหาหอกอะไรอีกเล่า
1: เออชื่อเล่นพึ่งชื่อจริงรัตนาวดี
0: แม่อยู่กับเจ้าหญิงด้วยเฮ้ย
1: ใช่พระท่านตั้งให้แปลว่านางแก้วยายมิ้มเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ป๋าแสนชัยไม่สนใจเรื่องเพชรพลอยหรอกมาสนใจก็เพราะลูกสาวบอกให้เลิกอาชีพอื่นซะมันเหนื่อยมาเป็นเอเจนต์ขายอัญมณีดีกว่าป๋าก็เลยลองดูปรากฏว่ามีคนเสนอขายให้มากมาย
0: จากพม่า
1: พวกพม่าจีนทิเบตเนปาลสายพลอยมันจะมาทางนั้นนะแต่ก็ต้องระวังพลอยเทียมหรือพวกพลอยหงจากรัสเซียมันจะตามมาด้วยก็ต้องระวังกันหน่อย
0: แล้วเรื่องพรมแดนหมดปัญหาแล้วใช่ไหม
1: ที่จริงไม่มีพรมแดนสำหรับป๋าแสนชัยหรอกต้องพลอยมันไหลเข้าตลอดเวลานะ
0: เออแล้วทำไมของไม่ถึงสักทีอะฮะ
1: เรามันลูกค้ารายย่อยมือใหม่ตอนแรกลูกน้องป๋าน่ะแบ่งขายให้ก็พอมีของมาตอนนี้มันไม่กล้าซิกแซกของจึงไม่ถึงเราก็เพราะเหตุนี้แหละการถึงต้องให้นายมาทำความรู้จักกับป๋าแสนชัยจะได้เจรจากันได้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเข้าใจหรือยัง
0: โอเคโอเคแล้วเรื่องเงินมัดจำอ่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะสามารถเอาของไปขายได้มากน้อยเพียงใดถ้าขนาดเท่าที่นายเคยเอาไปแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินมากนัก 3-4 หมื่นก็พอแล้วกันจะจ่ายเช็คให้ป๋าก่อนไม่ต้องเอาเงินสดไปให้เขาก็ได
0: ้ขอบใจมากนะต้องเฮ้ยแล้วนายไม่กลัวกันโกงนายเหรอวะ
1: นายไม่อยากเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านเห็นแก่เงิน 3-4 หมื่นก็ตามใจ
0: เฮ้ยยังกันนี่เหรอวะจะมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถบวกดวงของนายเพราะของมีค่าที่จะทำให้นายเป็นเศรษฐีมันมีอยู่แล้วที่การให้นายขึ้นมาก็เพื่อจะให้มาดูของสิ่งนั้นด้วย
0: อะไรวะ
1: ทับทิมก้อนใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัม
0: ฮะนั่นโคตรทับทิมเลยนะเนี่ย
1: ทายน้ำงามมากแดงสดใสเลยล่ะนายก็เคยเห็นแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อไหร่ที่ไหนเพื่อน
1: ไม่ต้องมองหน้ากันตาปริบๆอย่างนั้นหรอกก็ที่การให้นายไปเป็นพิเศษเพื่อศึกษาและดูเป็นตัวอย่างว่าทับทิมน้ำงามเป็นยังไงห้ามจำแนกแจกจ่ายขายกินจำได้ไหมล่ะ
0: อ๋อได้ได้นะ

0: แล้วยังอยู่หรือเปล่า
1: อยู่นี่ไง
0: อยู่ก็ดีแล้วนะไม่ต้องควักออกมาจากคอเสื้อหรอกนะ
2: การเอาไปเจริญในแล้วก็ทำแหวนเอาไว้คู่กับบุษราคำที่นายให้การไปใช้นี่สวมอยู่นี่ไง
0: เออดีรักษาเอาไว้ให้ดีนะแล้วมันจะเรียกพรรคพวกมหานาย
2: คนหรือของจารณะเชื่อแล้วว่าทัพทีมที่เราทำแหวนนี้มีพลังได้รับแหวนอยู่แต่ก็ถามเพื่อแน่ใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
0: อาจจะทั้งสองอย่างนะอยากรู้ไหมล่ะว่าทัพทีมที่นายได้ไปน่ะมีความเป็นมายังไง
2: ไม่น่าถามอยู่อ่ะ
0: หลังจากที่ป๋าแสนชัยได้ทัพทีมก้อนใหญ่ที่ว่ามาแล้วแกก็ให้ช่างตัดชิ้นเล็กๆออกมาซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากก้อนใหญ่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาแกให้ตัดไปชิ้นหนึ่งเพื่อส่งไปให้ผู้ชำนาญในการดูอัญมณีพิสุทธิ์พอรู้แน่ว่าเป็นทัพทีมชั้นหนึ่งซึ่งหาได้ยากที่สุดแกก็ตกลงซื้อเอาไว้ในราคาหลายร้อยล้านแล้วก็ให้ชิ้นที่สกัดออกมาพิสูจน์กับคุณพึ่งที่เป็นลูกสาวพึ่งก็เอามาแบ่งให้ยายมิ้มยายมิ้มไม่สนใจเพราะมีแหวนใช้อยู่แล้วก็เลยเอามาให้กันกันก็เลยให้นายไปศึกษาหาความรู้ลองเจรไนดูน้ำให้ชัดๆห้ามซื้อขาย
2: ไม่ได้ห้ามแค่นั้นนะโต้งยังห้ามไอ้ม้อยผู้หญิงที่ไม่คู่ควรกับแหวนด้วย
0: ก็ใช่นายเข้าใจถูกแล้วจะเอาไปให้อีหนูดูดีได้ยังไงแล้ว
2: เฮ้ยใครไม่ต้องถนัดนะลองหน้า
0: แน่สมื่อไรนายอาจจะเห็นเป็นพลอยหงก็ได้เพราะพลอยหงกับพลอยน้ำเอกน่ะมันใสบริสุทธิ์ไร้รอยขีดข่วนหรือพลายน้ำใดๆพอๆกันนะ
2: กันดูพอเป็นแล้วหน้าแล้วคนที่กันจะมอบให้ก็คือยายพิมพ์ที่กันจะแต่งงานด้วยจะให้เป็นแหวนมั่น
0: เอองั้นก็แล้วไป
2: เฮ้ยมันไม่แล้วไปนะสิการให้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะก็มีอันเป็น
0: อะไรอ่ะ
2: การเล่าเหตุการณ์และความฝันที่เกิดขึ้นโดยไม่ปิดบังเลยนะเนี่ยเพื่อน
0: คงมีอาถรรพ์เจ้าของเขาหวงจะต้องเอาของมั่นกับเจ้าของเขาเอง
2: นายหมายถึงคุณพึ่งและของนายเนี่ยเหรออ
0: ืม
2: งั้นนายเอาทัพทิมของนายคืนไปเถอะอ่ะเอาไป
0: นายเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะกันก็ให้นายแล้วมันควรจะเป็นของนายหากเป็นของกันก็คงมีเหตุให้นายคืนกันเองนั่นแหละ
2: ก็มีเหตุแล้วไงเนี่ยล่ะเหตุ
0: ยังถ้าเจ้าของของเขาสั่งให้นายห้อยไว้กับสร้อยคอนายก็เอาห้อยไว้น่ะดีแล้วคอยสังเกตให้ดีก็แล้วกันว่ามีอะไรผิดปกติบ้างเพื่อพิสูจน์ให้แน่ไปเลยว่านายติงต้องไปเองหรือว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่กับทัพทีมกันแน
2: ่ถ้ามีอำนาจเร้นลับจริงจะรับไหวหรือวะ
0: ทำไมจะไม่ไหวล่ะ
2: นายคืนไปเถอะนะเดี๋ยวยุ่งกันไปใหญ
0: ่มันจะยุ่งเรื่องอะไรหรือวะ
2: นายเป็นเจ้าของคนสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงมือฉันใช่ไหม
0: เออ
2: เกิดผีจับยัดถ้าเราสองคนรักกันแบบไม้ป่าเดียวจะไหวหรือวะ
0: ไอ้บ้าคิดบ้า
2: ๆเฮ้ยไม่บ้านะเพื่อนผีมันแกล้งกันได้นะและถ้าหากคุณพึ่งเป็นเจ้าของมาจากชาติปางก่อนนะพอมาชาตินี้เธอก็เป็นเจ้าของมันอีกเธอให้เศษทับทิมที่ตัดออกมาจากก้อนใหญ่กับนายอาจจะเป็นการกระตุ้นให้นายนึกถึงอดีตที่เคยเป็นแฟนกับเธอมาแล้วก็ได้นะ
0: เธอให้น้องมิมต่างหากแล้ว
2: น้องมิมน่ะเป็นเพียงตัวเชื่อมเท่านั้นการว่าเธอต้องการให้นายมากกว่าแต่เป็นผู้หญิงจะให้ตรงๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหมก็เลยต้องผ่านมือน้องมิมสองคนนั่นอาจจะรู้กันก็ได้เพราะน้องมิมก็คงรู้ว่านายรักเพื่อนซีของแกแต่แล้วนายก็เอามาให้กันต่อเทพีที่รักษาทัพทิมก้อนนั้นอาจจะนึกหมั่นไส้นายขึ้นมาแทนที่จะช่วยให้นายกับคุณพึ่งรักกันกลับแกล้งให้เป็นนายต้องแล้วนายก็จะผิดหวัง
0: ไม่ผิดหรอกนะถ้าทัพทิมศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ว่าจะอยู่กับใครนะในที่สุดก็จะต้องตกมาเป็นของเจ้าของที่แท้จริงจนได้นายต้องโฉลกกับทัพทิมอยู่แล้วจึงมีการสื่อกันได้เทพีที่รักษาทัพทิมอุตส่าห์มาบอกให้เอาห้อยกับสร้อยคอไว้แล้วนายจะมาคืนให้กันได้ยังไงการรับไว้ไม่ได้แน่ๆบอกตรงๆว่ากลัว
2: กลัวอะไร
0: กลัวคันกลัวบวมกลัวผีเจ้าแม่ทัพทิม
2: ไม่ใช่ว่ากลัวการจะมาแย่งคุณพึ่งไปเหรอ
0: เออก็บอกแต่แรกแล้วไงว่ากันทาสและไม่ติด นายลองดูอาจจะติดก็ได้นะ
2: ก็กันบอกแล้วไงแล้วว่ากันมีแฟนแล้วจะแต่งงานกันเร็วนี้กันขอแค่เป็นเพื่อนกับเธอเหมือนเป็นเพื่อนกับนายแล้วนายจะบังคับเขี้ยวเข็นทำไมอีกแล้วฮะ
0: จะเป็นอะไรก็ขอเชิญตามสบายเถอะขอรับคุณต้องคุณเก็บแบบได้ตามเดิมก็แล้วกันนะ
2: โอเคก็ดีเหมือนกันการจะได้เอาไว้ลองสวมนิ้วสาวที่กันรู้จักให้หมดทุกคนเลยใครสวมแล้วไม่เป็นไรคนนั้นแหละเป็นเนื้อคู่ของกันคนไหนสวมแล้วคันก็แสดงว่าไม่ใช่เนื้อคู
0: ่งั้นที่พิมพ์คันและบวมก็แสดงว่าไม่ใช่เนื้อคู่ของนายน่ะสิ
2: ไม่ใช่ได้ยังไงเป็นแฟนกันแล้วยกเว้นพิมพ์คนเดียวอะเพราะความรักของกันอยู่เหนือพลังอื่นใดแหวนทับทิมสวมไม่ได้ก็หาแหวนเพชรให้สวมเพชรแข็งกว่าทับทิมไปไหนไหนแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไป
0: ตามสบายไอ้ต้องจะถึงบ้านป่าแสนชัยแล้ววางมาดให้สมกับเป็นพ่อค้าอัญมณีระดับชาติเลยเว้ยไม่ช้าอาจเป็นระดับโลกก็ได
2: ้เฮ้ยอย่าพูดได้คลื่นสั้นหน่อยเลยเพื่อนเอาแค่ขายได้พอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือก็เป็นบุญของไอ้ต้องมาแล้วสาธุ
0: อะไรวะไอ้ต้องฮะแค่นี้ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยเหรอวะ

0: เฮ้ยชาคริสนี่เรากำลังผ่านตัวเมืองเชียงรายใช่ไหมวะเนี่ยเฮ้ยต้องไอ้ไก่ต้องทำไมกันถามไม่ตอบวะ
1: นายถามใครเหรอพูดว่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แน่ดูมันกวนกันเรียกชื่อจริงหน่อยทำไมไม่ได้ยินวะ
1: ก็นายพูดเบาแถมเรียกชื่อที่ฉันไม่คุ้นหูนี่ว่า
0: เมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเมืองเชียงรายใช่ไหม
1: เออใช่และนี่ก็ใกล้จะถึงสะพานข้ามแม่น้ำกกจากนั้นก็เลี้ยวไปตามทางแยกริมแม่น้ำเดี๋ยวก็ถึงหน้าบ้านผึ้งหลวงแล้ว

0: นี่เหรอบ้านผึ้งหลวงที่ต้องพูดถึงมันน่าจะเรียกว่าคฤหาสน์ผึ้งหลวงมากกว่านะเพราะเป็นบ้านที่ใหญ่โตโอฬารมากเลยทำด้วยไม้สักทั้งหลังทรงยุโรปไกลๆตั้งอยู่บนเนินสูงหรือแม่น้ำกกที่ทอดตัวคดเคี้ยวลงมาจากป่าเขา
1: ท่านบีบแตรเรียกแล้วเดี๋ยวก็คงมีคนมาเปิดประตูให
0: ้อ๋อนี่ไงผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันคนนั้นน่ะคงจะเปิดประตูให้แล
1: ้วอืมถ้าโค้งคำนับของเขาเหมือนชาวไทยภูเขาไหมฮะ
0: พอรถคลานเข้าไปพ้นท้ายประตูไม้ก็ปิดตามหลังแล้วก็เปิดประตูก็วิ่งเหยาะๆตามรถมาที่ลานจอดรถหน้าบ้านพอรอกับเจ้าโต้งลงจากรถเขาก็โค้งให้พวกเราอีกครั้งหนึ่ง
2: นายท่านให้มาเชิญเข้าห้องนั่งเล่นเลยครับท่านขออยู่แล้ว
1: ขอบใจมากนะเจ้าสู
0: ถ้าทานเจ้าชาคริสคนจะรู้จักคนของป่าแสนชายเป็นอย่างดีถึงขนาดตบบ่าทักทายกันอย่างนี
2: ้ไม่เป็นไรครับเชิญตามสบายผมส่งตรงนี้แหละ
0: เจ้าต้องชาคริสมองหน้าเราที่ลงจากรถแล้วเข้าไปยืนอยู่ข้างมันต้องพยักหน้าให้เราเดินตามเข้าไปในบ้านเราผ่านห้องรับแขกที่จัดไว้อย่างหรูหราบนหน้าตื่นตาตื่นใจสำหรับเราที่ต้องอาศัยพี่ชายอยู่เทียบเป็นติดเลย
1: เดี๋ยวกันจะพานายเดินผ่านห้องรับแขกไปทางด้านหลังนะ
0: เฮ้ยหน้าห้องนั่งเล่นมีสาวยืนต้อนรับด้วยเพื่อน
1: แล้วอย่าชมเธอเสียงดังล่ะเดี๋ยวเธออาย
3: เชิญเจ้า
0: โอ้หน้าตาก็ดีผิวพรรณก็สะอาดหมดจดน่ารักแถมยังเสียงหวานอีกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเสน่ห์สาวเหนือสงสัยจะจริงฮะแต่เอ๊ะท่านที่เธอจะใส่ชุดทางเหนือแต่เธอกลับแต่งตัวแบบคนเมืองนั่นแหละ
1: ขอบใจจ้ะเครือคำป๋าคอยนานไหมเลยนัดไป30นาทีเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่เป็นไรเจ้าป๋าอ่านหนังสือพิมพ์คอย
0: แม่สาวใช้คนนี้ยิ้มหวานอีกด้วยฮะท่าทางเจ้าโต้งคงอยากทานคุณพึ่งแต่สาวใช้เปิดประตูห้องให้เข้าไปซะก่อนมันก็เลยสะกิดให้เราเดินตามไป

0: พอเรากับเจ้าโต้งโผล่เข้าไปในห้องนั่งเล่นก็เห็นชายสูงอายุท่าทางภูมิฐานนั่งเก้าอี้โยกอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนมุมหนึ่งของห้องที่เปิดหน้าต่างทุกบานรับลมที่พัดผ่านมาจากแม่น้ำกกเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างก็จะเห็นทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากแต่เอ๊ะที่ริมน้ำนั่นมีหญิงสาวในชุดกีฬาวิ่งเล่นกับสุนัขตัวหนึ่งท่าทางจะสนุกมากเลย
1: เชิญคุณโต้ง
2: สวัสดีครับป๋า
1: สวัสดี
2: ผมต้องขอโทษที่มาช้าไปหน่อยครับ
1: โอ้ไม่ช้าหรอกกำลังดีเลยพอดีป๋าอ่านข่าวจบ
2: ป๋าแสนชัยมองหน้าเจ้าต้องยิ้มเพราะเห็นมันมองออกไปทางนอกหน้าต่างอย่างตะลึงแหลกจนเราต้องสะกิดเจ้าต้องก่อนจะแนะนำผมพาเพื่อนที่กราบเรียนป๋าไว้มาด้วยครับ
0: สวัสดีครับป๋าผมต้องเอ้ยภูสิทธิ์ครับป๋า
2: จะต้องรีบปรีเข้าไปนั่งข้างๆเก้าอี้โยกที่ป๋าแสนชัยนั่งอยู่แล้วก็ยกมือพนมกราบลงตรงที่เท้าแขนทันที
1: เชิญนั่งบนเก้าอี้นี่ก่อนนะ
0: ป๋าแสนชัยเอามือตบบ่าแล้วก็ชี้ไปที่เก้าอี้ข้างๆท่าทางใจดีเหมือนกันแฮะ
1: อ่ะต้องนั่งก่อนสิเขายังจัดอาหารไม่เสร็จมั้งนั่งคุยก่อนนะแกเพลียสักแก้วสองแก้วไหมล่ะเดินทางมาไกลกันนี
2: ่ขอบคุณครับป๋าเอาไว้ตอนเย็นๆคงเหมาะกว่าละมั้งครับ
0: เจ้าโต้งเข้าไปนั่งที่เก้าอี้โยกซึ่งตั้งไว้สี่ตัวส่วนเราลุกขึ้นนั่งข้างๆเจ้าของบ้านด้วยท่าทางพี่นอพี่เทาฟังเจ้าโต้งสนทนากับป๋าแสนชัยตาก็มองออกไปทางหน้าต่างชมวิวทิวทัศน์ไม่ได้สนใจหญิงสาวที่วิ่งเล่นอยู่กับสุนัขขนปุยสักเท่าไหร่แต่จริงแล้วเธอดูน่ารักมากแต่เราก็มองผ่านไปดูวิวซะมากกว่า
1: เป็นไงคุณภูสิทธิ์สวยไหมล่ะ
0: อ๋อสวยมากครับ
1: คนหรือว่าทิวทัศน
0: ์แหมป๋าเล่นทางตรงแบบนี้เล่นผมสะดุ้งเลยนะครับเนี่ยก็ทั้งสองอย่างนะครับเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาน่าดูมากครับ
1: คิดเหมือนป๋าเลยนะป๋าก็ชอบดูยายพึ่งวิ่งเล่นกับเจ้าปุกปุยเวลาที่ยายพึ่งเขากลับมาเยี่ยมบ้านเขาจะเล่นกับมันทุกเช้าทุกเย็นนั่นแหละเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจดี
0: ครับใช่ครับผมก็
2: พูดอะไรมากมายว่าพอแล้ว
0: ครับครับ

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: ไอ้ต้องเอ็งไม่ต้องบงการข้าด้วยสายตาหรอกวะข้ารู
4: ้เป็นไงการขายพลอยดิบ
3: ก็พอได้ครับแต่การตลาดของผมยังไม่กว้างเพราะต้องเขาให้ทดลองก่อนนะ
4: ก็ต้องชะงักไปเพราะว่ามีของไปส่งเขา
3: ครับผม
4: เสียลูกค้าไหม
3: เขาก็บ่นเอาหน่อยครับเพราะช่วงนี้ตามโรงงานย่อยจะขาดวัตถุดิบผมคิดว่าพอจะแทรกแซงตลาดได้ฮะ
4: ต่างประเทศล่ะ
3: ผมยังไม่ได้ศึกษาดูรายละเอียดครับเพิ่งรู้เพียงแต่รู้บ้างนิดหน่อยว่าเขามีสมาคมผู้ส่งออกเยอรมนีอยู่
4: กลับไปศึกษาหาความรู้เรื่องการส่งออกให้ละเอียดนะป้าอย่าให้คุณสองคนเนี่ยขายของชิ้นใหญ่ๆให้ได้สักชิ้นสองชิ้นแล้วมันก็จะเป็นการเรียกว่าใบเบิกทางให้คุณเนี่ยยึดอาชีพนี้ไปได้อย่างดี
3: แต่ผมไม่มีทุนนะครับป้า
4: ทุนก็คือความซื่อสัตย์จริงใจและชีวิตคุณไม่มีเงิน
3: มีครับป๋าแต่ใครจะเชื่อถือผมว่าจะซื่อสัตย์จริงใจทำงานอย่างเอาชีวิตเข้าแลกนะครับ
4: เธออาจจะยังไม่มีอะไรให้ป๋าเชื่อถือก็ได้แต่โต้งเขาพอมีเพราะป๋ากับพ่อเขารู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยยังย่ำแย่กันมาด้วยกันแล้วก็ยายมิ้มกับยายพึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันมากป๋าจึงพอจะรู้ว่าคุณกับโต้งเนี่ยเป็นเพื่อนกันขนาดไหนพอจะทำงานด้วยกันได้หรือไม่หรือว่าไงต้อง
5: จริงๆแล้วต้องก็เป็นคนติดต่อซื้อขายเองทั้งหมดครับป้า
4: ก็รู้แล้วฮะแล้วเรารับรองเพื่อนได้ไหมล่ะ
5: ได้ครับป้าเพราะที่แล้วมาก็ซื้อขายตัวแทนของป้าแบบหมูไปไก่มาอยู่แล้วฮะ
4: ถ้าทำมาหากินไปวันๆแบบหมูไปไก่มามันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะดำเนินกิจการให้มันเป็นปึกแผ่นมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องเครดิตหรือว่าความเชื่อถือนี่มันก็สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว
5: ครับป้าถ้าเพื่อนของผมจะลองขายของชิ้นใหญ่ก็ลองเอาภาพถ่ายไปเสนอเขาก่อนก็ได้นี่ครับถ้าใครสนใจก็พามาดูแล้วก็วางเงินทองกับป้าทำราคาได้เท่าไหร่ป้าค่อยแบ่งสรรปันส่วนให้อีกทีหนึ่ง
4: ไว้ใจป้างั้นเลยฮะ
5: ไม่ไว้ใจป๋าแล้วจะไว้ใจใครล่ะครับ
4: แล้วป๋าจะร่วมงานกับพวกเธอไปได้สักกี่น้ำไม่ช้าป๋าก็ต้องเนี่ยปลดระวางถึงตอนนั้นพวกเธอไม่ต้องเลิกหากินไปด้วยเงินเลยมันต้องเรียนรู้เองดำเนินกิจการเองเอางี้ป๋าให้เวลาปรึกษาหารือกันก่อนนะตกลงใจยังไงแล้วก็ไปคุยกันในโต๊ะอาหารอย่าเพิ่งกลับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารพร้อมกันเลยนะ
3: ป๋าไปแล้วแกว่าไงวะ
5: แบบป๋าแสนนิดแกปล่อยให้เราปรึกษากันตามสบายเลยนะเนี่ย

0: ไปเถอะนะเดี๋ยวก็รอนานไม่ดี
1: ไม่นานหรอกห้องอาหารที่ติดกับห้องนั่งเล่นนี้เองอ่ะมา
2: เชิญค่ะพี่โต้งคุณเชิญคุณภูสิทธิ์ค่ะเกือบหลุดเรียกชื่อในต้องออกไปแล้วไม่งั้นน่ะเสียฟอร์มหมด
0: วางมากจินะแม่คุณขอบคุณครับเอ๊ะเราเนี่ยเป็นคนบ้าจี้ฮะพอขอบคุณปั๊บก็นั่งแปะแล้วก็อีกข้างๆเธอทันทีที่ถูกมันต้องเป็นไอ้โต้งมันนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนายนายโต้งมานั่งนี่กันขอนั่งข้างๆป๋าดีกว่าว่ะ
3: ในต้องของจะโต้งทำท่ากลัวกลัวเย็บพึ่งที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมันดูสวยสง่าดีหรอกแต่ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาหารไม่อร่อยแน่ชอบอาหารเมืองเหนือไหมล่ะ
0: จะว่าชอบก็ไม่เชิงครับป๋าบางมื้อก็กินซะเยอะบางมื้อก็ไม่กล้ากินมากฮะเพราะกลัวอ้วนข้าวเหนียวนึ่งหมูทอดไก่ทอดหนังกรอบแกงหินก็มันจนเอียนซัดหนักไปหน่อยก็นั่งทำตาปริบๆเพราะมันอืดนะฮะผมว่าอย่างคุณพึ่งเนี่ยรูปร่างเธอไม่อ้วนไม่ผอมกลับมาอยู่บ้านแล้วซัดแต่อาหารพื้นเมืองทุกมื้อผมรับรองครับกลับมารับปริญญาเพื่อนจำไม่ได้แน่ชุดปริญญาที่ตัดเอาไว้มีหวังปริแน่เลยนะครับ
3: อย่างนี้นี่เล่ายายพึ่งถึงกินเป็นแมวดมต้องออกกำลังทุกเช้าทุกเย็นคงกลัวอ้วนเหมือนคุณแม่นะ
0: คุณแม่ท่านไปไหนแล้วครับ
1: โถไอ้ต้องเอ็งถามเรื่อยเปื่อยชนะนี่ดูตาข้าสิดูมันไม่สนใจเลยฮะ
3: แม่เขาก็อยู่กรุงเทพกับลูกๆก็พี่ๆของยายพึ่งนี่แหละไม่มีใครเขาขึ้นมาอยู่ที่นี่หรอกนอกจากว่านานๆจะพากันขึ้นมาพักผ่อนที่นี่สักทีนึงก็มียายพึ่งนี่แหละว่างก็บินมาอยู่เป็นเพื่อนป๋าเป็นประจำ
0: อ๋อครับแล้วทำไมป๋าไม่อยู่กรุงเทพประจำซะเลยล่ะครับจะได้ไม่ต้องแยกกันอยู่แบบนี้ฮะ
3: ป๋ามีงานต้องทำทางนี้มากมายแล้วโรคมันก็ไม่ถูกกับอากาศในกรุงเทพซะด้วยสิไปอยู่วันสองวันก็ชักอึดอัดไม่สบายซะละก็ต้องเพ่นกลับมาอยู่ที่นี่นั่นแหละ
0: แล้วไม่เหงาแย่ล่ะครับ
3: มีงานทำซะมันก็เพลินฮะชินซะแล้วด้วยนะเออเราคุยเก่งมาทำงานกับป๋าไหมล่ะจะได้เป็นเพื่อนแก่เหงา
0: ป๋านะหายเหงาแต่ผมกลับต้องเหงาหนักขึ้นแน่เลยครับ
3: ทำไมล่ะฮะ
0: คิดถึงแฟนคิดถึงหลานที่กำลังน่ารักให้ผมขึ้นล่องๆมารับพลอยไปขายดีกว่าฮะ
3: แล้วตกลงกันยังไงจะเล่นชิ้นใหญ่ไหม
0: ใหญ่สักขนาดไหนนะครับ
3: ก็5กิโลกรัมขึ้นไปถึง10กิโลกรัมยังพอหาได้ป๋ามีขนาดถึง11 12กิโลกรัมอยู่ก่อนหนึ่งมีคนเขาสนใจอยากจะดูของนะให้เอาลงไปดูที่กรุงเทพนู่นของจริงสุดยายเพิ่งจะเอาลงไปพรุ่งนี้นั่นแหละป๋ายังไม่อยากให้ไปเพราะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าไปเก็บไว้ในธนาคารที่กรุงเทพก็จะสะดวกเวลาซื้อขายลูกค้าขอดูก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมาที่นี่หรอกนะเม็ดใหญ่เนี่ยมันขายยากแต่ถ้าขายได้สักเม็ดนึงเนี่ยมันก็มีเงินเป็นล้านคุ้มแก่การเสี่ยงคุณภูสิทธิ์จะเอาลงไปเลยไหมล่ะขายได้ป๋าจะให้รางวัลอย่างงามเลยทีเดียวฮะ
0: ผมตกลงกับโต้งแล้วครับว่าเขาเป็นพลอยคัดเถอะครับขายคล่องดีฮะ
3: งั้นก็ตามใจนะจะเอาเท่าไหร่ก็บอกเดี๋ยวพึ่งเขาถ้าเอาเม็ดใหญ่ลงไปด้วยก็จะแถมขนาดย่อมย่อมให้ฟรีหนึ่งเม็ดจีละนายแล้วไม่ต่ำกว่า5 ล้านยังไม่ต้องรีบรับหรือว่าปฏิเสธป๋าให้เวลาคิดอีกคืนนึงตกลงใจไงพรุ่งนี้บอกป๋าด้วยก็แล้วกัน
0: เอ๊ะผมก็น่าเสียเหมือนกันนี่ต้องนี้ไอ้นี่ต้องฉันอยากด้วยจะได้จัดงานเร็วๆป๋าไว้วางใจจะให้ผม2คนเอาของลงไปจริงๆหรอครับเนี่ย
3: เออก็คุณเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วไม่ใช่เหรอ
0: คือผม2คนมาหาป๋ามีใครรู้ไหมครับว่ามาทำไม
3: เด็กในบ้านก็รู้เพียงแค่ว่าคุณ2คนจะแวะมาเยี่ยมเท่านั้นคุณต้องผ่านมาก็แวะมาบ่อย
0: ๆงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเธอต้องเอาของป๋าไปด้วยจากเชียงรายไปเชียงใหม่ยังอยู่ในเขตอิทธิพลของป๋ากันเชื่อว่าคงปลอดภัยต่อจากนั้นกันขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอง

0: ถึงราชาคริสต้องคิดหนักซะแล้วเพราะการที่จะนำทัพที่มีค่าเป็นพันล้านจากเชียงรายลงไปกรุงเทพนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนให้รอบคอบซะก่อนจะรับปากง่ายๆอย่างจะต้องมันไม่เข้าท่าแต่จะขัดเพื่อนรักออกมาต่อหน้าป้าแสนชัยและคุณพึ่งก็ไม่เข้าท่าอีกเดี๋ยวทั้งป่าและคุณพึ่งจะหาว่าเราให้ความร่วมมือขี้ขลาดตาขาวทำให้เสียคะแนนนิยมไปเอางี้แล้วกันทำทีเป็นปรึกษาหารือกับเจ้าต้องดีกว่ากันว่าเราควรจะวางแผนกันให้รอบคอบซะก่อนที่จะลงไปกรุงเทพนะต้องเพราะมันไม่ใช่ก้อนหินดินทรายของราคาเป็นพันๆล้านแม้เราจะชีวิตเป็นเดิมพันก็ไม่คุ้มกัน
1: ชีวิตรามก็ถูกไปนี่ค่าหัวเราแค่หมื่นหนึ่งก็ไม่มีใครซื้อ
2: เธอสองคนอย่าคิดค่าหัวตัวเองต่ำนักสิเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันตีราคากันไม่ได้มันอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้ให้ใครเปล่าๆหรือว่าแถมเงินให้อีกบางทีก็ไม่มีใครเขาอยากจะได้นะหรอกแต่บางครั้งบางคนเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตของเราได้หรือใครๆได้หรอกนะ
0: ผมหมายถึงว่าก่อนจะเอาของไปเราควรจะปรึกษาหารือวางแผนกันให้ดีก่อนนะครับป๋า
2: โอเคยายพึ่งอิ่มแล้วเหรอ
3: ค่ะ
2: เป็นอะไรไปหรือเปล่าท่าทางเหมือนมีปัญหาเนี่ย
1: ผมก็อิ่มแล้วฮะ
0: ผมก็อิ่มครับ
2: ก็พอดีอิ่มกันหมดนั่นแหละคุณสองคนไปปรึกษาหารือกันซะให้ดีๆนะอันนี้ไปนั่งในห้องนั่งเล่นก็ได้ป๋ากับยายพึ่งเนี่ยจะไปให้เด็กมันจัดของให้เอาไปมากหน่อยก็แล้วกันนะสักสองเท่าของคราวก่อนราคาก็ประมาณ 500,000 แต่ป๋าขอมัดจำก่อน 50,000 พอไหวไหมล่ะ
1: ไหวครับไหวฮะ
2: ถ้าไม่มีปัญหาก็จะฝากของไปด้วยขัดข้องก็ไม่เป็นไรนะป๋าจะหาทางส่งของลงมาให้เอง

0: พึ่งไม่เห็นด้วยเลยค่ะป๋าที่ให้นายสองคนนั่นเอาของลงไปกรุงเทพพึ่งว่ามันเสี่ยงเกินไป
1: มันก็เสี่ยงแต่นั่นแหละลูกเราเอาลงไปเองมันก็เสี่ยงอย่างชนิดที่ไม่ควรจะเสี่ยงด้วยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนอกจากเราจะเสียของแล้วถ้าคิดแล้วก็ได้มันมาในราคาถูกๆเหมือนได้เปล่าชีวิตเราก็อาจจะเสียไปในราคาถูกๆเหมือนกันนะลูกนะ
0: ทำไมป๋าไม่เอาเข้าธนาคารและให้ทางธนาคารนำส่งล่ะคะ
1: ป๋ายิ่งไม่ต้องการให้ใครรู้อยู่ว่าของชิ้นนี้ขณะนี้มันอยู่ที่เราอยู่ในห้องนี้แหละแม้แต่เจ้าชูซึ่งเป็นคนเอามาก็ตามมันยังเข้าใจว่าป๋าเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในธนาคารแล้วนะป๋าคิดมาหลายวันแล้วลูกพึ่งว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะให้คุณโต้งกับเพื่อนเขาเอาลงไปแล้วเราเนี่ยคอยรับปลายทาง
0: ป๋าแน่ใจหรือว่าสองคนนั่นจะมีเบี้ยวเรานะ
1: ในโต้งเนี่ยเขาไม่กล้าทรยศคุณพึ่งคนที่เขารักหรอกนะฮะ อ้าวทำตาเขียวใส่ป๋าเชียวเหรอแต่ก็หน้าแดงจนนั่นหรอกนะว่าแต่ว่าเราเนี่ยเอาของออกจากห้องนี้ไปให้นายสองคนนั่นได้ยังไงดีล่ะถึงจะไม่ให้คนในบ้านของเรารู้เราเห็นแล้วก็ไม่สงสัยด้วย
0: ป้าไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเพิ่งจัดการเองป้าไปบอกให้นายโจชูจัดพลอยคัดเอาไปใส่รถพี่โต้งก็แล้วกันเพิ่งจะเอาสิงโตแดงลงไปให้เขาเองและจะขอติดรถเขาไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพตามกำหนดเดิมด้วยค่ะ
1: อืมดีลูกดีแล้วพรุ่งนี้ป๋าจะบินตามไปนะ
0: ป๋าตบบ่าเราเบาๆแล้วกระซิบบอกให้เรารู้ว่าจะสิงโตแดงหรือจะทับทิมที่มีลักษณะเหมือนสิงโตก้อนนั้นน่ะป๋าเก็บมันไว้ตรงไหน

0: เราบอกที่เก็บทับทิมสิงโตแดงกับเด็กพึ่งไปละก็ไปสั่งให้เจ้าชูจัดทับทิมที่ขัดแล้วให้สองหนุ่มก่อนจะเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นว่าไงต้องต้องตกลงใจยังไงกัน
1: ถ้าป๋าวางใจพวกผมนะฮะเราสองคนก็พร้อมที่จะรับใช้ครับ
0: ขอบใจมากป๋าให้เจ้าชูเนี่ยมันจัดพลอยทัดให้คุณตองแล้วนะยายพึ่งก็จะขออาศัยโดยสารไปขึ้นเครื่องที่สนามบินด้วยนะคงไม่ขัดข้องนะครับ
1: ครับผมนี่เช็คจ่ายเป็นค่ามัดจำฮะส่วนที่เหลือผมจะเพื่อนทยอยส่งมาให้ป๋าเป็นงวดๆครับ
2: คงไม่ช้าฮะเพราะลูกค้าผมเขาก็พร้อมที่จะรับของแล้วก็จ่ายเงินสดอยู่แล้วพวกอาจจะรวบรวมส่งมางวดเดียวหมดภายใน1เดือนนี้ก็ได้ครับ
0: ตามสบายจ้ะนะคุณภูมิไม่ต้องรีบร้อนนักหรอกงวดหน้าเอาเก่ามาแล้วก็เอาใหม่ไปก็ได
2: ้ขอบพระคุณครับป้าแสนชัยพูดแบบนี้เรานับถือน้ำใจจริงๆไม่น่าเชื่อที่แกจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลไปที่เกรงขาของใครต่อใครตามที่จะโต้มันไล่เราฟังเลยป้าแสนชัยหรือที่ใครเรียกกันว่าพ่อเลี้ยงดูแกเป็นผู้มีอิทธิพลที่ดูเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาสูงทีเดียว
0: ยายพึ่งคงจะพร้อมแล้วโน่นนะสะพายถุงย่ามแดงเดินบ่าเอียงลงบันไดมนุษย์แล้ว
2: ผมก็พร้อมครับอ้าวอะไรอ่ะ
1: ฉันกับป๋าหัวเราะขำท่าทางตลกๆข้างในน่ะสิแม่ลุกขึ้นยืนพรวดตัวตรงสมแล้วล่ะที่คนอื่นเขามองว่านายน่ะติงตองเพราะดูเป็นคนกระพูดกระพาดกันขาดกันเกินน่ะฮะ
0: เอาล่ะเราไปกันเถอะนะตามยายพึ่งไปที่ห้อง

0: คุณพึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กับในโต้งนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งเบาะหลังและพวกกระเป๋าเดินทางเนี่ยไม่ต้องไปใส่ท้ายรถหรอกครับเอาไว้เบาะหลังนี่แหละครับสะดวกดี
1: เฮ้ยพอวางเหรอต้องกระเป๋านายอีกอ่ะ
0: พอกระเป๋าคุณพึ่งลูกไม่ใหญ่นักของการยิ่งเล็กกว่าด้วย
1: งั้นพร้อมแล้วนะไม่มีใครลืมอะไรแล้วนะ

0: นี่ใกล้จะถึงทางแยกไปสนามบินเชียงรายแล้วฮะ
1: ไปเชียงใหม่เลยค่ะพี่ต้อง
0: เอ้าเพิ่งไม่ไปเครื่องเหรอ
1: ตั๋วยังไม่ได้ตีเลยค่ะเพิ่งไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ก็ได้หรือไม่ก็ไปกับมิ้ม
0: ยายมิ้มกลับกรุงเทพไปกับพ่อแม่ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะฮะ
1: เหรอคะงั้นไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ก็แล้วกันค่ะ
0: ที่นั่งอาจไม่ว่างยายมิ้มต้องไปจองล่วงหน้าตั้งหลายวันน่ะวันนี้มีว่างอยู่3ที่เองเที่ยวเช้านะ
1: แล้วพี่ต้องกับคุณตองขอโทษ
2: ก็จะยกมือไหว้ขอโทษหรอกครับตามสบายเลยฮะต้องก็ต้องเพื่อนๆเขาเรียกผมต้องทุกคนฮะคุณเพื่อนเรียกผมต้องก็ดีนะครับทำให้รู้สึกว่าเป็นกันเองมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นนะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณสองคนน่ะคงเอารถคันนี้ไปกรุงเทพ
2: ผมเอาคุณยายยังสาวผมมาด้วยนะครับ
1: เหรอคะแล้วท่านอยู่ไหนล่ะคะ
2: ที่บ้านในโต้งที่หางดงนะครับ
1: ทำไมไม่พาท่านมาเที่ยวที่คุ้มพึ่งหลวงด้วยล่ะคะ
2: ก็
0: โถเจ้าต้องหาเรื่องต้องอีกแล้วล่ะสิเออคือพึ่งคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณยายยังสาวคือคุณยายของเจ้าต้องจริงๆใช่ไหมฮะ
1: ก็ใช่นะสิคะไม่ใช่คุณยายแล้วจะเป็นใครล่ะคะ
0: รถครับรถโฟกที่จะต้องเอาไปซ่อมบำรุงตกแต่งเสียใหม่แล้วมันก็เรียกคุณป้าคุณแม่คุณยายหรืออีกแก่แล้วแต่อารมณ์ของมันฮะมันเอามาทิ้งไว้ที่บ้านผมไปถึงบ้านผมมันก็ต้องเอาคุณยายของมันกลับไป
1: เหรอคะแล้วพี่โต้งก็ไปกับคุณตองด้วย
0: โอ้ยผมไม่เสี่ยงไปกินข้าวลิงระหว่างทางกับมันหรอกฮะรถคุณยายใช้งานมาตั้ง20กว่าปีแล้ว
2: เฮ้ยซ่อมใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากอู่นะโว้ย
0: ถึงยังไงเครื่องเครามันก็เก่าเคยใช้งานมานาน
2: แต่ยังใช้งานได้ดีฉันห่อเหยียดขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ไม่มีปัญหาแต่ได้ยินบ่นว่าประสาทจะกินตาย
2: เพราะฉันคิดมากไปเองกลัวไปเองเว้ย
0: นายจะประสาทเป็นคนเดียวกันแล้วกันไปฉันจะเอารถคันนี้ของฉันไปเองขากลับจะรับพ่อกับแม่ขึ้นมาด้วยน้องพึ่งไปกับพี่ก็ได้นะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีใจจังเลยว่าต้องเอ้ยกว่าจะถึงกรุงเทพอีกตั้งหลายชั่วโมงคราวนี้ล่ะกันจะได้มีโอกาสใกล้ชิดคุณน้องพึ่งที่รักสักทีละ
2: โถ่เจ้าต้องข้ารู้ทันเองหรอกว่าไอ้ฉาตายวะคุณพึ่งไม่น่าไปกับโต้งมันเลย
1: ทำไมล่ะคะ
2: เสี่ยงด้วยใช่เหตุเปล่าสิครับเอาของมีค่าไปด้วยอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้นายตองพูดแล้วก็เปิดกระเป๋าเดินทางที่บรรจุพลอยดิบออกมาดู
2: ตอนนี้ออกมาห่างชุมชนแล้วผมก็เลยจะดูมาสักหน่อยป่าไม่ได้เอาพลอยชิ้นใหญ่ให้มาด้วยนี่ฮะคุณพึ่งถึงไม่กลัวอันตราย
1: พูดถึงก็ดีแล้วล่ะค่ะรู้สึกอยู่พอดีว่ายามที่สะพายอยู่นี่มันชักจะหนักและก็เกะกะนั่งไม่ค่อยสบายมานานแล้วอยู่นี่ค่ะคุณเอาไปเก็บไว้ที่เบาะหลังเถอะจะตรวจดูอีกสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าป๋าหลอกลวง
2: ได้แต่ผมคอกเกรงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมหายสงสัยแล้วว่าทำไมคุณพึ่งถึงบ่าเอียงเวลาสะพายมันถ้าที่ย่ามก็ไม่ใหญ่ว่าแล้วเราก็อดแง้มดูทับทิมที่เอาผ้าห่อไว้ซิไม่ได้เพราะเห็นสีแดงสดส่องประกายวาวออกมาก็รีบปิดเอาไว้ตามเดิม

0: เป็นไงคะ
1: โอ้โหสีมันแสบลูกตาไปเลยครับ
0: เขาทำความสะอาดจนเห็นเนื้อใสนะคะไม่มีไฝฝ้าราคีแล้วนะคะส่วนที่ป๋าจะให้เป็นรางวัลน่ะห่อไว้ต่างหากเห็นหรือยังคะ
1: ยังเลยครับ
0: งั้นก็เชิญตามสบายค่ะเราบอกคุณภูสิทธิ์ติงตองแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกจัดท่านั่งให้สบายขึ้นพี่ตองก็ชวนคุยมาตลอดทางปล่อยให้คุณตองบ้าทับทิมอยู่คนเดียว

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clock ไปกับ2 ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตเช่นเคยนะคะกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่หลายคนอาจจะช่วงนี้ลุ้นกับเกมกีฬากันมากสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าผู้จัดเองนี่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงเลยนะคะแล้วนอกจากกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกีฬาเลยค่ะที่เราประสบความสำเร็จนะคะได้เหรียญทองมาแล้วแล้วก็มีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือแล้วนะคะก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสำหรับใครหลายๆคนที่ได้เชียร์กีฬากันบ้างนะคะเชียร์แล้วก็อย่าลืมว่าออกไปเล่นกีฬาด้วยตัวเองบ้างก็น่าจะดีนะคะขยับแข้งขยับขาแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนช่วงเวลาของเราตอนนี้ก็ขยับปากขยับหูนะคะมาคุยมาฟังเพลงด้วยกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตลอดเดือนนี้ที่จะพูดกันถึงเรื่องของผู้หญิงค่ะและสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นคำว่า girl อยู่นะคะที่นำมาเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงแรกนี่ยังเป็นเรื่องของเพลงสนุกสนุกค่ะสองเพลงแรกนี่เป็นเสียงของเกวนสเตฟานีทั้งคู่นะคะแต่ว่ามาในสองบทบาทเพลงแรกนี่ยังมากับ No Doubt ค่ะกับเพลงชื่อ Just a Girl นะคะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นการทำงานในนามของตัวเองเลยค่ะเกวนสเตฟานีนะคะกับเพลงชื่อ Hula Back Girl นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความสนุกของจังหวะนะยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะเราจะฟังงานของเจ้าแม่นะคะมาดอนน่าแค่พูดชื่อขึ้นมาก็คงจะนึกถึงเพลงฮิตของเธอได้ไม่ยากนะคะ Material Girl ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยKaty Perry นะคะกับเพลงชื่อ I Kiss a Girl ซึ่งต้องบอกว่าตอนยุคที่เธอนำเสนอเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นที่ฮือฮาในสังคมมากเลยนะคะว่าโอ้ยเพลงนี้มันเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าว่ากันถึงยุคสมัยนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอะก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นะอย่างนั้นก็มีด้วยเหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นเราจะฟังอีกหนึ่งเพลงจาก Blur ค่ะก็มีเพลงฮิตอย่าง Girls and Boys นะคะด้วยเหมือนกันไปติดตามกันในช่วงเวลานี้เลยค่ะ

เนื่องในเดือนกันยายนนะคะเราก็เลยหาเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมาให้ได้ฟังกันซึ่งมีเยอะมากนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนแต่งเพลงให้คนทำดนตรีกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถึงสัปดาห์ที่2แล้วดิฉันก็ยังมีสต็อกเพลงอยู่เยอะเลยล่ะค่ะและก่อนที่เราจะพักกันนะคะยังมีเพลงจังหวะสนุกๆให้ได้ติดตามกันอีก1เพลงนะคะเป็นงานของ Beyoncé ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Naughty Girl แล้วเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะค่อยกลับมาคุยกันเรื่องของผู้หญิงในซองทวิตกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ถึงแม้จะมาถึงช่วงที่2แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าความคึกคักของเพลงก็ยังไม่หมดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของ Carrie Underwood กับเพลงชื่อ Good Girl นะคะหรือว่าจะเป็นงานของ Pharrell Williams นะคะซึ่ง featuring กับ Snoop Dogg นะคะก็ทำให้เพลง That Girl เนี่ยก็เพิ่มสีสันให้กับคืนนี้แต่ว่าสำหรับช่วงเวลาของ Song Twist นะคะก็จะพยายามควบคุมตัวเองให้ครึ่งหลังเนี่ยผ่อนจังหวะลงมานะคะเพราะว่าใกล้เวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปจังหวะเพลงก็จะช้าลงมาแล้วล่ะค่ะฟังเพลงในสไตล์แบบคันทรีด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ Girl in the Mirror ค่ะงานของ Megan Moroney นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Russell Dickerson นะคะกับเพลงชื่อ God Gave Me a Girl ค่ะตามด้วยอีกหนึ่งนะคะกับ Billy Currington ในเพลง Hey Girl นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในสไตล์คันทรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงเสน่ห์มากเลยสำหรับจอร์จเทอร์เนอร์นะคะเขามีเสียงต่ำที่สักๆนิดๆ นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านี่จะกลายเป็นลายเส้นหลักของเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงชื่อ Hometown

เห็นว่าเวลายังมีอีกนิดหน่อยนะคะดิฉันก็เลยแถมอีกหนึ่งเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานที่ชื่อว่า Cinema Girl นะคะงานของ Lana Del Rey ค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะพยายามหามาคุยกับเพลงนะคะในแต่ละครั้งก็คือเพลงเก่านะคะให้คุณได้ฟังกันด้วยที่คัดเลือกมาได้ในวันนี้เป็นเพลงปิดท้ายช่วงเวลาของเรานะคะก็จะเป็นงานของ Frankie Valli and the Four Seasons นะคะก็จะให้คุณได้ฟังเพลงนี้ปิดช่วงเวลาของเราซองทวิตในวันนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมากับเพลงที่พูดถึงผู้หญิงกันต่อแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาคุณไปพร้อมกับBig Girls Don't Cry ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปค่ะประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: T-Dance Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทย T-Pop สายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: โดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าในกรณีที่ภาคเอกชนได้ดำเนินการบิดเบือนข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตักเตือนในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
9: ขณะที่นางภาวิดาสมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้ข้อมูลว่าฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับปกติจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อคงรักษาสภาพความสมบูรณ์ของฟิล์มแต่หากจำเป็นต้องใช้ศึกษาจะนำออกมาเผยแพร่ส่วนภาพที่ปรากฏและถูกนำไปใช้เป็น ภาพที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆเป็นภาพส่วนที่นำไปถ่ายทอดลงกระดาษและรวบรวมไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3และเผยแพร่ในเพจกรมศิลปากรเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติศาสตร์และส่งต่อสำหรับการศึกษาของผู้ที่สนใจทั้งนี้ในทุกช่องทางที่เผยแพร่จะมีการลงลายน้ำของกรมศิลปากรกำกับไว้สำหรับภาพที่กองประกวดกัมพูชานำไปใช้นั้นเป็นภาพกลุ่มผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมสบายถือว่าตรงกับภาพต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุมีฟิล์มกระจกเป็นหลักฐานอย่างแน่นอน
3: สันนิษฐานกันว่าเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรค่ะแต่มั่นใจว่าเป็นภาพของในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าคอลเลกชันนี้คืออยู่ในกล่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาส
10: ซึ่งภาพนี้มันมีการนำไปเผยแพร่หรือยังไงไหมคะหร
3: ือจริงๆภาพมันก็ให้บริการอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีใครค่อนข้างจะได้ใช้เรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องวิถีชีวิตโดยมากเขาก็จะไปสนใจกันเรื่องของสถานที่หรือเหตุการณ์สำคัญซะโดยมากค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกันในสาธารณชนแต่ถ้าในหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็คือเข้ามาใช้ได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะไม่ได้สัมผัสกับฟิล์มกระจกต้นฉบับเพียงแค่นั้นเอง
9: เรื่องนี้เริ่มต้นที่ภาพจากเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026จะเห็นได้ว่าผู้เข้าประกวดและพิธีกรสวมใส่ชุดห่มสบายเฉียงคล้ายชุดไทยนอกจากนี้บนเวทีก็ยังมีการปล่อย VTR ภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5เพื่อเอามาเคลมว่าเป็นภาพชาวเขมรในอดีตโดยในภาพ VTR จะเป็นภาพคนไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนอย่างงดงามและมีหลักฐานว่าเคยเผยแพร่ในฝั่งไทยมาก่อน
11: Please welcome National Costume Competition Tale of Spy
12: พรวปโทต่อมิ้นตำไลไทรทลาได้บังหานอมปีประณัตเพียบในรัชนาบทสำลีบังแปะขมายตั้งปีสมัยโบราณได้เชียร์วิจตกรรมใน
9: ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ที่อำเภอเท่าบางผาเกิดเหตุการณ์ดินถล่มและทรุดตัวมากกว่า100เมตรทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านต้องออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพครูและนักเรียนทันทีล่าสุดทีมข่าวสามมิติเข้าไปสำรวจสภาพล่าสุดพบว่าชั้นดินก็ยังคงเคลื่อนตัวและมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปจนใกล้ถึงตัวอาคารเรียนแล้วนะคะขณะที่กรมทรัพยากรธรณีประเมินว่าปัจจัยสำคัญนั้นมาจากภูมิประเทศที่ลาดชันสูงและชั้นดินอิ่มน้ำจึงเสนอให้มีการพิจารณาย้ายโรงเรียนออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะ
13: ทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วในตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังทราบว่ารอยร้าวและแผ่นดินที่ถล่มลงมาก่อนหน้านี้กำลังทรุดและมีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆและอาจจะถึงขั้นต้องย้ายออกเพื่อความปลอดภัยนี่คือสภาพล่าสุดที่ช่างภาพข่าวสามมิติคุณยุทธนาธานนท์บันทึกไว้เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่21กันยายนข้อมูลจากคณะครูที่นี่ยืนยันว่าสถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่องดินยังทรุดและขยับเข้ามาใกล้ตัวอาคารเรียนมากขึ้น
14: เราได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุนะครับก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับคุณครูที่นี่มาดูร่องรอยแล้วก็สภาพความเสียหายของอาคารนะครับบริเวณนี้คือเป็นโรงอาหารใช่ไหมครับคุณครูอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณกำแพงของอาคารโรงอาหารเนี่ยก็จะมีรอยแตกร้าวชัดเจนเลยอ๋อนี่เป็น
15: ใช่ค่ะ
14: เป็นรอยร้าวยาวมาถึงนี่เลย
15: รอยยาวไปนู่นเลย
14: ครับอ๋อแตกไปถึงนู่นเลยนะครับเราขยับเข้ามาดูอีกด้านหนึ่งอ๋อนี่แหละครับตั้งแต่ตรงนี้เลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับรอยแบบนี
15: ้อ๋อปีที่แล้วค่ะ
14: ตั้งแต่ปี68เลย
15: อะไรนะวิภาเน
16: า
15: ะ
16: ใช่ค่ะ
14: พายุวิภา
15: ใช่ใช่ค่ะ
16: มันมีรอยร้าวแต่ไม่ได้ใหญ่กว้างขนาดนี
14: ้ครับ
16: ค่ะ
14: มันเพิ่งจะมาชัดเจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
16: ใช่ค่ะเพราะว่า
15: ป
16: ีที่แล้วอ่ะเรายังใช้บริการเด็กยังมาทานข้าวที่โรงอาหารนี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่เพิ่งมาปีนี้ค่ะที่รู้สึกว่าสังเกตได้ว่ามันขยายเป็นวงกว้าง
14: เนี่ยถัดจากที่เราไปเนี่ยข้างล่างนี่เป็นดินทรุดไปหมดแล้ว
16: ใช่ใช่ค่ะ
14: ครับ
15: ไม่เหลือแล้ว
16: ป.1 ป.3 ค่ะ
14: ป.1 ถึงป.3แล้วก็ลงมานี่เป็นอาคารอนุบาล
16: อนุบาลค่ะ
14: นะครับจุดที่เราอยู่นี่เป็นสหกรณ์กับโรงอาหาร
16: ใช่ค่ะ
14: ก็โซนนี้ไม่ปลอดภัย
16: ไม่ปลอดภัยค่ะเข้าไปตรงนั้นไม่กล้า
14: อ๋อนั่นไงนั่นไงฮะถ้าให้ช่างภาพซูมเข้าไปตรง รอยจุดสีแดงบริเวณขอบสันที่มีรอยถล่มคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถเดินออกไปถึงตรงนู้นได้เลยแต่พอกลับเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าดินเนี่ยถล่มแล้วก็สไลด์ลงไปทุกๆวันทุกๆวันรอยแดงก็จะเริ่มหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยนะครับเผลอๆพรุ่งนี้เรากลับมาดูเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับโอ้น่ากลัวมากเลย
13: ที่นี่สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นม.3ปัจจุบันมีครู20คนนักเรียน290คนระหว่างนี้ทางโรงเรียนจะใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โดยครูจะจัดทำใบงานให้กับนักเรียนกลับไปทำที่บ้าน
17: วันนี้ก็เริ่มแจกไปสัปดาห์แรกครับก็นัดเด็กๆแล้วผู้ปกครองมารับใบงานที่หอประชุมหมู่บ้านเอาไปทำที่บ้านครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยครูก็จะมาติดตามอีกทีนึงนะครับว่าการทำใบงานของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านบอกโอเคด้วยก็เป็นห่วงในเรื่องของlearning loss ล่ะครับเวลาที่เด็กหยุดไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันถดถอยไปใช่ครับมันไม่ต่อเนื่องด้วย
14: ครับ
13: ทิสดารายงานว่าภาพดาวเทียมทีออส2ซึ่งบันทึกไว้เมื่อ20กันยายน2569เผยให้เห็นขอบเขตดินถล่มขนาดใหญ่ประเมินเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่และขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวขณะที่การตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณีก็พบว่าโรงเรียนบ้านดอยติ้วมีระดับความสูง 1,116 เมตรจากระดับทะเลปานกลางและพบว่าบริเวณนี้เริ่มเกิดแผ่นดินถล่มมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2568และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมขนาดประมาณ2เมตรเป็น100เมตรส่วนสภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่เกิดเหตุรองรับด้วยหินทรายแป้งและหินดินดานสีน้ำตาลแดงโดยหินมีอัตราการผุพังค่อนข้างสูงส่งผลให้เกิดชั้นตะกอนดินเหนียวหนาและปกคลุมอยู่ด้านบนจากข้อมูลแผนที่พื้นที่แห่งนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากจึงเสนอให้พิจารณาย้ายโรงเรียนพร้อมกับเร่งกั้นเขตอันตรายและเฝ้าระวัง
17: อันนี้แน่นอนครับด้วยความรักด้วยความผูกพันเนาะตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเด็กขนาดเล็กๆเนี่ยจนไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาอยู่ในสถานที่แห่งเดิมเนี่ยด้วยความรักความผูกพันได้สิ่งต่างๆที่เคยสร้างมากับโรงเรียนแห่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณครูมีความรู้สึกว่าต้องผูกพันเนาะรักนะครับพอเราจะย้ายจริงเหร
14: อ
17: เนี่ยครับเราที่นี่จะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยครับก็มีอันคุณครูมาคุยอยู่สถานที่เราจะไปใหม่เนี่ยนะครับเรื่องน้ำดื่มที่สะอาดให้กับเด็กเรื่องสุขาภิบาลเรื่องห้องน้ำต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูเนี่ยมันมีแค่2ห้องกับเด็กจำนวนเด็กอ่ะ290ถ้าไปใช้ตรงนั้นอ่ะมันไม่พอแน่นอนนะครับ
14: มีเบอร์โทรประสานติดต่อได้ไหมครับ
17: ได้ครับก็โทรตรงที่ผมก็ได้ครับผมนะครับเบอร์088ครับ4182803ครับผอ.มานนท์จันเจียมครับผม
14: ครับ
13: โรงเรียนบ้านดอยติ้วตั้งอยู่บนดอยสูงก่อตั้งมานานกว่า40ปีแล้วสำหรับครูและนักเรียนที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ที่ทั้งผูกพันและเต็มไปด้วยภาพความทรงจำแต่ด้วยสภาพที่อันตรายระหว่างนี้ทางโรงเรียนจึงต้องมาขออาศัยพื้นที่ทำกิจกรรมของหมู่บ้านเนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษใช้เป็นที่ตั้งอาคารเรียนชั่วคราวไปก่อน
14: ลานกิจกรรมของหมู่บ้านกำลังจะถูกใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียนชั่วคราวนะครับซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้อนุมัติงบประมาณบางส่วนเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วนะครับโดยจะนำอาคารน็อกดาวน์เข้ามาติดตั้งในพื้นที่แล้วก็จะส่งช่างเข้ามานะครับเพื่อให้คุณครูแล้วก็นักเรียนได้ใช้ที่แห่งนี้สำหรับการเรียนการสอนชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าทางโรงเรียนก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับท่านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีความอนุเคราะห์นะครับส่งวัสดุอุปกรณ์หรือต้องการบริจาคต่างๆก็สามารถประสานกับทางโรงเรียนได้โดยตรงครับ
13: สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
9: พักครู่เดียวนะคะกลับมาร่วมแกะรอยขบวนการค้ายาเสพติดโดยใช้รถบรรทุกอำพรางไอซ์หนักกว่า300กิโลกรัมค่ะ
0: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก
19: ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
22: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
23: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
24: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
25: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
26: ก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับคือนิรโทษกรรมให้กับคนที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
9: นายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมมีความเห็นชัดเจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้และเปิดช่องทางยื่นคำร้องเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท
27: ์ที่ประชุมก็ได้มีการจัดทำช่องทางนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ยื่นเรื่องนะครับกันได้อย่างสะดวกหลากหลายช่องทางครับซึ่งเดี๋ยวทางคณะกรรมการก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับมีทั้งช่องทางทางไปรษณีย์ทางอีเมลนะครับหรือแม้กระทั่งในกระบวนการราชทัณฑ์นะครับซึ่งบุคคลบางท่านก็อาจจะอยู่ในชั้นราชทัณฑ์อยู่ก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะยื่นเรื่องได้
9: นางทิชานนครกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวว่าจากนโยบายที่เราจะสามารถตีความประเด็นทางการเมืองให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดความครอบคลุมต่อบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ควรจะต้องจบลงให้ได้มากที่สุด
28: จากนโยบายที่พูดถึงว่าเราสามารถที่จะตีความนะคะประเด็นทางการเมืองให้มันได้กว้างออกไปอีกนิดนึงเพื่อมันจะได้ครอบคลุมต่อผู้คนที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์นี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งและมันควรจะต้องจบลงแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะซึ่งท่านประธานก็ได้ให้นโยบายที่ตัวเองก็ค่อนข้างสบายใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราคิดเหมือนกันตรงกันนะคะในทุกๆคน
9: สำหรับคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีหน้าที่ชี้ขาดนิรโทษกรรมคดีการเมืองมี9คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง5คนมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานนายปิยสิริวัฒรวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนางสาวหันษาหอมหวนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการส่วนกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งตามการเสนอชื่อของวิปฝ่ายรัฐบาลคือนายวุฒิสารตันชัยนางทิชานนครได้รับเสนอชื่อจากวิปฝ่ายค้านนายคณพลจันหอมจากที่ประชุมอธิการบดีและนายยุทธพรอิสระชัยจากประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191สกัดจับพนักงานขับรถลากพ่วงตู้คอนเทนเนอร์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่แอบรับงานขนยาเสพติดปะปนไปกับสินค้าถูกกฎหมายเคยทำเสร็จมาแล้วนะคะแล้วก็ย่ามใจคิดว่าตำรวจจับไม่ได้ติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะ
1: ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ติดตามรถลากพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จากภาคกลางมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ขณะขับไปตามถนนพระราม2รถตู้คอนเทนเนอร์แวะเข้าปั๊มน้ำมันในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจึงนำกำลังเข้าตรวจค้น
2: ตำรวจหยุด
1: พบตัวคนขับทราบชื่อว่านายธนวัฒน์พยายามวิ่งหลบหนีกระโดดลงน้ำส่วนนายปรัชญาเป็นผู้โดยสาร
2: แอมมึงหยุดมึงหยุด
1: เมื่อควบคุมตัวได้นำตัวทั้งสองมาเปิดตู้คอนเทนเนอร์พบกระสอบต้องสงสัย15กระสอบเมื่อเปิดดูพบเป็นไอซ์300กิโลกรัมจุดหมายไปส่งที่ภาคใต้โดยอำพรางมากับรถหัวลากพ่วงตู้คอนเทนเนอร์และพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าทั้งสองเป็นพนักงานของบริษัทขับรถตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งลักลอบนำยาเสพติดปะปนมากับสินค้าที่ถูกกฎหมายโดยใช้วิธีตัดกุญแจของตู้คอนเทนเนอร์แล้วนำไอซ์เข้าไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นล็อกด้วยกุญแจลักษณะเหมือนตัวที่เบิกมาจากบริษัทหากยาเสพติดล็อตนี้ถึงที่หมายกลุ่มผู้ต้องหาจะตัดหัวแม่กุญแจนี้อีกครั้งเพื่อนำยาเสพติดออกส่งตามคำสั่งและนำแม่กุญแจตัวใหม่ที่มีลักษณะเหมือนตัวที่เบิกจากบริษัทมาใส่แทนจากนั้นถึงจะนำสินค้าที่ถูกกฎหมายไปส่งตามจุดที่บริษัทกำหนดผู้ต้องหารับว่ารับงาน2คนรับจ้างขนส่งปะปนมากับสินค้าที่ถูกกฎหมายมาแล้ว2ครั้งแต่ละครั้งได้ค่าจ้าง 100,000 บาทโดยมีชายไม่ทราบชื่อโทรผ่านไลน์แจ้งจุดที่วางเงินไว้ซึ่งจะอยู่ใกล้กับจุดที่ส่งยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต
3: ้ให้ดูตัวตัดประตูก็คือรอบแรกมันล็อกเป็นสีเหลืองไว้นะครับทีนี้เจ้าที่ตำรวจที่ชุดสังเกตเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นอันนี้ก็เขาเปลี่ยนตัวตัดใหม่หมายถึงว่าเปลี่ยนกุญแจล็อกใหม่นะครับก็เป็นจุดส่วนหนึ่งที่เขาสังเกตนะครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมแต่ในส่วนของการจับกุมเขาตะโกนมานานแล้วครับนะครับหลายเดือนแล้ว
1: โดยไอซ์รถนี้ผู้ต้องหาไปรับมาจากฝั่งแม่น้ำโขงข้ามมาจากฝั่งลาวเตรียมลงสู่ภาคใต้และจะข้ามแดนไปยังมาเลเซียแต่ถูกตำรวจ191สกัดจับได้ก่อนและยังไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างใดสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
9: และช่วงหน้ากลับมาติดตามเส้นทางของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมค่ะ
25: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วม เปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
7: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
8: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
7: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
21: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
25: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศวันนี้น่าเสียดายนะครับไทยเจอกับผู้ปรับเก่าจีนที่เราชนะมาในนัดชิงแชมป์เอเชียมาคราวนี้เป็นจีนนะครับที่ชนะเราคืนทีมชาติไทยไปชิงอันดับ3เอเชียนเกมส์ครับ
1: ก่อนจะไปดูผลงานของนักวอลเลย์สาวไทยครับมีข่าวของนักกีฬาไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามจนถูกระงับแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามนานาชาติ ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทรนักแบดมินตันมือ18ของโลกทีมชาติไทยพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ตามรายงานระบุว่าสารต้องห้ามนี้มีคุณสมบัติเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายลดน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วทางนี้นักกีฬาได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินสุดท้ายโดยที่นักกีฬายังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามและมีสิทธิ์ขอวิเคราะห์ตัวอย่าง B ได้ด้วยเช่นกันสำหรับแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยจะประเดิมแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์เจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับโดยไม่มีชื่อของพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทรส่วนที่เหลือนำทับโดยเมรัชนกอินทนนท์พรปวีช่อชูวงศ์และสุภนิดาเกตทองครับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศวันนี้ไทยอันดับ3จากคราวที่แล้วเจอกับจีนเหรียญทองแชมป์เก่าเมื่อคราวที่แล้วครับไทยกับจีนเพิ่งเจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นไทยเอาชนะและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส2028เซตแรกไทยทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไป25-23เซตที่2จีนเป็นฝ่ายนำห่างครับก่อนที่ไทยจะไล่เข้ามาแต่ไล่ไม่ทันเราแพ้ไป21-25เซตที่3ต้องยกให้กับจีนครับชนะขาด25-11มาถึงเซตที่4ครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วแต้มเบียดกันสูสีก่อนที่ไทยจะชนะในช่วงดิวส์28-26ตีเสมอ2-2ต้องตัดสินกันเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายไทยมีข้อผิดพลาดขณะที่ลูกบล็อกของจีนก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะไทยขาด15-6จีนเอาชนะไทย3-2เซตผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีใต้ในวันนี้3-0ครับหลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็ยอมรับครับไทยมีข้อผิดพลาดขณะที่จีนก็แก้เกมมาได้ดีหลังจากที่เคยแพ้ทีมชาติไทยมาในนัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างไรก็ตามครับนักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันในการเจอกับเกาหลีใต้
2: พอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสิร์ฟกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสิร์ฟได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตายค่ะ
3: จริงครับสิ่งไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะนะตอนนี้ทีมเราสิ่งที่ดีของทีมเราก็คือ unity คือความสามัคคีแล้วก็ทีม spirit ของเรายังดีอยู่นักกีฬาก็ยังจะเอายังจะสู้กันต่อเมื่อกี้ก็คุยกับผมนะผมก็ชื่นใจนักกีฬาก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากขอโทษแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับที่อยากจะให้เราได้เหรียญทองเราก็ยังทำไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยแล้วก็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีในเกมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบชิงอันดับ3ไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ครับแข่งขัน 14:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับทราบปัญหาของเจ้าภาพจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไม่มีหมู่บ้านนักกีฬากระจายพักเป็น3กลุ่มครับทางเที่ยวเรือสำราญคอสตาเซเรน่าตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือและกระจายพักตามโรงแรมต่างๆทำให้เกิดปัญหามากมายเนื่องจากที่พักกระจายอยู่หลายจุดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต้องคอยดูแลเรื่องของอาหารการรับส่งและสนับสนุนบริการต่างๆเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยืนยันครับเงินรางวัลจากเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทจะจ่ายให้กับนักกีฬาตรงเวลาครับ
4: มีเรื่องอะไรจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างรถให้กับเจ้าหน้าที่หรือนักกีฬาเพื่อความสะดวกมากขึ้นหรือเข้าพักแรมที่โรงแรมที่หาได้ก็ให้ทางกกท.กับ โอลิมปิกดำเนินการได้เลยถ้างบประมาณไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวหาเอางบกลางให้เพิ่มนะครับเรื่องนั้นนายกสั่งว่านักกีฬาต้องอยู่ดีกินดีนะครับไม่เกิน7วันเงินต้องถึงน้องๆที่ได้รับเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินในเมื่อวานนะครับก็นับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันที่1ภายใน7วันนี้ได้รับทุกๆคนครับก็เป็นนโยบายชัดเจนครับว่าเงินรางวัลจะต้องถึงรวดเร็วและโอนเข้าตรงกับน้องๆนักกีฬาทุกๆคนครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้จะเป็นนัดชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้แข่งขันเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากสนามพาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นครับ
5: และข่าว3มิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศของการแสดงต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะงานนี้มีขึ้นที่ศูนย์การค้าเซี่ยงไฮ้ยูหยวนและบันไฟแนนซ์เซ็นเตอร์ในชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้แกรนด์ยูหยวนมิวสิกซีซั่นขณะที่บริเวณโดยรอบก็มีการประดับประดาโคมไฟในธีมดวงจันทร์อย่างสวยงามค่ะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
7: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
8: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าสาริกาท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสาริกาถูกพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์เพลินจิตในปีพุทธศักราช2489เป็นเวลาปีเศษแล้วที่สนามเทนนิสหน้าบ้านพัชราพรถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่มีใครประลองฝีมือกันเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกเทนนิสมีราคาแพงและหาซื้อยากวันนี้กิมหงวนซื้อลูกเทนนิสมา1โหลซึ่งเพิ่งส่งมาจากประเทศอังกฤษเป็นงวดแรกหลังจากมหาสงครามคราวนี้ดังนั้นสี่สหายจึงสั่งให้คนใช้จัดการโรยเส้นและขึงเน็ตแล้วก็ซ้อมมือกันแต่เล่นกันได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยเลยเลิกนั่งพักผ่อนสนทนากันบนเก้าอี้สนามด็อกเตอร์ดิเรกยังเล่นได้ดีทำให้พลนิกรกิมหงวนต้องชมเชยเขาเราสามคนฝีมือเป็นรองแกมากพลพูดด้วยความจริงใจกำลังแกก็ยังดีถ้าแกได้ซ้อมมือทุกวันนักเทนนิสเมืองไทยคงหาตัวจับแกยากนายแพทย์หนุ่มยิ้มอย่างภาคภูมิพูดแล้วจะว่าคุยเมื่อกันอยู่อังกฤษโดนัลด์นัทยังถึงกับออกปากชมเปาะว่ากันตีลูกเด็ดขาดและแม่นยำมากที่ออกซฟอร์ดกันเคยแสดงเทนนิสให้อาจารย์และเพื่อนดูเป็นขวัญตากันเสิร์ฟลูกทางนี้แล้ววิ่งไปรับคอร์ตโน้นตีกลับมาทางนี้วิ่งกลับมาทางนี้อีกนิกรตบมือเบาๆเก่งมากโกหกชิบหายเลยดิเรกสะดุ้งโยงแล้วยิ้มแห้งๆเห็นกันเป็นคนโกหกไปได้ไม่เชื่อก็ตามใจพูดถึงเทนนิสทำให้กันต้องนึกถึงมหาราชาคนหนึ่งกิมหวนรีบพูดเสริมขึ้นพอเว้ยพยายามคุยเรื่องอื่นบ้างสิแกฉันเบื่อเรื่องมหาราชาของแกเต็มทนแล้วก่อนที่ดิเรกจะพูดว่าอะไรนิกรก็จุปากห้ามทุกคนให้สงบปากเสียงเฮ้ยๆผู้หญิงคนนั้นมาหาใครเว้ยสวยจังสามสหายต่างมองตามสายตานิกร หญิงสาวรูป

0: หวนทำกิริยากรุ่มกริ่มแบบเจ้าชู้ประตูดินคุณแห้วไหนครับคุณแห้วเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าของบ้านนี้ยังไงล่ะคะสี่สหายกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันและเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆนี่ก่อนลุกขึ้นยืน
1: อ๋อคุณแห้วนายของผมเองเชิญสิครับเชิญบนตึกประธานโทษคุณชื่ออะไรครับผมจะได้ไปเรียนให้คุณแห้วทราบว่าคุณมาหา
0: ขอบคุณค่ะดิฉันมัลลิกา
2: พับผ่าก
0: ิมหวนร้องขึ้นดัง
2: ๆคล้องกับผมเปียบเชียวครับผมชื่อกิมหวนเป็นหัวหน้าคนใช้ในบ้านนี
0: ้นี่ก่อนหันมาเอตโรอาเซีย
1: ทะลึ่งมากประเดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณแห้วให้เคี่ยนหลังแก30ที
0: พูดจบเขาก็หันมายิ้มกับแขกของเจ้าแห้ว
1: เชิญสิครับ
0: ค่ะขอบคุณและนี่ก่อนก็พาหล่อนเดินขึ้นไปบนตึกเลี้ยวขวามือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราของบ้านพัชราพร
1: โปรดนั่งรอสักครู่นะครับผมจะไปเชิญคุณแห้วมาพบคุณเดี๋ยวนี
0: ้และนี่ก่อนก็เดินอมยิ้มออกไปจากห้องรับแขกเลี้ยวเข้าห้องโถงถามสาวใช้คนหนึ่งถึงเจ้าแห้วได้ความว่าอยู่หลังตึกนี่ก่อนจึงเดินออกไปเขาแลเห็นเลขานุการของเจ้าคุณประสิทธิ์กำลังช่วยเจ้าเปล่งถูพื้นที่เฉลียงหลังตึก
1: คุณแห้วคุณแห้วครับ
0: เจ้าแห้วสะดุ้งโยงเงยหน้ามองนิกรอย่างแปลกใจ
2: มารับประทานขี้กลากมันจะขึ้นหลังผมขอรับ
0: และเจ้าแห้วก็หัวเราะนิกรพูดพลางหัวเราะ
1: ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าคุณอาเลื่อนตำแหน่งแกจากคนใช้เป็นเลขานุการของท่าน
0: เจ้าแห้วอ้าปากหว
2: อมารับประทานใครบอกขอรับ
1: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกฉันออกไปพบเขาสิเขามาหาแก
0: เจ้าแห้วใจหายวาบ
2: ตายตายรับประทานอกแตกแน่สาริกาอาจารย์ผ่องทำพิษผมแล้วอกแตกจริงๆนะขอรับไม่ใช่อกแตกเล่นๆวันนี้มีผู้หญิงสาวสวยมาหาผมตั้ง 5-6 รายแล้วอ้อนวอนให้ผมเป็นผัว
0: นี่ก่อนลืมตาโพลง
1: ฮะ
2: จริงๆขอรับรับประทานผมยักคิ้วเพล็บเดียวตามมาถึงบ้านเออแน่ของท่านขลังเอามากรับประทานผมไม่ออกไปละขอรับผมกำลังทำงาน
0: นายการุณวงศ์มองดูเจ้าแห้วด้วยความแปลกใจ
1: เขาบอกฉันว่าเขาชื่อมัลลิกา
0: เจ้าแห้วทำคอย่น
2: ตายห่ามัลลิกาลูกสาวเจ้าคุณเทวกรรมรังรักบ้านอยู่นางเลิง
0: นี่ก่อนใจหายวาบ
1: ลูกสาวเจ้าคุณเชียวเหรอ
2: ขอรับรับประทานตอนกลางวันคุณหญิงท่านใช้ให้ผมไปซื้อลำไยที่สะพานหันผมพบคุณมลิกากำลังซื้อน้อยหนาผมเอามือตีก้นเพี้ยเดียวตามผมมาถึงหน้าบ้านผมก็เลยโกหกว่าผมเป็นเลขานุการท่านเจ้าคุณ
0: นี่ก่อนพิศวงงงงวยยิ่งนักมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่สุภาพสตรีผู้นี้จะพออกพอใจเจ้าแห้ว
1: เออแกนี่ไม่เลวเว้ยออกไปต้อนรับเขาหน่อยสิไหนๆเขาก็อุตส่าห์มาหาแกจนถึงบ้านแล้ว
0: เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนบ่นพึมพำแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงนี่ก่อนตามมาด้วยเจ้าแห้วเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกส่วนนี่ก่อนลงไปหาเพื่อนของเขาที่สนามในการุณวงรีบรายงานให้เพื่อนๆทราบ
1: เจ้าแห้วมันมีของดีเว้ยพวกเรามันบอกว่าแม่มัลลิกาเป็นลูกสาวเจ้าคุณอะไรคนหนึ่งบ้านอยู่ทางนางเลิงเจ้าแห้วไปพบที่สะพานหันเมื่อตอนกลางวันเอามือตีก้นแปะเดียวแม่มัลลิกาตามมาจนถึงบ้านเลยรู้จักกัน
0: พลกิมหวนและดร.ดิเรกนั่งตะลึงแล้วสี่สหายก็หันไปทางตึกแลเห็นมัลลิกากับเจ้าแห้วเดินออกมาจากห้องรับแขกเสียงเจ้าแห้วเอตโรลั่น
2: ผมเสียใจเหลือเกินคุณมัลลิกาผมไม่มีความรักที่จะให้คุณอย่าพยายามมาเตาะผมเลยขอรับผมมีคู่รักแล้ว
0: หญิงสาวเจ้าของนามมัลลิกาก้มหน้ามองดูพื้นท่าทางของหล่อนเศร้า
3: คุณแห้วคะถ้าคุณรังเกียจมัลลิกาแล้วก็โปรดฆ่ามัลลิกาเสียเถอะค่ะดิฉันจะเป็นบ้าเพราะหลงรักคุณอยู่แล้ว
2: ปุถอแล้วกันเว้ย
0: เจ้าแห้วเอตโรลั่น
2: บอกว่าไม่รักเข้าใจไหม

0: ผมไม่มีเวลาต้อนรับคุณยุ่งเหลือเกินประเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาล้วนแต่มาขอแต่งงานกับผมทั้งนั้น
1: พูดจบเจ้าแห้วก็หมุนตัวเดินกลับไปสีสหายตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวผู้หญิงที่สวยและมีท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลมาหลงรักเจ้าแห้วมัลลิกายกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเดินก้มหน้าลงมาจากตึกพลนิกรกิมหงวนและด็อกเตอร์ดิเรกจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนมัลลิกาเดินร้องไห้ออกไปจากบ้านเจ้าแห้วออกมาอีกยกมือเท้าสะเอวมองดูผู้หญิงสาวจนลับตาแล้วเจ้าแห้วก็แค้นหัวเราะจนเสียงลั่น
2: แห้วแห้วเว้ยมานี่แน
1: ่อาเสียร้องเรียกเจ้าแห้วอมยิ้ม
0: รับประทานผมกำลังทำงานขอรับ
1: พลพูดเสริมขึ้น
3: มาหาข้าเดี๋ยวข้างงไปหมดแล้ว
1: เจ้าแห้วเดินลงบันไดตรงเข้ามาหาสี่สหายสุดตัวนั่งบนพื้นหญ้า
2: บอกข้าเดี๋ยวนี้
1: อาเสียพูดเร็วปรือ
2: แกมีอะไรดีหรอวะผู้หญิงอย่างเงี้ยถึงได้หลงรักแกบอกให้ฉันหายข้องใจหน่อยเถอะนะ
1: เจ้าแห้วยักคิ้วแผลบ
0: คนเราก็ต้องมีของดีบ้างสิขอรับรับประทานอย่างพวกคุณผู้หญิงรักเพราะมีเงินแต่สำหรับผมรับประทานไม่ต้องมีเงินเลยรับประทานไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้าผมเป็นชอบแล้วเป็นรับประทานเป็นได้ทั้งนั้น
1: สี่สหายยิ่งเพิ่มความสนใจในตัวเจ้าแห้ว
3: ก็นั่นนะสิแกมีดีอะไรเล่า
1: ด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวถามเจ้าแห้วหัวเราะ
0: รับประทานอย่าทราบเลยขอรับคุณหมอเป็นคนหัวสมัยใหม่ประเดี๋ยวก็หัวเราะเยาะผมเท่านั้นและคุณหมอจะต้องว่า impossible
1: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
3: เธอหน้าบอกหน่อยเถอะวะข้าอยากรู้เรื่องเหลือเกินว่าแกมีดีอะไร
0: รับประทานสาริกาขอรับผมไปลงมาเมื่อวานนี้เองขอรับ
3: สาริกา
1: ดิเรกคราง
3: ฝรั่งไม่รู้จักมันคืออะไร
0: มันคือเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงรักขอรับคุณหมอ
1: กิมหวนถามขึ้นทันที
2: อาจารย์ไหน
0: อาจารย์พ่องตรอกวัดตรีขอรับเพิ่งสึกจากพระเมื่อก่อนเข้าพรรษามานี่เองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายรับประทานอยู่ยงคงกระพันเป็นเต้ยณหน้าทองเสน่ห์ยาแฝดและสาริกาเด็ดกว่าอาจารย์อื่น
1: ๆสี่สหายต่างมองดูหน้ากันแล้วมองดูเจ้าแห้วทุกคนสนใจไม่น้อยผู้สนใจมากที่สุดคือกิมหงวน
2: สาริกาน่ะเป็นตะกรุดใช่ไหม
1: นิกรถามเจ้าแห้วสั่นศีรษะ
0: ไม่ใช่ขอรับรับประทานลงไว้ที่ฟันผม
1: และเจ้าแห้วก็อ้าปากให้ดู
0: นี่ขอรับซีกนี้มีคาถากำกับด้วยถ้าผมอยากจะให้ผู้หญิงรักผมว่าคาถา3ครั้งแล้วเอามือตีก้นเพี้ยหรือถูกเนื้อถูกตัวหล่อนเบาๆรับประทานต้องรักผมทันทีวันนี้ผมลองมาหลายคนแล้วได้ผลทั้งนั้น
1: สี่สหายยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใจในเวลาเดียวกันนี้เองผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านพัชราพรพอแลเห็นเจ้าแห้วหล่อนก็รีบเดินตรงเข้ามาเจ้าแห้วผุดลุกขึ้นยืนหล่อนกระพุ้มมือไหว้เจ้าแห้วทันที
4: ดิฉันคิดถึงคุณจะเป็นบ้าอยู่แล้วคุณแห้ว5ชั่วโมงที่ไม่ได้พบกันนานราวกับตั้งปี
1: เจ้าแห้วหัวเราะ
0: หมายความว่าคุณรักผมอยากได้ผมเป็นผัว
4: ค่ะ
1: ตอบเสียงละห้อย
0: เสียใจมาก
1: เจ้าแห้วพูดอย่างเย่อหยิ่ง
0: ผมยังรักความเป็นโสดของผมถ้าผมจะมีเมียเมียผมจะต้องสวยกว่าคุณ
4: โถดิฉันการบ้านการเรือนเก่งสารพัดเชียวค่ะคุณแห้ว
0: เฮ้ยบอกว่าไม่เอากวนใจจริงเชียวขอโทษเชิญออกไปจากบ้านนี้ได้ผมเป็นแต่เพียงคนใช้ในบ้านนี้นะขอรับนี่นายของผมท่านนั่งอยู่นี่
1: หล่อนทำตาแดงๆคล้ายกับจะร้องไห
4: ้เห็นอกดิฉันบ้างสิคะคุณแห้ว
0: มิเอามันโป๊ะไม่อยากดูหรอกคุณกลับไปบ้านซะก่อนเถอะผมจะตรองดูก่อนบางทีผ
4: ผมอาจจะเลือกคุณเป็นเมียผมก็ได
1: ้คราวนี้หล่อนยิ้มออกมาได
4: ้จริงๆเหรอคะข้ารับถ้าอย่างนั้นดิฉันไม่ขัดใจคุณละค่ะกราบลานะคะดิฉันอยู่หน้าวังสมเด็จนี่เองถ้าอย่างไรกรุณาไปหาดิฉันสักหน่อยไปได้ทุกเวลาแหละกลางค่ำกลางคืนได้ทั้งนั้นดิฉันจะรอคุณด้วยความหวังค่ะ
1: แล้วหล่อนก็เดินออกไปจากบ้านพัชราพรโดยไม่สนใจกับสีสหายเลยเจ้าแห้วยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปมาวางท่าสง่าผ่าเผยกิมหงวนผุดลุกขึ้นยืนทันทียกมือจับแขนเจ้าแห้วบีบ
2: แห้วพากันไปหาท่านอาจารย์ผ่องเดี๋ยวนี้กันอยากลงสาริกาบ้างเสียเท่าไหร่เสียไป
1: นิกรพูดเสริมขึ้น
2: กันด้วยคนเว้ย
1: เจ้าแห้วหัวเราะชอบใจ
4: เห็นจะลำบากสักหน่อยขอรับท่านอาจารย์ไม่ยอมลงสาริกาให้ใครง่ายๆนอกจากลูกศิษย์ที่รักใคร่จริงๆพระประธานผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ท่านอาจารย์ยังไม่ใคร่จะมีชื่อเสียงผมแอบไปหาท่านที่วัดเสมอ
1: พลถามว่าแล้วทำไมท่านถึงสึกซะล่ะ
4: พระประธานถูกหาว่าเป็นปาราชุดขอรับ
1: ดิเรกหัวรอก้า
2: ปาราชิกโว้ยไม่ใช่ปาราชุด
4: อ้าวพระประธานคุณหมอไม่เข้าใจปาราชิกหมายความว่าเป็นไปแล้วส่วนปาราชุดน่ะกำลังจะเป็นหรือเพิ่งเริ่มจะเป็นพระประธานก็น่าเห็นใจหรอกขอรับท่านยังไม่แก่ท่านไม่ใช่พระอิฐพระปูนผู้หญิงไปหาแน่นกุฏิทุกวันทำเสน่ห์ให้ผัวรักบ้างบางคนอยากมีผัวใหม่พระประธานไปทำเสน่ห์ให้ผัวเกลียดและผู้หญิงเหล่านี้โดยมากมักจะรักท่านอาจารย์ทั้งนั้น
1: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
2: แกอยู่ที่บ้านเสมอเหรอ
4: ขอรับอยู่เสมอ
2: พาพวกเราไปหน่อยเถอะวะกันอยากจะได้สาริกาเหมือนอย่างแกบ้างพวกฉันสี่คนงงไปหมดไม่นึกเลยว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยจะมารักแก
4: วัดทอรับประทานยิ่งกว่านี้ก็ได้ขอรับพวกคุณจะให้ผมพาไปหาท่านอาจารย์ก็ได้หรอกขอรับแต่ผมไม่รับรองท่านอาจารย์จะให้สาริกาแก่พวกคุณหรือไม่
1: กิมหงวนพยักหน้า
2: ท่านานั่นเป็นหน้าที่ฉันจะพูดกับท่านเองขอให้ฉันได้รู้จักท่านเถอะจะเอาสักกี่พันฉันก็ให้
4: เมื่อรับประทานไปเมื่อไรล่ะขอรับ
1: นี่ก่อนว่า
2: ไปเดี๋ยวนี้แหละโว้ยขอเวลาอาบน้ำแต่งตัว15นาทีเท่านั้น
1: ดิเรกหัวเราะในลำคอ
2: Impossible ฝรั่งไม่ยอมเชื่อ
1: กิมหงวนชักฉิว
2: ไอ้แกมันหัวนอกไม่รู้จักอะไรไสยศาสตร์ไม่ใช่ของเหลวไหลแต่อาจารย์กำมะลอที่มันไม่รู้จริงมันทำให้คนรุ่นหลังหมดความนับถือเพราะดีแต่จะหลอกลวงเอาเงินเขาสำหรับอาจารย์พองท่านต้องเก่งแน่ๆแกคิดดูสิผู้หญิงอย่างคุณมัลลิกาและสุภาพสตรีที่ออกไปครู่เนี้ยควรละหรือจะมารักคนอย่างไอ้แห้วนั่นก็เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์
1: เจ้าแห้วคอนด็อกเตอร์ดิเรก
4: คุณหมอไม่เชื่อก็อย่าไปเลยขอรับ
1: ดิเรกหัวรอก้า
2: อ๋อไรไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะยอมเป็นลาโง่ไปกับไอ้พวกนี้ไปสิเชิญไปลงสาริกาแล้วมาทำให้เมียกันรักหน่อยเถอะวะ
1: เจ้าแห้วจุปาก
4: ให้ดิ้นตายรับประทานจนใจเหลือเกินที่คุณผู้หญิงทั้งสี่ไปดูหนังยังไม่กลับไม่อย่างนั้นรับประทานผมจะลองคุณประภาให้คุณหมอดูเดี๋ยวนี
1: ้พูดขาดคำฟอร์ดเก๋งก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะลั่น
2: มาแล้วไอ้แห้วแกต้องแสดงสาริกาของแกเดี๋ยวนี้ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงฉันจะยอมนับถืออาจารย์ผ่องของแกและฉันจะไปลงสาริกาด้วย
1: กิมหวนเห็นชอบตามดิเรก
2: ไอ้แห้วแกลองตีก้นเมียอ้วนหน่อยเถอะวะฉันอนุญาตถ้าไม่จริงฉันเตะแกนา
1: เจ้าแห้วยิ้มแป้น
4: รับประทานผมนอนให้กระทืบเลยขอรับเอาละขอรับจะแสดงให้ดู
1: ฟอร์ดเก่งแล่นมาหยุดห่างจากเรือนต้นไม้เล็กน้อยแฟนภาพยนตร์ทั้งสี่นางซึ่งไม่เคยขาดแม้แต่โปรแกรมเดียวพากันก้าวลงมาจากรถแล้วเดินเข้ามาหาสี่สหายสี่นางแต่งดำเหมือนกันเจ้าแห้วพนมมือทำปากหมุบหมิบว่าคาถาเลี้ยงไปยืนใต้ต้นมะม่วงย่องเข้าไปทางข้างหลังสี่นาง ยกมือขึ้นตีก้นนวลละออเพีย
2: วาย
1: แม่เสือร้องขึ้นด้วยความตกใจพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงพรึงเพริดแทนที่นวลละออจะโกรธกลับยิ้มแป้น
2: อุ๊ยพ่อแฮวดอกหรอ
1: พูดพลางเดินเข้ามาหาเจ้าแฮว
2: เฮ้ย
1: กิมหวนร้องลั่น
2: ถอนคาถาเว้ยเอ้ย
1: นวลละออจับมือเจ้าแฮวไว
2: ้แฮวจ๋าฉันรักแฮวเหลือเกินคืนนี้จะฆ่าเฮียแล้วฉันจะหนีมาอยู่กับพ่อแฮวว้าย
1: อาเสียร้องสุดเสียงวิ่งเข้าไปกระโจนเตะเจ้าแฮวพลักเข้าให้
2: บอกให้ถอนคาถาไอ้เปรต
0: รับประทานถอนแล้วขอรับ
1: นวลละออยืนงงเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตหล่อนหันมาทางเพื่อนๆทันใดนั้นเจ้าแฮวได้ยกมือตีก้นนันทาประภาและประภัยอีกคนละทีสามนางสะดุ้งเครือกหันมาทางเจ้าแฮวทันที
5: เฮ้ย
1: สีสหายร้องพร้อมๆกันประภัยสุดตัวลงนั่งคุกเข่ายกมือทั้งสองไปข้างหน้า
4: แฮวจ๋าพ่อยอดดวงใจของไพ่พ่อแฮวมาเป็นผัวไพ่เถอะนะคะ
2: ตายห่าน
1: ี่ก่อนร้องลั่น
2: อย่าโว้ยแฮวเมียข้าเสียคนไปแล้ว
1: เจ้าแฮวทำปากหมุบหมิบแล้วเป่าพรวดประภัยยืนขึ้นอย่างงงๆนันทากับประภาก็มีความรู้สึกคล้ายกันกิมหวนล็อกคอเจ้าแฮวไว้พูดกับเมียของเขา
2: ไปขึ้นไปบนตึก
1: นวลละออยิ้มแห้ง
4: ๆเฮียคะนวลเป็นอะไรไปเนี่ยมึนศีรษะแล้วก็งงๆเหมือนกับจะเป็นลม
2: เอาเถอะอย่าถามเลยขืนอยู่ช้าประเดี๋ยวเสียทีไอ้แฮว
1: สี่นางไม่พูดอะไรกันอีกพากันเดินขึ้นไปบนตึกเจ้าแฮวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดกับสี่สหาย
0: ไงขอรับรับประทานเห็นหรือยังคุณหมอเชื่อไหมขอรับว่าสาริกาของผมเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ impossible อย่างที่คุณหมอว่า
6: well well well ฝรั่งเชื่อแล้วเว้ยมันเป็นแปลกและไม่ใช่แปลกนิดหน่อยแปลกเอามากทีเดียวไปแฮวพาฉันไปหาอาจารย์แกเดี๋ยวนี้เสียเท่าไรเสียไป
1: ก่อนพลบค่ำวันนั้นเองสตูดเก๋งก็นำพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกเข้ามาในตรอกวัดตรีทศเทพเจ้าแฮวทำหน้าที่เป็นคนขับสตูดเก๋งแล่นมาหยุดหน้าเรือนชั้นเดียวหลังหนึ่งสถานที่นี้แหละเป็นเคหสถานของท่านอาจารย์พองอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
0: นี่แหละขอรับบ้านท่านอาจารย
6: ์ทำไมถึงเงียบอย่างนี้ล่ะท่านอยู่กับใครวะ
1: พลถาม
0: อยู่กับเด็กคนใช้สองคนเท่านั้นแหละขอรับแล้วก็กุมารทอง
1: ดิเรกทำหน้าตื่น
6: กุมารทองโอ้โกลเด้นบอยฝรั่งไม่เคยได้ยิน What is it
1: เจ้าแฮวยิ้มให้ดีเรก
0: It is ผีเด็กๆมันเป็นดุมาก
1: นี่ก่อนยกกำปั้นประเคนหลังด็อกเตอร์ดีเรกดังพลาก
2: มันไส้เว้ยคนไทยแท้ๆดัดจริตเป็นฝรั่งไปได้ประเดี๋ยวก็เป็นถูกเตะหรอก
1: เจ้าแฮวเปิดประตูก้าวลงจากตอนหน้ารถและพูดกับสี่สหาย
0: พวกคุณรออยู่ที่รถสักครู่นะขอรับเวลานี้ท่านอาจารย์หมดเวลารับแขกแล้วท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาบริกรรมคาถาของท่านผมจะต้องเรียนให้ท่านทราบว่าพวกคุณเป็นนายของผมอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย
1: ์กิมหวนพยักหน้า
2: ดีแล้วแต่เราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมานี่หว่าไม่น่าเกลียดหรอ
0: รับประทานไม่เป็นไรหรอกขอรับท่านอาจารย์มีขาย
1: พูดจบเจ้าแฮวก็เดินขึ้นไปบนเรือนสี่สหายนั่งกระสับกระส่ายรออยู่ที่รถต่างคนต่างพูดกันถึงเรื่องสาริกาด้วยความเลื่อมใสกิมหวนว่าถ้าได้ลงสาริกาวันนี้เขาจะถือโอกาสทดลองสาริกาเล่นแถวตลาดบางลำพูต่างคนต่างจะเตาะผู้หญิงสวยๆในราว5นาทีเจ้าแฮวก็โผล่หน้าออกมาที่ประตูนอกชาน
0: รับประทานเชิญบนเรือนขอรับ
1: พลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบผุนพลันลงจากรถเดินขึ้นไปบนเรือนอาจารย์พองถอดรองเท้าวางไว้บนขั้นบันไดต่างสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยเจ้าแฮวพาเข้าไปในห้องทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรชอบกลเก กระทาชายคนหนึ่งอายุในราว40ปีนุ่งขาวห่มขาวมีลูกประคำสีดำคล้องคอกำลังนั่งหลับตาพนมมือทำปากหมุบหมิบข้างๆตัวเขามีบาตรใส่น้ำมนต์ได้สายสิญจน์และหวายเส้นเล็กๆวางอยู่ด้านหลังเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมปูผ้าขาวบนโต๊ะมีกะโหลกผีสองศีรษะขัดเป็นมันมีหัวฤาษีพานพุทธรูปและพานดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนพระเครื่องรางต่าง
0: ๆนั่งลงขอรับนั่งเฉยๆ
1: เจ้าแห้วกระซิบบอกสี่สหายปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าแห้วสุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยจ้องตาเขม็งมองดูท่านอาจารย์อย่างเลื่อมใสอาจารย์ผ่องเจ้าของร่างอ้วนเตี้ยพุงพลุ้ยพูดขึ้นดัง
7: ๆฮะว่าไงนะ
1: ดิเรกหน้าตื่นหันมาถามเจ้าแห้ว
7: แกพูดกับใครวะ
1: เจ้าแห้วจุปาก
0: พูดกับผีขอรับ
1: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้าช้าๆนักวิทยาศาสตร์กำลังเผชิญกับนักไสยศาสตร์อาจารย์ผ่องพูดต่อไปคล้ายกับว่าแกคุยกับใครคนหนึ่ง
7: เอ็งมันเหลวไหลมากไม่อย่างหรอวะงานเท่านี้ทำไม่สำเร็จฮะยังจะแก้ตัวอีกข้าจะเอาเอ็งไปถ่วงละเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกว่าไงนะผีเรือนบ้านนั้นมันแข็งอย่างนั้นเหรอเอ็งสู้มันไม่ได้หรือปุดโธไอ้กุมารทองคุณนายเขาจ่ายเงินให้ข้าแล้วเอ็งเหลวไหลอย่างเนี้ยเขาด่าข้าน่ะสิไปมาไปเดี๋ยวนี้เข้าสิงนางเมียน้อยเลยเข้าใจไหมล่ะตับไตไส้พุงกินให้หมดเออถูกละเอออย่างงั้นสิช่วยพ่อหน่อยเถอะลูกเออเ
1: ออด็อกเตอร์ดิเรกทำหน้าเลิกลากมองไปรอบๆห้องท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันใดนั้นสี่สหายก็ก้มลงกราบพร้อมกัน
7: อ๋อสวัสดีคุณพลคุณนิกรคุณกิมหวนและคุณหมอดิเรก
1: อาเสียสะดุ้งโยง
2: เอ๊ะทำไมอาจารย์รู้จักชื่อพวกผมล่ะครับ
1: อาจารย์ผ่องยิ้มแป้น
7: ทำไมผมจะไม่รู้พอคุณแล่นรถเข้ามาในตรอกผีมันก็บอกผมแล้วพวกคุณให้นายแห้วพามาสมัครเป็นลูกศิษย์ผมใช่ไหมล่ะ
1: นิกรขยับเข้ามาใกล้อาจารย
2: ์ถูกแล้วครับพวกเราได้เห็นสาริกาของเจ้าแห้วก็รู้สึกนับถือท่านอาจารย์มากเลยมาขอกราบเท้าขอเป็นศิษย
1: ์ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น
7: ผมอยากได้สาริกาอย่างเจ้าแห้วครับท่านอาจารย
1: ์กิมหมวนว่าก
2: รุณาทำให้เราเถอะครับ
1: อาจารย์ผ่องนิ่งเงียบไปสักครู
7: ่พวกคุณมาถึงก็จะเอาของดีผมให้ไม่ได้จนกว่าผมจะเห็นอกเห็นใจพวกคุณเจ้าแห้วน่ะมันลูกศิษย์ผมมานมนานแล้ว
1: กิมหวนก้มลงกราบ
2: เอาเถอะครับอาจารย์จะคิดค่าป่วยการเท่าไหร่ผมยินดีจ่ายให
7: ้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะกล้าสู้ราคาเหรอผมบอกราคาคุณก็จะไม่เอาเท่านั้น
1: เสียงหวนยิ้มแป้น
2: ท่านอาจารย์คงไม่ทราบว่าพวกเราเป็นเศรษฐีสู้สิครับเท่าไรก็เอาแต่ท่านอาจารย์ต้องลงให้พวกเราวันนี้และเดี๋ยวนี้
1: อาจารย์ผ่องหัวเราะ
7: ทำไมถึงร้อนใจนัก
1: พลว่าเราอยากได้ครับมีผู้หญิงหลายๆคนที่เย่อหยิ่งจองหองกับผมผมจะทำให้เข็ดทีเดียวท่านอาจารย์กรุณาเถอะครับไหนๆพวกผมก็อุตส่าห์มาจนถึงนี ่อาจารย์ผ่องนิ่งตรึกตรองสักครู่ก็พูดกับสี่สหาย
7: ถ้าคุณต้องการผมคิดค่าป่วยการคนละ 1,000 บาท
1: นิกรสะดุ้งโยง
2: ตายห่าทำไมถึงแพงนักล่ะครับ
1: อาจารย์หัวเราะ
7: คิดเผินๆมันก็แพงพอดูอยู่แต่คิดให้ดี 1,000 บาทไม่แพงเลยคุณต้องการผู้หญิงคนไหนเป็นเมียก็ได้จะหาเมียวันละกี่ร้อยก็ได
1: ้กิมหวนพูดโพล่งขึ้น
2: จริงครับไม่แพงเลยท่านอาจารย์ตกลงเถอะครับ
7: ตกลงผมจะเริ่มทำพิธีเดี๋ยวนี
1: ้ด็อกเตอร์ดิเรกยกมือเขี่ยแขนกิมหงวน
7: กันมีเงินติดตัวมาเพียง400บาทเท่านั้น
1: นี่ก่อนว่ากันมีมา2สลึงเท่านั้นอาเสียพยักหน้า
2: ไม่เป็นไรกันออกให้ก่อนทั้ง3คนกันมีเงินมาเกือบหมื่นวันหลังใช้คืนกันก็แล้วกันนะ
1: สี่สหายปรึกษาหารือกัน ในที่สุดก็ตกลงอาจารย์ผ่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เริ่มต้นทำพิธีด้วยการขอทรัพย์ก่อน
7: โปรดจ่ายเงินค่าบูชาครูให้ผมก่อนครับ4คน 4,000 บาทแล้วก็ค่าดอกไม้ธูปเทียนอีก4ชุด400บาท
1: พลกลืนน้ำลายเอือกดอกไม้ธูปเทียนอะไรกันครับถึงแพงนัก
7: อ้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ผมเสกแล้วนะสิคุณต้องเข้าพิธีต้องหลายวัน
1: กิมหนวนพูดตัดบทเออนะเท่าไหร่เท่ากันค่าวัวมาเสียดายพริกพูดจบก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตร100บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเร่อออกมานับส่งให้อาจารย์ผ่อง44ฉบับเป็นเงิน 4,400 บาทหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็เริ่มปลุกเสกสาริกาใช้เหล็กปลายแหลมขีดเขียนที่ฟันสี่สหายทีละคนแกสวดคาถาพึมพำตลอดเวลา
7: อิมังสังขังอิมังสัพพีติโยโคตุสุราเมระยะมัชฌะปมากาเมสุมิชฌาอิมังอิมังอิมังสังขังพุทธังพุทธังพุทธังเพียง
1: สิ้นเวลาครึ่งชั่วโมงการลงสาริกาให้สี่สหายก็เสร็จเรียบร้อยท่านอาจารย์สอนคาถากำกับและการสอนคาถาให้เป็นคาถาสั้นๆจำได้ง่ายแล้วอาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์ผู้มีเกียรติทั้งสี
7: ่เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสาริกาที่ผมลงให้จะเริ่มต้นเป็นผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: สี่สานุศิษย์ปิติยินดีไปตามกัน
2: ขอบคุณมากครับท่านอาจารย
1: ์กิมหนวนพูดยิ้มยิ้ม
2: ผมลาละครับผมจะไปทดลองแถวตลาดบางลำพูเดี๋ยวนี้
7: ครับเชิญครับถ้าไม่ได้ผลมาเอาเงินคืนไปคุณจะทำไมกับผมก็ยอม
1: ต่างคนต่างกราบอาจารย์แล้วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องเจ้าแห้วพูดกับสี่สหาย
0: รับประทานไปรอที่รถก่อนเธอขอรับผมจะขอแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์กับท่านอาจารย์ก่อน
1: สี่สหายยิ้มเล็กน้อยพากันลงไปจากเรือนเริ่มต้นสอดสายสายตามองหาผู้หญิงสาวแต่ก็ไม่มีมีแต่ยายแก่ดิเรกอยากจะทดลองนิกรห้ามไว้นั่งรออยู่ในรถสักครู่เจ้าแห้วก็ลงมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใน5นาทีนั้นเองสตูดเก๋งก็พาสีสหายมาหยุดในรางรถรางห่างจากปากรอกตลาดทุเรียนไม่กี่มากน้อยกิมหนวนยกมือตบบ่าเจ้าแห้ว
2: แกเอารถกลับไปบ้านก่อนเถอะวะแห้วเรา4คนจะเที่ยวแถวนี้หาผู้หญิงสาวๆไปควงคนละคนคืนเนี้ยเราอาจจะกลับบ้านดึกหน่อย
1: เจ้าแห้วอมยิ้ม
0: รับประทานดีเหมือนกันขอรับแล้วถ้าคุณผู้หญิงถาม
1: นี่ก่อนว่า
2: โกหกไปตามเรื่องสิวะการโกหกมันยากเย็นอะไร
1: สี่สหายพากันก้าวลงจากรถต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ขับรถบึ่งไปทางวัดบวรพลนิกรกิมหนวนและด็อกเตอร์ดิเรกต่างเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นผู้พิชิตผู้หญิงแล้วหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ยืนซื้อหนังสือพิมพ์อยู่ที่ร้านปากตรอกตลาดทุเรียนกิมหนวนเห็นเข้าก็หยุดชะงัก
2: กันลองก่อนเว้ยนั่นแม่คนนั้นเข้าทีเหลือเกินผิดนักก็พาขึ้นสามล้อไปเลย
1: นี่ก่อนคว้าแขนกิมหนวนไว
2: ้ให้การก่อนเถอะหน้าแม่คนเนี้ยสวยจังกันชอบ
1: น้าให้กันก่อนเหอะแกหาเอาใหม่สินี่ก่อนจุปาก
2: อ้าวตามใจเข้าไปสิพวกเรายืนอยู่นี่แหละ
1: กิมหนวนสำรวมจิตใจให้มั่นคงนึกถึงคุณท่านอาจารย์ผ่องแล้วว่าคาถาเบาๆแต่แล้วก็ยกฝ่ามือผลักหน้าชายหนุ่มคนหนึ่ง
2: ฟังอะไรเล่า
1: ในคนนั้นยิ้มแย่ๆรีบเดินหนีไปทันทีอาเสียทำปากหมุบหมิบว่าคาถา3ครั้งเดินเข้าไปหยุดยืนข้างหลังหญิงสาวซึ่งกำลังเลือกซื้อหนังสือพิมพ์กิมหนวนหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขายกมือตีก้นหญิงสาวทันทีหล่อนสะดุ้งโหยง
4: อุ๊ย
1: แล้วหันมาทำตาเขียวกับเสียงหวนอาเสียเป่าคาถาพรวดไปที่หน้าหล่อน
2: อย่าอุ๊ยเลยครับไปกับผมเถอะ
1: ทันใดนั้นหญิงสาวได้เงื้อฝ่ามือขึ้นสุดแขนตบลงบนแก้มกิมหนวนดังฉาด
4: นี่แน่คนทะลึ่งสารเลวบ้าระยำเชียวอ้าว
1: อาเสียอุทานดัง
4: ๆเดี๋ยวครับคุณ
1: แล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอของเขาท่ามกลางสายตาคนหลายๆคน ที่พากันมองดูอยู
2: ่ยังไงกันเว้ยสติถึงเป็นอย่างนี้ไปได
1: ้คนนี้ก่อนด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงสุภาพสตรีนั้นเดินเข้าไปในตลาดทุเรียนด้วยความมั่นใจว่าเสียงหวนคงจะเสียสติด็อกเตอร์ดิเรกทำตาปริบๆ
7: อาจารย์ต้มราวกระมังเว้ย
1: นี่ก่อนว่าเจ้าเสียอาจจะว่าคาถาผิด
2: ไม่ผิดนา
1: ะกิมหวนเถียง
7: อย่างนั้นการแสดงเอง
1: นี่ก่อนพูดอย่างมั่นใจผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งแต่งกายทันสมัยรูปร่างอ้วนจำมำใบหน้าใหญ่หน้าอกเบ้อเร่อแต่ผิวเนื้อขาวผ่องเดินผ่านมานี่ก่อนรีบว่าคาถาแล้วตีก้นหล่อนดังป้าบแม่ตุ่มสามโคกหันมามองดูนี่ก่อนแล้วยิ้มหวานจ่อย
8: อุ๊ยตายสวัสดีค่ะคุณดอกเหรอคะ
1: นี่ก่อนกลืนน้ำลายเอื้อก
7: เชิญเถอะครับพี่สาวผมล้อเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกครับ
1: หล่อนทำหูตากระชดกระชอย
8: ต้องจริงๆสิคะล้อเล่นใช้ไม่ได้หรอก
1: นี่ก่อนยิ้มแห้ง
7: ๆไม่ไหวครับผมกลัวพี่สาวล้มทับผมตัวยังกระรถบดถนน
1: แม่โอ่งคอนควับแล้วเดินจากไปคราวนี้กิมหวนเชื่อมั่นว่าเขาคงท่องคาถาผิดจึงว่าใหม่ดังๆให้เพื่อนได้ยินถ้าผิดจะได้มีคนขัดขึ้นหญิงสาวเอวบางร่างน้อยอีกคนหนึ่งเดินผ่านหน้ามากิมหวนยกมือจับแขนหล่อนไว้
2: ไปไหนครับคุณ
1: สาริกาเกิดผลอย่างรุนแรงหล่อนยกมือขึ้นตบหน้าอาเสียเต็มแรง
2: อีบ้าอวดดียังไงฮะมาจับมือถือแขนน่ะตำรวจ
1: คำว่าตำรวจทำให้สี่สหายรีบโกยอ้าวข้ามฟากถนนไปทันทีทั้งสี่คนรีบขึ้นสามล้อไปหาท่านอาจารย์เพื่อจะกระทืบให้สาสมอีกสักครู่หนึ่งรถจักรยานสามล้อสองคันก็มาถึงหน้าบ้านอาจารย์พองผลนี้ก่อนกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกรีบลงจากรถวิ่งขึ้นไปบนเรือนอาจารย์พองนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนั่งกินเหล้ากับไก่ตอนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพอแลเห็นสี่สหายท่านอาจารย์ก็ตกใจด็อกเตอร์ดิเรกล้วงกระเป๋าหยิบปืนพกออกมาถือ
7: ไอ้พองแกต้มพวกฉันเอาเงิน 4,400 บาทคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันยิงแกให้ดิ้นตายสิเอ้าก
1: ิมหวนพูดขึ้นอย่างเดือดดาล
2: สาริกาของแกทำให้ฉันถูกตบหน้าทุยเอาเงินคืนมา
1: ท่านอาจารย์ทำหน้าชอบกล
9: แล้วแต่จะโปรดถือขอรับเงินเจ้าแห้วออกไปหมดแล้วผมได้ไว้เพียง100บาทเท่านั้นเอง
1: พลเอตโรขึ้นดัง
7: ๆอ๋อถ้าอย่างนั้นแกกับไอ้แห้วคบคิดกันต้มฉันใช่ไหมล่ะ
9: เปล่าครับผมกับเจ้าแห้วเป็นแต่เพียงผู้ร่วมมือตัวการยังมีครับ
1: นิกรยกเท้าเตะท่านอาจารย์พลักเข้าให้
7: บอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นตัวการ
1: อาจารย์ผ่องหน้าซีด
9: เมียๆของพวกคุณนั่นแหละครับจะอยากได้เงินไปเที่ยวศรีราชาขอเงินพวกคุณคนละพันบาทแต่พวกคุณไม่ให้แกเลยให้เจ้าแห้วมาติดต่อผมเพื่อจะต้มพวกคุณผมได้ค่าป่วยการ100บาทเท่านั้นเองเจ้าแห้วได้300บาทนอกนั้นเมียของพวกคุณได้คนละพันบาทเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเองไม่ใช่อาจารย์อะไรเลยผมทำงานเป็นคนเลี้ยงม้าบ้านคุณพระอักซึ่งอยู่ติดบ้านคุณนี่เอง
1: สีสหายมองดูหน้ากันแล้วฝืนยิ้มอย่างยากเย็น
2: ไงลูกไม้เมียของเราเด็ดขาดไหม
1: กิมหวนพูดยิ้มพ่นฝืนหัวเราะ
7: ขันนึกออกแล้วผู้หญิงที่ชื่อมัลลิกาทำงานอยู่ที่ร้านดัดผมของคุณนวลนั่นเองอีกคนนึงเป็นเพื่อนกับคุณภัยเคยขี่จักรยานไปรับคุณประภัยไปเที่ยว
1: ด็อกเตอร์ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ
9: ่ไปกลับบ้านเถอะพวกเราไปช่วยกันซ้อมไอ้แห้วดีกว่าในฐานที่มันสมรู้ร่วมคิดกับเมียของพวกเราก
1: ิมหวนมองดูท่านอาจารย์อย่างหมั่นไส้แล้วก้มลงเขกศีรษะดังโป๊ก
2: นี่แน่หมั่นไส้นักพรุ่งนี้ฉันจะฟ้องคุณพระ
1: อาจารย์ผ่องยกมือไหว้ปลก
9: อย่าฟ้องเลยครับขืนฟ้องคุณพระท่านไล่ผมออกจากงานแน่ๆเพราะท่านชอบกับเจ้าคุณมาก
1: เขาหมายถึงเจ้าคุณประสิทธิ์สี่สหายไม่พูดอะไรอีกพากันลงจากเรือนท่านอาจารย์แล้วต่างหัวเราะลั่นนั่งรถยนต์ออกไปจากตรอกวัดตรีทศเทพ เรื่องราวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะ
10: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
7: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
8: สวัสดีครับคุณฟังครับพบกับ2ทวิตอยู่กับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์คืนนี้2ทวิตมาในธีมที่ผมตั้งขึ้นมาเองเลยนะครับธีมใช้ชื่อว่า Best Kenny Rogers Songs in My Mind เพลงฮิตของ Kenny Rogersในความรู้สึกของผมนะครับฉะนั้น10เพลงในค่ำคืนนี้จะเป็น10เพลงที่ผมเลือกมาให้คุณได้ฟังโดยเฉพาะก่อนอื่นไปรู้จักกับ Kenny Rogers กันนิดนึงนะครับสำหรับใครบางคนที่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเขารู้จักแต่ชื่อไม่ทราบประวัติเขามาก่อน Kenny Rogers ชื่อเต็มๆคือ Kenneth Lay Rogers เกิดวันที่21สิงหาคมปี1938นะครับเป็นนักร้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2020ช่วงเริ่มต้นของการเป็นนักร้องนักดนตรีในช่วงแรกๆเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่50โดยตอนนั้น Kenny Rogers ไปอยู่กับวงดนตรีร็อกที่ชื่อว่า The Scholars ซึ่งมีฐานอยู่ในฮูสตันโดยออกผลงานเพลงที่ชื่อว่า The Poor Little Rocky เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็มีผลงานเดี่ยวบางส่วนรวมถึงเพลง That Crazy Feeling ในปี1958 Kenny Rogers ก็เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับนักร้องแจ๊สที่ชื่อว่า Bobby Doyle ต่อมาในปี1966เขาก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวงดนตรีโฟล์คที่ชื่อว่า New Christy Mintrell โดยเล่นดับเบิลเบสแล้วก็กีตาร์เบสตลอดจนได้ร้องเพลงด้วยถัดมาในปี1967เขาและสมาชิกหลายคนของวง New Christy Mintrells ได้ออกเดินทางไปก่อตั้งวงในชื่อ First Edition ซึ่งเขาก็ทำเพลงฮิตหลักครั้งแรกก็คือเพลง Just Drop It In To See What Condition My Condition Was In เป็นเพลง Psychedelic Rock ที่ขึ้นท็อป5ในชาร์ตบิลบอร์ดขณะที่โรเจอร์สก็มีบทบาทเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จกับเพลง Ruby Doesn't Take Your Love To Town ในปี1969วงก็ค่อยๆเปลี่ยนสไตล์เพลงทำเพลงที่มีกลิ่นอายของคันทรีจ๋าๆมากขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดก็แตกวงกันไปในช่วงระหว่างปี1975ถึงปี1976หลังจากนั้นเคนนี่โรเจอร์สก็เริ่มเป็นศิลปินเดี่ยวตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนประสบความสำเร็จตลอดมากว่า6ทศวรรษฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่เคนนี่โรเจอร์สจะถูกบรรจุชื่อไว้ใน Country Music Hall of Fame เขามียอดขายรวมกว่า165ล้านชุดทั่วโลกทำให้เขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายสูงที่สุดตลอดกาลมีซิงเกิลฮิตขึ้นชาร์ตอันดับ1ถึง21ซิงเกิลและมีซิงเกิลติดชาร์ตรวมทั้งหมด120เพลงในชาร์ตทั้งเพลงพ็อปและคันทรีมากกว่า200สัปดาห์ในอเมริกาก็น่าเสียดายนะครับที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วโรเจอร์ถือเป็นไอคอนแห่งวงการเพลงคันทรีเสียชีวิตเมื่อวันที่20มีนาคมปี2020ในขณะมีอายุ81ปีทำเอาแฟนเพลงทั่วโลกต่างรู้สึกเศร้าโศกและเสียใจพร้อมกับส่งข้อความแสดงความเสียใจและคำอาลัยแทบทุกช่องทางของสื่อออนไลน์ชายชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัสผู้นี้คือเจ้าของรางวัลแกรมมี่3รางวัลโด่งดังทะลุชาร์ตในยุค70ถึง80โดยเฉพาะเพลง The Glamour ในปี1978ซึ่งกลายเป็นเพลงขึ้นหิ้งมาจนถึงทุกวันนี้และถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินคันทรีในยุคถัดๆมาอีกมากมายนอกจากนั้นเคนนี่โรเจอร์สยังมีผลงานการแสดงทางโทรทัศน์อีกเพียบโดยหลังจากที่คล่ำบอดอยู่ในวงการเพลงมาราว6ทศวรรษกับ39สตูดิโออัลบั้มและยังมีเพลง21เพลงที่ติดอันดับ1อย่างที่ผมบอกไปแล้วเขาได้ประกาศรีไทร์จากการทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อปี2017นอกจาก The Glamour ที่โด่งดังสุดขีดแล้วยังมีเพลง Coward of the Country Lady Islands in the Stream Lucille ที่ฮิตไม่แพ้กัน10เพลงในค่ำคืนนี้เป็น10เพลงที่ผมเลือกให้คุณได้ฟังนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเพลง Crazy แล้วก็ Lady กันก่อนเลยนะครับชื่อช่างคล้องจองกันซะเหลือเกินฟัง2เพลงนี้เป็นช่วงแรกของรายการกันเลยครับ

ครับคุณฟังครับนั่นคือ2เพลงแรกที่หยิบมาฝากคุณฟังนะครับเป็น2เพลงโปรดของผมเลยอยู่ในยุค80นะฮะทั้ง Lady กับ Crazy Lady นั้นเป็นเพลงที่แต่งโดย Lionel Richie นะครับอยู่ในอัลบั้ม Kenny Rogers Greatest Hits นะครับที่ออกมาวางจำหน่ายในช่วงปี1980นะฮะในช่วงประมาณเดือนกันยายนส่วนเพลง Crazy นะครับก็อยู่ในช่วงทศวรรษที่80เหมือนกันนะครับอยู่ในอัลบั้ม What About Me ออกมาขายในช่วงปี1984เพลงนี้ริชาร์ดมาร์กนะฮะร่วมเขียนนะครับร่วมแต่งนะฮะเอาละมาฟังกันอีก3เพลงรวดเป็น3เพลงที่ Kenny Rogers ไปร้องดูเอทกับผู้หญิงนะครับนักร้องผู้หญิงระดับดีว่าของเพลงคันทรีเลยนะครับมีทั้งเพลง Don't Fall in Love with a Dreamer นะครับที่ร้องดูเอทกับ Kim Carnes นะฮะแล้วก็ถัดจากเพลงนี้ก็เป็นเพลง We Got Tonight นะครับที่ Kenny Rogers ร้องดูเอทกับ China Easton และอีก1เพลงที่เป็นเพลงคู่ที่ผมเลือกมาฝากคุณก็คือเพลง Islands in the Stream ที่ Kenny Rogers ร้องดูเอ็ดกับ Dolly Parton นะครับมาฟัง3เพลงรวดในช่วงเวลานี้กันเลยครับ

ธีมของรายการช่องทวิตในคืนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อธีมคือ Best Kenny Rogers Songs in My Mind ผมเลือก10เพลงของ Kenny Rogers ที่เป็น10เพลงโปรดของผมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องกันอีก3เพลงนะครับเพลงแรกคือเพลง Share Your Love With Me เพลงที่2คือเพลง Through the Years แล้วก็เพลงที่3คือเพลง She Believes in Me ครับ

นะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแหมเวลาก็ช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับ2เพลงสุดท้ายเป็น2เพลงโปรดของผมเหมือนกันของ Kenny Rogers ที่ผมติดตามเข้ามาตั้งแต่ในยุค80นะครับเพลงที่จะเปิดก่อนก็คือเพลง You Decorate My Life เพลงนี้เขียนโดย Debbie Hub กับ Bob Morrison นะครับถูกออกมาวางจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายนปี1979แล้วก็อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Kennyเพลงนี้ติดอันดับสูงสุดในบิลบอร์ดเขาทำเดชชาร์ตขึ้นไปสูงสุดที่อันดับ7นะครับแล้วก็ขึ้นอันดับ1ในชาร์ต Country Singles Chart ด้วยจบจาก You Decorate My Life ต่อกันด้วยเพลง You and I เพลงนี้แต่งโดย3พี่น้องตระกูลกิฟนะครับนั่นก็คือแบร์รี่โรบินแล้วก็มอริสกิฟ3คนนี้แต่งเพลง You and I ให้กับ Kenny Rogers อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Eyes That See in the Dark ออกมาขายในปี1983โดยตัวของพี่น้องกิฟก็มาร้องคอรัสให้กับ Kenny Rogers ด้วยนะครับเอาล่ะเราฟัง2เพลงนี้ปิดท้ายรายการในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการฟังเพลงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศยังร้อนอยู่ระวังเป็นฮีทสโตรกนะครับไปไหนมาไหนก็ควรจะมีน้ำดื่มติดตัวไปด้วยนะฮะจิบน้ำไปด้วยก็จะเป็นการดีนะครับช่วยรักษาสมดุลของร่างกายเอาล่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเดี๋ยวไปรับฟังข่าว3มิติกันต่อนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: ที่จะพาไปเที่ยวดีหาดชายหาด
2: โอ้
1: สวยงามมาก
2: ที่ไหนครับ
1: สุดแสนจะอันซีนที่พังงาแล้วก็พาไปชมน้ำตกนะคะน้ำตกม่านฟ้าเขาบอกว่าปีหนึ่งมีให้ชมครั้งเดียวจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
3: เที่ยวทั่วไทยวันนี้ใครชอบทะเลต้องร้องว้าวปักหมุดมาเลยค่ะที่เขาหน้ายักษ์พิกัดลับสุดอันซีนแห่งอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองจังหวัดพังงาค่ะหาดทรายขาวๆตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสและมุมไฮไลท์ที่สายคอนเทนต์ต้องชอบก็คือกลุ่มโขดหินสีสันแปลกตาแถวรูปมุมไหนก็เป๊ะจะดำน้ำชมปะการังก็ฟินหรือจะนอนกลางเต็นท์ชมพระอาทิตย์ตกฟังสดเสียงคลื่นก็ชิลครบจบที่เดียวส่วนที่มาของชื่อกระเด็ดเพราะหน้าผาตรงนี้มีรูปร่างคล้ายใบหน้ายักษ์กำลังโกรธเกรี้ยวหันหน้าออกสู่ทะเลใครอยากตามมาเที่ยวติดต่อได้ที่ทำการอุทยานหรือกลุ่มท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงได้เลยค่ะทะเลพังงาสวยขนาดนี้ปักหมุดแล้วตามมาเที่ยวกันนะคะไปต่อกันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสายลุยสายผจญภัยห้ามพลาดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำแข็งเปิดแล้วค่ะบอกเลยว่าปีนี้ระดับน้ำกำลังสวยพร้อมให้ปะทะความมันแบบช่ำๆที่นี่ติดท็อปไฟจุดล่องแก่งยอดฮิตที่สุดในไทยท้าทายความมันกันถึง17แก่งระยะทางประมาณ8กิโลเมตรส่วนเรื่องความตื่นเต้นให้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล5ได้ฟินทั้งธรรมชาติ2ฝั่งน้ำและได้กรี๊ดกันสุดเสียงตลอด 2-3 ชั่วโมงเต็มเรื่องความปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดสอนทั้งเทคนิคเบื้องต้นก่อนลงน้ำอุปกรณ์ครบมือทั้งเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกฝนตกดับร้อนแบบนี้ต้องมาปล่อยใจล่องแก่งที่พิษณุโลกกันแล้วนะคะส่วนข่าวนี้สายธรรมชาติก็ห้ามพลาด1ปีมีให้ชมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับความสวยงามระดับอันซีนของน้ำตกม่านฟ้าตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ป่าไม้กลับมาเขียวขจีชวนให้ไปเช็คอินรับละอองน้ำช่ำๆไฮไลท์เด็ดคือสายน้ำที่ไหลลงมาจากผาหินสูง50เมตรพลิ้วไหวคล้ายผ้าม่านผืนใหญ่กลางป่าสมชื่อถ่ายรูปมุมไหนก็ปังน้ำตกม่านฟ้าจะสวยที่สุดช่วงเดือนกันยายนเดินทางก็แสนง่ายอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานปักหมุด GPS แล้วขับรถเข้าถึงได้สบายสบายเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปปะทะความช่ำกันแล้วนะคะปิดท้ายวันนี้พาไปรับลมเย็นช่ำกับวิวทะเลหมอกสวยๆกันที่จุดชมวิวภูคั่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะสายแคมปิ้งต้องชอบเพราะช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายเนรมิตไฮไลท์เด็ดอย่างหมอกย้อยและหมอกคลานทะเลหมอกสีขาวที่ลอยลัดเลาะตามทิวเขาสุดตระการตาแบบ360องศาตื่นเช้ามาจิบกาแฟรับลมเย็นๆชมวิวหมู่บ้านเบื้องล่างที่จมอยู่ในทะเลหมอกบอกเลยว่าฟินแบบเต็มสิบไม่หักจะขนเต็นท์มากางเองหรือจะนอนบ้านพักสไตล์ธรรมชาติก็มีครบวันหยุดนี้ใครอยากชาร์จแบตให้ร่างกายปักหมุดตามมารับหมอกช่ำๆที่ภูคั่งกันได้เลยนะคะ
1: สวยงามที่เขาบอกว่ามีให้ชมเพียงครั้งเดียวใน1ปีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าน้ำ ช่วงฝนน้ำก็จะเยอะหน่อย
2: ในช่วงของเซียนสู้ชีวิตนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับชีวิตของคุณนุชซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการเย็บปอกหมอนได้แค่ใบละ9บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้สามีเพิ่งเสียชีวิตไปซะด้วยไปให้กำลังใจเธอกันครับ

0: คืออนาคตเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะอนาคตมองไม่เห็นอนาคตแต่เขาพยายามอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดให้สุขภาพตัวเองดีให้เดินได้มืออย่าให้เจ็บขาอย่าให้เจ็บขนาดนี้เดินลงบันไดยังเตะบันไดเลยยกขาไม่พ้นอนาคตคนแก่ที่อยู่คนเดียว
1: ป้านุชหรือนางบุญญานุชชุนหบันดลหญิงชราวัย65ปีใช้ชีวิตลำพังมาหลายเดือนแล้วหลังก่อนหน้านี้ป้าต้องดูแลคู่ชีวิตที่ป่วยมานานหลายปีป้าต้องผ่าเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งหาทำงานทุกอย่างที่ทำได้เคยตื่นตีสี่นั่งรถเมย์ไปรับจ้างล้างจานวันละ10ชั่วโมงทั้งที่ตัวเองก็เข่าเสื่อมเพราะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ปี2551แต่ก็สู้ทำเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวป้าบอกว่าลำบากมากลำบากมาหลาย10ปีแต่ก็อดทน
0: โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงถูกเลยนะ
2: แล้วชีวิตนี่ลำบากมานานกี่ปีแล้วคะไม่สบาย
0: ปีตั้งแต่อยู่กับลุงมาเนี่ยหลายปีหลายสิบปีเลย
2: ก่อนหน้านี้นี่ไม่เคยมีอยากกินอะไรได้กินไม
0: ่ไม่มีเลย
2: จะได้มาอยากกินอะไรได้กินทุกสองเดือนน
0: ี้ใช่ใช่แกมาล้มป่วยมาปีที่ห้าปีหลังเนี่ยแกก็ป่วยมาเป็นโรคไตเป็นโดยไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่มีจริงก็ต้องไปรับจ้างล้างจานวันละ600ก็เอาตื่นตีสี่ออกรถนั่งรถไปกว่าจะ10ชั่วโมงนะบางทีก็มี2วัน3วันติด
1: และจะลำบากแค่ไหนปนุชก็มีความสุขที่ได้ทำป้าไม่เคยทิ้งไม่เคยมองว่าคู่ชีวิตเป็นภาระทุกวันนี้ก็ยังคงคิดถึงอยู่เสมอ
0: เขาอยู่เช้ามาเหรอก็ต้องหาข้าวให้เขาทีก็เช็ดตัว
2: อยากบอกอะไรคุณลุงบ้างไหม
0: คิดถึงคิดถึงทุกวันเลยคิดถึงมากๆอยู่ด้วยกันมาคิดถึงจะเกือบ30ปีแน่อยู่มาคิดถึงที่สุดไม่ได้รักแกหรอกสงสารสงสารสงสารคำเดียวนั่งมองแกนะก็นั่งสงสารแกไม่มีใครไม่มีใคร
2: เราประมาณตอนป่วย4-5ปีเราดูแลทุกอย่างให้อย่างดี
0: เราอดได้แต่แกต้องแกก็อดไม่ได้เพราะแกต้องกินยาตามเวลา
2: แกเดียวที่กินกัน2คน
0: แบ่งกันอุ่นเอาอุ่นให้มันร้อนตลอด
1: ทุกวันนี้ป้านุชรับจ้างเย็บตัดปลอกหมอนโดยมีน้องสาวร่วมมารดาที่นำปลอกหมอนจากโรงงานมาให้ทำเพื่อจะได้มีรายได้ทั้งยังให้บ้านอยู่แต่ก็ทรุดโทรมหลังคารั่วเพราะไม่มีเงินซ่อมแซมกันก่อนหน้านี้น้องสาวก็คอยชวนป้าไปขายของด้วยกันเสมอเพราะเป็นห่วงพี่สาวป้านุชตัดเย็บปลอกหมอนได้ค่าจ้างใบละ9บาทและต้องทำให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ค่าแรงเยอะ
0: ๆถ้าทั้งเย็บทั้งตัดก็ใบละ9บาทใบละ9บาท3วันนี่3วันนี่เราก็เย็บได้แล้วนะ100ใบนี่เราก็ได้ 1,800 แล้วนะ
2: แต่ละวันนี่ทำได้ขนาดไหน
0: ประมาณมัน50-60ใบอ่ะบางทีก็ป่วยมั่งไข้มั่งตัดไปก็นอนไปปวดขาเย็บไปบางทีก็นอนไปเพราะว่าร่างกายคิดว่าอาทิตย์นึงประมาณ1,000กว่าบาทหรืออะไรพวกเนี้ยมันต้องอยู่ให้ได้คิดซะเลยว่าวันตัดกับเย็บในวันละ200บาท
2: เขามาจ่ายทุกวัน
0: ก็อาทิตย์นึงเขามา2วันต้องได
2: ้ต้องจะได้เงิน
0: ใช่ตามแรงตัวเองถ้าตัดด้วยเย็บด้วยนี่ก็ไม่ถึง100หรอก50กว่าพื้นเองประมาณนั้นน่ะเคยทำแล้วเพราะมันดันกว่านี้ก็ไม่ไหว
2: ทำมากก็ได้มากนะ
0: ใช่
2: มีกำล
0: ัง
2: ใจ
0: ทำมากได้มากแรงฮึดวันนี้ต้องได้วันนี้ต้องฮึดอย่างบางครั้งถ้างานนี้หมดไม่มีงานมาก็น้องก็จะเอาไปขายของด้วยขายรองเท้ามันก็มีรองเท้ากับแมสแล้วก็ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนี่มาแบ่งกันไปขายเพื่อจะให้เราได้มีรายได้ถ้าน้องไม่ช่วยนะไม่มีทางไหนที่จะได้ตังค์เลยนอกจากไองานพวกนี้
2: แต่ว่าคุณป้าน้อยถือว่าโชคดีที่มีน้อง
0: ใช่โชคดีที่สุดเลยที่มีน้องคนนี
1: ้ทุกวันนี้ป้าบอกว่าอยากกินอะไรก็ซื้อกินได้ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าต้องอยู่อย่างอัตคัด อยากกินอะไรก็ทำได้แค่คิดเพราะไม่มีเงินทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยการให้กำลังใจตัวเองกับแมวน้อยที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนหนึ่งตัวทั้งยังฝากบอกผู้สูงวัยรุ่นเดียวกันให้มีกำลังใจดีในการใช้ชีวิต
2: บอกอะไรกับเพื่อนๆวัยเดียวกันบ้างไหม
0: โอ้สู้ๆเถอะจ้ามีความสุขในวัยเนี้ยมีขาที่เดินได้มีมือที่ทำอะไรก็ได้มีชีวิตอยากไปไหนก็ได้ตอนเนี้ยอยากไปไหนก็ได้ไปทำบุญก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยมีความสุขแล้วนี่แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว
1: ทางรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนขอเป็นกำลังใจให้ป้านุชมีรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะเชิญมาร่วมแดนซ์กันในงาน Bangkok Aerobic พร้อมเหล่าศิลปินดาราช่อง3วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประตูเปิด 15:00 น.เต้นกันมันหยดจนถึง 2:00 น.ขอขอบคุณ10ปีมิสเตอร์ DIY Royal D Dcash Max Speed Floral Color Shampoo V Choice High Calcium
3: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะดร.เภสัชกรหญิงดวงแก้วปัญญาภูค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุ๋มนะคะอาจารย์จุ๋ม
4: เรียกเป็นอาจารย์จุ๋มแล้วกันเนาะครับผมเอ๊ะขมิ้นชันเนี่ยโอ้โหหลังๆดังมากเลยเรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะของแพทย์แผนไทยอะครับเพราะอะไรอะครับ
5: ขมิ้นชันเนี่ยเป็น1ใน5ตัวที่เราสนับสนุนเพราะว่า
3: ติด1ใน5ท็อป5
5: ใช่เพราะว่า1ก็คือมีสรรพคุณที่โดดเด่นที่สามารถรักษาโรคได้จริงอันที่2คือเราปลูกได้เยอะมากค่ะเรามีพื้นที่ที่ปลูกแล้วได้ขมิ้นชันที่มีคุณภาพดี
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แล้วก็3ก็คือการยาสมุนไพรก็ถือว่าเป็นความมั่นคงทางยาของประเทศนะคะก็คือ
3: แล้วราคาก็ดีกว่า
5: ใช่แล้วเราปลูกเราสามารถให้เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงขายเงินก็ไม่ไปไหนแล้วก็เราก็ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อยาต่างประเทศด้วย
3: แล้วเห็นบอกว่าขมิ้นชันที่ดีมากๆเลยต้องเป็นขมิ้นชันจากสุราษฎร์ธานีเหรอคะมันแตกต่างจากขมิ้นชันที่อื่นยังไงคะ
5: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสมุนไพรแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เราปลูกนะคะมันจะมีดินมีพื้นที่ที่เหมาะสมของสมุนไพรแต่ละตัวไม่เหมือนกันสุราษฎร์ธานีนี่ถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นชันแล้วได้ผลดีที่สุดได้สารสำคัญที่ดีอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วขมิ้นชันนี้มันรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
5: เครื่องสำอางระดับแบรนด์เนมก็มีสารสกัดขมิ้นชันนะคะก็
3: เคอร์คูมินใช่ไหมคะ
5: ใช่ก็มีหลายตัวอยู่ในนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า1ก็คือภูมิปัญญาพื้นบ้านของเราเนี่ยใช้ในความสวยความงามโรคทางด้านผิวหนังก็ใช้ได
3: ้
5: ทางด้านภายในของเราก็คือเป็นโรคจุดเสียดแน่นเฟ้อลมขึ้นลมตี
3: แก้ลม
5: อาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ดีอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าขมิ้นชันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติคือหมายความว่าทุกโรงพยาบาลสามารถจ่ายให้คนไข้ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของสมุนไพรในบ้านเราที่มีประโยชน์
3: ไข้ท้องอืดท้องเฟ้อมาไม่ต้องกินยาฝรั่งกินขมิ้นชัน
5: ใช่ก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าผลการศึกษาเขาบอกว่ากินยาแผนปัจจุบันกับขมิ้นชันเนี่ยผลเทียบเท่ากันเลยผลการรักษาก็คือฉะนั้นเราไม่ต้องไป
3: แล้วราคามันก็ถูกกว่า
5: ใช่ไม่ต้องไปกินยาเคมี
3: แล้วขมิ้นชันนี่แบบผงหรือว่าแบบที่เขาสกัดเป็นน้ำมันมาแล้วอันไหนดีกว่ากันคะ
5: ขมิ้นชันเนี่ยมีอยู่2 ส่วนนะคะก
3: ็
5: คือส่วนที่เป็นสารสำคัญที่ไม่ละลายน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งในส่วนที่เป็นน้ำมันหอมเนี่ยส่วนที่ระเหยได้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการที่แบบขับลมจุกเสร็จในเฟืออะไรพวกนี
4: ้
5: ส่วนสารสำคัญอีกตัวหนึ่งเคอร์คูมินหรือเคอร์คูมินอยด์เนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งตอนนี้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ลดปวดลดอาการอักเสบของข้อเข่าเสื่อม
3: ข้อเข่าเหรอคะ
5: ใช่
3: ก็ข้อเข่าโดยเฉพาะเลยเหรอคะ
5: ก็ณขณะนี้เราวิจัยข้อเข่าเสื่อมได้ผลดีค่ะ
4: นี่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกินหรือว่าทาครับ
5: กินค่ะ
4: อ๋อกิน
5: เป็นขมิ้นชันที่เป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้นสูงกว่าขมิ้นชันที่เราใช้รักษาโรคท้องอืดท้องเฟ้อ
3: เป็นกินลักษณะกินเป็นยังไงคะเป็นผงหรือเป็นอะไรฮะ
5: เป็นแคปซูล
3: เป็นแคปซูล
5: ค่ะในกรณีที่เราต้องการสารในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์หรือเคอร์คูมินที่เราเอาไปรักษาอาการอักเสบเนี่ยค่ะบางทีมันอาจจะแบบเข้าไปในร่างกายและการดูดซึมอาจจะไม่ดีเพราะการละลายน้ำไม่ดีซึ่งตรงเนี้ย
3: เป็นผงละลายดีกว่า
5: ไม่เชิงค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องใช้เทคนิคทางเภสัชกรรมในการออกแบบให้เข้าสู่ร่างกายแล้วมีการระบบนำส่งเข้าสู่เซลล์ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีค่ะ อันนี้ก็คือก็ใช้เทคโนโลยีเนาะแต่อาจจะพูดว่าเป็นน้ำมันเป็นผงนี่อาจจะมัน
3: พูดยากพ
5: ู
3: ดยาก
5: อันนี
4: ้ก็แสดงว่าร่างกายที่มันอักเสบเช่นคนที่กินหวานๆหรือกินอะไรไขมันเยอะๆก็จะช่วยได้ด้วยครับ
3: อันนั้นอักเสบเหรอ
4: เอออ
3: ันนั้นอักเสบเหรอ
4: คือร่างกาย
5: เป็นการอักเสบเรื้อรัง
4: ใช่ไหมอักเสบเรื้อรังตามเซลล์ต่างๆช่วยได้ไหม
5: คือโรคเรื้อรังต่างๆนี่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟูดซูเปอร์ออกซิแดนต
3: ์
5: ก็คือมีสารที่ต้านการอักเสบที่สูงมากใช่ค่ะแต่มันยังไม่มีข้อมูลแค่นั้นเองว่านอกจากโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วโรคไหนที่รักษาได้ผลที่เราจะออกมาพูดอย่างเต็มปากนะคะว่ารักษาอะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่แล้วเวลาอาจารย์แนะนำให้ทานนี่แนะนำให้ทานแบบแคปซูลหรือว่าทานสดคะ
5: จริงๆแล้วประเทศเราเนาะสามารถหาขมิ้นชันสดได้ในกรณีที่เรายังไม่เจ็บป่วยนะคะก็แนะนำว่าทานสดเป็นอาหารนะคะดีที่สุดเราค่อยๆทานไปการที่ความเข้มข้นมันเยอะเกินไปเนี่ยบางทีการดูดซึมก็ไม่หมดนะคะอาจารย์และการที่เราเอาไปสกัดเอาไปนั่นเนี่ยบางทีมันอาจจะได้สารสำคัญไม่ครบเท่าที่เป็นสด
3: ก็ทานไปกับน้ำพริก
5: ใช่ดีมากเลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราปวดแล้วเป็นกดระยะแล้วเป็นข้อเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยอาจจะต้องการในรูปแบบของยา
3: ถ้าเป็นเฉพาะนะเป็นโรคเฉพาะอะไรเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมคะ
5: คือจริงๆคำว่าซูเปอร์ฟูดหรือซูเปอร์ออกซิแดนต์เนี่ยโรคพวกนี้มันเป็นโรคเรื้อรังเนาะคือจริงๆมันดีนะคะแต่ว่าปกติถ้าเรามีโรคเบาหวานความดันเรามักจะทานยาแผนปัจจุบันอยู
3: ่
5: ฉะนั้นการทานอะไรที่เสริมเข้าไปเนี่ยเราต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
3: ไม่งั้นมันจะมากเกินไป
5: ค่ะเพราะว่ายาบางตัวอาจจะตีกันหรือไปเสริมฤทธิ์กันที่ทำให้แบบออกฤทธิ์เยอะไปน้อยไปซึ่งตรงนี้ต้องดูอยู่ในความควบคุมของ
3: บุคลากรทางการแพทย์คุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าทานยาฝรั่งอยู
5: ่
3: เด
5: ี๋
3: ยวมันจะตีกันค่ะ
4: เห็นบอกว่าทานสมุนไพรมากๆมีผลกระไตไหมครับ
5: ผลกับไตมีไหมมันก็มีเป็นบางตัวค่ะบางตัวที่มีพวกเป็นออกซาเลตเป็นอะไรที่มันจะไปตกตะกอนที่ไตมันก็มีผล
3: เช่นอะไรคะ
5: แต่ว่าถ้าเราจะไปพูดว่ากินสมุนไพรแล้วทำให้ไตไม่ดีมัน
3: เป็นบางตัว
5: บางตัวใช
3: ่
5: บางตัวบำรุงไตด้วยซ้ำ
3: เป็นบางตัว
5: ค่ะ
4: โอเค
3: แต่จริงๆแล้วก็เดินสายกลางไว้ดีที่สุดนะอย่าให้มันมากไปอย่าน้อยไปอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะขอบคุณอาจารย์จุ๋มค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ได้ความรู้เกี่ยวกับขมิ้นชันครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะจงใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพอย่างสุดใจไม่ใช่แค่พออยู่ได้ไปวันๆใช้ชีวิตให้เติบใหญ่ตามใจที่ใฝ่ฝันไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตทุกวันแค่มีลมหายใจครับ
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
7: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของในวันที่ AI เนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยในธุรกิจเรียกได้ว่าแทบจะทุกขั้นตอนนะใครไม่ใช้ AI วันนี้นี่ดูจะแบบเอาไปเลยนะคะแล้วบางคนบอกเอ๊ะใช้ AI ไม่เป็นแล้วเราจำเป็นต้องใช้ไหมหรืออะไรไหมนะคะเดี๋ยวฟังอาจารย์พิชาติดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปุ๊กครับ
1: โอ้มาถึงในวันที่เราเจอกับตัวหนังสือ2ตัวเนาะ A และ I แต่ว่ามันมีบทบาทกับทั่วโลกนี้มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะนะคะกับคนที่ทำธุรกิจเนาะอาจารย์เนาะในมุมมองของอาจารย์นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่า AI เนี่ยมันเข้ามามีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์
2: จริงๆน่าจะมีได้คุยไปก่อนๆนะนี้บ้างนะครับก็คือต้องเรียนว่าให้มองง่ายๆครับว่าตอนนี้ AI ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยช่วยในธุรกิจได้ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเสมือนตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตเสมือนตอนที่เรามีเว็บไซต์
1: แล้ว
2: ถ้ามันพัฒนามาเป็นโซเชียลมีเดียครับผม
1: ค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการได้ใช้เขาเนี่ยมันทำให้เรามีศักยภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของเราอย่างแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้เราควรจะต้องมีสกิลแบบไหนในการที่จะใช้ AI ได้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราเพราะว่าหลายคนพอพูดถึง AI อาจารย์ไปต่อไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเราควรจะมีสกิลอะไรยังไงบ้างเพื่อจะใช้ AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในยุคนี้ค่ะ
2: ครับก็ก่อนอื่นขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะต้องฟังก์ชันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะมีหลายฟังก์ชันมากๆแต่ว่าเราเอาฟังก์ชันหลักก่อนวันนี้อย่างที่ตั้งประเด็นไว้เนี่ยอยากจะคุยหนักไปที่เรื่องเกี่ยวกับการขายการตลาดนะครับทีนี้ถ้าเราแยกออกเช่นสุว่ากระบวนการตอนการออกแบบแผนของธุรกิจหรือกิจการ SME เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งแต่วันนี้สมมติว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับมีสินค้ามีบริการอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าจะมองถึงการพัฒนาทักษะด้านการขายหรือการใช้ AI อ่ะครับก็มองโฟกัสไปเลยว่าเราจะใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรครับอย่างแรกแน่นอนเราต้องการสร้างรายได้สร้างยอดขายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นถ้าเราฟังก์ชันได้ชัดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เห็นวิธีปฏิบัติครับ
1: คือมันต้องชัดเจนเนาะว่าเราจะใช้เขาว่าทำอะไรใช่ไหมคะอาจารย์
2: ครับครับผมฮะ
1: แล้วพอเราใช้แบบนี้อาจารย์ในยุคนี้เนาะคนนั้นก็ใช้ AI คนนี้ก็ใช้ AI ถ้าเราไปดูในหน้าแบบสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะโอ้โห AI เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทำแบรนดิ้งอะไรต่างๆ AI เขามีผลเยอะเลยเราอย่างเวลาสมมติเราจะโฟกัสเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ย AI เข้ามามีบทบาทในการอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์เขาเริ่มตั้งแต่AI เริ่มช่วยเราได้ตั้งแต่ตรงไหนยังไงคะสมมติว่าเราเป้าหมายเราชัดเจนแล้วนะเขาช่วยเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเอาเป็นว่าสมมตินะครับว่าตอนนี้เราจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับให้เรามองก่อนว่าเราไม่ได้ขายในตัวสินค้าหรือบริการครับแต่เราขายคุณค่าดังนั้นเนี่ยการจะพูดถึงคุณค่าเนี่ย AI ก็จะมาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ได้ว่าตัว value proposition เนี่ยว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเราก็ดีหรือแม้ทั้งลูกค้าเราก็ดีเนี่ยมันจะแมทช์กันที่คุณค่าเรื่องไหนนะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีเอาครีมทาหน้าแล้วกันเราคงไม่บอกหรอกว่าครีมทาหน้าเนี่ยตอนทาแล้วมีความสุขแต่เราต้องบอกว่าคุณค่าของมันคือมันทำให้เราอ่ะมีความมั่นใจสมมติว่าถ้าคนที่ต้องออกไปทำงานไปพบปะลูกค้าครับเพราะนั้น AI ก็จะเข้ามาช่วยเราคิดในทางละเอียดแต่ว่านอกจากสิ่งที่เราจะขายเป็นฟังชั่นอลแล้วเนี่ยเราจะขายอีโมชั่นอลยังไงให้มันสามารถถูกอะเรนจ์ออกมานะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนกระบวนการว่าจากที่เราจะทำเป็น mass marketing อ่ะมันจะทำ personalize ได้นะครับเช่นสมมติว่าเราอาจจะบอกเลยว่าสมมติถ้าอาจารย์บอกเนี่ยอันนี้ครีมนี้ออกมาสำหรับเป็นกลุ่มวัยใดไปหนึ่งไปเลยอ่ะสมมติว่าเป็นกลุ่มแบบเป็นซีที่แบบกำลังจะต้องแบบไปสัมภาษณ์งานเพิ่งจบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเซกเมนต์ลงไปได้ครับผม
1: เหมือนเราใช้ AI อ่ะใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ในธุรกิจที่เราทำเรื่องที่เราจะทำแบบเขาเรียกว่าอย่างลึกก่อนแล้วเราจึงเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอ่ะไปให้ AI ช่วยลองซิลองเสิร์ชหาหรือลองวิเคราะห์ซิยังไงแล้วเราก็ต้องตรวจทานจากที่ AI แนะนำเราอีกรอบนึงถูกต้องไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับเรายังอาจจะต้องมีความเป็น the boss อยู่ครับเราก็ต้องกุมบังเหียนไว้ว่าเราอยากจะให้ทิศทางของธุรกิจลงไปทางไหนแต่ AI เป็นเหมือนแบบ personal assistant หรือว่าเป็น data driven เป็น analytics เป็นคนมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราประมาณนั้นครับผม
1: เพราะเมื่อก่อนนี้เนาะเวลาที่เขาพูดกันว่าเวลาทำธุรกิจโอ้โหยิ่งธุรกิจใหญ่ๆเนาะเรายิ่งต้องมีผู้ช่วยเยอะเรากว่าจะรวบรวมข้อมูลได้โอ้ทำกันเป็นวันเป็นคืนแต่พอนาทีนี้เนาะอาจารย์คลิกเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะคะอึดใจเดียวเราได้รายงานเราได้รีพอร์ตที่แบบเราต้องการเยอะมากๆแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ยังไงก็ต้องเป็นข้อเตือนใจนิดหนึ่งกันครับว่าบางครั้งเนี่ยการที่ AI เขาเซ็นข้อมูลออกมาให้เราแล้วเราเห็นว่าอู้มันฟังแล้วดูดีนะมันเขียนออกมาสวยงามแต่ว่าต้องมีข้อให้ลึกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาษาในการใช้ของ AI ต้องบอกว่าเขาเชี่ยวชาญ นะเพราะว่าเขาแบบพีดิกมาจากข้อมูลของ Large Language นะก็คือแบบฟังคำมาเป็นแบบนับไม่รู้กี่ล้านเพื่อประมวลผลมาให้เราแต่เราต้องมองให้ทะลุครับว่าบนความสวยงามของข้อความหรือข้อมูลนั้นนะในทางปฏิบัติแล้วมันสอดรับกับธุรกิจเราไหมนะครับ
1: มันสามารถทำได้จริงไหมถูกเราแบบไปถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าเออมันเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบการเองคุณก็ต้องมีองค์ความรู้หลักๆอยู่เนาะอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีนี้ถ้าในยุคนี้คนสู้กันด้วย AI แล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่เราไม่สามารถที่จะแบบใช้ AI ได้เลยอ่ะเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในการแข่งขันณยุคนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะ
2: จริงๆมันมีความสลับซับซ้อนในทางความคิดเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับฟุกถ้าพอแตะเรื่อง AI เนี่ยเราก็จะบอกว่ามันดีอย่างไรใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เราคิดง่ายๆว่าเหมือนเวลาเราทำงานครับเมื่อไหร่สมมตินะเรามีทีมงานเรามีลูกน้องเรามีผู้ช่วยอ่ะแล้วเราโยนโจทย์ไปอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่เคยตัวเราไม่เคยคิดหรือไม่เคยวางแนวเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเพราะวิธีทำงานในวิธีที่ไม่ดีสำหรับเราเองเพราะว่าอยากให้แบบว่าเริ่มสตาร์ทที่ไอเดียเราเองก่อนเราต้องเป็นคนเหมือนไพลอตแนวคิดไพลอตวิธีการกลยุทธ์ธุรกิจออกมาเราถึงให้ AI มาช่วยเติมเต็มครับผมฮะเราทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสมมติว่าอย่างนี้กันนะครับว่าเราสร้างโปรดักต์เราต้องตัวเนี้ยมันต้องแปลงโปรดักต์ให้เป็นคอนเทนต์ให้ได้เพราะคอนเทนต์มันจะช่วยสื่อสารเพราะคอนเทนต์มันทำให้เกิดเขาเรียกคอนเทนต์ทูคอนเวอร์เซชันทำให้เกิดการพูดคุยสนใจแล้วก็เปลี่ยนจากคอนเวอร์เซชันเนี่ยให้มันคอนเวอร์ชันมาเป็นยอดขายมาเป็นลูกค้าครับซึ่งกระบวนการเนี้ยมันมี AI เข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันเร็วง่ายสะดวกแต่จริงไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะครับเราต้องคิดสมมติว่าเหมือนกับเรานึกถึงเราอยู่ในบ้านตอนมีไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมครับเราก็เปิดทุกทีแต่พอไฟดับเราจะทำยังไงต้องมีแผนของเราเองครับผม
1: ค่ะทีนี้วันนี้นะไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะคะอาจารย์ที่ใช้ AI อย่างเดียวอย่างคนที่เป็นลูกค้าเนาะเวลาจะซื้ออะไรจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ใช้ AI นะช่วยวิเคราะห์สมมติเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องครีมเนาะเป็นคนผิวแบบนี้ควรใช้ครีมอะไรดีมันก็จะตึงตึงตึงตึงโอ้โหออกมาเลยอันเนี้ยอาจารย์ตัวเราเองที่เป็นผู้ประกอบการอะเราไอการวิเคราะห์ของ AI อะไรเงี้ยมันจะส่งผลอะไรยังไงต่อตัวธุรกิจของเราด้วยไหมคะอาจารย
2: ์คืออย่างแรกถ้ามองบวกก่อนมันทุกอย่างมันมีบวกและลบใช่ไหมถ้ามองบวกก็คือส่งผลในด้านที่ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราพอมีเหมือนกับเนาทางให้เราเดินได้แต่ส่วนที่เป็นข้อเสียหรือข้อด้อยเนี่ยก็คือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็หาข้อเท็จจริงขึ้นมาให้ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่ถูกเจเนเรตออกมาเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับอันต้องไป tracking ด้วยการ บางทีอาจารย์ก็ใช้ search engine เหมือนเดิมน
1: ะ
2: เราก็ search ข้อมูลปกตินี่แหละบน search engine ทั้งหมดเพื่อเอามาเทียบเคียงกันก่อนยิ่งบางครั้งเนี่ยไปพูดถึงตัวทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการพูดถึงสารสกัดหรือการพูดถึงอินเกเดียนต่างๆเนี่ยบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ 100% ครับบางทีมันไม่ให้ 100% ครับบางทีมันมั่วมาเลยก็มีจริงๆเราอาจจะต้องวิเคราะห์ดูให้ดีครับบางทีข้อมูลมันดูสวยงามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะยังสวนทางกันก็อาจจะใช้2ตัว3ตัวแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของเราความรู้ของเราเนี่ยเข้ามาเป็นตัววิเคราะห์ในการตัดสินใจครับผม
1: สมมติว่าถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักกับ AI เลยเนาะอาจารย์เนาะเบื้องต้นเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้จักอะเพื่อที่เขาเรียกว่าทันเขาเนาะทันเขาคนอื่นเขาใช้เราน่าจะรู้จักบ้างเบื้องต้นมีอาจารย์มี AI ตัวไหนที่แบบอยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ลองคลิกลองเล่นลองทำความรู้จักกับเขาบ้างไหมคะที่อาจารย์ใช้อยู่ก็ได้ค่ะ
2: จริงๆต้องเรียนว่าที่ใช้สะดวกและเป็นที่รู้จักแล้วข้อมูลค่อนข้างจะถือว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็คือเป็น Gemini กับ GPT นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ DeepSeek ก็มีหลายคนก็บอกว่าไม่ได้หนีกันนะทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของคนด้วยครับบางครั้งเราอาจจะไปดีเฟนต์มันแบบชัดๆเลยก็ไม่ใช่จะวิเคราะห์กันได้แบบเป๊ะกันทุกคนนะครับว่าตัวนี้ดีในด้านนี้ตัวนั้นดีในด้านนู้นนะครับบางทีมันก็เป็นความ bias ของคนแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยอาจารย์คิดว่าบางทีใช้ชุดคำสั่งเดียวกันนะครับถามมัน2ตัว3ตัวเลยครับแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เขาgenerate ออกมาให้เราเนี่ยมันแตกต่างกันในมุมไหนบ้างครับแล้วเอามาวิเคราะห์เพิ่ม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าโดยแมสครับก็จะมี 2-3 ตัวบางคนก็บอกคลอสก็จะใช้แล้วมันตอบโจทย์ในเชิงของความมีศิลปะทางความคิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็นานาจิตตังนะนี่อาจารย์ขออนุญาตแบบไม่กล้าฟันธงแล้วกันครับผม
1: เนาะมันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี้ยเราในฐานะที่เราเป็นคนใช้เขาเราลองใช้เขาหลายๆตัวแล้วเอามาดูซิว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ยังไงตัวนั้นยังไงเนาะแล้วในท้ายที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกแหละเราก็ต้องเป็นบอสแหละเราก็ต้องเป็นคนที่ไปตัดสินใจเนาะว่าทำแบบไหนดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมคร
1: ับ แล้วก็วันนี้เนี้ยพอพูดถึงคนที่จะทำจะใช้ AI เนาะอาจารย์ถ้าจะให้อาจารย์พูดถึงหรือว่ามีคำแนะนำเนี่ยนะคะสำหรับคนที่จะใช้ AI ในยุคนี้ให้ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีกับการใช้ AI เนี่ยมีอะไรที่อยากจะฝากกันเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็วันนี้ที่เตรียมข้อมูลไว้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การขายให้กิจการเติบโตในยุค AI นะครับที่จริงก็พยายามคิดว่าจะมีสูตรให้จำง่ายๆยังไงก็มีคำออกมา5คำนะครับว่าคำว่ารู้คำว่าหาคำว่าคุยคำว่าปิดแล้วก็คำว่าโตท
1: ี
2: เนี้ยเอามาขยายรู้ก็คือรู้จักลูกค้า AI จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์ลูกค้าได้ดีขึ้นลูกค้าคือใครมีพฤติกรรมแบบไหนและเขาต้องการอะไรที่สองก็คือหาก็คือช่วยให้เราหาลูกค้าได้ใช้ AI มาช่วย generate ให้เป็นคอนเทนต์มาเป็นคอมมูนิเคชันแนวคิดทางการตลาดแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยหาลูกค้าใหม
1: ่
2: อันที่3ก็คือการคุยหรือการสื่อสารเนี่ยนะครับว่าจะสื่อสารยังไงที่แบบทำให้ตรงใจทำให้เกิด personalize ได้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือช่วยในการปิดการขายบางครั้งเนี่ยไอ้การวางคลิปหรือว่า conversion ในการที่จะทำให้ปิดการขายได้เนี่ย AI เข้ามาช่วยได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโตหรือว่าขายซ้ำนะเพื่อว่าทำไงให้เราขายซ้ำให้เติบโตได้เพราะว่า CRM สำคัญนะครับบางครั้งลูกค้าที่เคยใช้บริการเราอยู่แล้วซื้อสินค้าเราอยู่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าที่ส่งคุณค่าบางครั้งบางคนอาจจะติดกับดักความคิดว่าเปิดตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่แต่ลืมรักษาลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าถ้าในเมื่อผิดพลาดเราพัฒนามาอย่างดีแล้วเราก็ควรจะเมนเทนให้ได้ทำไงให้เกิดการสื่อซ้ำครับผมซึ่งไอ้ก็จะมาช่วยวางแนวคิดในเรื่องการทำ CRM ได
1: ้
2: การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลฐานลูกค้าเนี่ยสำคัญมากครับผม
1: มีคนถามนะอาจารย์ว่าธุรกิจต้องแบบใหญ่แค่ไหนถึงเราจึงต้องเอา AI มาใช้ได้หรือว่าตั้งแต่แบบเล็กๆเป็นร้านย่อยๆอะไรก็ใช้ AI ได้แล้วค่ะอาจารย
2: ์อย่างที่เรียนเสมอเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ทุกคนสามารถใช้ AI ในการเป็นเครื่องมือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบให้เกิดการทำงานที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับone man company ได้เลยครับเป็นเจ้าของคนเดียวก็ใช้ได้นะครับดังนั้น ข้อจำกัดมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแต่ยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งควรใช้และใช้ได้ง่ายด้วยครับเพราะว่ากระบวนการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือต้องมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะองค์กรใหญ่ๆไปที่ไหนยังต้องแบบเอ๊ะทำยังไงดีถ้าทำให้คนทั้งองค์กรใช้เนี่ยมันก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมหาศาลนะ
1: เนาะเหมือนกับเขาเรียกว่าเราอ่ะสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีแขนมีขามีมือที่ไม่ต้องไปจ้างคนอ่ะง่ายๆเราแบบใช้ AI มาเป็นตัวช่วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับถ้าสมมติคิดเป็นคนเนี่ยเราเสีย700 บาทต่อเดือนต่อคน
1: ค่ะแต่อันนี้คือ AI นี่แบบสะดวกมากแล้วก็ใช้กันไปทั่วโลกเนาะอาจารย์แม้ว่าในทั่วโลกตอนนี้จะเริ่มมีข่าวอุ้ย AI เข้ามาแฮกระบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราใช้เขาเพื่ออะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็อยู่ที่เราเองด้วยครับผม
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมทิ้งท้ายไหมคะ
2: ก็อาจจะขออย่างนี้ด้วยกันครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มีข้อมูลมีคอนเทนต์ที่อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับก็อาจจะขอฝากเป็นเหมือน TikTok account แล้วกันครับ
1: เผื่อ
2: บาง
1: คนอาจจะ
2: อยากเข้าไปดูนะครับก็ใช้ชื่อว่า API Academy ครับ
1: นะคะอาจารย์แป๊บนึงนะปุ๊กจดนิดนึง API Academy ใช่ไหมคะ
2: ผม
1: ค่ะอันนี้คือใน TikTok เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับในไอก็น่าจะใช้ที่เดียวกันครับ
1: ในนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของอะไรยังไงบ้างคะสำหรับ API อะค่ะ

0: wellness marketplace ที่เหมือนวันนี้ถ้าเราแบบเข้าไป e-commerce เราก็จะเจอว่าโอ้ของมันมี variety สูงมากเลยตั้งแต่มีสรรพคุณจริงๆกับมีสรรพคุณเทียมๆทำไงที่เราแบบจะ segmentation ได้ว่าเอาของดีจริงมาอยู่ด้วยกันเลยประมาณแบบนั้นครับผม
1: ดังนั้นเนี่ยใครคิดถึงอาจารย์อยากได้ข้อมูลดีๆเนาะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอาจารย์จะค่อยๆทยอยลงตลอดใช่ไหมคะในนี้เนาะ
0: ครับผม
1: API Academy นะคะเอาล่ะยังขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่คุณฟังแต่ปุ๊กว่านะยิ่งเราธุรกิจยิ่งเล็กเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกแหละเรายิ่งมีโอกาสดีมากในการเอา AI มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็นใครนะอย่างล่าสุดปุ๊กไปเจอพี่ที่เขาเป็นแบบเหมือนแม่ค้าขายแบบขายขนมขายอะไรอยู่แบบเปิดแผงเลยอ่ะแล้วเขาก็มีสติ๊กเกอร์นะเราก็ถามเขาอุ๊ยพี่อันนี้แบบทำสติ๊กเกอร์โอ้ให้ลูกช่วยทำให้คือพี่เขาไม่ได้ทำเองนะแต่เด็กเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่อะไรรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถทำได้แล้วพวก AI เขาสามารถออกแบบให้เราได้เลยนะเราป้อนคำสั่งไปว่าเราอยากได้อะไรมันก็เลยทำให้ชาวบ้านอ่ะเข้าถึงแล้วสามารถทำอะไรที่มันดูดีมากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้มากขึ้นเนาะก็คุณฟังลองใช้ดูนะจะเป็น Gemini Chat GPT อะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเราใช้ทำอะไรแต่ละอันเนาะเขาก็จะมีคุณสมบัติมีข้อดีหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็จะมีพรีเมียมไปหน่อยก็อ่ะมีเสียสตางค์บ้างแต่เขาก็จะมีบอกนะว่าถ้าคุณจ่ายเดือนเท่านี้คุณสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการของ AI ต่างๆที่มันจะเอามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนการทำงานของเราบางคนไม่จำเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าแค่แบบการให้บริการพื้นฐานที่เขามีอ่ะมันก็สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แล้วนะคะในช่วงของSME เปลี่ยนเกมสู้นะคุณผู้ฟังกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์เนี่ยคุณผู้ฟังแนะนำนะคะเข้าไปใน TikTok นะคะ API Academy นะคะ API Academy อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่เอามาเล่าสู่กันฟังที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจบางธุรกิจเป็นความลับอันนั้นก็เก็บไว้แต่ว่าหลายอย่างที่อาจารย์เอามาพูดนั้นหมายความว่ามันเปิดเผยได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆลองเข้าไปดูนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณจอยชวนทิชานะครับ30นาทีต่อจากนี้ติดตามข่าวสารกันนะครับนำมาฝากกันมากมายโดยเฉพาะเบรกที่2ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับกับ Lock Loveเกมเรียลลิตี้นะครับซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ที่จะเปิดเผยเส้นทางของการจะเป็นศิลปินของ10หนุ่มจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาพบกันแน่นอนในเบรกที่2ครับ
2: ส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนี่เลยค่ะธงที่เราตั้งอยู่บนโต๊ะนี้กับธงมหิดลนะคะซึ่งปีนี้ใช้เป็นสีส้มเนื่องจากวันมหิดลในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะรวมถึงประชาชนทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในวันมหิดลกันได้ด้วยการบริจาคผ่านทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้รวมถึงเพื่อช่วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชค่ะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นนักศึกษาแพทย์และเหล่าดารานักแสดงจากสังกัดต่างๆนะคะออกเดินรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆมากเป็นพิเศษเพราะใกล้จะถึงวันมหิดลในวันที่24กันยายนนี้แล้วค่ะสำหรับการบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคหากบริจาค20บาทขึ้นไปจะได้รับธงผืนเล็กเป็นที่ระลึกบริจาค300บาทขึ้นไปจะได้รับธงพร้อมกับเสานะคะนอกจากนี้ยังมีการบริ

0: จากช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์สิริราชมูลนิธิบริจาคโดยตรงให้กับมูลนิธิสิริราชค่ะรวมถึงและการเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Run วิ่งเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญได้เช่นกันนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ธงมหิดลค่ะ
1: ครับสำหรับวันมหิดลก็ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับ20กันยายนของทุกปีนี่ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะครับกับวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมนะครับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติครับเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2538คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนื่องด้วยเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทาง72กิโลเมตรซึ่งใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงนะครับครั้งนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปจึงเป็นที่มาของวันนี้ครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลแม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันหากแหล่งน้ำเสื่อมโทรมหรือว่ามีมลพิษก็แน่นอนนะครับว่าย่อมจะส่งผลต่อระบบนิเวศคุณภาพน้ำและการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยครับ
0: มาดูที่เรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะช่วงนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีไฟไหม้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือยามเกิดเหตุนะคะก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองเพื่อความพร้อมนะคะพี่ๆปภ.เขาก็ได้มีการจัดฝึกซ้อมนะคะเพื่อเตรียมทักษะให้กับบุคลากรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้จัดฝึกทดสอบแผนอพยพหนีไฟและการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีพ.ศ.2569ในรูปแบบเสมือนจริงค่ะเพื่อเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและเป็นต้นแบบองค์กรความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเผยว่าการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยหากเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการซึ่งปภ.นะคะได้มีการจัดฝึกเป็นประจำทุกปีค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติด้านความพัฒนาปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง2570ในการซ้อมไม่ได้มุ่งเฉพาะเรื่องของการเผชิญเหตุการดับเพลิงหรือการอพยพเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงการแจ้งเตือนการตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการด้วยค่ะ
1: ครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูภูมิปัญญาของชาวอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลานะครับซึ่งที่นั่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่ามีต้นตาลตะโหนดนั้นเยอะมากๆนอกเหนือจากการนำมาทำเป็นน้ำตาลสดนะครับหรือว่าทำเป็นขนมต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีการต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์นำส่วนต่างๆของต้นตาลตะโหนดนะครับมาทำในงานของแฟชั่นเรียกได้ว่าเก๋สุดๆกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเราน้องเจ้านายธีรพัฒน์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อครับ
2: คุณผู้ชมครับถ้าผมจะให้คุณผู้ชมทายว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาจากอะไรคุณผู้ชมจะทายถูกไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกกระเป๋าใบนี้นะครับทำมาจากใบตาลตะโหนดเป็นภูมิปัญญาวิสาหกิจท้องถิ่นของอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาที่พวกเขาเนี่ยต้องการนำเอาวิสาหกิจชุมชนบวกกับแฟชั่นจึงสร้างเป็นแบรนด์โหนดทิ้งซึ่งตอนนี้พวกเขานำแบรนด์โหนดทิ้งของพวกเขาไปสู่เวทีระดับโลกได้แล้วล่ะครับ
3: คุณผู้ชมครับพระจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีต้นตาลตะโหนดตามธรรมชาติเยอะมากจนได้ชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจากต้นตาลตะโหนดอย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนดทิ้งนำโดยคุณหอยภาวัตเนติวิทยาธรผู้ที่มุ่งมั่นผลักดันทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากธรรมชาติกับแฟชั่นที่ร่วมสมัยผ่านการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เพื่อชวนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของสินค้าไทย
4: โหนดก็คือตาลตะโหนดทิ้งก็คือสะทิงพระก็เลยเอามารวมกันเป็นโหนดทิ้งเริ่มแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เอาทำเป็นเสื่อเป็นไม้กวาดเราก็เลยค่อยๆพัฒนาจากรูปแบบธรรมดาเฉยๆแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ถึงส่งออกไปต่างประเทศต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของกากตาลเห็นไหมครับที่มันจะตัดออกมาเราตัดมันออกมาเสร็จใช่ไหมเราต้องไปแช่น้ำ ช่น้ำสักระยะหนึ่งแล้วเอามาทุบทุบเสร็จเราต้องเอามาตีตีแล้วถึงจะมาดึงเป็นเส้นการทอเราก็ต้องใช้แบบกี่แบบว่าไม่ใช่กี่ทอผ้าทั่วไปมันต้องเป็นทอที่เราต้องสั่งกี่พิเศษมาเราเป็นวิสาหกิจชุมชน1คนโดยที่ใช้แรงงานจากชาวบ้านนี่แหละเราก็จะมีแต่ละแผนกไปความภูมิใจของทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของทางบรรพบุรุษมากกว่าเนาะที่สามารถเอาของที่คนคิดว่าไม่น่ามีประโยชน์ไม่น่ามีคุณค่าเอามาทำให้สู่เป็นสินค้าแฟชั่นได้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราอยากให้คนไทยได้ใช้ของไทยดีกว่า
3: เพราะแฟชั่นไม่มีคำว่าล้าสมัยเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองและปรับให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันใครที่สนใจเรื่องราวของโหนดทิ้งก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage โหนดทิ้งธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: เมื่อเช้านี้ค่ะ3สาวทรานนะคะจากเวที Miss International Queen 2026ก็มาขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนกันถึงที่ช่อง3เลยค่ะได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดสาวทรานระดับโลก Miss International Queen 2026นะคะซึ่งปีนี้นะคะผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่โลโคบีสาวทรานลูกครึ่งไทยอเมริกันซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันนะคะโครงการ Negotiate Your Narrative ซึ่งช่วยให้ชาว LGBTQIA+ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและเธอก็เชื่อว่าการมองเห็นควรนำไปสู่โอกาสที่แท้จริงโดยวันนี้เธอก็ออกปฏิบัติภารกิจแรกกับการเดินสายขอบคุณสื่อค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับรองอันดับ1อย่างน้องนะคะตัวแทนจากประเทศไทยและรองอันดับ2ซากิอิวาอิตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
7: I think I had to think about the responsibility. I had to understand what having the crown on my head now means. I no longer just represent my country. I don't just represent the USA. I represent my community internationally. So I had to really think how do I want to show up in the world and how do I want to continueThe legacy that is Miss International Queen.
8: ค่ะโลบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วอันเนี้ยพอมองแล้วอ่ะก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของ USA แล้วแต่เป็นทั้งหมดของโลกใบนี้ของเราเลยแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องแบบปฏิบัติภารกิจต่อซึ่งก็เป็นในฐานะของตัวองค์กรด้วยแล้วก็ในฐานะของคอมมูนิตี้ของ transgender ของพวกเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: I feel so good but I feel like unbelievable because that these queens likeso respect so but last on the stage like three people like so amazing
10: just like this.
9: Yeah, thank you so much it was so fun thank you so much
10: good
8: ค่ะก็รู้สึกเหมือนกันค่ะดีใจประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาก็ดีใจที่ทั้งโลแล้วก็บุ๊กได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะจริงๆก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าตำแหน่งเดิมบนเวทีก็มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เหมือนกันค่ะ
1: สวยทุกคนเลยแล้วเก่งทุกคนจริงๆนะครับปีนี้จริงๆถือว่าผลออกมานี้ไม่พลิกโผนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองใครที่ติดตามการประกวดก็จะเห็นว่า USA กับไทยนี่เป็นตัวเต็งคู่กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายมายืนจับมือกันจริงๆโดยน้องบุ๊กธีรชยาตัวแทนสาวไทยที่หลายคนอยากเห็นเธอมง5เพราะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นนางงามที่พร้อมมากนะไม่มีรอบไหนที่พลาดเลยคือเดินดีตอบคำถามดีเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็คว้ามาได้ดีที่สุดก็คือรองอันดับ1นะครับเธอยอมรับว่าก็เสียดายอยู่เหมือนกันที่ไปไม่ถึงฝันนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจอยากจะเดินหน้าผลักดันแคมเปญ Beautifully นะครับที่เธออยากให้คนข้ามเพศได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไปเพราะเธอเชื่อว่าสิทธิของคนข้ามเพศควรได้รับการคุ้มครองในทุกช่วงชีวิตนะครับฟังเสียงน้องบุ๊กครับ
8: ดีใจนะคะแล้วก็จริงๆวันที่มงเนี่ยก็อาจจะแบบเสียดายนิดนึงบอกอีกก้าวเดียวแต่สุดท้ายแล้วว่าเราทุกคนทําเต็มที่ค่ะแล้วก็เราก็ดีใจที่เราได้แบบโลมาเป็น Miss International Queen ได้ซากิมาร่วมทีมด้วยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอีก1ในท็อป3ของ Miss International Queen ค่ะการที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นการที่ให้บุ๊กได้โตขึ้นมากกว่า ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง Miss International Queen อะเราได้รู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆคนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊ครอคอยมากๆบุ๊คมีความฝันอยากที่จะมีเพื่อนจากต่างประเทศแล้วบุ๊คได้มีเพื่อนใหม่จาก26ประเทศทีเดียวเลยครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจแล้วก็จะเดินหน้าต่อในแง่ของแคมเปญของบุ๊คเองนะคะที่ทํามาตั้งแต่ของ Miss Tiffany เลยเพราะว่าเราก็เป็นคนนึงที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตมากๆเพราะบุ๊คเชื่อว่ามันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปก็ติดตามของบุ๊คได้ที่แพลตฟอร์มของส่วนตัวทั้ง Beautifully เองบุ๊คธีรชยาเองMiss Tiffanyเองแล้วก็ Miss International Queenค่ะ
1: ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเวทีการประกวดนางงามเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีการประกวดนะคะ Miss Universe ของกัมพูชาแล้วก็มีสาวงามที่สวมใส่ชุดไทยนะคะพร้อมตั้งใจนำเสนอให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าชุดไทยที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นของกัมพูชาค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมบ้านเราก็คือไม่รอช้านะคะออกแถลงการด่วนเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเวที Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำเสนอการแต่งกายชุดไทยบนเวทีนะคะโดยใน VTR มีการบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาค่ะมีการนำภาพในอดีตมาใส่ใน VTR แต่หารู้ไม่ว่าบางภาพเนี่ยมีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาของคนไทยเมื่อช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเลยส่งหมายด่วนเรียกประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในช่วงเช้านี้ค่ะโดยนางสาวสบินาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเห็นว่าการทำดังกล่าวไม่อาจจะบอกเลยหรือว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวเนี่ยมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาโดยแท้จริงค่ะ
1: เรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นสตรีชาวกำแพงเพชรนะครับที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะครับรวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือว่า Memory of the World International Register โดยองค์การยูเนสโกในปีคศ2017หรือพศ2560โดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะครับที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยจะมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้มีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำนี่ออกไปและไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาและหากยังไม่ยุติการดำเนินการนะครับกระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับดำเนินการต่อไปโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะและช่วงหน้าค่ะโอ้โหอบอุ่นมากช่วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะนักแสดงหนุ่มๆที่เตรียมจะเฉิดฉายในวงการบันเทิงของเราซึ่งก่อนจะได้ชมผลงานซีรีส์ของพวกเขานะคะก็จะมีรายการเรียลลิตี้ได้ติดตามเส้นทางการพัฒนาศักยภาพของทุกคนด้วยกับ Lock Love Game Reality เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับพวกเขากันค่ะ
1: รอทุกคนครับ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: ส่วนตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วขอต้อนรับหนุ่มๆจากรายการ Lock Love Game Reality สวัสดีค่ะ
11: สว
0: ั
11: สดีค่ะสวัสด
0: ี
11: คร
0: ับ อบอุ่นหนาแน่นมาก
1: จะบอกว่าหนุ่มๆทั้งหมดก็ไม่ได้ก็มีคนแบบว่าหวานๆสวยๆยืนอยู่ข้างผมน้องชาติตรงนี้ด้วยเดี๋ยว
0: แนะนำตัวก่อนนะ
1: กันหน่อยแนะนำกันหน่อย
11: สวัสดีครับน้องชาตินะครับก็หลายๆคนก็ชินกับการที่น้องชาติเป็นช่างแต่งหน้าเนาะแต่ว่ามาวันนี้นะครับน้องชาติเปลี่ยนบทบาทแล้วสู่วงการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เ ็คือเป็นนักแสดงแล้วครับผม
1: อีกหนึ่งแชปเตอร์นะครับอ้าวแนะนำตัวกันแบบรวดเร็วหน่อยได้ไหมครับใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรบ้างชื่ออะไรครับ
12: สวัสดีครับซึงโฮครับมาจากประเทศเกาหลีครับ
1: ว้าว
13: สวัสดีครับผมเหนือครับ
1: ครับน้องเหนือครับ
14: สวัสดีครับอิคิวชิรเกียรติครับมาจากพะเยาครับ
15: สวัสดีครับผมเบนซ์ลาเทพครับ
1: ครับผมและขอต้อนรับน้องๆด้านหลังด้วยนะครับน
11: ้
1: องไทเซลน้องซูน้องทรอยแล้วก็น้องฟุกนะครับครับหมดยังครับด้านนั้น
0: หมดแล้ว
1: หมดแล้วนะครับ
11: จริงๆมีอีกคนหนึ่งไม่ได้มาวันนี้ครับ
1: ก็คือ
11: ต้นแต่ครับ
1: ต้นแต่ไม่มานะคร
11: ับ ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้น้องชัดเกินๆมาละว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทกับการเข้ามาสู่การเป็นนักแสดงยังไงคือมันเบื่อแต่งหน้าแล้วหรอหรือยังไง
0: ยังรับอยู่ไหมคะแต่งหน
1: ้
0: าย
11: ังรับอยู่ครับยังรับอยู่ยังรับอยู่นะฮะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเหมือนเราก็ดูเทรนด์นะครับว่าจริงๆอ่ะปีนี้คนเริ่มเขาเรียกว่าให้ความสนใจในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องนึงแต่ก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์เนี่ยเราก็เลยทำเป็นรายการแบบเรียลลิตี้ครับก็เลยตั้งชื่อว่าล็อกเลิฟเกม
1: ครับ
11: เป็นรายการที่เป็นเรียลลิตี้กึ่งซีรีส
1: ์
11: แล้วก็เอาหนุ่มๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับแต่ละคนที่แบบมีความหลากหลายเนี่ยเอามารวมกันเป็นบ้านหลังเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าเทรนไม่ว่าจะเป็นการเทรนร้องนะครับเทรนแบบว่าในเรื่องของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ
1: ทักษะเลย
11: ทุกทักษะเลยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นนักแสดง
0: ก็คือเราจะได้ชมเรียลลิตี้ก่อน
11: ใช่ครับใช่
0: เรียลลิตี้มีทั้งหมดกี่ตอนให้ได้ติดตามกันคะ
11: อ่ะใครอยากตอบ
14: มี6ตอนครับ
0: 6ตอนใช่ครับผมตอนต้องบอกว่าแล้วเรียลิตี้มันจะมีการแข่งขันมีอะไรกันไหมคะในเรียลิตี
15: ้มี
1: มันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงมันจะเข้มข้นดุเดือดดราม่าไหม
0: คือนอกจากแบบเราได้เรียนแบบทักษะของการเป็นนักแสดงแล้วอ่ะในเรียลิตี้มันต้องแบบมันต้องแข่งกันดี
1: จะ
0: แบบสนุกอะไรอย่าง
1: งี้แซ่บไหมยังไงบ้าง
11: มันอาจจะเป็นการแข่งกันรักหรือเปล่าครับ
1: อุ้ย
11: หรือยังไงนะ
0: น
11: ั
0: ่นน่ะด
14: ิด้วยนะมีทะเลด้วยนะ
1: เรียลลิตี้อื่นเขาดูกันไปแล้วฟาดกันอันนี
0: ้นั่นน่ะดิ
1: อันนี้คือหวานใส่กันอย่าง
11: น
1: ี้เหรอ
11: ไม่เราอยากให้ทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็มีความช่วยเหลือกันมันก็เลยไม่ได้มีการแข่งขันแต่มันเป็นการแบบว่าเฮ้ยเราจะช่วยอะไรกันได้ในบ้านเราสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยมีแบบโมเมนต์ดีๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างรอบนี้หนูก็จะได้นี่เลย
1: ได้อะไรฮะ
11: ไม่ถึง
1: อ๋อ
0: ไม่ได้เลย
11: เป็นฟันไม่ได้เลยได้อะไรสำหรับเรียลลิตี้นี
12: ้
11: ได้อะไร
1: ซึ่งโฮบอกไม่เตรียมไม่เตรียมผมเลย
11: เธอมีได้
12: อะได้ทุกคนครับ
11: ได้ทุกคน
1: โอเคนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการแบบทดสอบต่างๆแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมว่าแล้วทำไมจะต้องเป็น10คนนี้ที่มาอยู่ในสังกัดเราซึ่งเราเปิดเป็นค่ายเลยถูกไหม
11: เอาจริงๆอ่ะเริ่มจากที่ว่าเราอ่ะแบบอยากจะดันตัวเองแหละง่ายๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทำยังไงดีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะทำแบบว่ารายการหนึ่งขึ้นมาก็มีน้องๆแต่ละคนที่เป็น relationship ที่เรารู้จักก็แบบว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอเวทีประกวดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยมาแบบว่าช่วยงานเราอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บเชิญมาทีละคนทีละคน
0: จน
11: ครบ10คนพอครบ10คนเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเป็นโปรเจกต์ดีกว่
1: า
11: ก็เลยเป็นโปรเจกต์เรียลลิตี้ที่ให้ทุกคนได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มาเรียนทักษะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนมาอยู่รวมกันน่ะด้วยความที่แบบ
0: มันก็จะมีโมเมนต์เน
11: า
0: ะ
11: ความวุ่นวายมีทั้งโมเมนต์แบบฟิลกู๊ดโมเมนต์แบบร้องไห้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึง
1: ไม่เราเห็นว่ามีมาสเตอร์ด้วย
0: อ๋อมีหลายคน
11: ให้เขาสปอย
1: ใครใครสปอยนิดนึงได้ไหมฮะ
14: อุ้ยมีพี่ลูกเกดใช่
15: ใช
14: ่คนแรกพี่ลูกเกด
15: พี่ลูกเกด
14: ใครอีกที
15: ่มีพี่ไฮ
14: ใช่นี่ตามนี้เลยเนี่ย
0: โอ้
15: ม
0: ี
15: พี่ธนาโอ้พี่ธนาอย่างด้วย
14: เนี่ย
15: กูเล็กกูเล็ก
14: เนี่ยพี่มัง
0: โอ้หมดเลยนะเร
1: ีย
0: กว่าตัวแบบตัวท็อปท็อปของวงการทั้งนั้นเลย
1: คอนเนคชั่นน้องฉัตรคุณต้องกังวลอะไรอีกจุดน
0: ี้มากันหมดติดตามความสนุก
11: จริงๆเราเขาเรียกว่าอะไรนะไปขอให้เหมือนทุกท่านน่ะเหมือนมาช่วยให้หน่อยกับการที่แบบว่าเทรนนักแสดงของเราเพราะเราอยากให้ทุกคนที่ออกไปจากรายการนี้มีความเก่งในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแค่เก่งในเรื่องของตัวผลงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทั้งเก่งในเรื่องของ mindset การที่แบบว่าดูแลพบเจอทุกคนเลยอย่างเงี้ย
1: เกิดไม่ยากแต่อยู่ยังไงให้ยาว
11: ใช่ไหมครับ
1: เนี่ยตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับทั้ง10หนุ่มรวมถึงน้องฉัตรอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตลอดทางจนกว่าซีรีส์จะมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนสักคนนึงในการฝากฝังนะฮะเรียลลิตี้ครั้งนี้กับแฟนๆหน่อยจากอากาศแล้วซึ่งโฮเชิญฮะ
11: ซึ่งโฮเลย
12: ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับน่าจะน่าดูมากครับ
11: โอเค
0: น่
11: ารักไหม
0: ครับสามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงกี่โมงเริ่มเมื่อไหร่วันแรก
1: จัดปิดท้ายเลย
11: ครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่อง3นะครับเวลา 4:30 ทุกวันอังคารนะครับสำหรับรายการ Reality Lock Love Game นะครับเป็นรายการที่จะมาล็อกหัวใจคุณครับ
1: จริงล็อกแน่นอนซึ่งโหตรงเนี้ย
0: เป็นออร่านะ
1: คือใบหน้าพระเจ้ามาก
0: จริงตอนนี้คนแบบว่าออร่าหมดเลยอ่ะ
11: นี่มีตัวจี๊ดด้วยนะคนที่จี๊ดมาก
0: ต้องติดตามคืนนี้คืนพรุ่งนี้ตอนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งทุกคนเลยนะคะ
11: ขอบคุณทุกคนเลย
0: แล้วก็ติดตามกันได้นะคะกับ Reality Lock Love Game Reality นะคะเตรียมเปิดชมพร้อมๆกันพรุ่งนี้ทางช่อง3กันได้เลยแล้วก็วันนี้หมดเวลาของข่าว 3-4 แล้วค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวผมเองเลยวันก่อนผมไปขึ้นศาลมาคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเรื่องราวของผมกับคุณปูมรรณาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในวงทนายของทางผมด้วยนะครับคนนั้นก็ชื่อคุณนุชคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลังจากนั้นจริงๆไม่ต้องเบลอหน้าเขาแล้วนะเพราะเขาขอโทษมาแล้วก็สามารถเปิดใบหน้าได้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของตัวคุณนุชเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ทีเนี้ยพอมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแต่ก็คิดว่าเป็นคนเป็นหนึ่งในงานของทนายก็หลังจากนั้นก็มีการมาถามทนายทุกคนก็บอกไม่รู้จักเข้าใจมากับทนายคนนี้เข้าใจมาจากคนนี้เข้าใจคือมันเป็นงูกินหางกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณบุ๋มวรดาส่งข้อความมาหาผมบอกว่าพี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มถึงให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในวงสัมภาษณ์รู้จักเขาเหรอพี่หนุ่มรู้ไหมว่าเขาไปทำเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเอาไว้กับทางทีมงานของหนูก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เล่าให้ฟังคุณบุ๋มก็เล่าให้ฟังบุ๋มรัตดาเล่าอย่างนี้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับผมเลยต้องลงข้อความว่าผมไม่รู้จักกับบุคคลคนนี้นะแล้วพอผมลงไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมมันกลับกลายเป็นว่าคราวนี้ฮะมันหลั่งไหลมาเลยมันมีคนเนี่ยนะฮะไปขุดเรื่องราวของคุณนุชเอารูปราวของคุณนุชที่ถ่ายรูปกับคนนู้นคนนี้มาแล้วก็เอาไปลงตามเพจต่างๆเสนอทุกเพจนะฮะแล้วที่สำคัญครับเพจดาว8แฉกเขาตามขุดยันเงาเขาตามไปขุดถึงเรื่องราวของผู้เสียหายว่ามันมีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นกับเนี่ยคุณนุชเนี่ยเขาก็เลยส่งข้อความมาให้ผมแล้วก็เลยมีการประสานกันไปวันนี้มานั่งอยู่นี่ด้วยนะครับอ้าววันนี้นะฮะเป็นผู้เสียหายทางฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณอุนะฮะเป็นน้องชายของแฟนเก่าคุณนุชนะฮะสวัสดีคุณอุนะครับ
2: ครับ
1: ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณเอคุณเอเนี่ยเป็นผู้เสียหายเรื่องราวของเงิน5ล้านบาทเขาไม่จ่ายคุณนะ
3: ใช่ครับ
1: 5ล้านนะโอเคท่านต่อไปนะฮะเป็นแฟนเก่านะซึ่งคุณเป็นแฟนต่อจากคุณแอนใช่ไหม
4: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณก็โดนเหมือนกัน
4: ค่ะ
1: คุณโดนไปเท่าไหร่ฮะ
4: 103,000ค่ะ
1: 103,000นะแต่เย็นๆไม่ต้องกลัว
4: ค่ะ
1: เพราะเมื่อกี้ก่อนเขาจะขึ้นมาเนี่ยเขาแพนิคขึ้นใช่ไหมลูก
4: ค่ะ
1: ทำไมกลัวเขาเหรอทำไมเขาโหดร้ายเหรอเขาทำร้ายร่างกายเราไหม
4: ไม่ค่ะ
1: แล้วเขาข่มขู่หรือว่าไง
4: ค่ะ
1: ข่มขู่โดยการที่เอารูปของคนดังไปให้ดูแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะให้คนนี้เล่นงานมึง
4: ประมาณนั้นค่ะ
1: ถูกไหม
4: ค่ะ
1: เพราะพี่สาวคุณก็โดนแบบนั้น
2: ครับ
1: ผมบอกงี้นะฮะพี่สาวของคุณอุชื่อคุณแอนซึ่งเป็นแฟนเก่าคุณนุชเนี่ยแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่งจะเสียเมื่อปลายปีที่แล้วแกเป็นขออภัยนะฮะเป็นมะเร็งนะครับแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะฮะแกเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็เครียดกังวลใจเพราะคุณนุชเนี่ยไปเอารูปของนักการเมืองเอารูปของบุคคลสำคัญบุคคลดังต่างๆนานาเนี่ยซึ่งถ่ายรูปด้วยเอาไปบอกเขาว่าระวังให้ดีนะกูจะเอาคนพวกนี้ไปเล่นการน้องชายมึงก็คือคุณอุ
2: ครับ
1: ผมพูดถูกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องราวเหล่านี้นะฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆมันฟ้ามันส่งมาให้ทำแบบนี้หรือเปล่าให้กำหนดให้ทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะอยู่ดีคุณมาโผล่กลางวงแล้วมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นวันนี้ครับมีพี่ตุ๋ยนะฮะมีทางฝั่งแก้วมีเอ๋มานั่งด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: สามทนายที่เป็นเพื่อนสนิทของทางคุณนุช หาเรื่องจริงแต่ละคน เดี๋ยวก่อนจะมาคุยกันทางนี้ขอคุยทางนี้ก่อน
5: ครับ
1: ถามจริงๆทั้งสามคนเนี่ยเอาต่อหน้าคุณผู้ชมเลยรู้จักไหมคนคนนี้คุณนุชเอาหน้าขึ้นมาอีกทีสิเอาให้มันชัดๆเนี่ยใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยคนนี้พี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยก่อนเลยพี่ตุ๋ยผมถามพี่ตุ๋ยก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาไล่เรื่องผู้เสียหาย
7: คือผมไปทำงานคือผมก็เป็นทนายเนี่ยลงไปขึ้นศาลอ่ะตัวเขาเองอ่ะวันนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะ3-4เดือนที่แล้วครับเขาวิ่งมาหาผมก็เห็นผมก็บอกว่าพี่ตุ๋ยสวัสดีเขาบอกเขาเป็นเพื่อนคุณลูกหมีผมว่าเอ้าเหรอแล้วมาทำไมเนี่ยบอกว่าถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้วเขาขอผมถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์ไปคือแค่นั้นเลยครับพี่แล้วจบภาพตัดไปเลยแล้วก็ผมมาเห็นวันที่17
1: ครับ
7: เนี่ยครับแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยคือผมเห็นเขาเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสอะไรเนื่องจากว่าผมต้องดูคดีดูรายละเอียดคดีทั้งหมด แล้วก็มีทีมทนายอื่นๆที่มาช่วยดูของพี่อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรแล้วก็เตรียมเอกสารคือเห็นแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเขาไปคุยกับทีมงานทนายผมครับครับในศาล
1: เขาไปพูดว่ายังไงฮะ
7: เห็นเขาคุยกับทีมงานทนายผมอย่างเขาไปคุยไปขอแลกเบอร์ทนายมิ้วของทีมงานผมไปแลกเบอร์กับน้องโมทีมทนายแฟนๆของทนายเอ็กเนี่ยครับแล้วก็ไปแลกไลน์กันแลกเบอร์กันนั่นแหละมันก็นั่งคุยเขาก็คุยกันจิปาถะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะมาขอผมฝึกงานแต่ตัวเขาไม่เคยพูดกับผมครับ
1: อ๋อแต่ไปพูดกับทางทีมงาน
7: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคแล้วเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาได้มีโอกาสคุยกับน้องพี่ตุ๋ยนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้นะอาจารย์ตุ๋ยเขาว่างั้น
7: คือเขาเรียกตามทีมงานผมครับทีมงานผมก็เรียกผมอาจารย์เขาก็เรียกตามเขาก็เนียนๆคือเขาคงเก่งมากในการที่จะจับว่าใครเรียกใครว่าอะไร
1: วันนั้นไปเนี่ยเจอเขาตอนกี่โมง
7: ผมจำได้ว่าผมเห็นเขานั่งข้างทนายแก้วนะครับพี
2: ่เดี๋ยวเงียบโยนหาผม
7: โยนอะไรล่ะก็แก้วนั่งหลังพี่หนุ่มผมมานั่งข้างแก้วแล้วนั่งหลังพี่หนุ่มแล้วเขาก็นั่งถัดจากแก้วผมก็มองไปบอกแก้วลูกน้องแก้วบอกแก้วจะบอกลูกน้องผมอยู่ข้างหลังครับ
2: ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้รู้จักครับพี่ผมปฏิเสธก่อนครับพี่ผมไม่ได้รู้จักเขา
1: แต่เขานั่งอยู่แก้ว
7: เขานั่งข้างแก้วครับ
1: แล้วแก้วเขามานั่งยังแก้วรู้จักเขาเหรอ
2: ผมไม่ได้รู้จักพี่ผมเคยเจอเขาถ้าเกิดตัวของน้องเขาเคยทักผมว่าเจอในงานวันเกิดของพี่จิ๊บใช่ไหมครับ
1: พี่จิ๊บ
2: เจ้าของ JIB เขาก็มาถ่ายรูป
1: เรามีรูปไหมที่เขาไปถ่ายรูปกับพี่จิ๊บอ่ะทีมงานเราขึ้นได้เลยนะมีบ้างเรามีบ้างไม่มีเดี๋ยวจะส่งให้ไม่มีนะโอเคอาจารย์
2: ปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาเขาก็มานั่งข้างๆผมและพอดีตอนนั้นเนี่ยรอที่จะไกลเกลี่ยก็พี่หนุ่มก็มานั่งข้างผมเขาก็พยายามที่จะมาเอี้ยวตัวมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็มาคุยกับผมอะไรเท่านั้นเองครับพี่ผมไม่ได้ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับเขาก็เข้าใจเลยว่าตอนแรกอ่ะเป็นลูกน้องของไอ้เอ๋ไพศาล
7: ไม่ใช่แก้วผมมาไปเตรียมคดีแก้วก็อยู่กับเขาอยู่เนี่ยแทนที่แก้วจะถามเขาว่าเอ๊ะมาออกความเห็นกับพี่หนุ่มอะไรยังไง
2: ผมก็เข้าใจโดยสุจริตว่าไอ้นี่เอาวะคงจะเป็นน้องทนายคนทักทีนึงอะพี่เพราะมันใส่สูทใส่น้ำถือเอกสารอะไรเงี้ยแล้วมันก็จดทำท่าจดอะไรอย่างเงี้ย
1: แก้วเข้าใจเป็นทนาย
2: ผมเข้าใจ
1: โ
7: อ้เขามาบอกทีหลังด้วยว่าเขาเป็นทนายแล้วไม่รู้หลังจากนั้นไปคุยกับเอ๋มั้งครับว่าเขาเป็นทนาย
1: ตรงแก้วไม่ได้รู้จักนะ
2: ไม่ได้รู้จักเลยครับ
1: แต่แก้วนั่งกินช็อกโกแลต M&M กับเขานะ
2: ใช่ผมก็ผมขอพี่มันก็มาเอาผมไม่กินก็บอกพี่ผมขอกินบ้าง
1: แล้วแก้วก็ให้เขากิน
2: ครับ
1: ก็แก้วเข้าใจเข้ามากับใครตอนนั้น
2: ผมเข้าใจว่ามากับเอ๋ไพศาล
1: รู้จักไหมเอ
3: ๋อย่างนี้นะผมจะเล่าตั้งแต่ต้นผมเดินเข้าไปในห้องพิจารณาผมเห็นเขานั่งข้างพี่แก้ว
2: โยนด้วย
3: จริงจริ
1: ง
3: เขานั่งข้างพี่แก้วแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายป่วยแล้วครับผมก็เข้าใจโดยตัวเองว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วเพราะนั่งติดกับพี่แก้วเหลือเกินนั่งไซส์กันไปไซส์กันมานั่งเอาจริงๆแล้วเขาถามผมว่าพี่ไพศาลหายแล้วหรอครับผมเอ้ไอ้น้องคนนี้มันสนิทสงสัยเป็นทนายผมบอกหายแล้วตีหม้อได้แล้วผมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผมก็เดินออกมาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหน้าห้องพิจารณาก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งอยู่แล้วไอเด็กคนนี้ไอคนชื่อนุชเนี่ยนั่งอยู่กับลูกน้องพี่ตุ๋ยแล้วก็ยืนคุยกันมันทำให้ผมเชื่อได้เลยว่าพี่ตุ๋ยเดินเข้าไปถามว่าเอ้าเราเป็นทนายเหรอเนี่ยจริงๆผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็บอกว่าพี่จำไม่ได้2เดือนก่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บอกหนูชื่อทนายนุช
1: บอกเป็นทนายเลยนะ
3: เป็นทนายนุช
7: เขาผมได้ยินว่าเขาพูดกับเอ๋
3: ใช่
7: เขาเป็นทนาย
3: ใช่ใช่
7: พูดกับเอ๋เลยครับว่าเขาเป็นทนาย
3: ผมก็คิดว่าเป็นลูกน้องตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่แก้วตอนนี้เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
7: คือ
1: แล้วหลังจากนั้นเอ๋ทำยังไง
3: ก็คุยกันสับเพเหระเรื่องคดีเนี่ยเรื่องคดีที่สืบกันอะไร
1: แต่เอ๋มาแนะนำให้พี่รู้จักคนแรกที่แนะนำให้รู้จักก็คือตัวเอ๋มาแนะนำบอกว่าพี่หนุ่มครับนี่ครับทนาย
3: LGBTพี่หนุ่มก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกน้อง
1: ก็เลยเข้าใจมากับเอ๋ก็เลยงงแต่ว่าคือเอ๋เขามีสำนักงานอยู่ที่นี่แต่พี่ไม่เคยเห็นคนนี้ไงธรรมดาคนของเขาพี่จะเห็นแทบทุกคน
2: คุณหน้าบ้างนะพี่
1: แต่คนนี้ไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่าเขาแนะนำก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบเพื่อนทนายเป็นคนรู้จักหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มากับเอ๋อะไรอย่างเงี้ย
3: ทำไมทุกคนชมมาที่ผม
1: ไม่แล้วเมียเอ๋ก็เดินคุยกับเขาตลอดไปนั่งกินข้าวก็นั่งกินอยู่ด้วยกัน
3: ก็เราเข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ้ย
7: ไม่ใช่แล้วคุณไม่เอะใจตอนเที่ยงที่คุณไปทานข้าวมันไม่มีผมนะ
3: เออ
1: พี่ตุ๋ยไม่ได้เดินไปกินด้วย
7: ไม่มีผมนะทีมงานผมรอผม
3: แต่เขานั่งอยู่กับลูกน้องพี่แก้วแล้วก็เมียผม
1: แต่เท่าที่ได้ยินน่ะรู้สึกว่าทางผมนี่ดาวแปดแฉกพอดีเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวทนายคุณนุชเนี่ยไปพูดกับทางฝั่งของตัวเมียของเอ๋อ่ะ
3: จิ๊บ
1: ว่าพี่ตุ๋ยไปไหนล่ะโหอุตส่าห์มาด้วยกัน
2: อ๋อ
1: ไปพูดแบบนี้
3: ผมจำได้ว่าเขาเดินมาถามผมว่าพี่เอาต้มมะนาวดองไหม
1: คือพี่บอกพี่ไม่เอาใช่ไหม
3: แล้วผมถามพี่แก้วพี่แก้วเอาต้มมะนาวน้องไหม
2: ก็บอกอ้าวก็เอาพี่ก็เลยเอาโถใหญ่มาเลยโถ
3: ใช่
7: คือเขาไปบอกว่าเขาอะไรนะที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเขาคุยกับแฟนเอ๋บอกว่าทำไมผมไม่มา
2: ใช่
7: ก
2: ัน
7: ทีมงานผมอะพี่หนุ่มจำได้ตั้งแต่สมัยคดีเมื่อปี
2: 67
7: แกคุ้นหน้าเขายังทักสวัสดีพี่หนุ่มนะครับแล้วทีมงานผมไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแล้วเขาเนี่ยฉีกตัวออกไปได้ยังไงเพราะทีมงานผมรอผมหมด
1: แล้วตอนสัมภาษณ์อ่ะตอนสัมภาษณ์อ่ะอันนี้เอ๋ไม่อยู่แล
3: ้
1: วกล
3: ับ
1: ไปก่อนละตอนสัมภาษณ์อ่ะทำไมแก้วถึงให้เขาเดินเข้ามา
2: ผมไม่ได้ให้มาเขาเดินตามผมเข้ามาพี
1: ่แล้วพี่เรียกแก้ว
2: ใช่ครับแล้วเขาก็มาเบียดผมเขาก็แบบตัวเล็กเขาก็มาเบียดแล้วก็เอาไหล่มาชนกับผมตามมารยาทผมก็ต้องขยับออกให้เขาอะไรเงี้ย
1: พี่สรยุทธบอกว่าเขาดีดแก้วออกเลย
2: ใช่ครับผมเข้าใจว่าอ่ะคงจะเป็นทนายทีมทนายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะไม่อยากจะไปขัดอะไรก็น้องเขาเดินเข้ามาแทรกก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
7: คือพี่หนุ่มเรียกแก้วกับพี่ทนายกุ้งอ่ะเขาชื่อนุชเนาะเขาไม่ได้ชื่อแก้วเขาก็ไม่ควรเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วเขาเดินเป็นคนสุดท้ายแล้วถ้าพี่ดูตามภาพเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาเบียดมาแทรกคืออันนี้ผมมองว่าเขาตั้งใจ
1: ทีเนี้ยเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะขอเคลียร์ทางนี้ให้จบก่อนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมเมื่อกี้ผมเปิดไปทีนึงแล้วในข่าวเที่ยงเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งนึงว่าพอดีว่าหลังจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาโทรไปคุยกับทางคุณอี้แทนคุณเอ้ยคุณอี้ขอไปคุณอี้โทรไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกเขารู้จักพวกคุณทั้ง3คนมาก่อนด้วยมีเบอร์ทุกคนแล้วทำไมถึงมาอ้างว่าไม่รู้จักเขาบอกเขางงไปหมดอ้าวลองฟังเสียงเพื่อความเป็นธรรมของเขาอ่ะ
5: แต่พี
6: ่ทำไมฮะ
5: คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นอ่ะนุชอ่ะรู้จักลูกหมีแล้วก็รู้จักพี่กุ้งทนายกุ้ง
6: ทนายกุ้ง
5: ก็เจอกันหลายครั้งแล้ววันนั้นอ่ะนุชไปศาลไปวันนั้นนุชไปศาลพอดีไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์เสร็จแล้วก็เจอกันพี่ลูกหมีก็เลยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จก็ห้องบัลลังก์601นะ
6: ของห้องของเคสพี่หนุ่มเหรอ
5: ใช่เคพี่หนุ่มเพราะว่าวันนั้นลูกหมีก็อยู่ด้วยอยู่ถึงเที่ยงอะค่ะแล้วหนูก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความกันยังไงก็เก็บเป็นความรู้อะเนาะหนูก็ไม่รู้แล้วก็มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละหนูก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายหนูยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยหนูมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย
6: ์
5: พี่เอ๋ไพศาลพี่เอ๋ก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดๆอะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยหนูก็บอกว่าค่ะหนูกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพี่หนุ่มหนูก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่หนูพลาดคือหนูเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องๆมานี่น้องๆมานี่แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ไม่รู้คือถ้าหนูไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
6: เข้าใจ
5: แล้วหนูไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้หนูถามว่าหนูรู้จักใครไหมหนูมีเบอร์ทุกคนแล้วหนูเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วหนูก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วหนูเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักหนูหนูงงมากเลยอ่ะพี่
6: ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไม่เป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
5: หนูจะไม่ได้อธิบายใครหนูขอแบบแล้วหนูก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือหนูพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้หนูไปยืนแล้วหนูก็ไปยืนซึ่งหนูไปยืนหนูก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
6: เข้าใจก็นั่นแหละมันก็ตรงนี้แหละ
5: รงที่หนูไปยืนหลังไม้นั่นแหละ
6: ใช่โอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได
5: ้เนื้อรุ่นงงมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไร
1: เนี่ยแต่ให้ดูตอนที่เรียกสิตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเอาคลิปมันมีเป็นหลักฐานอยู่แล้วเอ้าดูสิตอนเปิดที่ตอนที่จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยลองดูนะนี่นักประคองมาเหมือนกูเป็นคนแก่มากละอีกนิดกูคงจะล้มแล้วล่ะ
8: จะล้มใช่ไหมครับ
1: กุ้งมาดิ
8: แก้วมา
1: เนี่ยทนายกุ้งมาดิแก้วมาดิอ่ะ
9: ครับ
1: แล้วไหนน้องๆไหนอ่ะเอาถอยไปทิ้งนิดถอยไปทิ้งสิน
2: ั่นแหละมันบัด
1: เอาถอยดูอ่ะ
8: พ
1: ี่
8: แก้
1: ว
8: ไ
9: ห
8: ม
9: คร
8: ับ โอเค
1: พ
8: ุ่
1: งมาด
8: ิ
9: พ
8: ี่
9: แก้ว
8: ม
9: ัน
8: คร
9: ับ พร้อมค่ะ
8: ม
9: า
8: เดี๋ยวนะ
9: เดี๋ยว
8: นะ
9: เดี๋ยวนะหนึ่งนะครับพี
1: ่ไหนที่น้องน้องอ่ะน้องน้องมาน้องมาไหนอ่ะ
9: สามสองหนึ่งตาย
2: ไม่มี
9: พี่หนุ่มขาววันนี้
1: ผมก็ไม่ได้เรียก
7: งงตั้งแต่ต้นแล้วน
1: ะ
7: พี่หนุ่มมางงตั้งแต่ต้นแล้วแต่พูดไม่ออก
1: ใช่คือตั้งแต่เจตนาจะเรียกแก้วเข้ามาแต่เขายืนอยู่ตรงนั้นเป็นไปได้เขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเรียกเขาแต่พี่บอกว่าแก้วมาแล้วก็พี่กุ้งมา
2: ใช่ครับ
1: แต่เขาพี่ไม่ได้เรียกแต่เขาอาจจะอยู่ในยืนติดอยู่กับแก้วตลอดไง
2: แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เรียกก็ไม่ควรจะเข้าไปไหมพี่เพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นไม่ได้มีส่วนในคดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควรจะไปและอย่างนึงคุณไม่ได้เป็นคู่พิพาทอะไรกับ
1: ไม่แต่เขาบอกเขาโทรปรึกษาคุณนะ
2: พี่
1: เขาโทรปรึกษาแก้วนะ
2: ผมจำไม่ได้จริงๆครับพี่มีคนปรึกษาเรื่องคดีความประชาชนทั่วๆไปก็มีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้มีรู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่เคยแบบผมจะจำไม่รู้ว่าชื่ออะไรเลยพี
7: ่กินขนมด้วยกันอ่ะไม่รู้ล่ะ
1: กินขนมใช่แล้วเอาเอ็มไอเอ็มของกูไปกินด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะ
2: กินกันหมด
1: กำลังเติมน้ำตาลเลยอ่ะโอ้
2: กินอร่อย
1: แล้วก็เอ๋นี่เขาโทรมาคุยไหม
3: ผมโทรไป
1: คุณโทรไปวันไหน
3: วันที่พี่สืบเสร็จคือผมออกจากออฟฟิศที่เนี่ยที่ช่อง3ตอนแรกผมกะจะไปเพราะว่าคิดว่าสืบดึกแน่ถึง 2-3 ทุ่มทีนี้เสร็จเนี่ย6โมงใกล้6โมงผมออกจากออฟฟิศผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครนะเพราะเชื่อว่าพี่แก้วกับพี่ตุ๋ยคงจะทำหน้าที่อยู่ผมก็มีเบอร์คนนี้แหละคนเดียว
2: เบอร์นุชเนี่ยนะ
3: ผมก็เลยโทรว่านุชเป็นไงบ้าง
1: เพราะคุยมั้ย
3: คุยผมถามว่านุชเป็นไงบ้าง
1: เนี่ยก็เราก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้เพิ่งจะรู้จักเค้าคุณก็โทรไป
3: ผมคอมเพลไมซ์พี่ผมสนิทคน
1: แล้วโทรไปแล้วเขาว่าไง
3: ผมโทรว่านุชเป็นไงบ้างนุชบอกดีเลยพี่บอกพี่หนุ่มเป็นไงพูดว่าไงเบิกความว่าไงดีๆพี่ดีหมดเลย
7: เบิกพี่หนุ่มเบิกความคนเดียวเหรอว่าดีเหรอ
3: เขาบอกว่าดีหมดเลยเขาบอกว่าดีหมดเลยแล้วบอกแล้วทางจำเลยเป็นไงเขาบอกว่าดีหมดเลยเขาพูดอย่างงี้นะผมก็บอกว่าแล้วอย่างนี้เสร็จยังเขาบอกเสร็จแล้วพี่เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวผมจะลงไปกับพี่หนุ่มจะลงไปอะไรผมไม่รู้นะเขาจะลงไปกับพี่หนุ่มเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่ผมยุ่งมาก
1: โอ้โหยุ่งมากผมยุ่งมาก
3: แล้วเขาถามผมว่าแล้วพี่มาไหมผมบอกว่าผมคงไม่ไปแล้วแหละเพราะว่าผมทิ้งพี่หนุ่มแล้วว่าผมเห็นกับเงินผมมารับเงินก่อนผมพูดกับมันอย่างนี้จริงผมพูดจริงว่าแล้วบอกแต่พี่น่าจะอยู่นะเพราะว่าพี่หนุ่มเราให้กำลังใจพี่หนุ่มเขาพูดอย่างนี้นะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องกันผมทิ้งอยู่แล้วเพราะผมเห็นเงินสำคัญกว่าเงินมันคมผมพูดกับมันอย่างเงี้ยผมมีคลิปอยู่ด้วยแล้วก็วางสายแล้วก็เขาผมรีบพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ
1: ผมรีบกำลังยุ่งอยู่โอ้ตายแต่เขาแนะนำเอ๋ว่าเขาเป็นทนายใช่ไหม
3: เขาเป็นทนายนุชเขาเป็นทนายชื่อนุช
1: เขาพูดอย่างนี้เลย
3: มีคนนั่งข้างลูกน้องพี่ตุ๋ยนั่งข้างเขาได้ยินพี่ตุ๋ยก็ได้ยินกับผม
7: ก็ได้ยินผมบอกว่าคุณเป็นทนายเหรอ
3: แล้
1: วเขาตอบว่าไง
7: เขาบอกหนูไม่ได้บอกพี่เขาพูดอย่างเง
3: ี้
7: ย
3: ใช่เขาพูดว่าไม่ได้บอกเหมือนกับผม
1: คือไม่ได้บอกพี่แต่บอกคนนี้ว่าเป็นทนาย
7: คร
3: ับ ใช่แต่คือว่าผมเข้าใจว่าเขาคงฝึกงานกับพี่ตุ๋ยตั้งหลายเดือนแล้วออกไปตอนนี้เขาเป็นทนายแล้วผมเข้าใจแบบนั้นแต่คนได้ยินมีพี่ตุ๋ยแล้วก็มีลูกน้องพี่ตุ๋ย2คนได้ยิน
7: ที่เขาที่เขาคุยอย่างนั้นเพราะเขาเห็นว่าลูกน้องผมบอกว่าสนิทกับเอมากไปทักทายคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับ
1: นะ
3: ใช่
1: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังทางนี้บ้างครับแล้วคุณฟังดีๆนะฮะสิ่งทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดถึงอยู่เนี่ยมันจะมีเหตุผลตรงนี้แล้วว่าทำไมผมถึงต้องโพสต์เพราะต้นเรื่องเนี่ยเอาจริงๆมันมาจากทางคุณบีเนี่ยแหละคุณบีเนี่ยรู้จักคุณบุ๋มบรรณดาแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี
2: ้
1: มันถึงเป็นที่มาว่าผมถึงได้มีการโพสต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ผมอยากให้ผู้ชมได้ฟังเขาคุยกันตอนที่พักเบรกมากเลยเนี่ยพวกนี้ได้ยินหมดเอ้าโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งตัวผมเองเอาตรงผมก็เข้าใจผิดคิดว่าคือเป็นคนของทนายคนใดคนหนึ่งแล้วตัวเขาเองเป็นทนายด้วยเพราะตอนที่ผมเบิกความเองเนี่ยผมก็เบิกเสร็จผมก็ลงมาจากบัลลังก์ตะคอกอ่ะก็ไปถามไปด้วยเขานั่งอยู่ติดกับแก้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็ถามบอกว่าพี่พูดโอเคไหมดีไหม
7: ดีดีมากพี
1: ่ฮะ
2: ใช่
1: แล้วมันมีบางอันเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางนู้นที่เอามาแล้วเราก็แบบงงๆกันอยู่ก็ถามว่าไอ้หลักฐานอย่างนี้เขาจะโดนไหมโดนแน่
2: โดน
1: แน่พี่ใช่ไหม
2: ใช่
1: นั่งอยู่ป่ะ
2: ผมนั่งอยู่ด้วย
1: แล้วแก้วไม่ห้ามเลยตอนนั้น
2: ผมก็เข้าใจว่าในวิสัยที่เขามีความรู้เขาก็คงจะให้วิสัยแบบนั้น
1: เขามองไปในทิศทางเดียวกัน
2: ใช่ครับก็คิดอย่างนั้น
1: ก็เลยไม่ได้สกงสกิดอะไร
2: ไม่ได้สกิดอะไรแต่มันเอ็กไซต์ไปหน่อยไงพี
1: ่
2: คือมันเอ๊ะมันก็โดนแน่มันใช่เลยพี
1: ่อ
2: ะไรพี่ก็เชื่อมันไหมพี่
1: เชื
3: ่อผมอยากให้พี่พูดแบบคำเมื่อกี้นะ
1: มาถามคุณบีคุณบีใจเย็นเดี๋ยวค่อยเราค่อยคุยกันนะ
11: ครับครับ
1: คุณบีมันจะได้ต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่พี่เองเนี่ยไปยืนสัมภาษณ์แล้วก็มีหน้าของเขามายืนอยู่ข้างพี่คุณบีคือคนที่เคยคบหากับเขาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคคบกันล่าสุดนี้เมื่อไหร
4: ่ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายน68ค่ะจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนารอยต่อต้นเดือนกรกฎาคมค่ะที่มีเรื่องราวกัน
1: ก็เพิ่งเลิกกันไปเมื่อเกินกรกฎาคมนี่เองนะ
4: ค่ะ
1: ก็คบกันตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วมาถึงกรกฎาคมปีนี
4: ้ค่ะ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องราวของคุณกับเขา
4: ก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงิน
1: เดี๋ยวก่อนนะพอคุณเห็นว่าเขายืนอยู่ข้างพี่คุณทำยังไง
4: ตอนนั้นทอดไก่อยู่ค่ะ
1: ทอดไก่อยู
4: ่ใช่
1: แล้วยังไง
4: แล้วทีนี้มีพี่ส่งมาบอกค่ะว่าอ้าวเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยเหรอก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ดูข่าวนะเดี๋ยวขอทำออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็พอมาดูข่าวก็เลยบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
1: เขาไม่น่าจะรู้จักกับพี่หนุ่มนี
4: ่ใช
1: ่
4: ค่ะแต่ว่าดูจากสไตล์ที่เดินเข้าไปแล้วอ่ะดูเหมือนเขาเดินตามหลังทนายแก้วค่ะก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าหนูเคยไปเจอเขาตอนที่ไปงานวันเกิดบริษัท
2: พี่จิ๊บ
4: ค่ะ
1: พี่จิ๊บเอ้าขึ้นมาภาพขึ้นมาขออนุญาตพี่จิ๊บนะพี่จิ๊บ JIB นี่นะถูกไหมแก้ว
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับอันนี้แก้วไปอารวาสใช่ไหมอันนี้ที่เนี้ยงานเนี้ยใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: แก้วพาใครไปนั้นหงายผุนลุ้มไม่นอน
2: ใช
1: ่ใช่นะช่วยแก้วช่วยอะไร
2: พี่ก็ใช่พี่จิ๊บ
1: เพื่อนแก้วเขากินอยู่แล้วหงายลงไปนะ
2: ใช่
1: ใครนะนี่นะงานที่แก้วเจอเขาไหม
2: เจอ
1: เขาเจอผมกันนะ
2: ผมคุ้นๆแล้วครับเขามาถ่ายรูปกับผมด้วยครับพี่ครับ
1: โอเคอันนี้นี่เพิ่งโบสถ์มาเลยแก้ว3โบสถ์นี
4: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับตอนนั้น
4: ก็เขาก็ไปถ่ายรูปแล้วขอเบอร์ขอไลน์กับพี่แก้วค่ะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะติดต่อไปทางพี่แก้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการทราบมาก่อนว่าเขาจะไปงานนี
1: ้
4: ค่ะก็มารู้พร้อมกับทุกคนค่ะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นพอเห็นเขาอยู่กับพี่คุณทำยังไง
4: ก็บอกกับแม่ค่ะ
1: แม่
4: บุ๋ม
1: แม่บุ๋มนะ
4: ค่ะ
1: คุณรู้จักกับบุ๋มปนัดดาได้ไงครับ
4: เป็นหนึ่งในทีมงานขององค์กรมูลทีค่ะ
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี
4: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อ
4: ก็บอกกับแม่ว่าคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพ ี่หนุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปกับพี่แก้วหรือเปล่าแต่คนนี้หนูกับเขาอ่ะไม่ได้คบหากันแล้วค่ะแล้วเลิกลากันไปมีเรื่องมีราวแล้วก็เอาสำนวนการแจ้งความอะค่ะเอาให้แม่ดูค่ะ
1: คุณไปแจ้งความด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: คุณก็เอาเอกสารให้คุณบุ๋มดู
4: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณบุ๋มถึงได้ส่งข้อความมาหาผม
4: ใช่ค่ะ
1: ว่าพี่คนนี้เอาพี่ไปอ้าง
4: ใช่ค่ะ
1: เขาเอาพี่ไปอ้างว่ายังไง
4: เขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เข้าไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขาเราอะก็จะ
1: ไปติดเงินเขาเหรอ
4: เขาทวงเงินเรื่องค่ากินอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าคุณกับเขาเนี่ยคบหามั้งในพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี
4: ้ค่ะ
1: อยู่ที่ไหน
4: อยู่ที่คอนโด
1: เป็นบ้านของใครคอนโดใคร
4: เป็นหนูเช่าค่ะ
1: คุณเป็นคนเช่านะ
4: ค่ะ
1: คุณเป็นคนเช่านะในราคาเท่าไหร่ครับ
4: เช่าเดือนละ 7,500 ค่ะ
1: เขาอยู่กับคุณนะ
4: ค่ะ
1: อยู่กันแบบสามีภรรยาเลยนะ
4: ค่ะเขาจะหนูจะอยู่เป็นหลักแต่เขาจะมาประมาณ 10-15 วันหรือไม่ก็7วันประมาณนี้ค่ะไปๆมาๆทุกครั้งที่เขาจะออกไปข้างนอกเขาจะบอกว่าเขาไปทำงานหรือไม่ก็กลับบ้านที่สาทรค่ะ
1: อืม
4: โดยประมาณนี
1: ้แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
4: ทุกคนที่มีลูกค่ะ
1: เขาบอกเขารู้จักหมด
4: ค่ะ
1: รู้จักได้ยังไงเขาบอกไหม
4: สนิทไปกินข้าวไปกินวายไปเที่ยวไปทำบุญ
1: อย่างเช่นใครบ้าง
4: อย่างเช่นที่บ่อยที่สุดพูดได้นะ
1: พูดได้เลย
4: บ่อยที่สุดก็จะเป็นเลขาพี่กบค่ะเลขาของพี่เสกโลโซค่ะ
1: เลขาคุณเสกโลโซ
4: ค่ะที่เขาไปงานวันเกิดบริษัทจิ๊บได้ ก็ได้คอนแทคจากพี่กบค่ะ
2: พี่กบเป็นอดีตผู้จัดการของเสกโลโซ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: น่ะคุณเสกอยู่ข้างหลังใช่ไหมน่ะคุณเสกอยู่ข้างหลังอันนี้ถ่ายกับทางฝั่งของตัวคุณโต้ง
4: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพ
1: ทีมงานเราไม่ต้องเบอร์ภาพเขาแล้วนะไม่ต้องเบอร์ละเออนั่นแหละ
4: ค่ะแล้วก็ได้ไปงานศพของแม่พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงค่ะ
1: ก็คือแม่คุณโต้งนั่นแหละ
4: ค่ะ
1: นะ
4: แล้วทีนี้ที่นั่งข้างๆก็คือคุณแม่อุไลค่ะ
1: เป็น
4: คุณแม่อุไลเขาจำหนูได้เพราะว่าหนูทำงานที่อาสาสมัครของมูลนิธิองค์กรค่ะก็เลยได้มีการร่วมงานกันมาบ้างค่ะ
1: คุณแม่อุไลคือเป็นคุณแม่ของ
4: คุณ
11: ต๊อด
4: ของพี่น็อต
11: แฟน
4: ค่ะ
1: ของคุณน็อตคุณน็อตหรือคุณโน้ตถูกไหมเป็นสามีคุณชมพู
4: ่ประมาณนี้แล้วก็ได้แบบเข้าไปสวัสดีแม่ค่ะแม่เขาก็บอกอ้าวแล้วแม่มากับใครก็เลยถามแบบนี้ค่ะแม่บอกแม่มากับคนขับรถเดี๋ยวเธอมานั่งกับแม่นะก็ได้มีการพูดคุยกันตามรูปเลยค่ะ
1: ครับ
4: แค่นั้นค่ะแล้วก
1: ็มีรูปนะเรามีรูปไหมมีรูปนะมีไหมทีมงานมีไหมอ๋อยังไม่มีนะไม่เป็นไรมันจะมีรูปอันนึงซึ่งเป็นต้องส่งให้อีกแล้วมั้งเนี่ย
11: เป็นคลิปเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: เป็นคลิปเลยนะคุณมีไหม
11: คือน้องให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะ
1: คุณให้กับใครไป
11: เนี่ยน้องเนี่ยให้ข้อมูลทีม
1: คุณให้กับใครไปข้อมูล
4: ก็มีให้กับทางพี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าหนูส่ง
1: ทางรู้ก็ยังไม่ได้ให้เลยทางเพื่อนคุณยังไม่ได้ให้มาฝากทีมงานส่งให้เขาหน่อยนะ
11: เอาแม็
1: ก
11: เอาเนี่ย
1: โอเคไม่เป็นไรต่อเลยฮะเดี๋ยวเขาส่งกันเอง
2: ครับเล่าก่อนก็ได้ครับ
4: ก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการนั่งสนทนากันค่ะแ
2: ค
4: ่ในส่วนของตรงนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเกิดขึ้นใช่ค่ะก็ได้มีพอหลังจากกลับจากออกจากงานมาค่ะก็มีทางภรรยาของพี่หนุ่มค่ะได้โทรมาถามว่าพี่นุชเนี่ยได้มากับแม่อุไลไหม
1: คุณหนุ่มวันอยู่บำรุง
4: ใช่ค่ะว่ามากับแม่อุไลไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้มาเขามากับคนขับรถค่ะแล้วได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไหมเพราะว่าพี่โต้งอยากได้คอนแทคแม่อุไลเพื่อไปทำ
1: บุญ
4: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะที่ได้ไปร่วมงานแล้วก็เขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้างแล้วก็วันนั้นเจอทนายเจมส์เจอกับพี่เป็กสัญชัยค่ะเจอดาราหลายท่านค่ะก็เขาก็จะบอกว่าคนนี้พี่สนิทนะทนายเจมส์ก็สนิท
1: ทนายเจมส์ก็สนิทนี่พี่สนิทนะถ่ายรูปกับเจมส์แล้วนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วก็มีอีกไหมมีไปถ่ายกับใครอีกไหม
4: พี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: พี่เป็กสัญชัย
4: เป็นน้องรักของพี่เป็กสัญชัยค่ะ
1: เขาบอกเขาเป็นน้องรักของเป็กสัญชัย
4: ใช่ค่ะ
1: เอาละมึงบะหมี่มาเฟีย
11: มาหมี่มาเฟีย
4: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีกอ่ะ
4: แล้วก็ตามรูปที่เกิดในโซเชียลเลยค่ะก็บุคคลนั้นก็คือทั้งหมดที่เขาพูดขึ้นมาค่ะ
1: นั่นถ่ายกับคุณเป๊กเห็นไหมล่ะคุณเป๊กก็มือจับบ่านะ
4: ใช่ค่ะ
1: และนี่สงกรานต์นะ
4: ใช่ค่ะ
1: สงกรานต์ลูกป๋าวงนะ
4: ค่ะ
1: นี่นะโ
3: อ
1: ้เอาละแล้วไงต่ออีกแล้วไงตัวคุณเองทำไมความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นยังไงฮะ
4: ตัวคือทางทีมทางทีมงานนะคะที่มีช่วงน้ำท่วมค่ะหาดใหญ่ใช่ไหมคะเป็นงานใหญ่ของมูลที่เลยทีเนี้ยก็มีคนเข้ามาช่วยแพ็คของแพ็คอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนเขามาช่วยกันค่ะระดมกำลังค่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอเสร็จพ้นจากงานตรงนี้ไปทีมงานก็เลยเริ่มมีสังเกตว่าเขาถึงตัวแม่บุ๋มมากเกินไปแล้วได้มีการพูดคุยกันโดยที่ให้เราเป็นคนมาพูดกับเขาเหมือนให้เกียรติกันนะคะว่าเธอชวนมาเธอพูดกับเขาหน่อยนะว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะสมแม่จะเสียหายแบบนี้ค่ะ
1: หมายถึงแม่บุ๋มให้ไปบอกกันเหรอ
4: ไม่ค่ะ
1: หมายความว่าไง
4: ทีมงานค่ะสังเกตว่า
1: ท
4: ี
1: มงานมาบอก
4: ค่ะ
1: ทีมงานมาบอกคุณ
4: ค่ะ
1: บอกว่าให้ไปบอกแม่บุ๋มหน่อย
4: ไปบอก
1: ไอ้นุชหน่อยว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมอยู่ดีก็พุ่งก็ไปถึงตัวเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แ
4: ล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ทีนี้การพูดคุยกันไม่เป็นผลมันเลยทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาค่ะ
1: เพราะเขาอยากจะเข้าไปชิดตัวบุ๋ม
4: ใช่ค่ะ
1: คุณก็ไปเตือนเขาบอก
4: ใช่ค่ะ
1: นุชเธออย่าไปอยู่ใกล้พี่บุ๋มเขามากทีมงานเขาไม่โอเคเดี๋ยวคนเข้าใจอย่างนี้เขาบอกทำไมก็ฉันจะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะก็แล้วทีนี้ก็ได้มีการแบบพูดคุยแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมันก็เลยเป็นที่มาที่เขาอะไม่ให้หนูมายุ่งกับในองค์กรอีกไม่ให้มาช่วยแม่บุ๋มทำงานถ้ามาช่วยกับเขาต้องเลิกลากันแล้วก็ต้องเอาเงินคืนเขาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เรารู้จักกันวันแรกจนถึงปัจจุบัน
1: เข้าใจแล้วแล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
4: เป็นเงินที่
1: เขาจ่ายจริงไหม
4: จริงค่ะ
1: เท่าไหร
4: ่ยอดจริงของเขาถ้าตามสลีปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50,000 กว่าบาท
1: 50,000มันเขาจ่ายค่าอะไร
4: เป็นก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
1: คือเขาจ่าย
4: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้แหละ
1: เขาคิดหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: เหรอ
4: ค่ะ
1: แล้วยังไงอีก
4: แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
11: วางมาจำ
4: ค่ะเป็นเงินค่าวางมาจำแต่ทีเนี้ยทางลูกสาวก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้กับแม่ก็คือตัวหนู
1: นี่นะถูกไหมอันนี้นะ
11: ใช
4: ่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: นี่นะ
4: ใช่ค่ะ
1: ค่าน้ำหน่อย100ค่าไฟ
4: ค่าห้องของลูกสาวค่ะ
1: อ๋อ
4: ที่ลูกสาวอยากเปลี่ยนหอเพราะว่าเขาเช่าหออยู่แล้วหอราคา 3,800 เขาไปเจอหอที่ราคาที่ถูกกว่า 1,000 บาทเขาก็เลยจะขอเปลี่ยนค่ะแล้วทีเนี้ยมีส่วนต่างที่คืนเขาก็เลยจะทวงส่วนต่างที่ไม่ใช่ยอด 2,587 แต่จะทวงที่ 7,700 ค่ะ
1: อ๋อจะทวงเงิน 7,700
4: ค่ะ
1: โอเคนี่คือในมุมของคุณนะ
4: ค่ะ
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลยบอกพี่บุ๋มว่าพี่บุ๋มคนนี้อันตรายนะ
4: ค่ะ
1: บุ๋มก็เลยมาบอกผมถูกไหม
4: ค่ะ
1: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู
4: ่กลัวค่ะ
1: เขาขู่อะไรคุณ
4: ก็ขู่อย่างที่หนูเล่าเลยค่ะว่า
1: อะไร
4: เขาร
1: ู้
4: จ
1: ัก
4: คนดังเขารู้จักคนดังเขารู้จักทนายหลายคนถ้าสมมุติว่าไม่เอาเงินมาคืนเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมาย
1: อาทิเช่นบอกไหมทนายใครที่เขาจะให้มาเล่นงานคุณมีไหมในเนี้ย
4: ทั้งหมดค่ะ
2: ด้วย
11: ทั้งหมดพี่เลยเขารู้จัก
1: ทั้งหมดนี้เลย
2: เอ่ยชื่อพี่
1: เขาเอ่ยชื่อไหม
11: ทุกเอ่ย
3: ด้วยเหรอ
11: ค่ะ
3: ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นนะ
11: นั่นแหละ
1: เขาบอกเลยทนายกลุ่มนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเงินเขาเนี่ย

0: ถึงนายกเลยเหรอ
1: ใช่พี่เขารู้จักทั่วโลกเลย
2: นี่นะ
1: นะ
0: โอ้
2: โจ๊กบังรักเห็นไหมล่ะข้างบนนั่นอ่ะ
0: อ๋อร้านปริ้น
2: ปริ้นนะแกไปปริ้นปริ้นไหมฮะ
0: ร้านปริ้น
2: ร้านปริ้นใช่เนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกเลยเซฟรูปพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
0: ะ
2: ว่าป๋าเขาบอกคุณอรินเป็นป๋าเขาโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มีถัดไปอีกนิดนึงมีรูปกับเอกสายไหม
0: เดี๋ยว
2: เอกสายไหมแล้วก็นายกสภาทนายความใหญ่สุดของทนายแล้ว
1: ใช่พี่
2: เขาส่งให้คุณดูแบบนี้เลยว่ามึงโดนแน่เห็นไหมนี่เอารูปเออนี
0: ่
2: นี่เอกสายไหมไม่รอดมีอีกหน้าถัดไปบอกเฟซมันนะว่าอย่าทำให้ป๋าโมโหนี่ถ่ายรูปกับทางฝั่งของตัวท่านกุ้ง
0: แม่ทับกุ้ง
2: แม่ทับกุ้ง
1: เขารู้จักหนูบอกแล้วเขารู้จักทั่วโลก
2: ส่งไปให้เฟซดูให้หมดบอกเฟซด้วยใครเป็นใครไม่ใช่จะมาพูดแย่ๆกับป๋าแบบนี้คุณเลยต้องตอบไปว่าขอโทษแทนลูกด้วยนะคะเพราะคุณกลัวคุณกลัวคุณไม่ต้องกลัวคุณไปถามคนพวกนั้นก่อนว่ารู้จักเขาหรือเปล่าเขาอะรู้จักแต่เขา
0: อะแต่คน
2: คนแต่คนอื่นนะรู้จักหรือเปล่าคุณไม่ต้องกลัวคุณแพนิคไปเลยเนี่ยคุณกลัวไปเลย
1: คุณแพนิคไปเลย
2: นี่แล้วเขายังมีสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความนะอ่ะมันไม่ต้องเปิดเผยแล้วกันนี่ถ่ายกับแม่ทับกุ้งถือธงชาติไทยโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วล่าสุดไปสัมภาษณ์กับเหล่าทนาย3คนแล้วก็กัญชัยด้วยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยอ้าวไอ้หนุ่มนี่เรียกเข้าไปสัมภาษณ์อยู่กลางวงเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นี่ลำบากแล้วไอ้หนุ่มต้องเข้าข้างแน่ใช่ไหมกลัวไปบอกแม่บุ๋มเลยแม่บุ๋มก็แต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยครับ
2: พี่รู้จักคนนี้อ๋อนี่คือที่มาที่ไปเขาเลยกลัวเขากลัวเพราะเห็นว่าอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ของเรา
0: ครับผมคิดเรื่องนี้นะครับพี่หนุ่มโทรคืนนั้นแล้วโทรวันเสาร์แล้วพี่ตุ๋ยพูดบอกว่าพี่แก้วกินช็อกโกแลตด้วยสนิทที่สุด
2: ใช่แก้วอ่ะแก้วเจอเขาหลายงาน
0: ผมเจอแม่เนี่ยงานจิ๊บกับงานที่ศาลเนี่ยพี
2: ่คือพูดง่ายๆคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาชอบไปออกงานนู้นงานนี้งานนั้นเสร็จแล้วไปขอถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนั้นเนี่ยไปขู่คนข้างๆว่านี่เป็นไงเห็นไหมว่าป๋ากูใคร อย่างนี้เหรอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวฟังคนที่สองพีคกว่านี้แล้วสุดพีคที่สามนี่จะพีคโคตรพีคเลยคุณผู้ชมนี่คุณอุนี่จับภาพนี่นี่คุณอุคนนี้นี่ถูกไล่ออกจากบ้านตัวเองอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับทนายกุ้งมาแล้วนะฮะสวัสดีครับเมื่อกี้มันนี่มาจากศาลเลยนะ
0: สวัสดีครับกุ้ง
2: พี่กุ้งเมื่อกี้เนี่ยพี่ผมเปิดเสียงให้คนอื่นฟังไปแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขารู้จักพี่กุ้งรู้จักลูกหมีแล้วพี่กุ้งรู้จักเขาไหมจริงๆแล้วเนี่ย
5: คืออย่างนี้ค่ะเท้าความว่าประมาณสักปลายปีที่แล้วคือพิจิกาปี68เนาะลูกหมีชวนไปทำบุญที่วัดหนึ่งที่ปทุมธานีจำไม่ได้วัดอะไรไปทำทอดกฐินแล้วไปเจอเขาในวัดอาจารย์เดชาก็ไปในวันนั้นนะคะ
2: ค
5: มีลูกหมีมีทนายกุ้งมีอาจารย์เดชาไปแล้วก็เขาก็มาขอถ่ายรูป

0: ที่วัดพอขอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งรูปถ่ายเซลฟี่อะไรนี่แหละแต่ว่าเขาก็มาคุยกับเราว่าเขาอะรู้จักคุณเฮงโค้ดอินดี้ที่ทำคอนเสิร์ตพอดีว่าเราเอ้ยพี่เฮงก็เป็นเพื่อนเรานี่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันตอนนั้นก็คิดว่าเขาถามว่าทำงานอะไรหรอทำเกี่ยวคอนเสิร์ตประมาณนี้แล้วก็ในวัดไม่ได้คุยอะไรกันเลยก็แค่รู้จักตรงนั้นพอหลังจากนั้นผ่านมาไม่นานมานี้เจอที่ศาลอีกรอบนึงเขามาถามว่ามาอะไรเขาบอกมาคดีเพื่อนเขาแล้วก็ทักทายแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เคยคุยเป็นส่วนตัวเลย
1: ครับ
0: ใช่แค่นี้เอง
1: แล้ววันนั้นที่เข้ามากับพี่กุ้งหรือเปล่า
0: ไม่ได้มาเขาบังเอิญอะไปสองคนกับลูกหมีกำลังจูงมือข้างถนนแล้วเขาก็ตะโกนเรียกแล้วก็เรียกแต่ว่าเราก็หันไปก็แค่ทักใครแบบนี้แล้วก็เดินผ่านไปซึ่งไม่ได้มากับเราเลยตอนที่นั่งอยู่กับลูกหมีอ่ะเขาไม่ได้คุยกับเราเลยนะไปคุยกับทนายไพศาลนู่นคุยกับจิ๊บนู่นค
1: ุ
0: ยแล้วทนายไพศาลพูดว่าทนาย LGBTQ
1: เห็นมั้ยอันเดียวกันเลยแนะนำผมอ่ะนี่ทนาย LGBTQ ผมก็ได้ยินอย่างนี้ทนาย
0: อะไรแบบว่าเขาจะมากับทนายไพศาลก็เลยไม่ได้อะไร
2: เข้าใจว่าเป็นลูกน้องพี่ตุ๋ย
3: ก็เอไปแนะนำให้พี่หนุ่ม
1: จริง
2: แล้วพี่หนุ่มแล้วพี่แก้วก็ไปให้ช็อกโกแลตเขากินด้วย
4: บ้า
1: แล้วช็อกโกแลตของพี่
2: ช็อกโกแลตของพี่หนุ่ม
3: ทีมงานเราอ่ะเวลามาทำช่วยเราทำงานแล้วทำงานให้กับคนดังหรือว่าคนที่อย่างเงี้ยเราจะบอกพี่หนุ่มครับอันนี้ทีมงานใช่ไหม
2: ใช
3: ่แต่นี่ไม่ใช่ทีมงานคุณไง
2: ไม่ใช่ทีมผมไง
1: ไม่แล้วแต่ลูกหมีฮะลูกหมีเขาสนิทกันหรือเปล่า
0: เขาอย่างนี้ก็พอถามลูกหมีก็โทรไปเช็ควันคืนวันนั้นที่ตอนที่อยู่ในเฟรมแล้วนะตอนแรกไม่ค่อยเอ๊ะเท่าไหร่แต่ไปเอ๊ะตอนที่อยู่ในเฟรมก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขายืนข้างพี่หนุ่มแต่ว่าหันไปทีตอนที่สัมภาษณ์ใกล้เสร็จแล้วก็หันไปอ่ะมาอยู่ได้ยังไงอ่ะก็เลยรีบกลับออกมารีบโทรศัพท์หาลูกหมีคนแรกลูกหมีจำคนนี้ได้ไหมชื่อนุชเนี่ยที่เคยเจอที่วัดอ่ะลูกหมีรู้จักลูกหมีบอกว่ารู้จักเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดเดียวกันวัดเดียวกันแต่ว่าลูกศิษย์เหมือนเป็นลูกสาวคนนี้เหมือนเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์แต่ว่ารู้จักเฉพาะในวัดแต่ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเคยถ่ายรูปไปหลายครั้งลูกหมีบอกว่าพี่คนนี้ระวังนะเตือนก็เตือนมาด้วยแหละตัวนั้นก็แบบลูกหมีก็ไม่พอใจก็แบบรู้สึกโกรธมากว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็เลยรีบวางสายแล้วก็รีบโทรรู้สึกโทรหาเดือนก่อนไม่ได้โทรหาใครตุ๋ยโทรหาเดือนถามเดือนว่าเดือนรู้จักคนนี้ไหมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เดือนฟัง
1: เดือนคือภรรยาพี่ตุ๋ย
0: ใช่แล้วก็บอกว่าเดือนพรุ่งนี้เขาจะมาอีกนะให้ระวังนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเดือนอยู่
1: อีกวันนึงก็ไปไหมพี่ตุ๋ย
3: มาเจอกับเดือนมา
1: อีกวันนึงก็ไปเหรอ
3: มาเขามาสบตาผมเขายกมือไหว้เนื่องจากผมจะต้องเตรียมสื่อพยานเขายกมือไหว้เสร็จผมก็ยักหน้าเพราะผมรู้แล้วผมรู้จากที่พี่หนุ่มเริ่มสอบถามผมก็เลยแปลกใจเหมือนกันแล้วไม่คิดว่าจะมาเขามาครับแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วก็ออกไป
1: โอ้
3: ครับ
1: ตายแล้ว
0: ก็ตอนนั้นมันยังไม่ได้ทุกคนก็แค่เช็คเนาะเช็คโทรหาเดือนโทรหาคนนู้นโทรหานี้ว่าคนนี้ระวังแต่ตอนกลางคืนคุณหนุ่มโทรศัพท์มาก็ถามว่าคนอยู่ข้างๆผมคือใครเราก็เลยหัวเราะเพราะเรารู้คำตอบตอนนั้นว่าเราเอแล้วแบบว่าก็ไม่รู้จักไม่รู้เข้าใจว่ามากับทนายไพศาล
2: แต่
0: ว่าคุยกับทนายไพศาลกับจิ๊บภรรยาทนายไพศาลอย่างสนิทสนมเลยเป็นอย่างนี
2: ้เดี๋ยวแต่ว่าพี่กุ้งให้เขาถือเอกสารนะ
0: เอกสารใช่
2: ให้เขาถือแฟ้มมันก็เลยดูเจอศพไงพี
0: ่
2: เพราะว่าถือไดอารี่ทนาย
1: ไม่แต่เขาก็จะไปพูดกับจิ๊บเนี่ยบอกว่าอย่างที่บอกไปอ่ะเนี่ยพี่ตุ๋ยไปไหนไม่มากินด้วยกันล่ะโอ้โหอุตส่าห์มาด้วยกันทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่ามากับพี่ตุ๋ยด้วยส่วนหนึ่ง
2: งั้นผมสรุปได้แล้วเรื่องนี้สนิทกับใครสนิทกับจิ๊บเมียผม
1: แล้วจิ๊บเขารู้จักไหม
2: ไม่รู้จักก็จิ๊บเขาก็นั่งคุยไปเรื่อยเปื่อยเขาคอมพอมไม้ครับคือผมเคยลงสสไงผมรู้จักคนไปทั่วผมคอมพอมไม้
1: แต่ได้ไหมลงสสได้ไหม
0: แล้วจิ๊บให้แลกลายด้วยใช่ไหมวันนั้นอ่ะจิ๊บให้แลกลายไปด้วยแลกลายจิ๊บไปด้วยใช่
1: เล่นผู้แรงเลยเล่นผู้แรงเลยเออโอเคนะครับเดี๋ยวคืนวันศาลนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่กุ้งนี่คือเหล่าผู้เสียหาย
0: โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่คือเหล่าผู้เสียหายน้องคนนู้นน่าสงสารมากนะฮะก็คือไปคบหากับทางฝั่งของตัวคุณนุชนะครับประมาณสักเกือบปีนึงคบเมื่อประมาณปีที่แล้วปลายปีแล้วก็มาเลิกกันกรกฎาตลอดระยะที่คบหากันเนี่ยก็ไปเช่าห้องเช่าอยู่ด้วยกันเขาทำงานอยู่กับบุ๋มปนัดดากับองค์กรทำดีปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็พานุชเนี่ยไปองค์กรทำดีพอพาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนุชเจอบุ๋มนุชพุ่งเข้าหาบุ๋มถ่ายรูปคู่กับบุ๋มประชิดติดตัวทางฝั่งทีมงานบุ๋มบอกว่าให้ทางฝั่งของตัวคุณบีเนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวนุชด้วยว่าอย่าทำแบบนั้นมันไม่เหมาะเขาก็ไปเตือนคุณบีบอกบีอย่าทำแบบนั้นนะทีมงานเข้ามาเตือนแล้วเขาไม่ยอมนุชบอกทำไมฉันจะทำสุดท้ายก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็มีการไปทวงเงินเขาเช่าห้องอยู่ด้วยกันไปทวงเงินค่าสบู่ค่าน้ำอะไรร้อยสองร้อยรวมๆแล้วเนี่ย ค่าสบู
0: ่
1: ค่าอะไรนะ
3: ค
1: ่ากินค่าอยู่แปรงสีฟัน
4: ค่าอนาม
1: ัยมึงต้องจ่ายกูคืนมาม
0: ันใช้อันเดียวกันใช่ไหมแปรงสีฟันเนี่ย
1: ค่าอนามัยด้วย
4: ของใช้ส่วนตัวทั้งหมดเลย
1: ทวงเงิน
4: ค่าโทรศัพท์ทุก
1: รวมทั้งหมด 50,000 แต่คิดไปแสนกว่าเขาคิดจากอะไรฮะแสนกว่า
5: คิดจากยอดที่เขาจ่ายมีทั้งเงินสดเงินโอนเงินของที่ออกค่าห้องให้ลูกก่อนค่ะ
1: นี่แสนกว่า
5: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะ
5: แต่มีรายการอีกอันนึงค่ะที่แจกแจง
1: เนี่ยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือทางนู้นอ่ะมาอ้างบอกว่าทางนี้เขาเลยไปแจ้งความทางนู้นก็เลยไม่พอใจบอกเนี่ยมึงรู้ตัวไหมว่ากูเนี่ยเป็นลูกของคุณอนุทินนะเป็นอะไรเป็นลูกเป็นลูกเป็นอะไรนะ
5: เขาแทนตัวเองว่าป๋าค่ะ
1: อ๋อเรียกตัวเองว่าป๋า
5: ใช่อ๋อ
1: แทนตัวเองว่าป๋าเรียกคุณอนุทินว่าป๋า
5: ค่ะ
1: เนี่ยเนี่ยให้ดูให้พี่กุ้งดูนิดนึงไปดูหน่อยนี
0: ่ไม่รอดเหมือนกัน
1: เนี่ยแล้วบอกเลยบอกว่าในเขาเขียนมาในโพสต์เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เนี่ยว่ากูก็ไม่ทำเน่
0: แต่ละคน
1: โอ้โหกับเอกสายไหมก็มีเอาไปกับเอกสายไหมนี่แล้วนั่นคือท่าน
6: นายกสภา
1: ทนายความบอกใหญ่ที่สุดแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นี่นี่อีกนะนี
6: ่โอ
0: ้นี่คนปัจจุบันด้วยนะ
6: ใช่ครับ
1: พักสักครู่
0: นายแก้วพาไปหรือเปล่า
6: ไม่ไปได้พาไป
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันทางฝั่งของตัวคุณเอคุณเอเนี่ยโดน5 ล้านพี
0: ่
1: 5ล้านคุณเป็นคุณทำอะไรนะ
7: โฆษณาครับ
1: ทำโฆษณาเป็นเอเจนซี่
7: ใช่ครับ
1: เขามาจ้างคุณ
7: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็เป็นคนกลาง
7: ใช่เป็นคนกลาง
1: ไปรับเงินจากอีกที่นึงเพื่อมาจ่ายทางนี้
7: ใช่ครับ
1: ทางนู้นเขาจ่ายมา5ล้าน
7: ใช่ครับ
1: แล้วทาง
7: นี้เขาจ่ายทุกเดือนเลยครับเขาจ่ายมาตลอด
1: แล้วเขาให้คุณเท่าไหร
7: ่ไม่ให้เลยครับเขาต้องจ่ายเราแค่แบบเหมือน1/1ส่วนที่เหลือเขาก็ไปบวกกับลูกค้าเอาแต่ไม่จ่ายผมเลยสักบาทเครดิตผม6 เดือนขึ้นศาล
6: คุณก็ไปฟ้องใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับเขาท้าให้ฟ้องเลยครับเขายืนอยู่หน้าเพื่อนๆแล้วบอกว่าอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาแล้วเราก็ฟ้อง
1: อ่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะฮะ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850 บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475 มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะทีมงานเราประสานคุณนุชแล้วใช่ไหมคุยไปยังประสานไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวยังไม่ต้องผมขอไล่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณนุชก็ชี้แจงทีเดียวเดี๋ยวคุณนุชจะคุยด้วยนะฮะถ้าเขาบอกเขารู้จักกับใครคนหนึ่งตรงเนี้ยตัวใครตัวมันนะ
6: ตัวใครตัวมัน
1: บอกก่อนเลยนะ
0: รู้จักทุกคน
3: พี่เขารู้จักทุกคนแต่ต้องถามว่าสนิทกับใครที่สุดคร
6: ับ โอ้โหไม
1: ่ผมมาถามทางนี้คุณเอ
7: ครับ
1: เรื่องราวของคุณมันเป็นยังไงกับคุณนุชเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงอะไรบอกสิ
7: จริงๆผมแบบเหมือนเป็นตัวต้นเรื่องของทุกๆคนด้วยเพราะว่าแฟนคนหนึ่งคนแรกเนี่ยของเกิดเรื่องเนี่ยครับเขาทำบริษัทโฆษณา
1: แฟนของใครนะ
7: แฟนของคุณนุชแรกๆตอน
1: แฟนของคุณนุชก็ทำบริษัทโฆษณาคนแรกๆนะ
7: เพราะว่าตัวคุณนุชเนี่ยหนังสือรับรองทุกอย่างเขาทำโฆษณาเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นแบบมาจากผู้บริหารของสนุก .com โอ้ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรเขาเคยทำที่สนุกท่านที่ผมได้ยินมาเหมือนกัน
7: ครับเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นู่นนี่นั่นมาปรากฏว่าวันนึงเขาก็เอาหาลูกค้ามาลงเราเขาก็มาลงกับเราแบบเหมือนทั้งปี
1: คือคุณทำโฆษณาใช่ไหม
7: ใช่ครับเขามาลงแบบเราทั้งปีแล้วเหมือนเราก็เป็นแบบเหมือนออร์แกไนซ์ให้เขาอะไรเงี้ยครับเป็นทีมให้เขาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ1 ปีเขาก็ขอแบ่งจ่าย
1: แบ่งจ่าย
7: แบบ6 เดือนครั้ง6 เดือนครั้ง
1: 1 ปีเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร
7: ่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ3 ล้านครับช่วงแรก
1: ๆ3 ล้านนะ
7: ใช่
1: แล้ว
7: เขาก็เราก็ทำให้เขาเป็นปกตินั่นแหละครับ ปีแรกเขาก็จ่ายมาเป็นปกติเรื่องมาเกิดปีที่2ผมบอกว่ามันผมปรึกษาแฟนเขาบอกมันแบบมันนานไปนะ
1: เดี๋ยวผมถามนิดนึงเอาโฆษณาไปลงยังไงผมไม่เข้าใจ
7: เหมือนเราเป็นแบบออร์แกไนเซอร์อย่างเงี้ยครับเขาก็ไปหาลูกค้ามาบอกว่ามีลูกค้าคนนี้นะเป็นแบบยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยไปหาบัตรเก็ตมา
1: แล้วคุณเอาไปลงที่ไหนลงสื่อทั่วไป
7: ใช่สื่อทั่วไปครับ
1: คุณก็เป็น
7: สมมติว่าผมไปจ้างรายการอื่นๆต่ออะไรเงี้ยครับ
1: คุณเป็นออร์แกไน
7: ซ์เป็นเอเจนซี่
1: เป็นเอเจนซี่ผมเอเจนซี่ทางฝั่งของตัวนุชเนี่ย
7: เป็นเอเจนซี่อีกทีนึง
1: เป็นแล้วมาชนกัน
7: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
6: มาแชร์อะไรอย่าง
1: เ
6: งี้ย
1: เขาก็ไปรับเงินจากทางต้นสังกัด
7: ใช่ครับ
1: จากทางเอเจนซี่ใหญ่ของเขา
7: จากลูกค้า
1: จากลูกค้ามาจากลูกค้าเลยนะจากลูกค้ามาสู่นุชมาติดต่อคุณแล้วคุณก็มาติดต่อโหนกระแสแบบเนี้ย
7: ใช่ใช่
1: อธิบายให้ฟังอย่างนี้เป็นโหนกระแสแบบนี
7: ้ครับ
1: สมมติอย่างเงี้ยปกติว่าแบ็กซีดคุณนุชไปเอามาลงมาให้คุณ
7: ครับ
1: คุณก็เอามาติดต่อทั้งผม
7: ใช่
1: แล้วคุณก็มาซื้อผม
7: ใช่
1: คุณนุชไปรับเงินลูกค้ามาต้องมาจ่ายให้คุณดิ
7: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
7: ใช่ครับ
1: คุณเอามาซื้อผมนะ
7: ใช่ครับ
1: เท่าไหร่นะ3ล้านนะ
7: ประมาณปีแรกประมาณ3ล้านครับซึ่งทุกๆเดือนผมก็ต้องมาจ่ายสมมติเป็นพี่หนุ่มเนี่ยครับผมก็มาจ่ายพี่หนุ่มทุกๆเดือนแต่เขาอะขอผมมา6เดือนทีนึง6เดือนทีนึงเท่ากับว่าเราอะทำธุรกิจเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนผ่านมาปีแรกยังไม่รวมวางบินแล้วก็รับเช็คอีกทีนะครับรับเช็คก็ไปตามแบบโรงพยาบาลเซนหลุยบ้างร้านกาแฟบ้างเสร็จปุ๊บพอปีที่2ผมก็คุยกับแฟนเขาผมบอกว่ามันนานไปนะพี่เพราะว่าผมเราสนิท
1: กันเนี่ยมันนานไป
7: ขอสัก3เดือนก็ละกัน
1: 3เดือนครั้งได้มั้ยจ่าย3เดือนครั้ง
7: รอบที่2ก็บอกว่าอุ๊ยได้เงินลูกค้าไม่เยอะมากก็มาลงเพิ่มอยู่ประมาณ5ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยครับ
1: 5ล้านเหรอ
7: ใช่ก็มาลงทั้งปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกโอเคพี่ผมขอ3เดือนนะตอนแรกก็เหมือน3เดือนจะได้เราก็วางบินไปก็ไม่ได้ก็เลื่อนไปเป็น6เดือน
1: เป็น6เดือน6เดือนก็ต้อง2ครั้ง2.5 ล้าน
7: ใช่ก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราทำผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
1: แต่คุณเอาสินค้าไปลงให้แล้วนะ
7: ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว
1: คุณติดต่อร้านรายการผมรายการนี้แล้วก็เอาไปลงให้เรียบร้อยนะ
7: อัน
1: นี้คือสมมตินะว่าไปลงให้ยังไงต่อ
7: ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับแล้วผมก็บอกมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายทุกๆอย่าง
1: เราสำรองจ่ายนี
7: ่ใช่สำรองจ่ายไปก่อนเนี่ยครับเพราะว่าอย่างพี่หนุ่มก็ไม่ได้แบบมาสนใจทางผมใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องเรียกเก็บเงินมาจนเราบอกว่าเราคงน่าไม่ได้ละคงต้องเทอร์มินเอทสัญญานะคุณก็ต้องไปเคลียร์กับลูกค้าคุณเอาเองเพราะว่าแบบเรานั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเหมือนเราทำผิดนู่นนี่นั่น
1: ทำผิดอะไร
7: ทำผิดแบบ
1: ผิดสัญญา
7: ผิดสัญญาเหมือนเรื่องเมื่อ10ปีอะครับเหมือนแบบทำผิดสัญญาทำอันนี้ไม่ดีลูกค้าไม่พอใจเขาอ้างลูกค้าตลอดเลยครับ
1: ก็จะไม่จ่ายเงิน
7: จะไม่จ่ายเงินใช่บอกว่าลูกค้าก็ไม่จ่ายเงินตัวลูกค้าก็มีปัญหาไม่จ่ายเงินมีปัญหาตลอดจนเราเทอร์มินเอทสัญญาแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าแต่เนี่ยเพื่ออีกคนหนึ่งก็เลยจะว่าเดี๋ยวเราแบบติดต่อลูกค้าเลยเพราะว่าเขาอาจจะอ้างแบบเหมือนที่อ้าง
1: ติดต่อลูกค้าโดยตรง
7: ใช่
1: โดยที่ไม่ต้องไปผ่านคุณนุชแล้ว
7: ใช่ถาม
1: ว่าเพราะคุณนุชเนี่ยเราทวงเงินคุณนุชบอกว่าไม่ได้คุณผิดสัญญากับลูกค้านู่นนี่นั่นไม่ยอมจ่าย
7: ใช่
1: 5ล้านนะ
7: ใช่ครับ
1: สุดท้ายคุณติดต่อไปหาทางฝั่งของตัวลูกค้าเองเลย
7: ใช่ครับ
1: ซึ่งไปจ้างคุณนุชอีกทีนึงเนี่ยนะ
7: เพราะว่าเขาชื่อเหมือนเมื่อก่อนเขายังไม่มีรูปขนาดนี้เมื่อก่อนยังไม่มีโซเชียล10ปีขนาดเขาก็บอกเฮ้ยนี่กับคนนี้ชื่อพี่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้บริหารใหญ่แต่ละที่เราก็เลยได้ยินชื่อไว้แล้วเราก็ติดต่อเข้าไปแล้วโชคดีที่แบบได้เจอกับพี่คนนั้น
1: กับตัวลูกค้าคนนี้
7: ตัวลูกค้าคนนั้นลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจ่ายทุกเดือน
1: จ่ายเงินให้กับทางคุณรุ่นทุกเดือน
7: ทุกเดือนวางบินปุ๊บประมาณสมมติวางบิน25เดือนถัดไปหรืออะไรเงี้ยแป๊บนึงก็ได้เงินแล้วทุกเดือนสมมติว่าเขาต้องมาจ่ายผมเดือนละ200,000นี่ใช่ไหมครับเขาไปเก็บลูกค้าเกือบล้านนะครับ
1: ฮะ
7: จริงพอเขาเก็บทางผมอ่ะจริงๆทางเราไม่เคยว่าลูกค้าไม่เคยให้นั่นเลยครับเพราะเราให้เกียรติในการดีลถูกไหมครับแต่ว่าหูส่วนต่างมันเยอะมากคือแบบแค่แบบจ่ายให้เราหรือยังไงแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็เลยโป๊ะขึ้นมาว่าไม่จ่ายเลยคือรับเงินไปหมดแล้วลูกค้าตัวลูกค้าเองอะครับก็เฟลเช่นกันครับเพราะว่าเขาจ่ายไปหมดแล้วแล้วเท่าที่รู้มาก็คือลูกค้าก็เรียกคุณนุชเนี่ยว่าลูก
1: เรียกว่าลูก
7: เรียกว่าลูกเลยเขาเหมือนไปสนิทกันสักอันนึงที่เหมือนไปทริปหรืออะไรสักอย่างอันนี้อาจจะไม่ถ
1: ู
7: กไปสนิทกันแล้วก็ไปดูพาไปเหมือนพี่เขาอาจจะป่วยหรืออะไรเงี้ยครับเป็นเขาก็พาไปโรงพยาบาลสนิททุกอย่างไปเข้าหาบ้านเขาเงี้ยครับใช่แล้วก็นี่เป็นลูกเขาก็ไว้ใจก็เลยซื้อโฆษณาซื้อผ่านคนชื่อนุชไปใช่
1: ปรากฏลูกนุชของแม่กลับกลายเป็นว่าเอาเงิน
3: แม่
1: ไปใช้
7: ใช
1: ่แล้วก็ไม่เอามาให้กับทางฝั่งคุณ
7: ใช่
1: ซึ่งคุณก็เลยต้องสำรองจ่ายให้กับทางรายการเข้าไป
7: ใช่
1: คุณก็เสียเงินฟรีไปเลย
7: ใช่ครับ
1: กี่ล้าน
7: 5ล้านเนี่ยแหละครับแล้วผมพี่หนุ่มผมอ่
1: ะ
7: ทั้งเจรจาทั้งยกมือไหว้เขา ขึ้นศาลทั้งมันจะมีผู้ที่ไก่เกลี่ยใช่ไหมครับผมก็ยกมือไหว้เขาต่อหน้าที่ผู้ที่ไก่เกลี่ยเขาก็บอกเขาไม่จ่าย
1: คุณทำผิดด้วยเหตุผลอะไรไม่จ่าย
7: คุณทำผิดนู่นนี่นั่นคุณแบบอย่างนั้นอย่างนี้ลูกค้าไม่โอเคถ้าเกิดนู่นนี่นั่นแลกกันคุณก็ต้องไปลงสื่อโฆษณาจากสนุกที่เขาเนี่ยนะครับนู่นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาแบบเขาบอกอ้างบอกว่ารู้จักผมก็บอกอ๋องั้นผมก็ไม่ทำเนี่ยไหมครับเพราะว่าเราไม่ผิด
3: วันนั้นเขามีทนายไหมเนี่ยที่ไปฟ้องเขาเนี่ย
7: มีครับ
3: เขามีทนายเขายังไม่ได้เรียนกฎหมายเนอะ
7: ยังไม่เรียนกฎหมายครับเขามาเรียนกฎหมายวันที่เขาแพ้คดีผม
3: เขามีหลักฐานส่งให้คุณเอไหมที่เขาบอกว่าลูกค้าไม่พอใจไม่อะไรเงี
7: ้
3: ย
7: ไม่มีครับ
3: ไม่มีเลยพูดปากเปล่า
7: ใช่เพราะว่าวันขึ้นศาลนะเราแบบขออนุญาตแบบลูกค้าครับมาขึ้นศาลโดยลูกค้าบอกว่าลูกค้าม
6: าเป็นพยาน
7: จ่ายเงินทุกอย่างเอาหลักฐานในการจ่ายเงินทุกอย่าง
1: ตั้งแต่ลูกค้ามาให้ไหม
7: มาให้ครับ
1: มาให้นะแล้วลูกนุชไม่งงเหรอ
7: ก็งงครับเขาไม่มาเผชิญหน้าวันนั้นเขาก็แบบเปิดทุกอย่างออกมาน
3: ี่เดินดำเนินคดีแพ่งไม่ได้ดำเนินคดีอาญาณวันนั้นใช
7: ่ใช่ครับเพราะเหมือนตอนนั้นทนายผมบอกเอาแพ่งเหมือนบางอันที่มันซ้อนกันไม่ได้ตอนนั้น10ปีครับผมไม่มีเราไม่มีทีวีเราไม่รู้ความรู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับก็รันไปตามนั้นใช่แล้วทีเนี่ยครับผมก็แบบผมถึงขั้นแบบไปขอเขาจ่ายเงินนะพี่บอกแฟนเขาว่าจ่ายเงินหน่อยแบบมีประนอมพี่จะยืดยังไงก็ได้จะขอหน่อยเพราะว่าทำธุรกิจมันต้องใช้เงินนะเพียพี่น้องผมถึงขั้นแบบไปกินข้าวที่ห้องเรียบด่วนนะครับผมเพื่อจะแบบวิ่งออกไปให้รถชนเลยอ่ะผมแบบผมเดือดร้อนมากผมเครียดมากผมแบบนู่นนี่นั่นเพื่อนผมตอนนี้ผมไม่ได้เสียพังเงินอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็หายหมดทุกอย่าง
1: แล้วคุณก็ไปเอาเงินของเพื่อนๆมา
7: ไม่ครับเพราะเหมือนแบบเขาอยู่ตรงกลางอะครับพอเขาแบบเหมือนเพื่อนก็ไปมันก็เทคไซน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคนก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรขึ้นมาใช่นั่นแหละผมก็แบบคือมันก็จะเป็นชีวิตที่แบบอาจจะเหมือนที่เขาทุกคนว่าเหมือนเราก็ดิ่งในแบบ10ปีอ่ะผมหายจากโซเชียล10ปีที่ไม่พูดเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแล้วเราก็ชนะฎีกาเลยนะครับ
6: เดี๋ยวสุดท้ายศาลพิพากษาเท่าไหร่ก่อนครับศาลชั้นต้น
7: 5ล้าน
6: นี่คือสู้ถึงฎีกาเลยเหรอ
7: ใช่ครับสู้ถึงฎีกาก็จบคือจบที่5ล้านกว่าครับแล้วก็เพลินว่าศาลนะครับอันนี้ไม่รู้พูดได้ประสานก็คือตอนนั้นบริษัทเขาอะครับมีกรรมการแค่คนเดียว
3: คือตัวเขา
7: ใช่ครับแต่กรรมผมไม่รู้จดได้ยังไงแต่ว่ากรรมการแต่ว่าท่านน่ะพิพากษาให้แบบบริษัทเขาชดใช้ผมคนเดียว
3: อ๋อไม่ได้ฟ้องเขาส่วนตัว
7: ผมฟ้องด้วยแต่ผมก็งงว่าแบบ
3: เขาบอกศาลยกฟ้องไปเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดส่วนตัว
7: อ๋อผมก็เลยงงเพราะว่าคนเดียว
6: แต่ว่ายุติคดีถึงที่สุดแล้วถูกไหม
7: ใช่ใช่ครับ
6: อ่าโอเค
7: และทีเนี้ยความพีอีกครับก็คือผมมาด้วยความพีมันไม่ได้เลยพี่แล้วผมสืบทรัพย์เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือเงินจับ 4,000 บาทอย่างเงี้ยครับทุกบัญชีอย่างเงี้ย
6: เดี๋ยวพอศาลพิพากษาปั๊บเนี่ยก็คือคุณก็ไปตั้งเรื่องที่เจ้าพนักงานมาครับ
7: ใช่ผมก็ให้ทนายแบบเริ่มสืบ
6: แล้วก็สืบทรัพย
7: ์ใช่ใช่ครับ
6: แล้วปรากฏว่าเจอทรัพย์สินก็คือเป็นเงินอยู่ในบัญชีเพียง 4,000 บาท
7: ใช่ครับ
2: เราก็ไอ้ที่สืบทรัพย์เนี่ยบริษัทหรือส่วนตัว
6: บริษัท
7: ครับ
2: แล้วส่วนตัวได้ฟ้องด้วยใช่มั้ย
7: ฟ้องแล้วแต่ศาลยกฟ้อง
2: ศาลยก
7: ใช่ครับเพราะมีอยู่คนเดียว
1: สุดๆจริ
7: งแล้วทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่เคยแบบออนไลน์อย่างนี้ใช่มั้ยครับเราเครียดมากผมก็บ่นเพื่อนว่าผมไปพาดไปบ่นใน Facebook มีเพื่อนของเขาไปแคปให้เขา
1: คุณได้บ่นไว้ว่าอะไร
7: ก็แบบมันบริษัทนู่นนี่นั่นคำหยาบคายอ่ะครับแต่ก็กลางๆแบบไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: เอ่ยชื่อเขามั้ย
7: ไม่ได้เอ่ยชื่อครับใช่ก็แบบนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาเรื่องนี้ฟ้องอาญาผมแต่ที่ผมฟ้องแทนหมิ่นประมาททนายผมก็แบบเขาพยายามสู้นะครับผมก็เขาก็สู้เต็มที่ของเขาเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะเขาฟ้องผมกลับประมาณแบบเกือบ30ล้าน
1: 30ล้านฟ้องคุณ30ล้านเพราะหมิ่นประมาทเขาเนี่ยนะ
7: ใช่ครับเพราะบอกว่าเนี่ยทำให้ลูกค้าทุกคนไม่มาซื้อโฆษณาที่บริษัทเขานี่นะครับแค่สมมติว่าบริษัทนั้นอ่ะที่เขามาซื้ออ่ะเดือนละล้านอะไรอย่างเงี้ยครับ12เดือนเท่าไหร่มีกี่บริษัทเขาก็เคลมไปแต่ปรากฏบริษัทเขาไม่ได้ส่งงบการเงินมันก็เลยพิสูจน์
1: ไม่ได้
7: ใช่ไหมครับแต่ปรากฏวันที่พากษาอันนี้แบบผมก็พูดเลยศาลก็พิพากษาผมบอกว่าแบบผมผิดแล้วผมเขาบอกว่าถ้าอยากนั่นขออนุญาตนะครับแบบศาลบอกว่าถ้านั่นก็ไปอุทธรณ์เอาแต่การฟ้องศาลทุกอันนะครับมันมีค่าใช้จ่าย ที่เยอะอะไรเงี้ยครับวันนั้นผมคือผมก็ดิ่งมากจนแบบผมยอมไปอยู่ข้างล่างศาลอ่ะแต่ทนายกับเพื่อนอีกคนก็ช่วยทุกอย่างให้แบบบอกว่าสู้เถอะขึ้นมาเราไม่ใช่แบบ
1: เราไม่ใช่คุกแล้วอ่ะ
7: ใช่เราไม่ใช่ผิดอ่ะเราแบบเราต้องออกมาสู้เราแบบอยู่อย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันผมพึ่งใครไม่ได้ครับใช่ไหมครับผมท่านถืออย่างเงี้ยถือเรื่องเงี้ยเดินขึ้นศาลทุกชั้นเลยนะครับเพราะผมแบบ มันทำไมมันเกิดการพิพากษาแบบนี้เกิดแบบพิพากษาแบบนี้เกิดขึ้น
3: ไม่เป็นไรเรื่องคำพิพากษาอย่าไปบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านวินิจฉัยตามหลักฐานนะสรุปศาลท่านไม่ได้รอคุณในศาลชั้นต้นแล้วได้อุทธรณ์ฎีกาไหม
7: ไม่อุทธรณ์ครับ
3: ไม่อุทธรณ์ยอมศาลไม่ได้รอเหรอ
7: รอลงอาญา
3: โอเคท่านรอ
7: ใช่ครับ
1: แล้วต้องเสียไหม30 ล้านอ่ะ
7: ไม่ได้เสียครับ
1: แล้วจ่ายไปเท่าไหร่ไหม
6: จ่ายในค่าปรับ
7: ค่าปรับใช่ครับ
1: เท่าไหร่ฮะ
7: จำไม่ได้ว่ามันหลักหมื่นหลักอะไรเงี้ยครับ
1: ปรับ30 ล้าน
3: อิสรภาพคุณปกติเพราะว่าท่านรอลงอาญา
7: ใช่ใช่
3: เรื่องเงินไม่มีนะมีแต
7: ่ใช่ครับไม่มีไม่มีครับแล้วหลังมันทำให้ผมแบบ
3: ลายชีวิตคน
7: ที่ผมไม่ลงโซเชียลมา10 ปีอะครับนึกไหมครับคือเหมือนเราพูดเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ยพอวันที่เขาแบบรอบแรกที่เขาแพ้ผมเนี่ยเขาโพสต์อย่างเงี้ยครับ
1: จำไว้นะการที่เราโดนหลอกไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการหลอกใช้หลอกขายของหลอกยืมตังค์หลอกให้รักหลอกให้เชื่อใจมันคือการทวงคืนในรูปแบบของพวกเปรตพวกสัมภเวสีกรวดน้ำให้เขาสักทีอะไรดีๆก็จะได้เกิดขึ้นกับเราอันนี้คือ
7: ที่เขาแบบเหมือนพูดแบบตอนนั้นคงเป็นเรื่องกับผมเนี่ยครับ
1: ใ
7: ช่เขาก็แบบโพสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันก็ทำให้เราแบบหมดไม่อยากจะทำอะไรนะครับแล้วอย่างวันที่ขึ้นศาลเนี่ยครับผมบอกเลยอันนี้แบบขึ้นศาลเขาจะมีบอดี้การ์ดครับเขาจะโกยเกณฑ์บอดี้การ์ดมาใครก็ไม่รู้บางคนใส่เสื้อแบบใส่เสื้อเป็นแบบมีสัญลักษณ์นู่นนี่นั่นเนี่ยครับรวมถึงมีพี่คนนี้ด้วย
1: คุณไปด้วย
7: เขาก็ทำหน้าแบบเขาทำหน้าแบบ
1: ขึงขัง
7: ตีเลยแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็แบบเป็นใครว่าคือตั้งแต่เดินขึ้นศาลนะเขามีแบบคุณยายคุณอุ้ยถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็บไปหมดเลยครับแต่เพิ่นวันนั้นผมก็ชนะในคดีแพ่ง
1: คดีแรกคดีแพ่ง
7: เราผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครผมก็เลยแบบตอนขับรถกับผมขับรถเฉียวเขาเฉียวปาดหน้าเขาแล้วแบบคือเหมือนกับเขามาเป็นทีมแบบนู่นนี่นั่นเนี้ยครับใช่
1: แล้วหลังจากนั้นคุณได้มีการคุยอะไรกับเขาไหม
7: ไม่คุยครับ
1: ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะ
7: แล้ว
1: คุณมาเห็นได้ไงเรื่องนี้มารู้ได้ไง
7: ตื่นเช้ามาพอแบบเป็นรูปนี่ขึ้นมาครับเป็นเรื่องแบบพี่หนุ่มโพสเนี่ยครับผมส่งให้เพื่อนเลยแบบ10 ปีมันไม่สายที่แบบ
1: ไม่แล้วตกลงไอ้เงินตอนนั้น5 ล้านคุณไม่ได้คืน
7: ไม่ได้คืนครับก็สืบทรัพย
6: ์มันไม่เจอ
7: มันไม่มีครับสืบทรัพย์แล้วมันไม่มี
3: ถ้าเราพูดกันทนายเราพูดกันทางแพ่งก็เหมือนว่าเราได
7: ้กระดาษใบใช่
6: มันก็ต้องมาดูว่าตัวของกรรมการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไหมถ้ามีเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทก็เป็นเรื่องของโกงเจ้าหนี้ก็ต้องไปดูฐานความผิดเรื่องของ350อีก
7: เขารับเงินมาแล้วก็ถอดเป็นเงินสดออกไปหมดเลยครับมันก็เลยสืบไม่ได้ไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ส่งงบด้วยก็สืบไม่ได
1: ้ก็คือสิ่งที่คุณพูดนี่คือข้อเท็จจริงนะ
7: ใช่ครับ
1: นะฮะแต่ในมุมของคุณเองเนี่ยอันนี้คุณหนักสุดเรื่องนี้หนักสุดและเดี๋ยวคุณดูเรื่องนี้นะคุณจะเข้าใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันถึงเป็นมหากาพย์แบบนี้พี่กุ้งเดี๋ยวลองฟังดูคุณเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางคุณนุชไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ
10: คือผมเป็นน้องชายของแอน
1: นะ
10: ครับที่เป็นเพื่อนกับนุชตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
1: เขาคบหาเป็นแฟนกันไหม
10: ใช่ครับ
1: กับแอนนะ
10: ครับ
1: กับพี่สาวคุณนะนี่ใช่ไหมแอนอยู่ซ้ายมือนะ
10: ใช่ครับ
1: แล้วก็คุณนุชอยู่ขวามือนะ
10: ใช่ครับ
1: แสดงคุณรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเหรอ
10: ครับ
1: เฮ้ย นี่แอนกับนุชอยู่เรียนอยู่ที่เดียวกันนะ
10: ครับโรงเรียน
1: ไม่เป็นไรฮะโรงเรียนแห่งหนึ่งก็แล้วกัน
10: แห่งหนึ่ง
1: แล้วยังไงฮะจากนั้น
10: ก็จากนั้นก็ต่างคนต่างเติบโตแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนแม่ช่วงแม่ผมป่วยประมาณปี63
1: นะ
10: ครับ
1: แอนกับนุชมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่สาวคุณกับนุชนะ
10: ใช่
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้น
10: ก็แม่ผมป่วยแล้วก็แม่ผมเสียชีวิตช่วงนี้แหละที่นุชเขาจะเข้ามาเหมือนดามใจเหมือนพี่สาวกำลังอ่อนแอครับ
1: ครับ
10: ครับแล้วก็พอแม่เสียไปได้สักพักนึงพี่สาวผมป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
1: แอนเนี่ยนะ
10: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นก็คบหากันกับนุชยัง
10: ยังครับ
1: ยังนะโอเค
10: คาบเกี่ยวแล้วครับคาบเกี่ยว
1: เป็นมะเร็งเต้านมนะ
10: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วไงต่อครับ
10: นั่นแหละครับช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เขาดามใจคือคอยเอา
1: คอยดูแล
10: ใช่
1: คอยเอาอกเอาใจ
10: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเห็นว่าคุณแอนน่ะซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็มาเป็นมะเร็งก็เลยเข้ามาทุ่งช่วงนี
10: ้ใช่ครับ
1: มาคบหาดูใจเป็นแฟนกัน
10: ครับ
1: แล้วคุณแอนเองเนี่ยอยู่กับใครพี่สาวคุณอยู่กับใครปกติ
10: ก็อยู่กับผมพ่อ
1: อยู่กับคุณอุนะ
10: ใช่
1: คือตัวคุณนะน้องชายนะแล้วก็พ่อคุณนะ
10: พ่อครับ
1: อยู่กันที่ไหนฮะ
10: ที่บ้านที่บ้านของแอน
1: บ้านของแอนบ้านของแอนนี่เป็นชื่อใคร
10: ชื่อแอนครับ
1: ชื่อแอนนะแอนเป็นคนซื้อเอง
10: ใช่ครับ
1: ผ่อนหมดหรือยัง
10: ยังครับ
1: ยังนะแต่แอนเป็นคนผ่อน
10: ใช่ครับ
1: แอนทำงานอะไรฮะตอนนั้น
10: เป็นผู้จัดการธนาคาร
1: เป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
10: ครับ
1: โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็อยู่กันมีน้องชายของแอนก็คือคุณแล้วก็มีพ่อ
10: ครับ
1: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยทางฝั่งของตัวนุชเขายังไงฮะ
10: ก็ตอนแรกเขาก็ไปๆมาแล้วก็สักพักนึงเขาก็ปุ่มเหมือนเปิดตัวว่าจะขอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
10: ครับผมก็บอกผมไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่
10: ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
10: ครับเสร็จแล้วก็อยู่ด้วยกันปกติก็ไม่มีอะไรครับก็เขาก็เอาอกเอาใจดูแล
1: ก็ปกติดี
10: ใช่ครับปกติ
1: แล้วเรื่องมาเกิดอะไรขึ้น
10: คือมาเกิดเรื่องก็ประมาณว่าตอนแรกมันมีหลานที่แอนเขาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก
1: แอนเลี้ยงใช่ไหม
10: ใช่เป็นหลานทางญาติทางแม
1: ่
10: แอนเนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็รักของเขามากแล้วก็เนี่ยหลานคนเนี้ยก็โดนเหมือนผักใสให้ว่าเอ้ยมันมีแม่อยู่ทำไมให้แม่ไปอยู่กับแม่มัน
1: แอนจะมาเลี้ยงทำไม
10: ใช
1: ่นุชผักใส
10: ประมาณนั้น
1: อยู่กับเราไม่ต้องเอาคนอื่นมาเลี้ยงแล้วให้กลับไปอยู่กับแม่เขา
10: ประมาณนั้นครับ
1: แล้วยังไง
10: แล้วทีนี้เสร็จแล้วเขาก็นุชเขาก็เอาหลานของเขาม
1: า
10: เที่ยวที่บ้านมาอะไร
1: ตกลงเด็กคนนั้นที่แอนเลี้ยงอยู่ต้องไปอยู่กับแม่ไหม
10: ไปครับ
1: เพราะแอนก็ต้องให้กลับไปเพราะแอนก็เชื่อเขาอยู่เหมือนกัน
10: ประมาณนั้นเพราะน่าจะเป็นช่วงที่แบบแอนเขา
1: อ่อนแอแล้วก็คือเหมือนกับเป็นมะเร็งแล้วก็กำลังรักษาตัวให้คีโมต่างๆนานา
10: เพราะเขาก็ดูแล
1: เขาเป็นคนมาดูแลก็ต้องเชื่อเขา
10: ใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นผู้หญิงเหมือนกันอีกถูกไหมเขาก็เลยไว้ใจ
10: ใช่ครับ
1: เอาหลานที่ตัวเองรักมากเนี่ยส่งกลับไปอยู่กับแม
10: ่ครับ
1: แล้วนุชก็ไปเอาหลานตัวเองมาอยู่ในบ้าน
10: ก็เหมือนเอามาเที่ยวเล่นแต่มันมาแบบเป็น
1: กี่คนมากี่คน
10: มา
1: สองคนมาเที่ยวเล่นที่บ้านของแอนนะ
10: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นนุชเข้ามาอยู่บ้านแอนยัง
10: มาแล้วครับ
1: มาอยู่แล้วนะ
10: มาแล้วครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับคุณด้วย
10: ครับ
1: อยู่ร่วมกันชายคาเดียวกันเลยนุชคุณนั่นนะอุคุณอุอยู่นั่นนะ
10: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วนี่นุชนะ
10: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีเด็กนะ
10: แล้วก็มีแฟนผมแล้วก็มีลูกชายผมเสื้อฟ้า
1: แล้วแฟนคุณนะแล้วก็มีพ่อคนอีกคนนะ
10: ใช่ครับ
1: แต่พ่อคุณไม่ได้อยู่ในเฟรมนี้นะ
10: ใช่ใช่ครับ
1: จากนั้นยังไงต่อฮะ
10: ก็
1: พอหลานเข้ามาอยู่
10: พอหลานเข้ามาอยู่เข้ามาอะไรเสร็จทีนี้เหมือนกับว่าพ่อผมเขาก็อายุมากคือเด็กอ่ะมันก็เล่นกันเสียงดังแต่เราไม่ได้เกลียดเด็กเด็กมันเล่นกันเสียงดังเนี่ยพ่อเขาก็เลยถามผมว่าเมื่อไหร่นุชจะเอาหลาน
1: กลับไป
10: บ้านเพราะว่ามากันมาเป็นเดือน
3: เอามาอยู่เลย
10: มาเป็นเดือ
1: นเ
10: พราะจริงบ้านผมเป็นคนรักเด็กพี่ผมก็เป็นคนรักเด็กก็อยู่เป็นเดือนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่ถามเฉยๆว่าจะเอากลับเมื่อไหร
3: ่บ้านหลังเนี้ยครับเป็นชื่อคุณนุชหรือเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่ครับ
10: ชื่อของพี่สาว
3: ชื่อของแอน
1: ของค
3: ุ
1: ณแอนชื่อของแอนเลย
10: ครับ
1: แล้วยังไงต่อฮะ
10: ก็คือประมาณว่าเอาโอเคอยู
1: ่เอหาวเหรอง่วงเหรอที่เอออกทีวีเอต้องมีมารยาทนิดนึงนะจุกไม่คุณนึกจะหาวคุณก็หาวคนนั่งเล่าเรื่องคุณหาว
2: จอกุ้งขอโทษ
1: ไม่เขาพี่เขาเป็นทนายจริงใช่ไหม
3: เอเป็นทนายครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัคร
2: อดีตผู้สมัครสอบตกครับพ
1: ี่แล้วหาวนั่งหาวอย่างนี้เลยเขาเล่าเรื่องนั่งหาวเลยเหรอ
2: ก็ฟังอยู
6: ่ตั้งใจฟังนี่เขาเล่า
1: อ
6: ่ะ
1: ไม่เกียรติแขกรับเชิญผมเลยเนี่ย
2: ฟังอยู
1: ่เขากำลังเล่าเรื่องคุณนั่งหาวเนี่ยคุณไม่ฮะเชิญต่อยังไงต่อครับจะหาวคุณจะหาวนะ
2: โอเค
1: เชิญฮะ
10: ก็หลานมาอยู่แล้วก็
6: พ่อเราแก
10: ่ใช่พ่อก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเอากลับ
6: ไป
10: บ้านอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยไปถามแอนมันก็เลยแบบเหมือนกับใจนึงก็ทางนี้ก็พ่อทางนั้นก็
3: เป็นคนเหมือนเป็นคนกลางเนาะ
10: ใช่ครับ
1: แล้วก็แฟน
10: เขาคงแต่เรื่องที่ว่าเขาไปคุยยังไงกันผมไม่ทราบจนก็เริ่มจะตึงๆกันเริ่มจะตึงๆกันตึงๆกับผมว่าก็อาจจะไม่ได้คุยกันเหมือนเดิ
2: ม
10: ตึงๆกันผมก็ยังงงว่าตึงกันด้วยเรื่องอะไร
2: ครับ
10: เพราะว่าผมก็ถามโดยมารยาทโดยปกติ
1: ครับผมถามนิดนึงตอนที่แอนเข้ามาอยู่ในบ้านของนุชเอ้ยนุชเข้ามาอยู่ในบ้านของแอนนุชอยู่ในบ้านของแอนเนี่ยนุชเขาได้มีการ ช่วยใช้จ่ายเงินอะไรยังไงบ้างไหม
10: ก็ส่วนใหญ่แอนก็เป็นคนจ่าย
1: นุชไม่จ่ายเลยเลยอ่ะ
10: ก็ค่ากินไปกินอะไรก็แอนก็จะเป็นคนซัพพอร
1: ์
10: ต
1: แต่นุชเขามี5ล้านของทางนุชอยู่นะ
10: ผมก็ไม่เห็นนะครับ
1: คุณอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันใช่ไหม
7: ต่อกันครับ
1: ต่อกันเลยถูกไหม
7: เราก็แอบดูเขาว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ถูกไหมเพราะคุณเองเนี่ยไปยืนเป็นบริการให้นุชด้วย
10: เขาตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ชวนไปเป็นเพื่อนเฉยๆว่าเขาจะไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่านุชไปบอกนี่คือเป็นบริการ
7: ทำท่าเหมือนทุกคนเป็นแบบ
1: เหมือนคนชั้นมาอะไรเงี้ยโอเคหลังจากนั้นยังไงต่ออ่ะพอบอกฮะนุชยอมที่จะเอาเด็กกลับบ้านไหมเอาหลานกลับบ้านไหม
10: ก็ตอนนั้นน่าจะยังตอนนั้นยังจนผมก็เกิดแบบโมโหแล้วก็เลยคุยกับแอนไปว่าตกลงเมื่อไหร่มันจะเอาหลานกลับบ้านวะก็คุยกับแอนมันก็แบบเหมือนพี่สาวเราก็เหมือนเหนื่อยใจละว่าเอโดนกดดันอ่ะนะมันจะไปพูดทางนั้นมันก็คงจะโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟีลขาดผมก็เลยไล่
1: เลย
10: ใช่
1: ไล่ใคร
7: ใ
10: ครไล่ทั้งนุชทั้ง
1: หลาน
10: ใช
1: ่คุณไล่เลย
10: ใช่
1: ในบ้านพี่สาวคุณนี่ใช่ไหมถูกไหมคุณก็เลยไล่
10: นี่คือผมไล่กับแอนคือผมโมโหกับแอนด่ากับแอนว่าเมื่อไหร่มันจะออกไปสักทีว่าอะไรประมาณ
3: ไม่ได้ไปไล่นุชกับหลาน
10: ใช่
3: กับพี่สาว
10: ใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกไปผมก็เลยโทรไปหาพี่สาวผมอีกทีในรถแต่ไม่รู้ว่าแอนน่าจะเปิดโฟนพอผมด่าคือด่าไปว่าไม่ต้องใช่คือด่าเลยว่ามึงไม่ต้องเอามันกลับมาหน้าอะไรอย่างนี้ประมาณจนก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จทีนี้ก็มีปัญหากันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรกับพี่สาวผมจนผมก็มีปัญหากับพี่เราก็คุยกันว่าตอนแรกพี่เราจะออกไปเช่าห้องหรืออะไรอยู่ด้วยกันกับเขากับนุชผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมย้ายออกมาเอง
3: ห่วงพี่
10: ใช่ครับเพราะว่าผมบอกว่าบ้านนี้ไม่เป็นบ้านมึงพูดได้ใช่ไหม
1: ได้พูดได
10: ้บ้านนี้ไม่เป็นบ้านมึงไม่ใช่บ้านกูเดี๋ยวกูไปอยู่บ้านพ
1: ่อ
10: พ่อเขามีบ้านอีกหลังนึง
1: เป็นบ้านหลังเล็กๆหลังนึง
10: ครับบ้านทาวน์เฮา
1: ส์แต่ว่าตัวพ่อเองก็ยังอยู่กับทางของตัวคุณแอนอยู่ที่บ้านเดียวนุช
10: ใช
1: ่ใช่ครับงั้นครับ
10: จากนั้นพอผมออกไปก็เขาก็กีดกันพี่สาวผมทุกอย่างไม่ให้ติดต่อผมไม่ให้มาที่บ้านหลังเล็กเพราะมันอยู่ไม่ไกลกันครับประมาณแค่1กิโลปกติพี่สาวก็จะแวะมาหาอะไรเงี้ยเขารู้ว่าพี่สาวแวะมาหาเขาก็ห้าม
1: ไม่ให้มาไปเยี่ยมมันทำไม
10: ใช
1: ่มันไล่กูเนี่ยมึงจะไปหามันทำไมอย่างนี้
10: ใช่ครับ
1: ก็พยายามกีดกัน
10: พ่อ
1: โดนอะไร
10: ห้องคือบ้านเดี่ยวมันจะมีการต่อเติมให้แม่กับพ่ออยู่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดเพราะว่าอายุมากและทีเนี้ยเหมือนแบบมันมีรอยร้าวมีอะไรเงี้ยเขาก็บอกแอนว่าเนี่ยบ้านมันซุดนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตอกเข็ม
1: ออกไป
10: ใช่จะประมาณ
1: เพราะเขามีการต่อเติมออกมาให้พ่ออยู่กับแม่อยู่
10: ใช่ใช่
1: แต่นุชเนี่ยไม่เอา
10: ใช่ครับ
1: ไม่อยากให้พ่ออยู่สุดท้ายเขาวางแผนใช่ไหม
10: ก็เขาผมก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อผมนั่งกินข้าวอยู่อะไรเขาก็ไปดึงสายทีวีพ่อผมว่าน
1: ุชถ่ายคลิปอันนั้นเอาไว้เป็นหลักฐานว่าตัวเขาถูกทำร้ายร่างกายจากพ่อคุณ
10: ครับ
1: ดูคลิปนี้นะผมขออนุญาตเปิดนะ
10: ครับ
1: อ่ะเปิด
11: นี่มันโกนต
12: ้นมาเอ้ยจะต่อยอ่ะดูคลิปไว้ทำไมหรอ
11: มาเลยมีคลิปนู่นคลิป
12: อ่ะมีคลิปเพราะคนอย่างมึงไม่เคยยอมรับอะไรอ่ะจะต่อยนะเมื่อกี้คนนี้กำลังจะต่อยนะยุกลุกขึ้นมาเลยนะนี่ไงมึงก็กลัวส้นตีนกูก่อนไงนี่ไงคลิปเสียงใครเสียงใครกูไม่สนใจอ่ะทำไมอ่ะ
11: คลิปเสียงไงกูไม่สนใจ
12: กูไม่สนใจก็ไปเจอกันที่สอน
11: อ
12: เจอกันที่สอนอเออแน่นอน
11: มึง
12: อ่
11: ะ
12: อ่ะ
11: จริงไงบอก
12: โอเคโอเคอีกนิดเดียวพูดมาเลย
11: พี่น้องลูกเต้าพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันมึงจับแยกไว้หมดนะ
12: ใครเป็นคนแยกเองอ่าใช
11: ่
12: แอนเป็นคนบอกเองเป็นคนเลือกเองจะออกพ่อเก็บเสื้อผ้าแล้วเตงรอหน่อยพ่อเก็บเสื้อผ้าแล้วบ้านหนูกำลังเคลียร์บ้านขอเป็นเดือนมีนานะทุบได้เลยขอเป็นเดือนมีนานะ
11: ใหม่มาซื้อใหม
12: ่
11: มาซ
12: ื้อเลยก็กูยึดจากวันนั้นไงกูยึดจากวันนั้นเขากำลังจะทำธุรกิจด้วยกันแล้วมึงอะยังไง แล้วก็อยู่ได้อยู่นะเพราะว่าเขาจะมาทุบแล้ว
11: เออทุบมาเลยรีบมาทุบเลย
12: จริงป่ะโอเคทุบเลยนะโอเคอันเนี้ยทีวีก็ของข้างบนกูขอเอาขึ้นข้างบนนะของข้างบนของข้างบน
11: มึงจะมากเกินไปแล้วก
12: ันก็มึงจะต่อยกูไงเมื่อกี้
11: ออกไปอะไรออกไป
12: ก็กูแสดงให้มึงเห็นไง
11: แต่กูไม่ดูทีวีนี่ของมึงเอามือมึงก็ยกมองไป
12: โอเคไม่ดูนะอย่าดูนะอย่าดูให้เห็นนะของข้างบน
11: วางอำนาจจริงๆเลยนะม
12: ึ
11: งมันที่ไหนเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้
12: โอเคพูดอีกพูดอีก
11: ในบ้านมีบ้านของใคร
12: พูดอีกพูดอีกบ้านของแอน
11: เอา
12: พ
11: ู
12: ดเลยพูดเลย
11: ทำมันโ
12: อ้ดูไว้นะคนคนนี้กำลังจะเมื่อกี้ทั้งหมิ่นประมาทนะแล้วก็กำลังจะมาต่อยนะคนนี้นะคนนี้นะ
11: ยั่วมึงยั่วนี่ที่กูจะให้ต่อยมึง
12: ไง
11: มึ
12: งยั่วเดี๋ยวโอเคโอเคมาเลยมาเลย
11: มาเลยยั่ว
12: ยั่วยั่ว
11: ยั่ว
12: ไอ้สัตว์มึงต่อยกูใช่ไหม
11: ยั่วกู
12: มาเลยคนนี้ตีกูคนนี้ตีกูเจอที่สอนอนะจ๊ะ
11: ไปเลยกระโดดนอนเลย
12: มาเลยมาเลยไปเลย
11: อีสันดาน
12: ดูไว้นะคนคนนี้กำลัง
13: ครับ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่คือพ่อคุณนะ
13: ครับ
1: แล้วทำไมเขาเรียกพ่อคุณว่ามึงกูไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้กันถึงเรียกนี่เป็นพ่อแฟนไม่ใช
13: ่
1: เหรอ
13: ใช่ครับ
1: เขาเรียกอย่างเงี้ยเหรอ
13: ไม่รู้เหมือนกัน
6: คือเขาเหยียดหยามมากนะครับ
13: ใช่ครับ
6: พูดจา
13: เห็นแล้วผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแหละ
1: แล้วก็สุดท้ายพ่อก็เลยไปทำร้ายร่างกาย
3: ก็ยั่วยุเขาขนาดสักขนาดนี้ครับพี่ยั่วยุแกแล้วแกเป็นพ่อของแอนอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่เหมาะไม่ควรต้องเคารพกันบ้าง
1: แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้เขาไปแจ้งความไหม
13: แจ้งครับ
1: แจ้งความแล้วฟ้องได้ไหม
13: ฟ้องครับ
1: ฟ้องพ่อแฟนตัวเองเนี่ยนะ
13: ครับ
6: เดี๋ยวตำรวจสั่งฟ้องเหรอครับ
13: ครับ
6: หรือว่าเขาเอามาคดีมาฟ้องเอง
13: ตำรวจสั่งฟ้องอัยการเนี่ยครับก็ยังฟ้องกันอยู่นะฮะยังฎีกาอยู่ครับ
6: โอ้ทั้งที่เขาเป็นคนยั่วยุ
13: ครับ
6: แบบนี้เหรอครับ
2: คนสู้ว่าไงคนสู้ว่าอะไรที่พ่อสู้บันดาลโทสะ
1: นี่เดือดแทนแน่สองคนนี่เดือดนะ
3: เดือด
1: เดือดไม่ดุเดือดไหมนะ
3: ผมก็เดือดครับพี่แต่ผมไม่กล้าพูด
13: เขาฟ้องเขาฟ้องทำร้ายร่างกายครับพี่จนผู้อื่นเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัส
2: แล้วพ่อคุณสู้ว่าไงบันดาลโทสะป่ะ
13: ใช่ครับพี่พักษามันบันดาลโทสะครับ
1: คือชั้นต้นเนี่ยบันดาลโทสะใช่ไหมศาลท่านเห็นคลิปนี้ไหม
13: เห็นครับ
1: ศาลท่านทำยังไง
13: ใส่หัว
1: ศาลท่านใส่หัว
13: ทั้งสามท่าน
1: ทั้งสามท่านเลยทั้งองค์คณะด้วย
3: แล้วท่านตัดสินยังไงครับชั้นต้น
13: ยกฟ้อง
3: ยกฟ้อง
1: ยกฟ้องนะให้จ่ายเงินเท่าไหร
13: ่หนึ่งพันบาทแต่ลดให้ครึ่งนึง
3: เหลือ500
0: ค่าปรับใช่ไหม
13: เพราะว่าที่ชกครับ
3: ที่ชก
0: ค่าปรับ
3: โอเคแปลว่าสู้แล้วมีน้ำหนัก
2: ไม่ศาลท่านเมตตาเพราะท่านเห็นคลิปท่านก็ทนไม่ไหวเหมือนเราแหละ
3: ยุ่งไงใช่ไห
1: ม
2: ทนไม่ไหว
1: นะแล้วเขาอุทธรณ์ต่ออ
13: ุทธรณ์ครับ
1: อุทธรณ์เป็นไงฮะ
13: ก็ตามศาลชั้นต้น
3: พิพากษาย
13: ืนครับ
1: แล้วล่าสุดนี่คือฎีกา
13: ใช่ครับ
2: ฎีกากลับให้จำเลย
13: แต่ตอนจะอุทธรณ์เนี่ยพี่สาวเสียแล้ว
1: คุณแอนเสีย
13: ใช่
1: อ๋อคุณแอนเสีย
13: ตอนสืบสิบพฤศจิก
1: าทำไมแกถึงเสีย
13: แกก็คงตอมใจด้วย
1: เครียด
13: ด้วยแล้วก็เป็นมะเร็งกระดูกต่อเลิกครับเลิก
1: เพราะไปต่อยเรื่องนี้ป่ะ
13: ใช่
1: ต่อยพ่อ
13: เลิกตอน
1: มันไปฟ้องไปแจ้งความ
13: ใช่ใช
1: ่ขึ้นลงขึ้นศาลแอนก็เลยยิ่งเครียดแล้วตัวเองยิ่งป่วยอยู่รักษาตัว
3: แล้วนี่แล้วรู้สึกไงครับ
6: จัดสักชุดไห
12: ม
13: ผมจะจัดก่อนพ่อแล้วครับแต่เมียผมห้ามไว
1: ้ทีวีเป็นของเขาเหรอ
13: ของแอน
1: ทีวีของแอนแต่เขาบอกของกูมึงจะมาดูอะไรมึงไม่ต้องดูอะไรเงี้ย
3: คือผมใช้สิทธิ์อะไรต่างหาก
2: ใช่คือไอเหตุในคลิปเนี่ยตอนนั้นคุณแอนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
13: มีครับ
2: มีอยู่แล้วอยู่ในบ้านหลังนั้นไหม
13: อยู่ครับ
2: วันที่เกิดเหตุเนี่ยมีพ่อแล้วก็มีคนที่ชื่อนุชแล้วก็มีคุณแอนใช่ไหม
13: ไม่ครับแอนทำงาน
2: แอนทำงาน
13: เขาตั้งใจมาทำเขาตั้งใจมาทำตรงนี้เพราะว่ามันมีแชทในไลน์จากแอนบอกแอนว่ากูจะมาเอาคืนแล้วก็ตอนเย็นก็มาเลย
3: มายั่วยุพ่อเนี่ยเหรอ
13: ใช่มายั่วยุเพื่อจะไปแจ้งความแล้วก็ฟ้องค่าเสียหายมา6ล้าน
6: ฮะ
3: เชี่ยมันวาง
1: แต่ว่าถ้าศาลได้500
3: วางแผน
0: 500นี่ค่าเสียหายหรือว่าค่าปรับ
6: ไม่ใช่
1: ค่าปรับ
3: ค่าปรับ
1: จากทำร้ายและค่าปรับ
2: คืออย่างเงี้ยอยากจะบอกอย่างไอ้พวกฟ้องอะไรตั้งหลัง30ล้าน6ล้านเนี่ยมันสืบยังไงอะสืบรายได้ฐานอนุรูปสืบยังไงอะฟ้องได้นะแต่ได้อย่างงี้มันไม่ได้หรอกมันจะได้ถึง500หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเห็นฟ้องกันจังเลย
1: ศาลแอน
2: ฟ้อง
1: แอนคุณแอนตอนนั้นเขาเครียดมากจอยเรื่องพ่อ
10: เครียดครับเครียดมาก
1: คือคุณมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้เขาตรอมใจด้วยใช่ไหม
10: ใช่ครับ
1: ก็เป็นใครก็คงจะตรอมใจเพราะว่าฟ้องเสร็จปุ๊บชนะอุทธรณ์ต่ออุทธรณ์เสร็จปุ๊บฎีกาอีกเขาก็เครียดว่าพ่อจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า
10: เพราะทนายฝั่งผมยังบอกว่าโอ้ขนาดแอนตายแล้วเขายังอุทธรณ์อีกเหรอ
1: โอ้โห
10: เพราะตอนแรกเขาแพ้ศาลชั้นต้นใช่ไหมฮะพอพี่สาวผมเสียเขาก็ยื่นอุทธรณ์
1: เอาพ่ออีกเอาพ่อต่อย
10: ทนายฝั่งผมก็เลยบอก
1: จะเอา6ล้าน
10: จะยื่นอุทธรณ์อีกเหรอก็แอนมันเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นคนที่มีจิตสำนึกดีเขาก็อาจจะจบก็คือจบ
1: โอ้โห
3: แล้วเจอเขาได้ไหมเนี่ยคุณอู๋เจอนุชได้ไหม
10: น่าจะไม่ได้นะ
1: เจอไม่ได้ฮะ
10: โดนแน
1: ่โดนแน่ๆเจอนี่โดนแน่ๆ
10: ครับ
1: โอ้โหสุดจริง
2: แต่มีคนว่าพี่อยู่ในไลน์ผมนะ
1: แล้วเดี๋ยวคุณแอนก็เคยถูกทำร้ายจากนุชด้วยใช่ไหม
10: เคยครับ
1: ทั้งที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยนะ
10: ใช่ครับ
1: ขอดูภาพหน่อยฮะนี่คุณแอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ
2: อันนี้เขา
1: ทำไมฮะคุณบีเขาเคยมาขู่คุณว่าอะไรฮะ
14: ไม่ค่ะมีผู้พี่หวังดีค่ะส่งมาให้ว่าให้ระวังตัว
1: ว่าก็โดนอย่างนี้เหมือนกัน
14: ว่าให้ระวังตัวว่าจะโดนแบบนี
1: ้
14: ใช่ค่ะ
1: นี่หัวเหอะแตกแล้วเนี่ย
14: ใช่
1: ไหม
10: ใช่ครับ
2: เขาทำอะไรอันนี้เขาทำอะไร
10: น่าจะชกนะที่แอนบอกผมคือบอกจากตอนที่เลิกกันแล้วเพราะตอนนั้นผมเห็นแต่ผมบอกถามมันว่ามึงไปโดนอะไรมามันก็ไม่กล้าบอกผมถ้ามันบอกผมว่าอินุนทำนะ
3: วันนั้น
10: ไม่เหลือแล้วพี่ผมเอาตาย
1: ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแอนเองเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่นะตอนนั้นเนี่ยแล้วโดนต่อยแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
10: ก็ไม่รู้พูดยังไงครับพี่คน
1: ของคุณเอมีอะไรนะเมื่อกี้
2: เพราะไม่มีอะไรพี่กำลังเครียดอยู่เดี๋ยวไว้ตอนหลัง
7: จริงๆอย่างเคสเนี่ยครับลูกค้าผมอ่ะเขาที่บอกว่าเขาก็รักเอ็นดูคุณนุชเนี่ยเหมือนลูกนะครับพอรู้เรื่องนี้เขาก็ป่วยนะครับ
1: เหรอ
7: เขาป่วยแบบเครียดแล้วเขาก็ป่วยแบบเหมือนอาจจะมีโรคบางอย่างอยู่แล้วด้วยเงี้ยครับแล้วจนเขาลาแล้วเขาก็ไปทำบุญที่วัดไตรมิตรด้วยแล้วเขาก็สโตกไปเลยก็ล้มไปเลย
1: อ๋อสโตกลูกค้าคนนั้นสโตกไปแล้วเหรอ
7: ใช่ครับ
1: เพราะเขาเครียดเรื่องนี้เนี่ยนะ
7: ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนครับ
1: ฮะ
15: เขาเสียเลยที่วัด
7: เขาเสียเลยครับพี่วัดครับ
1: เสียไปแล้วลูกค้าคนนั้นก็เสียเหมือนกัน
7: ใช่ครับเขาของผมเขาก็ไม่เคยมางานศพนะครับพี่คนนั้นแบบก็ถือว่าวันนั้นได้โรงพยาบาลพระราม9เขาบริจาคร่างกายช่วยคนได้แบบ3คน
1: ลูกค้าคุณเนี่ยนะ
7: ใช่ครับ
1: แต่นุชไม่เคยไปงานศพเขาเลย
7: ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้โหเฮ้ย
7: ผมยังถามนี่เลยเขาเคยไปงานศพฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยครับ
1: เคยไปไหมเขาไปงานศพไหมไม่ไปนะ
10: มาไม่ได้ครับ
1: ออกมาก็เจอคุณแต่ทางนู้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวทางเนี้ยทางฝั่งของตัวคุณเอเนี่ยลูกค้าไปจ้างคุณนุชให้คุณนุชไปหาทางฝั่งของตัวเอเจนซี่อีกที่หนึ่งเพื่อไปซื้อรายการลูกค้าให้ตังคุณนุชไปรวมๆ5ล้านถูกไหมจ่ายให้เป็นแต่ละเดือนแต่นุชเนี่ยกลับไม่เอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้กับทางคุณเอคุณเอเองเนี่ยก็เลยต้องควักเงินตัวเองเนี่ยจ่ายให้กับรายการต่างๆไปที่เขาเอาลูกค้าไปไอ้ที่เอาโฆษณาของลูกค้าไปลงสุดท้ายลูกค้าคนนี้ซึ่งรักคุณนุชเนี่ยเหมือนกับลูกปลอมใจสโตรกแล้วเสียชีวิตคุณนุชไม่เคยไปงานศพ
2: เสียที่วัดด้วย
1: ไปอยู่วัด
2: สโตรกที่วัดใช่ไหม
7: ถวายก็แบบถวายสังฆทานเนี่ยครับเหมือนแบบเขาก็เครียดเขาก็ไปถวายสังฆทานเลยนะครับ
1: แล้วก็สโตรกเลย
7: แล้วก็สโตรกก็ล้มไปเลยผมก็รู้ข่าววันนี
16: ้พฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในระบบได้นะพี
1: ่งงเลยอ่ะคุณนุชก็ต้องการชี้แจงใช่ไหมโทรหาคุณนุชงงไหมพี่ตุ๋ยที่ผมงงนะพี่กุ้งเราเจออะไรกันอยู่เนี่ย
3: มันพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแบบรู้สึกตกใจว่ามันเกินกว่าที่เขาแอบอ้างเลย
16: ใช่
3: แล้วเอาเลือกแอบอ้างเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปข่มขู่คนอื่น
1: แล้วเขาเคยเอารูปคนดังคนอื่นคนมีชื่อเสียงไปให้คุณดูไหมหรือไปขู่ทางแอนไหม
13: ก็มีคนดังอย่างน้าแอดอย่างเงี้ย
1: แ
13: ล้วเขาไปถ่ายกับน้าแอดปุ๊กโกะแล้วก็รัศมีแขที่ผมได้เห็นนะ
1: แล้วเขามีการไปพูดว่าไงนะเขาบอกว่า
13: เขามีขู่พี่สาวผมว่าประมาณอย่างน้องอย่างเงี้ยว่าร
16: ู้จักทนาย
13: รู้จักคนดังคนมีสีอะไรอย่างเงี้ยจะมาทำร้ายผ
1: ม
13: ทีนี้พี่สาวผมเขาก็กลัวผมจะแบบเป็นอะไรประมาณนี้ครับก็มีอยู
1: ่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้คนพวกนี้ไปเล่นงานคุณ
13: มาเล่นงานผม
16: คืออากับกิริยาเวลานั่งทานข้าวหรือคุยกันเขาเป็นคนขี้อวดขี้โม้อะไรบ้างไหมครับหรือว่ายังไงครับพฤติกรรม
13: ก็มีบ้างนะพี่ก็มีบ้างครับ
1: จะบอกให้ว่าคุณรุธไม่รับโทรศัพท์นะตอนนี
16: ้ชอบเอารูปต่างๆเนี่ยมาอวดอย่างนั้น
1: รับแล้วนะรับแล้วนะมามันเลยมันราคาขาละมันนี่เลยคุณนุชสวัสดี
15: ฮ
1: ั
15: ลโหล
1: ครับสวัสดีครับคุณนุชครับ
15: สวัสดีค่ะฮัลโหล
1: คุณนุชนะ
15: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: คุณนุชโอเคคุณจะชี้แจงเป็นเรื่องๆเลยนะ
15: ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษพี่หนุ่มแล้วก็พี่ทนายแก้วพี่ตุ๋ยแล้วก็พี่ไพศาลพี่กุ้งด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องที่วันนั้นนุชไปยืนโดยไม่ได้รับเชิญนะคะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้นุชขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
1: ครับคือผมไม่ติดใจเพียงแต่ว่าคุณนุชอันนี้ผมเรียนคุณนุชตามตรงเลยนะคือตอนแรกเลยเนี่ยผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยถูกไหม
15: ค่ะใช่ค่ะ
1: เพิ่งจะคุยกันในครั้งแรกนะฮะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือเลยวันนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเข้าใจว่าคุณนุชเองเนี่ยเป็นทีมของทนายไพศาลเพราะทนายไพศาลเป็นคนแนะนำให้ผมรู้จักคุณวันนั้นจำได้ใช่ไหมข้างบนชั้น6ผมก็เลยเข้าใจมาโดยตลอดก็เลยมีการไปนั่งกินข้าวกันคุณไปนั่งกินช็อกโกแลตผมก็เลยแบบไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งแบบสุดท้ายเนี่ยผมก็เริ่มสับสนเพราะว่าผมก็เลยไปถามหลายๆท่านน่ะว่ารู้จักคุณนุชไหมปรากฏว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้จักคุณนุชนี่คุณนุชน่ะนี่มีการพูดคุณอี้คุณนุชรู้จักทนาย3คนนี้หมดเลยคุณกุ้งด้วย4คนนี้หมดเลยถูกไหม
15: ค่ะ
1: รู้จักได้ยังไงฮะคุณชี้แจงตัวคุณเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจของคุณเองเพราะเดี๋ยวทนาย4คนนี้มาเข้ามาแอบอ้างคุณ
15: โอเคกับพี่กุ้งเคยเจอกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดที่แถวปทุมเจอกับลูกหมีเจอกับทนายเดชาก็ถ่ายรูปกันแล้วก
1: ็รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
15: ฮัลโหล
1: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
15: อะไรนะคะไม่ได้ยินค่ะ
1: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
15: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
1: อันนี้คุณนุชเปิดไอทีวีไว้ป่ะ
15: ไม่ได้เปิดค่ะ
1: อ๋อได้ยินเสียงชัดแล้วคุณใส่หูฟังอยู่ป่ะหรือว่าไง
15: ได้ยินไหมคะ
1: คุณได้ยินผมชัดไหม
15: ได้ยินแล้วค่ะ
1: โอเคได้ยินนะโอเคคุณตั้งใจนะโอเคเชิญครับเชิญต่อฮะคุณกุ้งก่อน
15: ค่ะก็เจอกับพี่กุ้งแล้วก็เจอกับพี่กุ้งที่ศาลนี่ค่ะเจอพร้อมลูกหมีค่ะ
1: ครับ
15: ก็เข้าไปสวัสดีไปสวัสดีตามปกติแล้วก็ถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็พี่แก้วเจอกันในงานวันเกิดพี่จิ๊บก็ถ่ายรูปค่ะก็เข้าไปสวัสดีแล้วก็เคยโทรปรึกษาคดีกับพี่แก้วตอนนั้นเคยโทรปรึกษาพี่แก้วเรื่องคดีภาคผู้เยาว์ค่ะเคยโทรปรึกษาพี่แก้วเรื่องนี้ค่ะซึ่งคดีเนี้ยเป็นลูกของเมย์ค่ะเป็นลูกของเมย์นุชอะมาช่วยเมย์เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีแต่หนูไม่ขอลงรายละเอียด
1: ก็คือคุณบีนะคือคุณบีนะโอเค
15: บีใช่ไหมคะค
1: ่
15: ะที่อยู่องค์กรทำดีอะค่ะลูกเขาทำไม่ดีในที่สาธารณะนุชขอไม่ลงรายละเอียดก็โทรไปปรึกษาพี่แก้วนะคะแล้วพี่แก้วก็เลยให้คำปรึกษามานุชก็เลยเดินไปบอกเมย์ว่าไม่ควรแยกย้าย
1: อ
15: ันนี้กับพี่แก้วเคยปรึกษาแล้วก็มาเจอกันที่ศาลนี่แหละค่ะ
1: คุณแก้วเชิญครับ
16: แต่ไม่ได้รู้จักกับพี่แก้วเป็นการส่วนตัวถูกไหมครับ
15: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะแต่เจอกันในงานแล้วก็เคยโทรไปปรึกษาเรื่องคดีภาคผู้เยาว์ครั้งหนึ่งค่ะ
16: ผมจำไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าก็โอเคครับแต่ก็ผมให้คำปรึกษาไปแล้วใช่ไหมครับ
15: ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเลยค่ะแล้วนุชก็ยังมาบอกเมย์ว่าพี่แก้วเนี่ยพ พี่แก้วแนะนำแบบนี้นะอย่าไปยุ่งเลยมันเป็นคดีที่นุชปรึกษาเป็นลูกของเมย์ค่ะเป็นลูกของเมย์เนี่ยแหละค่ะ
1: ไม่แต่วันนั้นคุณดูสนิทสนมทนายแก้วมากนะเพราะเห็นนั่งกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตกินอะไรกันอ่ะ
15: กินลูกอมค่ะ
1: ลูกอมนะช็อกโกแลตคุณกินของแก้วเขาไหมวันนั้นเอ็มแอนด์เอ็มกิน
15: ช็อกโกแลตไม่ได้กินค่ะ
1: อ๋อไม่กินนะไม่กินนะโอเค
15: ค
1: ่
15: ะกินลูกอมเฉยๆแล้วก็ถัดมาจะเป็นพี่ตุ๋ยเคยเจอที่ศาลนี่แหละค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะนุชไปเรื่องคดีนุชเป็นโจทย์ค่ะนุชไม่ได้เป็นจำเลยนะคะพี่ตุ๋ยน
1: ุ
15: ชเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องค่ะแล้วก็ไปเจอพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็มาเจอกันอีกทีคือวันที่17เนี่ยค่ะ
1: ครับ
15: ค่ะส่วนพี่ไพศาล
1: เดี๋ยวขอพี่ตุ๋ยชี้แจงก่อนนะเชิญนะพี่ตุ๋ย
3: นุชวันนั้นผมจำได้ว่านุชมาทำไมคุณวิ่งมาหาผมใช่ไหมแล้วก็มาขอถ่ายรูปโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วคุณก็อ้างว่าคุณรู้จักกับลูกหมี
15: ใช่ค่ะหนูบอกว่าหนูเป็นเพื่อน
3: ทำไมคุณถึงต้องพูดอย่างนั้นเพราะคุณเห็นผมเนี่ยคุยกับคุณลูกหมีหรือทำคดีอยู่ใช่ไหมคุณถึงได้พูดอย่างนั้นเพื่อให้ผมเชื่อว่าคุณรู้จักกับลูกหมีจริงเพราะปกติคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปทนาย
15: ไม่ได้ลึกซึ้งแบบนั้นค่ะหนูคิดแค่ว่าหนูเข้าไปสวัสดีพี่ตุ๋ยแล้วก็อยากถ่ายรูป
3: หนูไม่จำเป็นต้องพูดคำนั้นก็ได้เพราะปกติคนก็มาขอถ่ายรูปปกติอยู่แล้วพอคุณเนี่ยพอพูดว่าสนิทกับลูกหมีปุ๊บคุณพอผมก็เลยถามอ้าวสนิทเหรอคุณก็เลยขอเบอร์ผมถูกไหม
15: ค่ะ
3: แล้วเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลย
15: ไม่เคยเลยค่ะคุณไม่เคยไปเจอกันวันนั้น
3: คุณไม่เคยเป็นทนายความด้วยซ้ำ
15: ไม่เคยค่ะแต่ว่ามีการสอบค
3: ่
15: ะ
3: แต่คุณไม่เคยเป็นทนายความนะแต่วันนั้นเนี่ยเห็นเอไพศาลก็บอกคุณไปบอกเขาว่าคุณเป็นทนายนะ
15: นุชไม่ได้บอกอันนี้ด้วยความอันนี้เดี๋ยวนุชต้องลำดับเหตุการณ์ก่อน
1: ลำดับเหตุการณ์นะเออาจจะโกหกก็ได้เนี่ยเอเนี่ยเชิญเลยเชิญเลย
15: พี่เออ่ะมาแซวนุชว่าโอ้ยเนี่ยทนายนุชนะแต่นุชก็ยิ้มแล้วนุชก็หัวเราะแต่นุชผิดตรงที่ว่านุชไม่ได้ปฏิเสธค่ะอันนี้นุชต้องขอโทษด้วยคือพี่เอเขาแซวนุชโอ้ยนี่ทนายนุชนุชก็เลยบอกว่านุชขออนุญาตพี่ตุ๋ยนะคะนุชขอมาเรียนหน่อยมาเรียนเอาความรู้ค่ะ
3: คุณพูดกับใครครับคำนี
15: ้พี่นุชบอกพี่ตุ๋ยว่านุชขอมาเรียนหน่อยเอา
3: ความรู้ครับไม่ได้พูดครับ
15: เอาความรู
3: ้คุณจะพูดกับผมท่อนไหนผมเตรียมเอกสารเตรียมคดีอยู่ในห้องพี่นาคดีผมแทบไม่ได้คุยกับคุณเลยด้วยซ้ำแล้วที่คุณบอกว่า
15: อ
3: ยู่หน้าห้องนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องขอโทษด้วยที่เอกบอกเรื่องเป็นทนายเนี่ยคุณควรจะไปเสียแต่ตรงนั้นคุณจะมาขอโทษอะไรตอนนี้ถ้าคุณไม่ใช่อ่ะ
15: ค่ะอันนี้คือ
3: ผมยังถามคุณเลยว่าเอานุชเป็นทนายด้วยเหรอผมจำได้ผมคุยกับเอเมื่อกี้ผมยังถามเลยนุชเป็นทนายด้วยคุณก็เลยบอกใช่แต่หนูไม่ได้บอกพี่เนี่ยผมจำได้แล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้ตั้งใจบอกคุณมาขอโทษคุณต้องการอะไรไม่รู
2: ้เอางี้นะนุช
15: ค่ะ
2: กำลังจะพูดกับทนายก็ต้องพูดให้ตรงนะวันนั้นมีพยานอยู่หลายคนวันนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่รู้ว่านุชเป็นใครแต่นุชบอกว่านุชชื่อนุชค่ะใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บมีคนมายืนคุยมีลูกน้องพี่ทนายตุ๋ยนั่งอยู่ข้างๆผมยืนคุณนั่งพี่ตุ๋ยเดินมาถามอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าหนูไม่ได้บอกค่ะว่าหนูเป็นทนายนุชพี่ตุ๋ยได้ยินผมได้ยินแล้วก็ลูกน้องพี่ตุ๋ยอีก2คนฉะนั้นถ้าพูดอะไรเนี่ยต้องอิงตามหลักพยานนะเพราะเห็นว่าสอบตัวทนายด้วยฉะนั้นเสร็จเนี่ยจะจนต่อหลักฐานนะถ้าโดนจู่โจมพยานอย่างนี้นะนี่1 นะ2เนี่ยคุณคุยกับภรรยาผมโทรไปถามคุณเมื่อวันเสาร์ถามว่าคุณเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะไรคุณทำอาชีพอะไรคุณภรรยาผมเปิดคลิปเสียงคุณให้ผมฟังคุณบอกว่าคุณไม่ได้พูดอะไรเลยตอนสัมภาษณ์แต่เนี่ยภาพข่าวหลาเลยคุณพูดว่าดีมทีมคุณเบียดพี่แก้มตกเฟรมไปเลยนะฉะนั้นเสร็จเนี่ยคุณทำกับคนที่ปรึกษาคุณได้ยังไงแล้วที่คุณพูดอ่ะคุณบอกว่าคุณอยากจะเรียนเนี่ยเรียนโหดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนความโหดให้คุณรอนับจากนี้นะเพราะผมเนี่ยเล่นได้แต่ไม่ตลกด้วยฉะนั้นเสร็จเนี่ยผมเอาแน่นอนนะครับเพราะคุณอยากเรียนรู้ความโหดจากผมเพราะสิ่งที่คุณทำทั้งหมดที่ผมฟังมาในเนี้ยที่ถ่ายรูปกับคนดังเนี่ยคุณใช้ภาพถ่ายเหล่านี้ไปโพสไปแอบอ้างโพสด้วยแอบอ้างด้วยทำให้บุคคลคนนึงเป็นแพนิคทำให้อีกคนนึงถูกออกจากบ้านทำให้อีกคนนึงเสีย5 ล้านเกือบฆ่าตัวตายหลังจากเนี้ยคุณดูไว้นะว่าผมจะทำอะไรคุณบ้างคุณอยากได้การเรียนรู้วิชาทนายแบบโหดเดี๋ยวผมจะสอนคุณเอง
15: เดี๋ยวนุชขออนุญาตนะคะประเด็นที่นุชไปยืนหลังเฟรมอันนี้นุชขอโทษทุกคนขอโทษพี่ๆทุกคน จากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่นุชลงรูปในสื่อโซเชียลอะค่ะเอารูปคนดังมาลงนุชมีเจตนาแค่ชื่นชอบชื่นชมกับคนดังกับศิลปินกับนักการเมืองอย่างเงี้ยค่ะนุชแค่ชื่นชอบแล้วก็ชอบในผลงานเขา
1: ไม่แต่ว่ากรณีของทางคุณ
15: เจตนาใดๆเลยค่ะ
1: ของคุณอนุทินน่ะคุณเอาไปขู่เขานะคุณเอาไปขู่ทางคุณบีนะ

0: เนี่ยมันก็มีการแบบอยากรู้อยากลองเนี้ยค่ะในส่วนของตัวนี้แต่เราอ่ะขอเจรจากับทางครอบครัวของทางผู้ชายไปค่ะแต่ทีเนี้ยการเจรจาคือผู้ชายเขาก็ไม่ได้ยินยอมที่จะรับผิดชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นการเรียกร้องกันไปค่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็คือจบลงแต่ทีเนี้ยเราอ่ะครอบครัวผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ยอมมาเจอเราก็เลยกลายเป็นว่าต้องบีบให้ครอบครัวผู้ชายอ่ะเขามาเจอเราให้ได้แบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการพูดคุยกันแล้วก็เด็ก2คนอยากรู้ว่าเด็ก2คนเนี่ยโกหกกันไหมแบบนี้แต่ทีนี้พอได้พูดคุยกันอะเราก็ได้ตกลงกันว่าถ้าให้ไปแยกย้ายกันไปเรียนค่ะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือทางคุณเขาอะค่ะเขาก็จะเหมือนประมาณว่า
1: คุณเขาใครครับเอ่ยชื่อเลย
0: คุณนุชค่ะเขาก็ประมาณว่าให้เอาข้อความนี้ส่งไปให้ลูกสาวดูว่าเนี่ยป่าเขาไม่ธรรมดาให้ครอบครัวฝั่งนุชเขากลัวค่ะแต่เราไม่ได้มีการส่งต่อ
1: จริงไหมครับนุชเขายืนยันมีหลักฐาน
2: หมายถึงว่านุชส่งรูปไปให้ครอบครัวผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ส่งไปให้ลูกของคุณบีนี่แหละครับ
0: ส่งมาให้
3: ให้
1: ลูกของส่งให้บีเนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะ
3: เพื่อให้บีส่งไปให้ฝั่งนุ
0: ชใช่ค่ะแต่ไม่ได้ส่งต่ออ
2: ันนี้จำไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: คุณทำอย่างนี้เยอะจนจำไม่ได้อะทำเยอะจนจำไม่ได้ใช่ไหม
2: เพราะว่าเจตนาหนูด่านหนูถ่ายรูปแล้วหนูก็จะส่งให้เมย์ส่งให้เมย์ดูว่าวันนี้ไปเจอใครบ้างแต่ไม่เคยเอาไม่มีเจตนาที่จะไปข่มขู่ใครเลยค่ะ
1: ทำไมคุณเรียกเขาเมย์อ่ะเขาชื่อเมย์หรือเขาชื่อบี
2: ค่ะ
4: คุณนุชผมถามคุณคำหนึ่งคุณสอบตั๋วทนายเนี่ยสอบทฤษฎีผ่านแล้วใช่ไหม
2: ผ่านแล้วค่ะ
4: คุณจะต้องสอบปฏิบัติอีกเยอะนะ
1: เอ๋ขอโทษทนายความเรียกใบญาติคุณไปเรียกตั๋วไม่ใช่วัวไม่ใช่ควาย
4: ก็ไม่ผมเรียกตั๋วถูกแล้ว
1: เหรอ
4: เพราะว่าม
3: ันใจเย็นคุณ
4: ไม่เรียกตั๋วถูกแล้วพี่ตุ้ยเพราะว่ามันหมอเขาแล้วเพราะคนอย่างนี้สอบใบญาติไม่ได
1: ้
4: ต้องสอบตั๋วทนาย
1: ครับ
4: ฉะนั้นเสร็จผมอยากจะบอกคุณนะถ้าเกิดเป็นคดีความนะไม่ว่าจะทางแพ่งทางอาญานะคุณโดนจู่โจมพยานแน่เพราะหลักฐานที่คุณส่งไลน์ให้เขาเนี่ยมีเยอะมากนะแล้วกับบุคคลอื่นทั้งรูปถ่ายในโซเชียลคุณเปิดสาธารณะกับคุณในไลน์อย่างเงี้ยโดนจู่โจมพยานคุณจนต่อหลักฐานนะ
5: คือทางนี้เขากลัวมากเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณบี
1: แพนิค
5: ขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณเป็นยังไงมือสั่นหมดแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ย
6: คือเหมือนได้ยินเสียงเขาแล้วหลอนกลัว
5: เอาจะดมหงไทยไปดม
6: หนักแล้วพี่ตามที่พี่บอกแล้วน้องนับจนไม่ถึงจะนับ
5: คุณนุชคุณไปทำให้ทางฝั่งคุณบีคุณเมย์เนี่ยเขากลัวขนาดนั้นเลยเหรอตอนเนี้ย
2: ไม่เคยทำให้กลัวเลยค่ะไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้ใครกลัวเลยค่ะ
5: เขาบอกเขาขู่คุณนะ
2: ประเด็นกับบีเนี่ยค่ะคือมันเป็นเรื่องเราคบกันจริงค่ะขอชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะคะ
5: เชิญ
2: เราคบกันจริงแล้วก็เริ่มต้นเลยเขาอยู่ในองค์กรทำดีพูดได้ใช่ไหมคะ
5: ครับเชิญได้ฮะ
2: ค่ะเขาก็อยู่ในนั้นนะคะอยู่ในองค์กรทำดีแล้วมาวันนึงเขาก็บอกว่าพี่นุชขอตังขอออกตังให้หนูหน่อยหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูขอยืมตังออกไปเช่าคอนโดเช่าห้องเช่าอะไรอยู่ข้างนอกเพื่อหนูจะได้ออกไปทำงานขายประกันนุชก็เลยบอกว่าถ้าไปทำงานเอาสิก็ไปดูมาว่าที่ไหนแล้วหนูก็ไม่ได้ไปสนใจเขาก็ไปดูเสร็จแล้วหนูก็เรียกเขาพอเขาดูพอใจแล้วอะค่ะเขาก็เรียกหนูไปแล้วหนูก็ไปจ่ายเงินไปโอนให้กับเจ้าของคอนโดเจ้าของห้องเขาเรียกมามัดจำค่าล่วงหน้าค่าอะไรนุชก็โอนให้หมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนุชก็ผ่อนไม่ใช่ผ่อนจ่ายค่าเช่าคอนโดค่าเช่าห้องเดือนละ 7,500 แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะนุชก็จ่ายให้เขามาโดยตลอดจนผ่านไป3เดือนนะคะเขาก็ขายประกันไม่ได้แล้วเขาก็มาขายส้มตำไก่ทอดในคอนโดแล้วก็เดินส่งในคอนโดอะค่ะแล้วนุชก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไม่จ่ายค่าห้องแล้วนะหนูเก็บเงินจ่ายเองนะนุชก็พูดแบบนี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาเช่าห้องเขาก็ส่งเงินส่งดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบค่ะเขาไปกู้นอกระบบมา กู้นอกระบบมาจากคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง

0: พอไปกู้แล้วเขาก็ส่งดอกรายวันส่งไปแล้วก็ขอตังค์นุชวันละ250ทุกวันค่ะช่วงแรกๆในเดือนพฤศจิปลายเดือนพฤศจิต้นเดือนธันวาก็ขอจ่ายเงินทุกวัน250 250 250แบบเนี้ยค่ะก็ท้ายที่สุดนุชก็เลยถามว่าสรุปแล้วเป็นหนี้เท่าไหร่เนี่ยทำไมจ่ายไม่จบไม่สิ้นสักทีเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือจ่ายแค่ดอกเบี้ยเพราะว่ามันเป็นเงินกู้นอกระบบนุชก็เลยถามว่าแล้วมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่กันแน่เขาก็เลยบอกมา 5,000 นุชก็เลยโอนตังค์ 5,000 ให้เขาไปเคลียร์หนี้ไปล้างหนี้นอกระบบทั้งหมดนุชก็ถามเขาว่าเป็นหนี้นอกระบบอ่ะกี่เจ้าเหลือเท่าไหร่เพราะว่านุชอยากจะช่วยเขาอะค่ะว่าให้เขาไปจ่ายหนี้นอกระบบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกสาวเขาขอออกไปอยู่หอเขาก็มาขอตังนุชป๋าช่วยออกให้หน่อยนุชก็เลยคุยกันว่าโอเคไหวนะจะทำงานอะไรเรียนไปทำงานไปเขาก็บอกว่าไหวป๋าไปออกค่าเช่าค่ามัดจำค่ามัดจำข้างล่วงหน้าค่ะนุชก็เป็นคนไปจ่ายให้เขาแล้วนุชก็ไปเซ็นสัญญาให้ลูกเมย์ซึ่งนุชก็มองว่าอ่ะโอเคในเมื่ออ
1: ่ะไม่เป็นไรเอางี้คุณตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการจะแจ้งว่าไงจะชี้แจงว่าอะไรผมงง
0: จะแจ้งว่าเงินที่นุช
1: ทวงที่คุณทวงเขาเนี่ย
0: ช่วยเหลือเขามาตลอด
1: อ่ะแล้วคุณทวงเขาใช่ไหมแสนกว่าบาทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วหนูก็จำไม่ได้ด้วยว่าไอ้ค่าอะไรเป็นสบู่ยาสีฟันใดๆอันนี้หนูจำไม่ได้
1: มันม
0: ี
1: จดเอาไว้หมดเลย
0: ค่ะ
2: นุชครับแต่ว่าจริงๆแล้วนุชสมัครใจให้โดยเสน่หาแต่นุชเนี่ยหัวหมอนิดๆในการส่งข้อความทางแชทไลน์เพื่อจะให้เป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะไปฟ้องร้องเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยคุณจะฟ้องร้องเขาไม่ได้แต่คุณเนี่ยแชทข้อความและสุดท้ายคุณเขียนคำว่าเจ้าหนี้นุชในแชทไลน์ซึ่งจริงๆอ่ะพี่แก้วว่ามันไม่น่ารักขนาดนั้นที่จะทำแบบนั้นบางอย่างคุณให้เขาโดยเสน่หาวันละ250แล้วคุณจะเอาตรงนั้นมาเป็นเงินยืมมันไม่ถูกครับถ้าเกิดดูข้อความเห็นไหมครับในข้อความที่ส่งแชทไลน์เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเจ้าหนี้เป็นนุชครับนี่คือเทคนิคในการที่จะทำหลักฐานขึ้นมาเพื่อที่จะไปฟ้องตามพ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ครับ
0: อันนี้นุชขอเรียนพี่แก้วแบบนี้ค่ะวันนั้นที่นุชไปที่คอนโดก็คุยกันว่าโอเคตกลงเป็นหนี้เท่าไหร่นุชก็เอาเครื่องคิดเลขมานั่งกดค่ะแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์แชทอ่ะแบบนี้โอเคนะอันนี้พี่คิดเท่านี้นะก็ถ่ายรูปในเครื่องคิดเลขอะค่ะก็แสนนิดๆนุชจำไม่ได้แสนนิดๆเนี่ยแหละค่ะ
1: 13,428บาท
0: ค่ะแล้วนุชก็ส่งไปให้เขาเขาก็ตอบมาว่าขอบคุณค่ะ
3: นุชเอาจริงๆนะคุณคบกับเขาเนี่ยคุณคบกับเขาเหมือนเป็นคนรักกันถูกไหม
0: ค่ะ
3: ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถูกไหมครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วคุณจะมาเอาอะไรกับเขาอีกอ่ะก็กินอยู่ใช้ชีวิตเป็นชีวิตประจำวันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วคุณจะเอาอะไรมาทวงเขา
0: ต้องบอกแบบนี้ค่ะเขาส่วนที่เงินยืมก็คือเงินยืมเราพูดกันตลอดก็เงินยืมคือเงินยืมนะ
3: คุณเป็นนักกฎหมายรู้ไม่ใช่เหรอครับ
0: ค่ะ
3: แค่นั้นแหละ
4: มนุษย์ผมสงสัยเรื่องนึงนะคือที่เขาเตือนคุณว่าเขาทำงานอยู่องค์กรทำความดีใช่ไหมเขาเตือนคุณเนี่ยไม่ให้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคุณปุ๋มบรรณดาเนี่ยแล้วตรงนี้ที่คุณไม่วุ่นเขาไม่ให้คุณวุ่นวายเนี่ยคุณโกรธเขาใช่ไหมคุณเอางี้ก่อน
0: ไม่ได้โกรธค่ะ
4: คุณจะเข้าไปหาคุณปุ๋มบรรณดาทำไมคุณจะเข้าไปเพื่ออะไรจะถ่ายรูปหรืออะไร
0: ตอนที่เข้าไปคุยกับพี่บุ๋มก็คือคุยปกติเลยค่ะ
4: แล้วคุณ
0: พี่บุ๋มสบายดีนะคะเราก็ถ่ายรูปค่ะ
4: แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณปุ๋มเขาไม่ว่างเขาทำช่วยคนเขาต้องมานั่งคุยกับคุณพอแฟนคุณที่ชื่อคนเนี้ยเขาห้ามคุณโกรธเขาก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวพวกนี้ใช่ไหม
0: ไม่ได้โกรธประเด็นนี้เลยค่ะไม่ได้โกรธประเด็นนี้เลยค่ะ
4: และอีกอย่างนะคุณเรียนกฎหมายนะเหมือนซะว่าคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมเห็นคลิปที่คุณ5ล้านของคนนี้ที่ทำกับพ่อเขาเนี่ยถ้าคุณเอากฎหมายไปใช้แบบนี้นะคุณจะรู้เลยว่าเป็นยังไง
2: คุณเกินไปจริงๆครับ
4: ผมบอกเลยว่ารู้เลยอย่างเงี้ย
3: คุณใช้ความรู้ที่เรียนมาเหมือนไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแทนที่จะเอาความรู้เนี่ยไปช่วยเหลือลูกความหรือผดุงความยุติธรรมมันสูญเสียองค์กรผมว่าคุณไม่น่าจะเหมาะที่จะเป็นผมไม่ได้กล่าวหานะแต่ถ้านุชมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆนุชต้องพิจารณาตัวเอง
2: คุณไปยั่วยุพ่อเขาที่จะให้ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเกินวิสัยไปจริงๆนะนุช
4: และอย่างนะคุณเอารูปถ่ายกับท่านนายกสภานายความไปนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถึงสภานายความแล้วถ้าท่านถ้าคุณนุชจะสอบภาคปฏิบัติเอกเนี่ยผมคิดว่าคุณคงคิดได้นะว่าคุณจะถูกคัดค้านหรือไม่จากผู้เสียหายเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณไม่น่าจะได้เติบโตในอาชีพทนายความผมดูแล้วนะ
1: โอเคเอางี้คุณนุชผมขออนุญาตนะอันนั้นเป็นในมุมของทนายความที่คุยกับคุณนะ เรื่องทางคุณบีผมถามคุณอย่างนี้นิดเดียวนุชไอ้ที่คุณไปลงรูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคือตัวคุณเองเนี่ยได้นำบัตรมาจริงๆใช่ไหม
0: ต้องเดี๋ยวเล่าให้พี่หนุ่มฟังแบบนี้ค่ะวันนั้น
1: ไม่แต่สิ่งที่คุณเล่าขอข้อเท็จจริงนะผมเช็คได้หมดนะ
0: วันนั้นนุชไปที่สมาคมแต้จิ๋วแล้วนุชก็เจออากงนุชก็เลยเข้าไปสวัสดีแล้วนุชก็แนะนำตัวว่านุชเป็นหลานอาม่าจิ้งเหียงแซ่ปึงนุชก็เล่าตามข้อเท็จจริงซึ่งบ้านอยู่ตรงซอยเย็นจิตอย่างเงี้ยค่ะนุชก็เล่าแล้วก็คุยกันแล้วอากงก็ถามว่าแล้วอาม่าสบายดีไหมแล้วนุชก็เลยบอกว่าอาม่าเสียแล้วค่ะ
1: แล้วยังไง
0: บอกอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นำบัตรมาค่ะ
1: ตกลงไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีการพูดคุยกันจริงๆ
1: แล้วคุณจะบอกคุณท่านสุทธินินเรียกตัวเองว่าอากงเหร
0: ออาม่าสอนให้นุชเรียกว่า
1: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
0: นุชอะสอนอาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
3: ไอ้เรื่องสอนน่ะส่วนสอนพี่หนุ่มก็ถามว่าคุณพิมพ์ไปว่าท่านเจ้าสัวพูดกับคุณด้วย
2: ตัวเองว่าใช่ตัวว่าอากง
3: ใช่ไหมคุณเรียนกฎหมายมาใช่ไหมเนี่ย
1: คุณบอกว่าสุดถามคำสุดท้ายที่คุณเขียนน่ะมีอะไรโทรหาอากงนะ
2: อากงถามต่อว่า
1: ไม่เอาสุดท้ายเลย
0: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
1: มีอะไรโทรหาอากงนะแฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านสุเรียกตัวเองว่าอากงกับคุณใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นุชเขียนเองค่ะ
1: เขียนเองนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นุชต้องขอโทษด้วยค่ะ
1: ตกลงไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: คุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมคุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมที่คุณไปบอกแล้วคุณสนิทกับเป๊กสัญชัย
0: คุยกันค่ะคุยไลน์กันแล้วก็เจอกันก็ทักทายกันสวัสดีกัน
1: สนิทกันไหมที่คุณบอกว่าเป๊กสัญชัยเขารักคุณเนี่ย
0: ก็เจอทีไรพี่เป๊กก็เข้ามากอดว่าไงไอ้น้อง
1: อ
0: ืมทุกครั้งค่ะไอ้น้องเดี๋ยวพี่มานะอย่างเงี้ย
1: คุณคุณเขารู้ไหมว่าคุณเป็นใครรู้จักกันได้ยังไง
0: อันนี้นุชไม่ทราบค่ะ
1: อ้าว
0: เพราะว่าเวลาเจอกันเขาก็เรียกว่าไอ้น้อง
3: ทำไมเขาไม่เรียกชื่อคุณนะถ้ารู้จักการคุยกันนะ
0: เขาก็เรียกน้องตลอดเลยค่ะ
3: แล้วคุณไม่ได้บอกเขาหรอกคุณชื่ออะไรเพราะคุณเที่ยวบอกคนอื่นบอกเอ๋บอกผมบอกทนายแก้วบอกพี่กุ้งว่าคุณชื่อนุชทำไมกับคุณเป๊กคุณไม่บอกคุณชื่ออะไร
0: ไม่เคยบอกว่าหนูชื่ออะไรอะค่ะ
4: ดีแล้วแหละที่คุณอ้างว่ารู้จักกับคุณเป๊กเห็นเขาบอกว่าเขาอยากกอดคุณกอดอะไรผมเชื่อว่าเขาดูรายการวันนี้เขาอยากทำมากกว่านี้แน่นอนกับคุณเป๊กสัญชัยนะผมบอกคุณว่าคุณเขาอยากทำมากกว่านี้แน่นอนมากกว่ากอดแน่นอน
1: อ่ะโอเคแล้วกับทางนี้คุณจะชี้แจงว่ายังไงกับทางฝั่งของตัวคุณเอคุณไปเอาเงินมา5ล้านจริงไหมแล้วคุณไม่ยอมจ่ายเงินเขาเนี่ยจนกระทั่งฟ้องร้องกันสุดท้ายเนี่ยศาลเนี่ยลงคุณด้วยนะแล้วคุณก็ต้องจ่ายแต่คุณไม่จ่ายเขาเนี่ย5ล้าน
2: เขาไปสืบทรัพย์ปรากฏว่าเหลืออยู่แค่ 4,000 บาท
1: เออคุณยังไงกับเขาเนี่ย
0: คดีอันนั้นคดีแพ่งเขาศาลสั่งถ้านุชจำไม่ผิดศาลสั่งในคดีแพ่งนะคะให้นุชจ่าย2ล้าน
1: แล้วจ่ายยัง
0: ยังไม่ได้จ่ายค่ะ
1: สงสัยให้จ่าย2ล้านใช่มั้ย
5: มีบวกค่านู่นนี่นั่นครับขึ้นมาเป็นประมาณ5ล้านแล้ว
1: 5ล้านเขายืนยันว่า5ล้านนะมีใบอยู่นี่แล้วอ่ะเดี๋ยวให้ทางฝั่งทนายเขาดูคุณนุชผมบอกเลยวันนั้นที่คุณเข้ามาในกลางวงเนี่ยมันทำให้เป็นแบบนี้แหละ
0: ค่ะอันนี้คือนุชผิดพลาดมากจริงๆค่ะ
3: มันไม่ผิดพลาด
1: มันไม่ได้ผิดพลาดหรอกผมว่าดีแล้วแหละมันก็เลยจะเป็นแบบนี้แหละอ่ะนี่นะฮะ
5: เดี๋ยวผมส่งยอดให
1: ้ยอดเท่าไหร่5ล้านใช่ไหม
5: ครับ
1: อันนี้คุณรุดจ่ายเขายัง5ล้าน
0: ยังค่ะ
1: แล้วจะยังไงอ่ะ
2: รับฎีกา
0: คือหลังจากที่มันเป็นคดีเขาก็โพสต์หมิ่นประมาทแล้วก็ไปดิสเครดิตนุชหมดเลยปรากฏว่าลูกค้ายกเลิกงานนุชหมดเลยค่ะ
1: เขาดิสเครดิตอะไรคุณ
0: เยอะเลยค่ะบริษัทนี้เอ่ยชื่อด้วยค่ะบริษัทนี้ตึ๊ดโกงบริษัทนี้ไม่จ่าย
1: บริษัทอะไร
0: เอ่ยชื่อบริษัทเลยค่ะ
1: คุณเขียนที่บริษัทอะไรคุณ
0: พูดให้กับคนอื่นๆฟังค่ะ
1: ไหม
3: บริษัทอะไรล่ะบริษัทของคุณใช่ไหมล่ะ
1: บริษัทของคุณเองเปล่า
0: ค่ะ
1: ของคุณเปล่าบริษัทของคุณเปล่า
0: ใช
3: ่
0: ค่ะ
3: ก็เอ่ยชื่อบริษัทคุณสิ
0: My Media ค่ะ
1: โอเคเอ่ย
0: เขาเอ่ยชื่อบริษัท
1: บริษัทของคุณนะ
0: My Media Advertise ค่ะ
1: ของคุณนะของคุณนะ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วไงฮะแล้วไงต
0: ่อเสร็จแล้วก็
1: คุณเลยฟ้องเขา30ล้านถูกไหม
0: อะไรนะคะ
1: คุณเลยฟ้องเขา30ล้านถูกไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วศาลพิพากษาว่าไงฮะ
0: ศาลพิพากษาว่าเขาผิดแต่ว่าให้จ่ายไม่ถึงค่ะตอนคดีแพ่งอาญาไม่ใช่คดีอาญาศาลชั้นต้นศาลสั่งถ้าจำไม่ผิด 100,000 ค่ะ
1: 100,000 นะเดี๋ยวเขาจ่ายคุณแสนนึงคุณจ่ายเขา2ล้านเลยได้มั้ยล่ะผมเคลียร์ตรงบนโต๊ะนี้เลย
0: ค่ะ
1: เอ้ย5ล้าน2ล้านนะ
5: 5ล้านครับ
1: 5ล้าน
5: เดี๋ยวผมส่ง
1: เดี๋ยวเขาจ่ายตามศาลเลยถ้าจ่ายถ้าเขาให้คุณจ่ายแสนนึงคุณจ่ายเขา100,000แล้วคุณจ่ายก็คืน5ล้าน
2: เอามั้ย
0: โอ้มันไปไกลกว่านั้นแล้วค่ะพี่หนุ่มเพราะว่าชื่อเสียงนุชปนปี้ไปหมดเลย
1: ชื่อเสียงตรงไหนของคุณน่ะ
0: ตอนนั้นไม่มีคือตอนนั้นน่ะนุชไม่มีงานเลยนะคะพี่หนุ่ม
1: โอ้คุณนุช
6: ถามนิดน
1: ึ
6: ง
1: นี่คุณทนายกุ้งถามมา
6: คือครั้งคุณนุชจำได้ไหมครั้งแรกที่เจอที่วัดเนี่ยคุณนุชมาแนะนำตัวบอกว่ารู้จักกับพี่เฮงโคตรอินดี้ที่ทำคอนเสิร์ตอยู่ทีนี้ปรากฏว่าพี่เฮงเป็นเพื่อนทนายกุ้งก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรที่มาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็บอกว่าทำคอนเสิร์ตกับพี่เฮงปวดว่าเนี่ยไปเช็คกับพี่เฮงมาพี่เฮงบอกว่าคุณนุชไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตอะไรเลยอ่ะไปถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ย
0: นุชไปช่วยพี่เฮงขายสปอนเซอร์ค่ะขายงานวิ่งขายงานกับพี่เฮงค่ะ
6: เพราะพี่เฮงบอกว่าไม่ได้เคยร่วมงานกันเลยไปถ่ายรูปมาไปเดินตามศิลปินมาส่งรูปมาเต็มเลยค่ะใช่ไหม
0: คือนุชอะไปช่วยขายงานไปช่วยขายสปอนเซอร์ให้กับพี่เฮงค่ะ
6: ก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องอ้างชื่อพี่เฮงเพราะว่าถ่ายรูปเฉยๆก็ได้ไงก็อ้างชื่อพี่เฮงก็เลยเชื่อสิเอ้าทำงานกับพี่เฮงหรออะไรอย่างน
0: ี้ค่ะ
3: นุชก็ทำเหมือนที่พูดกับผมอะว่าเป็นเพื่อนลูกหมีคุณก็ทำกับพี่ทนายกุ้งแบบนี
4: ้คุณนุชผมถามคำนึงลูกค้าเนี่ยที่เขาจ้างบริษัทเนี้ย5ล้านเนี่ยลูกค้าคนที่เขาเส้นเลือดสมองแตกตายไปที่วัดอ่ะแล้วคุณไม่ได้ไปงานศพอ่ะที่เขาเรียกคุณว่าลูกอ่ะเขาจ่ายมา5ล้านเนี่ยเขาจ่ายทุกเดือนอย่างเงี้ยคุณเอาเงินไปไหนหมดอ่ะคุณตอบผมได้ไหม
0: อ
4: ัน
0: นี้นุชไม่ขอตอบได้ไหมคะ
4: ก็คุณตอบไม่ได้ใช่ไหม
0: อ
4: ัน
0: นี้นุชไม่เคย
4: แล้วบริษัทคุณเนี่ย
0: คุณคือเรื่องเนี้ยนุชไม่ขอตอบแล้วกันพี่เอ
4: ๋เอาอย่างงี้แล้วบริษัทเนี่ยคุณเป็นกรรมการคนเดียวใช่ไหม
0: งานศพเขานุชได้ไปค่ะ
4: เรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่เป็นไรผมถามคุณว่าบริษัทเนี้ยบริษัทของคุณเนี่ยคุณเป็นกรรมการคนเดียวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
4: คุณรับเงินเข้าบริษัทนะแต่เงิน5ล้านเนี่ยมันไปไหนที่ไม่ได้จ่ายให้กับตัวคู่ค้าคุณตอบได้ไหมคุณเอาไปใช้ในกิจการอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทไหม
0: มันนานมาแล้วหนูจำไม่ได
4: ้ไม่เป็นไรพิสูจน์ได้ถ้าคุณถ้าเงินที่ลูกค้าคุณจ่ายคุณแล้วคุณไม่ได้ใช้ในกิจการบริษัทคุณไม่ได้จ่ายเขาอันนี้ลื้อได้จะกี่ปี10ปีกว่าก็ลื้อได้แล้วลื้อได้เนี่ยมันจะโดนหลายอย่างพ.ร.บ.ห้างส่วนผมบอกคุณไว้ก่อนดีไม่ดีนะคุณนุชถ้าคุณบริสุทธิ์จริงคุณไม่ติดคุกแต่ถ้าคุณบริสุทธิ์ไม่จริงเนี่ยคุณบอกแล้วว่าคุณรู้จักผมมันจะได้สอนกฎหมายโหดๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณดู
2: แต่อย่างนี้นุชพี่แก้วปรับข้อกฎหมายให้นุชเห็นสภาพนิดหนึ่งพฤติกรรมที่นุชเอาเหตุการณ์เอาภาพไปข่มขู่ให้ใครตกใจกลัวหรือว่าเกิดความหวาดกลัวเนี่ยมันเข้าข่ายความผิด309มีโทษจำคุก3ปีตรงนี้คือ1ใช่ไหมพี่ตุ๋ย
3: ใช่ครับ
2: แล้วในส่วนของ
3: ก็จริงๆมันปรับได้หมดตั้งแต่ที่แก้วบอกนะก็ไปเรื่องของข่มขู่คุกคามนะครับ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญอันนี้มันเป็นละหุโทษฉะนั้นสิ่งที่คุณจะโดนเนี่ยคุณจะโดนไปพร้อมๆกันส่วนถ้าเกิดศาลท่านจะดูว่าผิดครั้งเดียวหลายครั้งลงบทหนักหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกฎหมายคุณเรียนกฎหมายมาไม่รู้นะว่าเข้าสมองบ้างไหมไปลองดูนะ
4: แต่ของผมเนี่ยเอาหนักหน่อยปรับเปิบอะไรไม่เอาคุณเนี่ยเข้าขายนะ341นะช่อโกงแล้วคุณโพสต์นะโพสต์ Facebook อีกเข้าขาย343ช่อโกงประชาชนอีกแล้วคุณเข้าขายพรบคอม14วงเล็บ1อีก
1: วงเล็บวงเล็บวงเล็บ
4: วงเล็บวงเล็บ1อีกแล้วคุณทำให้พวกผมพี่หนุ่มเสื่อมเสียเนี่ยคุณโดนละเมิดอีกทางแพ่งเนี่ยคุณโดนชุดใหญ่นะเดี๋ยวไอ้บริษัทเนี่ยที่คุณทำแล้วเขาจ่ายเงินคุณมาแล้วคุณไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยเดี๋ยวไปลื้อเลยถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์กิจการบริษัทนะเดี๋ยวโดนอีกเอาเนี้ยกฎหมายโหดแล้วกันผมสอนคุณเลย
1: คุณนุชล่าสุดเนี่ยคุณบุ๋มบรรดาส่งข้อความมาหาผมนะเขาถามมาว่าคุณบุ๋มถามว่าตกลงคุณบีเนี่ยเป็นหนี้คุณเท่าไหร่กันแน่เอาตัวเลขชัดๆที่แบบไม่ต้องบวกอะไรอ่ะเอาชัดๆกลมๆเนี่ยเท่าไหร่กันแน่คุณนุช
0: ที่เป็นชัดๆกลมๆที่เป็นหนี้ใช่ไหมคะที่วันนั้นคุยกันใช่ไหมคะ
1: แบบผมไม่รู้ว่าคุณคุยหรือไม่รู้แต่ว่า
0: คุยกับบีนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: คุณเป็นว่าเขาเป็นนี่คุณเท่าไหร
0: ่กับอีกเศษที่วันนั้นคุยกันเราก็คุยกันมาแบบนี้ค่ะ
1: ตกลงคุณเป็นนี่เขาอยู่เท่าไหร่คุณบี
7: ถ้าเป็นนี่ตามที่ยืนยันเส้นทางการโอนนะคะก็จะมีจ่ายขอจ่ายหนี้รายวัน200วันที่16เดือน12 2568 17 18 21 22 23ค่ะ23เนี่ยจะเป็น
1: เอารวมทั้งหมดเท่าไหร่
7: รวมทั้งหมดที่เป็นหนี้เขาอะค่ะอยู่ที
8: ่ประมาณ
7: อันนี้ประมาณ 54,000 ค่ะ
1: 54,000 นะ
7: รวมทั้งที่เป็นเขาปิดหนี้ให้แล้วก็ค่ามาจำคอนโดอีก 22,500 ค่ะ
8: คือ 54,000
7: ใช่ค่ะ
8: ที่เหลือนี่เป็นเรื่องที่เขาให้โดยเสน่หา
7: ค่ะ
1: ที่เหลือนี่ให้โดยเสน่หาเขาให้อะไรคุณโดยเสน่หา
7: ก็มีการกินข้าวพาไปเที่ยวค่ะพาไปตามร้านอาหารต่างๆ
1: คือเขาคิดหมดพวกนี้เขาคิดหมด
7: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการซื้อของสดค่าทำอาหารค่า
8: เขาคิดด้วยเหรอคร
7: ับ ค่ะ
1: คุณนุชคุณแยกงี้ก่อนนะอันดับแรกเงินที่ยืมไปจ่ายค่าดงค่าดอกค่าต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 50,000 กว่า 54,000 แล้วคุณจะเอาไอ้ค่าที่พาเขาไปกินด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวนะคะค่าไปกินปกตินุชเป็นคนจ่ายแล้วก็ไม่เคยมาเก็บนะคะ
1: แต่ตอนนี้ที่คุณรวมมาอยู่เนี่ยมันมีอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยเขาคิดเนี่ยยอดทั้งหมดตอนนี้อยู่บนจอ
7: ค่ะ
1: มีคีมไหมนะ
0: ค่ากินปกติ
1: ทิมทาตูด
0: ก็จ่าย
1: เยอะอะไรนะจริงเหรอ
7: ทิมทาหน้า
1: คืออะไรนะอะไรไม่ได้ยินหูไม่ได้ใส่มันก็กบเออหูอยู่ข้างนอกเขาฟังทิมอะไรนะเอาครีมทาผิวคุณไปทำครีมน้ำลายกระเด็นต้องไปครีมทาตูดครีมทาผิวยังไงเอ้ายังไง
7: ก็ตามรายการเลยค่ะมีครีมทาผิวค่ะมีครีมทาผิวมีค่ามาจำคอนโด 22,500 มีค่าคอนโดทุกวันที่12ค่ะ12ของเดือนนะคะจะมี 7,500 มีค่าน้ำค่าไฟตรงนี้3เดือนค่ะตรงนี้เรากินอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ทีนี้มีค่าลงทุนขายของค่ะ 3,500 แต่ยืมจากพี่สาวค่ะมาแล้วก็เอาไปคืน
4: okay.
7: ค่ะโดยที่ขอเงินเขาในส่วนของตรงนี้ถ้ารวมกินใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอะค่ะรวมของเราด้วยนะคะอยู่ที่ 54,000 แต่เงินที่ขอติดตัวเลยอะตลอดที่คบกันมี 6,162 บาท
8: เดี๋ยวสรุปว่านี่ที่ตัว B ยอมรับที่จะยอมรับที่จะชดใช
1: ้ 54,000
8: 54,000
7: ค่ะ
1: คุณจบไหมคุณนุช 54,000คุณนุช
0: ค่ะ
1: คุณจบไหม 54,000
0: จ่ายทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่บุ๋มบรรดาจะจ่ายให้นะบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้มั้ยคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลยมันจะได้จบไปเลยคุณอย่ามาแบบต้องกลับไปดูนู่นนี่นั่น
0: เขาคิดมา 54,000 ใช่มั้ยคะ
1: 54,000
8: แล้ว
0: แล้วจ่ายแล้วจบ
1: ก็จ่ายแล้วจบไงกับเขาอ่ะเขาจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
7: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
1: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
0: ค่ะ
1: โอเคไหมเดี๋ยวคุณบุ๋มเขาจะจ่ายให
0: ้โอเคค่ะ
1: อ่ะคุณบุ๋มพัฒดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเค54,000นะ
3: นุชอย่าง
1: น
3: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จากบีนะแต่คุณเป็นหนี้คุณเอโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วย คุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณเอเป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
0: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจทีได้ไหม
3: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบอนุญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้ว
1: คือพี่ตุ๋ยกำลังจะบอกว่าคุณรับเงิน 54,000 จากคุณบุ๋มบรรณดามาเนี่ยที่เขาใช้หนี้แทนคุณบีเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วคุณเป็นหนี้เขาอยู่5ล้านตอนนี้คุณโอน50,000กว่าเนี่ยคืนไปก่อนเบื้องต้นเนี่ยกับ5ล้านเนี่ยได้ไหม
3: ตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกันเดี๋ยวผมทำให้ก็ได
0: ้ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะแล้วก็ส่วนคดีอื่นๆนะคะคดีอีกอันนึงที่บอกว่าคดีแอนนะคะ
8: เนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยคุณอุเน
1: ี่
8: ย
1: คดีแอนอ่ะว่าไงว่ามา
0: คดีแอนคบกันจริงอยู่บ้านเขาจริงแต่ว่านุชขอรายละเอียดนุชขอไม่ลงเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการฎีกาอยู่อะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรนะ
0: ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่อะค่ะนุชขอไม่พูดในที่สาธารณะได้ไหมคะเรื่องนี
3: ้มันเปิดไปเลยคุณจะไปกลัวอะไรความจริง
1: คือตอนนี้ทนายเขานั่งอยู่4คนเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฎีกาเลย
4: เฮ้ยผมถามหน่อยเดี๋ยวคุณรักกับคุณแอนแบบแฟนใช่ไหม
0: รักแบบแฟนค่ะ
4: แล้วคุณด่าพ่อแฟนว่ากูมึงได้เหรอผมถามคุณเนี่ยคุณใช้คำพูดเขาอย่างนั้นน่ะถูกเหรออ
0: ันนั้นไม่ถูกค่ะ
4: แล้วคุณไปถ่ายอะไรไปยั่วให้เขาทำร้ายคุณอะไรเนี่ยแล้วคุณไปเรียกตังค์เขา6 ล้านเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะคุณไม่สงสารแอนเหรอเขาเป็นมะเร็งด้วยเนี่ยเป็นกระดูกเป็นอะไรนี่มันเป็นคนรักแบบไหนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยคุณเรียกพ่อแม่แฟนว่ากูมึงนี่มันใช้ไม่ได้นะเอางี้เรื่องของคุณเป็นความลับก็ลับต่อไปแล้วกันแต่คุณจมแล้วตอนนี้คุณจมแน่นอนเพราะคุณเนี่ยโจทย์เยอะมากรวมทั้งตัวผมด้วย
1: คุณรู้ไหมตอนนี้คุณมีผู้เสียหายค้างคาอยู่อีกหลายคนนะตอนนี้ที่ติดต่อทางผมมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณรู้คือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเป็นกังวลใจคือคุณเองมักจะเอาภาพของบุคคลอื่นๆที่คุณถ่ายด้วยเนี่ยไปเปิดเผยแล้วก็ไปบอกว่าอย่างเช่นคุณบอกคุณไปทำงานอยู่กับผมนี่คุณไปพูดได้ยังไงวะที่ผมถามจริง
0: อันนี้ไม่เคยพูดเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: อ่ะคุณจะบอกคุณบุ๋มบรรณดาโกหกเหรอ
0: นุชไม่เคยพูดเลยค่ะ
1: มันมีคนไปพูดนะในวันนั้นที่คุณไปในงานน่ะคุณไปในงานไอ้ล่าสุดวันเสาร์ที่คุณไปอ่ะ
0: วันเสาร์งานนุชไม่เคยพูดว่านุชทำงานกับพี่หนุ่มเลยค่ะ
1: คุณพูดกับผมเป็นทีมทนายของผมนะ
7: ใช่ค่ะ
1: คุณว่ามา
7: ก็
8: มีพูดเลยครับ
7: เขาก็จะอ้างค่ะว่าเขาเคยทำงานร่วมกันกับพี่หนุ่
8: ม
7: ค่ะประมาณนี
8: ้พี่หนุ่มกลัวใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะแล้วก็กับทนายท่านอื่นแล้วก็คนดังหลายๆท่านค่ะรวมถึงแม่บุ๋มด้วยค่ะแล้วก็พอทีมงานทุกท่านรู้ว่าเขาเข้าถึงตัวแม่ทีมงานก็มีการพูดกับแม่ว่าให้แม่ระมัดระวังตัวในเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูเนี่ยมาเตือนทางคุณนุชเขาใช่ค่ะแต่เป็นการเตือนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นการทะเลาะกันโดยที่ให้เราออกจากมูลนิธิองค์กรทำดีถ้าสมมุติว่าไม่ออกมาเขาก็จะเลิกลาแล้วก็จะไม่รับผิดชอบช่วยเหลือของเราอีกแล้วก็ตรงนี้คือเราก็ไม่อยากนำความเดือดร้อนไปให้แม่เราก็เลยถอยออกมาค่ะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตก็คือบอกกับแม่ว่าวันนี้หนูไปสอบบัตรตัวแทนประกันได้แล้วนะคะหนูจะขอไปทำอาชีพเดิมค่ะแม่ก็อวยพรให้แล้วทีเนี้ยก็เลยถอยออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้าไปวุ่นวายกับแม่อีก
1: เอาที่เขาไปเอ่ยชื่อพี่อ
7: ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
7: เขาก็อ้างว่าทำงานร่วมกับพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมทนายโดยอ้างกับผอ.ท่านหนึ่งที่โรงเรียนค่ะ
0: ไม่เคยพูดเลยค่ะอันนี้นุชขอปฏิเสธเลยค่ะไม่เคยพูดเลยค่ะ
7: ก็ไปอ้างกับผอ.ซึ่งอ้างต่อหน้าแม่บุ๋มค่ะ
1: อ้างต่อหน้าแม่บุ๋มด้วย
7: ค่ะ
1: โอ้เอาฟังเสียงพี่บุ๋มอ่ะคุณลองฟังนะเสียงคุณบุ๋มเขาสัมภาษณ์มานะ
9: ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วก็ได้ถามผอ.พีทว่าคนนี้มายังไงผอ.ก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นศิษย์เก่าเคยบอกว่าทำงานกับพี่หนุ่มกันชัยเราก็เอ๊ะแล้วหนึ่งเราก็เลยเรียกทีมงานเรามาคนที่เคย พาคนนี้เข้ามานะคะก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้ไม่ได้คบกันแล้วค่ะแม่เลิกกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมีแจ้งความกันก็พอเลิกกันเนี่ยฝ่ายตีเนียนเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ทวงเงินคืนแสนกว่าบาทมีค่ามัดจำห้อง 22,000 มีค่าสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยค่าอาหารพี่ไป
1: เนี่ยเขาบอกคุณไปคุยกับทางผอ.มาว่าคุณทำงานอยู่กับผมผอ.เป็นพยานได้คุณไปพูดไหม
0: ไม่เคยพูดว่าทำงานกับพี่หนุ่มค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เคยนะ
0: ไม่เคยเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอเคคุณไม่รับเนาะ
0: อันนี้นุ่นไม่เคยพูดว่าทำงานกับพี่หนุ่มกัน
1: คุณเคยทำงานที่สนุกไหม
0: เคยทำงานที่สนุก .com ค่ะ
1: คุณทำตำแหน่งอะไร
0: เป็นเซลแอดเวอร์ไทส์ค่ะ
1: เป็นเซลนะแล้วคุณล่าสุดคุณทราบยังสนุกเขาออกแถลงการชี้แจงแล้วนะ
0: ไม่ทราบค่ะ
1: เอาขึ้นให้เขาดูหน่อยเนี่ยฮะแถลงการจากสนุกนะครับ
8: เอาน
1: ี่นะฮะแถลงการชี้แจงกรณีพาดพิงถึงสนุก .com จากกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลในรายการโหนกระแสสาวหล่อมั่วบ้างงานณวันที่21กันยายน69โดยมีผู้ร่วมรายการให้ข้อมูลว่าบุคคลชื่อคุณนุชเคยทำงานเป็นผู้บริหารของเว็บไซต์สนุก .com กองบรรณาธิการสนุก .com ขอยืนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวเคยทำงานกับเว็บไซต์สนุก .com จริงในตำแหน่งพนักงานขายก็คือเป็นเซลล์เมื่อ15ปีก่อนปัจจุบันบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแต่อย่างใดนี่ก็บอกแบบนี้นะฮะคุณเองก็ยอมรับคุณเป็นเซลล์นะ
0: ค่ะ
1: นะเมื่อกี้ใครบอกเป็น
8: แต่มาบอกกับเอว่าเป็นผู้บริ
5: เมื่อก่อนยังไม่มีรูปเนี้ยครับเขาก็บอกในทุกวงการว่าเขาเป็นแบบ
1: ผู้บริหาร
5: สนุก .com
1: มันมีหลักฐานว่าคุณไปพูดว่าคุณเป็นผู้บริหารของสนุก .com นะ
8: โอ้หนุ่มเอ้ย
0: เป็นเซลล์แอดเวอร์ไทส์ค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะพี่หนุ่มทั้งหมดทั้งมวลทุกเรื่องที่ผ่านมานุชกราบขอโทษทุกคนด้วยความจริงใจเลยค่ะ
3: มันทันเหรอ
0: แล้ว
3: มันทันเหรอนุช
5: พี่ขอโทษผมอะครับพี่ยืนต่อหน้าแล้วท้าให้ผมไปฟ้องอะครับต่อหน้าวงเพื่อนต่อหน้าแบบคนมีชื่อเสียงหลายคนนะครับอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาเงี้ยครับแล้วพี่บอกว่าพี่เสียทำผมทำพี่เสียหายอะครับสิ่งที่พี่ทำอะครับไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ทำตัวเองเหรอครับพี่รับเงินพี่รับเงินทุกอย่างมาแล้วพี่ไม่เอามาแบบนู่นนี่นั่นต่อครับ
0: ขออนุญาตนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะขออนุญาตขอโทษทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะ
1: อีกนิดนึงครับ
0: จริงใจเลยค่ะ
1: ขอโทษอีกนิดนึงครับคุณนุชล่าสุดเนี่ยผมได้รับการติดต่อมาส่งมาในไลน์ผมเลยนะฮะจากทางคุณยุ้ยนะเป็นผู้จัดการของทางคุณปีเตอร์คอปไดเรนโดนะครับคุณยุ้ยเนี่ยบอกมาบอกแบบนี้ฮะบอกว่าขอให้ทางคุณเนี่ยช่วยลบรูปของปีเตอร์ออกจากทุกสารระบบของคุณด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะคือเขาบอกมาเลยนะครับตามนี้เลยนะบอกขอให้ลบออกทุกช่องทางของคุณ
0: ทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตนะคะ
1: ตามนั้นนะครับคุณนุช
3: นุช
1: เนี่ย
3: เมื่อกี้ตอบว่าขาเนี่ยคือทำหรือเปล่าครับไม่ทำโดนดำเนินคดีอีกนะเขาเตือนแล้วขานี่ทำไหมครับ
0: เรื่องอะไรนะคะพี
3: ่ลบรูปที่คุณถ่ายรูปคู่กับคุณปีเตอร์คอฟเนี่ยไม่ต้องคุณปีเตอร์คอฟอ่ะทุกคนแหละที่คุณไม่ได้สนิทกับเขาอ่ะลบออกให้หมดขานี่คือทำไหมครับ
0: ทำค่ะเดี๋ยวลบเลยค่ะ
1: คือคุณอย่าเอารูปของบุคคลอื่นๆอ่ะเอาไปกล่าวอ้างว่าคุณสนิทกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รู้เนี่ยเขาหลงเชื่อพอหลงเชื่อแล้วสมมติว่าคุณไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะกระทบไปถึงบุคคลอื่นๆที่คุณเอาไปอ้างผมว่าอันนี้มันก็ไม่แฟร์กับบุคคลอื่นๆเขานุชต้องเข้าใจตรงนี้นะ
0: เข้าใจค่ะพี่หนุ่ม
1: อย่างตัวพี่เองเนี่ยวันนั้นที่นุชเดินไปอยู่ตรงกลางวงของพี่เนี่ยเอาตรงๆคือพี่เข้าใจว่านุชเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับพี่หรอกแต่พี่ก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอาจจะเอาไปแอบอ้างกับบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี
0: ้
1: นุชเข้าใจมุมนี้นะ
0: เข้าใจค่ะ
1: นะฮะส่วนไอ้เรื่องของที่มีการไปฟ้องตัวพ่อของทางคุณแอนเขาอะอย่างน้อยๆอะตอนนี้ไปถึงฎีกานะครับที่คุณกำลังไปฎีกาอยู่เนี่ยที่คุณพูดเองเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพ่อแฟนคุณอย่างน้อยอะเขาเคยให้เราซุกหัวนอนในบ้านของเขาคุณไปทำแบบนี้คุณนึกถึงคนตายด้วยผมว่าเขานอนตายตามไม่หลับอะ ถอนได้ก็ไปถอนซะสุดท้ายฎีกาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็เชื่อว่ายืนตามชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์แล้ววันนั้นคุณจะยิ่งเดือดร้อนเพราะถ้าเกิดเขากลับมาฟ้องกลับคุณนะ
3: แล้วถ้าศาลท่านไม่ได้รับฎีกาเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายนะกลั่นแกล้งให้เขาได้รับโทษอาญาหนักขึ้นคุณไปนึกดูนะสิ่งที่คุณทำหลักฐานมันมัดตัวคุณเองเนี่ยคุณจะโดนอะไร
4: คุณนุชผมมีเรื่องสุดท้ายอยากจะฝากคุณนะถ้าคุณอยากจะเป็นมิตรกับใครอ่ะมิตรภาพที่ดีอ่ะคุณต้องมีสตอรี่กับคนคนนั้นมานะคุณอย่าเป็นมิตรแบบนี้นะมิตรแบบนี้ไม่ควรเป็นนะครับ
8: แล้วแนะนำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเป็นหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทเนี่ยแต่เราอย่าใช้คำว่าเราอย่าหัวหมอดีกว่าในกรณีของการยักย้ายถ่ายเทหรือไม่ส่งงบการเงินแน่นอนว่าตัวโจทย์อ่ะเขาไล่เบี้ยคุณไม่ได้แต่พี่แก้เชื่อกฎแห่งกรรมนะครับว่ามันตามทันเขาเป็นคุณเป็นหนี้เขาอะแล้วคุณมาเล่นเทคนิคบางอย่างเนี่ยพี่แก้ว่ามันใช้มุกแบบนี้มันไม่ถูกครับก็ลองไปคิดดูเองด้วยกันครับ
3: รู้จำคำนี้ได้ไหมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีครับนักกฎหมายก็รู้กันทั่วนะน่าจะอยู่ในใจในหัวคุณบ้าง
4: เอาอย่างนี้บริษัทเนี่ยได้เงินไป5ล้านจากคนที่จ้างคุณแล้วให้คุณไปจ้างเขาคุณผมจะทำหนังสือร้องขอไปที่สรรพากรตรวจสอบเรื่องนี
10: ้ไม่รับฎีกา
8: พี่กุ้งมีอะไรฝากไหมครับ
1: ล่าสุดนะครับศาลสั่งไม่รับฎีกาแล้วนะครับนี่นะ
8: เยี่ยม
1: ศาลสั่งไม่รับฎีกานะครับ
3: ไม่ทันแล้วนะนุชนะ
8: นุชมันต้องไปถอนแล้ว
1: ไม่ต้องไปถอนแล้วครับเพราะว่าศาล
8: ก็เดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับว่าเขาไปสิทธิ์ของเขาแล้ว
1: ก็เป็นไปตามกระบวนการนะฮะพี่กุ้งสุดท้ายจะฝากอะไรไหม
6: ก็คือได้ยินว่านุชเนี่ยไปพูดกับคนอื่นว่าเป็นคนหาทนายความให้ลูกหมีแล้วก็พาลูกหมีไปแจ้งความที่สน.เนี่ยจริงๆลูกหมีมีทนายความคนเดียวคือทนายกุ้งก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยนุชได้พูดแบบนี้ใช่ไหมกับคนอื่นเนี่ยว่าทนายความคนไหนอีกที่ลูกหมีมีคนอื่นใช่ไหมได้ยินไหมคะ
0: นุชไม่เคยพูดเลยค่ะเพราะนุชรู้อยู่แล้วว่าทนายลูกหมีก็คือพี่กุ้ง
6: เพราะว่ามีคนแจ้งมาว่าไปแอบอ้างบอกว่าไปพูดว่าเขาเป็นสนิทกับลูกหมีมากแล้วก็เคยคบกับลูกหมีเป็นแฟนไปกันไม่ได้แล้วก็ถึงเลิกกันแล้วก็ไปค้นหาทนายความให้ลูกหมีพาลูกหมีไปสน.อันเนี้ยมันมีคนแจ้งมาแบบนี้แล้วยังไงเขาแจ้งมาคนที่แจ้งมาเขาก็มีตัวตนอยู่นะ
0: นุชไม่เคยพูดค่ะเพราะนุชรู้อยู่แล้วว่าทนายก็คือพี่กุ้ง
6: แต่ไปพูดไงก่อนที่จะรู้จักก่อนที่นุชอยากจะเจอทนายกุ้งที่วัดอีกอันนี้เรื่องพูดมาก่อนแล้วไง
1: แล้วก็คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเขาก็ฝากมาบอกนะบอกว่าคุณไปสนิท กับที่บ้านเขาตอนไหน
8: เวน
1: เนี่ยคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยตรงมาเนี่ยแล้วเขามีการไปลงเฟซบุ๊กแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ตกลงคุณไปสนิทกับเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงก็ถามมาเนี่ย
0: เคยเจอกันอยู่ 2-3 รอบค่ะ
1: ผมถามว่าสนิทหรือไม่สนิทที่คุณแบบไปรู้จักเขาไหมรู้จักแบบไหน
0: ไม่ได้สนิทค่ะ
1: ไม่รู้ไม่สนิทนะไม่สุดที่บ้านเขาไม่สนิทนะ
0: ค่ะ
1: แล้วที่คุณไปงานศพคุณแม่ของคุณวันนี่คือ
0: คุณไปนุชเคยเจอพี่หนุ่มที่งานศพอีกงานนึงเป็นงานของแม่พี่ชายนุชแล้วพอนุชเห็นข่าวแบบนี้นุชก็เลยไปแสดงความเสียใจกับพี่หนุ่มค่ะ
1: คุณระวังเอาบ้านเขาไปอ้างไม่ได้นะคุณไปลงกับทางพี่โต้งไปลงกับคุณในงานส่งงานศพคุณเอาไปอ้างไม่ได้นะคือหนุ่มนั้นน่ะไม่ได้ใจดีเหมือนหนุ่มนี้นะหนุ่มนั้นเขาตบนะผมบอกเลยนะ
8: เดี๋ยว
1: พี่พูดจริงๆเมื่อคนละหนุ่มนี่หนุ่มกันชัยเนี่ยยังใจดีนะ
8: บอกวันนะพี่วัน
1: หนุ่มวันนี่ไม่เหมือนนะ
8: ครับ
1: อันนี้ผมเตือนไว้เพื่อให้ใครฟังนะอีกคนนึงก็เป๊กสัญชัยนะคุณก็ต้องระวังนะมันว่าหมีมาเฟียนะ
8: เขาตบจริงๆนะพี
1: ่ระวังนะอันนี้เป็นห่วงจริงนะนุช
0: โอเคค่ะ
1: โอเคนะนุชนะ
0: ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
8: เอาเธอเอา
1: อีกเรื่องอะไรอีกจ๊ะ
7: เชิญพี่แพตตี้ค่ะก็ฝากมาบอกว่าให
3: ้วางไปแล้ว
1: เขาวางไปแล้วเหรอวางสิวางไปแล้ว
3: มันเหมือนเอาจริงๆมันเหมือนเราไปลุมเขานะครับแต่ต้องบอกว่าเราเป็นผู้ประสบภัยนะ
8: ใช่ครับคือเขาก็เอาภาพพวกเราหรือว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆมาอ้างกับตัวน้องๆอย่างเงี้ยครับมันไม่ถูก
6: เราไปอ้างคนที่เรารู้จักด้วยอ่ะเราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าแบบ เหมือนอ้างกับบอกว่ารู้จักลูกหมีอย่างเงี้ยรู้จักคุณเฮงอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วมันก็เลยเราก็ไม่ได้
8: มันก็เจือสมนะพี่กุ้ง
6: ใช่เราก็ไม่ได้
4: เป็นมิตร
8: มิตรอะไร
6: มิตรอะไร
4: ก็ไม่รู้คิดเอา
1: แต่ว่าที่แน่ๆคดีของทาง5ล้านนั้นก็ยังตามได้อยู่ใช่มั้ยฮะ
3: ก็คือศาลตัดสินปีไหน
6: ดูคำพิพากษา
3: อันเนี้ยดีกาที่เขาบอกว่าไม่รับมันเป็นเรื่องดีกาว่าไม่รับขออนุญาตดีกาแต่ศาลไม่อนุญาตให้ดีกาคือมันสิ้นสุดโดยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับก็ต้องไปดูอายุความมัน10ปีนับแต่วันที่ศาลอ่านศาลฎีกาอ่านคำพิพากษานะที่ไม่รับนะ
4: ไม่มันมีที่ทำได้กว่านี้คือร้องสรรพากรให้ตรวจเพราะเงิน5ล้านหายไปแล้วไม่ใช้วัตถุบริษัทถ้าสรรพากรตรวจเจอคุณสามารถเป็นผู้เสียหายได้แล้วเอากลับได้อีกทางนึงอาญาเนี่ยผมทำมาแล้วทีเนี้ยจะสุดท้ายนิดนึงมีคนเขาว่าพี่หนุ่มมา
8: ใคร
4: เนี่ยพี่เป็นเพื่อนพี่ฮะเขาว่าแรงด้วยช่วยอ่านดังๆนะเพราะว่าเขาตลกมากเขาไม่สลดแต่ผมเห็นว่ารายการเครียดอยู่เลยไม่
1: ลงก็พ้นเหร
4: อ
1: ตรงมาว่าอะไร
4: เขาบอกว่าพี่โคตรชั่ว
1: ทำไม
4: เพราะพี่ด่าผมหาวไงเนี่ยเขาส่งไลน์มา
1: เขาบอกว่าโคตรชั่วนั่งฟังแล้วหาวโดนพี่หนุ่มด
8: ่ามึงเขาด่ามึงมึงก็มั่ว
4: เดี๋ยวมันด่ากูวะ
1: แต่ที่
4: ได้โดน
1: อีกมุมนึงทางนี้เขาสามารถที่จะฟ้องกลับได้ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับฟ้องกลับได้คืออย่างนี้ครับถ้าเขาบอกว่าเขาใช้สิทธิ์ไปฟ้องว่าถูกดำเนินคดียาแต่กรณีเขาไปแจ้งข้อหาที่มันหนักขึ้นเขาเรียกว่ากลั่นแกล้งให้ได้รับโทษอาญาหนักขึ้นมาตรา174นะครับ
1: กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษอาญา
3: หนักขึ้น
1: หนักขึ้น
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ดูทรงแล้วก
3: ็ผมว่านุชน่าจะโดนหลายข้อหาน่าจะต้องหาทนายส่วนตัวแล้วล่ะแต่ผมเข้าใจว่าทนายทั่วประเทศน่าจะไม่มีคำใครทำอะไรให้และคุณก็ว่าความด้วยตัวเองแล้วกัน
8: มันก็จะมีข่มขืนใจให้ตกใจกลัวของคุณบีของคุณก็อาจจะตัวอู่ก็ไปฟ้องว่า1ทำให้เกิดรับโทษหนักขึ้นเป็นอาญาแผ่นดินนะครับฟ้องเท็จหรือว่าอันเบิกความเท็จก็ต้องไปดูในส่วนๆไปส่วนของตัว A เนี่ยพี่แก้วมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกรณีเราไปดูว่าเขายักย้ายหรือเปล่าน่าจะเล่นคดีอาญาโกงเจ้าหนี้ให้ได้นะครับเพราะบริษัทเราต้องเข้าใจอย่างนึงเขามีทรัพย์สินที่เป็นชื่อบริษัทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเส้นเงินเราสืบได้ว่าตัวกรรมการมีการไซฟอนออกไปมีเส้นทางมียักย้ายฟ้องโกงเจ้าหนี้นะครับมันยังเล่นไพ่ได้อยู่โทษจำคุก3ปี
1: ครับนะครับอ้าวโอเคประมาณนี้เพราะนี่ก็โอ้โหล่วงเลยมานานมากแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ย iPhone 18 Pro Max นะครับนี่ฮะอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับ
3: โอ้โหเหรอครับเมื่อกี้ผมก็ยังมองอยู
1: ่มองอยู่ไหม
8: โอ้โห
4: พี่
1: เนี่ยนะครับต้องบอกเนี้ยทาง True Detact เขาดูแล iPhone ของผมอย่างคุ้มเลยนะคุ้มแรกคุ้มค่ารับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 27,700 บาทนะครับพร้อมนำเก่ามาแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มอีกนะสูงสุดกว่า 7,000 บาทและส่วนลดพิเศษนะฮะสำหรับลูกค้า True Detact อีกมากมายคุ้มที่2นะครับคือคุ้มครองฮะฟรีนะครับบริการ True Value Care นาน1ปีนะฮะมูลค่ากว่า 5,000 บาทคุ้มครองอุบัติเหตุเครื่องตกจอแตกซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องได้พร้อมการันตีล็อกราคารับซื้อคืนครับปีหน้าสูงสุดถึง 65% เลยนะฮะเนี่ยครับเพียงซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือนจาก True Detect เริ่มต้นเพียง 1,499 บาทคุ้มยาวๆตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันที่เปลี่ยนเครื่องใหม่ปีหน้าเลยนะฮะถ้าซื้อ iPhone เครื่องต่อไปอย่าลืมนะครับ True Detect เท่านั้นนะฮะนี่นะครับล็อกราคาสำหรับซื้อคืนในปีหน้าสูงสุดถึง 65% โอ้โหนี่ลด 27,700 บาทอันนี้ผมได้ไปแล้วนี่สีนี้มันสีฟ้าก
5: าเซีย
1: ฮะ
5: กาเซีย
1: กาเซียกาเซียกาเซีย
5: กาเซีย
8: โอ้โหอ
3: ยากได้เดี๋ยววันนี้ผมไปทูเลยดีกว่า
1: เหรอ
8: เดี๋ยวต้องไปดูจะต้องไปดู
1: นี่นะฮะเดี๋ยวไปหาซื้อได้นะพี่กุ้งขอบคุณมากนะ
6: ค่ะ
1: แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทวงค่าข้าวมันไก่เขาด้วย
8: เฮ้ยใช่กินข้าวมันไก
3: ่แก้วอ่ะแก้วอ่ะ
8: นี่ไอ้เอ๋ที
4: ่เป็นแก้วละ
3: มองจริงนะทุกคนเนี่ยยกเว้นผมไม่ได้กินข้าวมันไก่กับ
4: ใช่
1: แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวพูดให้ฟังนะเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดอีกเรื่องผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดการที่คุณนุชเองเนี่ยไปให้น้องชายของคุณแอนเขาออกจากบ้านเข้ามาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าน้องชายเขาลำบากไงเขาฟอกไตอยู่นะ
10: ครับ
6: ป่วย
1: เนี่ยเขาป่วยฟอกไตมาตั้งเป็น10ปีแล้วฮะ
10: ครับ
1: แต่นั่นน่ะดูดิน
3: ุชใจร้ายมากนะ
1: แล้วก็ทางฝั่งของคุณแอนป่วยเป็นมะเร็งคุณก็ไปต่อยเขาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถามคุณเลยรีบทิ้งวางไปก่อนนะเอาเป็นกำลังใจให้คุณคิดคุณจะฟ้องกลับไหม
8: บอกพ่อครับบอกพ่อฟ้อง
10: ต้องปรึกษา
1: ปรึกษาดูนะโอเคได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะขอบคุณนะเดี๋ยวคุณบุ๋มปนัดดาจัดการให้ 54,000 บาทอ
3: ย่าเพิ่งรีบให้เลยครับพี่หนุ่มล็อกเอาไว้ก่อนครับคาไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเคลียร์คู่กับคุณบีกับคุณเอดีกว่าผมว่าผมไม่อยากให้เขาเงินไปอยู่ในมือเขาอะอย่างน้อยคนนี้เสียหายตั้ง5 ล้าน
7: เพราะว่าเขามีทรัพย์สินนะที่เป็นของเขาค่ะอยู่ที่ห้องหนูด้วยแล้วเขาไม่ยอมมาออกสักทีไม่ยอมมาเอากลับไปค่ะ
1: ก็ยื้อๆไว้อย่างนั้น
7: ใช่ค่ะ
3: ฝากบอกเขาเลยรีบมาเอาไป15 วันไม่มาเอาไปคุณยึดเลย
11: เอา
3: ลงด้วยเราก็ไปลงต่อเนี่ยวันนี้คุณบอกเขาแล้วให้ไปเอาใช่ไหมล่ะ
11: คืออันดับแรกเนี่ยคือเราไปลงไว้เป็นบันทึกอันแรก
12: ใช่ไหมคะลงไว้เสร็จพอหนุ่มกับน้องออกมาเขาก็
7: ไปลง
12: ลงต่อแล้วตำรวจรับไว้แล้วเรามารู้เมื่อวานที่เราไปแจ้งเพิ่ม
3: เมื่อกี้ในรายการคุณบอยเขาไปขนแล้วเนอะแล้วเขาบอก
7: ค
3: ่ะนะนั่นแหละคุณก็ไปลงบันทึกวันว่าคุณแจ้งเขาแล้วในรายการให้เขามารับภายใน15 วันหลังจากนั้นก็ไม่รับผิดชอบ
7: ได้ค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะครับพี่กุ้งอุตส่าห์รีบมา
8: ขอบคุณครับพี่
5: ขอบคุณครับ
1: พี่ตุ้ยขอบคุณพี่แก้ว
7: ขอบคุณทนายคุณเอ๋นะ
8: ครับ
7: ขอบคุณ
1: อย่าหาวในหลังว่าแขกคนเชิญก็คุยอะไรเนี่ย
8: ไม่
1: บางครั้งการเป็นทนายความเนี่ยมันก็ต้องแบบ
8: ลุกหน่อย
1: ต้องเราลูกความเขาเล่าอะไรให้ฟังคุยไปนั่งหาวแต่นั่งลูกความเนี่ยมันไม่ได้นะเอ
4: ๋ไม่เมื่อคืนดึกไปหน่อยเพราะว่าผมฉลอง iPhone 18สีแดงเบอร์กันดีด้วย
8: โชนเหนืออะไรพี่
4: เพราะว่าผมซื้อให้เมียก็ธรรมดาวันเกิดเมียผมก็ต้องซื้อให
8: ้โชนเหนือพี
1: ่นี่นะเขาไล่พี่คุณตลอดนะแก้วอ่ะ
4: คนพี่ตุ๋ยอย่าให้พูดโดนเด็กหลอกโดนเด็กเตะขอออกนอกเฟรมโถเอ้ย
3: ไม่แก้วว่าใจดี
4: ไม่ใช่ใจดี
8: เขามาเบียดกู
4: เขาไม่เบียด
7: ขยับ
4: เดินเด็กกับมันเตะออกนอกเฟรมเลย
8: มาเบียดมาจัก
3: แต่ปกติผมเห็นผู้หญิงคนอื่นเบียดคุณก็ไม่ได้
4: ม
3: ี
4: ตังก็ไม่ใช่อย่างนี้
8: พี่ก็พูดไป
4: โถ
8: ตุ๋ยตุ๋ยโยนเลยนะตุ๋ยแม่
1: วันนี้ขอบคุณนะ
8: ขอบคุณ
1: ครั้งอีกครั้งหนึ่ง
8: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดี
1: ชมนะครับสวัสดีครับ
13: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศรีบูรณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะก็มาติดตามเรื่องราวที่เป็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนวันนี้ปกติวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของมิติทางสังคมในเชิงบวกนะคะเพื่อให้เริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยหลายๆท่านจะได้มีกำลังใจกันนิดนึงแต่ว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยอยากขอเป็นข่าวที่เอามาเริ่มต้นคุยกันในวันแรกของ News From Home ในสัปดาห์นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ระมัดระวังตัวเองกันเพราะว่าภัยมิจฉาชีพมันมาหลากหลายรูปแบบมากที่มีคนแชร์กันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของมีคนเสนอจ่ายเงินให้นะคะเพื่อขอติดต่อเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งที่บ้านไว้เฉยๆเลยนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าแล้วก็จะจ่ายเงินใหรายเดือนละ 30,000 ค่ะเอาคอมมาตั้งเฉยๆที่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เดือนละ 30,000 เป็นท่านผู้ฟังยอมรับไหมคะหลายๆคนก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเฮ้ยเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นพวกสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพหรืออะไรใดๆหรือเปล่าหรือก็บอกเอ้ยมาตั้งเอาไว้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกก็มีการถกเถียงกันปรากฏว่าก็มีคนบอกว่ามันมีข้อมูลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพที่เอาคอมพิวเตอร์ไปตั้งเนี่ยอยู่ในบ้านของพี่น้องประชาชนจริงๆซึ่งมันเนี่ยได้ทั้งที่อยู่จริงได้ทั้งหมายเลข IP อินเทอร์เน็ตได้อะไรไปแล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมคบคิดค่ะในการสร้างเขาเรียกว่าแล็ปท็อปฟาร์มขึ้นมาฟังแล้วน่ากลัวมากเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมาระบาดอยู่ในเมืองไทยแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาขอความรู้กันเพื่อป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์แล้วอาจจะโดนตำรวจจับโดนเขาดงคดีตามไปด้วยนะคะหาว่าเป็นพวกนอมินีหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเราก็มาขอความรู้กันจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่หญิงครับ
1: ท่านรองคะที่ข่าวที่หญิงเล่าให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดในเมืองไทยแล้วหรือยังคะท่านรอง
2: พูดว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับบางทีเราอาจจะต้องไปดูว่าบริบทเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าเราอาจจะยังมองเชื่อมโยงไม่ถึงกับเรื่องของการที่มาจ้างเปิดแล็ปท็อปไว้เฉยๆแต่สิ่งเดียวที่มันคล้ายกันเลยก็คือเหมือนกับเรื่องของซิมผีบัญชีม้าที่เราคุ้นเคยแล้วก็คล้ายๆกับเรื่องของการที่จ้างคนไทยไปเปิดบริษัทที่เป็นนอมินีอันนี้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการที่พยายามหลอกให้คนไทยเป็นนอมินีไปทำอะไรให้ในราคาที่เราได้ค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าพอเราไปเปิดบริษัทให้คนร้ายเป็นบริษัทต่างๆเขาเอาไปใช้ในการกระทำความผิดคนที่จะมีพยานหลักฐานไปโยงถึงก็คือคนที่เป็นนอมินีส่วนใหญ่ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของพวกเป็นขายก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อยากจะฝากเตือนเลยครับว่าการที่มีคนมาเสนอให้เงินฟรีๆทำงานสบายผิดปกติตรงนี้เนี่ยต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยครับว่ามีโอกาสที่เขาจะมาใช้เราเนี่ยนะครับให้เรารับผิดแทนติดคุกแทนเขาการเปิดแล็ปท็อปแทนเนี่ยนะครับก็คือเขาสามารถที่จะรีโมทจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยมาที่เครื่องตรงที่เราเปิดให้จากนั้นเขาไปกระทำความผิดรูปแบบไหนก็ได้เช่นอาจจะใช้ในการติดต่อไปหลอกคนอื่นโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็จะเป็นคนที่เป็นพยานหลักฐานนะครับว่าเราเป็นคนกระทำความผิดเวลาเจ้าหน้าที่เจอก็คือเจอคนที่เป็นนอมินีที่ไปเปิดให้เขาพอถึงเวลาเราบอกว่าใครเป็นคนร้ายครับเราก็บอกไม่รู้ใครจ้างเราแล้วก็โอนเงินให้เราผ่านทางต่างประเทศหลักฐานมันทีไปไม่ถึงคนที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยก็คือคนที่เป็นนอมินีนะครับก็จะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
1: อ้างว่ามีคนมาเช่าบ้านเราไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้หรอคะท่านรอง
2: ตรงนี้นะครับมันมีกฎหมายในเรื่องของบัญชีม้าโดยตรงนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไอ้พวก IP address หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะมีกฎหมายเฉพาะของมันเรื่องของการระบุตัวตนแล้วก็ เรามีกฎหมายตามพ.ร.ก.เรื่องของซิมผีบัญชีม้าใครที่ให้คนอื่นเนี่ยไปใช้ยินยอมให้ใช้ในเรื่องของบัญชีของเรานะครับเราเองก็จะต้องมีความผิดด้วยในเรื่องของตัวพ.ร.ก.มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ส่วนโทรศัพท์เนี่ยซิมโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าต้องไปใช้ในการกระทำความผิดเพียงเอาคนอื่นไปให้ใช้แล้วระบุตัวตนไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้เราก็มีความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปให้พวกคนร้ายใช้นึกออกไหมครับ
1: ค
2: ราวน
1: ี
2: ้ประเด็นที่สำคัญถัดมาเนี่ยก็คือว่านอกจากเขาจะใช้เราเนี่ยเป็นตัวแทนในการกระทำความผิดแทนเขาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแค่บอกว่าเปิดเครื่องเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาทำแทนเองหมดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อันตรายมากเขาสามารถใช้ไวรัสมัลแวร์โจมตีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วพอเขาโอนเงินค่าตอบแทนมาให้เราตัวนี้นะครับเงินที่โอนมาเนี่ยเป็นบัญชีของคนร้ายเม
1: ื่
2: อบัญชีของคนร้ายโอนมาแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการรับแจ้งความ
1: บัญชีเรา
2: สิ่งที่เกิดขึ้นคือบัญชีเราจะต้องถูกอายัดเพราะไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของคนร้ายเราจะโดนอายัดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นลูกโซ่เหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องเล่นพนันออนไลน์แล้วก็โดนอายัดทำไมโดนอายัดเพราะว่าพนันออนไลน์เขาไม่ใช่ว่าให้เงินเราจากบัญชีสุจริตเขาไปเอาคนเอาโกงจากคนอื่นมาอะไรมาเนื้อออกไหมครับแล้วพอบัญชีนี้โอนมาให้เราก็เดือดร้อนนะครับมันเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ถึงมีข่าวมาร้องกันว่าโอ้โดนอายัดบัญชีทำธุรกิจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่านี่แหละไปจุดเริ่มต้นก็คือไปเชื่อมโยงกับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้นั่นเอง
2: แต่มันก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับพี่หญิงก็คือว่ามันมีกรณีที่คนร้ายเนี่ยรู้ค่อนข้างเยอะว่าระบบการทำงานของเจ้าที่เป็นยังไงบางทีก็ใช้วิธีการเนี้ยในการกลั่นแกล้งคนเพื่อที่จะทำให้เจ้าที่สับสนเช่นโอนเงินไปบริษัทที่เขาทำธุรกิจปกติโอนไปให้เฉยๆเลยไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้รู้จักกันเลยเพื่อที่จะให้เส้นทางการเงินไปเชื่อมถึงแล้วก็ให้เจ้าที่ไปอายัดบัญชีของนักธุรกิจพวกนี้หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เราถอยหลังว่าถ้าเราไปอายัดอย่างนี้สร้างความเดือดร้อนก็อย่าไปอายัด
1: เขา
2: ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาม
1: ัน
2: ก็เลยทำให้คนร้ายสามารถที่จะหายใจต่อได้นึกออกไหมครับจากเดิมที่เราเคยมีมาตรการอายัดทุกบัญชีทุกธนาคารตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอายัดแค่ยอดเงินเพราะว่ากลัวจะเกิดความเดือดร้อนกับคนบริสุทธิ์ซึ่งเราจะต้องมีตัวชี้วัดที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าเลือกซ้ายหรือขวานึกออกไหมครับตอนนี้ที่พยายามจะทำก็คือว่าเราพยายามใช้กลไกในเรื่องของการเงินมาควบคุมนะครับวันก่อนก็ประชุมกับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับในคณะกรรมการตามพ.ร.ก.ก็เสนอไปนะครับผมเองก็เสนอไปเรื่องของการที่เราจะต้องควบคุมบัญชีม้าแถวที่1ให้ได้แถวที่1ก็คือเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายโอนไปบัญชีแถวที่1กว่าจะมาแจ้งความไม่เคยอายัดทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราสามารถตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะทำให้เมื่อมันครบเงื่อนไขมันถูกอายัดหรือระงับหรือดีเลย์อัตโนมัติเพื่อให้ผู้เสียหายมาแจ้งความทันนะครับเรื่องนี้คุยกันมาน่าจะประมาณเกือบปีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็เลยขอเป็นมติที่ประชุมซึ่งในที่ประชุมท่านประธานเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับว่าควรจะเป็นมติว่าเราจะต้องทำแต่จะทำอย่างไรก็ไปคุยกันไม่งั้นแล้วมันจะไม่มีความคืบหน้าคาแรคเตอร์ของบัญชีม้าเนี่ยเราคุยกันเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นง่ายๆเลยนะครับว่าบัญชีม้ามันจะดูยังไงหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะฮะเป็นบัญชีที่เขาเปิดขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เราเห็นชัดเจนสองสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับมีเงินโอนเข้ามาแล้วจะพยายามโอนออกทันทีแล้วเงินในบัญชีเขาไม่เคยมีมาก่อนนะครับเปิดมาเป็นบัญชีว่างๆมีเงินเกิน 50,000 เข้ามาในบัญชีแล้วจะโอนออกทันทีอันนี้ผิดปกติถูกไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยที่เราค้นพบก็คือเรื่องของฐานภาษีจากข้อมูลต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเอาบัญชีม้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นบัญชีม้าไม่อยู่ในระบบฐานภาษีที่จ่ายเงินให้กับสรรพากรประมาณ 98% นะครับของบัญชีม้าเกือบทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการตรวจสอบนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเม
1: ื่
2: อเราเอาปัจจัยต่างๆเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ให้ธนาคารตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าคำถามก็คือว่าคนร้ายจะเอาเงินออกจากประเทศไทยได้ยังไงจะไปกดเงินจากตู้ ATM ได้ยังไงจะไปถอนเงินจากสาขาได้ยังไงมันควรจะต้องดีเลย อย่างน้อย24 ชั่วโมงเพื่อที่จะทำให้ผู้เสียหายมาแจ้งความทันแล้วก็อายัดถาวรถูกไหมครับ
1: ถูก
2: อั
1: ถ
2: นน
1: ู
2: ี้
1: ก
2: มันก
1: ถ
2: ็จ
1: ู
2: ะท
1: ก
2: ำให้ต่อให้ผู้เสียหายโดนหลอกเงินมัน
1: ค่
2: อ
1: ะ
2: อกไปไหนไม่ได้แล้วเราก็คืนเงินให้กับผู้เสียหายได้เกือบทั้งหมดอันนี้ค
1: อ
2: ือ
1: ื
2: สิ่งที่
1: ม
2: พยายามผลักดันแล้วก็แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่
1: ค่ะ
2: ตำรวจเนี่ยไม่มีอำนาจวัน
1: ค
2: นี
1: ่
2: ้
1: ะ
2: อำ
1: ค
2: นา
1: ่
2: จ
1: ะ
2: อยู่ที่เลกูเลเตอร์ก็คือธนาคารแห่งประเท
1: แบ
2: ศ
1: งค
2: ไท
1: ์ช
2: ย
1: าติแบงค์ชาติใช่
2: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้า
1: ค
2: ธ
1: ่ะ
2: นาคารประเทศไทยไม่กำหนดหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นมาตรการหรือมาตรฐานในการกำกับดูแลมันแก้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมาย
1: อ
2: ให
1: ื
2: ้อ
1: ม
2: ำนาจธปท.ไปเรียบร้อยแล้วธป
1: ค
2: ท.
1: ่ะ
2: ต้อง
1: ค
2: ออก
1: ่ะ
2: หลักเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับธนาคารเมื่อธน
1: ค
2: าค
1: ่ะ
2: ารไม่ทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก
1: ก
2: ั
1: ็
2: บผ
1: จ
2: ู
1: ร
2: ้
1: ิง
2: เสี
1: จ
2: ย
1: ะ
2: ห
1: ป
2: า
1: ั
2: ย
1: ดคว
2: อ
1: าม
2: ี
1: รับผิดชอบไม่ได้
2: ใช่ฮะ
1: ใช
2: อัน
1: ่
2: นี้คือมัน
1: อ
2: เป
1: ื
2: ็น
1: ม
2: ลูกโซ่ถ้า
1: ค่
2: ไ
1: ะ
2: ม่ทําตัวนี้ก็หมายความว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบเงินออกไปก็เรื่องของคุณคุณก็เดือดร้อนของคุณคุณโดนหลอกเองช่วยไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ธนาคารสามารถทําได้แต่ธนาคา
1: คร
2: ท
1: ่ะ
2: ําเองไม่ได้ครับถ้าธปท.ในฐานะเรกูเลเตอร์ไม่สั่งไม่ออกเป็นหลักเกณฑ์เพราะงั้นอันนี้มันเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เรามาซ้อนช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อไปแล้วทำ
1: ค
2: ยัง
1: ่
2: ไ
1: ะ
2: งไม่ให้
1: ค
2: เง
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: นมันไหลออกนอกระบบดัง
1: เอ
2: นั้น
1: อ
2: ถาม
1: ค
2: ว
1: ่
2: ่
1: ะ
2: าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาเดือดร้อนผมก็พยายามจะถามว่าแล้วธนาคารคิดอย่างไรอย่างเช่นนะครับตัวอย่างง่ายๆว่าแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาโอนกันให้กันเนี่ยแล้วเขาเอาเงินออกไม่ได้เขาเดือดร้อนจะทํายังไงอันนี้มันเค
1: ค่
2: ส
1: ะ
2: น้อยมากนะครับแต่
1: ค่ะ
2: ในเมื่อคุณนามสกุลเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันควรจะรู้ถูกไหมครับว่าเขาเป็นญาติพี่น้องก
1: ม
2: ั
1: ัน นม
2: น
1: ี
2: ามสกุล
1: หม
2: เด
1: า
2: ีย ยว
1: ถึง
2: กั
1: ว
2: น
1: ่าใช่ใช
2: อย่า
1: ่
2: งเงี้ย
1: ใช
2: นะ
1: ่
2: ครับก็จะไม่เดือดร้อนแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับคนที่พอเราไปตรวจสอบข้อมูลแบงก์ชาติเนี่ยประมาณ100 ล้านบัญชีนะครับในประเทศไทยที่เป็นบัญชีออมทรัพย์มีเงินน้อยกว่า50,000 บาทนะครับ
1: อ่ะ
2: คื
1: จ
2: อ
1: ริ
2: ป
1: ง
2: ระมา
1: จ
2: ณ
1: ริ
2: เก
1: ง
2: ้าสิบ
1: ถ
2: เปอ
1: ู
2: ร์เซ
1: ก
2: ็นต์
1: ถู
2: เพราก ะงั้
1: ถ
2: น
1: ู
2: เก้
1: ก
2: าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเขาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้
1: ค
2: ว
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ขาก็
1: ถ
2: ไม
1: ู
2: ่ควร
1: ถู
2: ท
1: ก
2: ี่จะเอาเงินเข้ามาเยอะแล้วออกทันที
1: อ
2: สิ
1: ื
2: บเปอ
1: ม
2: ร์เซ็น
1: ถ
2: ต์ท
1: ู
2: ี่เห
1: ก
2: ลือเป็นคนที่จ่ายภาษีในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ดังนั้นคนที่ไม่จ่ายภาษีเงื่อนไขนี้ผมว่ามีไม่ถึง1%
1: ธนาคารน่ะต้องไปทำซอฟต์แวร์ในการดีเทคในการตรวจจับด้วยเงื่อนไขว่าถ้าเข้าขายอันนี้ผ่านถ้าไม่เข้าขายอันนี้ไม่ผ่านต้องหน่วงเงินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่นะท่านมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันก็ทํามันก็เป็นเรื่องที่มีเกิดปัญหามานานแล้วเหมือนกัน
2: อยากจะคุยให้ฟังว่าธนาคารเนี่ยเขาทำของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: วันนี้ขอแค่ให้มีคำสั่งเพราะว่าเขามี
1: อ
2: เงื่
1: ่
2: อนไข

0: ดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ท่านรองค่ะ
1: ครับคือตัวนี้นะครับเขาก็พยายามลุกคืบเข้ามาเพราะว่าในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถอยู่ได้เขาก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนบ้างหรืออยู่หลายๆที่แล้วเวลาเอาเงินออกจากระบบในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้การกดเงินจากตู้ ATM แล้วก็ไปถอนเงินที่สาขาไม่ได้ไปใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดเงินจากตู้ ATM มันก็ต้องดักไว้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นตีความว่าตามกฎหมายเนี่ยบอกให้ระงับการทำธุรกรรมเฉพาะออนไลน
0: ์
1: พาไปตู้ ATM ไม่เกี่ยวอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ครับมันต้องครอบคลุมเป็นหมด
0: ครอบคลุมทั้งระบบทุกระบบ
1: คุณต้องทำธุรกรรมไม่ได้แม้กระทั่งไปทำที่ธนาคารก็ตามถ้าเข้าเงื่อนไขนี้เพราะมันต้องถูกดีเลย์เพื่อให้เช็คว่าภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่มีคนมาแจ้งความก็ถือว่ามันอาจจะเข้าเงื่อนไขแต่มีน้อยผมเชื่อว่ามีน้อยมากๆที่มันจะมาเข้าเงื่อนไขแต่เราจะไปช่วยคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้ที่ถูกหลอกรายวันนะครับ
0: ค่ะค่ะต้องเดี๋ยวต้องคุยกับท่านรองเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆมันมีรายละเอียดแก๊งพวกนี้มันก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่รอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวดเร็วว่องไวธนาคารแบงค์ชาติธนาคารต่างๆก็ต้องรวดเร็วว่องไวตำรวจพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ต้องร่วมมือกันด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะท่านเวลาน้อยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณท่านรองมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินขอบพระคุณมากๆจริงๆแล้วมีอีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้วเรื่องแก๊งมิจฉาชีพนี่มีหลายเรื่องมากๆนะคะไว้จะทยอยมาให้ความรู้ท่านผู้ฟังดิฉันว่าเรื่องของการให้ความรู้เพื่อเราป้องกันตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไปหวังพึ่งตำรวจอย่างเดียวคงจะลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเคสมากันทีละเป็น 2-3 แสนเคสแบบนี้เนี่ยก็ไม่ทันเหมือนกันวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์แล้วนะคะลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ

0: ขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต้องห้าม

0: ป๋าสายอะไรเนี่ยเป็นคนมีอิทธิพลมากหรือว่าต้อง
1: ก็ไม่ใช่ธรรมดาขนาดผู้ว่าเห็นนะยังต้องยกมือไหว้ก่อนนั่นแหละ
0: ก็เพราะเขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ร่ำรวยนะสิ
1: ทั้งร่ำรวยมีกิจการกว้างขวางมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับการค้าที่ดินบ้านจัดสรรรับเหมาก่อสร้างเป็นเอเย่นขายอัญมณีขาย
0: ฟินเฮโรอีนยามาเอ้ยยาบ้า
1: เฮ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อก่อนอาจจะก็ได้นะ มันก็ไม่แน่ใจอ่ะ แต่ทุกวันนี้คงเลิกแล้วเพราะไม่เคยได้ข่าวเลยป๋าแสนแกเป็นคนใจดีแต่ก็เด็ดขาดลูกน้องทั้งรักทั้งกลัวเลยล่ะพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เกรงใจเพราะแกช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ไปเยอะสร้างวัดวาอารามชื่อเสียงของป๋าแสนชัยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีทุกวงการนั่นแหละ
0: แล้วนายไปรู้จักแกได้ยังไง
1: ก็ลูกสาวแกเป็นเพื่อนสนิทกับยายมิ้มมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ด้วยกันแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพด้วยกันอีกแต่นายก็ไม่เคยเห็นเพราะเธอไม่ค่อยมาเที่ยวกับยายมิ้มที่บ้านคุณปู่หรอก
0: ถึงมาก็ไม่เจอพวกเราอยู่ดีเพราะไม่มีใครกล้าไปเจอหน้าคุณปู่นายอยู่แล้ว
1: ที่จริงคุณปู่ไม่ดุนะ
0: เฮ้ยแต่ถ้าทางท่านน่ากลัววะชื่ออะไรนะ
1: ใครปู่กันเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: อ๋อป๋าแสนชัยธนสารสมบัติ

0: ฮ้ยดันถามถึงลูกสาวป๋าแสน
1: พูดถึงพ่อดันถามถึงชื่อลูกไอ้ต๋องเลย
0: ก็นายพูดถึงป๋าแสนตั้งนานแล้วจะถามหาออกอะไรอีกเล่า
1: เออชื่อเล่นพึ่งชื่อจริงรัตนาวดี
0: แม่กับเจ้าหญิงด้วยเฮ้ย
1: ใช่พระท่านตั้งให้แปลว่านางแก้วยายมิมเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ป๋าแสนชัยไม่สนใจเรื่องเพชรพลอยหรอกมาสนใจก็เพราะลูกสาวบอกให้เลิกอาชีพอื่นซะมันเหนื่อยมาเป็นเอเย่นขายอัญมณีดีกว่าป๋าก็เลยลองดูปรากฏว่ามีคนเสนอขายให้มากมาย
0: จากพม่า
1: พวกพม่าจีนทิเบตเนปาลสายพลอยมันจะมาทางนั้นนะแต่ก็ต้องระวังพลอยเทียมหรือพวกพลอยหงจากรัสเซียมันจะตามมาด้วยก็ต้องระวังกันหน่อย
0: แล้วเรื่องพรมแดนหมดปัญหาแล้วใช่ไหม
1: ที่จริงไม่มีพรมแดนสำหรับป๋าแสนชัยหรอกต้องพลอยมันไหลเข้าตลอดเวลานะ
0: เออแล้วทำไมของไม่ถึงกันสักทีอ่ะ
1: เรามันลูกค้ารายย่อยมือใหม่ตอนแรกลูกน้องป๋าน่ะแบ่งขายให้ก็พอมีของมาตอนนี้มันไม่กล้าซิกแซกของจึงไม่ถึงเราก็เพราะเหตุนี้แหละการถึงต้องให้นายมาทำความรู้จักกับป๋าแสนชัยจะได้เจรจากันได้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงเข้าใจหรือยัง
0: โอเคโอเคแล้วเรื่องเงินมัดจำอ่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะสามารถเอาของไปขายได้มากน้อยเพียงใดถ้าขนาดเท่าที่นายเคยเอาไปแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินมากนัก 3-4 หมื่นก็พอแล้วกันจะจ่ายเช็คให้ป๋าก่อนไม่ต้องเอาเงินสดไปให้เขาก็ได
0: ้ขอบใจมากนะต้องเฮ้ยแล้วนายไม่กลัวการโกงนายเหรอวะ
1: นายไม่อยากเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านเห็นแก่เงิน 3-4 หมื่นก็ตามใจ
0: เฮ้ยยังกันนี่เหรอวะจะมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถบวกดวงของนายเพราะของมีค่าที่จะทำให้นายเป็นเศรษฐีมันมีอยู่แล้วที่การให้นายขึ้นมาก็เพื่อจะให้มาดูของสิ่งนั้นด้วย
0: อะไรวะ
1: ทับทิมก้อนใหญ่ขนาดไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัม
0: ฮะมันโคตรทับทิมเลยนะเนี่ย
1: ไทยน้ำงามมากแดงสดใสเลยล่ะนายก็เคยเห็นแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อไหร่ที่ไหนเพื่อน
1: ไม่ต้องมองหน้ากันตาปริบๆอย่างนั้นหรอกก็ที่การให้นายไปเป็นพิเศษเพื่อศึกษาและดูเป็นตัวอย่างว่าทับทิมน้ำงามเป็นยังไงห้ามจำแนกแจกจ่ายขายกินจำได้ไหมล่ะ
0: อ๋อได้ได้นะ

0: แล้วยังอยู่หรือเปล่า
1: อยู่นี่ไง
0: อยู่ก็ดีแล้วนะไม่ต้องควักออกมาจากคอเสื้อหรอกนะ
2: การนำไปเจริญในแล้วก็ทำแหวนเอาไว้คู่กับบุษราคำที่นายให้การไปใช้นี่สวมอยู่นี่ไง
0: เออดีรักษาเอาไว้ให้ดีนะและมันจะเรียกพรรคพวกมหานาย
2: คนหรือของจารณะเชื่อแล้วว่าทัพทีมที่เราทำแหวนนี้มีพลังเล่นลับแฝงอยู่แต่ก็ถามเพื่อแน่ใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
0: อาจจะทั้งสองอย่างนะอยากรู้ไหมล่ะว่าทัพทีมที่นายได้ไปน่ะมีความเป็นมายังไง
2: ไม่น่าถามอยู
0: ่หลังจากที่ป๋าแสนชัยได้ทัพทีมก้อนใหญ่ที่ว่ามาแล้วแกก็ให้ช่างตัดชิ้นเล็กๆออกมาซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากก้อนใหญ่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาแกให้ตัดไปชิ้นหนึ่งเพื่อส่งไปให้ผู้ชำนาญในการดูอัญมณีพิสุทธิ์พอรู้แน่ว่าเป็นทัพทีมชั้นหนึ่งซึ่งหาได้ยากที่สุดแกก็ตกลงซื้อเอาไว้ในราคาหลายร้อยล้านแล้วก็ให้ชิ้นที่สกัดออกมาพิสูจน์กับคุณพึ่งที่เป็นลูกสาวพึ่งก็เอามาแบ่งให้ยายมิ้มยายมิ้มไม่สนใจเพราะมีแหวนใช้อยู่แล้วก็เลยเอามาให้กันกันก็เลยให้นายไปศึกษาหาความรู้ลองเจรไนดูน้ำให้ชัดๆห้ามซื้อขาย
2: เฮ้ยไม่ได้ห้ามแค่นั้นนะโต้งยังห้ามไอ้ม่อยผู้หญิงที่ไม่คู่ควรกับแหวนด้วย
0: ก็ใช่นายเข้าใจถูกแล้วจะเอาไปให้อีหนูดูดีได้ยังไงแล้ว
2: เฮ้ยขายไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะ
0: แน่สักเมื่อไหร่นายอาจจะเห็นเป็นพลอยหงก็ได้เพราะพลอยหงกับพลอยน้ำเอกน่ะมันใสบริสุทธิ์ไร้รอยขีดข่วนหรือพลายน้ำใดๆพอๆกันนะ
2: กันดูพอเป็นแล้วนะแล้วคนที่กันจะมอบให้ก็คือยายพิมพ์ที่กันจะแต่งงานด้วยจะให้เป็นแหวนมั่น
0: เอองั้นก็แล้วไป
2: เฮ้ยมันไม่แล้วไปนะสิการให้ยังไม่ถึงชั่วโมงนะก็มีอันเป็น
0: อะไรอ่ะ
2: การเล่าเหตุการณ์และความฝันที่เกิดขึ้นโดยไม่ปิดบังเลยนะเนี่ยเพื่อน
0: คงมีอาถรรพ์เจ้าของเขาหวงจะต้องเอาของมั่นกับเจ้าของเขาเอง
2: นายหมายถึงคุณพึ่งและของนายเนี่ยเหรออ
0: ืม
2: งั้นนายเอาทับทิมของนายคืนไปเถอะอ่ะเอาไป
0: นายเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะกันก็ให้นายแล้วมันควรจะเป็นของนายหากเป็นของกันก็คงมีเหตุให้นายคืนกันเองนั่นแหละ
2: ก็มีเหตุแล้วไงเนี่ยล่ะเหตุ
0: ยังถ้าเจ้าของของเขาสั่งให้นายห้อยไว้กับสร้อยคอนายก็เอาห้อยไว้น่ะดีแล้วคอยสังเกตให้ดีก็แล้วกันว่ามีอะไรผิดปกติบ้างเพื่อพิสูจน์ให้แน่ไปเลยว่านายติงต้องไปเองหรือว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่กับทัพทีมกันแน
2: ่ถ้ามีอำนาจเร้นลับจริงจะรับไหวหรอวะ
0: ทำไมจะไม่ไหวล่ะ
2: นายคืนไปเถอะนะเดี๋ยวยุ่งกันไปใหญ
0: ่มันจะยุ่งเรื่องอะไรหรอวะ
2: นายเป็นเจ้าของคนสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงมือฉันใช่ไหม
0: เออ
2: เกิดผีจับยัดถ้าเราสองคนรักกันแบบไม้ป่าเดียวจะไหวหรอวะ
0: ไอ้บ้าคิดบ้า
2: เฮ้ยไม่บ้านะเพื่อนผีมันแกล้งกันได้นะและถ้าหากคุณพึ่งเป็นเจ้าของออกมาจากชาติปางก่อนนะพอมาชาตินี้เธอก็เป็นเจ้าของมันอีกเธอให้เศษทับทิมที่ตัดออกมาจากก้อนใหญ่กับนายอาจจะเป็นการกระตุ้นให้นายนึกถึงอดีตที่เคยเป็นแฟนกับเธอมาแล้วก็ได้นะ
0: เธอให้น้องมิมต่างหากแล้ว
2: น้องมิมน่ะเป็นเพียงตัวเชื่อมเท่านั้นการว่าเธอต้องการให้นายมากกว่าแต่เป็นผู้หญิงจะให้ตรงๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหมก็เลยต้องผ่านมือน้องมิมสองคนนั่นอาจจะรู้กันก็ได้เพราะน้องมิมก็คงรู้ว่านายรักเพื่อนซีของแกแต่แล้วนายก็ออกมาให้กันต่อเทพีที่รักษาทัพทิมก้อนนั้นอาจจะนึกหมั่นไส้นายขึ้นมาแทนที่จะช่วยให้นายกับคุณพึ่งรักกันกลับแกล้งให้เป็นนายต้องแล้วนายก็จะผิดหวัง
0: ไม่ผิดหรอกนะถ้าทัพทิมศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ว่าจะอยู่กับใครนะในที่สุดก็จะต้องตกมาเป็นของเจ้าของที่แท้จริงจนได้นายต้องฉลองกับทัพทิมอยู่แล้วจึงมีการสื่อกันได้เทพีที่รักษาทัพทิมอุตส่าห์มาบอกให้เอาห้อยกับสร้อยคอไว้แล้วนายจะมาคืนให้กันได้ยังไงการรับไว้ไม่ได้เลยแน่บอกตรงๆว่ากลัววะ
2: กลัวอะไร
0: กลัวคันกลัวบวมกลัวผีเจ้าแม่ทัพทิม
2: ไม่ใช่ว่ากลัวการจะมาแย่งคุณพึ่งไปเหรอ
0: เออก็บอกแต่แรกแล้วไงว่ากันทาสแล้วไม่ติด นายลองดูอาจจะติดก็ได้นะ
2: ก็กันบอกแล้วไงแล้วว่ากันมีแฟนแล้วจะแต่งงานกันเร็วนี้กันขอแค่เป็นเพื่อนกับเธอเหมือนเป็นเพื่อนกับนายแล้วนายจะบังคับเขี้ยวเข็นทำไมอีกแล้วฮะ
0: จะเป็นอะไรก็ขอเชิญตามสบายเถอะขอรับคุณต้องคุณเก็บแหวนได้ตามเดิมก็แล้วกันนะ
2: โอเคก็ดีเหมือนกันกันจะได้เอาไว้ลองสวมนิ้วสาวๆที่กันรู้จักให้หมดทุกคนเลยใครสวมแล้วไม่เป็นไรคนนั้นแหละเป็นเนื้อคู่ของกันคนไหนสวมแล้วคันก็แสดงว่าไม่ใช่เนื้อคู
0: ่งั้นที่พิมพ์คันและบวมก็แสดงว่าไม่ใช่เนื้อคู่ของนายน่ะสิ
2: ไม่ใช่ได้ยังไงเป็นแฟนกันแล้วยกเว้นพิมพ์คนเดียวอะเพราะความรักของกันอยู่เหนือพลังอื่นใดแหวนทับทิมสวมไม่ได้ก็หาแหวนเพชรให้สวมเพชรแข็งกว่าทับทิมไปไหนไหนแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไป
0: ตามสบายไอ้ต้องจะถึงบ้านป่าแสนชัยแล้ววางมาดให้สมกับเป็นพ่อค้าอัญมณีระดับชาติเลยเว้ยไม่ช้าอาจเป็นระดับโลกก็ได
2: ้เอ้ยเฮ้ยอย่าพูดได้คลื่นสั้นหน่อยเหรอเพื่อนเอาแค่ขายได้พอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือก็เป็นบุญของไอ้ต้องมาแล้วสาธุ
0: อะไรวะไอ้ต้องฮะแค่นี้ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยเหรอวะ

0: เฮ้ยชาคริสนี่เรากำลังผ่านตัวเมืองเชียงรายใช่ไหมวะเนี่ยเฮ้ยต้องไอ้ไก่ต้องทำไมกันถามไม่ตอบวะ
1: นายถามใครเหรอพูดว่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แน่ดูมันกวนกันเรียกชื่อจริงหน่อยทำไมไม่ได้ยินเว้ย
1: ก็นายพูดเบาแถมเรียกชื่อที่ฉันไม่คุ้นหูนี่ว่า
0: เมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเมืองเชียงรายใช่ไหม
1: เออใช่และนี่ก็ใกล้จะถึงสะพานข้ามแม่น้ำกกจากนั้นก็เลี้ยวไปตามทางแยกริมแม่น้ำเดี๋ยวก็ถึงหน้าบ้านผึ้งหลวงแล้ว

0: นี่เหรอบ้านผึ้งหลวงที่ต้องพูดถึงมันน่าจะเรียกว่าคฤหาสน์ผึ้งหลวงมากกว่านะเพราะเป็นบ้านที่ใหญ่โตโอฬารมากเลยทำด้วยไม้สักทั้งหลังทรงยุโรปไกลๆตั้งอยู่บนเนินสูงริมแม่น้ำกกที่ทอดตัวคดเคี้ยวลงมาจากป่าเขา
1: ท่านบีบแตรเรียกแล้วเดี๋ยวก็คงมีคนมาเปิดประตูให
0: ้อ๋อนี่ไงผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันคนนั้นน่ะคงจะเปิดประตูให้แล
1: ้
0: ว
1: ถ้าโค้งคำนับของเขาเหมือนชาวไทยภูเขาไหมฮะ
0: พอรถคลานเข้าไปพ้นท้ายประตูไม้ก็ปิดตามหลังแล้วก็เปิดประตูก็วิ่งเหยาะๆตามรถมาที่ลานจอดรถหน้าบ้านพอรอกับเจ้าโต้งลงจากรถเขาก็โค้งให้พวกเราอีกครั้งหนึ่ง
2: นายท่านให้มาเชิญเข้าห้องนั่งเล่นเลยครับท่านขออยู่แล้ว
1: ขอบใจมากนะโจสู
0: ถ้าทานเจ้าชาคริสคนจะรู้จักคนของป่าแสนชาติอย่างดีถึงขนาดตบบ่าทักทายกันอย่างนี
2: ้ไม่เป็นไรครับเชิญตามสบายผมส่งตรงนี้แหละ
0: เจ้าต้องชาคริสมองหน้าเราที่ลงจากรถแล้วเข้าไปยืนอยู่ข้างมันต้องพยักหน้าให้เราเดินตามเข้าไปในบ้านเราผ่านห้องรับแขกที่จัดไว้อย่างหรูหรามันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเราที่ต้องอาศัยพี่ชายอยู่เทียบไปติดเลย
1: เดี๋ยวกันจะพานายเดินผ่านห้องรับแขกไปทางด้านหลังนะ
0: เฮ้ยหน้าห้องนั่งเล่นมีสาวยืนต้อนรับด้วยเพื่อน
1: แล้วอย่าชมเธอเสียงดังล่ะเดี๋ยวเธออาย
3: เชิญเจ้า
0: โอ้หน้าตาก็ดีผิวพรรณก็สะอาดหมดจดน่ารักแถมยังเสียงหวานอีกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเสน่ห์สาวเหนือสงสัยจะจริงฮะแต่เอ๊ะทันที่เธอจะใส่ชุดทางเหนือแต่เธอกลับแต่งตัวแบบคนเมืองนั่นแหละ
1: ขอบใจจ้ะเครือคำป๋าคอยนานไหมเลยนัดไป30นาทีเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่เป็นไรเจ้าป๋าอ่านหนังสือพิมพ์คอย
0: แม่สาวใช้คนนี้ยิ้มหวานอีกด้วยแฮะถ้าทางเจ้าโต้งคงอยากทานคุณพึ่งแต่สาวใช้เปิดประตูห้องให้เข้าไปซะก่อนมันก็เลยสะกิดให้เราเดินตามไป

0: พอเรากับเจ้าโต้งโผล่เข้าไปในห้องนั่งเล่นก็เห็นชายสูงอายุท่าทางภูมิฐานนั่งเก้าอี้โยกอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนมุมหนึ่งของห้องที่เปิดหน้าต่างทุกบานรับลมที่พัดผ่านมาจากแม่น้ำกกเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างก็จะเห็นทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมากแต่เอ๊ะที่ริมน้ำนั่นมีหญิงสาวในชุดกีฬาวิ่งเล่นกับสุนัขตัวหนึ่งท่าทางจะสนุกมากเลย
1: เชิญคุณโต้ง
2: สวัสดีครับป๋า
1: สวัสดี
2: ผมต้องขอโทษที่มาช้าไปหน่อยครับ
1: โอ้ไม่ช้าหรอกกำลังดีเลยพอดีป๋าอ่านข่าวจบ
2: ป๋าแสนชัยมองหน้าเจ้าต้องยิ้มเพราะเห็นมันมองออกไปทางนอกหน้าต่างอย่างตะลึงแหลกจนเราต้องสะกิดเจ้าต้องก่อนจะแนะนำผมพาเพื่อนที่กราบเรียนป๋าไว้มาด้วยครับ
0: สวัสดีครับป๋าผมต้องเอ้ยภูสิทธิ์ครับป๋า
2: จะต้องรีบปรีเข้าไปนั่งข้างๆก็อีโยกที่ป๋าแสนชัยนั่งอยู่แล้วก็ยกมือพนมกราบลงตรงที่เท้าแขนทันที
1: เชิญนั่งบนเก้าอี้นี่ก่อนนะ
0: ป๋าแสนชัยเอามือตบบ่าแล้วก็ชี้ที่เก้าอี้ข้างๆท่าทางใจดีเหมือนกันฮะ
1: ต้องนั่งก่อนสิเขายังจัดอาหารไม่เสร็จมั้งนั่งคุยก่อนนะแกเพลียสักแก้วสองแก้วไหมล่ะเดินทางมาไกลกันนี
2: ่ขอบคุณครับป๋าเอาไว้ตอนเย็นๆคงเหมาะกว่าละมั้งครับ
0: เจ้าโต้งเขาไปนั่งที่เก้าอี้โยกซึ่งตั้งไว้สี่ตัวส่วนเราขึ้นนั่งข้างๆเจ้าของบ้านด้วยท่าทางพี่นอกพี่เทาฟังเจ้าโต้งสนทนากับป๋าแสนชัยตาก็มองออกไปทางหน้าต่างชมวิวทิวทัศน์ไม่ได้สนใจหญิงสาวที่วิ่งเล่นอยู่กับสุนัขขนปุยสักเท่าไหร่แต่จริงแล้วเธอดูน่ารักมากแต่เราก็มองผ่านไปดูวิวซะมากกว่า
1: เป็นไงคุณภูสิทธิ์สวยไหมล่ะ
0: อ๋อสวยมากครับ
1: คนหรือว่าทิวทัศน
0: ์แหมป๋าเล่นถามตรงแบบนี้เล่นแต่ผมสะดุ้งเลยนะครับเนี่ยก็ทั้งสองอย่างนะครับเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาน่าดูมากครับ
1: คิดเหมือนป๋าเลยนะป๋าก็ชอบดูยายพึ่งวิ่งเล่นกับเจ้าปุกปุยเวลาที่ยายพึ่งเขากลับมาเยี่ยมบ้านเขาจะเล่นกับมันทุกเช้าทุกเย็นนั่นแหละเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจดี
0: ครับใช่ครับผมก็
2: พูดอะไรมากมายวะพอแล้ว
0: ครับ

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไอ้ต้องเอ็งไม่ต้องบงการข้าด้วยสายตาหรอกวะข้ารู
4: ้เป็นไงการขายพลอยดิบ
3: ก็พอได้ครับแต่การตลาดของผมยังไม่กว้างเพราะต้องเขาให้ทดลองก่อนนะ
4: ก็ต้องชะงักไปเพราะว่าไม่มีของไปส่งเขา
3: ครับผม
4: เสียลูกค้าไหม
3: เขาก็บ่นเอาหน่อยครับเพราะช่วงนี้ตามโรงงานย่อยจะขาดวัตถุดิบผมคิดว่าพอจะแทรกแซงตลาดได้ฮะ
4: ต่างประเทศล่ะ
3: ผมยังไม่ได้ศึกษาดูรายละเอียดครับเพิ่งรู้ เพียงแต่รู้บ้างนิดหน่อยว่าเขามีสมาคมผู้ส่งออกเยอรมนีอยู่
4: กลับไปศึกษาหาความรู้เรื่องการส่งออกให้ละเอียดนะป๋าอย่าให้คุณสองคนเนี่ยขายของชิ้นใหญ่ๆให้ได้สักชิ้นสองชิ้นแล้วมันก็จะเป็นการเรียกว่าใบเบิกทางให้คุณเนี่ยยึดอาชีพนี้ไปได้อย่างดี
3: แต่ผมไม่มีทุนนะครับป๋า
4: ทุนก็คือความซื่อสัตย์จริงใจและชีวิตคุณไม่มีงั้น
3: มีครับป๋าแต่ใครจะเชื่อถือผมว่าจะซื่อสัตย์จริงใจทำงานอย่างเอาชีวิตเข้าแลกนะครับ
4: เธออาจจะยังไม่มีอะไรให้ป๋าเชื่อถือก็ได้แต่โต้งเขาพอมีเพราะป๋ากับพ่อเขารู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยยังย่ำแยกกันมาด้วยกันแล้วก็ยายมิ้มกับยายพึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันมากป๋าจึงพอจะรู้ว่าคุณกับโต้งเนี่ยเป็นเพื่อนกันขนาดไหนพอจะทำงานด้วยกันได้หรือไม่หรือว่าไงต้อง
5: จริงๆแล้วต้องก็เป็นคนติดต่อซื้อขายเองทั้งหมดครับป๋า
4: ก็รู้แล้วฮะแล้วเรารับรองเพื่อนได้ไหมล่ะ
5: ได้ครับป๋าเพราะที่แล้วมาก็ซื้อขายตัวแทนของป๋าแบบหมูไปไก่มาอยู่แล้วฮะ
4: ถ้าทำมาหากินไปวันๆแบบหมูไปไก่มามันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะดำเนินกิจการให้มันเป็นปึกแผ่นมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องเครดิตหรือว่าความเชื่อถือนี่มันก็สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว
5: ครับป๋าถ้าเพื่อนของผมจะลองขายของชิ้นใหญ่ก็ลองเอาภาพถ่ายไปเสนอเขาก่อนก็ได้นี่ครับถ้าใครสนใจก็พามาดูแล้วก็วางเงินทองกับป๋าทำราคาได้เท่าไหร่ป๋าค่อยแบ่งสรรปันส่วนให้อีกทีหนึ่ง
4: ไว้ใจป๋างั้นเหรอฮะ
5: ไม่ไว้ใจป๋าแล้วจะไว้ใจใครล่ะครับ
4: แล้วป๋าจะร่วมงานกับพวกเธอไปได้สักกี่น้ำไม่ช้าป๋าก็ต้องเนี่ยปลดระวางถึงตอนนั้นพวกเธอไม่ต้องเลิกหากินไปด้วยเงินเลยมันต้องเรียนรู้เองดำเนินกิจการเองเอางี้ป๋าให้เวลาปรึกษาหารือกันก่อนนะตกลงใจยังไงแล้วก็ไปคุยกันในโต๊ะอาหารอย่าเพิ่งกลับเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารพร้อมกันเลยนะ
3: ป๋าไปแล้วแกว่าไงวะ
5: แบบป๋าแสนนี่แกปล่อยให้เราปรึกษากันตามสบายเลยนะเนี่ย

0: ไปเถอะนะเดี๋ยวก็รอนานไม่ดี
1: ไม่นานหรอกห้องอาหารที่ติดกับห้องนั่งเล่นนี้เองอะมา
2: เชิญค่ะพี่โต้งคุณเชิญคุณภูสิทธิ์ค่ะเกือบหลุดเรียกชื่อในต้องออกไปแล้วไม่งั้นน่ะเสียฟอร์มหมด
0: วางมากจริงนะแม่คุณขอบคุณครับเอ๊ะเราเนี่ยเป็นคนบ้าจี้ฮะพอขอบคุณปั๊บก็นั่งแปะแล้วก็อีกข้างๆเธอทันทีที่ถูกมันต้องเป็นไอ้โต้งมันนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยนายนายโต้งมานั่งนี่กันขอนั่งข้างๆป๋าดีกว่าว่ะ
3: ในต้องของเจ้าโต้งทำท่ากลัวกลัวเย็บพึ่งที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมันดูสวยสง่าดีหรอกแต่ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวอาหารไม่อร่อยแน่ชอบอาหารเมืองเหนือไหมล่ะ
0: จะว่าชอบก็ไม่เชิงครับป๋าบางมื้อก็กินซะเยอะบางมื้อก็ไม่กล้ากินมากฮะเพราะกลัวอ้วนข้าวเหนียวนึ่งหมูทอดไก่ทอดหนังกรอบแกงหินก็มันจนเอียนซัดหนักไปหน่อยก็นั่งทำตาปริบๆเพราะมันอืดนะฮะโอ้ยคุณพึ่งเนี่ยรูปร่างเธอไม่อ้วนไม่ผอมกลับมาอยู่บ้านแล้วซัดแต่อาหารพื้นเมืองทุกมื้อผมรับรองครับกลับมารับปริญญาเพื่อนจำไม่ได้แน่ชุดปริญญาที่ตัดเอาไว้มีหวังปริแน่เลยนะครับ
3: อย่างนี้นี่เล่ายายพึ่งถึงกินเป็นแมวดมต้องออกกำลังทุกเช้าทุกเย็นคงกลัวอ้วนเหมือนคุณแม่นะ
0: คุณแม่ท่านไปไหนแล้วครับ
1: โถไอ้ต้องเอ็งถามรีบเปื่อยใช่ไหมนี่ดูตาข้าสิดูมันไม่สนใจเลยฮะ
3: แม่เขาก็อยู่กรุงเทพกับลูกๆก็พี่ๆของยายพึ่งนี่แหละไม่มีใครเขาขึ้นมาอยู่ที่นี่หรอกนอกจากว่านานๆจะพากันขึ้นมาพักผ่อนที่นี่สักทีนึงก็มียายพึ่งนี่แหละว่างก็บินมาอยู่เป็นเพื่อนป๋าเป็นประจำ
0: อ๋อครับแล้วทำไมป๋าไม่อยู่กรุงเทพประจำซะเลยล่ะครับจะได้ไม่ต้องแยกกันอยู่แบบนี้ฮะ
3: ป๋ามีงานต้องทำทางนี้มากมายแล้วโรคมันก็ไม่ถูกกับอากาศในกรุงเทพซะด้วยสิไปอยู่วันสองวันก็ชักอึดอัดไม่สบายซะละก็ต้องเพ่นกลับมาอยู่ที่นี่นั่นแหละ
0: แล้วไม่เหงาแย่ล่ะครับ
3: มีงานทำซะมันก็เพลินฮะชินซะแล้วด้วยนะเราคุย
0: คิดถึงแฟนคิดถึงหลานที่กำลังน่ารักให้ผมขึ้นล่องๆมารับพลอยไปขายดีกว่าฮะ
3: แล้วตกลงกันยังไงจะเล่นชิ้นใหญ่ไหม
0: ใหญ่สักขนาดไหนนะครับ
3: ก็5กิโลกรัมขึ้นไปถึง10กิโลกรัมยังพอหาได้ป๋ามีขนาดถึง11 12กิโลกรัมอยู่ก่อนนึงมีคนเขาสนใจอยากจะดูของนะให้เอาลงไปดูที่กรุงเทพนู่นของจริงซะด้วยยายพึ่งจะเอาลงไปพรุ่งนี้นั่นแหละป๋ายังไม่อยากให้ไปเพราะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าไปเก็บไว้ในธนาคารที่กรุงเทพก็จะสะดวกเวลาซื้อขายลูกค้าขอดูก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมาที่นี่หรอกนะเม็ดใหญ่เนี่ยมันขายยากแต่ถ้าขายได้สักเม็ดนึงเนี่ยมันก็มีเงินเป็นล้านคุ้มแก่การเสี่ยงคุณภูสิทธิ์จะเอาลงไปเลยไหมล่ะขายได้ป๋าจะให้รางวัลอย่างงามเลยทีเดียวฮะ
0: ผมตกลงกับโต้งแล้วครับว่าเขาเป็นพลอยคัดนะครับขาย

0: องดีฮะ
1: งั้นก็ตามใจนะจะเอาเท่าไหร่ก็บอกเดบึ้งเขาถ้าเอาเม็ดใหญ่ลงไปด้วยก็จะแถมขนาดย่อมย่อมให้ฟรีฟรีหนึ่งเม็ดจิรนายแล้วไม่ต่ำกว่า5 ล้านยังไม่ต้องรีบรับหรือว่าปฏิเสธป๋าให้เวลาคิดอีกคืนหนึ่งตกลงใจไงพรุ่งนี้บอกป๋าด้วยก็แล้วกัน
0: เอ๋ผมก็น่าเสียเหมือนกันนี่ต้องนี่ไอ้นี่ต้องฉันอยากด้วยจะได้จัดงานเร็วๆป๋าไว้วางใจจะให้ผม2คนเอาของลงไปจริงๆหรอครับเนี่ย
1: ก็คุณเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วไม่ใช่เหรอ
0: คือผม2คนมาหาป๋ามีใครรู้ไหมครับว่ามาทำไม
1: เด็กในบ้านก็รู้เพียงแค่ว่าคุณ2คนจะแวะมาเยี่ยมเท่านั้นคุณต้องผ่านมาก็แวะมาบ่อย
0: ๆงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเถอะต้องเอาของป๋าไปด้วยจากเชียงรายไปเชียงใหม่ยังอยู่ในเขตอิทธิพลของป๋ากันชื่อว่าคุณปลอดภัยต่อจากนั้นกันขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอง

0: ถึงราชาคริสต้องคิดหนักซะแล้วเพราะการที่จะนำทัพที่มีค่าเป็นพันล้านจากเชียงรายลงไปกรุงเทพนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนให้รอบคอบซะก่อนจะรับปากง่ายๆอย่างจะต้องมันเข้าท่าแต่จะขัดเพื่อนรักออกมาต่อหน้าป้าแสนชัยและคุณพึ่งก็ไม่เข้าท่าอีกเดี๋ยวทั้งป่าและคุณพึ่งจะหาว่าเราไม่ความร่วมมือขี้ขลาดตาขาวทำให้เสียคะแนนนิยมไปเอางี้แล้วกันทำทีเป็นปรึกษาหารือกับเจ้าต้องดีกว่ากันว่าเราควรจะวางแผนกันให้รอบคอบซะก่อนที่จะลงไปกรุงเทพนะต้องเพราะมันไม่ใช่ก้อนหินดินทรายของราคาเป็นพันล้านแม้เราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ไม่คุ้มกัน
1: ชีวิตเราก็ถูกไปนี่ค่าหัวเราแค่หมื่นนึงก็ไม่มีใครซื้ อ
2: เธอสองคนอย่าคิดค่าหัวตัวเองต่ำนักสิเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันตีราคากันไม่ได้มันอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้ให้ใครเปล่าๆหรือว่าแถมเงินให้อีกบางทีก็ไม่มีใครเขาอยากจะได้นะครับแต่บางครั้งบางคนเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตของเราได้หรือใครๆได้หรอกนะ
0: ผมหมายถึงว่าก่อนจะเอาของไปเราควรจะปรึกษาหารือวางแผนกันให้ดีก่อนนะครับป๋า
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวเพิ่งอิ่มแล้วเหรอ
3: ค่ะ
2: เป็นอะไรไปหรือเปล่าท่าทางเหมือนมีปัญหาเนี่ย
1: ผมก็อิ่มแล้วฮะ
0: ผมก็อิ่มครับ
2: ก็พอดีอิ่มกันหมดนั่นแหละคุณสองคนไปปรึกษาหารือกันซะให้ดีๆนะอันนี้ไปนั่งในห้องนั่งเล่นก็ได้ป๋ากับยายพึ่งเนี่ยจะไปให้เด็กมันจัดของให้เอาไปมากหน่อยก็แล้วกันนะสักสองเท่าของคราวก่อนราคาก็ประมาณ 500,000 แต่ป๋าขอมัดจำก่อน 50,000 พอไหวไหมล่ะ
1: ไหวครับไหวฮะ
2: ถ้าไม่มีปัญหาก็จะฝากของไปด้วยขัดข้องก็ไม่เป็นไรนะป๋าจะหาทางส่งของลงมาให้เอง

0: พึ่งไม่เห็นด้วยเลยค่ะป๋าที่ให้นายสองคนนั่นเอาของลงไปกรุงเทพพึ่งว่ามันเสี่ยงเกินไป
1: มันก็เสี่ยงเท่านั้นแหละลูกเราเอาลงไปเองมันก็เสี่ยงอย่างชนิดที่ไม่ควรจะเสี่ยงด้วยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นนอกจากเราจะเสียของแล้วถ้าคิดแล้วก็ได้มันมาในราคาถูกๆเหมือนได้เปล่าชีวิตเราก็อาจจะเสียไปในราคาถูกๆเหมือนกันนะลูกนะ
0: ทำไมป๋าไม่เอาเข้าธนาคารและให้ทางธนาคารนำส่งล่ะคะ
1: ป๋ายิ่งไม่ต้องการให้ใครรู้อยู่ว่าของชิ้นนี้ขณะนี้มันอยู่ที่เราอยู่ในห้องนี้แหละแม้แต่เจ้าชูซึ่งเป็นคนเอามาก็ตามมันยังเข้าใจว่าป๋าเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในธนาคารแล้วนะป๋าคิดมาหลายวันแล้วลูกพึ่งว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะให้คุณโต้งกับเพื่อนเขาเอาลงไปแล้วเราเนี่ยคอยรับปลายทาง
0: ป๋าแน่ใจหรือว่าสองคนนั่นจะมีเบี้ยวเรานะ
1: ในโต้งเนี่ยเขาไม่กล้าทรยศคุณพึ่งคนที่เขารักหรอกนะฮะ อ้าวทำตาเขียวใส่ป๋าเชียวเหรอแต่ก็หน้าแดงจนแล้วลูกนะ ว่าแต่ว่าเราเนี่ยเอาของออกจากห้องนี้ไปให้นายสองคนนั่นได้ยังไงดีล่ะถึงจะไม่ให้คนในบ้านของเรารู้เราเห็นแล้วก็ไม่สงสัยด้วย
0: ป๋าไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวพึ่งจัดการเองป๋าไปบอกให้นายโจ้ชูจัดพลอยคัดเอาไปใส่รถพี่โต้งก็แล้วกันเพื่อจะเอาสิงโตแดงลงไปให้เขาเองและจะขอติดรถเขาไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพตามกำหนดเดิมด้วยค่ะ
1: อืมดีลูกดีแล้วพรุ่งนี้ป๋าจะบินตามไปนะ
0: ป๋าตบบ่าเราเบาๆแล้วกระซิบบอกให้เรารู้ว่าจะสิงโตแดงหรือจะทับทิมที่มีลักษณะเหมือนสิงโตก้อนนั้นน่ะป๋าเก็บมันไว้ตรงไหน

0: เราบอกที่เก็บทับทิมสิงโตแดงกับยายพึ่งไปแล้วก็ไปสั่งให้เจ้าชูจัดทับทิมที่ขัดแล้วให้สองหนุ่มก่อนจะเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นว่าไงโต้งต้องตกลงใจยังไงกัน
1: ถ้าป๋าวางใจพวกผมนะฮะเราสองคนก็พร้อมที่จะรับใช้ครับ
0: ขอบใจมากป๋าให้เจ้าชูเนี่ยมันจัดพลอยทัดให้คุณต้องแล้วนะยายพึ่งก็จะขออาศัยโดยสารไปขึ้นเครื่องที่สนามบินด้วยนะคงไม่ขัดข้องนะครับ
1: ครับผมนี่เช็คจ่ายเป็นค่ามัดจำฮะส่วนที่เหลือผมจะเพื่อนทยอยส่งมาให้ป๋าเป็นงวดๆครับ
2: คงไม่ช้าฮะเพราะลูกค้าผมเขาก็พร้อมที่จะรับของแล้วก็จ่ายเงินสดอยู่แล้วพวกอาจจะรวบรวมส่งมางวดเดียวหมดภายใน1เดือนนี้ก็ได้ครับ
0: ตามสบายจ้ะนะคุณภูมิไม่ต้องรีบร้อนนักหรอกงวดหน้าเอาเก่ามาแล้วก็เอาใหม่ไปก็ได
2: ้ขอบพระคุณครับป้าแสนชัยพูดแบบนี้เรานับถือน้ำใจจริงๆไม่น่าเชื่อที่แกจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลไปที่เกรงขามของใครต่อใครตามที่เจ้าโต้งมันไล่เราฟังเลยป้าแสนชัยหรือที่ใครเรียกกันว่าพ่อเลี้ยงดูแกเป็นผู้มีอิทธิพลที่ดูเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาสูงทีเดียว
0: ยายพึ่งคงจะพร้อมแล้วนู่นนะสะพายถุงย่ามแดงเดินบ่าเอียงลงบันไดมนุษย์แล้ว
2: ผมก็พร้อมครับหืออ้าวอะไรอ่ะ
1: ฉันกับป๋าหัวเราะขับท่าทางตลกๆข้างในน่ะสิแม่ลุกขึ้นยืนพรวดตัวตรงสมแล้วล่ะที่คนอื่นเขามองว่านายน่ะติงต้องเพราะดูเป็นคนกระพูดกระพาดกันขาดเกินๆน่ะฮะ
0: เอาล่ะเราไปกันเถอะนะตามยายพึ่งไปที่ห้องโถงกันไป

0: คุณพึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กับในโต้งนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งเบาะหลังและพวกกระเป๋าเดินทางเนี่ยไม่ต้องไปใส่ท้ายรถหรอกครับเอาไว้เบาะหลังนี่แหละครับสะดวกดี
1: เฮ้ยพอวางหรือต้องกระเป๋านายอีกอ่ะ
0: พอกระเป๋าคุณพึ่งลูกไม่ใหญ่นักของการยิ่งเล็กกว่าด้วย
1: งั้นพร้อมแล้วนะไม่มีใครลืมอะไรแล้วนะ

0: ี่ใกล้จะถึงทางแยกไปสนามบินเชียงรายแล้ว
1: ไปเชียงใหม่เลยค่ะพี่โต้ง
0: เอ้าเพิ่งไม่ไปเครื่องเหรอ
1: ตั๋วยังไม่ได้ตีเลยค่ะเพิ่งไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ก็ได้หรือไม่ก็ไปกับมิ้ม
0: ยายมิ้มกลับกรุงเทพไปกับพ่อแม่ตั้งแต่เช้าเลยล่ะฮะ
1: เหรอคะงั้นไปขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่ก็แล้วกันค่ะ
0: ที่นั่งอาจไม่ว่างเดมิมต้องไปจองล่วงหน้าตั้งหลายวันน่ะวันนี้มีว่างอยู่3ที่เองเที่ยวเช้านะ
1: แล้วพี่ต้องกับคุณตองขอโทษ
2: พ่อจะยกมือไหว้ขอโทษหรอครับตามสบายเลยฮะต้องก็ต้องเพื่อนๆเขาเรียกผมต้องทุกคนฮะคุณเพื่อนเรียกผมต้องก็ดีนะครับทำให้รู้สึกว่าเป็นกันเองมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นนะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณ2คนน่ะคงเอารถคันนี้ไปกรุงเทพ
2: ผมเอาคุณยายยังสาวผมมาด้วยนะครับ
1: เหรอคะแล้วท่านอยู่ไหนล่ะคะ
2: ที่บ้านในโต้งที่หางดงนะครับ
1: ทำไมไม่พาท่านมาเที่ยวที่คุ้มพึ่งหลวงด้วยล่ะคะ
2: ก็
0: โถเจ้าต้องหาเรื่องต้องอีกแล้วล่ะสิคือพึ่งคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณยายยังสาวคือคุณยายของเจ้าต้องจริงๆใช่ไหมฮะ
1: ก็ใช่นะสิคะไม่ใช่คุณยายแล้วจะเป็นใครล่ะคะ
0: รถครับรถโฟกที่จะต้องเอาไปซ่อมบำรุงตกแต่งเสียใหม่แล้วมันก็เรียกคุณป้าคุณแม่คุณยายหรืออีกแก่แล้วแต่อารมณ์ของมันฮะมันเอามาทิ้งไว้ที่บ้านผมไปถึงบ้านผมมันก็ต้องเอาคุณยายของมันกลับไป
1: เหรอคะแล้วพี่โต้งก็ไปกับคุณตองด้วย
0: โอ้ยผมไม่เสียไปกินข้าวลิงระหว่างทางกับมันหรอกฮะรถคุณยายใช้งานมาตั้ง20กว่าปีแล้ว
2: เฮ้ยซ่อมใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากอู่นะโว้ย
0: ถึงยังไงเครื่องเครามันก็เก่าเคยใช้งานมานาน
2: แต่ยังใช้งานได้ดีฉันห่อเหยียดขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ไม่มีปัญหาแต่ได้ยินบ่นว่าประสาทจะกินตาย
2: เพราะฉันคิดมากไปเองกลัวไปเองเว้ย
0: นายจะประสาทเป็นคนเดียวกันแล้วกันไปฉันจะเอารถคันนี้ของฉันไปเองขากลับจะรับพ่อกับแม่ขึ้นมาด้วยน้องพึ่งไปกับพี่ก็ได้นะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีใจจังเลยว่าต้องเอ้ยกว่าจะถึงกรุงเทพอีกตั้งหลายชั่วโมงคราวนี้แหละการจะได้มีโอกาสใกล้ชิดคุณน้องพึ่งที่รักสักทีละ
2: โถ่เจ้าต้องข้ารู้ทันเองหรอกว่าไอ้ฉาตายวะคุณพึ่งไม่น่าไปกับโต้งมันเลย
1: ทำไมล่ะคะ
2: เสี่ยงด้วยใช่เหตุเปล่าสิครับเอาของมีค่าไปด้วยอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้นายต้องพูดแล้วก็เปิดกระเป๋าเดินทางที่บรรจุพลอยดิบออกมาดู
2: ตอนนี้ออกมาห่างชุมชนแล้วผมก็เลยจะดูมาสักหน่อยป่าไม่ได้เอาพลอยชิ้นใหญ่ให้มาด้วยนี่ฮะคุณพึ่งถึงไม่กลัวอันตราย
1: พูดถึงก็ดีแล้วล่ะค่ะรู้สึกอยู่พอดีว่ายามที่สะพายอยู่นี่มันชักจะหนักและก็เกะกะนั่งไม่ค่อยสบายมานานแล้วอึบอยู่นี่ค่ะคุณเอาไปเก็บไว้ที่เบาะหลังเถอะจะตรวจดูอีกสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าป่าหลอกลวง
2: แต่ผมคอกเกรงเหมือนกันนะครับเนี่ยผมหายสงสัยแล้วว่าทำไมคุณพึ่งถึงบ่าเอียงเวลาสะพายมันถ้าที่ย่ามก็ไม่ใหญ่ว่าแล้วว่าเราก็อดแง้มดูทับทิมที่เอาผ้าห่อไว้ซิไม่ได้เพราะเห็นสีแดงสดส่องประกายวาวออกมากรีบปิดเอาไว้ตามเดิม
1: เป็นไงคะ
2: โอ้โหสีมันแสบลูกตาไปเลยครับ
1: เขาทำความสะอาดจนเห็นเนื้อใสนะคะไม่มีไฝฝ้าราคีแล้วนะคะส่วนที่ป๋าจะให้เป็นรางวัลน่ะห่อไว้ต่างหากเห็นหรือยังคะ
2: ยังเลยครับ
1: งั้นก็เชิญตามสบายค่ะเราบอกคุณภูสิทธิ์ติงตองแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกจัดท่านั่งให้สบายขึ้นพี่ตองก็ชวนคุยมาตลอดทางปล่อยให้คุณตองบ้าทับทิมอยู่คนเดียว

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง
1: ใช้ไฮยีนซับกลับกลิ่นเดี๋ยวนี้บูมก็ถอด
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: แจ้งเบาะแสมาตลอด6วันจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบนเขาพระซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนายวรินทร์ค่ะก่อนที่สุดท้ายจะเจอตัวซ่อนอยู่ในป่าถูกรวบในสภาพที่อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดทีนี้หลังถูกจับกุมเจ้าตัวผู้จาวกวนนะคะบอกแค่เพียงว่าในวันที่หลบหนีกุญแจมือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่เกิดหลุดจึงสบโอกาสเปิดประตูรถควบคุมขังวิ่งหลบหนีเดินเท้าบนภูเขากลับมาที่บ้านตลอดระยะเวลา6วันที่ผ่านมาร่วม20กิโลซ่อนตัวอยู่บนภูเขาแต่ก็จะลงมาแอบขโมยเสื้อผ้ารวมถึงหาของกินและน้ำดื่มตามบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมเขาสำหรับนายวรินทร์ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายก็นี่แหละค่ะมาสิ้นลายใกล้บ้านตัวเองขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยังไม่แผ่วนะคะล่าสุดพยายามที่จะลักลอบขนไอซ์ลงใต้300กิโลกรัมแต่ว่าถูกตำรวจสายตรวจ191สกัดจับเอาไว้ได้พร้อมผู้ต้องหา2คนค่ะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสายตรวจ191แถลงผลการสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1คันสร้อยคอทองคำ2เส้นเงินสด 46,300 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมกับจับกุมผู้ต้องหา2คนก็คือนายธวัชอายุ22ปีและนายปรัชญาอายุ27ปีซึ่งทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพนะคะว่ามีเอเย่นยาเสพติดทางภาคอีสานว่าจ้างให้นำยาเสพติดไปส่งในพื้นที่ภาคใต้ได้ค่าจ้าง 100,000 บาทแล้วก็เคยทำมาแล้ว2ครั้งแต่ว่าครั้งนี้ไปไม่รอดมาถูกจับได้ค่ะด้านของพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าทางกองบังคับการตำรวจสายตรวจ191สืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาวและตู้คอนเทนเนอร์สีแดงในการขนส่งไอซ์ล็อตใหญ่ลงพื้นที่ภาคใต้เจ้าหน้าที่ก็เลยสะกดรอยตามรถเป้าหมายจนกระทั่งมาถึงสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2แต่พอแสดงตัวเข้าจับกุมนายธนวัฒน์กับนายปรัชญาไหวตัวทันนะคะก็พากันวิ่งหนีไปหลังปั๊มแล้วก็เข้าไปในสวนของชาวบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่ลดละค่ะไล่ตามไปติดๆแม้จะต้องกระโดดลงไปในน้ำก็ตามจนกระทั่งที่สุดรวบตัวทั้ง2คนเอาไว้ได้ทีนี้พอไปตรวจสอบในตู้คอนเทนเนอร์ก็พบกระสอบต้องสงสัย15ใบปะปนมากับสินค้าอื่นพอเปิดออกดูก็พบว่าเป็นไอซ์ถึง300กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมและดำเนินคดีนะคะพลตำรวจเอกสำราญยังบอกด้วยว่ายาเสพติดล็อตนี้คาดว่าจะถูกส่งออกไปยังมาเลเซียเพื่อที่จะส่งต่อไปยังอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้โดยใช้ไทยเป็นทางผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยจึงได้มีการประสานความร่วมมือด้านยาเสพติดและความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสาธารณรัฐสหภาพพม่าและสปป.ลาวเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกส่งไปถึงเป้าหมายจนกระทั่งมีการจับกุมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตำรวจทางหลวงนครสวรรค์นะคะก็สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากพื้นที่ภาคเหนือเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางโดยจะใช้รถกระบะบรรทุกยาเสพติดแล้วก็ใช้รถเก๋งและรถ SUV รวม2คันนำทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงเฝ้าสังเกตค่ะจนพบรถยนต์ Isuzu Mille X ทะเบียนกรุงเทพลักษณะตรงกับที่ได้รับรายงานจึงวางแผนสกัดจับและตรวจค้นที่บริเวณด่านตรวจพยุหคีรีตอนนั้นมีนายสุทินเป็นคนขับและนายทรงยศนั่งมาทางด้านซ้ายแต่ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในรถนะคะแต่พบโทรศัพท์มือถือมีการปิดประชุมสายผ่านแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มเพื่อรายงานเส้นทางและด่านตรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวเอาไว้ก่อนแต่ยังไงสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะเพราะว่าชุดปฏิบัติการอีกชุดได้สกัดจับรถกระบะ Isuzu สีขาวทะเบียนปทุมธานีซึ่งเป็นรถบรรทุกยาเสพติดจับได้ที่บริเวณแยกเดชาติวงศ์ถนนพหลโยธินอำเภอเมืองนครสวรรค์ การตรวจค้นก็พบตู้เครื่องปั่นไฟแต่ภายในซุกซ่อนยาบ้าไว้19กระสอบหรือประมาณ7ล้าน6แสนเม็ดและจับกลุ่มคนขับชื่อนายพิทักษ์ได้อีก1คนนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มรถเก๋ง BMW สีขาวทะเบียนกรุงเทพที่เป็นรถนำทางได้อีกคันที่บริเวณแยกต่างระดับทับกริดอำเภอชุมแสงจับกลุ่มนายชาตรีคนขับเอาไว้ได้ซึ่งคนนี้เนี่ยมีหมายจับของศาลอาญาในคดียาเสพติดด้วยค่ะและจากการสอบสวนทั้ง4คนให้การรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนืออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ด้วยการซ่อนไว้ในเครื่องปั่นไฟเพื่อจะมาส่งให้กับเอเย่นในพื้นที่ภาคกลางได้ค่าจ้างทั้งหมด 400,000 บาทรับเงินล่วงหน้ามาแล้วคนละ 40,000 บาทและจะได้ค่าจ้างทั้งหมดก็ต่อเมื่อส่งมอบยาเสพติดสำเร็จแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะข้ามไปที่ลพบุรีบ้างค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดล

่ไม่มีการตักเตือนหรือว่าอารุ่มอร่วยซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีก็ได้มอบนโยบายในการทำงานจราจรนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยึดหลักการอำนวยความสะดวกในการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนและการบังคับใช้กฎหมายทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายพรบจราจรทางบกพรบรถยนต์หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยในเบื้องต้นพบว่าการปฏิบัติภายในช่องของกฎหมายไม่พบการทุจริตการรีดไถข่มขู่เรียกรับทรัพย์สินส่วนกรณีเปรียบเทียบปรับก็ให้พิจารณาใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมส่วนสำหรับการเชิญผู้เกี่ยวข้องกับงานจราจรมาทำความเข้าใจภายใต้หลักการผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจนโดยเฉพาะฐานความผิดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญสุ่มเสี่ยงหรืออาชญากรรมยังคงต้องถูกจับกุมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนความผิดเล็กน้อยอย่างเช่นไม่พกสำเนาทะเบียนรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยก็ให้ใช้ดุลพินิจในการว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าปรับในสถานเบาตามแต่กรณีค่ะมีความเคลื่อนไหวคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเมื่อวานนี้คุณป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจกองปราบหลังจากพบว่ามีชื่อเป็นกรรมการในมูลนิธิที่นายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งขึ้นค่ะพลตำรวจเอกพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบบอกนะคะว่าหลังจากที่มีการจับกุมนายอติโชติทางประเสริฐอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอที่ร่วมกันยักยอกเงินวัดจำนวนหลายร้อยล้านบาททางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคณะกรรมการของมูลนิธิหวันโชติไปแล้ว5ปากซึ่งทุกคนให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ได้มีการออกหมายเรียกนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังของวงการพระเครื่องซึ่งปรากฏชื่อเป็น1ใน6คนที่เป็นกรรมการมูลนิธิให้มาให้ปากคำโดยประเด็นที่สอบถามก็จะเป็นเรื่องเงินที่เข้าวัดและมูลนิธิว่าการมีการโอนถ่ายไปที่ไหนบ้างนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ได้ส่งเอกสารเส้นทางการเงินทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ไปตรวจสอบซึ่งตอนนี้เอกสารอยู่ระหว่างการคัดกรองเส้นเงินนะคะว่าเชื่อมโยงถึงใครบ้างแต่สำหรับกรณีของป๋องสุพรรณเท่าที่ตรวจสอบเส้นเงินเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงค่ะทีนี้นักข่าวสอบถามไปที่คุณป๋องสุพรรณก็บอกว่าได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาในฐานะกรรมการมูลนิธิหวันโชติซึ่งคุณป๋องบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสติดต่อมาหาช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68ให้เป็นกรรมการมูลนิธิด้วยความเป็นลูกศิษย์และมีความศรัทธาต่อเจ้าอาวาสก็เลยไม่ขัดข้องแต่ไม่ได้มีอำนาจอะไรในมูลนิธิเพราะอำนาจทุกอย่างจะอยู่ที่อดีตเจ้าอาวาสทั้งหมดและตั้งแต่เข้ามาเป็นกรรมการก็ไม่เคยมีวาระการประชุมแม้แต่ครั้งเดียวจึงไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของเส้นเงินแต่คิดว่าเงินของมูลนิธิน่าจะยังมีไม่มากเพราะเพิ่งตั้งมูลนิธิได้ไม่นานส่วนเรื่องพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสคุณป๋องบอกไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยพอเกิดเรื่องก็รู้สึกเสียใจยอมรับว่าไปที่วัดบ่อยแต่ก็ไปเพื่อกราบองค์หลวงพ่อใหญ่จตุคามรามเทพที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปที่วัดอีกเพราะยังรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะสลับมาดูความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาบนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะคะที่ใน VTR มีภาพหญิงห่มสบายแล้วก็อ้างว่าเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของไทยไม่ปล่อยผ่านนะคะจี้ให้กองประกวดยุติการบิดเบือนข้อมูลและออกมาขอโทษอย่างจริงใจเมื่อวานนี้คุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีการเรียกประชุมด่วนพร้อมกับแถลงท่าทีของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยบอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดยุติการกระทำที่เป็นการแอบอ้างและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนคือจะมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้คุณซาบิดายังได้ชี้แจงอีกนะคะว่าภาพถ่ายที่มีการนำเสนอเป็นหญิงชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2449ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานและที่สำคัญภาพชุดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกหรือ Memory of the World จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยซึ่งทางกระทรวงมีหลักฐานแสดงที่มาของภาพก็คือฟิล์มกระจกต้นฉบับซึ่งมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำกำกับไว้แต่พบว่าทางกองประกวดได้นำภาพไปเผยแพร่โดยเจตนาถอดภาพลายน้ำออกสำหรับการนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงหรือให้เครดิตทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกจะดำเนินการส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้แก้ไขแต่ถ้าหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆก็จะขอใช้ช่องทางกฎหมายโดยประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการทางการทูตต่อไปแล้วก็หวังว่าตัวแทนกองประกวดจะออกมาแถลงข้อเท็จจริงและกล่าวขอโทษประเทศไทยอย่างจริงจังซึ่งคุณสบิดาก็ย้ำนะคะว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและในฐานะหญิงไทยที่รักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทยจะดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนสำหรับแผนการดำเนินงานใน

0: ขั้นต่อไปนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเร่งผลักดันและเผยแพร่ข้อมูลชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่สายตาประชาคมโลกผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปและถ่ายทอดเรื่องราวการแต่งกายของสตรีไทยในยุคก่อนอย่างถูกต้องซึ่งหลังจากการแถลงข่าวคุณซาบิดายังได้ให้สื่อเก็บภาพหลักฐานฟิล์มกระจกต้นฉบับที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำออกมาจัดแสดงคู่ไปกับภาพหลักฐานในหนังสือจดหมายเหตุที่เป็นภาพถ่ายของหญิงชาวกำแพงเพชรในลักษณะสวมชุดไทยห่มสบายเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องทางประวัติศาสตร์อีกครั้งขณะที่ด้านคุณภาวิดาสมวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าฟิล์มกระจกภาพต้นฉบับปกติจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อคงรักษาสภาพความสมบูรณ์ของฟิล์มแต่ถ้าหากมีความจำเป็นหรือต้องใช้ศึกษาก็จะนำออกมาเผยแพร่แสดงซึ่งส่วนของภาพที่ปรากฏและมีการนำไปใช้เผยแพร่ในสื่อต่างๆเป็นส่วนของภาพที่ถูกถ่ายทอดลงกระดาษและรวบรวมไว้ในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3และมีการเผยแพร่ในเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประวัติศาสตร์และส่งต่อสำหรับการศึกษาของผู้ที่สนใจโดยในทุกช่องทางที่เผยแพร่ก็ได้มีการลงลายน้ำของกรมศิลปากรกำกับเอาไว้นะคะและถ้าหากดูจากรายละเอียดภาพที่ทางกองประกวดกัมพูชานำไปใช้ที่เป็นภาพกลุ่มผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมสบายก็ถือว่าตรงกับภาพต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุมีฟิล์มกระจกเป็นหลักฐานแน่นอนพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: กรณีที่นายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือพนันที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา63แล้วก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้ถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายธนกรตามมาตรา62และดำเนินคดีอาญาโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับมาจากการดำรงตำแหน่งสว.ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาค่ะ ดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะทางกรมชลประทานเตือนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมตัวรับน้ำเพิ่มเพราะจะระบายปริมาณน้ำจากทางเหนือเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่วัดปริมาณฝนได้มากกว่า116มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรรวมถึงอำเภอวิเศษชัยชาญและป่าโมกจังหวัดอ่างทองด้วยแต่การระบายน้ำดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดและถ้าหากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจนทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะดำเนินการขออนุญาตประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในครั้งต่อไปค่ะดูข่าวกีฬากันต่อนะคะนักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกห้ามลงแข่งเอเชียนเกมจากการตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยจะชิงอันดับ3เอเชียนเกมกับเกาหลีใต้ในวันนี้ติดตามกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เราแพ้คู่ปรับเก่าอย่างจีนนะครับแต่ยังได้ลุ้นเหรียญทองแดงต่อวันนี้จะเจอกับเกาหลีใต้ครับ
6: ก่อนจะไปดูผลงานของนักวอลเลย์บอลสาวไทยครับมีข่าวของนักกีฬาไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามจนถูกระงับแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามนานาชาติ ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียรายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันมือ18ของโลกทีมชาติไทยพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ตามรายงานระบุว่าสารต้องห้ามนี้มีคุณสมบัติเพื่อขับน้ำออกจากร่างกายลดน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วทางนี้นักกีฬาได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินสุดท้ายโดยที่นักกีฬายังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามและมีสิทธิ์ขอวิเคราะห์ตัวอย่าง B ได้ด้วยเช่นกันสำหรับรับแบดมินตันทีมหญิงของไทยจะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับจีนในวันนี้ครับไม่มีชื่อของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทธ์นำทับโดยเมย์รัชนกอินทนนท์พรประวีช่อชูวงศ์และสุภนิดาเกตทองส่วนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยอันดับ3จากคราวก่อนเจอกับจีนแชมป์เก่าเมื่อคราวที่แล้วครับไทยกับจีนเพิ่งเจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นไทยเอาชนะและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส2028เซตแรกไทยทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไป25-23เซตที่2จีนเป็นฝ่ายนำห่างครับก่อนที่ไทยจะไล่เข้ามาแต่ไล่ไม่ทันเราแพ้ไป21-25เซตที่3ต้องยกให้กับจีนครับชนะขาด25-11มาถึงเซตที่4ครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วแต้มเบียดกันสูสีก่อนที่ไทยจะชนะในช่วงดิวส์28-26ตีเสมอ2-2ต้องตัดสินกันเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายไทยมีข้อผิดพลาดขณะที่ลูกบล็อกของจีนก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะไทยขาด15-6จีนเอาชนะไทย3-2เซตผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีใต้3-0ครับขณะที่ทีมชาติไทยไปลุ้นคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยที่ต่อกันในการเจอกับเกาหลีใต้ในวันนี้ครับ
7: พอเป็นเขาเสิร์ฟดีด้วยเขาเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างที่จะแบบแก้เกมมาดีเนาะวันนี้เขาแบบอัดเกมเสริมกับเราเลยก็ทำให้เรามีแบบช่วงแรกทั้งปัญหาเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบการทำไซเอาไม่ตายพอรับเสิร์ฟได้แล้วเราก็ไซเอาไม่ตาย
8: พวกเราก็เลยทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามไปคว้าเหรียญทองแดงในครั้งนี้กลับมาให้ได้ค่ะ
9: สิ่งที่ดีของทีมเราก็คือ Unity คือความสามัคคีแล้วก็ทีมสปิริตของเรายังดีอยู่นักกีฬาก็ยังจะเอายังจะสู้กันต่อเมื่อกี้ก็คุยกับผมนะผมก็ชื่นใจนักกีฬาก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากขอโทษแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับที่อยากจะให้เราได้เหรียญทองเราก็ยังทำไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยแล้วก็คิดว่าพยายามทำให้ดีในเกมต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
6: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้ครับแข่งขัน 14:00 นตามเวลาประเทศไทย
5: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับเรารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับช่วงมหกรรมเอเชียนเกมส์นะครับผมณัฐวัฒน์อินทรวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในคันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทย T-Pop สายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในคันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: แถลงข่าวประจำวันระบุว่าการเยือนของประธานาธิบดีสีครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในขณะที่ประเด็นบนโต๊ะเจรจายังคงมีหลายเรื่องค่ะทั้งการค้าภาษีไต้หวัน AI แร่สำคัญและความมั่นคงซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่จีนและสหรัฐยังมีทั้งความร่วมมือและความเห็นต่างแต่ก่อนการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตเบเซนได้พบกับรองนายกของจีนเหอลี่เฟิงที่นครนิวยอร์กนะคะเบเซนบอกว่าการหารือประสบความสำเร็จและมุ่งเน้นทั้งเรื่องการค้าและ AI ทั้งสองฝ่ายตกลงเดินหน้าจัดตั้งการหารือด้าน AI หรือว่า US-China AI Dialogue พร้อมหารือกลไกแจ้งเตือนระหว่างกันถ้าหากเกิดเหตุการณ์ด้าน AI ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดระหว่างสองประเทศโดยการพบกันของผู้นำทั้งสองประเทศครั้งนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะอาจกำหนดทิศทางความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วงต่อไปรวมถึงทิศทางการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจ ขณะที่ถ้าเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอได้ไปลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกค่ะหุ้นกลุ่ม AI ปรับตัวขึ้นในขณะที่ยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ่อนตัวและราคาน้ำมันดิบลดลงมากกว่า 2% จริงๆช่วงเปิดตลาดดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป254จุดหรือ 0.49% ส่วน S&P 500เพิ่มขึ้น 0.55% และ Nasdaq เพิ่มขึ้นไป 0.76% และในวันนี้รูบิโอยังเดินสายหารือกับพันธมิตรในนครนิวยอร์กนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN โดยรูบิโอและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีอันโตนิโอตายานีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านแร่สำคัญหรือ critical minerals เพื่อเสริมความมั่นคงของหัวโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นอกจากนี้รูบิโอยังพบรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นโมเตงิโทจิมิตสึและรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้โชฮยอนด้วยนะคะซึ่งการหารือมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงขณะเดียวกันกรรมการผู้จัดการ IMF คริสตาลีนาจอร์เจียวาเตือนว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังมีความยืดหยุ่นแต่ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหนี้และการลงทุนใน AI ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะถ้าหาก AI ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามความคาดหวังก็อาจจะสร้างแรงกระแทกต่อระบบการเงินได้ในขณะที่ IMF เองคาดเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวประมาณ 3% ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะล่าสุดสื่อใหญ่สหรัฐได้ยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์หลังจากถูกห้ามไม่ให้เข้าทำเนียบขาวค่ะสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico ได้ยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะหลังผู้สื่อข่าวของทั้ง3สำนักถูกเพิกถอนสิทธิในการเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าคำสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1หรือ First Amendment ซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพสื่อทั้ง3สำนักข่าวระบุว่าได้ยื่นคดีต่อศาลแขวงสหรัฐประจำกรุงวอชิงตัน DC และขอให้ศาลมีคำสั่งฉุกเฉินเพื่อคืนสิทธิในการเข้าทำเนียบขาวโดยยืนยันหลักการว่ารัฐบาลไม่ควรเป็นผู้กำหนดว่าสื่อสามารถรายงานหรือเผยแพร่อะไรได้คือก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ประกาศห้ามทั้ง3สำนักข่าวนี้เข้าพื้นที่ทำเนียบขาวค่ะโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเฟกนิวส์และอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติในขณะที่ในช่วงที่รอยเตอร์สขอความเห็นทางทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีล่าสุดนะคะด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวหรือ WHCA ก็ได้ออกมาวิจารณ์การเพิกถอนสิทธิ์นี้โดยบอกว่าเสรีภาพสื่อที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีพอใจกับการรายงานข่าวของสำนักใดหรือไม่และเรียกร้องให้คืนสิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้สื่อข่าวก็ต้องยอมรับนะคะว่าคดีนี้ถูกจับตาเพราะจะเป็นอีกข้อพิพาทสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของรัฐบาลในการควบคุมการเข้าถึงทำเนียบขาวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐโดยศาลอาจพิจารณาคำร้องฉุกเฉินได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพระทึกกลางทะเลนะคะเมื่อเรือสินค้าขนาด229เมตรชนกับเรือประมงจีนใกล้กับช่องแคบสิงคโปร์นี่ค่ะเป็นนาทีที่เรือบรรทุกสินค้าเทกองสัญชาติปานามา First Marcos ชนกับเรือประมงจีนลู่ชิงหยวนอี้108บริเวณใกล้ช่องแคบสิงคโปร์เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาซึ่งภาพที่บันทึกได้จากบนเรือประมงก็เผยให้เห็นเรือ First Marcos แล่นเข้าประชิดเรือประมงจีนก่อนที่หัวเรือจะกระแทกบริเวณกาบขวาและแรงชนทำให้เรือประมงจีนถูกดันหมุนและเอียงอย่างรุนแรงจนน้ำไหลทะลักเข้าไปในเรือนะคะจากข้อมูลติดตามเรือระบุว่าเรือ First Marcos มีความยาวประมาณ229เมตรในขณะที่เรือประมงจีนมีความยาวประมาณ49เมตรก่อนเกิดเหตุเรือทั้งสองลำเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกในช่องทางเดินเรือเดียวกันของระบบแบ่งช่องจราจรทางทะเล Traffic Separation Scheme ซึ่งใช้จัดระเบียบการเดินเรือในพื้นที่ที่มีการจราจรทางทะเลหนาแน่นส่วนด้านของสำนักงานการเดินเรือปานามาระบุว่าเรือ First Marcos ไม่ได้รับความเสียหายเชิงโครงสร้างส่วนเรือประมงได้รับความเสียหายจากการชนแต่ยังลอยลำและเดินทางด้วยกำลังของตัวเองไปยังท่าเรือเพื่อเข้ารับการซ่อมแซมได้ขณะที่ลูกเรือของเรือทั้งสองลำปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะที่ประเทศจีนเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานสิ่งทอในเมืองฟอซานทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บ1คนค่ะเหตุเพลิงไหม้โรงงานสิ่งทอในเมืองฟอซานมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนภาพจากพื้นที่เผยเห็นกลุ่มควันสีดำจำนวนมากพุ่งออกจากตัวโรงงานในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้ภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงและช่วยอพยพผู้คนออกจากพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้63คนค่ะปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต้องบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บ1คนโดยผู้บาดเจ็บมีอาการคงที่ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางการจีนค่ะ พาผู้ชมไปดูความหวาดเสียวเหนือพื้น100เมตรนะคะนักไต่ลวดชาวฝรั่งเศสเดินกลางอากาศเป็นระยะทางถึง400เมตรค่ะนี่คือนักไต่ลวดชาวฝรั่งเศสตาติยาน่าโมซิโอบองกองก้านะคะเธอเดินบนลวดที่ขึงเชื่อมระหว่างเนินกองตระการเหมืองที่สูงที่สุดในยุโรปที่เมืองลูสองโกเอลประเทศฝรั่งเศสเป็นการเดินบนลวดโดยไม่มีสายนิรภัยสูงจากพื้นราว100เมตรเดินเป็นระยะทางประมาณ400เมตรก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ37นาทีซึ่งเธอก็ค่อยๆเดินแบบชิวๆนะคะแต่จะบอกว่าแค่เดินมันธรรมดาไปเพราะระหว่างทางยังโชว์ทั้งการแยกขาห้อยตัวกลับหัวแล้วก็เต้นบนลวดด้วยท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมหลายพันคนที่รอลุ้นอยู่ด้านล่างอย่างใจจดใจจ่อจริงๆระหว่างการแสดงมีนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงมาร่วมบรรเลงเพลงของเปียร์บาเชเล่ประกอบการเดินข้ามด้วยนะคะสำหรับการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินของฝรั่งเศสเมื่อเดินถึงปลายทางบองกองก้าก็ได้หยิบตะเกียงของคนงานเหมืองขึ้นชูท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมถือเป็นภาพปิดการแสดงที่ทั้งหวาดเสียวแล้วก็งดงามค่ะและนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายกันทางออนไลน์นะครับมีตั้งแต่เพจ Facebook ออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับแล้วก็ช่องทางทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับทักทายกันได้ครับเราจะเอาเรื่องราวในโลกโซเชียลนะครับอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวน่าตกใจครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขากินปลาทูทอดเป็น1ตัวนะครับแล้วเกิดอาการผิดปกติครับมีผื่นแดงขึ้นทั่วทั้งตัวทั้งหน้าหายใจไม่ออกนะครับอาจจะเกือบเสียชีวิตเลยนะครับนะแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลาที่มีการใส่สารพิษหรือเปล่าเช่นอาจจะมีการใส่ฟอร์มาลินลงไปใส่ยาฆ่าแมลงลงไปอะไรเงี้ยครับนะฉันบอกว่าที่คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับมีอาการรุนแรงเหมือนแพ้หนักเนี่ยเพราะว่าแพ้สารพิษที่ใส่เติมมาไปในเนื้อปลาเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะในเชิงของว่าใส่สารพิษที่เติมลงไปอย่างเรื่องฟอร์มาลีนหรือเรื่องของยาฆ่าแมลงที่กังวลกันครับแต่กลับกลายว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นในเนื้อปลาครับนะนั่นก็เป็นอันที่เป็นประเด็นมากกว่าครับเรื่องงานจริงๆบอกรายงานบอกว่านะครับคุณผู้หญิงท่านนี้เขาไปกินปลาทูทอดครับบอกว่ากินปลาทูทอด1ตัวแต่เข้าเปล่านะครับนะกินหมดตัวเลยนะครับซึ่งเธอคงไม่ได้แพ้ปลาทูไม่ได้แพ้อาหารทะเลครับเพราะไม่คงเธอคงไม่กล้ากินขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าเวลาผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับเธอใส่พวกสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาที่เตือนเนี่ยบอกว่ามันเตือนขึ้นมาเลยว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครับขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีแล้วอันนี้เริ่มผิดปกติใช่ไหมปกติคนเราประมาณสัก80 90ก็โอเคนะครับนะบอกว่าเธอรู้สึกร้อนปุ๊บๆที่หน้าและตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นเป็นผื่นแดงตามลำตัวและใบหน้านะครับมีเกิดการใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไม่มีแรงนะครับหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยก็เร็วขึ้นไปอีกครับไปถึง135ครั้งต่อนาทีครับก็เหมือนเราไปวิ่งจนเหนื่อยๆเลยนะครับนะเธอบอกเธอเกิดการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกมีการทรมานแค่คนจมน้ำแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกตัวครับนะก็เลยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลครับเข้าห้องฉุกเฉินไปนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับก็มาติดเครื่องวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งฉีดยาไปช่วยนะครับนะซึ่งเธอไม่ได้อธิบายว่ายาอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอคิดว่าหัวใจเธอเต้นแรงถึง143ครั้งต่อนาทีนะครับจนเธอรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็เธอก็สลบไปนะครับก็ยังดีว่าสุดท้ายครับนั้นผ่านไปอีก5ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ฟื้นนะครับแล้วก็สามารถออกจากห้องฉุกเฉินได้อาการดีขึ้นนะครับนะผื่นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ตามแขนเนี่ยก็ลดลงครับแต่ว่ายังรู้สึกหัวใจเต้นเร็วอยู่นะครับอย่างน้อยก็ยังยืมตาได้พูดได้นะครับมือไม่สั่นแล้วนะครับนะประเด็นก็คือว่าแน่นอนเธอต้องมีอาการเหมือนแพ้อาหารแน่ๆนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของสารที่เติมเข้าไปนะครับแต่คุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารบางอย่างที่เกิดขึ้นในปลาครับซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะครับแต่เราลองฟังอาการต่างๆแล้วนะครับแล้วผมก็ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นหมอแล้วเขาบอกว่านี่น่าเป็นอาการที่เรียกว่าแพ้สารฮิสตามีนครับนะหลายคนจะว่าฮิสตามีนคืออะไรเหรอคุ้นๆไหมว่าถ้าเกิดกินยาแก้แพ้อย่างยาคอเฟนิลามีนที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับมันจะเขียนว่าแอนตี้ฮิสตามีนครับเพราะฉะนั้นสารฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยครับนะบอกว่าปกติเราเวลาที่เราแพ้อะไรเนี่ยครับเกิดจากการที่มีสารก่อภูมิแพ้นะเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมีการต่อสู้ป้องกันกับมันอาจจะมีการปล่อยสารออกมาสู้กับมันเช่นแอนติบอดีเป็นต้นแล้วก็มีการปล่อยสารฮิสตามีนออกมาช่วยจัดการกับพวกสารก่อภูมิแพ้ที่มากระตุ้นพวกนี้ด้วยครับประเด็นคือบางคนเนี่ยนะครับระบบของการภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยครับทำงานรวดเร็วว่องไวรุนแรงมากกับโปรตีนเฉพาะบางตัวนะครับฉะนั้นฮิสตามีนก็อาจจะสร้างมากเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มเกิดอาการแพ้นะครับที่บอกว่าเกิดลมผื่นพิษขึ้นมาหน้าบวมจนถึงอาจจะหายใจไม่ออกนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็แพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแค่ปลาทะเลบางคนแค่กุ้งทะเลนะครับพวกนี้ก็มีสารก่อภูมิแพ้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วฮิสตามีนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเขาบอกว่าในกรณีนี้มีรายงานว่าในกลุ่มปลานะครับหลายชนิดเช่นพวกปลากลุ่มสคอมบรอยก็จะมีตั้งแต่เนี่ยครับพวกปลาทุนหน้าเอ้ย ปลาทูนะครับปลาแมคเคอร์เรลพวกนี้เขาพบว่ามันมีสารฮิสตามีนสูงครับแล้วก็ถ้าเกิดปลาพวกนี้เก็บรักษาไม่ดีนะครับนะเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลาเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนครับเป็นการเปลี่ยนตัวกรดเรียกว่ากรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนของเนื้อปลานะครับกลายเป็นสารฮิสตามีนขึ้นมาเองอีกนะครับนะก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้ถ้าเกิดปลาพวกนี้รักษาไม่ดีนะครับนะมีการปล่อยทิ้งไว้มันจะมีสะสมฮิสตามีนสูงยังเคยมีรายงานที่ซ้ำมาคนกินพวกแมลงทอดครับแล้วก็แพ้รุนแรงเลยเอาชีวิตจะไม่รอดมาเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งก็พบว่าเป็นผลจากที่แมลงทอดเนี่ยมีสารฮิสตามีนสูงนะครับอาจจะเรื่องของการมีแบคทีเรียเข้าไปสร้างได้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่ของเรื่องของการที่เนื้อปลาทูเนี่ยเขาไปใส่สารพิษเพิ่มเติมอะไรครับแต่ว่าการที่เก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อันตรายได้ครับเรื่องที่บอกมีสารพิษเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
7: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: นุชมั่วบ้านงานอัดคลิปแจงอ้างทำงานโฆษณาและออร์แกไนซ์ไม่ได้เป็นทนายความวันเกิดเหตุไปทำเรื่องอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งใต้เลยถือโอกาสเข้าฟังการสืบพยานในคดีหนุ่มกรรชัยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อศึกษากระบวนการสืบพยานก่อนเข้าร่วมเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญยกมือไหว้ขอโทษยอมรับเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เป็นบทเรียนราคาแพงต่อไปจะไม่ทำอีกยืนยันถ่ายรูปกับคนดังไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือแสวงหาผลประโยชน์แค่ชื่นชอบส่วนตัวด้านอดีตแฟนสาวโผล่แฉนุชก้าวก่ายควบคุมชีวิตจนต้องขอเลิกโดนเรียกเงินกว่าแสนบาทส่วนน้องชายแฟนเก่าเผยถูกนุชบีบบังคับให้ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแถมยังฟ้องร้องพ่อเรียกค่าเสียหาย6ล้านส่วนอดีตหุ้นส่วนธุรกิจบอกนุชค้างค่าเงินโฆษณากว่า5ล้านบาททั้งที่ลูกค้าจ่ายครบแล้วทุกเดือน
2: รัฐมนตรีซาบิดาแถลงปมเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชรห่มสบายสมัยรัชกาลที่5ไปอ้างเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณเจตนาโน้มน้าวผู้คนให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายในราชสำนักกัมพูชาโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงระบุภาพต้นฉบับได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำโลกกับยูเนสโกถูกเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับแต่กองประกวดตัดลายน้ำออกเตรียมทำหนังสือตักเตือนให้แก้ไขและขอโทษประเทศไทยอย่างจริงใจหากไม่หยุดจะดำเนินการทางกฎหมายพร้อมขอบคุณคนไทยที่ร่วมแสดงความหวงแหนชุดไทยมรดกชาติยืนยันไม่ปล่อยผ่านจะจัดการขั้นเด็ดขาดและรอบคอบเพื่อให้การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นไปอย่างราบรื่น
1: นายกอบจ.ปทุมธานีเซ็นคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง1ไปช่วยราชการที่อบจ.พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังเพจดังแฉชอบตั้งวงเล่นไพ่ในโรงพยาบาลจนลูกน้องทนไม่ไหวเพราะว่าเล่นแพ้ตลอดเผยคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นยืนยันมีการเล่นพนันในสถานที่ราชการจริงรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนพิจารณาลงโทษปลดหรือไล่ออกจากราชการยืนยันไม่เคยคิดกลั่นแกล้งข้าราชการประจำแต่ถ้าทำผิดก็ต้องดำเนินการให้เด็ดขาดขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังเชื่อเป็นการกลั่นแกล้งเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ลาออกไปเพราะไม่พอใจผอ.ยืนยันผอ.เป็นคนดีบริหารงานดี
2: ทนายตั้มแต่งคอสเพลย์แบบจัดเต็มหอบหลักฐานยื่น DSI สอบกันจอมพลังมีส่วนเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์หรือไม่หลังพบคลิปเสียงชวนสมัครใช้งานเว็บพนัน USA 888อ้างผลประโยชน์ในลักษณะส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ต่างๆเส้นเงินพุ่งทะลุกราฟกว่า200ล้านบาทเผยคลิปดังกล่าวเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019ช่วงที่ AI ยังไม่สามารถเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์จึงเชื่อว่าเป็นเสียงจริงไม่ใช่เสียง AI หรือตัดต่อพร้อมยื่นสอบ4บุคคลในครอบครัวเช่นภรรยาและพ่อแม่หลังพบเส้นเงินเชื่อมโยงกับเงินจากการกระทำความผิดและขอให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินโดยเฉพาะบ้านหรูย่านแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ว่าเกี่ยวข้องกับเงินจากเว็บพนันหรือเงินบริจาคของประชาชนหรือไม่ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้งลั่นถ้าเป็นคนดีจริงคงออกมาตอบโต้แล้ว
1: ศึกเอเชียนเกม2026วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้สุดใจ5เซตก่อนพ่ายจีนไปอย่างสูสี2ต่อ3เซตจีนผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพบกับญี่ปุ่นส่วนนักตบสาวไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้วันนี้เวลา 14:00 น.ขณะที่องค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเผยตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชชามนนักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติไทยพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ในกลุ่มยาขับปัสสาวะใช้สารขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดน้ำหนักนักกีฬาถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวมีผลทันทีจนกว่าจะมีคำตัดสินส่งผลไม่ให้สามารถลงแข่งเอเชียนเกม2026แต่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามได้ดูการเมืองกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวเข้มข้นเมื่อวานนี้อยู่ที่การประชุมของวุฒิสภานะครับเพราะว่ามีการประชุมการพิจารณารายงานการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมของคณะกรรมาการพัฒนาเมืองแล้วก็มีวกมาที่คดีหัวสวด้วยนะครับเนื้อหาของรายงานเป็นการถอดบทเรียนการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงการทำหน้าที่ของกกต.ที่สำคัญก็มีข้อเสนอให้แยกอำนาจการจัดเลือกตั้งกับการตรวจสอบการเลือกตั้งออกจากกัน ภาพรวมการอภิปรายแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนครับก็คือฝ่ายที่สนับสนุนรายงานของคณะกรรมาธิการและฝ่ายที่ตั้งคำถามกับรายงานของคณะกรรมาธิการส่วนของสวที่สนับสนุนครับก็มีเช่นสวนันทนานันทวโรภาสที่อภิปรายสนับสนุนการลดอำนาจของกกต.โดยให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งช่วงหนึ่งก็บอกว่ากกต.ไม่แจกใบสีอื่นแจกแต่ใบสีน้ำเงินก่อนจะพูดไปถึงการเลือกสวที่ผ่านมาว่าเหตุใดประชาชนไม่ไว้ใจกกต.อีกฝ่ายที่อภิปรายดุเดือดครับก็เช่นพันตำรวจเอกกอบอัจนาคิติสวที่ถูกมองว่าเป็นสวสีน้ำเงินโดยได้อภิปรายไล่เรียงชื่อคนที่มาร่วมทำงานกับคณะกรรมาธิการซึ่งก็มีคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์และนักวิชาการหลายท่านรวมอยู่ด้วยซึ่งสวกอบนั้นบอกว่าควรจะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนเหตุไฉนจึงเหาะเกินลงกาสวกอบย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและถามว่าที่ท่านอ้างประชาชนประชาชนไม่รู้ว่าเป็นประชาชนหรือพรรคประชาชน
2: ซึ่งคดีหัวสวนะคะหลังจากที่กกต.ได้เปิดชื่อ427รายชื่อผู้ถูกร้องออกมาแม้ว่าจะมีการยกคำร้องไป350คนแต่ในจำนวนนี้มีชื่อของสว.เทวฤทธิ์มณีฉายกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสเป็นผู้ถูกร้องอยู่ด้วยค่ะเมื่อวานนี้สว.เทวฤทธิ์มณีฉายก็ไปที่กกต.ไปยื่นหนังสือขอให้กกต.เปิดเผยรายละเอียดข้อเท็จจริงกรณีตกเป็นผู้ถูกร้องในคดีหัวสว.แม้กกต.จะมีมติยกคำร้องไม่ส่งฟ้องต่อศาลแต่กลับปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกร้องลำดับที่361กรณีเกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงทั้งที่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะสว.เทวฤทธิ์บอกว่าหลังพบว่าปรากฏชื่อก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แม้จะยกคำร้องแต่ขอยืนยันไม่เคยได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้รับหมายเรียกหรือถูกเรียกให้ไปชี้แจงให้ข้อมูลกับกกต.ในคดีนี้เลยสว.เทวฤทธิ์ยอมรับนะคะว่ามีการไปห้องจูปิเตอร์ที่ Impact เมืองทองธานีก่อนวันเลือกสว.จริงแต่กรณีที่ถูกร้องไม่รู้ว่าเป็นกรณีของห้องจูปิเตอร์หรือไม่ซึ่งในงานที่ไปก็มีเป้าหมายในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญมีกิจกรรมการปลุกใจแล้วก็ยืนยันว่ามีการเชิญตัวแทนกกต.มาร่วมสังเกตการด้วยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นกกต.คนไหนส่วนที่มีการระบุว่ามีการเก็บโทรศัพท์มือถือด้วยนั้นก็เพราะอาจเกรงว่าจะมีคนยกมือถือขึ้นมาไลฟ์สดเวลานั้นอาจทำให้ถูกร้องได้ค่ะ
3: ในลิสต์นะครับที่มีอาจารย์นันทนาเนี่ยครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่พ้นกรณีห้องจูปิเตอร์เพราะว่าผมเองเนี่ยได้มาเจออาจารย์นันทนาที่ห้องจูปิเตอร์ตอนนั้นนะครับในระดับประเทศมีความพยายามที่จะตีความว่ากิจกรรมในวันนั้นมีการจัดเลี้ยงต้องถามว่าเป้าหมายของการจัดเลี้ยงในทางเวลากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันคือเลี้ยงเพื่อจูงใจให้เขาไปเลือกใช่ไหมฮะเป้าหมายของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาอยู่ในแอร์ในห้องจูปิเตอร์นั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกดีแล้วก็ไปเลือกมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเป้าหมายก็คือการแนะนำตัวว่าเราเนี่ยอยากจะไปเลือกเพื่อผลักดันให้กับคนที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
1: ในขณะที่ท่านนายกตอนนี้ภารกิจก็อยู่ในระหว่างการเยือน3ประเทศก่อนที่จะไปประชุม UN ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็แวะปฏิบัติภารกิจที่ญี่ปุ่นนะครับมอบนโยบายให้กับทีมไทยแลนด์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศและทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกับทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์และได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศโดยให้ความมั่นใจว่าสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของผมไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายครับ
4: เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับคำชมจากไปที่ไหนก็คำแรกก็ FBI ก็มาชมเอาจริงเอาจังทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมี relationship กับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
1: และหลังจากที่เสร็จภารกิจที่ญี่ปุ่นนะครับนายกก็จะออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยวันที่22กันยายนก็มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือกับทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศนะครับ
2: ค่ะ ส่วนที่บ้านเราค่ะเมื่อวานนี้คุณหมายสิริกัญญานะคะก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะบอกว่าเป็นแค่ความพยายามฟื้นความนิยมของรัฐบาลหวังกลบเสียงด่าไม่สามารถช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้โดยในการแถลงข่าวของครม.เงาพรรคประชาชนเมื่อวานค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคบอกว่าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นเพียงการกระตุ้นความนิยมทางการเมืองของรัฐบาลเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงกลด่าเยอะแต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ย้ำว่าเงินกู้ในรอบนี้ 200,000 ล้านบาทต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งค่ะ
5: ในฐานะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรายิ่งเห็นได้ชัดใหญ่ว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยนะคะดิฉันคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องการสำหรับโครงการนี้คือการกระตุ้นความนิยมเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณสิริกัญญาก็ยังโพสต์ Facebook พร้อมกับแนบรูปภาพที่นายกอนุทินแชร์ข่าวคุณสิริกัญญาที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะโดยระบุว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะ
1: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวรอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ดอยเมฆหมอกบนบางนภา
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: T-Dance Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
13: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
14: ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐค่ะล่าสุดได้สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศฮูตีนาทีสุดท้ายนะคะโดยบอกว่าฮูตีได้รับปากค่ะว่าจะไม่สู้กับสหรัฐโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐนะคะได้รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมที่จะเปิดฉากโจมตีทางอากาศในวันอาทิตย์ต่อกลุ่มฮูตีหลังจากได้รับคำร้องขอใหม่จากมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศในนาทีสุดท้ายค่ะโดยผู้บัญชาการทหารของสหรัฐได้อนุมัติเป้าหมายและกระสุนก็ได้ถูกบรรจุขึ้นเครื่องบินรบแล้วนะคะก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะสั่งระงับปฏิบัติการในช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ก่อนค่ะแต่ในขณะที่แหล่งข่าวสี่รายก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าราชีดอัลอาลิมีประธานาธิบดีของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งมีฐานที่ตั้งในกรุงริยาดได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐจากโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ค่ะโดยมีแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาโดยตรงนะคะว่าจะให้การสนับสนุนระหว่างการสนทนาขณะเดียวกันสำนักข่าว Fox News ก็รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้ตกลงกันว่ากลุ่มฮูตีจะไม่ทำสงครามกับสหรัฐค่ะส่วน CNN ก็รายงานนะคะโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่ากองทัพสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีเชิงรุกต่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและระบุว่าจนถึงขณะนี้การสนับสนุนทางทหารของสหรัฐจำกัดอยู่เพียงการให้ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลเป้าหมายแก่ซาอุดิอาระเบียเพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮูตีเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียได้ร้องขอความช่วยเหลือด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศจากฝรั่งเศสอังกฤษปากีสถานและอียิปต์นะคะเนื่องจากปริมาณขีปนาวุธสกัดกั้นของตนเองนั้นกำลังลดต่ำลงและต่อสถานการณ์ล่าสุดค่ะนักรบกลุ่มฮูตีก็ยังพยายามที่จะยึดครองพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในเยเมนเมื่อวานนี้เพื่อทำการตัดขาดชายฝั่งทะเลแดงจากพื้นที่ที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะ
1: ครับส่วนทางอิหร่านเองนะครับทางกองทัพอิหร่านก็บอกว่าพร้อมที่จะทำสงครามระยะยาวกับสหรัฐนะครับโดยกองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ครับแถลงเมื่อวันจันทร์บอกว่าความขัดแย้งกับสหรัฐและชาติพันธมิตรยังไม่สิ้นสุดลงทางกองกำลังมีความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าในระยะยาวหากสถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกนะครับนายพลจัตวาฮุสเซนโมเฮบบีแห่ง IRGC ก็บอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้หากขัดแย้งเข้าสู่ระดับที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าในมุมของเราสงครามก็คือสงครามแม้ว่าจะมีหลายระยะแต่สงครามก็ยังคงเป็นสงครามและยังไม่จบสิ้นมันยังคงดำเนินต่อไปซึ่ง IRGC ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามระยะยาวมาโดยตลอดและขณะนี้เรายิ่งมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นไปอีกสถานการณ์นี้ไม่ใช่ระยะใหม่แต่อย่างใด แต่หากเราต้องเผชิญกับความรุนแรงของการรุกรานอีกครั้งในระยะต่อไปเราก็พร้อมจะปกป้องตนเองอย่างแน่นอนเขากล่าวว่าสหรัฐอิสราเอลและชาติพันธมิตรประสบความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ระหว่างความขัดแย้งกับอิหร่านหนึ่งในความล้มเหลวของอเมริกาคือความล้มเหลวในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแม้ว่าอเมริกาจะมีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแม้ว่าจะกำหนดเหตุผลของการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคและในโลกไว้ว่าเพื่อรับประกันความมั่นคงของการไหลเวียนพลังงานและเสรีภาพในการเดินเรือแต่สงครามครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประการแรกอเมริกาไม่มีขีดความสามารถในการจะเปิดช่องแคบดังกล่าวและทำไม่สำเร็จประการที่2อเมริกาชูประเด็นเรื่องของการรับประกันความมั่นคงของการไหลเวียนพลังงานและเสรีภาพในการเดินเรือแต่กลับล้มเหลวในเรื่องนี
2: ้ค่ะหัวเรือใหญ่ของ IMF นะคะได้เตือนว่าตอนนี้โลกกำลังเจอปัญหาเงินเฟ้อที่ลดลงได้ยากค่ะบวกกับการลงทุนด้าน AI ที่มากเกินไปก็คือคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะบอกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงได้ยากต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้นและการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา IMF ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2026ไว้ที่ 3% ค่ะจากเดิม 3.5% ในปี2025โดยที่งานที่กาตาร์ Economic Forum ฉบับพิเศษที่นิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์นะคะจอร์เจวาได้บอกว่าภาวะเงินเฟ้อนั้นลดลงได้ยากค่ะและเราไม่คาดว่าจะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าแม้จะมีการยอมรับในวงกว้างถึงความจำเป็นในการปรับปรุงฐานะทางการคลังแต่การดำเนินการจริงจังนั้นก็ยังไม่เพียงพอค่ะผู้นำ IMF ก็ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ leverage หรือการก่อหนี้จำนวนมากและความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนแบบหมุนเวียนหรือว่า circular financing ซึ่งเป็นการหมุนเวียนเงินระหว่างบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกันในการลงทุนด้าน AI โดยเธอได้ระบุนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งค่ะโดยที่เธอก็ได้ตั้งข้อสังเกตอีกด้วยนะคะว่าความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับ AI ก็กระจุกตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักด้วยค่ะ
1: ครับส่วนทางด้านของทรัมป์และสหรัฐนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง AI บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐจะเข้ามาควบคุม AI หากจำเป็นครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ครับบอกว่ากระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นของสหรัฐอาจจะเข้ามาจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หากมีความจำเป็นโดยทรัมป์ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระแสการเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI โดยทรัมป์ก็บอกมาตลอดนะครับว่ากระแสความหวาดกลัว AI นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงในโพสต์ของทรัมป์ได้บอกว่าใครก็ตามที่ชนะในเรื่อง AI ก็คือผู้ชนะแล้วก็บอกว่าขณะนี้เรากำลังนำหน้าจีนและประเทศอื่นๆอยู่และผมจะรักษาตำแหน่งผู้นำนี้ไว้ผมจะไม่ขัดขวางการเติบโตของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตแต่กระนั้นครับทรัมป์ก็บอกว่าเราจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและนั่นคือเหตุผลที่เรามีกระทรวงยุติธรรมรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆที่จะเข้ามาควบคุมดูแลหากจำเป็นและผมจะสนับสนุนเฉพาะ AI หรือ SI ก็คือ Super Intelligence นะครับในขณะเดียวกันครับทางสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็กล่าวกับ CNBC ครับบอกว่านักพัฒนา AI จำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองแทนที่จะคาดหวังว่า

0: และรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญภายในระยะเวลา72ชั่วโมงถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางแพ่งซึ่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กบอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้ดินแดนแห่งนวัตกรรมใหม่นี้กลายเป็นยุคที่ไร้ขื่อแปรหรือว่ายุคบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วว่ารัฐอาจจะมีการพิจารณามาตรการป้องกันเพิ่มเติมนะคะซึ่งรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Kill Switch หรือระบบตัดการทำงานฉุกเฉินสำหรับ AI แล้วก็เตือนว่ารัฐนิวยอร์กจะต่อสู้ทางกฎหมายกับบริษัทใดๆที่พยายามคัดค้านมาตรการเหล่านี้ด้วยค่ะมาตรการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ชื่อว่า Race Act ของรัฐนิวยอร์กนะคะทำให้รัฐนิวยอร์กตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในรัฐแรกๆของสหรัฐที่มีการออกกฎระเบียบสำคัญที่ออกมากำกับดูแลโมเดล AI ขนาดใหญ่ในปัจจุบันค่ะ
1: ครับดูเรื่องของภัยพิบัติกันหน่อยนะครับล่าสุดประเทศญี่ปุ่นเจอพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอนครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ดินถล่มทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็บอกว่าพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอนกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและความเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับดินถล่มในภูมิภาคคันโตนะครับมีภาพวิดีโอจากเกาะมิคุระจิมะครับจะเห็นว่ามีคลื่นที่ซัดกระหน่ำท่าเทียบเรืออย่างรุนแรงส่วนที่เกาะฮาจิโจจิมะครับแสดงเห็นคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็ลึกเข้ามาในแผ่นดินเหมือนกันก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ากลัวเพราะว่ากล้องวงจรปิดสั่นอยู่ตลอดเวลาจากความรุนแรงของลมนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวผ่านใกล้กับเขตมหานครโตเกียวในวันต่อมาของวันเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ NTV ของญี่ปุ่นรายงานว่าหญิงวัย60ปีรายหนึ่งครับติดอยู่ภายในบ้านหลังจากที่มีโคลนและก็เศษซากปรักหักพังสูงประมาณ2เมตรไหลทะลักเข้าไปในบ้านที่เมืองโยโกสุกะจังหวัดคานางาวะโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินการช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อหญิงคนดังกล่าวได้ทันทีนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับภัยน้ำท่วมและดินถล่มในเมืองโอชิมะและหมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของโตเกียวแล้วครับตอนนี
0: ้ค่ะมีภาพเหตุการณ์ระทึกค่ะผู้ชมในขณะที่เรือบรรทุกสินค้าเทกองขนาดใหญ่ซึ่งติดธงปานามาพุ่งชนกับเรือประมงเนี่ยค่ะคนละไซส์กันเลยนะคะเป็นเรือประมงของจีนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งสิงคโปร์เมื่อพฤหัสที่แล้วนะคะ17กันยายนซึ่งจากข้อมูลการติดตามเรือระบุว่าเรือบรรทุกสินค้ามีความยาวประมาณ229เมตรค่ะพุ่งชนกับเรือประมงของจีนมีความยาวประมาณ49เมตรนะคะรายงานบอกว่าเรือทั้ง2ลำได้แล่นออกจากจุดท่อสมอใกล้สิงคโปร์ในช่วงเช้าวันพฤหัสในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะแล้วก็กำลังแล่นไปทางทิศตะวันตกในช่องทางเดินเรือเดียวกันตามระบบการแบ่งแยกการจราจรทางเรือซึ่งก็เป็นระบบกำหนดเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนกันใน1ในเส้นทางที่มีการเดินเรือพลุกพล่านที่สุดในโลกนะคะซึ่งข้อมูลจากการติดตามเรือก็แสดงเห็นว่าเรือทั้งสองลำเนี่ยแล่นอยู่ในเส้นทางเดียวกันจนเกิดการทับซ้อนแล้วก็ชนกันในที่สุดค่ะไม่มีรายงานผู้เสีย
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
3: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ผมจริงๆ
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ท้องการเมืองร้อนแรงนะครับทุกผู้ชมเราเริ่มต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันประเทศไทยไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับทุกผู้ชมเมื่อคืนนี้กบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งว่าไม่มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยลดการชดเชยน้ำมันนะครับทุกผู้ชมแปลว่าน้ำมันตลาดโลกเนี่ยลดแต่ไม่ลดราคาขายปลีก
1: มาใช้วิธีลดการชดเชยแทนค่ะ
0: ขนาดที่โลกน้ำมันโลกลดแรงมากกว่า 3% ต่อเนื่องอีกนะครับทุกผู้ชมหลังนักลงทุนคาดหวังความคืบหน้าทางการทูตระหว่างอิหร่านกับจีนผู้นำอิหร่านเตรียมเยือนนิวยอร์กซึ่งอาจจะมีโอกาสพบกับทรัมป์ในเวที UN สมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งเป็นเวทีเดียวกันกับที่นายมนตรีอนุทินชาวรกูลร่วมกับผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมประชุมที่นิวยอร์กนะครับท่านผู้ชมราคาน้ำมันเมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้ามืดที่ผ่านมาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ12วัน
1: เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังค่ะว่าจะเกิดความคืบหน้าทางการทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะคะในเวทีการประชุมสหประชาชาติในสัปดาห์นี
0: ้นอกจากนี
1: ้ตลาดยังจับตามองการฟื้นตัวบางส่วนของการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียด้วย
0: นั่นทำให้ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบพฤศจิกายนลดลงถึง 3.4% หรือ
1: 3.53 ดอลลาร์ค่ะปิดที่ระดับ 100.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: นิวยอร์กสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตส่งมอบเดือนตุลาคม
1: ซึ่งจะหมดอายุในวันอังคารปรับตัวลดลง 4.51% ค่ะหรือว่าร่วงลงไป 4.52 ดอลลาร์นะคะ
0: อ
1: ยู่ที่ระดับต่ำร้อยแล้วค่ะ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบโลกทั้ง2ตลาด
1: ต่างปรับตัวลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่9กันยายนนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมาอิหร่านกับสหรัฐแม้จะมีการตอบโต้กันด้วยคำขู่ครั้งใหม่แต่ที่สุดโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่ายินดีจะพบปากกับประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูดเปเชชเชียน
1: ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมายังนครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อที่จะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินักลงทุนก็ฝากความหวังเอาไว้กับความคืบหน้าครั้งสำคัญนี่แหละค่ะในการพบกันระหว่างทรัมป์กับเปเชชเชียนนะคะถ้าว่าเกิดขึ้นจริง
0: นอกจากนี้สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างคำกล่าวของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอิหร่านโมเชลลาเชอีระบุว่าอิหร่าน
1: ได้แจ้งเงื่อนไขสำหรับการกลับเข้าสู่การเจรจาต่อฝ่ายตัวกลางไปแล้วค่ะขณะเดียวกันก็มีแหล่งข่าวชาวอิหร่าน3รายที่ทราบเรื่องนะคะระบุว่าจีนเนี่ยได้ขอให้อิหร่านช่วยควบคุมกลุ่มฮูตีหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียได้ร้องขอไปยังจีนให้ช่วยกดดันอิหร่านให้ควบคุมกลุ่มฮูตี
0: นอกจากนี้ความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวบางส่วนของการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงโดยข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์นี
1: ้บริษัทซาอุดิอารามโก้ได้ดำเนินการขนถ่ายน้ำมันดิบราวๆ14ล้านบาร์เรลลงในเรือซูเปอร์แทงค์จำนวน7ลำภายในอ่าวอาหรับค่ะ
0: ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมเชื่อเห็นว่า
1: ปริมาณน้ำมันของซาอุที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง6วันที่ผ่านมานะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับเพียงแค่ 700,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะ
0: ก่อนหน้านี้คือพอมันทำถ้าจะคลี่คลายก็คือสหรัฐอาจจะกลับเข้าสู่ข้อตกลงกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งประเด็นของฮูตีกับซาอุดิอาระเบียนิวยอร์กไทม์รายงานว่าทรัมป์ได้สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศก่อกลุ่มฮูตีในนาทีสุดท้ายนิวยอร์กไทม์รายงานนะว่าสหรัฐเดิมเนี่ยเตรียมจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศเมื่ออาทิตย์ต่อกลุ่มฮูตีในเยเมนหลังได้รับคำร้องขอใหม่จากมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
1: ได้สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศในนาทีสุดท้ายค่ะ
0: ถึงขนาดที่กองกำลังสหรัฐกำลังจะบรรจุระเบิดเครื่องบินอยู่สั่งยกเลิกนิวยอร์กไทม์อ้างว่าผู้บัญชาการทหารของสหรัฐ
1: ได้อนุมัติเป้าหมายและกระสุนเนี่ยได้ถูกบรรจุเครื่องบินรบแล้วก่อนที่ทรัมป์จะสั่งระงับปฏิบัติการในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมมันก็พอจะคลี่คลายลงมาในระดับหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะนั่นทำให้น้ำมันโลกลดลงค่อนข้างมากในวันเดียวมากกว่า 3% ขณะที่ประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ คณะกรรมการกองทุนพลังเชื้อเพลิงข้าวจะประชุมกันช่วงเย็นพ่อออกมาช่วงค่ำๆมีการแจ้งสื่อสารมวลชนว่าไม่ปรับราคาน้ำมันโดยเป็นการประกาศอัตราการชดเชยมีผลวันนี้นะครับ22กันยายนคือลดการชดเชยหมายถึงลดภาระเอาเงินกองทุนน้ำมันเข้าไปชดเชยจากเดิมเนี่ยน้ำมันดีเซล B7 ชดเชยอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยลิตรละ66บาท95สตางค์
1: ค่ะ
0: ลดการชดเชยลงมาเกือบ6สลึงอะ
1: ลดลงไป 1.47 บาทนะคะก็เป็นว่าชดเชยอยู่ลิตรละ5บาท48สตางค
0: ์ขณะที่กลุ่มน้ำมันโซฮอล์9591ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินยอดนิยม
1: ลดการชดเชยลง37สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยต่อลิตรชดเชยอยู่4บาท56สตางค์ก็ลดลงมาเป็นชดเชยอยู่ลิตรละ4บาท19สตางค
0: ์ขณะที่กบน.พยายามจะสื่อให้เห็นว่าที่ต้องพยายามลดการชดเชยหรือไม่ยอมลดราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบหนักตัวเลขเมื่อวันที่20กันยานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยน้องไบร
1: ท์ติดลบอยู่ 92,286 ล้านบาทค
0: ่
1: ะ
0: ในจำนวนนี้
1: เป็นติดลบบัญชีน้ำมันเนี่ย 52,256 ล้านนะคะ
0: ขณะที่ข้อเสนอของพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเสียทีรอบแรกเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์หลังสงครามเริ่มเมื่อ28กุมภาพันธ์รัฐบาลไม่เคยลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเลยแม้แต่บาทเดียวกระทั่งปัจจุบันทุกบาททุกบาทที่เติมน้ำมันเนี่ยเป็นภาษีดีเซลเนี่ยลิตรละเกือบ7บาทก
1: ็
0: แปลว่าเราพูดกันถึงตัวเลขเท่าไหร่อะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ทุกลิตรที่เติมน้ำมันดีเซลเป็นภาษีสรรพสามิตน้ำภาษีน้ำมันเนี่ยเกือบลิตรละ7บาทพรรคชาวไอชิดบัตรเรียกร้องข้อที่1ให้หาทางลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันได้แล้ว2มีข้อเสนอถึงขนาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2 60 40กับการเติมเงินบัตรคนจนอย่าง60 40เนี่ยจะเติมเงินให้ 1,000 แต่ใช้เวลา2เดือนคือเดือนละประมาณ500โดยเฉลี่ยพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้เอาเงินจำนวนนี้มาลดราคาน้ำมันจะดีกว่าซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มและตรงเป้าหมายในแง่ที่จะไปลดค่าครองชีพ
1: ค่ะ
0: เพราะน้ำมันคือต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลรัฐบาลตอบโต้ทันทีนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะในส่วนรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพิ่มวัฒนาระบุนะครับท่านผู้ชมว่ากรณีถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยที่อ้างว่าดีเซลเป็นต้นทุนของทุกคนถามว่าแล้วคนที่ไม่มีรถเขาจะได้อะไรจากการเอาเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลนี่ก็เป็นประเด็นที่โต้กันอยู่แต่ท้ายที่สุดเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันประเด็นสำคัญก็คือที่สุดรองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านบอกนะครับท่านผู้ชมกำลังพิจารณาเตรียมลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับเตรียมลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแต่ใจเย็นๆเฉพาะน้ำมันที่เป็นกลุ่ม E20 แล้วก็ B20 ซึ่งหมายถึงเป็นการใช้พลังงานจากเกษตรกรรองนายกและรัฐมนตรีคลังเองที่ติเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาเตรียมใช้เครื่องมือสุดท้ายนั่นก็คือการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อให้เป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากภาวะวิกฤตพลังงานโดยหลักการและเงื่อนไขครั้งนี้จะไม่ใช้นโยบายลดภาษีแบบหวานแหแต่จะมุ่งเน้นไปที่น้ำมันกลุ่มชีวภาพ
1: นั่นก็คือ E20 และ B20 เป็นหลักค่ะเนื่องจากว่าน้ำมัน E20 เนี่ยมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่น
0: อ้อยมันสำปะหลัง
1: ส่วนน้ำมัน B20 ก็มีส่วนผสมของไบโอดีเซลค่ะที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มนะคะ
0: การกำหนดเงื่อนไขนี้ รองนายกรัฐมนตรีคลังเองที่เตือนระบุว่าม
1: ีเป้าหมายก็เพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีเนี่ยมันไปตกถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงค่ะ
0: อันนี้ข้อหนึ่งเป็นเงื่อนไขคือจะให้เฉพาะกลุ่มชีวภาพ
1: ค่ะ
0: เป็นต้นว่า E20 ซึ่งก็หมายถึงแก๊สโซฮอล์ E20 หรือ B20 ซึ่งก็หมายถึงน้ำมันปาล์มน้ำมันดีเซล B20อันนี้เงื่อนไขหนึ่งกับอัตราลดเท่าไหร่ฟังจากรองนายกเอกนิติเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลัง
1: ปีงบประมาณปัจจุบันเนี่ยไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียงแค่ 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นถ้าลดภาษีน้ำมันโดยไม่รอบคอบ
1: อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ค่ะ
0: คนเอกนิติบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าการบริหารจัดการเรื่องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะต้องทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและต้องไม่กระทบกับฐานะการคลังของประเทศรัฐบาลวางเครื่องมือในการดูแลพลังงานไว้3ส่วน1
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักแรกที่เอามาใช้ในการพยุงราคา
0: ได้เป็นเครื่องมือหลักใช้มาแต่ต้น2
1: การขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อเอามาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชน
0: และสุดท้าย
1: ก็คือตัวที่3ภาษีสรรพสามิตน้ำมันนี่แหละค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะคุณเอกนิติบอกถ้าลดภาษีก็แปลว่ารายได้ของรัฐจะลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงมันก็ต้องไปแลกด้วยการกู้เงิน
0: วันนี้รองนายกเอกนิติยอมรับว่าเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาเอาเครื่องมือที่3เครื่องมือสุดท้ายภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมตามจังหวะที่เหมาะสมแปลว่ากำลังพิจารณาแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะพรวดพลาดเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตการเรื่องงบประมาณ
1: ค่ะ
0: ข้อที่2ไม่ให้ทุกชนิดหมายถึงจะให้เฉพาะกลุ่มชีวภาพ
1: E20 และ B20 เป็นหล
0: ัก เพราะฉะนั้นน้ำมันยอดนิยมอย่างประเด็นเรื่อง B7 ดีเซลคงไม่มี
1: ค่ะ
0: ที่เก็บเกือบลิตรละ7บาทเนี่ยหรือน้ำมันกลุ่มเบนซินยอดนิยมอย่างโซฮอล9195ก็คงไม่มีนี่คือเรื่องน้ำมันแล้วก็ต่อเนื่องไปท่านผู้ชมฮะเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตอนนี้เกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่ว่าถกกันมาตั้งแต่วิกฤตรอบแรกมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลไม่ลดภาษี
1: ค่ะ
0: ยืนยันเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องงบประมาณขณะเดียวกันไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วก็เติมเงินให้คนจนผ่านบัตรคนจนคงจะจำได้ฝ้าของฝ่ายค้านพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าการไปเติมเงินแบบนั้นโดยปล่อยให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงมันทำให้ต้นทุนสินค้าค่าครองชีพค่าขนส่งมันขึ้นไปแล้วแล้วค่อยไปแจกเงินให้ประชาชนไปซื้อของที่มันแพงไปแล้วถ้าเกิดใช้เงินหรือลดรายได้ด้วยการลดภาษีน้ำมันมันจะดึงให้ราคาสินค้ามันไม่ขึ้นหรือมันไม่ขึ้นมากจนเกินไป
1: ค่ะ
0: มันดีกว่าที่จะปล่อยให้ขึ้นแล้วค่อยไปแจกเงินเพื่อจะไปกระตุ้นหรือไปแก้ปัญหาค่าครองชีพมันก็เป็น2ทฤษฎีเมื่อวานนี้ก็ถกกันอีกอย่างที่บอกไปขนาดเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ซึ่งชัดเจนแหละรอมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้แม้จะไม่เหมือนที่คาดการคือให้2เดือนแต่ไม่ใช่เดือนละพันให้2เดือนแต่ให้พันหนึ่งเหมา2เดือน
1: ค่ะครั้งเดียวเลยพันเดียว2เดือนค่ะ
0: ก็เฉลี่ยว่าเดือนละ500
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แต่ให้ใช้ได้ 1,000 เป็นเวลา2เดือน
1: ตุลาพฤศจิกาค่ะ
0: เดิมเนี่ยต้องคิดทีเดียวตุลาพันพฤศจิกาพัน
1: ใช่
0: 2,000ไม่ใช่ขนาดเดียวกันเติมเงินก็คงเหมือนกันนั่นก็คือเดิมเติมเงินบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนเนี่ยเดิมมีในบัตรอยู่เดือนละ300
1: ค่ะ
0: เติมให้เดือนละ700
1: ค่ะ
0: ก็คาดว่าเติมให้เดือนเดียวตุลา
1: ค่ะ
0: ไม่อย่างนั้นก็เติมให้เดือนตุลา350 พฤศจิกายน350รอมติครัมตีในวันนี้เมื่อวานนี้การประชุมครัมตีเงาของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลเป็นคนแถลงข่าวเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ซึ่งจะเป็นการให้เงิน 1,000 บาทในระยะเวลา2เดือนก็ตกเดือนละ500ซึ่งสอดคล้องกับที่มีการสอบถามก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วจำเป็นต้องมีการย่อเงินก้อนที่จะต้องใช้การเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้เยียวยาประชาชนหรือไม่พอทำจริงๆโครงการมันเล็กลงมาก
1: จากเดือนละ 1,000 บาท4เดือนเนี่ยค่ะ
0: 4,000
1: มันเหลือเพียงเดือนละ500บาท
0: นั่นก็ทำให้เห็นว่ามีเงินมันเพียงพอ
1: ที่เหลือจากการเยียวยาในรอบแรก
0: ก็แปลว่าใช้เงินก้อนแรกเนี่ยที่เป็นเงินกู้ 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปเอาเงิน 200,000 ล้านบาทหลังจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานเหลือประมาณ 45,000 ล้านคุณสิริกัญญาบอกปัญหาก็คือ
1: ยังคงเป็นการเยียวยาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
0: ซึ่งเห็นว่าล้มเหลวทุกมิติล้มเหลวในแง่ถ้าหวังให้เป็นมาตรการเยียวยา
1: ก็ไม่มั่นใจว่าทำไมจะต้องให้ประชาชนเติมเงินอีก 40% คือถ้าจะเยียวยาเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกสามารถให้ไปทั้งก้อนได้เลยเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพประชาชน
0: แต่ที่สุดที่บอกว่าล้มเหลวคุณสิริกัญญาบอกค่าครองชีพประชาชนก็ไม่ลด
1: เพราะว่าราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องอยู่ดีค่ะ
0: แล้วมันจะมีผลต่อค่าครองชีพระยะถัดไปซึ่งมันไม่มีแล้วไอ้60 40เนี่ยมันจะมีผลค่าครองชีพระยะต่อหรือในฐานะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: เราก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลย
0: ที่สำคัญ
1: เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการสำหรับโครงการนี้คือการกระตุ้นความนิยมค่ะ
0: เพราะช่วงนี้มีเสียงวิจารณ์เสียงกลด่าเยอะ
1: ก็เลยอาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อให้ประชาชนสบายใจมากขึ้นเพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมือง
0: โครงการนี้จึงคิดว่าเป็นการช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำรัฐบาลในขณะนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าเงินกู้รอบนี้ 200,000 ล้านหมายถึงก้อนแรก
1: ต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชน
0: ที่เธอบอกว่าล้มเหลวก็เพราะว่ามองในแง่เยียวยาจากวิกฤตพลังงาน 200,000 ล้านบาทแรกจาก 400,000 ล้านจากเงินกู้เนี่ย
1: มันยังมีอีกหลายกลุ่มเลยค่ะที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลย
0: นั่นก็คือเกษตรกรประมงขนส่งทั้งที่เงิน 200,000 ล้านต้องเอามาเยียวยานอกจาก60 40ไทยช่วยไทยพัฒน์บัตรคนจนยังไม่ได้เยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยตรงประมงโดยตรงขนส่งโดยตรงแต่เหลือแล้วกลับเอามากระตุ้นความนิยมของรัฐบาล
2: ปัญหามันก็คือว่ายังคงเป็นการเยียวยาในรูปแบบเดิมๆนะคะคือไทยช่วยไทย plus ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันมีความล้มเหลวทุกมิติในฐานะที่เป็นมาตรการเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มั่นใจว่าแล้วทำไมถึงต้องให้ประชาชนเติมเงินอีก 40% นะคะถ้าจะเยียวยาเนี่ยสามารถที่จะให้ไปทั้งก้อนได้เลยเพื่อช่วยเหลือเรื่องของค่าของชีพประชาชนแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยค่าของชีพประชาชนก็ไม่ได้ลดลงเนื่องจากว่าราคาน้ำมันก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ดีในฐานะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรายิ่งเห็นได้ชัดใหญ่ว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยที่สำคัญดิฉันคิดว่าเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลต้องการสำหรับโครงการนี้คือการกระตุ้นความนิยมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเสียงกล่นด่าเยอะก็อาจจะต้องมีโครงการอะไรบางอย่างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความนิยมทางการเมืองแต่ดิฉันก็พูดเลยว่าเป้าหมายนี้ก็ล้มเหลวนะคะดิฉันไม่คิดว่าการแจกเงินเพิ่มอีก500บาทในเวลา2เดือนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความนิยมที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลในขณะนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเงินกู้นะคะในรอบนี้ 200,000 ล้านนะคะต้องใช้เพื่อเยียวยาประชาชนยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวประมงนะคะภาคขนส่งดังนั้นต้องขอย้ำรัฐบาลนะคะว่าเงินกู้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะใช้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เอามาใช้ในการกระตุ้นความนิยมของรัฐบาลค่ะ
0: ฝ้าของประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กรจาติกวณิชเมื่อวานนี้นอกจากโพสต์ข้อความก็มาพูดคุยถึงเหตุผลในคุยนอกจอระบุการแก้ปัญหาค่าครองชีพไม่ใช่วิธีที่ใช้เดิมและที่สุดมันไม่หยุดก็หมายถึงไทยช่วยไทยพัฒน์เพราะค่าครองชีพสินค้ามันขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: และน้ำมันยังขึ้นสินค้ามันจะขึ้นต่อไปย้ำว่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุคือราคาน้ำมันเงินจากเงินกู้ก็แลกเหลืออยู่40,000 ถึง50,000ล้าน นี่ฮะเอามาลดราคาน้ำมันดีกว่าไหมหรือไม่ประการใดเพราะลดราคาน้ำมันเนี่ยช่วยทุกคนและทุกวันแต่ถ้าไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยกลุ่มหนึ่งและไม่ทุกวันไม่กี่วันก็หมดแล้ว
3: ความจริงมันควรที่ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะครับก็คือทำให้ราคาน้ำมันไม่แพงตั้งแต่แรกทำให้เราไม่จำเป็นต้องมาไล่ตามแก้ปลายเหตุแบบนี้เดิมทีผมก็ได้เห็นว่ารัฐบาลพูดว่ามันมีเงินเหลือก็เลยอยากที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยซึ่งผมก็เออครับอดไม่ได้เพราะว่าการใช้คำว่าเงินเหลือเนี่ยสำหรับผมมันไม่ถูกต้องเพราะว่าเงินเราไม่มีตั้งแต่แรกพรกรมันเป็นเงินกู้ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้รับไหมเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับใครๆก็ชอบที่จะได้เงินแต่ผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในแง่ของผลทางการเมืองอดไม่ได้ครับที่จะต้องแสดงความเห็นเพราะว่าไม่อยากเห็นการเมืองชนะการฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับปล่อยเกินไปแล้วในรัฐบาลนี้ผมเห็นมีคนในรัฐบาลออกมาบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่มีรถนะนะคืออันดับแรกเนี่ยการใช้น้ำมันดีเซลมันไม่ใช้กับรถเก๋งเท่านั้นนะครับการขนส่งสินค้าทุกประเภทต้นทุนการผลิตเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยมันก็มาจากน้ำมันดีเซลนั่นแหละเพราะฉะนั้นการลดราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันส่งผลต่อราคาสินค้าโดยทั่วไปไม่ใช่แค่ต้นทุนการดำรงชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ว่ามันส่งผลต่อคนทุกคนนะครับไทยช่วยไทยทุกๆคนมีสิทธิ์เดือนละ 1,000 ใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
3: ับโดยที่วันละ200บาทมากสุดก
0: ็
3: คือพูดง่ายๆ5วันก็หมดแล้วอีก25วันเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปซื้อของที่มันราคาแพงอยู่ดีแต่ถ้าเทียบกันกับมาตรการที่ทำให้ของมันไม่แพงตั้งแต่แรกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยส่งผลต่อทุกคนทุกวันด้วยต่างหากมันอาจจะไม่ได้มีเสน่ห์ทางการเมืองเท่าไทยช่วยไทยพูดตามตรงเลย
0: ไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่นโยบายไม่เซ็กซี่
3: ไม่เซ็กซี่คือถ้าถามตรงๆเนี่ยเวลาลดภาษีเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่ามีใครยื่นอะไรให้เราแต่จริงๆผลเนี่ยมันโดยตรงผมก็ถึงใช้คำว่าการเมืองชนะการคลังอะครับและข้อดีอย่างนะครับก็คือเราไม่ต้องไปกู้มาเพิ่มเติมอะครับถามว่าสายเกินไปไหมมันก็ยังไม่สายเกินไปหรอกครับเพราะว่าอย่างที่คุณสรีว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อเนี่ยมันก็อาจจะนำผลไปสู่แรงกดดันทำให้ต้นทุนสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีกอาจจะนำไปสู่ราคาสินค้าหรือของที่แพงขึ้นคือปล่อยให้ของแพงแล้วก็มาชดเชยกำลังซื้อเนี่ยผมคิดว่าแหมมันอันตรายเราช่วยเขาได้แค่ส่วนหนึ่งแล้วก็แค่บางวันเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือตัวใครตัวมันพูดตามตรงนะครับถ้าย้อนกลับไปดูผลลัพธ์สุดท้ายมันไม่มีผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนก็ใช้กับเรื่องของอาหารการกินผมเชื่อว่าประชาชนไม่ได้กินเยอะขึ้นนะครับ
0: ด้านนี้เนี่ยคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารอโฆษกรัฐบาลก็ได้มอบหมายรับมอบหมายให้แถลงเรื่องนี้ตอบโต้คุณกรโดยระบุนะครับว่าถ้าลดภาษีดีเซลรัฐจะสูญเสียรายได้เท่าไหร่ประโยชน์จะไปถึงประชาชนกลุ่มไหนมากน้อยที่สำคัญผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ไม่มีใช้ไม่ได้ใช้รถยนต์โดยตรงเขาจะได้ประโยชน์อะไร
1: ค่ะ
0: คนละลีลาระบุว่าดีเซลเป็นต้นทุนของทุกคนจริง
1: แต่ไม่ได้แปลว่าลดภาษีแล้วทุกคนจะได้รับประโยชน์เท่ากันค่ะ
0: นี่มองในมุมเลยเลยคนใช้น้ำมันมากก็ได้ประโยชน์โดยตรงมากกว่า
1: ส่วนคนที่ไม่มีรถเนี่ยต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงมันจะส่งผ่านไปถึงค่าโดยสารค่าอาหารและราคาสินค้าจริงหรือไม
0: ่จริงหรือไม่หมายถึงต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปถึงได้จริงหรือเปล่า
1: ค่าโดยสารค่าอาหารราคาสินค้าเนี่ยค่ะ
0: คุณลลิดาระบุว่าข้อเสนอของคุณกรรับฟังได้แต่ก่อนจะโยกเงินหลายหมื่นล้านต่อประชาชนให้ได้อย่างน้อย4เรื่อง
1: ก็คือ 1. รัฐเสียรายได้เท่าไหร
0: ่ 2.
1: ใครได้ประโยชน์เท่าไหร
0: ่ 3.
1: ราคาสินค้าจะลดจริงแค่ไหน
0: และ 4.
1: คนรายได้น้อยจะได้อะไร
0: อ
1: ่
0: ะนี่ฮะท่านผู้ชมเคยเรื่องลดเนี่ยคงยากกับราคาสินค้าภาวนาให้ไม่ขึ้นน่ะหรืออย่างไรนี่คือการตอบโต้กันคู่หนึ่งขณะที่ย้อนกลับมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาวรากูลท่านอยู่ในระหว่างภารกิจเมื่อคืนนี้บินไปถึงนิวยอร์กแล้วนะครับตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เราก็จะเร็วกว่าประมาณสัก12ชั่วโมงเพื่อจะเข้าร่วมประชุมสภัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ก่อนหน้าท่านอยู่ญี่ปุ่นก็ประชุมทีมไทยแลนด์ขนาดเดียวกันไม่รู้ท่านใช้เวลาช่วงไหนสามารถจะอ่านบทความ ่านบทความของเพจริงไซต์การเมืองซึ่งเพจนี้เนี่ยวิเคราะห์โครงการไทยช่วยไทยพัดรัฐบาลเตรียมขยายเวลาโครงการออก2เดือน 1,000 บาทโดยบทความนี้ระบุว่ามาตรการนี้ไทยช่วยไทยพัดกำลังเปลี่ยนเป็นสมรภูมิทางการเมืองเต็มรูปแบบเพราะทันทีที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าต่ออายุ2เดือนในวงเล็บเดือนละ500นะ
1: ค่ะ
0: 2เดือน 1,000 เพจนี้ระบุว่าเสียงค้านก็ดังขึ้นแทบจะทันทีไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนโดยสิริกัญญาตันสกุลซึ่งออกมาระบุว่าไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งข้อสังเกตรัฐบาลต้องการใช้มาตรการนี้เพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมืองหรือกรจาติกวนิช
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้เอาเงินไปลดภาษีน้ำมันดีเซลแทน
0: เพจนี้ระบุว่าปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมในนิติการเมืองว่าไทยช่วยไทยพัด
1: เป็นนโยบายที่สร้างความได้เปรียบทางการเมืองให้รัฐบาลเพราะเป็นมาตรการที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรง
0: ริงไซต์การเมืองเขาระบุเมื่อการเปิดเกมโจมตีไทยช่วยไทยพัดในจังหวะนี้จึงอ่านได้อีกด้านว่าเป็นความพยายามของฝ่ายค้าน
1: ที่จะสกัดไม่ให้รัฐบาลเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมจากนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
0: นี่ฮะและบางช่วงของบทความก็ระบุเอาจริงๆรัฐบาลก็ไม่ได้บอกนี่ว่ามีไทยช่วยไทยพัดแล้วจะไม่ดูแลราคาน้ำมันก็มีหลายเครื่องมือที่จะประคองแล้วก็ทิ้งท้ายว่าการเมืองเล่นแรง
1: เมื่อแต้มรัฐบาลเริ่มมีราคาแน่นอนฝ่ายค้านมีหน้าที่ค้านตรวจสอบและเสนอทางเลือกแต่ฝ่ายค้านเองก็ต้องยอมรับความจริงทางการเมืองเช่นกันว่าทุกนโยบายที่ประชาชนได้รับประโยชน์ย่อมสามารถสร้างคะแนนให้รัฐบาลผู้เป็นเจ้าของนโยบายได
0: ้ทิ้งท้าไว้ดูเดือดฝ่ายค้านคิดให้หนักประชาชนกำลังเผชิญค่าครองชีพสูง
1: การแข่งขันทางการเมืองยิ่งต้องระวัง
0: ไม่อย่างนั้น
1: จะถูกมองว่าฝ่ายค้านเล่นการเมืองเกินเลย
0: กลัวอีกฝ่ายได้แต้ม
1: จนไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชน
0: ที่หยิบออกมาบอกกล่าวสรุปการเพราะคนอนุทินคาดว่าอยู่ญี่ปุ่น
1: ท่านนายกรัฐมนตร
0: ีได้อ่านบทความซึ่งยาวนะ
1: ยาวค่ะแล้วก็แชร์โพสต์นี้ลง Facebook ส่วนตัวนี่ค่ะ
0: แชร์เลยท่านผู้ชมการเมืองเล่นแรงขวางไทยช่วยไทยพัด
1: สกัดแต้มไหลเข้ารัฐบาล
0: นั่นทำให้เมื่อคืนนี้สิริกัญญาตันสกุลคงไปพบเข้าเจ้าตัวคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เอาสิ่งนี้มาเขียนข้อความถึงคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีว่าขยันเล่นเฟซนะ
1: อ่าน
0: ทุกโพสต
1: ์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็น
0: คงจะหมายถึงกฎหมายที่นายกไม่เซ็นอย่างกรณีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับสนุกเกอร์เอาออกจากการพนันซึ่งเซ็นแล้วจริงๆ
1: ค่ะ
0: คือมันตกไปแล้วแต่นายกบอกยังไม่เข้ามาวันก่อนไงคุณสิริกัญญาก็เลยบอกขยันอ่านเฟซนะอ่านเล่นเฟซนะอ่านทุกโพสต
1: ์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็น
0: ถ้าว่างขนาดนี
1: ้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะ
0: ท่านชั่วครมคิดว่าคุณอนุทินจบไหมไม่เมื่อคืนมติชนเอาข่าวนี้ไปลงนายกเข้ามาตอบทันที
1: รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
0: เอ๊ะสิริกัญญาว่ายังไงนะ
1: บอกรบกวนท่านนายกถ้าว่างขนาดนี้มาตอบกระทู้ที่สภาให้เห็นเป็นบุญตาหน่อยค่ะ
0: ท่านนายกตอบว่ายังไงนะ
1: รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
0: ทั้งหมดนี้คือน้ำมันไทยช่วยไทยพัดแล้วก็บุญถึง6:30 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
6: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
8: ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
12: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
13: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
12: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
1: กรรมการข่าว3นักข่าวชาวนี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: แสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าเอาไทยช่วยไทยพัดหรือ
1: ลดภาษีน้ำมันค่ะ
0: เอาไทยช่วยไทยพัดหรือ
1: ลดภาษีน้ำมัน
0: ในวงเล็บผมไม่ได้เลือกนะให้ท่านผู้ชมบอกว่าเป็นประเด็นร้อนของวันนี
1: ้ค่ะเอายาวๆเลยเอาไทยช่วยไทยพลัสหรือลดภาษีน้ำมัน
0: ไม่ต้องเลือกมานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในวงเล็บแต่ถ้าจะเลือกในความเห็นตามสบายอ้าวอีกทีสิ
1: เอาไทยช่วยไทยพลัสหรือลดภาษีน้ำมันค่ะ
0: มันก็เป็นประเด็นน่าสนใจเชิงโครงสร้างนะลดภาษีน้ำมันเนี่ยมุมหนึ่งบอกยาวๆไปไทยช่วยไทยพัดเดือนละ500 2เดือน 1,000
1: มันจะจบพฤศจิกายน
0: ขนาดเดียวกันฝั่งไทยช่วยไทยพัดท่านรองโฆษกบอกลดภาษีน้ำมันแล้วคงไม่ได้มีลดแหละเขาได้อะไรฝั่งนี้ก็บอกเอ้ามันก็ส่งต่อไปที่ต้นทุนสินค้าไงมันได้ทุกคนมันก็เถียงกันอยู่เนี่ยคนเองที่ติเมื่อวานแม้จะยอมแล้วว่ากำลังพิจารณาเรื่องลดภาษีน้ำมันแต่ยังให้เฉพาะกลุ่มชีวภาพซึ่งก็หมายถึง E20
1: กับ B20
0: แล้วก็ B20 กลุ่มมาตรฐานเนี่ยไม่ได้ให้เพราะข้อจำกัดเรื่องงบประมาณว่ากันต่อ ตั้งแต่ทำข่าวมาตั้งแต่ปี31เนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นข่าวการประกาศเตรียมการถอนตัวออกจากการเป็นพรรคฝ่ายค้านเคยได้ยินไหมเรามักจะเคยได้ยินข่าวว่าประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรครัฐบาล
1: ค่ะอันนี้ได้ยิน
0: รอบนี้มีกระแสข่าวสะพัดเมื่อวานนี้ว่าพรรคกล้าทำแสดงความจำนงจะขอถอนตัวออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งก็คือการถอนตัวออกจากฝ่ายค้านนั่นเองโดยมีรายงานข่าวว่าพรรคกล้าทำเนี่ย
1: ได้ยื่นความจำนงไปยังคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ข่าวนี่ไปไกลถึงขนาดว่าการแสดงความจำนงขอถอนตัวจากฝ่ายค้านเนี่ย
1: ของพรรคกล้าทำในครั้งนี้เพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลค่ะ
0: ไอ้เตรียมเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ยืนยันแต่การถอนตัวเนี่ยชัดท่านผู้ชมเคยได้ยินไห
1: ม
0: ปกติในรัฐบาลคือต้องมาจับรวมกันพรรคแกนนำเนี่ยเขาจะดึงหรือเชิญใคร
1: ค่ะ
0: ที่เหลือคุณต้องไปเป็นฝ่ายค้านไง
1: ค่ะ
0: ไปเป็นฝ่ายค้านถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องเป็นเอกภาพเพิ่งจะเคยเห็นถอนตัวจากฝ่ายค้านตอนแรกก็สงสัยเช็คข่าวด่วนเลยพฤทธิ์วัชรศิลป์ ประธานวิปฝ่ายค้านของพรรคประชาชนออกมายืนยันจริงจริงในแง่ที่ว่าได้มีการประชุมกันหารือกันแล้วตัดสินใจว่าเมื่อไม่ปฏิบัติตามแนวทางของฝ่ายค้านไม่สมกับการเป็นฝ่ายค้านหัวข้อที่หนึ่งโหวตวาระ 2-3 งบประมาณก็ไปโหวตตามรัฐบาลเลย
1: ก็คือขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านที่ตกลงกันว่าจะไม่เห็นชอบอะค่ะ
0: สองท่าทีในการยื่นยติอภิปรายไม่ลงใจเริ่มจะเห็นชัดแล้ว
1: ค่ะ
0: นั่นทำให้ตัดสินใจอย่างที่บอกจะใช้คำว่าเชิญออกได้ไหมเนี่ย
1: ค่ะคือคุณพริษฐ์บอกว่าก็เลยหารือร่วมกับตัวแทนวิปของพรรคกล้าธรรมนะคะแล้วก็ตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบเอาไว้สำหรับฝ่ายค้านเนี่ยได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริง
0: ก่อนหน้านี้เนี่ย10กันยายนที่ผ่านมาพรรคราษฎรธรรมได้มีมติอย่างเปิดเผย
1: ให้ส.ส.ของพรรคตัวเองเนี่ยลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ค่ะใน
0: วาระ3ซึ่งขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่ตกลงร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเห็นชอบอีกทั้งยังเกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรม
1: ในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
0: ประกอบกับ
1: ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของพรรคกล้าธรรมในการยื่นยติและลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: คนไอติมพฤทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าต่อไปวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ก็จะประกอบด้วย5พรรคการเมืองแล้ว
1: นั่นก็คือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็เพิ่มพรรคไทยรวมพลังเข้ามาค่ะ
0: เนื่องจากในช่วงหลังพรรคไทยรวมพลังเนี่ย
1: ก็คือลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรก.เงินกู้รวมถึงร่างพรบ.งบประมาณประจำปี70
0: กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านของกล้าธรรม7คนก็ต้องพ้นไปนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อถูกถามว่าเป็นการไล่พรรคกล้าทำออกไปหรือเปล่าควรพนิษฐ์ระบุว่า
1: การลงมติร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ค่ะเมื่อนำมาประกอบกับท่าทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคกล้าทำไม่มีท่าทีที่ชัดเจนเนี่ยมันจึงค่อนข้างจะชัดเจนว่าพรรคกล้าทำไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านดังนั้นการปรับออกไปจากวิปฝ่ายค้านเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
0: อ๋อไม่ได้ถึงขนาดไล่ออกหรือเชิญออก
1: ใช้คำว่าปรับออกไปจากวิปฝ่ายค้าน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายตกลงพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรือยังไงท่านผู้ชมขนาดเดียวกันนายกอนุทินเมื่อวานนี้ระหว่างประชุมทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นมีประโยคทองที่ท่านพูดเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทีมไทยแลนด์ประโยคนึงท่านพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลไทยนะรัฐบาลผมเนี่ยดำเนินการกับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนจนรับความชื่นชมอย่างไรคุณอนุทินใช้คำว่าครม.ชุดผมเนี่ยไม่มีการหากินการไปพวกทนสีเทาอะไรทำนองนี้นะ
9: พูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชมจากไปที่ไหนก็คำแรกก็ FBI ก็มาชมตัวไดเรคเตอร์เลยนะมาขอบคุณถึงทำเนียบรัฐบาลของเราไปเวียดนามเขาก็ขอบคุณเรื่องนี้ไปออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์สิงคโปร์ยิ่งขอบคุณใหญ่เลยน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlookแค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามันทริปเปิลบวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วมันเข้าออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะ เขาเรียกคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
0: ดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินยังยืนยันในวงประชุมรัฐบาลนี้มีเสถียรภาพสูงมากเสถียรภาพสูงมากขอให้มั่นใจเถอะรัฐบาลเสถียรภาพสูงมีเสียงหนุนทั้งในรัฐสภานั่นไงกล้าทำเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ความสัมพันธ์พรรครัฐบาลกองทัพทำงานร่วมกันด้วยดีเป็นจุดแข็งของประเทศแล้วเนี่ยเสถียรภาพสูงมากนี่ฮะท่านผู้ชมเอาไม่มีเสียงท่านนี้ได้ยังไงคีย์เวิร์ดเลยก็ปรากฏว่าพอสื่อเอาไปพาดหัวข่าวอนุทินลั่นเสถียรภาพรัฐบาลสูงมากพรรคร่วมข้าราชการกองทัพทำงานร่วมกันดีนี่เห็นไหมท่านนายกก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แชร์โพสต์นี
1: ้ค่ะ ของพรรคประชาไอของเพจประชาชาติค่ะ
0: แชร์เลยเห็นไหม
1: แชร์เลยค่ะ
0: แชร์เลย
1: นายกมั่นใจรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลกองทัพทำงานด้วยกันดีเป็นจุดแข็งประเทศ
0: ตะกี้นี้ไปตอบคุณจิตกัญญาเลยนะ
1: รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
0: แปลว่าอะไร
1: ก็คุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าว่างก็มาตอบกระทู้ที่สภาให้เห็นเป็นบุญตาหน่อย
0: ขอให้เป็นบุญตาอนุทินชาวรกูลบอกร้อยบุญถึงก่อนนะบุญยังไม่ถึงเหรอหรือยังไงขนาดเดียวกันประกาศต่างหากรัฐบาลเสถียรภาพสูงมาก
1: ทั้งพรรคร่วมทั้งข้าราชการทั้งกองทัพทำงานร่วมกันดี
0: แชร์เห็นอีกไหม
1: แชร์ค
0: ่
1: ะ
0: แชร์เห็นกลัวคนไม่เห็นท่านผู้ชมและท่านนายกไปถึงนิวยอร์กอย่างที่บอกไปนะครับตัวชมเป็นภาพนี้ล่าสุดท่านโพสต์เองเลย
1: นี่ค่ะ
0: จะเข้าร่วมประชุมอะไรสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
1: UNGA ครั้งที่81ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกเมื่อคืนนี้ตี 2:12 นาทียังโพสต์นี่มีความเชียวมากเลยนะ
1: เนี่ยท่านโพสต์
0: กับความมั่นคงเสถียรภาพ
1: ค่ะท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะว่า If I can make it there I will make it anywhere
0: แปลว่าอะไรนะ
1: แปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้าฉันไปถึงที่นั่นได้ฉันก็ไปได้ทุกที่ค่ะคือมันเป็นประโยค
0: คุ้นไหม
1: มาจากเพลงค่ะ
0: เพลงอะไรเหรอ
1: นิวยอร์กนิวยอร์กค่ะ
0: อ๋อไปนิวยอร์กไง
1: ค่ะ

0: ชายใหญ่สหประชาชาติ
1: UNGA ครั้งที่81ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกเมื่อคืนนี้ตี 2:12 นาทียังโพสต์นี่มีความเชียวมากเลยนะ
1: เนี่ยท่านโพส
0: ต์กับความมั่นคงเสถียรภาพ
1: ค่ะท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะว่า If I can make it there I will make it anywhere
0: แปลว่าอะไรนะ
1: แปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้าฉันไปถึงที่นั่นได้ฉันก็ไปได้ทุกที่ค่ะคือมันเป็นประโยค
0: ค
1: มาจากเพลงค่ะ
0: เพลงอะไรเหรอ
1: นิวยอร์กนิวยอร์กค่ะ
0: อ๋อไปนิวยอร์กไง
1: ค่ะ

นายอนุทินไปถึงนิวยอร์กยังโพสต์เลยเนี่ยมานิวยอร์กแล้วไงทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมา 6:45 น.เรื่องเล่าเช้านี้

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ช็อคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
11: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
12: รวมถึงผู้ปกครองมาร่วมในการแถลงได้ทราบว่าขณะนี้กองทุนการศึกษาเนี่ยมีปัญหามากถึงขนาดนักศึกษาคนหนึ่งชื่อพระราทิพย์พิมพ์สุวรรณระบุว่าตนเองเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.
13: แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าในปีนี้ค่ะ
12: โดยระบุว่าปัญหาของกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีนี้คือ
13: นักศึกษาที่กู้ไม่ได้หลายหมื่นคนเนี่ยกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
12: เกิดจากสภาวะที่คนใหม่เข้าไม่ได
13: ้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกอีกเยอะมาก
12: เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐและปัญหาการติดตามทวงหนี้ของกยศ.นั่นก็แปลว่างบก็ไม่พอคนเบี้ยวหนี้กยศ.ก็มากก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่สามารถจะปล่อยกู้รายใหม่ขนาดเดียวกันคนที่กู้เดิมก็จะถูกเตะออกด้วยเหรอ
13: ค่ะ
12: เหล่านี
13: ้มันไม่ควรจะเป็นปัญหาที่นักศึกษาจะต้องมาแบกรับ
12: น้องพระราทิพย์พิมพ์สุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.และไม่รับการจัดสรรโควต้าระบุว่า1สัปดาห์จากการรับข้อมูลร้องจากผู้เดือดร้อนจากการกู้กยศ.พบว่าอย่างน้อย 1,600 กว่าคน ซึ่ง 45% เนี่ยระบุว่าถ้าไม่ได้รับการจัดสรรโควต้ากู้เงินในปีนี้จะต้องลาออกหรือซิ่ว
13: หรือดรอปเรียนไปปีหน้า
12: อยากจะฝากว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทวงหนี้รายเก่าการไม่จ่ายหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้มันเป็นปัญหาจริงแต่ปัญหาแล้วจะไม่ปล่อยกู้ให้กับรายใหม่นักศึกษาปีหนึ่งที่กำลังเข้ากำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะไม่มีโควต้าเพราะกองทุนไม่มีเงินนี่ฮะคือเป็นปัญหาเนี่ยเด็กถ้าหลุดออกจากระบบการศึกษาอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะกยศ.ไม่ให้กู้
14: ของกยศ.ในปีนี้คือนักศึกษาที่กู้ไม่ได้จำนวนมากหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาครับมันเกิดสภาวะที่ว่าคนใหม่เข้ามาไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกอีกเยอะมากเราเข้าใจถึงปัญหางบประมาณของรัฐบาลเราเข้าใจเรื่องปัญหาการติดตามทวงหนี้ของกยศ.ครับแต่ว่าเหล่านี้ครับมันไม่ควรจะเป็นปัญหาที่นักศึกษาจะต้องมาแบกรับตัวผมครับกู้กยศ.มาตั้งแต่ปี2พอมาถึงตอนนี้ผมอยู่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน2ปีก็ไม่รับจัดสรรโควต้าในการกู้ยศ.ปีนี้แล้วก็มีอีกหลายหมื่นรายที่ไม่รับจัดสรรโควต้าเหมือนกันตัวผมได้ทำแบบสำรวจครับเปิดเป็นประมาณอาทิตย์นึงครับได้ผู้เดือดร้อนมาประมาณ 1,600 กว่าคน 45% บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รับจัดสรรโควต้าในการเรียนในปีนี้เขาจะต้องลาออกซิ่วหรือดรอปเรียนซึ่งมันเป็นปัญหามากครับปัญหาปีนี้ไม่ใช่เรื่องของการทวงหนี้รายเก่าท่านบอกท่านให้งบประมาณมา 9,000 ล้านมันปีเป็นของปี70ครับซึ่งเขามาปกของปี69อยู่แล้วปัญหาจริงๆคือนักศึกษาปีการศึกษา2569ภาคเรียนที่1กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะว่าไม่รับจัดสรรโควต้าการไม่รับจัดสรรโควต้าเป็นจากกองทุนไม่มีเงินรัฐบาลจะต้องเอาเงินมาโปะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องหลักของเราเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ก็มีปัญหาอีกสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศที่เปลี่ยนทุกปีไม่ได้คำนึงถึงว่าเปลี่ยนไปแล้วนักศึกษาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบมันไม่รู้ขอโทษนะครับไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดกันก็ต้องขอฝากครับปีนี้จะต้องช่วยนักศึกษาไม่ให้หลุดจากระบบก่อนเพราะเขาเข้าจากระบบมาแล้วครับไม่ใช่เขากำลังรอเข้ามาแล้วเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาโปะค่าเทอมเพื่อจะเอามาจ่ายค่าหอจ่ายค่าเรียนจ่ายค่ากินแต่ณวันนี้เขาไม่มีความหวังเลย
12: มีผู้ปกครองที่มาร่วมในการแถลงชื่อพัฒนาพัฒนีปัตยาสิทธิ์กุลระบุว่ามีลูก3คนทั้ง3คนกู้กยศ.แต่ต้นเดิม
13: เกณฑ์ของกยศ.ค่ะอาจารย์แนะแนวจะแนะนำว่าให้เริ่มกู้ตั้งแต่ม.ปลายพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จะได้กู้ต่อเนื่องไป
12: ลูกคน1คน2ได้รับการกู้เงินกยศ.ต่อเนื่องแต่ลูกคน3กำลังศึกษาม.ปลายกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยมีปัญหาทันที
13: เพราะว่ากยศ.เปลี่ยนหลักเกณฑ์ค่ะจากผู้กู้รายเก่าโดนตัดเป็นผู้กู้รายใหม่ทันที
12: ผลสุดท้ายลูกคนที่3ตกอยู่ในลำดับตัวสำรอง
13: คือถ้ามีโควต้าเพิ่มมีเงินเพิ่มเนี่ยถึงจะได้อ่ะค่ะ
12: คือเราไม่รู้นะปกติเราต้องเข้าใจว่าอยากกู้ต้องได้กู้ถูกไหม
13: ใช่ค่ะ
12: นี่กลายเป็นว่าไม่มีโควต้าแล้วถูกตัดเข้าไปอยู่ในชื่อสำรอง
15: ลูก3คนค่ะจะบอกว่าลูกทั้ง3เนี่ยกู้กยศ.ตั้งแต่แรกเลยนะคะตอนนี้คนล่าสุดค่ะคนที่3ที่กำลังกู้กยศ.นะคะปกติเนี่ยอาจารย์แนะนำที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะแนะนำน้องๆว่ากู้ตั้งแต่ม4 5 6นะลูกเวลาหนูเข้ามหาลัยเนี่ยมันจะได้กู้ต่อเนื่องคนที่1ที่2เนี่ยก็ได้กู้ต่อเนื่องแต่คนที่3เนี่ยเกณฑ์ใหม่กยศ.ปีนี้เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนปุ๊บผลกระทบที่เกิดก็คือจากผู้กู้รายเก่าเราโดนตัดเป็นผู้กู้รายใหม่ทันทีแม่อยู่กรุงเทพค่ะส่งลูกไปเรียนที่ม.พะเยาค่าหอค่ากินค่าเทอมเราหวังที่จะมีกยศ.ช่วยแบ่งเบาแต่ผลสุดท้ายแล้วลูกอยู่ท้าย4ค่ะก็คือจะต้องเป็นตัวสำรองที่ถ้ามีโควต้าเพิ่มมีเงินเพิ่มเราถึงจะได้คุณไอซ์ช่วยพูดให้เราแต่รัฐบาลกลับบอกว่ากยศ.ต้องไม่ตามเก็บหนี้แล้วคนที่รออยู่ล่ะคะท่านย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงนะคะตอนนี้ท่านกำลังทิ้งทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังจะเป็นหัวใจสำคัญของท่านเป็นหมื่นนะคะเป็นแสนรายที่น้องอาจจะต้องหลุดออกจากระบบถ้าน้องไม่ได้เงินกยศ.ไปช่วยแบ่งเบา

0: ชนเป็นหลักสำคัญของชาติควรจะรับการเรียนแต่มหาลัยก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดนี่ฮะก็เป็นปัญหาคุณลักษณ์ชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็แถลงในครม.เงาระบุว่าการที่กยศ.ขาดสภาพคล่องซึ่งจริงๆมันจะขาดทั้งปี69แล้วก็ปี70เป็นเพราะตั้งไว้ตั้งงบประมาณไว้ไม่พอ
1: ขาดกว่า 7,000 ล้านบาทเนี่ย
0: ยังขาดอยู่อีกกว่า 7,000 ล้านกับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมก็ไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำไมไม่คิดถึงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาในการผ่อนชำระหรืออาจจะมีพฤติกรรมเบี้ยวหนี้ก็ตามทีเนี่ยรัฐบาลควรจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้คุณลักษณ์ชนกระบุว่ากยศ.จุดประสงค์ตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกเพราะภารกิจก็คือให้กู้เงินถ้ามันทำงานสมบูรณ์เนี่ยก็แปลว่าเงินเก่าก็จะมาให้คนใหม่กู
1: ้ค่ะ
0: แต่ในทางปฏิบัติมันเกิดปัญหานั่นก็คือมีการแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อปี66ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงข้อนี้ทำให้รายได้จากกองทุนลดลงและผลมันทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายก็ลดลงด้วยเป็นเพราะอะไรเพราะเวลาเขาเป็นหนี้ที่ดอกมันต่ำมากไม่มีเบี้ยปรับเขาก็ไปจ่ายหนี้อย่างอื่นก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วไม่ยอมมาจ่ายกยศ.ข้อต่อมาปัญหาการลดงบสมทบไปกองทุนกยศ.ซึ่งปกติต้องมีงบสมทบเข้าไปขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาลัยหลายแห่ง
1: มีการขู่นักศึกษาแล้วค่ะว่าถ้ากยศ.ไม่จ่ายเงินให้เนี่ยมหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบค่ะ
0: คุณลักษณ์ชนกระบุว่าไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายในครม.นี้เนี่ยเข้าใจความรู้สึกนี้ไหม
1: แล้วไม่แน่ใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตัวคุณลักษณ์ชนกเธอบอกเธอเข้าใจนักศึกษาเพราะเธอก็เคยกู้เรียนค่ะ
0: แล้วขอตั้งคำถามรัฐบาลควรจะใส่เงินมาให้ครบให้เด็กได้กู้เงินเพราะถ้าเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามันจะต้องไปใช้งบตามเด็กกลับมามากกว่านี้อีกถ้าเกิดเขาหลุดไปแล้วต้องไปตามเขากลับมาเนี่ยพร้อมกับตั้งคำถามถึงรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิตินิเทศประภาสว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1: อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังแต่คุณเอกนิติไม่เคยพูดถึงกองทุนกยศ.เลยที่สำคัญตัวท่านนั้นเป็นประธานกรรมาธิการงบประมาณปี70ด้วยตัดงบออกมาได้ 11,600 กว่าล้านไม่แปลงงบให้กยศ.เลยสักบาท
0: หมายถึงเวลาตัดงบประมาณเนี่ยตัดออกมาได้หมื่นกว่าล้านใช่ไหม
1: แต่ไม่แปลงงบให้กยศ.เลยสักบาทอะค่ะ
0: ทั้งที่ฝ่ายค้านเสนอว่าไอ้ที่แปลแล้วตัดออกมาเนี่ยควรจะเอามาแปลให้กับกยศ.สัก 2,000 3,000 ล้านก็ได้ขณะที่รัฐมนตรีสำนักนายกพระดอนปริศนันดันตกุลยังอุตส่าห์บอกว่ากองทุนกู้ยืมการศึกษาต้องบริหารจัดการตัวเองถ้าเขาบริหารจัดการตัวเองได้เนี่ย
1: เขาก็เราก็ไม่ต้องมีรัฐมนตรีคลังที่จะมาบริหารจัดการกำกับดูแลแล้ว
0: สุดท้ายเธอเรียกร้องรัฐบาลนี
1: ้สามารถที่จะละลายเงินไปกับหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่เงินในกองทุนนี้ที่จะต่อลมหายใจให้กับเด็กๆให้สามารถอยู่ต่อในระบบการศึกษาได้คืออนาคตของประเทศดังนั้นขอให้จริงจังเติมเงินเข้ามา
2: เรียนเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งที่นักศึกษากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมาขู่แล้วนะคะว่าถ้ากยศ.ไม่จ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบคือดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ไหมนะคะไม่แน่ใจว่าท่านแบบว่าเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนจะพอที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไหมแต่ว่าดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเข้าใจทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เข้าใจน้องๆในกองทุนกยศ.ทุกคนเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่เคยกู้ยืมจากกองทุนนี้ดิฉันตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าปีนี้ท่านก็เห็นปัญหาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมท่านถึงไม่ป้องกันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ามันขาดอีก 7,000 ท่านก็ควรที่จะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะทำให้ช่องว่างเหล่านี้เนี่ยมันแคบลงเพราะตัวเลข 7,000 ล้านบาทเนี่ยมันคือหน้าตามันคือชีวิตของผู้ปกครองมันคือ มันคือหัวจิตหัวใจของน้องๆนั่นหมายถึงว่าเขาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาคือเขาจะไปทำอะไรนะ